0: 27ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านการซื้อขายแบบ non caveated deal ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องยื่นหนังสือแสดงสิทธิ์ต่อสาธารณะทันทีนะคะทำให้ติดตามรายละเอียดธุรกรรมได้ยากกว่านะคะคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขามีการยืนยันว่าบทความไม่ได้กล่าวหาว่ารัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยกระทำผิดกฎหมายแล้วก็เพียงยกกรณีขึ้นมาเป็นตัวอย่างของแนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าศาลเนี่ยเห็นว่าเมื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดร่วมกันนะคะซึ่งมีการกล่าวถึงประเด็นการปกปิดข้อมูลแล้วก็การฟอกเงินเนี่ยผู้อ่านทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีทั้งสองใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงเลยนะคะคราวนี้ภายหลังการพิพากษานะคะทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ได้มีการถอดบทความชิ้นนี้ออกจากเว็บไซต์ตามคำสั่งศาลนะคะโดยทางด้านของนายจอห์นมิเคิลทเวดนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารก็ได้มีการออกมาแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินแต่ระบุว่าจะปฏิบัติตามนะคะพร้อมยืนยันว่าการรายงานข่าวมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางการสิงคโปร์เขาก็ยังเคยสั่งให้บลูมเบิร์กติดประกาศแก้ไขข้อมูลในบทความดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่าพอฟมานะคะหรือว่ากฎหมายต่อต้านข่าวปลอมของสิงคโปร์ซึ่งบลูมเบิร์กค่ะได้มีการปฏิบัติตามแต่ว่ายืนยันว่าบริษัทยังคงเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายงานข่าวที่ออกมาแต่จำนวนเงินที่มีการชดเชยไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆเลยนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Singapore Court orders Bloomberg to pay ministers $356,000 in defamation case ค่ะ
1: จำนวนเงินเยอะเลยทีเดียวนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของคลื่นความร้อนกันบ้างนะครับในยุโรปหลังจากช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของไฟป่าไม่ว่าจะเป็นในสเปนหรือว่าในฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมข่าวรอยเตอร์สครับพาดหัวข่าวบอกว่า Drones AI and white paint Europe races to protect infrastructure from heat นะครับก็เป็นการใช้มาตรการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของยุโรปนะครับผมก็เป็นมาตรการของกลุ่มประเทศทางด้านสแกนดิเนเวียนะครับผมที่ออกมานะครับอย่างเช่นที่กรุงสตอกโฮล์มสวีเดนนะครับผมก็ได้มีการพัฒนาวิธีการที่จะรับมือกับความร้อนนะครับก็คือเรื่องของมาตรการพื้นฐานเลยครับก็คือทาสีขาวบนรางรถไฟนะครับผมแล้วก็มีการโปรยน้ำนะครับในพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลงจอดของเครื่องบินนะครับแล้วก็ลานที่จะลำเลียงเครื่องบินมาสู่ที่จอดนะครับเพราะว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันทำให้พื้นถนนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายที่จะมารองรับนะครับแล้วพออุณหภูมิมันพุ่งเกิน30องศาขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำให้พวกยางหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความร้อนมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยจริงๆคือจากที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสหมาดๆเนี่ยนะครับ
0: คือ
1: รถไฟเนี่ยเกิดดีเลย์ครับแล้วก็ดีเลย์เรียกว่าดีเลย์กันเป็นทอดๆเลยทีเดียวเพราะว่ารางเนี่ยร้อนจนเกินไปจนบางทีเนี่ยทำให้รถต้องหยุดระหว่างทางแล้วให้คนออกมาเพราะว่าแม้แต่ในขบวนรถไฟที่มีการปรับอากาศเนี่ยอากาศก็ร้อนมากขึ้นแล้วทำให้ต้องออกมาข้างนอกแล้วพอออกมาข้างนอกเนี่ยอากาศก็ร้อนแห้งอีกก็เรียกว่าร้อนเจอร้อนนะครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากไปกว่าทำให้ต้องรอให้พื้นผิวของรางเนี่ยมันเย็นขึ้นแล้วเขาก็บอกกันว่าการทาสีขาวที่รางรถไฟเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดซับความร้อนของเหล็กได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้รางเนี่ยเกิดการโก่งตัวแล้วก็บิดเบี้ยวจากความร้อนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นภาพรวมที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเป้าไปศึกษาวิธีการของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นในซาอุดิอาระเบียหรือว่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับว่ารถไฟใต้ดินหรือแม้แต่ในกาตาร์เองนะครับว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อที่จะทำให้มีการระบายความร้อนออกไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมที่จะปรับสำหรับร้อนหน้านะครับที่จะมีส่วนผสมของยางมะตอยเนี่ยที่สามารถรองรับกับความร้อนที่สูงกว่า30องศาบนพื้นผิวถนนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของพื้นผิวถนนที่ชำรุดมากขึ้นนะครับเพราะว่ายางมะตอยเนี่ยละลายลงแล้วเพราะมันทนความร้อนระดับสูงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็เป็นภาพรวมที่ก็เรียกว่า น่าตกใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะเขาก็บอกว่าเรื่องของอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกับ

0: ทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเดินทางไปมาเนี่ยที่ทำให้มันคาดการไม่ได้สูงมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วการที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยกับผู้เดินทางด้วยนะครับเพราะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เดินทางแต่อย่างใดแต่ทีนี้มันก็ไม่แฟร์ต่อผู้ที่ให้บริการเหมือนกันเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าเขาต้องเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์ต่อมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานๆทีครั้งแต่ว่าเขาก็คาดการณ์กันว่ามันจะเกิดขึ้นขี่มากยิ่งขึ้นกับขึ้นความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยคือโดยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าร้อนมากๆแล้วก็เจอกับความร้อนมากกว่าทวีปหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากปรากฏการณ์ทางอากาศนะที่เขาเรียกว่า double jet stream เป็นกระแสลมกรดคู่นะคะซึ่งเกิดจากการที่ลมเนี่ยมีการแยกออกเป็น2สายทำให้เกิดลมคือลมแบบร้อนๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีฮีทโดมคือโดมความร้อนที่เหมือนกับครอบคลุ
0: ม
1: พื้นที่อยู่นะก็ทำให้หลายประเทศเองเนี่ยเจอกับสภาพอากาศ40องศาเซลเซียสจากที่โอ้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเจออุณหภูมิแบบนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งเนี่ยยุโรปเขาก็ไม่ได้มีแอร์นะที่บ้านแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนหรือช่วงหนาวก็จะหนาวจัดเลยนะคะก็เลยทำให้บ้านส่วนใหญ่นะหรือโครงสร้างส่วนใหญ่ในอาคารต่างๆเนี่ยจะเก็บความร้อนไว้คือจะเก็บความอุ่นไว้เพื่อที่จะไม่ให้หนาวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าต้องการคลายความร้อนต้องการให้เย็นลงนะคะก็เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างก็เลยทำให้หลายประเทศเองพยายามที่จะปรับตัวเองให้สามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้นะคะ
0: ใช่ครับครับก็อย่างนึงที่เป็นโครงสร้างที่เขาพยายามปรับอยู่สำหรับบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปล่อยน้ำร้อนใต้พื้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้พื้นมันอุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะใช้วิธีว่ามันจะมีเครื่องที่จะปรับอะครับผมพอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นน้ำธรรมดาที่เป็นน้ำเย็นไหลเวียนแล้วก็มีการหมุนไปเรื่อยๆก็จะเป็นการฝังท่อลงไปก่อนที่จะเป็นการโบกปูนทับบนพื้นนะครับก็จะช่วยให้หน้าร้อนเนี่ยมันก็มีอากาศที่เย็นขึ้นในบ้านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของโครงสร้างบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับลิเพราะว่าในบ้านหลายหลังเนี่ยเขามีการเสริมใยที่เป็นใยฝ้ายแบบขนาดหนาครับเพื่อที่จะเก็บความอุ่นในตัวโครงสร้างบ้านได้ทีนี้พอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดความร้อนเข้ามานี้มันก็ร้อนหนักเข้าไปใหญ่แล้วมันไม่ระบายออกไปข้างนอกอะครับ
1: ก็ต้องมีการปรับตัวกันอย่างหนักเลยนะไม่แน่ใจว่าในปีถัดๆไปเนี่ยค่ะยุโรปจะร้อนขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะวิค่ะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนในครึ่งหลังปี2026ค่ะเปิดปัจจัยหนุนและเสี่ยงกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: กลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันค่ะพูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยค่ะตอนนี้ดร.ภัยจิตพร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณอลิสราคุณวิรัตและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในจีนโดยเฉพาะครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงค่ะเรามาเริ่มกันที่บวกกันก่อนดีกว่านะคะปัจจัยบวกสำคัญนะคะณตอนนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
3: ผมคิดว่าจีนเนี่ยพยายามจะอันแรกรักษาทรงแล้วก็ให้เรื่องของการบริโภคนะขยับพื้นที่เข้ามาเป็นขยับบทบาทเข้ามาเป็นพระเอกในระดับที่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากสัญญาณในช่วงท้ายของไตรมาสที่2ของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเราเห็นการพลิกฟื้นของสถานการณ์การบริโภคของจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นก่อนหน้านั้นเราเห็นมันตกลงมันค่อยๆตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตกลงนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่เขากำหนดนะก็ยังอยู่ในทรงของเขาอยู่นะครับแต่พอตอนเดือนมิถุนาเดือนสุดท้ายเนี่ยเราเห็นการผงกหัวขึ้นนะของภาคการบริโภคของจีนซึ่งส่วนเนี้ยผมคิดว่าเขาจะสานต่อไปในระดับถัดไปยิ่งพอเราไปดูเรื่องของรายได้ของคนในชนบทนะเราก็เห็นคนกลุ่มนี้มีรายได้ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของการปรับโครงสร้างของจีน คือจีนเนี่ยเขาพยายามจะสร้างคนชั้นกลางของเขาให้ขึ้นไปแตะ800ล้านคนในปี2035เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะกลายเป็นคนชั้นกลางในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจากเมืองรองและชนบทนะเราก็เห็นโครงสร้างลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นว่าเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแต่ปัจจัยในช่วงครึ่งหลังของปีที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือผมคิดว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับก็ไม่รู้ว่าสหรัฐจะยังไงอิสราเอลจะยังไงแต่ผมคิดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะคลี่คลายแล้วก็ไม่ค่อยมีการตื่นตระหนกของตลาดเหมือนเช่นช่วงไตรมาสแรกและต่อไตรมาสที่สองนะตอนนี้คนก็รับรู้แล้วนะแม้ว่าจะยังมีการรบกันอยู่มีการยิงกันอยู่แต่คนไม่ค่อยตื่นเต้นตื่นตระหนกนะเหมือนก่อนหน้านี้และในตอนท้ายของปีเนี่ยจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปกนะเป็นนั้นตามหัวเมืองใหญ่ๆโดยพ้องยิ่งในมณฑลกวางตุ้งนะครับโดยพ้องยิ่งเซินเจิ้นเนี่ยนะซึ่งจะเป็นเจ้าภาพหลักของการประชุมสุดยอดเนี่ยโอ้ก็มีการลงทุนปรับนู่นทำนี่กันอย่างคึกคักนะแล้วก็แน่นอนจะหมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังอันนี้พูดถึงการท่องเที่ยวเลยนะไม่ใช่การเข้าไปประชุมนะอีกเป็นจำนวนมากเพราะเราก็จับสัญญาณได้นะเครือข่ายของเราที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยก็จะเชื้อเชิญเอาให้จัดวิสิตทัวร์เข้าไปสิจัดคณะเข้าไปดูงานเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่เซินเจิ้นเขาเนี่ยนะครับจะสวยงามที่สุดนะในช่วงปลายปีครึ่งหลังของปีเพราะเขาจะตกแต่งทำอะไรให้ค่อนข้างพร้อมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนเขาแข็งแรงอยู่เดิมคือภาคการผลิตนะภาคการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเขาขยายตัวดีเขาขยายตัวประมาณ 5.4% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็2เดือนสุดท้ายของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยพฤษภาคมต่อมิถุนาเนี่ยนะลักษณะของจะเรียกว่าการผงกหัวขึ้นของการขยายตัวนะของไอ้ตัวภาคการผลิตเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกไฮเทคสินค้านวัตกรรมต่างๆนะซึ่งอันเนี้ยเติบโตแรงนะเราต้องทราบว่าวันนี้พวกเครื่องกลพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรที่เป็นไฮเทคเนี่ยมันปาเข้าไปประมาณ 60% ของโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีนและไอ้ส่วนนี้มันจะกลาย

0: ็นการสร้างโมเมนตัมกับการเคลื่อนตัวของการส่งออกในอนาคตถ้าสถานการณ์นะความขัดแย้งนะในตะวันออกกลางหรือในภูมิภาคอื่นถ้าจะเกิดขึ้นนะมันทุเลาลงหรือมันไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะทำให้ภาคการส่งออกผมคิดว่าของจีนขยายตัวขึ้นซึ่งอันนี้ก็ดูนะจีนจริงๆแล้วการค้าระหว่างประเทศของเขาครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตดีนะเติบโตเกือบ 17%
1: ค่ะ
0: แต่เป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าเอาไปจ่ายกับค่าพลังงานในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติจีนนำเข้าเยอะเลยและราคามันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโครงสร้างของการค้าของเขาเนี่ยที่มีการนำเข้าขยายตัวในอัตราที่สูงมากทะลุ 22% ไปในช่วงครึ่งแรกของปีขณะที่การส่งออกเนี่ยเขายังรักษาทรงไว้ได้ดีอยู่นะอยู่ที่ประมาณสัก13-14%นะแต่ก็ยังต่ำกว่าการนำเข้าซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นนะจีนส่วนใหญ่ภาคการส่งออกจะขยายตัวสูงกว่าการนำเข้าแต่ครั้งนี้เริ่มกลับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้จากปีที่แล้วเนี่ยจีนเขาเกินดุลการค้าเข้าไปเท่าไหร่ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะของการปรับสมดุลของการค้านะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่จีนเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเร่งเร้าให้ประเทศอื่นๆส่งออกมาจีนมากขึ้นหรือได้ทางกับกันพยายามจะเปิดตลาดนะเพื่อให้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลไม่งั้นจีนก็เสียเพื่อนค้าขายกันทีไรผ่านมานี่เกินดุลการค้า33 ปีต่อเนื่องเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากค้ากับจีนแล้วโอ้โหเศรษฐกิจก็แย่จีนเกินดุลการค้าตลอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงบทบาทของจีนในการมีส่วนร่วมของการพลิกฟื้นหรือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการสร้างห่วงโซ่ประทานนะครับในเวทีระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นของจีนครับ
2: ครับเมื่อมองในแง่ของภาพบวกไปแล้วก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ครับในแง่ของสิ่งที่น่ากังวลแต่เราอาจจะมองไม่เห็นในเวลานี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างครับ
0: ผมคิดว่าปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเกริ่นไปว่าในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็คาดหวังสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มันจะคลี่คลายแต่แน่นอนอันนี้มันมีตัวแปรมันเป็นปัจจัยภายนอกที่จีนไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับไอ้ปัจจัยเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับประการที่สองที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้โครงสร้างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าตัวภาคการผลิตเขาดีแข็งแกร่งดีแต่ด้านอุปสงค์ด้านความต้องการของตลาดภายในประเทศเขาเนี่ยนะยังคงต้องฟื้นฟูว่าง่ายมันขาดสมดุลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามองในครึ่งหลังของปีเนี่ยก็คาดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องออกมากระตุ้นสนับสนุนในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศในระดับที่สูงขึ้นนะครับประการที่สามคือการชะลอตัวของการลงทุนนะซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีเดี๋ยวเราเห็นมันลดลงไอ้สินทรัพย์ถาวรมันลดลงตั้ง 5.7% นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทำให้รัฐบาลจีนต้องมาคิดปรับหรือแบงก์ชาติจีนต้องมาคิดปรับนะไอ้ตัวสัดส่วนสำรองเงินสดธนาคารพาณิชย์ไอ้ตัว RR พวกนี้หรือแม้กระทั่งลดอัตราดอกเบี้ยแต่ผมคิดว่าจีนจะไม่ทำรุนแรงจะไม่ทำในระดับที่สูงนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับที่เขาจะสามารถบริหารจัดการได้ว่าเพราะว่ารวม2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจาก 5% ลงมาเหลือ 4.3 เพราะเฉลี่ยแล้วก็ยังอยู่ 4.7% จีนตั้งเป้าหมายใหญ่ปีนี้นะเป้าหมายรวมของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 4.5-5% แสดงว่าเขาก็ยังอยู่ในขอบนะในขอบข่ายนะเป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าจีนอาจจะต้องเดินหน้าทำนะอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: เพราะว่าส่วนนี้ไอ้ตัวราคาเนี่ยมันยังคงอ่อนตัวอยู่ในประเทศจีนนะมันไม่แข็งแกร่งนะแม้ว่าในเมืองใหญ่ระดับ1ระดับ2ราคาจะนิ่งแล้วนะครับหรืออาจจะเริ่มมีการขยับเพิ่มขึ้นของราคาแต่ในเมืองรองนะยังอ่อนตัวอยู่เพราะนั้นพอราคาไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคจีนก็คือเฮ้ยผมไม่มั่นใจนะว่าผมควรจะจับจ่ายเพราะผมเหมือนกับผมจนลงไงไอ้สิ่งที่ผมลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอาจจะมีค่าลดลงในอนาคตเขาก็จะไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันก็เ

0: จะไปย้อนแย้งกับไอ้ตัวความต้องการของรัฐบาลจีนที่อยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นกลไกหลักเป็นเครื่องยนต์หลักครับ
1: ค่ะเมื่อเราพูดถึงทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะจากต้นปีแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะอาจารย์ประเมินว่าดีขึ้นไหมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าจีนจะสามารถนะสามารถที่จะผลักดันให้การเติบโตนะของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าครึ่งแรกของปีคือ 4.7% เนี่ยได
1: ้
0: นะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขายังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกลไกอยู่ในมือเขามีสินทรัพย์เขามีอะไรต่างๆทรัพยากรอยู่ในมือในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีกลไกในการที่จะทำนะแต่ก็แน่นอนมีตัวแปรจากความเสี่ยงนะของปัจจัยภายนอกนะที่มีอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความพยายามในการรักษาเรื่องของเสถียรภาพด้านการลงทุนนะการสนับสนุนเรื่องการอัปเกรดนะไอตัวภาคอุตสาหกรรมของเขาอ่ะให้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าอันนี้เป็นต้นปีของแผน15ที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมเรื่อง New Quality Productive Force และเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าการส่งเสริมภาคการบริโภคภายในประเทศจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยจะสามารถ อัดฉีดงบประมาณแคมเปญเก่าแรกใหม่ก็ดีนะการขับเคลื่อนด้วยตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวของจีนนะให้มันรุดหน้าต่อไปนะลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเพิ่มสวัสดิการสังคมนะครับการสร้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เนี่ยวันที่17เนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังวันสุดท้ายนะของ12อาชีพใหม่ที่เขาประกาศอันนี้12อาชีพล่าสุดนะก็มีการประกาศอาชีพใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นอาชีพที่ทำให้คนจีนก็จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะแต่พวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าจะทำให้จีนสามารถรักษาทรงในช่วงครึ่งหลังของปีนะให้อยู่ในเป้าหมายได้ครับ
2: ครับในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยครับคิดว่าไทยควรเตรียมรับกับโอกาสยังไงแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถเหมือนกับใช้ประโยชน์จากช่วงโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับสำหรับประเทศไทยเอง
0: ประการแรกเลยเราเห็นจีนเติบโตเนี่ยอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 4.5 ถึง 5% ตามเป้าหมายของเขาเนี่ยเราต้องคิดในเชิงบวกว่าโอ้นี่เขาเติบโตในอัตราที่แรงนะเราต้องไม่ลืมว่าจีนวันนี้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะการที่เขาโตแบบนี้เนี่ยก็เกือบ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือ2ประเทศไทยอ่ะผุดขึ้นในประเทศจีนแสดงว่าตลาดเขาใหญ่ขึ้นนะและใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับอันที่สองเราอยู่ใกล้จีนแค่นี้ทำยังไงเราจะใช้ประโยชน
1: ์
0: จากภาคการค้าการส่งออกของเราสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นจะขยายภูมิภาคให้มากขึ้นขยับเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่มันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือในแง่การลงทุนเราจะเกาะเกี่ยวกับห่วงโซ่ประทานของเขาให้แนบแน่นได้อย่างไรนะเขาพัฒนาในมิติเรื่องของสินค้าพวกไฮเทคไปอย่างนี้เนี่ยเราจะทำได้ไหมเราจะพัฒนาคนเราตามทันไห
1: ม
0: นะถ้าไม่ทันเนี่ยการเคลื่อนย้ายการลงทุนของจีนที่จะมาไทยแล้วใช้ไทยเป็นกระดานดีดนะในการผลิตเพื่อการส่งออกอาจจะเกิดขึ้นยากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องคิดนะครับที่สำคัญคือวันนี้จีนกำลังทำแคมเปญ Export to China และประเทศไทยเป็น1ใน6ประเทศนะที่จีนหยิบยกเป็นประเทศต้นแบบในการดำเนินการเพราะเราต้องใช้จังหวะโอกาสเนี้ยเดินหน้าทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกที่เราชอบบ่นกันบอกโอ้เราค้ากับจีนเราขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอดนี่เขาให้โอกาสนะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวโอกาสต่างๆเหล่านั้นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยไทยต้องทำการบ้านนะคะและเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เข้าร่วมรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นะคะณกรุงปักกิ่งค่ะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่เราสองคนนะคะนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก็ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะจาก ทั่วประเทศเลย

0: เลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของพวกเราก็ลาไปก่อนแต่ว่ารายการพวกเรามีทุกวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านอาจารย์เจตแล้วก็ลีอีกทีใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcord News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะทอดพระเนตรกาชาดคอนเสิร์ตปีที่52 Still on my mind สถิตในดวงใจนิรันดร์สองล้นเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพยังความปลาบปลื้มให้เป็นล้นพ้นค่ะ
1: ครับมาติดตามประเด็นที่ประชุมกสทครับมีมติเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหญ่จำนวน 5,814 คนหลังจากสแกนคะแนนดิบพบพิรุธครับก็มาอัปเดตคะแนนช่วยคนสอบตกด้านนายกรัฐมนตรีก็บุกกองปราบไปก่อติดคดีนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทครับซึ่งมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเพิกถอนการบรรจุการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 คนหลังจากผลการสอบสวนนะครับตรวจสอบคะแนนดิบในกระดาษคำตอบประกบกับรายชื่อผู้สอบผ่านพบความไม่โปร่งใสและการบิดเบือนผลคะแนนอย่างมหาศาลโดยเรื่องดังกล่าวครับจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนในการประทับตารับรองอย่างเป็นทางการในวันที่23กร

0: ดาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก็สอดคล้องกับการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าคดีนี้ไม่มีการบรรเทาหรือว่ายืดหยุ่นทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและหากตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับสูงหรือว่านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องได้รับโทษหนักกว่าปกติ 2-3 เท่าพร้อมกับเชื่อว่ากระบวนการสืบสวนจะขยายผลและซัดทอดไปถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังออกมาอีกจำนวนมากด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าที่ผ่านมามีการบรรจุข้าราชการไปแล้ว3รอบรวมประมาณ 15,000 คนแต่เมื่อนำคะแนนที่มาประกาศผลไปตรวจประกบเทียบกับคะแนนดิบและกระดาษคำตอบตัวจริงที่อยู่ในตู้เซฟกลับพบความผิดปกติถึง 5,814 รายซึ่งสามารถจำแนกพฤติการออกเป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนจริงต่ำจนสอบตกแต่ถูกขบวนการนี้อัพคะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอบผ่านและเข้ารอบต่อไปซึ่งมีจำนวนสูงถึง 3,621 คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่สอบผ่านตามเกณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าถูกแก้คะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ลำดับต้นๆในการเรียกบรรจุจำนวน 1,713 คนและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนผิดไป1คะแนนจากระบบสแกนไม่ชัดเจนอีก480คนซึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี้จะนำไปตรวจสอบซ้ำกับเอกสารที่ถูกอายัดเอาไว้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนกว่า 5,000 ตำแหน่งนี้จะว่างลงเพราะรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้คนทุจริตเข้ามาทำงานราชการได้ซึ่งก็สอดคล้องกับคำชี้แจงของนายวันชัยจันทพรประธานกสทนะครับที่ระบุว่าคณะกรรมการรู้สึกตกใจกับจำนวนตัวเลขทุจริตนะครับพร้อมกับชี้แจงว่าความผิดพลาดและข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาผู้รับจ้างซึ่งทางกสทยินดีเข้าให้ข้อมูลอย่างบริสุทธิ์ใจกับทางปปช.ขณะเดียวกันที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการออกแถลงการจี้ให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นคนนอกเข้ามาตรวจสอบคดีนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคนในตรวจสอบกันเองซึ่งอาจจะได้แค่เพียงแค่แพะรับบาปนะครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายก็คือจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและนายวินธนพัชรโพคินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งฟ้องต่อศาลอาญาในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการคดีทำกันเป็นขบวนการสร้างความเสียหายต่อระบบวงราชการเป็นวงกว้างจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวและส่งตัวเข้าคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือดร.วินนะครับได้เริ่มให้การซัดทอดไปยังเพื่อนร่วมขบวนการโกงสอบรายอื่นๆแล้วซึ่งก็คาดว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับ23กรกฎาคมถกถอนชื่อพ้นข้าราชการท้องถิ่นชงฟัน 5,814 รายหลักฐานชัด 3,000 คนแก้คะแนนอนุทินยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูโรมห่วงจับแค่ปลาซิวปลาส้อยตำรวจชี้พยานชัดทีมจัดสอบมสว.ฝากขังจ่าพิชิตวินค้านประกันครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ชะตา23กรกฎาคมเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งอนุทินลั่นนักการเมืองเอี่ยวเจอดีจ่าพิชิตและดร.วินปฏิเสธหิ้วฝากขังมหาดไทยล้างบางโกงสอบท้องถิ่นลุ้น23กรกฎาคมกรรมการกลางฟันเพิกถอนบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,814 ตำแหน่งอันสิทธิ์ชี้เลขากสท.เอี่ยวถูกสอบถอนตัวออกจากคณะกรรมการแล้วอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมอัปเดตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นประกาศลั่นนักการเมืองเอี่ยวไม่รอดแน่โดนหนักด้านปปช.เตรียมเรียกข้อมูลตรวจกระดาษคำตอบเพิ่มจากมหาไทยและท้องถิ่นชะลอการบรรจุล็อตที่เหลือรอเรื่องชัดเจนก่อนขณะจากพิชิตและดร.วินให้การปฏิเสธตำรวจหิ้วตัวฝากขังส่วนทรงศักดิ์ชี้สอบคดีทุจริตเข้าท้องถิ่นควรทำให้เร็วและชัดเจนด้านรังสิมันต์โรมหวั่นจับได้แค่ปลาสิวปลาสร้อยและมีภาพด้วยนะคะ

0: เป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามกรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามยันทำตามหลักฐานขณะที่กสทส่งรายชื่อให้กรรมการกลางพิจารณามีมติวันที่23กรกฎาคมนี้อีกภาพหนึ่งของเดลินิวนะคะเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายพิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตและนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินไปฝากขังศาลอาญาหลังเบิกตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างยืนกรานปฏิเสธค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะกสทเคาะเลิกบรรจุ 5,800 มติกสทชมชื่อข้าราชการ 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางสั่งเพิกถอนบรรจุ23กรกฎาคมนี้นายกมานั่งประธานเองปลัดมท.ชี้3กลุ่มใบคะแนนผิดปกติชัดมีอัพคะแนนทั้งที่สอบตกและเพิ่มคะแนนติดท็อปและสแกนไม่ชัดมั่นใจผลกรรมการกลางไม่ขาดกสทแน่อนุทินตั้งโต๊ะแถลงร่วมตำรวจหลังจับ3ผู้ต้องหาโกงสอบยันขยายผลเอาผิดถึงที่สุดลั่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูหึ่มนักการเมืองเอี่ยวต้องลงโทษ 2-3 เท่าเล็งปรับTOR ใหม่ขึ้นแบ็คลิสต์คนทุจริตห้ามสอบซ้ำรังสิมันจี้หนูตั้งคนนอกสางโกงสอบท้องถิ่นวันสอบกันเองได้แค่ปลาสิวปลาสร้อยตัวใหญ่รอดค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงดังโรงเบียร์นาลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อกลางดึก12กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะคะซึ่งมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เปิดเผยผ่านเพจ Facebook สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยว่านายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ความว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัยความเห็นอกเห็นใจและขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกคนและขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะสังเวยโรงเบียร์พุ่งเพิ่มอีกพิสูจน์หลักฐานชี้สำลักควันนักร้องตายราย33ปูตินส่งสารเสียใจปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้หวังผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้รอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทเผยกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขณะเหยื่อโรงเบียร์นาลาดพร้าวดับเพิ่มรวม33ศพผลการชันสูตรพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟมอบร่างไร้วิญญาณให้ญาตินำไปทำพิธีทางศาสนาขณะวิศวกรรมสถานตรวจพบรอยไหม้เพดานเป็นวงกว้างและมีภาพด้วยนะคะ

0: ถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
1: ครับล่าสุดทางพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนานกว่า3ชั่วโมงพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณได้มีการอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น33คนแล้วครับและก็สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงอย่างสงบในห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ที่77คนแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว43คนและยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก29คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU ถึง17คนครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนก็ได้ทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วถึง96ปากทั้งเจ้าของร้านพนักงานญาติผู้เสียหายและผู้เชี่ยวชาญด้านผลการวิเคราะห์จากภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน16ตัวครับที่ได้รับมาจากกองพิสูจน์หลักฐานพบหลักฐานชิ้นสำคัญระบุเวลาชัดเจนโดยเมื่อเวลาประมาณ 5 ทุ่ม 49 นาทีเริ่มปรากฏกลุ่มควันหนาทึบบริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาจากนั้นเพียงแค่15วินาทีก็เริ่มเกิดเปลวไฟลุกไหม้ก่อนที่ไฟจะลุกโหมอย่างรวดเร็วไปยังทั่วทั้งอาคารภายในเวลาประมาณ 5 ทุ่ม 50 นาทีซึ่งระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มมีควันจนกลายเป็นทะเลเพลิงใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังได้รับข้อมูลสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพบว่าหลังจากโรงเบียร์แห่งนี้เปิดกิจการไปได้แค่2เดือนเจ้าของร้านเคยยื่นเรื่องไปยังการไฟฟ้าเพื่อขอเพิ่มกำลังในการใช้ไฟฟ้าในร้านเนื่องจากระบบไฟฟ้าเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยขอเพิ่มจากเดิม30ทับ100แอมป์นะครับขึ้นเป็น200แอมป์แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังไม่ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบหรือว่าติดตั้งให้ใหม่เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด้านเอกสารซึ่งทางตำรวจได้ประสานขอเอกสารดังกล่าวมาประกอบสำนวนคดีเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าจนเกินพิกัดเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2กล่าวเพิ่มเติมนะครับถึงประเด็นการประกอบกิจการโดยผิดกฎหมายบอกว่าร้านนี้ได้รับใบอนุญาตให้เปิดบริการเป็นเพียงร้านอาหารครับแต่ว่ากลับเปิดให้บริการเกินเวลาไปถึงตี2ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวผู้ต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใบออกใบอนุญาตรวมถึงผู้ตรวจสอบอาคารมาให้ปากคำแล้วและอยู่ระหว่างการรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตจตุจักรนะครับขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตจตุจักรก็แจ้งให้ประชาชนและญาติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถที่จะเดินทางมายื่นคำร้องขอรับการเยียวยาและการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับไฟไหม้โรงเบียร์ดับพุ่ง33รายกู้วงจรปิดได้ไล่เช็ค4หุ้นส่วนปลัดมท.รับลูกนายกหรือกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยเปิดทางทบทวนส่วนนิ่งมาตรฐานความปลอดภัยครับ
0: มีข่าวดีเรื่องของค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แถลงภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมกพช.ค่ะมีมติสำคัญในการผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศโดยเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า2หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้ก็จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเลยนะคะเฮ hey, อุ้มค่าไฟ3บาท200หน่วยแรกเริ่มบินสิงหาคมยังอั้นราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโต 2.3% นายกนั่งหัวโต๊ะบอร์ดกพช.ไฟเขียวผ่าตัดใหญ่โครงสร้างค่าไฟทั้งระบบอุ้ม2หน่วยอุ้ม200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือน

0: เริ่มรอบบินสิงหาคมนี้ลดภาระค่าไฟสาธารณะพ้นบินประชาชนพร้อมปลดล็อก Direct PPA รอบใหม่เอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นแรงตามตลาดโลกแบงก์ชาติชี้เศรษฐกิจไทยปี69โต 2.3% ไม่ดีแต่ไม่แย่จับตาหนี้เสียและเงินเฟ้อหลังสงครามกลับมาเดือดค่ะ
1: ครับมาตามต่อเรื่องของขบวนการจ้างพ่อทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงความคืบหน้าการเดินหน้าตรวจสอบคดีอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการตรวจสอบกลุ่มขบวนการว่าจ้างชายไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อกระทำการสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างด้าวชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งจากการแกะรอยทางทะเบียนราษฎร์ครับก็พบความผิดปกติอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งเกิดการออกใบรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลไปจนถึงการออกสูติบัตรและทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าเรียกดูข้อมูลเวชระเบียนย้อนหลังจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีพร้อมกับยืนยันนะครับว่าถ้าหากผลการสอบสวนพบว่ามีสถานพยาบาลหรือว่าบุคลากรรายใดรู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารอันเป็นเท็จจะต้องถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลทันทีด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบเวชระเบียนของโรงพยาบาล2แห่งแรกเบื้องต้นก็พบชื่อเด็กที่เข้าข่ายต้องสงสัยและตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมแล้ว4รายโดยมาตรการหลังจากนี้ครับสบส.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งที่เหลือนะครับในลักษณะเดียวกันโดยจะมุ่งเน้นไปที่เคสซึ่งแม่เป็นต่างชาติแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับหรือว่าตรวจ DNA หากพบว่าไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆและเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จจะประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้มาโดยมิชอบทันทีพร้อมกันนี้ก็อยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการป้องกันช่องโหว่โดยจะบังคับให้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ที่อ้างเป็นพ่ออย่างเข้มงวดก่อนออกเอกสารการแจ้งเกิดนะครับในขณะเดียวกันที่รัฐสภานายปิยรัตน์จงเทพครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้แถลงข่าวตอกย้ำเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่ากระบวนการต้มตุ๋นสัญชาตินี้เป็นผลมาจากการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทุนจีนสีเทาที่มีมูลค่าทรัพย์สินหมุนเวียนสูงกว่า 70,000 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีการโอนเงินไปให้ภรรยาของผู้ต้องหาชาวจีนและเมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่าภรรยารายนี้มีบุตร3คนซึ่งทุกคนได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดนายปิยรัตน์ยังได้นำหลักฐานสูติบัตรของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เกิดเมื่อปี66มาแสดงต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าเป็นการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านพระราม9ซึ่งความผิดปกติในเอกสารก็คือสัญญาการแจ้งเกิดไม่มีใบแจ้งเกิดอย่างถูกต้องแต่ว่ากลับปรากฏปลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตแห่งหนึ่งลงนามรับรองเองทั้งหมดถึง2จุดโดยชายไทยที่ถูกอ้างว่าเป็นพ่อทิพย์ในเอกสารฉบับนี้พบว่ามีประวัติอาชญากรรมติดตัวจำนวนมากส.ส.ปิยรัตน์นะครับก็ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับให้เร่งแสดงความชัดเจนว่าหลังจากที่มีการเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กเหล่านี้แล้วจะมีการมาตรการรับรองและก็ผลักดันเด็กที่มาจากการสวมสิทธิ์เหล่านี้ออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับสทสอบ6โรงพยาบาลเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์จ่อผิดออกเอกสารเท็จสทจับมือตำรวจเร่งสอบ6โรงพยาบาลเอกชนเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์นำไปสู่การได้สัญชาติไทยของเด็กต่างด้าวชาวจีนย้ำยังไม่ได้ข้อสรุปโรงพยาบาลกระทำผิดหรือไม่พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกรอบเลย
4: โอเค
5: พง
6: เยี่ยม
7: น่าชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์กรอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
17: จึงทำให้ทุกอย่าง

0: อกอร่อยมาก
1: ไหลบอกอมเพีย
2: ใช้ตาฉลาดทำไง
1: เหนียว
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลาดทอง
3: ทุกหมวดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบ

0: ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องการเมืองอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเทนยัน20กรกฎาคมโชว์แก้ปัญหาชาติอัดหนูงานล้มเหลวเผือกร้อนสุ่มเพียบเทงประกาศ20กรกฎาคมนี้พรรคส้มจะโชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาต่างๆตีแผ่ต้นทุนที่สูญเสียไปจากการทุจริตจี้เสี่ยหนูไปจีนต้องใช้โอกาสหารือแก้ปัญหาทั้งทุนเทามลพิษชายแดนไทยเขมรอัดนายกทำงานสุดล้มเหลวมหาดไทยปัญหาเพียบเพราะมีมท.1พาร์ทไทม์ไม่ได้กำกับดูแลงานเข้มข้นถามรู้ปัญหาแต่ไม่กล้าแก้หรือตัวเองกับบริวารเกี่ยวข้องกับทุจริตสิทธิโชติกกต.ย้ำคดีหัวสว.น่าจะลงมติสิงหาคมหัวบางจังหวัดไม่ทำให้กระบวนการเสียทั้งหมดคลิปต่างๆถูกเปิดเผยอยู่ในสำนวนแล้วบอกประชาชนคาดหวังได้เพราะกกต.มีไว้เพื่อคัดคนดีเข้าสู่การเมืองและกกต.ทุกคนเป็นคนดีใช้ดุลพินิจเหมาะสมแน่นอนค่ะ
2: ครับนายสิทธิโชติอินทราวิเศษครับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.นะครับบอกว่าคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกำลังเรียกรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินจาก DSI และปปง.ก็ยืนยันว่าการทำงานของกกต.ไม่ได้มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้านะครับแต่ยอมรับว่าคดีนี้พยานหลักฐานได้ยากเนื่องจากไม่ได้กระทำโดยเปิดเผยและต้องปกปิดชื่อพยานเพื่อความปลอดภัยทางนี้กกต.ก็คาดว่าจะสามารถลงมติชี้ขาดคดีนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยกระบวนการตามกฎหมายก็มี2ขั้นตอนคือหากหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาแต่ถ้าหากหลักฐานไม่ถึงขั้นอาญาถ้าว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดจริงกกต.ทั้ง7คนก็จะมีดุลพินิจส่งเรื่องให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือว่าให้พ้นจากตำแหน่งได้นะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเด็นนี้กกต.ลั่นสิงหาคมสรุปหัวสว.เลขาวิปวุฒิโวยไอติมยันบริสุทธิ์อดได้ค่าอุดมนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ค่ะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเรื่องของคดี Forex ค่ะเจ้าหน้าที่ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QRS Global โยงคดี Forex ไปสอบสวนขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะและขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ช่วงตี2นะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาค่ะแสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของทีมแชมป์โลกอีกครั้งหลังพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองกลับมาแซงเอาชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1แบบสุดดราม่าคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จนะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ส่งให้อาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและมีลุ้นป้องกันแชมป์รวมถึงคว้าแชมป์โลกสมัยที่4ในประวัติศาสตร์ก็จะเข้าไปดวลกับสเปนวันอาทิตย์นี้ค่ะ
2: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับยกระดับระบบ CCTV ชายแดนใต้สู่มาตรฐานเดียวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ให้เป็นระบบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งพื้นที่โดยพลโทวนัทรักษณสิรินะครับผอ.สำนักงานข่าวกรองกอรมน.ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการบูรณาการระบบ CCTV ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจและศูนย์ CCTV ในจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรับทราบข้อขัดข้องและอุปสรรคจากการใช้งานจริงและนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้การเชื่อมโยงระบบให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานในการใช้งานระบบ CCTV ระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีเอกภาพนอกจากนี้ยังได้ร่วมทดสอบระบบควบคุมสั่งการณศูนย์ CCTV สปหาดใหญ่ให้ดำเนินการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุและสนับสนุนการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ

0: ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนเมื่อเวลา 21:00 นของคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการพื้นที่เขตดินแดงโดยมีนางปณิสราเนธานทรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตดินแดงสถานีตำรวจนครบาลท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบดูแลการดำเนินการกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พร้อมคณะได้ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบอาคารเพื่อการประกอบกิจการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดญาติร้องไห้ระงมรับศพหนุ่มลาวเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำร่างผู้เสียชีวิตคือเท้าพรประเสริฐปุงปานีแรงงานชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานโรงเบียร์ลาดพร้าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเครือเขากาดหลัก18เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวกลับบ้านเกิดญาติญาติต่างพากันร้องไห้แทบขาดใจระหว่างการรับศพเข้าบ้านโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นแรงงานชาวลาว2รายได้แก่เท้าพรประเสริฐปุงปานีและนางเวียงพรจันดาวงซึ่งเป็นพนักงานของร้านเช่นเดียวกันสำหรับนางเวียงพรจันดาวงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวลาวเพิ่มเป็น2ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอัธยานนท์อุทัยถอนตัวจากการเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่8กรกฎาคมภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยแต่งตั้งนายอัธยานนท์อุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการสอบสวนโดยนายอัธยาได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สื่อเผยแพร่ข้อมูลว่าอาจมีการไต่สวนนายอัธยานนท์อุทัยกรณีเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบในฐานะผู้เข้าประชุมกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยทันทีที่นายอัธยาได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวจึงได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขอลาออกจากการเป็นกรรมการสอบทางวินัยเนื่องจากอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียเรื่องที่จะสอบสวนและอาจเป็นผู้มีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรมทั้งนี้การมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนั้นเป็นการแต่งตั้งก่อนที่จะมีการปรากฏข่าวสารว่านายอัธยาจะถูกไต่สวนและเพื่อรักษาบรรทัดฐานแห่งความถูกต้องและความเหมาะสมนายอัธยาจึงแสดงเจตนาอย่างแน่วแน่ในการถอนตัวหมดนัดมอบตัวสน.พหลโยธินถูกแจ้ง3ข้อหาจ่อแจ้งเพิ่มอีก1หลังตรวจสอบเสื้อเกราะว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์หรือหมวดนัดชายที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ในเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินวันนี้พร้อมนำหลักฐานเสื้อเกราะที่สวมใส่ในคืนวันเกิดเหตุมอบให้ตำรวจด้วยแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อก่อนจะเข้าห้องสอบสวนทันทีด้านพันตำรวจเอกสดาวุฒิบุตรดีผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าหมวดนัดประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจเองน่าจะเห็นจากข่าวเบื้องต้นจะสอบสวนและแจ้ง3ข้อหาได้แก่แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็นใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่มีใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารประกอบกับตัวเครื่องวิทยุผิดกฎหมายและข้อหาให้ข่าวทำให้ประชาชนตื่นตกใจจากกรณีให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่วนกรณีเสื้อเกราะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าที่เจ้าตัวใส่นั้นเข้าข่ายยุทธภัณฑ์หรือไม่หากเข้าข่ายเป็นเสื้อเกราะยุทธภัณฑ์จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยทั้งนี้หลังจากแจ้งข้อหาแล้วเนื่องจากเจ้าตัวมามอบตัวเองจึงไม่ต้องทำสัญญาประกันตัวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึง

0: ความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามได้13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวสิบสามเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธ สร้างได้อย่างที่ฝัน สร้างบ้านกับซีคอน โทร 1391
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธ สร้างได้อย่างที่ฝัน สร้างบ้านกับซีคอน โทร 1391
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ขออนุญาตรายงานตัวนะคะมาแทนคุณเอกพร
1: คุณเอกพรขออนุญาตลาพักร้อน2วันนะ
2: สองวันค่ะพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
1: พรุ่งนี้คุณอัญชลีพรก็จะมาทำหน้าที่
2: จัดรายการ
1: จัดรายการร่วมกับผมนะ
2: เย็นวันพรุ่งนี้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: วันศุกร์ด้วยนะ
2: วัน
1: ศุกร์แทนคุณอารมณ์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แบบใกล้วันเข้าพรรษาอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละท่านก็มีภารกิจกันใช่ไหมฮะ
2: ไปถือศีลหรือยังไงอะคะ
1: ไป
2: ปฏิบัติธรรมอะ
1: ปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติธรรมนะเพื่อทำให้มีพลังใจที่เข้มแข็งกลับเข้ามาสู้กับสงครามข่าวสารที่อาจจะชวนบุญดิบได้ตลอดเวลา
2: ดิฉันไปมาเมื่อวันที่4ที่5มาแล้วค่ะไปที่วัดดันในที่การขุนทดมาแล้ว
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเรื่องที่คุณอัญชลีพรคงไม่ได้ติดตามนะฮะก็คือฟุตบอลโลกเขาได้คู่ชิงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนอาร์เจนตินาก็เอาชนะอังกฤษไปได้2-1นะฮะก็จะไปเข้าชิงกับสเปนนะเป็นคู่ชิงที่อาร์เจนตินาก็เข้าชิงเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะหลังจากที่คราวที่แล้วชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็ชนะโดนจุดโทษมา
2: เอาชนะเหรอฮะ
1: อา
2: จารย์เห็นไหมเนี่ยไม่ได้ตามจริงๆไม่รู้เรื่องเลย
1: อาร์เจนตินาเขาได้แชมป์สมัยที่3มาละเที่ยวนี้ก็หวังแชมป์สมัยที่4
2: โอ้

0: ส่วนสเปนเพิ่งจะได้แชมป์สมัยเดียวก็หวังแชมป์สมัยที่2
1: ค่ะ
0: ครับก็จะชิงกันวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะส่วนผู้แพ้ก็คืออังกฤษฝรั่งเศสก็จะไปทำศึกกันเพื่อชิงที่3ที่4ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะก็เหลือแค่2คู่นะฮะก็จะปิดมากรรมฟุตบอลโลกเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาครั้งหนึ่งของคนไทยอุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องเวลาที่มันไม่ค่อยเอื้อมด้วยมันจะมาประมาณตีสองตีสามอะไรประมาณนี้นะคู่สำคัญนี่ก็ดูฟุตบอลโลกนะครับในวิจารณ์นะฮะไปดูรายละเอียด
1: พี่ไปสารดูแบบว่าไม่ค่อยสดชื่นเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนป่ะคะดูบอลโลกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ได้นอนครับแต่ตื่นมาฟังข่าวแล้วก็ไม่สบายใจครับกิจการเราก็เชียร์อังกฤษอยู่คนไทยส่วนใหญ่เชียร์อังกฤษเท่านั้นแหละ
1: เรายิ่งอยู่ที่สถานี
0: ดูไฮไลท์นะนะแล้วก็รู้สึก
1: เจ็บใจแทน
0: เจ็บใจแทนเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจผิดพลาดของโค้ชทูเคิลตัดสินใจผิดพลาดคือยิงนำเข้า1ประตูต่อ0แล้วก็พอเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีเนี่ยใช้แผนตั้งรับ 100% ถอดกองหน้าออกเติมกองหลังอย่างเดียวแล้วอุดอย่างเดียว
1: จะมาไปสองเลย
0: อาร์เจนตินาก็พับสนามบุกเลยนาทีที่84 85ก็ตีเสมอ 1-1 ใช่ไหมฮะพอต่อเวลาต่อ9นาทีนาทีที่สักนาทีที่3ต่อเวลานะอาร์เจนตินาก็ขึ้นนำ 2-1 แล้วก็จบข่าวคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมโหฬารของทูเคิลซึ่งทูเคิลเนี่ย ก็เป็นผู้จัดการทีมหรือเป็นโค้ชที่มาทำทีมอังกฤษเนี่ยคนก็ไม่ชอบอยู่มากนะโดยเพราะทีมรักของเขาตัดลูกทีมที่ควรจะได้ติดทีมชาติก็ไม่ได้ติดอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรเงี้ยก็ไม่เอาไปด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบยังไงไม่รู้ก็มีการแฉเฉยอะไรกันมาก่อนหน้านี้ครับก็เป็นดราม่าอะไรกันอยู่ครับ
1: ดราม่าคล้ายๆพวกทีมฟุตทีมสมาคมกีฬาไทยหลายๆสมาคมเลยนะฮะ
0: ไม่แพ้กันนะวงการฟุตบอลก็เป็นอย่างเงี้ยครับ
1: ประเภทแม่ต้องใบโบยว่าลูกเขาถูกแก้กด
0: อันนั้นอันยิงปืนนะ
1: ยิงปืนก็เมื่อวานนี้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณอะไรนะคะอะไรอ่ะพันเจริญบวรคุณนั่นน่ะ
0: ลูกคุณสมทรงนะ
1: ลูกคุณสมทรงบ้านใหญ่อยุธยาเขาบอกว่าแค่พวกสมาคมกีฬาที่ไม่สามารถหานายกสมาคมตัวจริงได้แค่นี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสมาคมคุณมีปัญหาโอ้ยดีใจมากเลยที่ได้ยินแบบนี้ด้วยสารแค่การที่สมาคมหานายกตัวจริงไม่ได้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสมาคมคุณมีปัญหาและยังมีเรื่องร้องเรียนอะไรอีกไม่ใช่มีแค่สมาคมเดียวมีหลายสมาคมด้วยดิฉันยกมือท่วมหัวเลยให้ท่านจัดการให้ได้สักทีมีคนมาฟ้องเยอะมากพี่เอกสารมีคนมาเล่าให้ฟังแต่เราก็ไม่ใช่นักข่าวกีฬาใช่ไหมคะนักข่าวกีฬาเขาก็ไม่ค่อยกล้าทำอะไรกันหรอกก็ใจว่าอย่างนั้นนะมีคนมาเล่าให้ฟังเยอะมากบางทีถึงจะแบบดูดีแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีอะไรข้างในที่มันก็ประหลาดคือมันควรจะดีกว่านี้เงินเยอะนะพี่เอกสารก็เพราะเงินเยอะนั่นแหละ
0: ก็มีเงินสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากรัฐจากสปอนเซอร์อะไรต่างๆด้วย
1: เงินเยอะฮะมันที่เป็นแบบนี้และผลงานก็แย่ด้วยมีดีกันอยู่ไม่กี่สมาคมเองค่ะตามนั้นก็แล้วกันอยู่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยขอโอกาสพูดหน่อยคือเมื่อเช้านี้ก็เจอพี่ที่เขาทำรายการแล้วเขาอยู่นักข่าวกีฬาเขาบอกว่าเมื่อคืนสนุกไหมว่าสนุกมากแต่ว่าคนอังกฤษคงไม่ชอบเพราะว่านำอยู่ดีๆและปล่อยให้เขายิงจนชนะโหพี่เกียรติพูดแล้วเศร้าโอเคพี่ไรสารเล่าแล้วมันเศร้าอย่างนั้นนั่นเอง
0: ครับฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่ต้องรายงานสักนิดหนึ่งนะเพราะติดต่อกันมาตั้งแต่วันจันทร์และที่รายงานตลอดก็ราคาน้ำมันเมื่อคืนก็ยังขยับขึ้นต่อนะครับถ้าเป็นราคาที่ปิดการซื้อขายเมื่อคืนเนี่ยตลาดสหรัฐขยับขึ้น26 เซนต์ปิดที่ 79.60 เหรียญส่วนเบรนท์นี่ก็

0: ก็เพิ่มขึ้นบวกเพิ่มขึ้น22เซนก็ปิดที่84.95แต่ผมดูราคาล่าสุดเนี้ยยังขึ้นต่อนะครับการซื้อขายนอกตลาด
1: อันนี้หมายถึงในโลกนะคะ
0: WTI ตอนนี้ทะลุ80 เหรียญแล้วจากเมื่อคืนที่ปิดที่ 79.60 ตอนนี้ทะลุ80ขึ้นไปแล้วส่วนเบรนท์ก็ทะลุ35 เหรียญขึ้นไปแล้วนะครับ85 เหรียญขึ้นไปแล้วจากเมื่อคืนนี้ปิดที่ 84.95 ตอนนี้ก็85กว่าๆยังขึ้นต่อเพียงแต่ว่าเริ่มขึ้นในตัวเลขที่เริ่มลดลงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ดันให้ราคาขึ้นเนี่ยก็คือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์สหรัฐอิหร่านที่มีการยิงกันรอบใหม่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขที่ถือว่าทำให้น้ำมันเนี่ยไม่ขึ้นไปแรงมากก็เพราะว่ารายงานสต๊อกน้ำมันของสหรัฐเนี่ยลดลงแค่เล็กน้อยแสดงว่าอุปทานเนี่ยน่าจะยังสูงอยู
1: ่ไม่สูง
0: อุปทานยังสูงอย
1: ู่ยังผลิตได้เยอะอยู่
0: ปริมาณน้ำมันยังมีอยู่เยอะพูดง่ายๆอันนี้มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันก็แทนที่จะขึ้นไปสูงมากมันก็ขึ้นไปนิดหน่อยด้วยปัจจัยเดียวคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับส่วนทองก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ระดับ 4,000 ปิ่มๆเมื่อคืนก็ลงมา17.90 เหรียญนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกันนะประเด็นเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะเป็นประเด็นที่ทำให้ราคาทองก็ร่วงลงมาแต่ดีว่ามันมีเรื่องตัวเลขเรื่องเงินเฟ้อที่ออกมาแล้วมันไม่เลวร้ายมากก็ทำให้เขาเห็นว่าถ้าเงินเฟ้อจะไม่รุนแรงเนี่ยโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เริ่มลดลงถ้าดอกเบี้ยโอกาสที่จะปรับขึ้นลดลงเนี่ยคนก็คิดว่าทองก็จะได้รับผลกระทบน้อยไอ้ที่ร่วงลงแรงๆก็ลดการร่วงแรงลงก็ลงมานิดหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับทองคำคราวนี้สถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์กอบศักดิ์เนี่ยให้มุมมองไว้อย่างนี้นะโพสต์ใน Facebook อาจารย์กอบศักดิ์ภูตระกูลนะฮะซึ่งเป็นประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าเริ่มสงครามสหรัฐรอบ2ก็บรรยายอะไรมาเยอะแยะนะว่าเหตุการณ์มันมีอะไรยังไงนะซึ่งเราก็คงจะได้ทราบจากข่าวสารกันต่อเนื่องแต่ว่าสรุปของอาจารย์กอบศักดิ์อาจารย์กอบศักดิ์ว่าอย่างนี้ยังคงต้องรอดูว่าการต่อสู้การเผชิญหน้าจะดำเนินไปอย่างไรจะมีคนเข้ามาช่วยไก่เกลี่ยอีกหรือไม่แต่การที่ได้ลองแล้ว1 รอบไม่สำเร็จสันติภาพไม่ยืนยาวต้องย้อนกลับมาสู่จุดนี้หมายความว่าเส้นทางการทูตได้ตีบตันมากขึ้นยากที่จะเดินมากขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่เชื่อใจกันเส้นทางสงครามเปิดกว้างขึ้นโดยสหรัฐมีข้ออ้างที่จะใช้กำลังบอกว่าได้พยายามเจรจาแล้วหลังจากนี้ก็ได้แต่หวังว่าโลกจะมีทางออกที่ไม่ใช่การย่อยยับทั้งสองฝ่ายขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับถ้าให้ผมตีความก็หมายถึงว่าอาจารย์กอบศักดิ์ก็มองว่ารอบนี้น่าจะยากในการที่อยู่ๆจะหาทางลงสำหรับสองฝ่ายนะก็เอามุมมองนี้มาฝากกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกนะครับ
1: กลับมาในบ้านเราค่ะพี่ไพศาลเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บาเบียชื่ออะไรนะโรงเบีย
0: นะ
1: โรงเบียนาลาดพาวโรงเบียนาลาดพาวก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็คือนักร้องผู้ชายก็เสียชีวิตราคาที่ชิ้นดิน
0: 33เวลาที่33
1: ส่วนนักร้องผู้หญิงน้องบรีซเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เป็นลมต้องดมยาดมเลยเป็นสาวจากสิงห์บุรีนะเอาร่างไปบำเพ็ญกุศลที่สิงห์บุรีแล้วข่าวที่ออกมาก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ค่ะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการสถานบันเทิงแล้วก็มีคนเสียชีวิตเราก็จะคุยกันเรื่องใบอนุญาตเราก็จะคุยกันเรื่องวัสดุในการสร้างนะคะว่ามาตรฐานหรือไร้มาตรฐานยังไงเราก็จะคุยกันเรื่องที่เขาทำผิดกฎหมายอะไรบ้างประตูเปิดปิดเป็นยังไง

0: แล้วก็ค่าชดเชยค่าเสียหายเป็นยังไงแล้วก่อนหน้านี้เขาทำผิดอะไรบ้างแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะตำรวจไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกทม.หรืออำเภออำเภอเนี่ยจัดการอะไรบ้างทุกอย่างที่เป็นข่าวอยู่ในวันนี้ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่มีประเด็นอะไรที่ใหม่ไปกว่าที่เราเคยเผชิญทุกครั้งที่ตายแล้วก็ล้อมคอกมาจนถึงวันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นกับพี่โรงเรียนนราธิวาสไม่มีอะไรใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวมีเพิ่มเติมคือสถานบริการที่เปิดนอกโซนนิ่งแล้วจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่มีบริการดนตรีที่เลื้อยไปจนถึงตีสองจริงๆมันต้องจบที่เที่ยงคืนแต่ Facebook ของร้านเขาเนี่ยบอกว่าไม่เลื้อยเกินตีสองนะจ๊ะแสดงว่ามันเลื้อยถึงตีสองตลอดแต่ไม่มีใครเห็นโยนกันไปโยนกันมามีเพียงแค่นี้ก็แล้วกันไม่มีอะไรที่ใหม่เลยค่ะสังคมไทยยังเวียนอยู่ตรงนี้กลับมาอีกเรื่อง
1: สื่อผมตั้งข้อสังเกตว่าสื่อรายงานไปแล้วก็เสร็งนะ
0: ต้องวนอยู่แค่นั้น
1: แล้วมันก็วนอยู่แค่นี้มันซานติก้าเคยข่าวมันหมุนยังไง
0: มอร์เทนบีเป็นยังไง
1: ข่าวมันหมุนวนกันยังไงรอบนี้มันก็
0: จบตายจบตายได้เท่าไหร
1: ่
0: วันนี้ยังไม่ได้ชดเชยเลยวนอยู่แค่นี้ความเศร้าโศกพ่อแม่เสียใจยังไงดราม่าดิ้นว่าอย่าไปโทษเลยค่ะเรื่องการเที่ยวเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งเรื่องของความบันเทิงเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งแต่มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการส่วนคนเที่ยว
1: แล้วก็การกำกับดูแลนะ
0: ใช่ค่ะส่วนคนเที่ยวเนี่ยเขาเที่ยวในทุกระดับพูดจริงๆคนรวยก็เที่ยว
1: ตามกำลังของเขานั่นแหละ
0: ใช่ค่ะเที่ยวก็เที่ยวอีกระดับหนึ่งทุกคนทุกระดับของสังคมมีที่เที่ยวหมดแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่เที่ยวกันหรอกเลยไม่ใช่อ่ะค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณออกจากบ้านเพราะนั้นคุณต้องยอมรับนะคนละเรื่องกันอันนี้อย่ามาพูดประเด็นนี้ไม่ถูกต้องอีกอย่างมันไม่ใช่เรื่องคนเที่ยวอย่างเดียวคนที่เขาต้องทำมาหากินในนั้นด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วคนที่สื่อเขาพอเขาเซ็งๆมากๆเลยก็ตอนนี้ก็เล่นข่าวอะไรรู้ไหมฮะ
0: เล่นข่าวการเมืองดิ
1: เขาก็ไม่เขาเล่นข่าวบวชนัดนะบวชนัดมัวบ้านงานอะไรสัตว์กันสนักเลย
0: คนแบบนี้มีไม่ใช่คนเดียวนะ
1: มันมีอยู่ทุกงานอยู่แล้วล่ะ
0: แล้วมีเยอะด้วยนะ
1: เออ
0: แต่ว่าดิฉันกำลังจะหยิบเรื่องนี้ให้พี่ไพศาลช่วยดูสิคะว่าดิฉันจะอ่านข่าวนี้แล้วดิฉันจะแบบว่าโดนฟ้องไหมอะฮะ
1: เรื่องอะไร
0: ดิฉันจะอ่านจากผู้จัดการนะคะดิฉันอ่านผู้จัดการดีๆหยิบให้ดูหนังสือพิมพ์ผู้จัดการของจริงวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: ของจริงวันนี้16กรกฎาคมอะค่ะแล้วเขาก็มีหน้าผู้ชายคนหนึ่งใส่หน้ากากปิดไว้แล้วก็มีคอมมานโดมั้งติดหน้าที่แบบนักโทษอีกนะคะเขียนว่าขังต่อเจ้าหน้าที่ฝากขังนายพิชิตแล้วก็นายวินวงเล็บเป็นนามสมมุติ
1: โอเคเข้าใจได้อะไม่ว่ากันตามกฎหมาย
0: สองผู้ต้องหาเป็นสองผู้ต้องหาตัวจริงด้วยนะคะของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังควบคุมตัว48ชั่วโมงเขาก็มีการไปขอยื่นปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าศาลไม่ประกันตัวก็เลยเอานายพิชิตกับนายวินเนี่ยซึ่งเป็นนามสมมุติอะค่ะไปฝากขังไม่โดนใช่ไหมคะพี่เพราะเราวงเล็บไว้ว่าเป็นนามสมมุติอะค่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: มุกนี้มุกนี้ขำดีกว่า
1: น่าจะ
0: กวนอีก
1: น่าจะกวนเนี่ยน่าจะออกไปในแนวกวนมากกว่าม
0: ุกนี้ขำที่แบบผู้จัดกวนนี่ค่ะขอบคุณมากเลยผู้จัดการค่ะ
1: ครับ
0: ประเด็นก็คือวันนี้ไม่ว่าคุณอนุทินจะออกมาแถลงอะไรก็แล้วแต่คนอยากให้ดีด้าหรือว่าสุดดุสิตไปทำโพลจริงเลยว่าคนกี่เปอร์เซ็นต์ที่เชื่อว่ามันจะไปถึงตัวการนะคะไม่มีใครเชื่อหรอกนะว่า 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันจบแค่ในบินกับในพิชิตนามสมมุติคนนี้ฮะ
1: คืออย่างนี้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็ออกหมายจับเนี่ยคนแรกเลยก็คือปลัดจังหวัดปลัดจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมซึ่งคนก็งงมากโอ้โหทำไมไปโผล่ซะที่นู่นเลยเนี่ยนะแล้วไปมาโอเคขยับเข้ามาใกล้ตัวปัญหานิดนึงเนี่ยมีตัวละครที่ทางปปช.เขาก็กำลังไต่สวนอยู่เนี่ย

0: ็มา3คนออกหมายจับนะเป็นดร.วินกับน้องสาวแล้วก็จ่าพิชิต
1: จตุพร
0: ใช่ไหม
1: จตุพรนามสมมติแ
0: ทน
1: วินก็นามสมมติ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ขออำนาจศาลฝากขังอีก2คนตัวน้องสาวดร.วินเนี่ยขออำนาจศาลฝากขังแล้วไม่ได้ประกันไปละ2คนก็เหมือนกันสูตรเดิมไม่ได้ให้ประกันไม่ได้ประกันเหมือนกันก็นำไปฝากขังคราวนี้มันแค่จะจบแค่ระดับเนี้ยเป็นตัวการแล้วหลังจากนี้ไปก็ไล่ลงมาข้างล่างใช่ไหมพนักงานอบต.พนักงานเทศบาลที่ไปสุมหัวกันแก้คะแนนเนี่ยก็อีกประมาณ10กว่าคนเนี่ยก็ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะมีหมายจงหมายจับหมายเรียกอะไรตามมาเป็นพวนแต่โอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันดูขนาดนี้แล้วมันไม่น่าจะมีนะคุณนันเพราะถ้ามีมันต้องมีไปละนายกเขาเต้นหนักขนาดนี้แล้วก
1: ็เมื่อวานนี้นายกอยากให้ขึ้นไปมากกว่านี้ไหมคะ
0: ไม่ทราบหรือไม่ทราบนายกก็คงจะขึ้นจะลงเนี่ยอะไรผมไม่สามารถเดาใจนายกเขาได้แต่ว่าเขาขึงขังอย่างนี้หมายถึงว่าเขาต้องการให้มันมีความคืบหน้าเพราะว่าปปช.เนี่ยไปหวังให้คืบหน้ามากไม่ได้กระบวนการไต่สวนของท่านมันยังไงก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วครับ
1: เอาอยากให้เร็วว่างั้นเถอะ
0: ไม่เร็วไม่ได้เรื่องอย่างนี้กำลังร้อนๆอยู่ไหมรัฐบาลทุกถูกตั้งคำถามทุกวันนะจนทั้งมีนักข่าวมาถามบอกว่าจะรับผิดชอบลาออกไหมเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรมากมายมากมาไทยเนี่ย
1: มัน
0: ก็จะมีนักข่าวที่กล้าหาญถามขึ้นมาอย่างนี้ก็จะวุ่น
1: ไอ้เราเนี่ยมันตัวเล็กๆสถานีเล็กๆคนฟังไม่เท่าไหร่แต่เวลาสื่อใหญ่เขาเล่นเนี่ยวันนี้ดิฉันเช็คโทรทัศน์ไอ้ตามหนังสือพิมพ์พวกสื่อใหญ่ๆนะพี่ไพศาลเขาว่ากันว่าคุณอนุทินกับคุณเนวินเคลียร์กันไม่จบละแล้วมันก็จะลามมาเรื่องพวกนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะสื่อใหญ่พูดค่ะตอนแรกคิดว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินเคลียร์กันได้ว่ากันว่าเขาเคลียร์กันไม่ได้
0: แล้วมันจะไปยังไงฮะมันทำไมแต่ถึงว่าแล้วมันจะเกิดรูปธรรมอะไรยังไง
1: เดี๋ยวพักก่อนไหมฮะตื่นเต้น
0: นะครับพักสักครู่ก่อนแล้วกัน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: 8:34 น.นะครับคุณอันคุณต่อนะครับ
2: เมื่อกี้เราคุยกันตรงที่ว่าเรื่องของการทุจริตสอบเข้าที่สถ.เนี่ยมันจะไปถึงตัวใหญ่ไหมเพราะว่ามันก็มีการสงสัยว่าตัวใหญ่เป็นใครกันแน่แล้วก็มีความดิฉันก็เลยตั้งคำถามที่อาจารย์ว่าคุณอนุทินจะให้ไปถึงตัวใหญ่ไหมเพราะชาวบ้านเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจบแค่ในวินกับในพิชิตนามสมบูรณ์คนนั้นถูกไหมฮะเงินตั้ง 4-5,000 ล้านแล้วการเมืองไม่รู้เลยหรอปล่อยให้พวกนี้ทำกันแล้วก็พวกนี้เป็นคนอื่นคนไกลที่ไหนอะลากลากโยงโยงดีๆเขาก็มีลูกพี่เขาทั้งนั้นแหละก็เคยทำงานให้ใครต่อใครมาตั้งเยอะไม่มีชาวบ้านที่ไหนเชื่อประวัติพวกนี้ไม่ได้ปิดลึกด้วยเราก็เลยถามกันว่าถ้าจะลากขึ้นไปเนี่ยมันจะเสียที่ใครมากกว่ากันเด้งก็เลยคิดว่ามันก็มีการพูดกันว่าภายในพรรคพวกกลุ่มสีน้ำเงินอันมันเนื่องมาจากว่าต้องการที่จะเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันทำให้เกิดการแคร์กันระหว่างคุณอนุทินกับคุณเนวินแล้วก็ช่วงหลังประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมันไปสะเทือนพวกสายทางภาคใต้เขาหมดเลยค่ะที่ไปสารตั้งแต่ย้ายที่ภูเก็ตปลัดจังหวัดที่ภูเก็ตก็ด้วยและแม้ทั้งสถ.เนี่ยพวกสตูลก็ติดร่างแหมาด้วยแล้วก็ยังมายึด EEC อีกนะคะเราคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยพวกสื่อก็คุยกัน 2-3 จะเป็นเดือนแล้วมั้งคะตั้งแต่มันปูดเรื่องภูเก็ตออกมาแล้วก็มีคนคิดว่าโอ้โหเขาคงเคลียร์กันได้วันนี้ในไทยรัฐหน้า3ดิฉันคิดว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดกันแล้วกันนะคะไทยรัฐหน้า3เขาบอกว่ามันก็เป็นศึกประลองกำลังที่เรื่องราวที่เดิมคนในวงการคิดว่าสองนอหนูกับเนจะเคลียร์กันได้สุดท้ายนายกคงยอมถอยโยกปลัดมท.ไปนั่งแท่นปลัดสำนักนายกแล้วก็ถีบหลีกทางให้คนของพี่เนสวมเสียบเก้าอี้แทนแต่ดูตามสภาพการแล้วหัวแตกเคลียร์ยากค่ะเพราะว่ามันเสียหน้านายกเขาและอีกอย่างหนึ่งคุณอังสิทธิ์เขาก็มีพวกเขาอยู่จะมายอมเลยง่ายๆนี่ก็เข้าใจนะคะคำว่าพวกเนี่ยว่าถ้าลูกเพราะว่าถ้าลูกพี่ไปอ่ะมันก็ไปทั้งดวงนะที่ไหนสาร
1: ใช
2: ่ใครจะไปยอมอ่ะเขาก็ต้องยันลูกพี่เขาไว้ถ้าลูกพี่เขาไปเขาไปหมดเหมือนกันทีนี้แล้วเขาก็มองว่าตามรูปเกณฑ์ชิงอำนาจในหมู่พี่น้องออกมาอย่างที่เห็นก็คือเขาโยงมาที่นี่เลยนะคะปมโกงข้อสอบท้องถิ่นเพราะไปกระแทกอธิบดีรองอธิบดีรวมถึงอดีตอธิบดี3-4 รายไปจนถึงอดีตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปัจจุบันในสายภาคใต้ซึ่งเพิ่งได้เห็นเมื่อเงียบไปแล้วนะหลังจากที่สตูดเนี่ยมันเฉาโฉมากกูบอยลงแทบไม่เห็นเลยโดนขุดสาวโยงปักหมุดใต้ปีกบ้านใหญ่น้ำเงินล่าสุดเปิดตัวเอกบนการโค้งข้อสอบก็ลามไปถึงคนที่อยู่ในทีมรัฐมนตรีสาธารณสุขสายบ้านใหญ่เพชรบูรณ์ด้วยเรียกกันว่าคนในขั้วบุรีรัมย์ลูกข่ายโดนพาดพิงเหมือนก็เรียกว่าโดนกันเละไปเลยตรงนี้นะคะที่ไพศาล มันก็จะขึ้นสูงได้มากกว่านี้หรือไม่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่มีเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยทางการเมืองด้วยค่ะ
1: ก็แต่ว่าไอ้เรื่องนี้คดีอย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้ถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรนี่เป็นไปไม่ได้นะมันจะมีผลกระทบทางการเมืองอย่างรุนแรงมากแล้วยิ่งนายกเขาควบมาไทยอยู่ด้วยมันก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดใต้จมูกเขาเนี่ยนี่ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าในขณะนี้โดยทิศทางเนี่ยถ้าพูดถึงในทางคดีอาญาที่ตำรวจเขายังมีอำนาจที่จะทำได้ในบางข้อหาเนี่ยเขาดูแล้วจะไล่ลงข้างล่างใช่ไหมดูจากที่เมื่อวานนายกแถลงเนี่ยก็คือปฏิบัติการที่ปลัดอันสิทธิ์ก็ไปดำเนินการเนี่ยก็จะไล่ลงข้างล่างคือจะหาทางที่จะเอาพวกที่ทุจริตการสอบเนี่ยจ่ายเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยเอาออกจากราชการ

0: นั้นได้ดูไล่เส้นเงินที่ขึ้นไปอะคะ
1: ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นทิศทางการทำงานในลักษณะอย่างนั้น
0: คือ
1: ผมก็เลยคิดว่าอาจจะจบในทางคดีอาญาอาจจะจบแค่เนี่ยจ่าพิชิตจ่าพิชิตแล้วก็ดร.วินอะไรเงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะโยงมาที่ลูกน้องจ่าพิชิตที่เป็นเจ้าหน้าที่อบต.บ้างเป็นพลเรือนบ้างนะฮะแล้วก็ในส่วนของคนที่ทุจริตสอบเข้าประมาณ 5,000 กว่าคนซึ่งอาจจะมีการให้การว่ายอมรับสารภาพมาจ่ายเงินให้ใครก็อาจจะโดนขยายวงไปถึงบรรดาพวกที่เป็นพวกในหน้าทั้งหลายจำนวนหนึ่งเป็นไปได้อย่างสูงว่ามันก็ตัดจบแค่นี้มันก็ไม่กระทบในส่วนของจะขึ้นไปถึงข้าราชการชั้นสูงในคดีอาญานี่ยังไม่มีข้าราชการชั้นสูงเลยนะแต่เพียงว่าการไต่สวนปปช.เนี่ยโอเคมีระดับอธิบดี2คนมีรองอธิบดีมีคณะกรรมการกลางคณะกรรมการสถ.อะไรเนี่ยรวมแล้ว55คนเท่านั้นนะแต่ในจำนวนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าผลการสอบซึ่งอาจจะต้องรอจากนี้ไปไม่น้อยกว่า6เดือนที่จะออกมานะว่าจะชี้มูลความผิดใครบ้างนั่นนะก็ไม่แน่ใจว่าตัวเป้งๆระดับอธิบดี3คนในที่ว่านะหรือรองอธิบดีหรือว่าตัวใหญ่ๆข้าการตัวใหญ่ๆเนี่ยจะโดนหรือเปล่าในส่วนปปช.
0: คุณเขียน TOR ที่เป็นรองผู้ว่าก็เปิดตัวมาแล้วนะคะกลับมาทำงานปกติแล้ว
1: ก็ผมเข้าใจว่าคงจะเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับคดีอาญาไปแล้วหลังจากที่ตำรวจพยายามจะไปตรวจค้นคอนโดคงจะมีการเคลียร์อะไรกันเพราะปรากฏตัวแล้วถ้าปรากฏตัวเนี่ยผมสัญญาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเคลียร์แล้วไม่มีคดีไม่มีการแจ้งออกหมายจับแต่ก่อนหน้านี้เข้าใจว่าพยายามที่จะไปออกหมายค้นเพื่อเตรียมพยานหลักฐานที่จะออกหมายจับอาจจะอยู่ในข่ายคนที่จะถูกรวบได้แต่ว่าคงจะไปดูไปเคลียร์ไปอะไรยังไงไม่ทราบได้แต่เชื่อว่าจบละ
0: จากพิชิตเรียกว่าก็เคลียร์แล้วถึงได้กล้ามามอบตัวเคลียร์ว่าให้จบแค่ไหนเรื่องแม่เรื่องเมียเรื่องแม่ยายอะไรเนี่ยขอกันไปหรือเปล่ายังไม่แน่ใจว่าให้จบแค่ไหนให้พาดพิงแค่ไหนเรียนคิดว่าก็น่าจะเคลียร์แล้วไม่งั้นไม่กลับเข้ามาหรอก
1: คือคดีอย่างนี้เนี่ยคุณอันต้องนึกถึงว่าตอนที่คุณทวีสอดส่องเขากำกับดูแล DSI แล้วทำคดีทุจริตอย่างเงี้ยการหัวสว.มันมีความแตกต่างจากที่รัฐมนตรียุติธรรมท่านนี้นะก็แต่ไอ้คดีโอเคเทียบกันไม่ได้เพราะคดีนี้ยังไม่ได้เป็นคดีพิเศษแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนคดีหัวสว.เนี่ยเขาพยายามดึงเอาเรื่องหนึ่งเข้ามาก็คือคดีฟอกเงิน
0: ฟอกเงิน
1: เพราะคดีฟอกเงินเนี่ยมันจะทำให้ไล่เส้นเงินแล้วก็ไปดึงเอาปปง.เนี่ยมาร่วมทำงานแล้วอายัดเลยแต่จะสังเกตได้ว่าตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยโดยกองปราบเนี่ยคดีนี้นะตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรก็ข้อหาเดียวกันกับหัวสว.เขาก็ใช้อ้างยี่ซ่องโจรเพราะเป็นลักษณะการทำเป็นขบวนการใหญ่นะแล้วก็พ.ร.บ.คอมมาต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่มีข้อหาฟอกเงินทั้งที่เป็นคดีทุจริตใหญ่มูลค่าเงินเนี่ยเขาประเมินว่าน่าจะ 4,000-5,000 ล้านเนี่ยแต่ว่าในทางลับเนี่ยมีการรายงานว่าตำรวจเนี่ยไปตรวจเส้นเงินอะไรต่างๆแล้วไปขออำนาจอายัดบัญชีจ่าพิชิตไปหมดเลยนะแต่ไม่ใช่กฎหมายฟอกเงินเพราะถ้ากฎหมายฟอกเงินเนี่ยมันโยงเส้นเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเช็คได้หมดเลยว่าจ่าพิชิตเนี่ยเส้นเงินไปพัวพันกับใครอะไรยังไงบ้างเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าทุจริตขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีการส่งขึ้นไปมันต้องมีการส่งมันต้องมีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง
0: คนก็ต้องรู้สึกว่าลำพังแค่
1: มันมีอะไรพี่ลึก
0: ข้าราชการระดับนี้รัฐการเมืองไม่เกี่ยวเลยสูงกว่านี้ไม่ได้แบ่งเลย 4,500 ล้านไปกองอยู่ที่พิชิตกับวินแค่นั้นหรอคะพี่ไพศาล
1: มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะแล้วดูจากพฤติการของดร.วินเนี่ยที่ตำรวจเขากล่าวหาว่าเป็นคนที่สั่งการให้น้องสาวเนี่ยไปเอาไอ้แฟลชไดร์ไอ้ตัวที่สแกนคะแน

0: แมนเอามาให้จ่าพิชิตไปดำเนินการให้ทีมงานเนี่ยแก้ไขคำถามก็คือว่าไปเอาจากใครมีอำนาจแต่อะไรตัวเองไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นอะไรที่จะสั่งการใครได้เลยแล้วไปเอาได้ยังไงไปเอาออกมาได้ยังไงน้องสาวเนี่ยเป็นหน้าที่แค่คนนำสารนะไปรับแล้วก็เอาไปส่งไม่ได้มีอำนาจวาสนาเลยเป็นคนธรรมดาสามัญเดียวว่าใกล้ชิดไว้วางใจก็ดร.วิงก็คงใช้เป็นมือเป็นไม้ไว้คอยทำงานให
1: ้เป็นทีมงานวิ่งไปเอา
0: ใช่ที่มันมีอะไรที่น่าตั้งคำถามหลายอย่างผมก็เลยแบบค่อนข้างจะสงบไงว่าเอ๊ะมันถ้าเขาตกลงกันไม่ได้เนี่ยระหว่างผู้ใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าเขาจะเล่นข้างบนกันได้อย่างไร
1: ตกลงกันไม่ได้เอาหมายถึงว่าจะพยายามดันขึ้นไปข้างบนให้ได้ใช่ไหมคะ
0: มันตกลงกันไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าข้างบนเนี่ยมันจะต้องทลายกันไปด้านใดด้านหนึ่งได้ยังไงแต่ว่าดูรูปการณ์มันไม่ใช่นี่คล้ายๆมันก็โอเคเนี่ยมันก็คล้ายๆจบแล้วตรงนี้ถ้าจะไม่กระทบการเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นปีกใต้ปีกไหนอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหมไม่โดนเลยนี่ไม่มีเลยนี่ด้วยไม่มีร่องรอยเลยว่าจะขึ้นไปถึงใครอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเคลียร์ได้ใช่ไหมคะ
0: ยกเว้นประเด็นเดียวที่ผมคิดว่าอาจจะมีน้ำหนักก็คือว่าผมคิดว่าไอ้ข่าวลือที่ปล่อยเปิดมาโยงเรื่องเหล่านี้นะมันกระทบไปถึงปลัดอันศิษย์เนี่ยผมเชื่ออาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเรื่องเหล่านี้ในที่สุดแล้วมันโยงมาถึงเรื่องตำแหน่งปลัดเพราะว่ามีหลายคนที่เขาก็จ่อๆ
1: แล้วรู้สึกว่าอยู่นานไป
0: แล้วมันอยู่นานไปควรจะ
1: อยู่นานไป
0: นายกควรจะขยับ
1: ให้คนอื่นบ้าง
0: เปิดพื้นที่ให้คนอื่นเข้าไปบ้างใช่ไหมเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยทุกคนเขาก็เสีย
1: หมดแล้วมันขยับไม่ได้เลย
0: คุณอันศิษย์ก็เหลืออยู่คนเดียวในตำแหน่งสูงสุดอะอย่างเงี้ยโอเคพอจะมีประเด็นที่น่าสงสัยอยู่ว่าเกมเนี้ยมันถูกลากมาถึงในศึกเรื่องนี้ด้วยไห
1: ม
0: เนี่ยอันนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องการทุจริตแต่ว่าถูกนำมาใช้เป็นเกมเลื่อยขาเก้าอี้ขั้วต่างๆในกระทรวงมหาดไทยกัน
1: ระหว่างปลัดอังสิตกับคุณอนุทินใครนั่งที่กระทรวงมหาดไทยนานกว่ากันคะ
0: คุณอนุทินต้องนั่งนานกว่าเพราะคุณอนุทินคนตั้งคุณอังสิตแล้วตอนนี้คุณอนุทิน
1: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตั้ง2ปีกว่า3 4รัฐบาล
0: ก็อยู่มาตั้งแต่ปลัดอะไรอ่ะปลัดอะไรที่มี
1: คนจุลเจริญ
0: ที่ตอนหลังก็มาหักกับคุณอนุทินเพราะไม่พอใจที่คุณ
1: ตั้งคุณอันศิษย์นี่แหละ
0: เรื่องคุณอันศิษย์นี่แหละ
1: เอาคนที่อยู่ยาวเกินไปขึ้นมาก็ได้ว่าถ้าจะพูดถึงความเน่าของสมัติไทยจะไม่พูดถึงตัวรัฐมนตรีก็ไม่ได้หรอกค่ะท่านอยู่ยาวที่สุดอยู่ยาวกว่าปลัดได้ซ้ำไป
0: อือใช่ก็ดูกันต่อไปนะรับเรื่องนี้ที
1: ่วันนี้ มีสื่อเขาเขียนว่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเรื่องกรณีพิษคนใกล้ตัวของรัฐบาลเนี้ยยังไม่จบนะคะเขาบอกคุณท่านนายกที่ควรหมั่นปัดกวาดบ้านอยู่สม่ำเสมอมีข้อมูลว่ารองผู้ว่าที่แต่งตั้งไปให้ลงไปแก้ปัญหามาเฟียที่ภูเก็ตเนี่ยบางเคสเคยต้องคดีพันสวยน้ำมันจนต้องลาออกจากหน่วยงานเดิมแล้วก็ย้ายมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในนิ้งจริงก็เขียนแรงพอสมควรอ่ะเขาเขียนว่าจังหวะดีเพื่อนสนิทขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตได้ใกล้ชิดท่านนายกวันนี้ก็เลยได้ก้าวกระโดดข้ามพวดๆขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะพี่ไพศาลก็เริ่มมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะ
0: ครับครับจริงๆประวัติดร.วินนี่ก็คุกคลีอยู่กับนักการเมืองมาเรียกว่าเกือบจะเท่าที่ปรากฏชื่อมานี่ก็มีตำแหน่งแห่งคนก็อยู่กับคือดูแล้วมันจะต้องใกล้ชิดกันมากๆนะใช่ไหม
1: ดูเรียบเก่งค่ะใช้ทำอะไรก็คงทำได้อะดูเป็นมือทำงาน
0: สื่อ
1: แต่ก็ไม่ต้องคนอย่างนี้มีเยอะค่ะพี่คนทำงานจริงพวกนี้คนทำงานจริงประสงค์สิ่งใดวานบอกทำได้หมดส่งไปนั่งตรงไหนก็ได้อยู่องค์การสะพานปลาก็ได้

0: ยู่การบินพลเรือนดำน้ำก็ได้ขึ้นบนฟ้าการบินพลเรือนก็ทำได้ส่งไปรักษาคนหัวหน้าทีมปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขก็ทำได้ระดับสหวิชาชีพเนี่ยอยู่ในกลุ่มพวกแบบประสงค์สิ่งใดวันบอกทำได้หมด
1: นายกบอกไปแล้วนะเป็นเรื่องทดแทนบุญคุณใช่ไหมนายกก็ถามถึงเรื่องเอ๊ะคุณดร.วินนี่ก็เคยมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะมามีตำแหน่งในสายของกระทรวงคมนาคมของคุณพิพัฒน์อะไรต่างนายกก็พูดถึงเรื่องไอ้เรื่องการทดแทนบุญคุณเนี่ยเรามาถึงจุดนี้แล้วรัฐมนตรีทุกคนผมทุกคนตั้งก็ไม่ต้องไปนั่งนึกหรอกว่าจะต้องไปทดแทนบุญคุณคนนู้นคนนี้
0: บอกว่าอย่างนี้มาจาก
1: ประชาชนใช่ไหม
0: แต่เดินเข้าใจว่าคุณพัฒนาไม่เคยได้รับเลือกจากประชาชนนะคะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยไม่เคยเป็นส.ส.เลยค่ะได้รับเลือกจากคุณพ่อแล้วก็นายกก็เป็นคนเลือกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเขาไม่เคยได้รับการเลือกจากประชาชนมานะคะถ้าจะบอกว่าต้องทดแทนคุณประชาชนเนี่ยคุณพัฒนาไม่เคยเป็นส.ส.ประชาชนไม่เคยเลือก
1: ไม่ได้มีการส่งบ่งบอกว่าจะเข้าสู่เส้นทางการเมือง
0: คือถ้าคุณอนุทินจะบอกว่าคุณต้องสำนึกเพราะคุณมาจากประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกคุณมาถึงขนาดนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าเคสคุณพัฒนาคุณพัฒนาไม่เคยเป็นส.ส.ประชาชนไม่เคยเลือกค่ะ
1: เรามาโควต้า
0: คุณพ่อเขาเป็นคนเลือกคุณพ่อเขาเป็นคนเลือกแล้วคุณอนุทินก็เป็นคนเลือกเขาขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี
1: ครับ
0: อันนี้พูดกันตรงๆนะคะมันปฏิเสธไม่ได้เขาไม่เคยเป็นส.ส.ประชาชนไม่เคยเลือกเขาค่ะ
1: อันนี้แปลกนะเขาบอกจริงๆแล้วภรรยาคุณสันติเขาก็เป็นส.ส.ด้วยใช่ไหมไม่เลือกภรรยามาเป็นรัฐมนตรีนะเอาลูกเลยนะ
0: ลูกเก่งลูกเก่งผลงานมีผลงานการบอกทำธุรกิจก็เก่ง
1: ทำธุรกิจทำอะไรอยู่นี่ใช่ไหม
0: ทำธุรกิจก็เก่ง
1: ทำมาสังหารนะ
0: ก็นั่นแหละตึกสกายไนน์นั่นซื้อมาขายได้กำไร
1: มันมีอยู่ในประวัติอยู่ว่าเอาไปรีโนเวทแล้วขายต่อให้กับอีกเจ้าหนึ่งแล้วอีกเจ้าหนึ่งก็มาขายให้ผ่านประกันสังคม
0: ซื้อพันอ่ะมือสุดท้ายขายไปตั้ง 9,000
1: นะ
0: จะขอไม่บอกว่าขายให้ใคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องดีๆกันต่อนะ
0: ไหนก็มาเรื่องนี้ขอนิดหนึ่งเรื่องซื้อตึกกันละกันเราย่อออกกิจเนี่ยท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังเปลี่ยนจากการเมืองมาเป็นเรื่องธุรกิจนะคะพี่ก็คิดตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าทำไอ้ตึกโรงแรมเราย่อออกกิจเชอราตันซึ่งทำเลสวยที่สุดนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องอะไรเลยแค่มองแม่น้ำก็คุ้มละตรงคืนนี่เดนเคยไปนอนนะที่สารนะ
1: เป็นของกันสูงใช่ไหม
0: พวกกันสูงไม่ทราบเลยค
1: ่
0: ะ
1: รู้
0: แต่มันมีห้องหนึ่งมันมีบูธที่ทิ้งเข้าไปในแม่น้ำอ่ะที่สารถ้าเรานอนห้องนั้นนะเราเหมือนนอนรออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเหมือนนอนอยู่กลางแม่น้ำเลยค่ะ
1: รอย
0: ม
1: ัน
0: สวยขนาดนั้น
1: ตรงคลองสายใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะฝั่งกรุงเทพเนี่ยค่ะสวยขนาดนั้นเหมือนนอนรออยู่ในแม่น้ำแล้วก็มองไอ้ห้างนั่นนะคะไอคอนสยามอ่ะนี่ก็คิดใครจะซื้อมันจุดท้ายแย่งกันซื้อค่ะเปิดศึกชิงรอยัลออร์คิดเดือดซื้อที่อย่างนี้หาไม่ได้แล้วไม่มีใครขายหรอกมีแต่แย่งกันซื้อค่ะทำไมสวยมากจริงค่ะ
1: ไม่เข้าใจว่าเดิมเป็นของ ของหมอชัยยุทธกันสูตร
0: อิตาเลียนไทยอ่ะ
1: เจ้าของอิตาเลียนไทยอิตาลไทยพวกเนี้ย ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าเขาเชนโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันเขาเคยเป็นเอาเชื้อแชร์เชนเชอราตันเข้ามา
0: ตั้งนานแล้วค่ะยืนว่าตั้งแต่มีโรงแรมนี้เขาก็ใช้เชอราตันตลอด
1: ผมเนี่ยทันก่อนที่ตรงนั้นมันยังไม่เป็นโรงแรมนี้นะเป็นข้ามเคยข้ามเลยไม่มีมันเป็นที่ว่างเปล่าผมยังตรงนั้นมันเป็นจะเป็นที่เดินไปข้ามเรือข้ามไปคลองสารตรงนั้นเขาเรียกเป็นท่าเรือสี่พระยา

มันก็จะเป็นอะไรที่มันลกล้างอ่ะแล้วแต่มันทำเป็นไอ้รั้วสังกะสีสูงนะแล้วเป็นช่องทางเดินให้เราออกไปที่ถนนเราก็มองไม่เห็นนะแล้วก็มันมีต้นมงต้นไม้อะไรอยู่เป็นทางเดินที่จะไปสู่ท่าเรือแล้วข้ามฟากไปคลองสารพอข้ามไปถึงคลองสารเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยของสถานีรถไฟ

0: จริงๆเนี่ยสถานีรถไฟดั้งเดิมเนี่ยต้นทางมันอยู่ที่คลองสานไม่ใช่อยู่ที่วงเวียนใหญ
1: ่
0: แต่ต่อมาเนี่ยความเจริญมันทำให้เขาขอทางรถไฟเนี่ยทำเป็นถนนเจริญรัฐก็เลยยกเลิกรถไฟแล้วก็ให้ไปรถไฟไปเริ่มต้นที่วงเวียนใหญ
1: ่ค่ะ
0: แต่รถไฟสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็นยังเป็นสงครามอยู่เนี่ยนะสถานีรถไฟที่เริ่มต้นเนี่ยของเส้นที่จะไปสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยนะต้องมาเริ่มที่คลองสานสถานีคลองสานโดนทิ้งระเบิดหนักมาก
1: ใช่ๆนึกออกแล้ว
0: สัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดเสียหายมากคลองสานครับ
1: สมัยอังสุมารินนั่นน่ะคลองสานจำได้เลยคลองสาน
0: มันมีสถานีรถไฟสมัยผมเขาเลิกไปแล้วแต่ว่าถ้าเราข้ามฟากเนี่ยก็ยังต้องเดินผ่านไอ้ร่องรอยของสถานีรถไฟสถานีรถไฟเก่านะมันก็ผุพังทรุดโทรมแล้วตอนนั้นนะแต่รางรถไฟ
1: ท่านผู้ชมบอกว่ารื้อออกในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ค่ะทำเป็นถนนเจริญรัฐ
0: ตอนผมมาเนี่ยมันก็เป็นถนนเจริญรัฐแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไอ้กลางถนนเนี่ยยังพอเห็นเหล็กโผล่มานิดๆอยู่แต่ถ้าตัวที่เป็นท่าเรือคลองสานเนี่ยอันเนี้ยมันยังเป็นมันไม่ใช่ถนนอะมันยังเป็นไอ้ตัวสถานีเก่าอยู่ที่ปล่อยรางแล้วก็ตัวรางรถไฟก็ยังอยู่แล้วก็ทำทางเดินให้คนขึ้นจากท่าเรือแล้วก็ไปที่นั่นก็หนังเรื่องบุญชูก็เข้าใจว่าใช้ฉากที่นี่นะเป็นท่าเรือ
1: คลองสาน
0: เป็นท่าเรือที่พี่ชายบุญชูคุณนิรุตศรีจันยาเขาเป็นผู้ประมูลกันในเรื่องนะท่าเขาประมูลท่าเรือเนี่ยเราข้ามระหว่างสี่พระยามาคลองสานแล้วบุญชูก็มาช่วยพี่เก็บตังอะไรเงี้ยข้ามทีละสลึงทีละสลึงสมัยนั้นผมก็จ่ายทีละสลึงนี่แหละ
1: สลึง
0: ข้ามเรือ
1: กันเนี้ยค่ะ ล่าสุดเนี่ยนะคะทางบลจ.วันก็ยันว่ากองคลาสกอริทเนี่ยนะคะพร้อมดูแลผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยหลังลูกหนี้เบี้ยหนี้ 4,807 พันล้าน 4.87 พันล้านเตรียมที่จะเปิดประมูลซับคาดว่าจบภายใน3เดือนส่วนออมสินเนี่ยนะออมสินเนี่ยเขาไม่ปล่อยรายใหญ่นะปล่อยรายใหญ่มากๆด้วยค่ะไม่ใช่บอมแบงค์เด็กนะก็ปล่อยรายใหญ่มากออมสินเนี่ยไม่เป็นห่วงค่ะนี่มีหลักประกันด้าน CEO Grand Asset ระบุว่ามีแหล่งเงินจาก Private Fund สิงคโปร์และธนาคารเยอรมนี 5,700 ล้านพร้อมซื้อคืนใน3 วันบอกแล้วเขาบอกเลยว่านี่แหละชนวนความร้อนแรงตลาดทุนไทยถูกจุดเมื่อดีลซื้อคืนทรัพย์สินครั้งใหญ่นี่แหละค่ะใครก็ต้องแย่งกันแปลงนี้สวยที่สุดค่ะในศาลแค่ที่ดินนี่ก็มหาศาลแล้วหาที่ดินแปลงใหญ่ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากลางเมืองฝั่งกรุงเทพไม่ได้อีกแล้วค่ะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้ววิวนี่ฝั่งตรงข้ามนี่คือเวลาที่จะข้ามไปที่ไอคอนสยามก็คือข้ามตรงนั้นเลยค่ะที่มีเรือรับส่งนะคะที่ในสารถ้าจะนั่งเรือนะคะจากฝั่งกรุงเทพไปไอคอนสยามก็คือลงตรงนั้นเลยไม่แย่งกันได้ไงค่ะ
0: เขาบอกเจ้าของกรรมสิทธิ์ในปัจจุบันคือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Growth นะหรือว่า Growth Lease โดยมีข้อพิพาทเนื่องจากผู้เช่าเดิมคือบริษัทโรงแรมรอยัลออคิดประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ ROS ผิดนัดไม่ซื้อคืนทรัพย์สินตามกำหนดสำหรับการบริหารจัดการแบรนด์และการบริการดำเนินการโดยเชนโรงแรมระดับโลกคือ Marriott International แบรนด์ในเครือเชอราตันนะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เอาไปอยู่ในกองทัสนะกองลีดเขาเรียกกองลีดนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศก ว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิสูจน์ทราบระบุตัวตนผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ได้แล้ว32รายคาดรับร่างกลับครบถ้วนวันนี้ความคืบหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบ32รายแล้วและล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น33รายส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวจำนวน28รายส่วนร่างที่เหลืออีก4รายรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ที่มีการตรวจพิสูจน์ในช่วงเช้าอยู่ระหว่างรอญาติเดินทางมายื่นเอกสารคาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างไปได้ครบถ้วนทั้งหมดในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณกล่าวว่าผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตบางส่วนที่มีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายเด่นชัดทั้งนี้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมา5รายนั้นเดิมทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มป่วยวิกฤตสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านแม่ดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เตรียมส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังการจากไปของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนางจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินยืนยันว่าดินเสียชีวิตในช่วงเวลา 17:07 นของเมื่อวานนี้โดยทางแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใดคาดว่าต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอีกครั้งขณะนี้ร่างของน้องดินอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการชันสูตรส่วนเรื่องการจัดงานศพทางครอบครัวยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะนำร่างของน้องดินไปบำเพ็ญกุศลสถานที่ใดรวบผู้ต้องหาฆ่าเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำลากศพซุกห้องน้ำล็อกประตูอำพรางคดีเมื่อช่วงเช้าวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องน้ำที่พักเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำคลองหัวลำโพงแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายอัมไพคำนนอายุ54ปีเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนายพิเชษกลมเกลียวผู้พบศพคนแรกให้การว่าเวลา 7:00 นของเมื่อวานนี้ได้เดินไปเข้าห้องน้ำแต่พบว่าประตูห้องน้ำถูกล็อกจากด้านนอกด้วยแม่กุญแจจึงกลับไปนำกุญแจอีกชุดมาไขเพื่อเปิดประตูเข้าไปและไปพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในห้องน้ำจึงเรียกนายสัตวัตรอายุ42ปีซึ่งพักอยู่ด้วยกันมาช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบพบพิรุธหลายประการอีกทั้งหลังเกิดเหตุนายสัตวัตรหนีออกจากที่พักต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อร่วมกับสืบนครบาล5ติดตามผู้ต้องหาจนทราบว่าหลบหนีไปพักอยู่ที่โรงแรมเวียงสำราญย่านตรอกสาเกแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เข้าตรวจสอบจนจับกุมตัวนายสัตวัตรได้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 นของวันเดียวกันนายสัตวัตรรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลังผู้ตายจับได้ว่าตนแอบนำโทรศัพท์ของผู้ตายไปโอนเงินออกจากบัญชีแม้จะขอชดใช้เงินคืนแต่ผู้ตายไม่ยินยอมและยืนยันจะดำเนินคดีทำให้เกิดความโกรธจึงลงมือก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ต่างและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะไปติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คู่ระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเมสซี่โชว์ทีเด็ดพาฟ้าขาวโกงตายแซงนาทีบาปทะลุป้องกันแชมป์โลกโดยครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันบุกแต่ทำประตูกันไม่ได้ครึ่งแรกยังไร้สกอร์0-0เริ่มครึ่งหลังมานาที55แฟนสิงโตคำรามได้เฮลั่นสนามได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0จากแอนโทนีกอร์ดอนนาทีที่86ฟ้าขาวมาไล่ตีเสมอ1-1ได้สำเร็จจากเอนโซเฟรนันเดสนาทีที่90+2อาร์เจนตินามาพลิกแซงนำ2-1โดยลาวตาโรมาร์ติเนสก่อนจบเกมอาร์เจนตินาโกงตายแซงเอาชนะอังกฤษ2-1ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศป้องกันแชมป์อีกสมัยโดยจะไปพบกับสเปนในรอบชิงชนะเลิศคืนวันอาทิตย์นี้ส่วนอังกฤษต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งหลังพลาดโอกาสทองในการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1966และต้องไปลุ้นคว้าอันดับ3กับฝรั่งเศสในคืนวันเสาร์นี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ตอนนาฬิกา9นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอัญชลีพรครับ
2: ค่ะเชิญครับคุณจันทร์ค่ะ
1: ฮะคุณอัญเห็นแล้วใช่ไหมครับที่การประชุมของคณะกรรมการกพช.ครั้งที่2ทับ2569เมื่อวานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะฮะก็คุณพลพีสุวรรณศร
2: ี
1: แล้วก็คุณเอกนาถพร้อมพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์เอาไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้ไฟ200ยูนิตแรกทุกครัวเรือนนะประมาณ23ล้านครัวเรือน200ยูนิตแรกเนี่ยจะคิดอัตราค่าไฟ3บาทครับ แต่ใช้เกินกว่านั้นเนี่ย201ถึง400เนี่ยจะมีอัตรา1 401500ก็จะเป็นอัตราหนึ่งอันนี้ก็จะมีขั้นเข้าไปแต่เขาไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ว่า200แรกเนี่ย3บาทนะคราวนี้ถามว่า3บาทเนี่ยที่อุ้มกันเนี่ยเอาเงินมาจากไหนก็คือมีมติให้ยกเลิกการเก็บเงิน
2: จ่ายค่าไฟ
1: ที่เอาค่าไฟสาธารณะเนี่ยเอาไปไว้ในบิลของประชาชนเนี่ยให้ดึงออกครับซึ่งการดึงเอาเงินส่วนนี้ออกมาเนี่ยที่ให้ประชาชนครัวเรือนทั้งหลายแบ่งกันรับผิดชอบไปทุกครัวเรือนเนี่ยนะมัน 1.8 หมื่นล้านบาท
2: ต่อปี
1: ก็เอา 18,000 ล้านซึ่งปกติประชาชนเขาจ่ายให้ทุกปีเนี่ยเอาไปเกลี่ยในสูตรที่ทำให้ครัวเรือนเขาสามารถที่จะจ่าย200ยูนิตแรกในอัตราเพียงหน่วยละ3บาทแล้วก็ในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีลำดับขั้นบันไดแต่เห็นว่าจะไม่ใช่สูตรที่มีการแจ้งกันมาก่อนหน้านี้นะจะเป็นสูตรอะไรเดี๋ยวรอดูเขาว่าจะต้องมีภาระเท่าไหร่นะคราวนี้ปัญหาก็คือว่าแล้ว 18,000 ล้านที่ถอดออกเนี่ยก็จะเป็นภาระของ3การไฟฟ้าแล้วจะเอาเงินมาจากไหนจะต้องไปขอภาษีจะต้องไปเอามาจากงบประมาณหรืออะไรยังไงที่ประชุมกพช.เนี่ยมีมติครับว่าให้3การไฟฟ้าเนี่ยไปเรียกเก็บจากพวก data center 18,000 ล้านเนี่ยไปกระจายเรียกเก็บจาก data center เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยมีมติอย่างนี้ออกมาคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่ามติกพช.นี้วันนี้ก็จะส่งมติให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.รวมถึง3การไฟฟ้าซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยก็จะนำไปรับฟังความคิดเห็นอีก15วันจากนั้นจะนำไปพิจารณาเรื่องเรทราคาที่จะคิดกับพวก data center เอาให้ได้เพิ่มขึ้นมา 18,000 ล้านแล้วก็เอามาแทนที่เคยเก็บได้จากครัวเรือนสูตรเขาจะเป็นอย่างนี้คราวนี้มีคำถามว่าแล้ว data center เนี่ยมันถ้าคุณไปเก็บเขาเพิ่มอย่างนี้มันจะกระทบต่อการส่งเสริมการลงทุนไหมใช่ไหมเรื่องของการแข่งขันการจูงใจอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วข่าวมันก็ไม่ใช่ว่าปิดลับแล้วเขาก็รู้อยู่อ๋อตกลงคุณมาเก็บค่าไฟผมเพิ่มใช่ไหมคุณพลพีเนี่ยเขาบอกว่าในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเรทค่าไฟของ data center ที่อาจจะต้องแพงขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือไม่เนี่ยที่ประชุมจะมอบให้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะไปพิจารณาไปพิจารณาเรื่องการลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะให้ไปดูในเรื่องของภาพรวมว่าภูมิภาคอาเซียนประเทศอาเซียนเนี่ยเวียดนามมาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเนี่ยที่มีนโยบายดึง data center มาลงทุนในประเทศตัวเองเนี่ยเขาคิดอัตราค่าไฟเท่าไหร่

0: พราะฉะนั้นถ้าเราจะเก็บเพิ่มเนี่ยเราก็จะต้องเก็บเพิ่มในอัตราที่ถ้าเรายังส่งเสริมอยู่ก็ต้องแข่งขันได้คุณเอกนัทก็จะเป็นคนไปดำเนินการเรื่องนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ไปนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเขาบอกว่าไอ้ data center เนี่ยก็เห็นข้อดีอยู่ว่ามันมีการลงทุนมูลค่ามหาศาลแต่ก็ไม่เกิดการจ้างงานและเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรในไทยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟฟ้าซึ่งยิ่งใช้ไฟเยอะต้นทุนการผลิตก็ยิ่งเยอะหมายความว่าเราจะต้องใช้แก๊สเยอะขึ้นราคายิ่งสูงขึ้นจึงซึ่งต้องมีคนมาดูแลตรงนี้แต่ทั้งหมดนี้มีหลักว่าจะต้องไม่ให้เป็นภาระประชาชนเขาสรุปว่าอย่างนี้นะที่เป็นการประชุมเมื่อวานนี้กพช.
1: ทำไมเขาไม่คิดก่อนนะคะว่า data center ควรจะไปเก็บเขาเท่าไหร่ไงทำไมเขามาลดก่อนแล้วค่อยไปคิดว่าจะเก็บ data center เท่าไหร่อ่ะ
0: เออนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตกลงที่เขามาเนี่ยเขารู้อย่างว่าเขาต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่
1: ไม่อีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่บอกว่าจะดึงไอ้18,000ล้านออกมาจากประชาชนแล้วไปเอาที่ data center มาโปะแทนแล้วถามว่าโปะเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเขาไปเปรียบเทียบกับพวกมาเลพวกอินโดพวกเวียดนามก่อนทำไมเขาไม่ไปเปรียบเทียบก่อนที่เรียบร้อยทำไมเขาไม่ไปศึกษาก่อนที่เรียบร้อยแล้วเอาข้อที่ประชุมแล้วค่อยตัดสินใจเป็นแค่เดียวไม่ใช่มาลดราคาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาเงินเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคุณต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมเวียดนามเขาแพงกว่าเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นจัดเต็มไปเลยเอาแค่ที่เวียดนามก็ได้เกิน18,000แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ากลับมาแล้วบอกว่าเฮ้ยขึ้นไม่ได้เวียดนามถูกกว่าเราเยอะตายไม่ได้จะไปหาที่ไหน18,000ตายแน่เลยเอาแล้วเราทำไงอ่ะพี่ไพศาลมันควรมีข้อมูลวิเคราะห์ก่อนให้เรียบร้อยไหมคะก่อนจะมาลดราคาไม่ใช่ลดราคาเสร็จแล้วค่อยไปหาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่ะ
0: อันนี้เอาเรื่องต้นน้ำที่ว่าจะต้องช่วยเหลือประชาชนก่อนแล้วจากนั้นไปก็การไฟฟ้า3การไฟฟ้าก็ไปศึกษาดูต่อก็อย่างที่เขาบอกไงไล่ลงมาการไฟฟ้า3การไฟฟ้าเนี่ย15วันก็ต้องไปรับฟังแล้วก็ไปดูว่าสูตรการที่จะคิดค่าไฟเพิ่มจากพวก data center จะต้องคิดยังไงให้ดึงเงิน 18,000 ล้านเข้ามา
1: เหมือนโยนให้เขา3ฝ่ายให้ไปคิดเอาเองไม่สนละไฟต้องสว่างนะแล้วพวกเทศบาลที่ใช้ไฟฟรี 10% แรกยังใช้ฟรีกันเหมือนเดิมอ่ะพี่นาย
0: ครับ
1: ทำไมไม่ไปไล่แก้ตรงนั้นน่ะใช้ไฟฟรีอย่างนี้สมเหตุสมผลเนี้ยค่ะใช้กันเต็มที่เลยไม่ต้องประหยัด
0: ครับ
1: ถึงจะเป็นเงินของ data center ก็เหอะพี่นายครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวว่ารัฐบาลไทยพยายามที่จะออกกฎไม่ใช่รัฐเอาเรียกรวมว่ารัฐบาลกันแล้วกันเป็นหน่วยงานของไทยกันแล้วกันนะคะพยายามที่จะคิดราคาค่าไฟของ data center ในราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าเขามาแย่งใช้ไฟเราให้คุ้มกับต้นทุนอ้าวกลายเป็นไปๆมาก็จะเก็บเพิ่มขึ้นสูงขึ้นจริงจะไปจ่ายค่าไฟแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้เอาไปโปะต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะคะถ้าคิดเหตุผลในการที่จะไปเก็บเงินจาก data center และเอามาจ่ายค่าไฟถนนกับไปจ่ายค่าไฟให้บางเทศบาลเนี่ยก็ยังไม่ตรงวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือต้องเก็บให้มากพอเพื่อการลงทุนของเราที่ต้องผลิตไฟให้พวกเขาใช้ค่ะไม่ใช่เก็บให้มากพอเพื่อมาจ่ายค่าไฟตามถนนให้เราอันนี้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะแล้วแถมไปดึงออกก่อนที่จะรู้ด้วยว่าจะเอาเงินมาเท่าไหร
0: ่ครับก็มีคำถามของสื่อเหมือนกันนะถามคุณพลพีว่าเพราะคุณพลพีก็ดูกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงอยู่ถามว่าในส่วนของการนำค่าไฟทางและสาธารณะออกมาโดยที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจาก data center เนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาใช่หรือไม่คุณพลพีบอกว่าต้องดูว่าจะจัดการตรงนี้อย่างไรก่อนโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับไปดูแลซึ่งดูจากผลกำไรของกิจการต่างๆและส่วนหนึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะไปช่วยดูแลด้วยส่วนสัดส่วนจะออกมาอย่างไรก็ต้องรอกกพเรียกคุยอีกครั้งจะมาจากการบริหารตรงนี้โดยที่ประชาชนไม่ต้องมารับผิดชอบฟังได้คล้ายกับว่าโอเค18,000นี่อาจจะต้องมีการ

0: ฐานกันนะภูมิภาคคุณรับไปเท่าไหร่ตะกอหลวงคุณรับเท่าไหร่การฟ้าฝ่ายผลิตคุณรับเท่าไหร่แล้วแต่ละส่วนเนี่ยคุณดูแล้วคุณจะสามารถที่จะเอาเงิน
1: ไปหาเองก็แล้วกัน
0: ไปหาจากตนไหนมาใส่ตรงส่วนที่คุณต้องรับไปแต่พยายามจะไม่ไปเอาเงินเงินจากชาวบ้านเนี่ยยกออกแล้วแล้วแต่ว่าพยายามจะไม่ไปเอาจากงบประมาณนะ
1: แต่จริงๆกำไรของ3ระบบโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นงบประมาณแผ่นดินหมดนะคะมันก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาจะไปบี้เขายังไงก็แล้วแต่ก็คือบี้เอาเงินที่ปกติต้องเข้าไปสู่งบประมาณแผ่นดินเวลาเป็นกำไรเนี่ยการไฟฟ้ารู้สึกว่าจะเป็นอันดับ3ใช่ไหมคะที่ในศาลอันดับ1เป็นกองสลากอันดับ2ปตท.แล้วก็มาการไฟฟ้านะคะ
0: ฝ่ายผลิต
1: ใช่ไหมกับ
0: ฝ่ายผลิต
1: พวกเขาได้หมดนะคะนครหลวงอะไรพวกนี้กำไรหมดก็เท่ากับกำไรที่ปกติเนี่ยจะส่งเข้าคลังแล้วก็ไปดูกันซะหน่อยว่าจะเอาไปตรงไหนบ้างก็เอามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชนแค่นั้นเองก็ทำงานแบบประชาชนคงชอบแหละดูละ
0: ก็สิ่งที่โหมประชาสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องว่าต้องช่วยดูแลลดภาระให้ประชาชนอยู่เพียงแต่ว่าหลายๆข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นที่ชัดเจนนะว่าไอ้เรื่องที่มันซุกมันซ่อนอยู่เนี่ยก็จะรู้หรือไม่รู้อะไรเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณเอกนัทเขาเป็นคนเปิดใช่ไหมว่าจริงๆแล้วในบินค่าไฟมันมีค่าใช้มันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เรียกเก็บอยู่ซึ่งประชาชนไม่รู้ครัวเรือนต่างๆที่จ่ายอยู่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเจอกันไปครัวเรือนละหน่วยละสิบประมาณ10สตางค์ล่าสุดเนี่ย
1: แล้วถามว่ามันมีความอย่างนี้นะคะถ้าถามดิฉันนะจะว่าดิฉันก็ว่าเรื่องที่ว่ามันยุติธรรมยุติธรรมเพราะว่าทุกคนใช้ไฟถนนแล้วก็เก็บจากคนที่เก็บตามบ้านบ้านทุกคนโดนหมดเท่าเทียมกันแต่ความไม่เหมาะสมก็คือว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีคุณไม่ไปดูรากของมันว่าไฟพวกนี้มันควรที่จะต้องใช้อย่างมีคุณภาพคุ้มค่าขนาดไหนบางองค์กรท้องถิ่นใช้ไฟฟรีอันนี้ก็ไม่สมควรมีรายได้ไม่ต้องรับผิดชอบให้ประชาชนจ่ายไฟให้อันนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยคือตอนแรกมันก็ไม่สูงขนาด10 20สตางค์ถูกมั้ยคะ
0: เริ่มต้น
1: มันขึ้นมาได้เรื่อยมันขึ้นมาได้เรื่อยเพราะว่าพวกคุณก็ไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่ประหยัดกันแต่ถามว่าแฟร์มั้ยให้ประชาชนช่วยจ่ายแฟร์ค่ะแต่ไม่แฟร์ตรงที่ว่าพวกคุณไม่ช่วยประหยัดไฟใช้กันเต็มที่ทำให้ประชาชนแบกรับมากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะ
0: ครับอ้าวก็มีรายงานข่าวมาขอมาเรื่องต่อไปเลยนะฮะคุณนัน
1: ค่ะ
0: กกต.บอกว่าสิงหาคมนี้จะสรุปเรื่องคดีหัวสว.นะเมื่อวานนี้คุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกกต.ได้แถลงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.ว่าการพิจารณาไม่ได้มีการตั้งธงเป็นการดำเนินการไปตามพยานหลักฐานที่คณะสืบสวนไต่สวนชุดที่26ได้รวบรวมไว้อีกทั้งคดีนี้ไม่ได้ทำโดยเปิดเผยทำให้พยานหลักฐานหายากอีกทั้งพยานที่เข้ามาให้การก็ต้องปกปิดชื่อเพื่อความปลอดภัยส่วนของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ปปง.แม้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานได้จำนวนหนึ่งแต่ยอมรับจะให้หาพยานหลักฐานง่ายๆตามคดีทั่วไปคงลำบากกระบวนการทางกฎหมายมี2ขั้นตอนโดยพิจารณาตอนแรกคือการพิจารณาความผิดในทางอาญาซึ่งต้องมีหลักฐานฟังได้ชัดเจนว่าได้กระทำความผิดหากหลักฐานไม่ถึงขั้นความผิดทางอาญาแต่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดทางกกต.ก็สามารถส่งเรื่องไปเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือให้พ้นจากตำแหน่งได้แต่อาจจะไม่ถึงอาญาซึ่งเป็นดุลยพินิจของกกต.ทั้ง7คนว่าจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่มีนั้นไปถึงขั้นใดเพียงพอหรือไม่ที่จะนำไปสู่การพิจารณาของศาลได้ถามว่าหากพบการหัวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะทำให้กระบวนการเลือกสว.ทั้งหมดเสียหายไปทั้งระบบหรือไม่คุณสิริโชติบอกว่าเสียเป็นการเฉพาะตัวไม่ทำให้กระบวนการทั้งหมดเสียไป
1: ใช่นะคะใครพูดนะพี
0: ่คุณสิริโชติหนึ่ง

0: แต่กกต.หนึ่งในกรรมการกกต.บอกเสียเฉพาะตัวไม่ทำให้กระบวนการทั้งหมดเสียไปเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เขาไม่ได้หัวก็มีคนที่หัวก็อาจจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่กกต.จะพิจารณาเราจะทำให้ดีที่สุดแต่จะเป็นไปตามที่สังคมบางส่วนอยากให้เป็นไปหรือไม่เราตอบไม่ได้อยู่ที่ดุลยพินิจของกกต.ทั้ง7ท่านการลงมติของกกต.คดีนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมก็เดือนหน้า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพฤกษ์วัชรศิลป์ไอติมเนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตอันนี้ไป DSI นะคะว่า DSI ดำเนินคดีสว.ช้าไปส่งฟ้องจำนวนผู้ต้องหาก็น้อยเกินไปปรากฏว่ามีนักข่าวไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์เนี่ยนะคะก็บอกว่าพยานหลักฐานมันถึงแค่นี้ก็ส่งแค่นี้การที่อัยการส่งเรื่องกลับมาก็เพราะว่าต้องรอผลจากกกต.ด้วยเพราะนั้นผลจากกกต.เนี่ยมันจะมีผลกับอัยการนะคะอัยการก็รอผลจากกกต.ทีนี้ไอ้ที่ไม่บอกผู้ต้องหาน้อยเกินไปก็เพราะอย่างนี้แต่ว่าการจัดเสวนาของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการครบรอบ2ปีเรื่องสว.เจาะลึกหลักการคดีของสว.มีการนำพยานผู้รู้เห็นทั้งอดีตผู้สมัครสว.อดีตผู้ช่วยสว.มาเล่าให้ฟังถึงสารพัดกลโกงการวางงานไปจนถึงค่าตอบแทนต่างๆการพยายามบังคับให้เลือกตามโพยแถมยังวางเกมโกงไปยันเลือกตั้งสมัยหน้าเพราะว่าคุมกลไกอิสระไว้ได้เด็ดเสร็จฝ่ายกกต.ก็ชี้แจงว่าการพิจารณาคำร้องคัดค้านสว.อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ได้รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายแล้วและผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาทั้ง4รายก็ได้ให้ข้อมูลและถ้อยคำแด่รับพยานต่อกกต.แล้วด้วยค่ะเพราะว่าเขาตอนที่เขาไปขึ้นเวทีสัมมนาเขาก็เปิดเผยกันมันมากนะที่ในศาลเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่ากกต.จะว่าเรื่องอะไรค่ะหนักๆทั้งนั้นนะฮะเรื่องกกต.
0: กกต.มีอายุทั้งหมด5ปีนะชุดเนี้ยชุดที่เลือกกันมาเมื่อปี67เนี่ย
1: ก็มาจากสว.ชุดนี้กี่คนนะคะ
0: ไม่ใช่สว.เนี่ยมีอายุ5ปีขนาดนี้ก็เท่ากับว่าเกือบจะครบครึ่งเทอมแล้วล่ะกว่าจะตัดสินกว่าจะอะไรเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมีเผลอๆ4ปีอ่ะสูงสุดเผลอ4ปีนะที่จะดำรงตำแหน่งกว่าจะรู้ผลนะถ้าตัดสินแล้วไม่มีผลกระทบอะไรเลยก็อยู่จนครบวาระไป5ปีแล้วก็ค่อยไปว่ากันใหม่ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญถ้าแก้ซึ่งก็คงแก้ไม่ทันน่ะก็อาจจะต้องใช้สูตรเดิมในการเลือกแต่ว่าก็เชื่อว่าคงจะมีคนที่เขาคงไม่ปล่อยให้ทีมใดทีมหนึ่งใช้วิธีทำแบบที่เคยทำมานะคงจะมีทีมที่ส่งเข้าไปแข่งกันใช้วิธีคล้ายๆกันในการล็อกผลอะไรต่างๆคงจะ
1: มันยากนะที่มันต้องมีศักยภาพมันต้องมีอสม.มาช่วยสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องลงไปถึงท้องถิ่น
0: มันก็จะมันคงจะรู้เท่าทันกันแต่ความได้เปรียบเสียเปรียบนี่ยัง
1: มีอย่างการได้อสม.มาช่วยสมัครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะคะเนี่ยมีคนที่ออกมาเปิดเผยล่าสุดก็คือหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็ไปสอบรวมกัน
1: ใช่ค่ะในแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระเปิดเผยว่าตอนนี้มีโครงการอาสาพยาบาลสอบว่าจะใช้เงินหลวงปั้นหัวคะแนนอาสาพยาบาลเนี่ยนะคะมันจะเริ่มจากหมู่บ้านก่อนเอาตำบลก่อนแล้วก็จะไประดับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นทุกหมู่บ้านจะมีอาสาพยาบาลค่ะพี่ไพศาล
0: แล้วไม่ซ้ำซ้อนกับอสม.เหรอ
1: ประเด็นคือซ้ำซ้อนและประเด็นคือใช้งบหมอเปรมศักดิ์เมื่อวานนี้เนี่ยพูดว่ามันจะเท่ากับเป็นการสร้างหัวคะแนนที่ยาวแล้วก็ล็อกสเปคด้วยวิ่งกันให้ควักเลยค่ะที่จะขึ้นเป็นอาสาพยาบาลประจำหมู่บ้านค่ะนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หมอเปรมศักดิ์บอกว่าน่ากลัวมากสำหรับอาสาพยาบาลคือก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอาระดับนางพยาบาลทั่วไปนะคะเพราะว่าถึง
0: ก็คงจะเอามาฝึกอบรม
1: ค่ะบอกว่าแชร์เล่โครงการอาสาพยาบาลล็อกสัมภาษณ์ใช้เงินหลวงปั้นหัวคะแนนค่ะนะฝึกอบรมถ้าคุณจบพยาบาลวิชาชีพมาแล้วเนี่ยอบรมแค่30ชั่วโมงแต่ถ้าแค่ปริญญาตรีด้านสุขภาพอบรม120ชั่วโมง ถ้ารัฐบ

0: าลมีงบก้อนนี้จริงเหตุใดไม่นำเงินไปช่วยโรงพยาบาลที่กำลังขาดทุนหรือสนับสนุนระบบผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งแทนที่จะสร้างบุคลากรชุดใหม่ขึ้นมาซ้ำซ้อนสงสัยว่าโครงการบริการของอาสาพยาบาลอาจก่อให้เกิดความสับสนความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยบริการสุขภาพเดิมและที่วิตกก็คือน่าจะเป็นหัวคะแนนจัดตั้งที่ลงไปถึงระดับทุกหมู่บ้านค่ะ
1: แต่ก็เป็นงบของสาธารณสุขเหมือนเดิมนะครับ
0: ก็เขาถามว่าทำไมไม่เอางบนี้ไปให้โรงพยาบาลชุมชนที่กำลังขาดแคลนถ้าจะบอกว่าพยาบาลคนเดียวที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจะไปช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีคนที่ทำอยู่แล้วหรือว่า
1: หรือว่ามีเจตนาแฝงอยู
0: ่อสมก็ได้อสมเพิ่มศักยภาพเอาคนหนุ่มคนสาวเข้าไปทำเพิ่มขึ้นก็ยังได้ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวตอนช่วงเย็นมาช่วงเย็น
0: เจอกันที่ฉันพรุ่งนี้เช้าแล้วก็พรุ่งนี้เย็นค่ะ
1: ครับครับ
0: วันนี้ลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ทูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต
7: เลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตร

0: และอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: สวัสดีค่ะ 9:35 นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะเช้านี้นะคะมาเริ่มต้นเนี่ยดูจากเรื่องของตลาดหุ้นของบ้านเรากันก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเราปิดที่ 1,630 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 4.18 จุดค่ะมูลค่าขึ้นมา 0.26% นะคะมูลค่าการซื้อขาย 86,237 ล้านบาทนะคะก็เป็นการปิดปรับตัวขึ้นมาได้ตามภูมิภาคนะคะแต่ว่าเป็นกรอบแคบๆนำโดยกลุ่มพลังงานและปิโตรเลียมนะคะโดยเฉพาะไทยออยล์นี่บวกขึ้นมาแรงมากนะคะแล้วก็ปตท.ค่ะฟันโฟลว์ไหลเข้าต่อเนื่องเลยนะคะก็มีแรงซื้อจากต่างชาติที่ซื้อสุทธิเข้ามาเมื่อวานนี้เนี่ย978ล้านบาทนะคะบัญชีบลซื้อสุทธิ 1,483 ล้านบาทกองทุนในประเทศหาขายแต่ว่าก็เบาๆแล้วนะคะลบ45ล้านบาทส่วนรายย่อยขายสุทธิ 2,416 ล้านบาทนะคะถ้ามาดู5อันดับแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยอันดับ1เป็นปตท.นะคะบวกมา 0.65%อันดับ2ก้าวค่ะบวกมา 0.4% นะคะอันดับ3ไทยออยที่ว่าพุ่งเนี่ยคือบวกมา 10.24% อันดับ4เดลต้าค่ะบวกมาได้ 0.32% นะคะส่วนอันดับ5คือ Advance ลบ 2.09% นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่บวกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็กระจายกันไปในหลายเซกเตอร์เลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเรานะคะส่วนถ้าเรามาดูของภูมิภาคเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะนิเคอีก็บวกมา 1.5% นะคะเกาหลีใต้บวกมา 6.24% ไต้หวันบวกมา 2% ฝั่งของจีนเนี่ยเซี่ยงไฮ้ลบ 0.29% ฮ่องกงบวกมา 1.4% นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปในอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับโซนเอเชียนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นี่หลายๆที่ก็บวกแรงนะวันนี้ก็มีแรงขายนะคะคราวนี้มาดูทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่เมื่อคืนปิดไปเนี่ยดัคเยอรมนีลบ 0.59% ฟุตซี่100อังกฤษค่ะลบ 0.13%CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา 0.19% นะคะStoxx 600บวกมา 0.1% นะคะหุ้นยุโรปนี่ก็ปิดบวกมาได้เล็กน้อยนะคะได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหรานะที่มาชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มโทรคมนาคมและเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเรื่องของความตึงเครียดที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นกดดันบรรยากาศการลงทุนอยู่นะคะส่วนฝั่งของสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ก็ทางดาวโจนส์เนี่ยนะคะก็ปิดบวกนะคะ S&P 500เนี่ยก็บวกเหมือนกันนะคะNASDAQ สักครู่นะคะ NASDAQ ก็บวกมานะคะบวกทั้ง3กระดานเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเจาะดูในรายละเอียดเพราะว่าหุ้นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ลงนะค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันแล้ว SpaceX นี่ราคาล่าสุดนี้ก็หลุดไปต่ำกว่าราคา IPO แล้วด้วยนะคะสำหรับดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนปิดบวก 0.29% ค่ะ S&P 500บวก 0.3%

8% Nasdaq นะคะบวก 0.62% นะคะก็จริงๆถ้าเราไปเจาะดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่ปรับตัวลดลงไปนะคะแล้วก็มีอย่าง SpaceX เนี่ยที่ราคาต่ำกว่า$135ซึ่งเป็นราคา IPO ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะสัญลักษณ์หุ้น SpaceX เนี่ยเพิ่งได้รับสิทธิ์เข้าคำนวณในดัชนี Nasdaq 100ก็ตามนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเห็นว่ามันค่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะคะส่วนหุ้นกลุ่มชิปที่เรียนไปว่ามีการปรับตัวลดลงเนี่ยนะคะก็มาจากการขายทำกำไรของนักลงทุนนะคะแล้วก็อาจจะมีความกังวลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าราคามันแพงไปหรือเปล่านะแล้วก็หุ้นน้องใหม่อย่าง SK Hynix นะคะที่ลง 10% นะหลังจากที่พุ่งไปกว่า 27% นะคะแล้วก็ Micron เอ่ยก็ร่วงนะคะก็เลยทำให้เช้านี้เนี่ยทางฝั่งของเอเชียค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้เนี่ยก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคืออย่างเมื่อวานเนี่ยเกาหลีใต้เขาบวกได้ 6.2% นะมาเช้านี้ก็แทบจะลบคืนไปละนะคะลบ 6.4% เลยคือมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมด้วยสำหรับเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าทางธนาคารกลางเกาหลีใต้เนี่ยเขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะคะจะสกัดเงินเฟ้อคือธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะมีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 2.75% ค่ะก็เป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งมาสู้กับปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ระดับสูงนะคะพอดำเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดขนาดนี้นะคะก็แน่นอนว่าส่งผลกับตลาดทุนนะคะที่วันนี้ก็ชัดเจนเลยปรับตัวลงมา 6.42% ของ Nikkei เองก็ลบ 2.7% นะคะก็เชื่อมโยงกลุ่มพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายที่ปรับตัวร่วงลงไปจากทางฝั่งสหรัฐนะคะฝั่งของจีนนะเซี่ยงไฮ้ลบ 0.72% ค่ะหางเสงเช้านี้บวกมา 1.72% นะคะส่วนเกาหลีใต้ค่ะลบ 0.86% มาดูราคาน้ำมันกับทองนะคะสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยหลังจากที่สหรัฐนะคะเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่าคาดการนะแล้วก็นักลงทุนก็ซึมซับข่าวสหรัฐถล่มอิหร่านระลอกใหม่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำกัดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะราคาน้ำมันสำหรับราคาปิดส่วนของสัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมเนี่ยบวกมา 0.33% นะคะปิดที่$79.60ต่อบาร์เรลแต่ว่าเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นต่อนะคะก็มาอยู่แถวๆ80เหมือนกับเมื่อวานนี้นะคะ WTI บวกมา 0.65% ค่ะอยู่ที่$80.12ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกันยายนค่ะราคาปิดเนี่ยบวกมา 0.26% นะคะอยู่ที่เกือบ $85มาเช้านี้ก็บวกขึ้นไปต่อ 0.39% นะคะอยู่ที่$85.28ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองคำนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบนะคะก็จากความกังวลเรื่องของสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ว่ามันอาจจะยืดเยื้อแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทองก็ปิดลบไปนะคะแต่ว่าก็ลดช่วงลบหลังจากสหรัฐได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะหรือว่า PPI ชะลอตัวลงมากกว่าคาดซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ค่ะส่งมอบเดือนสิงหาคมปิดลบไป 0.44% นะคะไปอยู่ที่$4,051ส่วนเช้านี้นะคะลงมาต่อนะลบ 0.36% ค่ะอยู่ที่$4,037ต่อออนซ์ส่วนโกลด์สปอตนะคะก็อยู่แถวๆ$4,024ต่อออนซ์นะคะลบมา 0.87% นะคะก็อยู่แบบปริ่มๆอีกแล้วนะคะจะหลุด 4,000 หรือเปล่านะต้องรอลุ้นกันนะคะส่วนทองไทยเมื่อวานนี้ปรับราคาไปทั้งหมด12ครั้งบวกมา350 บาทสำหรับเช้านี้เนี่ยปรับราคาครั้งที่2นะคะก็ตอนแรกบวกมา50ตอนนี้ลบคืนไป50ก็ยังเลยไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนะคะทองคำแท่งราคาล่าสุดตอนนี้รับซื้อที่บาทละ 64,000 บาทขายออกที่บาทละ 64,200 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,033 ดอลลาร์โค้ดเงินบาท

ที่33.61 บาทนะคะสิ่งที่เราต้องจับตานะคะอย่างสถานการณ์โลกนะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างตะวันออกกลางนะคะที่มันก็ยังดูสร้างความสับสนและอาจจะทำให้เกิดความผันผวนกับตลาดได้อยู่ต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีการรบพุ่งกันไปแต่ก็ยังพยายามสหรัฐเนี่ยเขาพยายามจะมีอีกขาหนึ่งอยู่ที่โต๊ะเจรจาอยู่นะก็พยายามจะบอกว่าอิหร่านก็อยากจะเจรจานะก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าเรื่องของการโจมตีกันเนี่ยนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐก็เปิดเผยนะคะว่ากองกำลังสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่และสกัดกั้นปฏิบัติการของเรือขนส่งน้ำมันที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าลำหนึ่งเมื่อวันพุธหลังจากที่เรือนี้พยายามเดินเรือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือของอิหร่านในบริเวณอ่าวอาหรับนะคะ เพราะว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งในระหว่างที่จะพยายามจะละเมิดมาตรการปิดล้อมของสหรัฐนะก็เลยสกัดไม่ให้เรือนี้เนี่ย เดินทางต่อไปได้นะคะแล้วในวันเดียวกันเขาก็ระบุว่ากองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอก2นะคะก็ใช้เวลาอยู่นานนะ90 นาทีแล้วก็กองทัพสหรัฐได้เสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านและฐานยิงขีปนาวุธบนเกาะเกรเทอร์บันเกรเทอร์ทันนะคะในอ่าวเปอร์เซียใกล้กับช่องแคบฮอร์มูสซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีของสหรัฐต่อเนื่องกันเป็นวันที่5แล้วนะคะโดยกองกำลังสหรัฐได้เริ่มกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอีกครั้งนะเพื่อสกัดกั้นเรือที่เดินทางเข้าหรือออกจากท่าเรือและพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็กล่าวย้ำข้ออ้างของตัวเองนะคะว่าอิหร่านกำลังต้องการเปิดโต๊ะเจรจาเพิ่มเติมหลังจากที่การโจมตีของสหรัฐได้ทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านนะคะก็บอกว่าเนี่ยฝั่งอิหร่านเขาต้องการพบเพื่อที่จะเจรจานะแล้วก็บอกอิหร่านต้องการจะเจรจามาโดยตลอดเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของทางโดนัลด์ทรัมป์นะอิหร่านยังไม่ได้ยืนยันต่อสาธารณะว่ามีความประสงค์จะกลับมาเปิดการเจรจาอีกครั้งหรือไม่นะคะดังนั้นก็รอฟังจากทางฝั่งอิหร่านด้วยว่าเขาว่ายังไงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นในเชิงประมาณนี้นะทรัมป์ว่าอย่างเนี้ยเราก็ต้องเหลือไว้อีกหูนึงให้เราฟังว่าอิหร่านเขาจะว่ายังไงด้วยนะคะคราวนี้นะคะมาดูเรื่องราวภายในประเทศเรานะคะที่ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Data Center นะคะที่ทางกพช.นะคะปรับลดค่าไฟและหนุน Data Center นะคะลดค่าไฟมาดูประเด็นนี้กันนะกปช.ก็อนุมัติลดค่าไฟบ้าน200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยนะคะพร้อมกับแยกต้นทุนไฟสาธารณะและเคาะมาตรการ Direct PPA ค่ะปลดล็อกให้ Data Center ซื้อไฟฟ้าสะอาดโดยตรงเพื่อดึงดูดการลงทุนนะคะมีการเตรียมเก็บค่าไฟ Data Center ในอัตราใหม่นะคะซึ่งกกพ.เนี่ยก็เตรียมกำหนดอัตราค่าไฟใหม่สำหรับ Data Center ซึ่งจะสูงกว่าปกติเพื่อนำรายได้ส่วนนี้ค่ะไปอุดหนุนค่าไฟสาธารณะก็คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นะคะนอกจากนี้นะคะภาครัฐก็เล็งอัดฉีดเงินกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศนะโดยก็เตรียมเสนอครม.กันนะคะขอมาตรการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุด 3,000 บาทต่อคนพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทและช่วยค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและลดการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินะดังนั้นเดี๋ยวเราก็รอสำหรับประเด็นนี้ว่าจะกระตุ้นในส่วนของเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องในตลาดหุ้นเช้านี้อย่างไรบ้างนะคะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ได้รายงานไปนะคะก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัตินะคะมากขึ้นนะว่าใครได้ใครไม่ได้บ้างนะคะเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังคร่าวๆนะคะก็ครม.หลังจากที่เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ไปแล้วเนี่ยนะคะก็มาดูกันนะว่าปัจจุบันรัฐบาลใช้คุณสมบัติข้อไหนบ้างนะคะสำหรับ9คุณสมบัติใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ2,569 เนี่ย 1. และมีสัญชาติไทยแน่นอนนะคะ 2. ก็คืออายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ค่ะรายได้คือเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

0: เป็นผู้มีรายจ่ายให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็ดูเกณฑ์ในเรื่องทรัพย์สินทางการเงินนะคะพวกเงินฝากเนี่ยแล้วก็สลากนะคะคือเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือมีทรัพย์สินทางการเงินที่มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทมีอะไรบ้างนะคะเงินฝากของธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงสลากของธนาคารออมสินด้วยนะคะหนี้สินล่ะข้อ5นะคะคือไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทตามระบบฐานข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะคะข้อ6อสังหาริมทรัพย์ค่ะไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้1มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะ2กรณีผู้ที่เป็นเกษตรกรนะคะมีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2.1 เนี่ยคือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้เป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาข้อต่อมาคือเมื่อรวมกับข้อ6นะเมื่อรวมกับข้อที่แล้วเนี่ยนะคะทุกแห่งต้องมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้เป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาและข้อต่อมามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยทุกแห่งต้องมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน1ไร่นะเรื่องของบัตรเครดิตต้องไม่มีบัตรเครดิตนะรถก็ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะประเภทละไม่เกิน1คันนะส่วนผู้ที่ไม่เข้าขายเนี่ยมีหลายส่วนเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงรายละเอียดในช่วงท้ายรายการก็แล้วกันนะคะส่วนประเด็นวันนี้ที่จะมาคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์นะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กฮะคราวที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของประชากรเกิดกันน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญเหมือนกันที่รัฐบาลก็ต้องเร่งจัดการนะคะแต่ว่าเราก็เห็นนะแนวทางที่ล่าสุดเนี่ยค่ะเขาก็มีออกมาเพิ่มเติมนะคะคือ เรื่องของเงินอุดหนุนบุตรนะคะคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเห็นชอบนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า600บาทต่อเดือนสำหรับเด็กอายุ0ถึง6ปีเริ่มปีงบประมาณ2570นะคะแล้วก็ยกเลิกขั้นตอนติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และยกระดับการพัฒนาเด็กในช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเป็นวาระสำคัญระดับชาติเพื่อรับมือกับวิกฤตอัตราการเกิดต่ำและสังคมสูงวัยนะคะไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและทางฝั่งครับ
0: ค่ะมาคุยกันประเด็นเรื่องของเด็กเรื่องของการเกิดแล้วก็มีนี่เลยนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยนะคะแบบทั่วหน้าเลยอ่ะให้อาจารย์วิเคราะห์ภาพรวมสำหรับนโยบายนี้กันหน่อยค่ะ
1: คือนโยบายนี้ผมอาจจะยังไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับแต่ว่าถ้าเราฟังกันคร่าวๆก่อนเนี่ยมันมีสองนัยยะนะครับนัยยะสำหรับการกระตุ้นให้เด็กเกิดใหม่เนี่ยผมอาจจะยังไม่คิดว่าเป็นนโยบายที่จะไปทำให้เด็กเกิดใหม่เกิดขึ้นเยอะนะครับแต่ก็เป็นส่วนเสริมนะครับถ้ามีมาตรการอื่นเพิ่มเติมนะครับมันก็อาจจะเช่นค่ารถยนต์บุตรมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่จะมีการสับสนเพิ่มเติมในจำนวนวงที่สูงขึ้นเนี่ยน่าจะเพิ่มอัตราการเกิดประชากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการดูแลคุณภาพของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยอันเหมาะสมนะครับผมอ้างอิงจากบทความหรือบทวิจัยของ professor Heckman นะครับอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์นะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลบอกเลยว่าการลงทุนในเด็กปฐมวัยเนี่ยนะครับก็คือเด็กเตรียมอนุบาลเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากที่ถ้าดูแลเขาลงทุนในเด็กกลุ่มนี้ให้ทั้ง IQ และ EQ เนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะมีการเติบโตในชีวิตทำสถิติเปรียบเทียบที่อเมริกาเนี่ยนะครับ20ถึง40ปีเนี่ยนะครับเขาทำมาตลอดเนี่ยพบว่าเด็กกลุ่มที่รับการดูแลตั้งแต่วัยแบบเล็กๆเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตนะครับและมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีกว่าการที่ไม่ได้ดูแลนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนวทางนี้เนี่ยก็คือการช่วยให้พ่อแ

เนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นว่าเอ๊ะลูกเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมีการค่าอาหารค่านมอะไรต่างๆที่ดูแลเด็กนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะฮะนอกจากจะส่งเสริมคุณภาพของเด็กแรกเกิดแล้วเนี่ยจนถึงวัยอัน

0: คือต้องครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตทักษะชีวิตและทักษะอาชีพในอนาคตนะคะควบคู่กับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมนะคะคือดูด้วยคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าเน้นให้ความสำคัญและพูดถึงเรื่องของการดูแลในช่วงปฐมวัยก็คือยกระดับ 2,500 วันแรกของชีวิตของเด็กๆเหล่านี้ค่ะเป็นวาระแห่งชาติอาจารย์ก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ว่ามาถูกไหมคะ
1: ครับก็น่าจะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คงจะต้องมานั่งคุยกันนะครับในเรื่องใบที่ดีเนี่ยต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าถ้าเราคิดแบบเร็วๆแบบง่ายๆนะก็คือคนหนึ่งเนี่ยถ้าเดือนละ600เนี่ยนะครับก็จะใช้ประมาณปีละ 7,200 นะครับ 7,200 บาทนะครับถ้าเรามีเด็กเกิด 400,000 คนต่อปีเอาเลขง่ายๆกลมๆนะครับเกิดขึ้นมา 400,000 คนต่อปีเนี่ยนะครับตัวงบประมาณที่ใช้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดที่ใช้เงินประมาณแบบหลักหมื่นล้านนะครับหมื่นสองหมื่นผมยังคำนวณเร็วๆนะคิดไม่ทันนะคือผมคิดว่าเงินเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแต่ว่าเราคงจะต้องยอมรับว่ามันดีกว่าที่เราจะมีเด็กเกิดน้อยลงเพราะผมคิดว่าก็เป็นการที่จะต้องมานั่งดูเพราะตอนนี้สังเกตว่ารัฐบาลในเวลาเราเสนอแยกแต่ว่าท้ายสุดสำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังต้องไปรวมก่อนว่าการที่เราจะเสนอเรื่องใบที่ผูกพันแห่งถาวรเนี่ยทั้งปัจจุบันแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็มีเบี้ยคนชราเนี่ยมันจะมีภาระงบประมาณเท่าไหร่แล้วเราต้องหารายได้เท่าไหร่ผมถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องมองภาพระยะยาวครับ
0: ค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ภาครัฐก็จะต้องเตรียมแล้วก็เมื่อเริ่มแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำกันระยะยาวถูกไหมคะเพราะว่าวันดีคืนดีจะมาปรับลดนี่ก็คงจะไม่ควร
1: ครับก็ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสังเกตนะครับว่าถ้าเราแยก3ส่วนที่เป็นการจ่ายกันถาวรอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือถ้าเด็กแรกเกิดเนี่ยผมคิดว่านี่คือการลงทุนของประเทศถ้าเป็นผมอะผมให้อยู
0: ่
1: ต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของทางด้านผู้สูงอายุคือเขาไม่มีรายได้และการดูแลเขาก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ควรจะอยู
0: ่
1: ตอนนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละจะเป็นประเด็นที่ปรับเงื่อนไขให้กับคนที่มีการด้อยโอกาสทางการเงินจริงๆก็จะต้องลดสเกลลดจำนวนคนถ้าเกิดภาระของงบประมาณสูงเนี่ยครับเพราะสิ่งหนึ่งที่คนไทยต้องตระหนักคือว่าเราเห็นพ้องกับการพัฒนาประเทศแบบเนี้ยเรานั่นแหละมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีให้เต็มไม่เต็มหน่วยครับ
0: แต่ถ้าว่าไปถึงประเด็นเสียภาษีแล้วก็ต้องค่อยอันนี้ก็เป็นประเด็นยาวอีกว่าใครควรที่จะมาอยู่ในระบบภาษีเพิ่มเติมอีกบ้างถูกไหมคะ
1: ใช่ครับคืออย่างที่บอกเราอาจจะคุยกันเล็กๆที่แยกส่วนกันแต่ว่าเวลามองแบบองค์รวมเนี่ยมันคือข้อหนึ่งคือความอยู่รอดของประเทศน
0: ะ
1: อีกอันนึงก็คือการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศเพื่อลูกหลานของเราต้องบอกว่าเพื่อใครอีกเพราะเนี่ยถ้าเราสละบางสิ่งบางอย่างได้เราก็จำเป็นแหละครับที่ต้องเข้าใจกันนะบางทีเราต้องเสียภาษีเพิ่มอีกหน่อยจะเป็นประเด็นนะพอเก็บแวตเพิ่มใน7เป็น10เนี่ยจะเป็นประเด็นแล้วว่าเก็บทำไมแต่เราจะเห็นเลยครับว่าภาระภาษีเราต้องใช้เนี่ยมันมีเยอะครับ
0: เพื่อลูกหลานอนาคตประเทศเพื่อผู้สูงอายุรองรับตัวเราเองในอนาคตด้วยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากพ่อแม่แล้วก็บุพการีนะคะคราวนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เขาได้พูดถึงนะคะคือทางคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเขาก็ยังเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์10ปีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะคะครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ค่ะพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดีเพิ่มโอกาสการจ้างงานและอาชีพสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่างมีความหมายเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนดันเยาวชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายการศึกษาอาจารย์มองว่านี่ครอบคลุมหรือยังควรจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเสนอเนี่ยยังไงบ้างในจุดเหล่านี้ค่ะ
1: เรื่องต้องขอครอบคลุมนะครับเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยก็จะมีกรรมการโรงเรียนนะก็จะใช้สมาคมผู้ปกครองใช้ผู้ปกครองแล้วก็มีตัวแทนต่างๆในการกำหนดให้สอดคล้องกับพื้นที่นะครับผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยหลักการในคลุมแต่ประเทศไทยและสิ่งที่เราจะต้องดูคือบริบทประเทศไทยเนี่ยหลักการเนี่ยเราดีมากเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยพอว่าทำให้เห็นภาพชัดเนี่ยมันได้เป็นประโยชน์ฮะก็อยู่ที่แนวปฏิบัติแล้วนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ดูแนวทางนโยบายก็เข้าใจถึงความตระหนักในความสำคัญนะคะของการดูแลเด็กแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของการที่จะให้เด็กแรกเกิดนะได้เบี้ยแรกเกิดกันแบบทั่วหน้าเนี่ยก็น่าจะช่วยให้พ่อแม่หรือว่าผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในอนาคตเนี่ยก็มีความสบายใจมากขึ้นในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรนะคะ
1: คือสำหรับผมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าคนที่มีรายได้ไม่สูงนะครับเขาจะได้ดูแลลูกของเขาได้มีคุณภาพมากขึ้นแต่คนที่มีรายได้พอสมควรเนี่ยผมว่าเขาก็ดูแลเหมาะสมอยู่แล้ว
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พักสักครู่ค่ะ
2: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนับถอยหลัง5วันหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมนี้จากเดิมจะหมดเขต15กรกฎาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้เสียผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 คนดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับรูปแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลอำนวยความสะดวกการลงทุนส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายโดยใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve สหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บรรดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่สุดและเป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมซนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังคิงขีปนาวุธเวลฟายเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนและมุ่งหน้าไปยังเกาะค้าของอิหร่านส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบรรดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทค

0: โนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรวจสภาพการไหลระบายของน้ำซึ่งเป็นไปอย่างคล่องตัวธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
2: นายณรงค์พร ณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการไหลระบายของน้ำเพื่อตรวจสอบศักยภาพในการระบายน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำปลายคลองเตยซึ่งพบว่าน้ำไหลระบายได้อย่างสะดวกโดยเครื่องสูบน้ำ8เครื่องที่ถูกน้ำท่วมเสียหายเมื่อปลายปี2568และส่งซ่อมที่กรุงเทพนั้นปลายเดือนนี้จะซ่อมแล้วเสร็จนำมาติดตั้งที่นี่เตรียมพร้อมปฏิบัติการสูบน้ำได้อีกครั้งโดยบริเวณนี้คือปลายคลองเตยที่น้ำสายต่างๆในตัวเมืองหาดใหญ่จะไหลระบายผ่านช่องทางนี้เตรียมที่จะทำการขยายปลายคลองเตยรวมถึงเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้งบประมาณรวมกว่า600ล้านบาทซึ่งมีรายงานว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณแล้วทันทีที่งบประมาณมาถึงก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีและแม้เวลาที่เหลืออีกไม่กี่เดือนจะเข้าหน้าฝนก็จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงอีกประมาณ 3-4 เดือนนั้นได้ทำการขุดลอกคลองในพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมดส่วนคูระบายน้ำกว่า400กิโลเมตรในพื้นที่ดำเนินการขุดลอกแล้วมากกว่า200กิโลเมตรและอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างในส่วนที่เหลือซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนหน้าฝนนี้ที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: กระบะโหลดเตี้ยแต่งซิ่งชนอัดท้ายรถตู้ส่งผลให้มีคนเจ็บ5รายร้อยตำรวจเอกมโนทิพเวศร้อยเวรสอบสวนสภ.บางละมุงรับแจ้งเหตุกระบะแต่งซิ่งชนท้ายรถตู้บาดเจ็บ5รายเหตุเกิดบนสะพานต่างระดับกระทิงลายขาเข้าเมืองพัทยาตำบลบางละมุงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุเป็นสะพานต่างระดับพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซู D-Max สีเทาสภาพชนท้ายรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าคอมมิวเตอร์สีบรอนเทาสภาพรถด้านท้ายถูกชนพังยับเยินจากการตรวจสอบพบว่านายพลสันอายุ38ปีเป็นคนขับรถยนต์กระบะและนายอนุนอายุ46ปีนั่งมาด้านข้างอีกทั้งฝ่ายรถตู้มีนายอาคมอายุ35ปีเป็นคนขับนายปัญญาอายุ35ปีนั่งข้างมีนายที่ชากรอายุ34ปีนั่งหลังมารถคันเดียวกันในรถตู้สอบถามญาติผู้บาดเจ็บรถตู้ทราบคือนางสาวภาวินีอายุ32ปีเล่าว่าขณะขายของเสร็จจากตลาดตรงโป๊ะและขับรถมาตามหลังกันมาจนที่เกิดเหตุมาถึงก่อนได้ยินเสียงดังสนั่นที่ท้ายรถตู้จึงพากันจอดรถออกมาดูพบว่ารถยนต์กระบะชนอัดท้ายรถตู้ดังกล่าวนอกจากนี้พนักงานซ่อมทางถนนบอกด้วยว่าเห็นรถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูงลักษณะประมาทหวาดเสียวก่อนเสียหลักพุ่งชนท้ายรถตู้ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนดังกล่าวเบื้องต้นฝ่ายรถกระบะถามตอบไม่รู้เรื่องพูดจาวกวนไปมาจึงควบคุมตัวไปสอบสวนต่อทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์

0: ที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะ Econ News Update ช่วงนี้นะคะต้อนรับคุณนงวดีธนิมมานค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาดูกันนะสำหรับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็ปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กซ์เราก็ยังเดินหน้าบวกได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ปิดบวกไปประมาณ 3-4 จุดได้นะคะเช้าวันนี้ก็บวกต่ออีกล่าสุดนี้เกือบ5จุดค่ะหรือว่าประมาณ 0.28% เซ็ตอยู่ 1,634 จุดนะคะและถ้าดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับแรกวันนี้เป็น BBL ค่ะธนาคารกรุงเทพราคาปรับเพิ่มขึ้นมา 2.50 สตางค์หรือว่า 1.26% นะคะเช้านี้BBL อยู่ที่201บาทค่ะอันดับที่2เป็นกลุ่มพลังงานนะคะคือไทยออยวันนี้บวกเกือบ 4% หรือว่า2.25 สตางค์มาอยู่ที่58.75 สตางค์ค่ะเคแบงค์อันดับที่3บวก1บาท 0.4% เช้านี้อยู่ที่232บาทอันดับที่4เป็นแบงก์อีกตัวหนึ่งคือ SCB บวกเช่นกันเกือบ 1% นะคะมาอยู่บวก1บาท50สตางค์มาอยู่ที่157บาทถัดมาคือปตท.นะคะเช้าวันนี้บวก25สตางค์ 0.6% ล่าสุดอยู่ที่ 38.75 IVL ค่ะบวกมา 4.2% หรือว่า1บาทนะคะอยู่ที่24.80สตางค์อันนี้เขียวหมดเลยนะคะส่วนถัดมานี่จะเป็นสีแดงแล้วนะคะก็คือตัวพี่เทพค่ะปตท.สผ.เช้าวันนี้เปิดมาราคาปรับลดลง50สตางค์ 0.35%มาอยู่ที่143.50 สตางค์ค่ะอันดับถัดมาคือกัลฟ์วันนี้ปรับลดลง25สตางค์หรือว่าประมาณ 0.4% นะคะมาอยู่ที่63.25 สตางค์ก็ต้องรอดูนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมกพช.มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟด้วยนะคะถัดมามาดูต่อจากกัลฟ์ก็เป็นเดลต้าค่ะเช้าวันนี้เปิดมาปรับลงไป3บาทหรือว่าเกือบ 1% นะคะมาอยู่ที่309บาทนะคะและปิดท้ายตารางที่ AOT ค่ะวันนี้บวกได้75สตางค์หรือว่าประมาณ 1.2% ล่าสุดอยู่ที่64.25สตางค์ค่ะ
1: ค่ะส่วนตอนนี้เราจะไปวิเคราะห์หุ้นกันนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณเชษฐ์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณดงสวัสดีคุณแก้มสวัสดีท่านฟังท่านชมผมวันนี้ขอเข้าสายนะครับวันนี้เนี่ยดัชนีอยู่ที่1630แล้วแนวโน้มของดัชนีเนี่ยคงวางเป้าหมายเอแซวางไว้1650นะฮะในแง่ตัวหุ้นวันนี้มีหุ้นแตกอีกตัวหนึ่งคือพระราม9นะวันนี้เนี่ยพระราม9ของทางเอแซวเนี่ยพระราม9วางตำแหน่งของพระราม9ไว้ที่ระดับ7.50 บาทสตางค์เป็นจุดซื้อ 18.50 บาทเป็นจุดขายนะฮะตัวต่อไปเป็นตัว BCPG มาพร้อมกับตัวค่าไฟที่มีลักษณะของการจะถอยลดลงมาป่ะเนี่ยนะราคาจุดรับ7บาทครับจุดต้านนั้นอยู่ที่8บาทนะครับตัวต่อไปนั้นเป็นหุ้นของเบอร์รี่ยูเกอร์หุ้นตัวนี้เนี่ยแนวโน้มของสายสัญญาณมีทิศทางที่แกว่งในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับจุดรับ 14.50 จุดต้าน 15.50 ครับแล้วก็ตัว BTG ครับ BTG เนี่ยเล่นเหนื่อยหน่อยนะ BTG ขึ้นยาก21บาทเนี่ยจุดรับอยู่20.90 ตังค์จุดต้านอยู่ที่21.50 กับ22บาทครับภาพของตลาดวันนี้เนี่ยในหน้าจอผมเนี่ยปตท. 38.75 จะเป็น39แล้วนะฮะพี่เทพ144บาท144บาท50สตางค์กำลังสู้กันอยู่นะฮะแล้วก็โอเคฮะนอกนั้นก็เป็นแบงก์กรุงเทพนะฮะแบงก์กรุงเทพนั้น BBL นั้นอยู่ที่201บาทแล้วมา200จนได้ไทยออยฮะ57บาท75สตางค์ฝันว่าได้เห็น60ฮะฝันนะฝันซีกอนไทยฮะ

0: 232แต่กสิกรเนี่ยไทยเนี่ย240ยังไม่เห็นเลยนะ AOT เนี่ยมีคนถามผม AOT หลายคนมากเลยนะทั้งลูกค้าทั้งทุกคนถามมันจะไปไหนฮะ65บาทก็เต็มฮะมันยังไม่ถึงเวลามันไปมันมาแค่นี้ก็ดีแล้วไม่ลงก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปเครียดอะไรกับมันมากกราฟลักษณะของกราฟมีลักษณะอย่างหนึ่งฮะมีการขายบิ๊กล็อตใหญ่ๆยกโยกไปโยกมาเพราะนั้นระดับราคาหุ้นของเขาเนี่ยจะมาตอนปิดตลาดฮะทีละสลึงหนึ่งทีละ50ตังค์ทั้งวันจะเล่นอยู่ราคานี้ฮะ63บาท50ให้คนเบื่อนะฮะตัวไทยพาณิชย์ครับก็มาเป้าหมาย160บาทคงเป็นเป้าหมายของเขานะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะพอน้ำมันขึ้นเนี่ย PTGC วางเป้าหมาย PTGC ไว้ที่ระดับ40บาทครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ IVL นะ IVL เนี่ยราคาเป้าหมาย25บาทมัน24บาท80 24บาท90แล้ว25บาทมันง่ายไงก็คงจะคงได้เห็นนะฮะไม่มีอะไรฮะก็โอเคฮะตลาดดีฮะยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่ต้องกลัวมากฮะ
1: ค่ะคุณเชษวิเคราะห์เรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้าหน่อยได้ไหมคะก็จริงๆมีหลายประเด็นที่ทางกพช.มีการพูดคุยแล้วก็เคาะออกมาทั้งหมดมี7เรื่องนะคะเรื่องที่จะเกี่ยวกับทางกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างเช่นเรื่องของการเปิดรับซื้อไฟฟ้า Direct PPA รอบใหม่นะคะหรือว่าเรื่องของเรทสำหรับค่าไฟสำหรับกลุ่ม Data Center นี่ก็อาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าภาคครัวเรือนลักษณะประมาณนี้นะคะ
0: เป็นอย่างเงี้ย1 Data Center เนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเราเดิมเข้ามาเยอะมากเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังว่ากลุ่มอเมซอนจากทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะเข้าที่อินโดนีเซียมาเลเซียประเทศไทยนะฮะเป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็อาจจะไปฟิลิปปินส์ด้วยในแง่ของการเข้าทำไมต้องเข้าเพราะว่าเป็นภูมิศาสตร
1: ์
0: ทางการเติบโตทางด้าน AI ในย่านนี้ทั้งหมดเขาจะคุมให้ได้ความหมายคือเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยไม่มาประเทศไทยได้ไหมไปแค่มาเลเซียไปแค่อินโดนีเซียได้ไหมผมว่าเขาก็ไปได้อะน
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวเราก็ต้องมาเถอะเดี๋ยวเราจะบีโอไอเดี๋ยวเราจะนู่นนี่นั่นแล้วถามว่าเฮ้ยมาแล้วต้องใช้ไหมไฟฟ้าต้องใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นถ้ามองระยะกลางยาวเนี่ยใครที่มีตังมองกลางยาวเนี่ยไฟฟ้าจำเป็นฮะ
1: อ
0: ีกกลุ่มนึงที่จำเป็นมากๆหุ้นของที่ขึ้นมาแล้วจำเป็นมากๆคือมาเนี่ยจะมาโดยลอยๆไม่ได้ต้องมีออฟฟิศพอมีออฟฟิศเนี่ยไม่ว่าจะออฟฟิศอยู่ที่ศรีราชาอยู่ที่กาญจนบุรีอยู่ที่ระยองหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นพื้นที่ WSA กับอมตะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะรองรับเพราะนั้นถามว่าไฟมันจะลดลงไปได้ไหมมันก็ลดลงไปได้ตามที่สัมภาษณ
1: ์
0: ภายใน2เดือน3เดือน4เดือนแต่มันจำเป็นต้องใช้อ่ะสุดท้ายมันก็ต้องคือไม่ใช้ไม่ได้อ่ะถ้าจะมาประเทศไทยแล้วมันจะต้องขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะเป็นต้องใช้แต่เชื่อเถอะฮะว่าไทยเนี่ยถูกกว่าที่อื่นเขาอยู่แล้วนะเพราะนั้นแล้วจุดยุทธศาสตร์คือถ้าไปทางภาคใต้เนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียมันติดปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราตามอินโดนีเซียมาเลเซียดูด้านการเมืองนะฮ
1: ะ
0: เราจะพบได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วผมไปทำงานด้านเกี่ยวกับเงินฝากที่มาเลเซียเนี่ยลูกค้าจากมาเลเซียข้ามาฝากเงินไทยเข้าเล่นดุนประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของการเข้าไปลงทุนในนั้นอันนี้มันไม่เหมือนประเทศไทยอะประเทศไทยอะไรๆก็ได้ฮะแต่ก็พยายามที่จะบอกว่าไม่ได้แต่อะไรๆเดี๋ยวสุดท้ายก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองระยะกลางยาวถ้ามองระยะสั้นมันแกว่งแต่ถ้าแต่แกว่งเพื่อผมว่าเพื่อเราได้สามารถซัพพอร์ตและเก็บหุ้นได
1: ้
0: นะระยะกลางยาวเนี่ยโอ้โหระดับ3ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะ3ปีขึ้นไปเนี่ยผมว่ามหาศาลมาก
1: อย่าง
0: ที่ผมเคยเรียนให้คุณแก้มฟังว่ามีลูกค้าผมท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นหมอท่านบอกว่าโอ้โหตอนนี้ Data Center นะมาในประเทศไทยนี่เยอะมากเลยมาทั้งจีนมาทั้งนู่นนี่นั่นยังไงๆก็ไม่เอาฮะไม่สนใจเอาลงอย่างเดียวแล้วมาทำแป๊บเดียวเสร็จเอาคนเข้ามาหมดแต่ศักยภาพคือต้องใช้ประเทศไทยอ่
2: ะแต่ถ้าเรา
0: ผมว่ามันมีการคือไปกัมพูชาไปเวียดนามตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องเทาอะไรเกี่ยวข้องกันนะแต่มาประเทศไทยเนี่ยเทามันไม่ค่อยมีนะมันมีแต่ใสๆทั้งหมดประเทศไทยเพราะฉะนั้นมาประเทศไทยดีที่สุดฮะนะมันไม่ต้องไปนั่งตอน

0: ันนี้เข้าเวียดนามไม่ได้ฮะเข้าเวียดนามหูแอนตี้มากเข้ากัมพูชาก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเข้าพม่าก็ยังไม่ได้เห็นไหมพื้นที่ไทยขอบแดนนี้ทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ดีมากถ้าคุณลงไปทางใต้เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประจำประเทศนะทั้งอินโดนีเซียทั้งมาเลเซียประเทศไทยทำการค้าได้ดีกว่ามากมากฮะแล้วเขาอยากมา
1: จากข่าวเนี้ยเท่าที่เห็นวันนี้กลุ่มนิคมก็อาจจะไม่ได้กระทบเท่าไหร่แต่ว่าอย่างกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับตัวลงอันนี้ถูกไหมคะที่ว่ามาจาก
0: มันนิดเดียวฮะมันนิดเดียวมันเพียงแค่ระยะสั้นพอมีข่าวอะไรเนี่ยระยะสั้นเนี่ยสุดท้ายคุณแจ๊ดจดได้เลยเนี่ยราคามันลงมาอยู่ตรงเนี้ยนะจดไว้เลยพออีกอาทิตย์นึงนะโอ้มันกระโดดมากกว่าตัวนี้เยอะมากเลย
1: แต่ว่าม
0: ันเพียงแค่ปรับกระจายพอร์ตลงแค่นั้นเองฮะ
1: หรือจริงๆแล้วกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยมันลงตามฝั่งของสหรัฐของเกาหลีมากกว่าจากประเด็นของเรื่องชิปซิลิคอนดักเตอร
0: ์แต่คุณแก้มแค่คุณแก้มเข้าในห้างนะแล้วไปซื้อคอมพิวเตอร์นะชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทุกตัวเลยตอนนี้แพงหมดแพงมากมหาลัยเลยแพงจาก2เท่าตัว3เท่าตัวเพราะนั่นไอ้ที่มันลดลงเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลกระทบกับตัวแม้ว่าราคามันจะลงเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นผลกระทบกับไอ้ตัวผลผลิตที่มันออกมาแล้วราคาที่มันลดลงไม่ใช
2: ่
0: มันลดลงเพียงแค่ว่ามันเป็นตามคือเนื่องจากศักยภาพของตัวตลาดมันยังมีความเต็มที่ของมันอยู่แต่มันก็จะขึ้นแบบปูไม่ได้มันขึ้นแล้วก็ต้องย่ออะไรเงี้ยธรรมดาฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนนักลงทุนเข้าใจอย่างหนึ่งคือพูดสักว่าไม่ต้องกลัวถ้ามองระยะคุณมองระยะกลางยาวโอเคไม่กลัวไม่ต้องกลัวยังสบายคิดอุลินิกนี่อีกสัก3ปีข้างหน้านี่ยังไปได้แบบสบายไม่ต้องกลัวแบบว่ามันอะไรนะมันจะบูมแล้วก็แตกไม่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันยังมีความต้องการใช้อีกเยอะมากแต่ประเด็นคือในระยะสั้นถ้าคุณจะเล่นในระยะสั้นซื้อวันนี้ขายอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ตามใด
2: ค่ะ
0: เข้าใจนะฮะ
2: ค
0: ือข่าวมันจะมีข่าวเอาเข้ามากระทบตุนแต่สุดท้ายพอข่าวมากระทบราคาหุ้นมันยืนมันคล้ายกับไอ้ตัวกราฟที่ไปยืนอยู่ที่ระดับราคา50กว่าบาทนิ่งไปเรื่อยๆหรือแอดวานซ์ที่ระดับราคา350บาทนิ่งไปเรื่อยๆพออยู่วันดีคืนดี380อะไรเงี้ย
2: ฮะ
0: แล้วพอคุณไล่ไป380เขาบอกเธออยากได้ให้เธอแล้วเดี๋ยวจะลงมาใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็กลับขึ้นใหม่ๆฮะผมว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ICT นะครับมันเป็นสิ่งที่แล้วก็พลังงานนะครับแบงค์เนี่ยสี่อุตสาหกรรมนี้อีกอันหนึ่งคือน้ำที่มันจะต้องเป็นตัวซัพพอร์ตกับอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดแล้วก็นิคมอุตสาหกรรม
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเขามีการปรับเรทค่าไฟในกลุ่ม data center อันนี้ส่งน่าจะไปตกอยู่กับโรงไฟฟ้าคุณสุชาติจะต้องปรับคาดการราคาใหม
0: ่ไม่
2: ปรับเพิ่ม
0: ไม่ตอนนี้เนี่ยการคาดการราคาของตัวกราฟเนี่ยไปที่75บาท80บาทกันหมดแล้วนะ
2: อ๋อไปรออยู่แล้ว
0: ไงงานรีเสิร์ชทุกงานเลยนะงานรีเสิร์ชทุกงานเลยเนี่ยพวกที่ทํา data center เนี่ยพวกที่ทํา data center งานรีเสิร์ชทุกค่าย
2: ค่ะ
0: มันขึ้นไปกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าเค้าไม่ได้มาคือเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาออกสัมภาษณ์นี้เยอะๆเขาก็ทำเขากันเองนะแล้วก็บอกกับลูกค้าเขาไปแต่งานทุกงานเลยตอนนี้เนี่ยในกลุ่มของไฟฟ้าในกลุ่มของ Data Center ในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอัพไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเดลต้ามันมาจากมันแพงมัน300กว่าบาทถามว่าถ้า300กว่าบาทถามว่าราคาไหนผมเคาะได้303เนี่ยผมบอกคุณแก้มไปแล้ว300เนี่ย303 305เนี่ยเคาะไปเลยแล้วอยากเล่นรอบก็เล่นไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะมันไปได้ฮะแต่ใจเย็นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของกลุ่มพาณิชย์ที่มันจะมารองรับกับตัวเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เห็นการเติบโตต้องดูผลการงานรอบนี้ชัดเราเห็นภาพอันหนึ่งที่ระบบเศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยเราเห็นระบบเศรษฐกิจในอเมริกาเห็นระบบเศรษฐกิจในที่อื่นเนี่ยมันมีลักษณะการขยับแรงงานน้อยลงทุกอย่างแย่ลงมันต้องเริ่มมีการขยายตัวพวกนี้มากขึ้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยไอ้ที่เรากำลังพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องอุตสาหกรรมแต่เรียลเซกเตอร์จริงๆเนี่ยในแง่ของการกินการใช้ทำให้ตัวเศรษฐกิจเจริญเติบโตเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะออกมาได้สืบเนื่องจากมีสงคราม
2: ค่ะ
0: ถ้าสงครามจบเนี่ยโอ้โห
2: ค่ะโอเคได้เลยค่ะ
0: ได้ครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณเชษ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ไปต่อนะคะก็คุณเชฟบอกระดับ Setting Next ไว้นะคะว่า 1,630 ซึ่งล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะ 1,637 จุดประมาณนี้นะคะบวกมาวันนี้ประมาณเกือบ8จุดละก็คือ 0.47% นะคะ 1,630 ถัดไป 1,650 จุดนะคะก็ถ้าเป็นธีมพวก Data Center ก็นี่แหละชัดเจนก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเทคทั้งหลายอิเล็กทรอนิกส์นะคะกลุ่มโทรคมนาคมนะคะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมอันนี้เป็นหลักๆนะคะที่จะเกาะเกี่ยวไปกับธีมนี้แล้วก็อย่าลืมกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นฤดูของการประกาศผลประกอบการของกลุ่มแบงก์กันอยู่ด้วย
2: ค่ะก็มาดูนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับทิสโก้ก็ประกาศงบเจ้าแรกนะคะ14กรกฎาคมไปละแล้วก็มี TTB 20กรกฎาคมนะคะแบงก์กรุงเทพ20ถึง21กรกฎาคมนะคะแล้วก็นี่มีใน21เนี่ยก็มี KBank KTB SCBKKP นะคะก็รอดูกัน
1: ใช่ค่ะเราไปต่อกันนะคะกับการวิเคราะห์ราคาทองคำค่ะกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทห้วงเซ้งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณถุงแก้มค่ะ
1: มาประเมินกันนะคะปัจจัยทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็ยังคงระอุเดือดกันอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของตัวเลข PPI CPI ที่ออกมาเริ่มที่จะแบบเอ๊ะสงสัยไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะคะพี่เก๋ประเมิน2น้ำหนักนี้นะคะกับทิศทางทองวันนี้แล้วก็ต่อไปยังไงบ้างคะ
3: จริงๆก็ไม่มีเรื่องที่ว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะกลับมาปะทุกันอีกรอบเนี่ยเชื่อว่า CPI PPI เนี่ยจะทำให้ทองคำเนี่ยไปไกลกว่านี
1: ้
3: แต่ด้วยมีปัจจัยลบเข้ามานะคะคือ CPI ประกาศไปแล้วก็คืนวันอังคารนะคะต่ำกว่าคาด PPI เมื่อคืนก็ต่ำกว่าคาดนะคะ 5.5% เทียบปลายปีจากที่ตลาดประเมินจะออกมา 6.2% ก็ถือว่าต่ำกว่าคาดเยอะนะคะก็คงเป็นเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยเราเห็นน้อยลงมาเท่าๆกับก่อนเกิดสงครามนะคะช่วงเดือนที่แล้วนะแต่เดือนนี้กลับขึ้นมาอีกแล้วนะน่าจะขึ้นมาจากบอททอมน่าจะขึ้นมาประมาณเกือบ 20% แล้วนะตอนนี
1: ้
3: มันเขาก็เลยมองไปข้างหน้าอ้าวเดี๋ยวเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมละออกมา
1: อ
3: าจจะเร่งตัวสูงขึ้นอีกนะคะมันก็เลยทองก็เลยไปได้แต่ก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวติดตามนะในเมื่อที่ทำเขาขู่อิหร่านตอนนี้ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าสะพานทุกแห่งถ้าเกิดอิหร่านไม่กลับมาสู่โต๊ะเจรจาสัปดาห์นะคิดว่าทำคงไม่ทำเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยขู่มาเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็เลื่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ทำจริงนะคะแล้วตอนนี้ก็คงถามว่าทั้งสหรัฐแล้วอิหร่านเนี่ยอยากหยุดสงครามอยากยุติสงครามเองแต่ว่ามันก็กลับมาปะทุกันอีกแล้วก็อิหร่านตอนนี้ดูเหมือนได้เปรียบอ่ะเขาก็มีไพ่ตายของเขาคือการปิดช่องแคบพอมุสนะคะก็มันก็เลยกลายเป็นว่าจะเป็นประเด็นถ้ากลับมาก่อนที่เซ็น MOU นะคะแล้วก็ทำก็ฉีก MOU ไปนะคะเพราะการที่เซ็น MOU มันดีอย่างที่ว่าอิหร่านกับเปิดช่องแคบมูสแล้วก็ทำก็ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลตอนนี้มันกลับมาเหมือนเดิมแหละปิดช่องแคบมอมูสแล้วก็อเมริกาก็กดดันอิหร่านในการที่ยังไงอยากให้มาเจรจานะเพราะว่าการที่เขาไปปิดล้อมทางทะเลกับอิหร่านก็ทำให้อิหร่านก็ส่งออกน้ำมันไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นการกดดันคือช่วงเนี้ยก็ต่างคนต่างก็กดดันกันเพราะเดี๋ยวมาเจรจากันก็จะได้มีความได้เปรียบค่ะ
1: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันลุกลามไปอย่างเช่นว่าอาจจะขยายไปปิดอีกช่องแคบไปปิดบับเอลมันเด็บด้วยทะเลแดงด้วยอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็น่าจะยิ่งซ้ำทองอาจจะไม่ได้สามารถขึ้นได้นะคะแต่ถึงขั้นว่าจะลงไปลึกๆอีกทีนึงหรือว่ามันจะมีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้ทองลงต่อไปลึก
3: ค่ะต้องปิดนะนะจะไม่ปิดไม่ปิดเดี๋ยวน้ำมันเราไม่
1: ถูกขู่จะไปปิดทะเลแดง
3: ค่ะในขณะนั้น
1: ค่ะ
3: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดอิหร่านจะกลับไปรุนแรงนะคือจะต้องไปโจมตีพวกโรงไฟฟ้าโครงสร้างพลังงานนะคะของทางพวกประเทศอัลเปอร์เซีย
1: ค่ะ
3: นะคะอันนั้นจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจะไปโจมตีโรงการไปโจมตีโครงสร้างพลังงานอะไรอันนั้นจะกระทบเรื่องการการผลิตน้ำมันแล้วก็ถ้ามันจะเต็มรูปแบบจริงๆสหรัฐก็จะต้องแบบโจมตีอิหร่านวงกว้างแหละตอนนี้ยังไปแบบไปยุ่งอยู่ตรงช่องแคบพอมูสไปตึงเครียดกันอยู่ตรงนั้นนะคะมันถามว่าจะไปจุดนั้นได้ไหมคิดว่าคงไม่ไปจุด

0: นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนต่างคนต่างก็ต้องพยายามเราต้องใจจ่านะคะถามว่าทองตอนนี้จะเป็นยังไงก็คงซึมเราก็คงอาจจะเห็น 4,000 นอนล่าอาจจะดูดแต่ว่าจุดต่ำสุดของปีนี้3945เหมือนตอนนี้เหมือนจะรับอยู่นะคะต้องค้นๆเดี๋ยวสถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงก็อาจจะเหมือนจะรับอยู่ก็เป็นจุดที่จะเล่นสั้นน่
1: ะ
0: หวังว่าจะเด้งก็อาจจะเป็นจุดเข้าเก็งกำไรได้
1: ไม่ขึ้นไม่ลงไม่หวือหวาแบบนี้ขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: มันไม่ใช่วันจันทร์ลงมาให้เราใส่ไปแล้วร้อยส่วนล้าน
1: ลงไปแล้ว
0: ลงมาให้เราเห็นแล้วนะคะมันเดี๋ยวดูก่อนว่าอย่างที่ที่3950ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจ63,300ค่ะแล้วถ้าเราขึ้นไปแค่ไหนก็เอาเบื้องต้น4,100ดอลลาร์ก่อน64,800บาทขายออกไปกรณีที่เดี๋ยวเราดูนะถ้าเกิดมันแบบมีข่าวอะไรที่มันดูน่ากลัวแล้วทองลงแล้วดูตรงโลตรงเนี้ยนะคะแต่ตอนนี้อาจจะดูเนี่ยซึมๆอยู่ก็อาจจะเคลื่อนไหวเนี่ย4,000-4,100ดอลลาร์
1: ค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่เก
0: ๋
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่เก๋ศิริลักษณ์ประโกติประภานะคะจากบริษัทฮุสเซงเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดนะคะก็มองสถานการณ์ในตะวันออกกลางว่าน่าจะไม่ได้แย่ไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะนี่ก็แย่มากพอแล้วลากมากี่เดือนแล้วนะตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะนี่ก็กรกฎาคมกลางเดือนก็ไปแล้วนะคะก็น่าจะรับไหวค่ะโลของปีนี้ 3,945 เหรียญน่าจะรับอยู่นะคะแล้วก็แนวรับพี่เกศิริลักษณ์ให้ 3,950 เหรียญอันนี้ไม่แน่ใจมันจะลงมาหรือเปล่านะคะส่วนถัดไปก็คือ 4,100 เหรียญอันนี้เป็นกรอบนะคะถ้าเป็นทองไทยแนวรับ 63,300 บาทต่อบาททองคำนะคะซึ่งวันนี้ราคาทองในประเทศประกาศ3รอบนะคะปรับลง50บาทต่อบาททองคำทองแห้งขายออกอยู่ที่ 64,150 บาทต่อบาททองคำอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,028 เหรียญ นะคะและเงินบาทวันนี้โค้ดที่ 33.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโอ้โห
2: ไปเรื่อยๆ
1: ใช่อ่อนอีกนะคะอาจจะมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าแต่ว่าเงินเฟ้ออย่างที่บอกนะมันดูแล้วมันเหมือนคลายลงแต่ว่าเดือนกรกฎาคมเราจะกลับมาตีกลับขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะเราไปวิเคราะห์ค่าเงินกันเลยกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหนิงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: บาทอ่อนไปเรื่อยๆเลยนะหนิงคะ
3: เมื่อวานนี้มี14เดือนครึ่งค่ะ 13.64 บาทต่อดอลลาร์เช้าวันนี้เห็นอีกรอบนึงแต่ไม่ทะลุทำโลใหม่นะคะก็คือแถวๆนั้นนะคะก
1: ็
3: คือถ้ามองกันจริงๆ bias บาทยังเหมือนจะอ่อนค่าอยู่
1: ค
3: ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเชื่อมโยงกับราคาทองคำแล้วราคาทองคำเมื่อคืนก็ปรับลงค่อนข้างเยอะใช่ไหม
1: คะ
3: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ยังคงมีแรงกดดันในฝั่งบาทอ่อนอยู
1: ่
3: แต่ถ้าหมุนไปดูแบบสกุลเงินอื่นๆนะคะเขาไม่ได้อ่อนเหมือนเราอ่ะเพราะว่าตัวเซนติเมนต์ของดอลลาร์เมื่อคืนนะคะเขาโดนทั้งเรื่องตัวเลข PPI เขาโดนทั้งเรื่องคอมเมนต์ของเฟดซึ่งถ้าขมวดปมก็คือแปลว่าเงินเฟ้อเป็นปัจจัยมอนิเตอร์แต่ยังไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้กดเฟดถูกกดดันให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็ว
1: ๆ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นคือ PPI ขึ้นแหละแล้วก็สูงมากด้วยค่ะแต่ว่าไม่สูงเท่าแบบที่กังวลค่ะแต่ถ้าที่เสร็จกังวลคนเสี่ยงเงินเฟ้อแต่ก็อธิบายกับตัวเองว่าเงินเฟ้อบางส่วนที่มันมาจากแรงผลักดันของสินค้าบางตัวมันอาจจะไม่แบบยืนยาวอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขายอมรับว่ามันมีแรงกดดันเงินเฟ้ออยู่แต่ว่าก็ยังมอนิเตอร์ได้ยังไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นค่ะดอกเบี้ยขมวดกลับมาก็คือดอลลาร์ถูกขายเมื่อคืนค่
1: ะ
3: 2วันและ CPI กับตัว testimony ของคุณเควินบอชกับสภาล่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานนี้เป็น PPI กับเควินบอชกับสภาบนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นสรุปคือไม่ได้ซัพพอร์ตว่าดอกเบี้ยต้องขึ้นเร็วๆก็เลยทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาค่ะเอาดอลลาร์อ่อนเทียบกับทุกมุกสกุลเลยนะคะเอเชียค่าเงินสกุลหลักอะไรเงี้ยยกเว้นเงินบาทบาทยังมีไบแอสด้านอ่อนตามราคาทองอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทำนิวโลเท่านั้นเอง
1: ค่ะคุณหญิงแล้วอย่างแบงก์ชาติเกาหลีที่เขาขึ้นดอกเบี้ยนี่อันนี้มีน้ำหนักไหมคะเราให้น้ำหนักขนาดไหนคะ

0: หนึ่งว่ามันเป็นปัจจัยที่มันทำให้แบบเฟิร์มว่าตัวสกุลเงินเอเชียในวันเนี้ยในยามที่ดอลลาร์ไม่มีซัพพอร์ตอะค่ะเอเชียก็มีซัพพอร์ตจากเรื่องนี
1: ้
0: แต่มันไม่ได้แบบว่าทำให้ตัวค่าเงินวอนหรือว่าเอเชียในภาพรวมแบบพลิกเทนอะไรได้นะคะคือมันเป็นแบบปัจจัยที่อาจจะมีโฟกัสเข้ามาในช่วงวันนี้เท่านั้นแต่ปัจจัยเนี้ยซัพพอร์ตค่าเงินวอนค่ะแล้วก็เซนติเมนต์เอเชียรวมๆเอาจริงๆก็อาจจะรวมไปถึงเงินบาทถ้าแบบในระหว่างวันเนี่ยคนกลับมาโฟกัสเรื่องดอลลาร์ที่มันควรจะอ่
1: อ
0: นมากกว่านี้ค่ะคือเช้าวันนี้ยังเป็นบาททองคำที่ลิงก์กันอยู
1: ่
0: แต่ว่าผลเนี้ยมันอาจจะทยอยหมดลงในช่วงระหว่างวันได
1: ้
0: เมื่อเช้าเราเห็น 33.63 33.64 ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 33.58บาทต่อดอลลาร์ก็จะไม่ได้แบบทำนิวโลของบาทใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากและในระหว่างวันอาจจะไปกับภูมิภาคได้นะคะถ้าเทรดกันไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าแบบดอลลาร์ก็รอซัพพอร์ตใหม่ละกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กรอบวันนี้มองด้านล่าง 33.50 นะคะด้านบน 33.70 บาทต่อดอลลาร์
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะสว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่ะก็อยู่แถวๆนี้นะคะ 33.5 ถึง 33.7 นะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุด

0: ทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะก็ในที่สุดคุณทรัมป์ก็ออกมาคำรามประนามรัฐนิวยอร์กสเตทนะฮะอันนี้ก็เป็นรัฐใหญ่ซึ่งก็อยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือของสหรัฐเนี่ยแล้วก็นิวยอร์กก็จะเป็นรัฐแรกที่มีการลงนามโดยผู้ว่าการผู้หญิงแกร่งนะฮะจะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ว่าคนแรกของรัฐนิวยอร์กชื่อว่าแคทตี้โอกูนะคะซึ่งอายุ67แล้วล่ะแล้วก็ในเดือนโนเวมเบอร์เนี่ย midterm election เนี่ยเธอก็จะลงสมัครเป็นเทอมที่2นะเธอขึ้นมาอยู่เทอมแรกตอนแรกนั้นเธอเป็นเพียงรองผู้ว่าสมัยแอนดี้คูโอโมแล้วอีกคนนั้นก็มีเรื่องราวไปลวนลามลูกน้องผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็เลยลาออกไปเธอก็เลยขึ้นมาแทน1ปีแล้วก็ลงสมัครเองเป็นผู้ว่ามา1เทอมอันนี้ก็จะเป็นเทอมที่2นี่ก็ใกล้เวลาแล้วนะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะลงคะแนนเนี่ยซึ่งคะแนนเธอก็นำจะเป็นเทอมที่2เนี่ยเธอก็ลงนามใน executive order ก็คือคำสั่งของผู้ว่าการรัฐที่เขาบอกว่าทั้งรัฐนิวยอร์กเนี่ยห้ามเดินหน้าออกใบอนุญาตสำหรับการสร้าง data center ขนาดใหญ่คือตั้งแต่20ขึ้นไป20เมกะวัตต์จนถึง50เมกะวัตต์ที่เขาเรียกว่า super scale หรือว่า big large data center นะคะทั้งรัฐนิวยอร์กเลยเป็นรัฐแรกเลยตอนนี้กำลังมีเรื่องคล้ายๆอย่างนี้เข้าตามสภาของรัฐต่างๆเช่นที่เมนเท็กซัสหลายแห่งเลยนะคะมิชิแกนอะไรเยอะเลยเนี่ยก็เพราะว่ามันเพิ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราเพิ่งจะรู้จักคำว่า Data Center แล้วก็อเมริกานี่ก็คุณทรัมป์มาถึงปั๊บก็ในเรื่องนี้เลยวันแรกๆของเขาเนี่ยบอกจะลงทุนซอฟต์แบงก์ก็ร่วมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อะไรนะแลรี่แอลสันเป็นตัวดีเลยเขาก็จะสร้างตอนนี้อเมริกาก็มีประมาณ 5,000 กว่าแห่งนะคะที่จีนมีประมาณ500แห่งนะแล้วก็ขณะเดียวกันประเทศไทยกรุงเทพที่เห็นว่ามี31แห่งแล้วนะเงียบเลยนะแล้วก็กำลังจะไต่ไปสู่ 1,000 แห่งแล้วก็แย่งกันเซ็นเตอร์กับในประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรเอ็กซ์ตร้าอะไรเยอะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับสหรัฐจะเรียกว่าศูนย์ข้อมูลซึ่งก็จำเป็นน่ะสำหรับภาคโดยเฉพาะการเงินการธนาคารการประกันการเดินทางแล้วมันก็ใช้หมดเลยแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าศูนย์เพื่อตั้งออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหาที่จะซื้อแล้วก็สร้างนะครับที่ดินแพงเกินไปก็ไม่ไหวแต่อยู่ห่างธุรกิจก็ไกลเกินไปมันต้องใกล้ๆเพราะนั้นในกรุงเทพมีเป็นศูนย์กลางแล้วก็อีกเมืองใหญ่ๆนิวยอร์กก็เช่นเดียวกันนิวยอร์กซิตี้เป็นเมืองหลวงของโลกเป็นศูนย์กลางวอลล์สตรีทจะเอาอะไรอ่ะเรื่องการเงินการธนาคารการท่องเที่ยวการแสดงบรอดเวย์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยการบินนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่เรียกว่าโอ้โหก็มีสายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบแต่มันมีโพลของแกลล็อปนะคะแล้วก็จะมีของพวกรอยเจอร์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่อย่างของแกลล็อปนี่ 71% ของ Nationwide อเมริกาเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะก็คือ oppose ที่จะตั้ง data center โดยเฉพาะไอ้ large scale เนี่ยตัวดีเลยเพราะมันใหญ่มากเลยจุดเสียของมันเนี่ยที่ทำให้มีกลุ่มที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเขาเรียกว่าอเมริกาเขาเรียกว่าอะไรนะ human firstคุณทรัมป์มีอเมริกาเฟิร์สนะไอ้กลุ่มนี้เรียกว่ามันเฟิร์สคือหมายความว่ามนุษย์ต้องมาก่อนแปลว่าอะไรเดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยโอ้โหมันสร้างคุณอุปการเยอะแต่จริงๆพวกสแกมเมอร์ก็เอาไปใช้พวก AI หลอกทั้งโรแมนสแกมไอ้ตุ๋นเงินคนเลยเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าด้านดีของมันก็มหาศาลนะฮะทีนี้สำคัญก็คือไอ้ตัวของมันเองเนี่ยซึ่งก็จะไปแย่งน้ำแย่งไฟอย่างที่เรารู้ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้ามันจะพุ่งขึ้นมาพ่นดูดไปใช้อุตลุดเลยแล้วไม่เท่านั้นมีคลื่นความร้อนโผล่มาเห็นว่าตรงนี้ถนนพระรามเก้าโรงพยาบาลบางแห่งเริ่มร้องเรียนแล้วนะเพราะว่าคลื่นความร้อนออกมาแล้วเวลาคลื่นความร้อนออกมาเพื่อนบ้านเป็นไงฮะเพื่อนบ้านก็ต้องติดแอร์เพื่อจะดันไอ้ความร้อนนี่ออกไปเอาเพิ่มค่าไฟนอกจากค่าไฟจะแพงแอร์เบรชแล้วยังบันโดนต้องเพิ่มอีกสิ่งที่จะทำความเย็นอีกนะฮะแล้วยังไม่รู้สารอะไรมันออกมาบ้างนะแล้วก็เสียงหึ่งๆอย่างที่ว่าคนก็ร้องเรียนเพราะนั้นในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาบอกว่าเสียงร้องหูมากเลยเรียนหนังสือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยต่างๆเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้ไอ้แคทตี้โฮกูเนี่ยก็เรียกว่านี่คือมาร์กเด็ดของเธอก่อนที่เธอจะลงเซคันด์เทอมในมิดเทอมเดือนโนเวมเบอร์นี้นะคะซึ่งก็เพราะว่าเธอดูไอ้โพลมันออกมา 70% บอกไม่เอาคนที่ชอบจริงๆนะ strongly support เนี่ยมี 7% ค่ะแล้วก็ที่เรียกว่า support in general ประมาณ 30% มันน้อยมากอ่ะ 70-30 อ่ะเพราะฉะนั้นก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่ก็เสี่ยงเหมือนกันทีนี้ก็พวกที่โมโหก็คือพวกที่จะก่อสร้างไอ้ data center คือตอนนี้ data center นี่มันก็ยังมีตึกร้างที่เขาชอบครับ

0: ่เอาเพราะว่ามันก็ถูกดีนะแล้วมันเกิดการล้างหลังจากโควิดแต่กรุงเทพก็เป็นอย่างนั้นมีหลายแห่งที่เป็นแบบนั้นแต่เงียบมากเลยนะไม่ค่อยจะบอกเพื่อนบ้านเลยต่างๆทีนี้ก็ประธานดีครัมก็ออกมาเลยเมื่อวานนี้ก็โจมตีเพราะอยู่ในคนละพรรคคุณแคทตี้โฮเกิลนี่เธอเป็นเดโมแครตแล้วก็เธอกำลังมองว่าเธอจะสมัครปี28จะประธานาธิบดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มีผลงานมากเลยเพราะเป็นกัฟเวอร์เนอร์หญิงคนแรกของรัฐนิวยอร์กนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นครัมก็ออกมาถล่มเลยโอ้เนี่ยต่อต้านการเจริญนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวก IT และพวกที่ต้องการสร้างเยอะๆๆๆเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลนี้ออกมาบอกจะสร้างงานถึงข้อมูลนี้จำเป็นหายใจลมหายใจเข้าออกใหม่ของมนุษย์ที่เราจะต้องทำแต่ด้านร้ายของมันก็มีนะไอ้พวกแกมเมอร์ก็ไปใช้อย่างไรก็ตามเนี่ยคือมนุษย์ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันได้รับประโยชน์อันนี้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับที่ตอนนี้อะไรนะGPTของคุณแซมออฟมันที่บอกว่าเอานี่เลยบริษัทเขาถูกต่อต้านมากใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะมอบให้เลยเป็นกองทุนคล้ายๆกับ Sovereign Wealth Fund ที่เขาตัวอย่างจากอลาสก้าก็คือ 5% เอาไปเลยไหมที่จะไปแบ่งกันว่าผลประโยชน์คุณมันขึ้นอะไรเนี่ยก็ไปแบ่งกับกองทุนกำลังเด็กดำนานอะไรที่มันกระจายไปตามครัวเรือนของอเมริกานะซึ่งที่อลาสก้าก็ทำแต่เมื่อรัฐนิวยอร์กออกปั๊บแล้วเนี่ยมันจะตามมาเลยเพราะตอนนี้สภาในรัฐต่างๆกำลังพิจารณาเรื่องนี้ความจริงมีเรื่องร้องเรียนมากเข้าไปตามสภาแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าสภาผ่านหรือไม่ผ่านหรือผู้ว่ามองเห็นว่าด่วนนั้นฉันออกเป็น executive order เลยก็ได้ที่วัดเมนมีกัฟเวอร์เนอร์เหมือนกันแต่ว่าตรงกันข้ามกับแคทตี้โฟกูก็คือสภาผ่านแล้วบอกว่าจะต้องหยุดการให้ใบอนุญาตใหม่ที่เรียกว่ามอร์ทอรี่มเนี่ย1ปีได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อว่าจะออกกฎเกณฑ์ต่างๆให้มันรัดกุมอย่างของเราเนี่ย20เมกะวัตต์ลงมาเนี่ยนะคะ15เมกะวัตต์อะไรเนี่ยนะสร้างกันเปิดเลยในกรุงเทพ30กว่าแห่งนะคะเพราะท่านกดออกมาก็เหมือนกับไอ้ลาดพร้าวไอ้โลโรงเบียเนี่ยมันเป็นโซนนิ่งใช่ไหมตอนนี้มันไม่ค่อยมีโซนนิ่งเพราะนั้นกฎหมายได้ย้อนหลังเพราะนั้นทุกคนเร่งเพื่อว่าออกมาก่อนแล้วฉันก็ลอยตัวไปที่นิวยอร์กก็เช่นเดียวกันนี่มอร์ทอรี่ม1ปีคือ20เมกะวัตต์ออนเวิร์ดคือมันก็ต่ำกว่านั้นเนี่ยแล้วก็มีใบอนุญาตออกแล้วก็จะไม่ติดแตกแต่มันก็ยังต่ำหน่อยนะฮะแต่ในกรุงเทพมีแล้วนะ15-20เมกะวัตต์เพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าทิศทางเนี่ยมันโอเวอร์ออลมันจะเป็นไงเราเห็นในแง่บวกเยอะและข้อมูลบอกจะสร้างงานนี่มันจริงหรือเปล่าเพราะว่าพอสร้างแล้วเนี่ยมันจะมีคนทำงานอยู่ 2-3 คนแต่บริษัทก่อสร้างตัวนี้ออกมาพร้อมกับทรัมป์บอกโอ้แย่เลยเนี่ยขัดขวางความเจริญการสร้างงานคือเขาก็จะได้งานการก่อสร้างตอนนี้เพราะนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่านิวยอร์กตอนนี้ซึ่งเป็นเมืองแม่แห่งนวัตกรรมเนี่ยกำลังมีแรงต่อต้านเดต้าเซ็นเตอร์มากค่ะทั้งสองท่าน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะก็ไม่ง่ายนะการที่จะโอ้หลายๆไตรนี่ก็ต้องการลงทุน Data Center คือแทบจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปแล้วนะคะสำหรับเทคหรือว่าบริษัทที่ทำ AI ทั้งหลายนะคะแต่ว่าประชาชนยอมหรือเปล่าแล้วแผนเนี่ยโอ้เตรียมที่จะสร้างใหญ่สร้างเยอะด้วยนะคะ
1: ใช่
2: ก็ต้องรอดูกัน
1: ใช่เพราะว่าอย่างรัฐนิวยอร์กที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะก็บอกเป็นรัฐแรกที่ระงับการสร้าง Data Center ระดับ Hyper Scaler ใช่ไหมเพราะว่าเจอปัญหาไปแย่งไฟแย่งน้ำชาวบ้านเขาเนี่ยฮะคนนิวยอร์กแล้วก็ยังดันค่าไฟบ้านให้พุ่งไป 68% นี่นะคะก็ที่ยกตัวอย่างนะคะไหนๆก็เป็นเรื่องค่าไฟแล้วลองมาพูดเรื่องพลังงานบ้านเรานะเอาเรื่องค่าไฟก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไประวังเรื่องค่าน้ำมันเย็นนี้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะค่าไฟนี่คือเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมกพช.คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีพลังงานนะคะท่านรัฐมนตรีขิงนะคะก็เปิดเผยบอกว่ากพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้าทั้งหมด7เรื่องหลักด้วยกันเป้าหมายทั้ง7เรื่องคือ1ลดภาระค่าไฟให้กับประชาชน2ดูแลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากๆอย่าง data center และภาคอุตสาหกรรมเนี่ยให้รับผิดชอบต้นทุนของตัวเองอย่างเป็นธรรมโดยไม่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟทั่วไปลองดู7เรื่องมีอะไรบ้าง1อันนี้ที่โวยวายกันไปแล้วทางท่านรัฐมนตรีเอกนัทท่านเป็นคนเปิดประเด็นเอง ไฟทางใช่ไหม จ่ายกันมาเท่าไหร่อ่ะเกือบ40ปีนะฮะท้ายที่สุดก็คือ1เรื่องในการเห็นชอบโดยกพช.เมื่อวานนี้ก็คือให้แยกค่าไฟฟ้าสาธารณะ

0: จากบินผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศนะคะทีเนี้ยถามว่าเอาแล้วใครจะเป็นคนจ่ายหลังจากนั้นต่อไปเนี่ยนะคะก็มีสื่อเข้าไปคุยกับคุณพลพีซึ่งคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยซึ่งมหาไทยเนี่ยกำกับดูแลคุณพลพีเนี่ยกำกับดูแล3การก็คือกฟผ.กฟผ.กฟน.นะคะเลยไปถามคุณพลพีคุณพลพีบอกว่าคือนักข่าวบอกว่าอ้าวพอแยกค่าไฟทางออกจากบินค่าไฟบ้านแล้วเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนจ่ายจะเอางบหรือเปล่าจะตั้งงบประมาณมาอีกหรือเปล่าคุณพลพีบอกว่าการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับไปดูแลซึ่งดูจากผลกำไรของกิจกรรมต่างๆและส่วนหนึ่งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะไปดูแลนะคะส่วนว่าจะออกมาอย่างไรอันนี้ก็กพ.ก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยจะเรียกคุยอีกครั้งหนึ่งในประเด็นนี้นะคะคือตัดออกไปเลยจากบินค่าไฟประชาชนอันนี้เรื่องแรกก่อน2ลดค่าไฟฮะให้กับบ้านทั่วไปนี่นะคะก็คือที่ประชุมเห็นชอบปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟบ้านประเภทที่อยู่อาศัยค่ะ200หน่วยแรกนะคะ3บาทต่อหน่วยนะคะทีนี้โอเค3บาทต่อหน่วย200หน่วยแรกแล้ว200อัพล่ะเป็นแบบขั้นบันไดอีกหรือเปล่าที่คุณทำ hearing มา2รอบคุณเอกนัทบอกไม่นะคะก็คือว่าหน่วยที่201ถึง204และตั้งแต่หน่วยที่2ขออภัย201ถึง400และ401ขึ้นไปอัตราเดิมก็คือเท่าไหร่อ่ะ3บาท95ถ้าอัตราเดิมถ้าจะไม่ผิดนะคะประมาณไม่ถึง4บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่จะเกี่ยวกับประชาชนนะคะส่วนอื่นๆก็คือขยายมาตรการ Direct PPA สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการใช้ไฟสะอาดให้ครอบคลุม Data Center แล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆโดยมุ่งไปสู่การแข่งขันเสรีนะคะข้อ4คือกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับ Data Center ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตรงนี้แหละที่นักวิเคราะห์เขาก็มองว่าdata center ก็กำลังเหม่งบานเลยใช่มั้ยลงทุนอะไรเงี้ยแล้วเดิมอ่ะใช้เรทเดียวกับประชาชนแล้วคุณรัฐมนตรีขิงบอกโอ้ยใช้เรทเดียวกันได้ยังไงใช้เยอะปั่นทั้งวันอะไรงี้ต้องเป็นเรทมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเขายังไม่สรุปจะเป็น5บาทมั้ยหรือ6บาทมั้ยทีเนี้ยก็หมายความว่าผู้ผลิตไฟหรือผู้ขายไฟอ่ะก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเรทราคามันก็จะขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นไปตามหลักคือสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะคะข้อ5ก็คือให้ Data Center รายใหญ่เนี่ยวางหลักประกันการใช้สายส่งไฟอันนี้เป็นการยืนยันความพร้อมแล้วก็ความตั้งใจที่จะลงทุนจริงๆก่อนที่ภาครัฐเนี่ยจะไปลงทุนขยายระบบไฟเพื่อมารองรับการใช้ไฟของพวก Data Center ทั้งหลายและไม่ใช่แค่ไฟก็คือว่าdata center รายใหญ่ต้องไปจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนนิวยอร์กใช่ไหมข้อ6คือ adder จัดการปัญหาสัญญาซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์อันนี้ไปเดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาเพิ่มเติมกันวันหลังนะคะข้อ7คือเรื่องของโซล่าฟาร์มชุมชนขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยกฟน.แล้วก็กฟผ.นั้นจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบfeed in tariff ก็คือ 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญา non firm ระยะเวลา25ปีนะอันนี้ก็เป็น7ด้านด้วยกันนะคะที่ออกมาจากกพช.เมื่อวานนี้นะคะซึ่งถ้าดูในมุมของตลาดหุ้นเนี่ยบรรดาอย่างที่คุณสุเชษฐ์บอกก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นกัฟราชบุรีกันกุลอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะจากหลายประเด็นนะไม่ว่าจะเป็น Direct PPA Solar ชุมชน Data Center อะไรทั้งหลายนะคะแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าน่าจะไปต่อได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ Globex เขามองนะคะว่าโรงไฟฟ้าขนาดกลางนั้นมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวได้มากกว่าหุ้นของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะโดยทาง Globex มองว่ากันกุลเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
1: จากเรื่องของไฟนะคะไฟฟ้าทั้งหลายนะมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะไทยเที่ยวไทยพลัสนะก็เตรียมจะกลับมาอีกแล้วนะคะก็แต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่เขาแง้มมาเนี่ยว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้จบตามนี้ยังไม่ไฟนอลเพราะว่าเราก็ยังต้องรอการอนุมัติจากครม.ก่อนนะคะแต่ว่าเอามาแง้มให้ฟังก่อนว่า

มันน่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยได้เปิดเผยนะคะสำหรับไทยเที่ยวไทย plus นะคะก็รูปแบบก็จะเป็นลักษณะโคเพย์เมนต์ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเหมือนกับเราเที่ยวด้วยกันนะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะก็หวังจะกระตุ้นให้คนไทยได้เดินทางเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นเนาะเพราะว่า

0: ไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักค่าโรงแรมไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ค่ะโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 50% ประชาชนจ่ายเอง 50% นะก็ยังเป็น 50-50 อยู่หรือเขาจะปรับไปเป็นเหมือนไทยไม่ใช่ไทย 60-40 ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูว่าเป็น 50-50 หรือเปล่านะคะเบื้องต้นก็จะสนับสนุนจำนวน 500,000 สิทธิ์นักท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนสูงสุด50ต่อคนนะคะก็คาดเอาไว้ว่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 32,000 กว่าล้านบาทและรายได้ภาษี 1,660 ล้านบาทนะคะก็ใช้ได้ก็ทั่วประเทศแต่ว่าจะแบ่งเมืองรองเมืองหลักอย่างไรเดี๋ยวเราต้องรอดูนะหรือว่าวันธรรมดาวันหยุดอย่างเงี้ยนะคะจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างใช่ไหมคะก็สำหรับเรื่องของการลงทะเบียนนะก็คาดว่าจะลงทะเบียนกันในช่วงปลายปีนี้รออีกสักพักนึง
1: อ๋อนี่คือยัง
0: แต่เขา
1: หลายคนนี่แพ็คกระเป๋าแล้วนะ
0: เดี๋ยวแบบรอการเคาะแต่ไม่ได้ไงอาจจะแบบเห็นคนสนใจเยอะก็อาจจะมาเพราะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้หน้าท่องเที่ยวมันก็จะมีความแบบนิ่งๆใช่ไหมคะมันมีความเป็น low season เป็น green season ที่จริงๆแล้วเราก็ผลักดันได้นะแต่ว่าปลายปีอ่ะก็เที่ยวเยอะกันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ไม่ต้องหนุกไม่ต้องกระตุ้นหรือเปล่า
0: หรือเขาลงทะเบียนเพื่อไปเที่ยวต้นปีอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรแต่เขาก็บอกว่าก็อยากจะให้มันเร็วแหละนะก็จะนำเสนอครม.กันต่อไปคือขั้นตอนตอนนี้เนี่ยนะคะคืออยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขการใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องนำโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยไปเสนอคณะกรรมการชุดที
1: ่
0: มีคุณสุภจีนะคะแล้วก็เตรียมนำต่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพอเห็นชอบแล้วก็เข้าครม.เพื่อขอใช้งบกลางมาดำเนินการนะคะก็กำลังพิจารณาว่าทันงบกลางปี69หรือเปล่าจะได้แบบจัดการกันได้เร็วอย่างนี้นะคะเพราะว่าคือถ้าไม่ทันก็ต้องเสนอในปีงบประมาณกลางปี2570
1: ค่ะนะก็เขาจะใช้งบ 2,400 ขออภัย2,450 ล้าน510นะคะก็รอติดตามนะหลายคนก็อุ๊ยอยากจะไปเที่ยวแล้วต้องวางแผนแล้วปลายปีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดบอกโอ๊ยเดี๋ยวจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสเขาจะอั้นไหมอ่ะ
0: ยังไม่เที่ยวอย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ยังไม่เที่ยวหรือรอ
0: แต่ก็ไม่แน่นะนี่กำลังจะวันหยุดยาวแล้วใช่ไหมคะก็รอเดี๋ยวดูรู้เลยว่าหยุดยาวนี้นี่คือคักไม่คือคัก
1: ใช่นะคะวันนี้เราก็คงจะพูดคุยกันได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับEco News Update นะคะวันนี้คุณแก้มและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Eco News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยืนยันความมั่นใจการค้าไทยยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้แทนธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนว่าผู้แทนธุรกิจยืนยันความมั่นใจและการรับฟังความคิดเห็นหารือมาอย่างต่อเนื่องทั้ง

0: ในไทยและต่างประเทศพร้อมทั้งยืนยันการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตลอดจนช่วยสนับสนุนและการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลดีต่อไทยและสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆได้แต่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามเป้าหมายปี70หรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการ OECD เป็นผู้พิจารณาสจร.ตร.ชื่นชมตำรวจหญิงโครงการพระราชดำริช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเปิดเส้นทางนำส่งมารดาไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อให้แพทย์ทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัยสะท้อนถึงความพร้อมความรู้ความกล้าตัดสินใจและหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงสรรผบ.หมู่กองกำกับการ6บก.จร.เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริพร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือได้ให้ความรู้จักการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าประเมินอาการและการช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยมีการเช็ดทำความสะอาดใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุสหรัฐผลิตเหรียญรูปทรัมป์โรงกษาปสหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปมูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมที่เคยเป็นภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามการจัดทำเหรียญนี้ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้ว่าชัชชาติเยี่ยมบ้านอิ่มใจย้ำช่วยผู้ฝึกอาชีพผู้ประสบปัญหาชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปยังบ้านอิ่มใจประปาแม้นสีที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้านเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่เวลา 6:30 นบ้านอิ่มใจตั้งอยู่ที่อาคารประปาแม้นสีเดิมใกล้กับศาลาว่าการกทม.หลังวัดภูเขาทองซึ่งเป็นพื้นที่พักพิงเพื่อไม่ให้คนไร้บ้านต้องนอนตามที่สาธารณะซึ่งอาจเกิดอันตรายและดูไม่เป็นระเบียบในปัจจุบันภายในศูนย์มีเตียงนอนประมาณ200เตียงมีการฝึกอบรมให้ความรู้ช่วยประสานงานให้ผู้พักพิงการเข้าพักบ้านอิ่มใจเน้นความสมัครใจไม่มีการบังคับแต่ให้ความรู้ชักชวนให้เข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยและมีอาหารให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลด้านสุขภาพมีการตรวจสุขภาพแจกยารวมถึงช่วยทำบัตรประชาชนเพื่อให้เข้าถึงสิทธิต่างๆในปัจจุบันโดยมีผู้พักพิงรวมประมาณ100คนมีผู้สูงอายุผู้พิการอดีตพนักงานเช่นรปภ.หรือคนขับรถที่ประสบปัญหาชีวิตชั่วคราวสำหรับวันนี้มีผู้ใจบุญนำอาหารมาบริจาค100ชุดนายชัชชาติย้ำว่าการบริจาคที่บ้านอิ่มใจช่วยให้ของถึงมือผู้เดือดร้อนโดยตรงและมีความเป็นระเบียบ

0: มากกว่าการแจกริมถนนนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบสิทธิ์เบี้ยคนพิการและสวัสดิการต่างๆให้กับผู้พักพิงที่มีเงื่อนไขครบถ้วนเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นสระแก้วยังคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำเสียงปืนที่โคกสูงเป็นการฝึกซ้อมตามวงรอบกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ยังคงดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากองร้อยทหารพรานที่1202จัดกำลังพลออกลาดตระเวนทั้งรถจักรยานยนต์และการเดินเท้าในช่วงเวลากลางคืนเพื่อตรวจตาพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพร้อมตรวจสอบแนวป้องกันตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายและการก่อเหตุในรูปแบบต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงบูรณาการกำลังในการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนขณะเดียวกันภายหลังจากมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้ยินเสียงปืนดังบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่าเสียงดังกล่าวเกิดจากการฝึกซ้อมตามวงรอบของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งใกล้กับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยเป็นการฝึกตามแผนปฏิบัติการปกติไม่ใช่เหตุการณ์ปะทะหรือเหตุไม่สงบแต่อย่างใดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:10 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16 กรกฎาคม 2569ค่ะพฤหัสบดีที่อยู่กับ2ดีนะคะคุณนงวดีธนิมานและวันดีวรรณเมธังกูลซึ่งวันนี้วันพฤหัสบดีโดยปกติแล้วจะไม่มีอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์มาเล่าข่าวให้ท่านผู้ฟังวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้อาจารย์ติดภารกิจนะ
2: คะ
1: ก็ต้องสวัสดีน้องนงด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์สัญชัยกันนะคะเรียกว่าเร็วกว่าปกติมา1

0: วันนะคะแล้วก็หลายประเด็นที่อาจารย์สัญชัยเตรียมมาให้คุณผู้ฟังนะคะสนุกทั้งสิ้นเลยนะใครรอนะบรรดาพวกค่ายมือถือทั้งหลายนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นค่ายไหนนะคะมีอัปเดตอะไรบ้างรวมไปถึงเรื่องของรถยนต์นะคะในบ้านเรานะคะโอ้โหตอนนี้เรื่องของ EV หลายรุ่นอะไรออกมากันมากมายแข่งขันกันสูงด้วยนะคะก็หลายคนก็ยังรอกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่ของการจดทะเบียนรถยนต์ในไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้กันตลอดจนเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะคะคือซึ่งก็จะมีโมเดลที่น่าสนใจมาฝากด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังจากท่านอาจารย์สัญชัยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าในปีนี้เนี่ยประเทศไทยนั้นกำลังจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสำคัญงานหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วปีนี้เนี่ยมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ในปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าไทยต้องการจะใช้เวทีการประชุมประจำปีของ IMF และ World Bank Group ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อแสดงศักยภาพด้านระบบการเงินดิจิทัลภายใต้แนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance หรือว่า SIDF หรือระบบการเงินดิจิทัลที่ทั้งปลอดภัยและทุกคนเข้าถึงได้ค่ะโดยแบงก์ชาตินะคะหรือว่าธปท.ก็มองว่าระบบการเงินที่ดีต้องมี3องค์ประกอบสำคัญได้แก่การป้องกันการหลอกลวงและอาชญากรรมทางการเงินการเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยไซเบอร์และการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าไทยนั้นเตรียมผลักดัน Bangkok Blueprint ให้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นกรอบนโยบายให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการรับมือภัยทางการเงินดิจิทัลครอบคลุมทั้งการวางกฎหมายการป้องกันการทุจริตการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการยกระดับความรู้ของประชาชนค่ะBangkok Blueprint ก็จะเป็นเข็มทิศด้านนโยบายที่สะท้อนว่าไทยไม่เป็นเพียงเจ้าภาพจัดงานเท่านั้นแต่ว่ายังมีบทบาทในการผลักดันแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อรับมือความท้าทายของระบบการเงินดิจิทัลในระดับโลกด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญของเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้ค่ะในส่วนของอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะอย่างที่จีนเองเขาจะมีขา AI ปกติเนี่ยบางคนจะคิดว่าเอ๊ะ AI เป็นหุ่นยนต
0: ์
1: เต็มตัวอย่างเดียวที่คล้ายมนุษย์ใช่ไหมคะแต่ว่ามีเพียงส่วนหนึ่งเหมือนกันจะทำเป็นขา AI ที่คนจีนเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งแล้วถามว่าเอ๊ะถ้ามีที่ไทยเนี่ยจะซื้อกันไหมเพราะว่าไทยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยขา AI นี้จะช่วยเรื่องของการพยุงตัวสมมติผู้สูงอายุใช่ไหม
0: คะ
1: อาจจะเดินเหินลำบากถ้าเกิดว่าใส่ขา AI นี้แล้วจะช่วยทำให้เดินเหินกันง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะซื้อกันไห
0: ม
1: รวมถึงเรื่องราวอื่นๆด้วยค่ะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สว
0: ั
2: สดีครับน้องนงสวัสดีครับคุณพร
0: ค่ะ
2: น้องหายไปนานเลยนะไม่เจอกันนานเลยนะ
0: มาอยู่แต่ว่าเผอิญไม่ได้มาแทนรายการนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: อ๋อโอเคครับพอดีวันนี้ผมก็เข้ารายการมาแทนเพราะว่าพรุ่งนี
0: ้
2: บังเอิญจะเดินทางไปธุระต่างประเทศสักนิดนึงนะครับก็เลยวันนี้เข้าแทนเพราะว่าไม่งั้นพรุ่งนี้แล้วก็หายไปก็ไม่อยากจะหายจากท่านผู้ฟังไปนะครับก็มีหลายเรื่องที่เล่าให้ฟังเรื่องแรกเนี่ยขอต่อจากเมื่อวานนี้หน่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องของกิจการในเมืองไทยกิจการหนึ่งนะครับก็คือศาลาโปรโมทนงทันไหม
0: ทันอาจารย์จิ๋วจิ๋วจิ๋วใช่
2: ฮะ
0: สมัยแบบ
2: ตอนนั้นอายุเท่าไหร
1: ่นงนี่เน
0: า
1: ะ
0: น่าจะ4-5 ขวบอะไรอย่างเงี้ยจ้า
2: อย่างนั้นเลยอ๋อถูกต้องครับเพราะอย่างนี
0: ้
2: โปรโมทฟิสแลนด์เนี่ยเขาก็มาในเมืองไทย

0: ั้งแต่ปี2499นะ
1: ฮะ
0: แล้วที่เขาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะมาทำนมพาสเจอร์ไรส์ก่อน
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยกับเรื่องของการกินนมเนี่ยคนละภาษาเพราะคนไทยไม่กินนมใช่ไหมครับพอเข้ามาถึงปรากฏว่าไอ้นมเนี่ยมันก็ขายไม่ดีแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยในเรื่องของพวกตู้ยงตู้เย็นอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ค่อยจะมีในตอนนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยสินค้าที่ออกมาเนี่ยก็จะขายอยู่ในพ่อบางที่เป็นขวดๆเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกเอ๊ะแล้วจะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยชินกับรสชาตินมบริษัทนี้ที่เขาอยู่ในเนเธอร์แลนด์ชื่อ Formos Friesland เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทำไอศกรีมนะเขาก็ไปหาสูตรไอศกรีมมาแล้วก็มาทำไอศกรีมขายในประเทศไทยในตอนแรกที่เขาขายเนี่ยวิธีการขายของเขาเนี่ยเขาก็ใช้รถเข็นนะซึ่งก็ทำแบบสวยเลยอ่ะผมจำได้เลยว่าเป็นสามล้อแดงอ่ะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะใส่ถังเก็บไอศกรีมมาไว้แล้วก็เป็นสีขาวกับสีส้มแล้วก็เขียนไว้ว่า Formos แล้วก็มีคำว่ามีแต่บางอย่างเนี่ยเสียงแต่ของเขาเนี่ยที่ว่าคนจับได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ขี่ขายไปเรื่อยๆนะครับคู่แข่งของเขาตอนนั้นเนี่ยมีเจ้านึงผมว่าพอในต้องกับหนงนี่จำไม่ได้แน่เลยยี่ห้อป๊อป
1: โหยอันนี้ไม่ทันเลยค่ะ
0: ยี่ห้อป๊อปเนี่ยนะครับเขาเนี่ยดังมากเลยนะเพราะโลโก้ของเขาเนี่ยคือโดนันดักป้อนภาษาไทยเมืองไทยในตอนนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรต่ออะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเขามีร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งนะอยู่ตรงสี่แยกถนนวิทยุตักกษาธรนะครับเป็นร้านชื่อป๊อปเลยนะขายไอศกรีมใหญ่เลยคนเนี่ยเขาไปนั่งกินกันเยอะตอนหลังๆเนี่ยทางโปรโมทก็เห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาละจะมาเปิดร้านไอศกรีมชื่อว่าศาลาโปรโมทติดแอร์นะแล้วก็เป็นกระจกเลยนะแล้วก็สาขาที่เขาเปิดมาเนี่ยก็อยู่ที่ไหนสยามสแควร
1: ์
0: นะครับศาลาเฉลิมไทยอนุสาวรีย์ชัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดโรงหนังอะครับเพราะในจำนั้นเนี่ยวัยรุ่นไทยนะนงนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยมีโอกาสในการจะเจอกันเท่าไหร่นะ
1: ค่ะ
0: การเจอกันเนี่ยโดยมากก็จะเป็นการที่ว่าไปดูหนังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: พอไปดูหนังเสร็จเนี่ยก็มากินไอศกรีมที่ศาลาโปรโมทไงคราวนี้ศาลาโปรโมทเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับเขามีรถไอศกรีมที่เขาเนี่ยดังมากๆอ่ะนะครับก็คืออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
2: คือ
0: แบนาน่าสปริตครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยราคาก็แพงอยู่นะหลายสิบบาทนะซึ่งถ้าเทียบกับตอนนั้นเขาแกงไทยจานหนึ่งไม่ถึง10บาทเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ไอถ้าใครจำไม่ยังจำไม่ได้นะสลาโปรโมทเนี่ยก็จะมีไอตัวไอบอยแบนาน่าสปริตเนี่ยจะมีกล้วยอยู่2ซีกน
1: ะ
0: ทั้งใบวางอยู่เลยและไอศกรีม3ลูกน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ลูกหนึ่งเป็นโกโก้ช็อกโกแลตลูกหนึ่งนะครับและอีกอันหนึ่งก็เป็นวานิลาเสร็จแล้วก็จะมีราดครีมราดพวกอะไรพวกแยมอะไรต่ออะไรไว้แย่ๆไปหมดเลยน
1: ะ
0: ราคากินไปเสร็จแล้วเนี่ยไอ้วัยรุ่นไทยในตอนนั้นเนี่ยพอดูหนังเสร็จเนี่ยก็จะต้องไปนั่งในศาลาโปรโมทแล้วก็ไปกินไอศกรีมกันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเปิดสาขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับมีหลายที่เลยเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงปี2325นะครับ2535ครับในตอนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็คือบริษัทยูนิลีเวอร์เนี่ยตัดสินใจเอาไอศกรีมบอลเข้ามาในเมืองไทยแต่แล้วพอไอศกรีมบอลเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะก็ทำแบบทำใหญ่เลยนะครับก็คือว่าขายลงตู้เย็นตามพวกบรรดาร้านค้าต่างๆอย่างซึ่งเป็นการลงทุนอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็มีรถเข็นด้วยนะตื้อตื้อตื้อตื้อตื้
2: ออันนี้มันไอติมวอลหรือเปล่าอาจารย์
0: ตื้อตื้ออันนี้คือวอลไง
2: อ
0: ๋
2: อค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยวอลออกมาปั๊บเนี่ยสุดท้ายFormos Friesland เนี่ยเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าธุรกิจหลักในการนำไอศกรีมต่างจังหวัดต่างประเทศเขาก็ไม่มีน
1: ะ
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาทำนมUHPเนี่ยเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์มาตลอดนะครับก่อนก็ทำให้คนไทยในรู้จักนม UHT มาก่อนนมบัวแดงเนี่ยนะมาก่อนยี่ห้ออื่นๆเลยน
1: ะ
0: เขาก็เลยในปี2535เนี่ยเขาก็เลยแบบขายกิจการทั้งหมดให้กับ Unilever World เสร็จแล้วเนี่ย Unilever ก็ปิดศาลาโปรโมททั้งหมดนะครับแต่เชื่อไหมถึงวันนี้ก็ยังมีศาลาโปรโมทหลงเหลืออยู่ที่หนึ่งในประเทศไทย
1: ที่ไหนอาจารย์คะอ
0: ยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: ปากน้ำโพใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่เพราะที่นครสวรรค์เนี่ยเขามีแฟรนไชส์แปลว่ารับสิทธิ์ของโปรโ

0: มสเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นนะแต่พอศาลาโฟโมสปิดเนี่ยเขาไม่เลิกครับเขายังทำต่อเหมือนเดิ
1: ม
0: ร้านก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่นะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็เพิ่มพวกเมนูอาหารการเดียวต่างๆให้เข้าไปเยอะๆเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันไอศครีมเดิมเนี่ยของโฟโมสเนี่ยก็คือพวกแบบแบนาน่าสปิตซันเดย์อะไรต่ออะไรพวกนี้น
1: ะ
0: ยังมีขายเต็มรูปแบบเลยครับแล้วก็ลักษณะร้านค้ากับป้ายเป้ยอะไรเนี่ยก็ยังเหมือนกับในยุคปี80-90นั่นเลยนะครับ
2: เห็นถ้วยใส่ไอศครีมยังเป็นสีส้ม
0: นะ
2: ใช
0: ่
2: ไหมคะจ๊ะ
0: แล้วก็เรื่องถ้วยสีส้มเนี่ยเป็นอย่างนี
1: ้
0: ในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีถ้วยกระดาษไงถ้าเป็นแบนาน่าสปิตเนี่ยเขาใช้เป็นแก้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันจะมีถ้วยใส่ไอศครีมกับแก้วน้ำของเขาเนี่ยมันจะเป็นถ้วยพลาสติกสีส้มแล้วมีตาโฟมโมสแล้วก็มีช้อนสีส้มพอคนไทยเนี่ยเขาไปกินในตอนนั้นเนี่ยพอกินเสร็จเนี่ยก็จะเอาไอ้พวกถ้วยพวกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยไปล้างแล้วก็เอากลับบ้าน
1: เออาจารย์โอ้โหวินเทจคลาสสิกมากเลยอาจารย
2: ์ใครคิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็แวะไปปากน้ำโพก็ลองไปลองชิมอ
1: าจารย์แต่เขายังใช้คำว่า foremost style ใช่ไหมอาจารย์
0: เขายังติดอยู่ครับเพราะว่าทาง foremost ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ล่
1: ะ
0: เขาก็ยังเขียนไว้เป็นป้ายเขียนว่าเป็นสาระ foremost อยู
1: ่ค่ะค่ะ
0: เออไม่เลวนะไม่เลวนะคือหลังจากถ้าท่านผู้ฟังชอบเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็จะไปหาไอ้พวกเรื่องเก่าๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันสนุกสนุกมากๆ
1: ค่ะอาจารย์สนุก
0: เพื่อจะจำได้ว่าเอ้ยสมัยก่อนเนี่ยมันเมืองไทยเรามีอะไรกันบ้างนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้เรามาเรื่องทันสมัยสุดๆเลยได้ไหม
1: ค่ะ
0: คือเราคาดอยู่แล้วใช่ไหมนงว่าอีกไม่นานเนี่ยไอ้พวกบรรดาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เนี่ยมันต้องเข้ามามีชีวิตอยู่กับคนไทยแน่ๆเลยสมัยก่อนเนี่ยนงจำได้ไหมถ้าเป็นบ้านที่ผู้มีอันตรกินนิดนึงอะน
1: ะ
0: เขาก็จะต้องจ้างแม่บ้านหรือว่าในภาษาโบราณเนี่ยเขาเรียกคนใช้อะนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งสมัยก่อนนี่ก็เป็นคนไทยหมดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จ่ายเงินเดือนให้ก็อยู่กินกันที่บ้านเลยเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งอะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วบางคนก็อยู่กันเป็นสิบปีนะแต่ว่าหลังๆนี่คนไทยก็ไม่ทำพวกอาชีพนี้แล้วล่ะส่วนใหญ่จะไปทำงานเรื่องโรงงานเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้มากกว่าก็จะมีชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเนี่ยมาทำงานผู้แม่บ้านหรือแทนใช่ไหมครับการเงินเดือนก็แพงนะเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาท20,000 บาทอะไรต่ออะไรต้องกินต้องอยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยหุ่นยนต์มันเข้ามาเราก็บ้านส่วนใหญ่ก็ไม่มีการจ้างแม่บ้านหรือคนใช้แล้วแหละเพราะว่าไม่มีใครอยากทำงานแล้วราคามันก็แพงไปแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการออกไปนอกบ้านใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามีพวกเด็กหรือว่ามีคนแช่คนอายุมากซึ่งวันนี้คนอายุมากหรือว่าสบอยู่ในบ้านเนี่ยพวกบรรดาพวกแม่บ้านพวกนั้นก็ไม่อยากอยู่
1: อ
0: ่ะเพราะว่าอยู่แล้วมันต้องมาดูแลต้องอะไรมันก็ลำบากใช่ไหมเราก็คาดว่าอีกไม่นานเนี่ยนะหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เนี่ยมันจะเป็นมาไปไม่บ้านเราในบ้านเราไหมเพราะวันนี้มันมีการพัฒนาพวกหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เยอะมากเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทจีนเนี่ยบริษัทนี้คือทำเครื่องซักผ้ายิ่งใหญ่มากคือไฮเออร
1: ์
0: เขาคิดแตกต่างฮะเขาบอกว่าหุ่นยนต์ฮิวมานอยที่จะเข้ามาเป็นแม่บ้านเนี่ยนะมันแพงเพราะนั้นกว่าที่มันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราได้เหมือนที่เรามีทีวีมีพัดลมมีแอร์อะไรพวกเนี้ยมันใช้เวลานานมากก็ราคามันแพงเพราะนั้นมันจะต้องทำให้คนเนี่ยชินก่อนใช่ไหมสิ่งที่เขาคิดก็คือว่าเขาเลยทำแบบอุปกรณ์สวมใส่ที่เรียกว่า exoskeleton AI นะเขาใช้ชื่อเรียกว่ารุ่นW3 ครับเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นขาหรือขาเหมือนเป็นตัวที่เสริมกำลังให้กับขาเราอ่ะเหมือนกับขาที่แบบมัดเข้าไปกับต้นขากับไอ้ตรงข้อเท้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะมีไอ้ข้ออยู่ตรงกลางแล้วก็มีมอเตอร์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้วยแล้วก็มีสองข้างข้างซ้ายกับข้างขวาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่า exoskeleton เขาขายในราคาเนี่ยตอนนี้รุ่นแรกที่ออกมาเนี่ยคือรุ่นW3เนี่ยเขามี2รุ่นนะรุ่นที่1คือรุ่นสำหรับคนผู้ชายแต่อีกรุ่นนึงเนี่ยคือสำหรับรุ่นคุณแม่เป็นรุ่นสำหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยตัวอาจจะเตี้ยกว่าผู้ชายนิดนึงใช่ไหม
1: ค
0: ่ะแล้วในทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีรุ่น Baby Walk มันก็มีโปรแกรมชื่อ Baby Walk ด้วยก็สำหรับคนสูงวัยไงเขาจะเดินช้าเดินก้าวสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: เขาก็จะมีการปรับโหมดเหล่านี้ได้แล้วใช้ AI สอนแต่เดิมเนี่ยหุ่นพวกนี้น้ำหนักมัน3กิโลคร
1: ับ
0: แล้วก็บางรุ่นอาจจะหนักมากกว่านั้นอีกแล้วก็บอกว่าเราใช้เนี่ยเราต้องปรับตัว

0: ให้เข้ากับเครื่องคือถ้าบางทีเนี่ยเราขยับตัวนิดนึงเครื่องมันไม่รู้ว่าจะเดินเราจะเดินจริงหรือเปล่ามันก็เดินก่อนเลย
1: ม
0: ันอาจจะทำให้เกิดการหกล้มได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนกับว่าเราเนี่ยใส่เครื่องจักรแล้วก็ทำงานตามเครื่องจักรไงนะครับมันไม่ใช่เป็นการที่ให้เครื่องจักรพวกนี้มาช่วยตัวเราเองแต่ในตอนนี้เนี่ย HireW3 เนี่ยปฏิวัติตรงนั้นเลยก็คือเครื่องเนี่ยหนักแค่ 1.75 กิโลเท่านั้นเองนะเบามากเลยนะครับแรงเนี่ยไม่มากนักนะครับแต่เขาบอกว่ามันมี AI เพราะนั้น AI ตัวนี้มันจะวิเคราะห์รูปแบบการเตือนของเราเสร็จแล้วในตอนแรกๆเนี่ยเริ่มใช้อาจจะขัดๆนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในอ่ะนะพอมันเริ่มเรียนรู้ปั๊บพอเราเริ่มขยับตัวนิดนึงมันรู้แล้วว่าเรากำลังจะก้าวเดินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นตรงนี้มันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเดินแล้วมันไม่รู้ว่าเราจะเดินเมื่อไหร่จะเดินจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะ มันพาเราเดินไปในหกล้มเนี่ยบาดเจ็บนะ
1: ค่ะ
2: เ
0: พราะฉะนั้นเขาก็เลยทำออกมาเพื่อให้เกิดความพอดีต่อร่างกายนะครับราคาเนี่ยที่เขาขายออกมาเนี่ยยังแพงอยู่นะนงพร80,000 บาทครับแต่เขาเนี่ยที่สำคัญมันคืออย่างนี้ครับผมไม่รู้ว่าเขาถูกหรือผิดน
1: ะ
0: แต่เขาบอกว่าไอ้การที่เราจะมีหุ่นยนต์มาอยู่ในบ้านเนี่ยสิ่งแรกนี่ต้องให้คุ้นเคยกับการทำงานของหุ่นยนต์ก่อนซึ่งสิ่งความสำคัญคือการเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นที่สูงขึ้นบันไดเยอะๆหรือว่าเป็นคนแก่หรืออะไรที่เดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีตัวนี้ช่วยมากๆเนี่ยมันจะไม่เกิดการเคยชินแล้วก็บอกว่าตอนนี้ในโลกเราเนี่ยมันมีสูงวัยเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้คนเดินสะดวกเดินง่ายปีนบันไดง่ายดูแลตัวเองได้มันจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ของปัญหาสังคมสูงวัยซึ่งตรงนี้เมืองไทยเนี่ยก็เข้าสู่สังคมนั้นเหมือนกันน
1: ะ
0: แล้วคิดว่าตอนนี้ขายอยู่ 80,000 ถ้าเกิดว่ามีคนซื้อเยอะเนี่ยผมว่าราคามันจะลดลงอีกไปเยอะเลยท้ายสุดเนี่ยราคานะพรมันอาจจะเท่ากับแอร์เครื่องหนึ่งก็ได้นะ
1: 2-3
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพรคิดว่าจะซื้อใช้ไหม
2: โอ้ซื้อให้พ่อให้แม่ใช้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์สองเครื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นมันจะเชื่อใช้แน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องดูต่อไปว่าเอ้ยมันจริงไห
1: ม
0: ที่ว่าคนของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ในแนวพูดเรื่องจีนแล้วเนี่ยต้องพูดอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องอากาศร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความความสำคัญมากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนเดิมเนี่ยในเดิมเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยเขามีการทำเสื้อกั๊กสำหรับระบายความร้อน
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเสื้อกั๊กใส่เข้าไปแล้วนั่นก็มีมอเตอร์มีพัดลมแล้วก็มีแบตเตอรี่แล้วก็ดูดให้ลมมันผ่านเข้าไปในเสื้อทำให้เราเนี่ยเย็นลงนิดนึงนะครับแต่ไม่เย็นจริงครับเพราะการที่เราใส่ไอ้แจ็คเก็ตลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการร้อนขึ้นมาด้วยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งนะครับอยู่ในซีเจียงนะครับเมืองซีเจียงเนี่ยชื่อว่าซีเจียงยี่ซีเจียนะครับ Outdoor Equipment Technology นะครับเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องแต่งกายและกิจกรรมกลางแจ้งอยู่ที่เจ้อเจียงประเทศจีนนะครับตอนนี้เขาเปิดเครื่องเสื้อกั๊กความทำความเย็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับโดยที่ว่ามันจะมีอุปกรณ์อยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่ทำความเย็นอยู่ด้านบนบริเวณที่ใต้ตรงกระดูกไอ้ตรงสะบักเราอ่ะนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันก็จะมีพัดลมอีก2ตัวอยู่ข้างล่างมันพอแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีแบตเตอรี่อยู่20,000มิลลิแอมป์แอร์ถ้าใส่ลงไปปั๊บเปิดเครื่องเนี่ยไอ้เครื่องทำความเย็นก็จะทำความเย็นแล้วก็พัดลมก็จะระบายอากาศออกไปด้วยมันทำให้ความเย็นเนี่ยลดลงนะในเสื้อเนี่ยลดลงเนี่ยมัน 8-15 องศาครับซึ่งก็บอกว่ามันได้ประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าเสื้อกั๊กทั่วไปมันแค่เป่าลมเท่านั้นมันไม่ลดความนึงมันไม่ลดความร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาพัฒนาเนี่ยมานานแล้วและตอนนี้ออกมาขายเพราะเขาบอกว่าไอ้ตอนนี้ความร้อนในโลกเนี่ยมันสำคัญมากเพราะนั้นคนอาจจะต้องการอุปกรณ์ในเรื่องของการขายร้อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอเสร็จเอาเนี่ยก็เอาไปขายในต่างประเทศก่อนนะในจีนก็ขายอยู่ตอนนี้ก็ไปขายในวันออกกลางครับซ
1: ึ่
0: งเป็นเมืองร้อนมากมากคือซับที่อาหรับอิมิเรตซาอุดีอาระเบียญี่ปุ่นเกาหลีเขาบอกยอดขายดีมากครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ในเมืองจีนก็ดีอยู่นะในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีนะแล้วมันดีนะแล้วราคาไม่แพงมากเลยนะผมว่าคนไทยเนี่ยซื้อใช้นะเพราะมึงไทยเนี่ยไม่มีหน้าหนาวไงมีสองหน้าคือหน้าร้อนกับหน้าร้อนมาก

0: ขายดีเลยล่ะอาจารย
1: ์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่เราสนใจก่อนดีไหมเดี๋ยวกลับมา
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมานะคะ
0: ก่อนพักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เครื่องครัวแบบที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเลยเนี่ยทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะชื่อว่ารุ่น RC1822ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์แบบ 5-in-1 ค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวนะคะความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินทีนึงเนี่ยได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงยังช่วยให้ประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำอาหารได้กว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาวๆกัน1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะถ้าผู้ฟังจ่ายพันต้นๆเนี่ยได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมี่ยมไปใช้เลยถ้าผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
2: ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: 11:34 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อยังเชิญชวนท่านผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมที่ท่านชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ค่ะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร Mcord Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบนะคะลุ้นของรางวัลเนี่ยรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ

0: 24รางวัลค่ะและ Gold Gift Voucher นะคะ5รางวัลด้วยกันรวมมูลค่าของรางวัลก็2,600,000 บาทแล้วนะคะท่านผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้บางคนโหวตไปแล้วอยากจะโหวตเพิ่มก็เข้าไปซื้อบัตรMCOT Super Fan เพิ่มได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยถามว่าเอ๊ะยังไม่ได้โหวตเลยซื้อทันไหมซื้อทันค่ะ ก็เข้าไปที่ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะ กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยนะคะสวัสดีคุณสิทธิชัยนะคะบอกว่าชอบอาจารย์สัญชัยจัดรายการแบบสัปดาห์ที่แล้วเป็นพิเศษครับมีเจาะลึกแอป Marketplace หลายเรื่องเลยนะคะบอกรอฟังอาจารย์จัดแบบเจาะลึกเรื่องอื่นๆอีกนะครับนะคะสวัสดีนะคะคุณสุพนัทก็บอกว่าวันนี้อาจารย์มาด้วยนะคะมาเพิ่มเติมนอกจากวันศุกร์คือพรุ่งนี้อาจารย์ท่านจะไปต่างประเทศนะคะวันนี้ก็เลยมาคุยให้คุณผู้ฟังกันก่อนนะคะสวัสดีคุณอมรสวัสดีคุณจอเจี๊ยบด้วยนะคะแล้วก็ทางคุณผู้ฟังทาง Facebook มีอยู่ท่านนึงนะคะก็บอกว่าคุณดารินีนะคะขออภัยนะคะถ้าออกเสียงชื่อของท่านผิดนะคะบอกว่ายังจำความรู้สึกได้เวลาเข้าร้านสาราโฟโมสนะคะบอกคิดถึงกลิ่นและรสชาติของนมโฟโมสในกล่องสีส้มขาวเพราะทำให้นึกถึงความสุขในวัยเด็กนะถามอาจารย์บอกอาจารย์จำไอศครีมหางเสือได้ไหมเป็นรสช็อกโกแลตกับกล้วยหาทานไม่ได้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันนะคะอาจารย์คะ
2: จำได้จำได้ครับจำได้ครับไอศครีมหางเสืออันนี้เดี๋ยวต้องถามนิดนึงนะ
0: ค่ะ
2: ไอ้ของไปรษณีย์เขาต้องส่งวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่า
0: ของไปรษณีย
2: ์ไม่รู้ว่าไม่พรเนี่ยพรกับนงเนี่ยเชียร์ทีมเมสซี่หรือว่าเชียร์สเปนอ่ะ
1: ต้อง
0: ทีมที่พรเชียร์ตกรอบไปแล้ว
2: อะไรฝรั่งเศสหรืออังกฤษ
1: อังกฤษแน่นงก็ถ้าเกิดที่เหลือเท่านี้ก็ต้องเมสซี่นะอาจารย์ค่ะ
2: ผมว่าปีนี้
1: นะ
2: ครั้งนี้นะเมสซี่อาจจะครับเป็นการเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วก็ได้น
1: ะ
2: เขาก็ต้องแบบประเภทปิดเกมให้มันดูสวยงามที่สุดใช่ไหมถ้าเขาเนี่ยตอนนี้เขาก็ยิงมากที่สุดแล้วเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งเขาเนี่ยคือมาร์เฟ่เนี่ยก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือเมสซี่เนี่ยถ้าทำได้อีกเนี่ยอีกหนึ่งประตูเนี่ยนะเขาจะกลายเป็นคนที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกเลยแล้วถ้าเกิดได้แชมป์ด้วยน
1: ะ
2: โอ้โหพูดจริงๆเลยก็คือว่ามันมีการปิดเกมของการเล่นบอลโลกของเขาอย่างดีแต่ผมว่าเขาไม่เลิกจะเล่นฟุตบอล
1: อ
2: ่ะเขาคงไปเล่นที่อื่นอ่ะแต่สังเกตไหมในการถ่ายทอดสดเนี่ยน
1: ะ
2: ให้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเมสซี่ไปทำอะไรเนี่ยฟันหล่ออ่ะ
1: เขาก็ต้องมีมันเป็นกีฬาที่จะต้องใช้แรงปะทะอะไรอย่างงี้มั้ยจ๊ะ
2: ไม่รู้นี่แหละมันตลอดอ่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงไม่ทำอ่ะนะ
1: ใช
2: ่
1: ใช่
2: ตอนนี้เราเล่านิดหนึ่งครับเรื่องของญี่ปุ่นตกลงว่าไงล่ะตกลงเชียร์เมสซี่หรือว่าเชียร์ทีมสเปน
1: เมสซี
2: ่นงอ่ะนงอ่ะ
1: นงก็เชียร์เมสซี่เหมือนกันค่ะอาจารย
2: ์เอาละโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดต่ออีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นเรื่องของญี่ปุ่นอยากเล่าให้ฟังนิดนึงมี2เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่ามันมีบะหมี่สำเร็จรูปที่เป็นยี่ห้อแรกของโลกเนี่ยมันคือบะหมี่นิสซินนะครับและบะหมี่นิสซินเนี่ยเป็นบะหมี่ของญี่ปุ่นเขาอะนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าอยู่ในเมืองโอซาก้าแล้วก็เป็นคนแรกเลยที่ทำบะหมี่สำเร็จรูปเป็นซองเลยขึ้นมาแล้วตอนท้ายนี้ก็ทำเป็นคัพนูเดิลนะครับก็วางคล้ายว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นผู้นำในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้นำในโลกด้วยแล้วก็เป็นรูปแบบที่ทำให้แบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเอาตามอย่างในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าเป็นมาม่ายำยำไวไวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็เอารูปแบบมาจากนิสซินของญี่ปุ่นทั้งนั้นคราวนี้บะหมี่ถ้วยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กินกันธรรมดาแต่ว่าบะหมี่ถ้วยมันมีปัญหาอย่างนึงมันต้องหาน้ำร้อนเนี่ยทอน
1: ค
2: ราวนี้เวลาเราไปไหนเนี่ยเราบะหมี่ไปเนี่ยนะบะหมี่ถ้วยเนี่ยไปกินลำบากบะหมี่ถ้วยมันตอบโจทย์อย่างละเพราะจะมีหมี่ซองเราก็ไปหาชามใช่ไหมถ้ามันมีถ้วยเนี่ยมันอยู่ในนั้นมันก็เป็นถ้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปหาน้ำร้อนใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้ว่าเป็นพอยต์ตรงนี้มันมีเขาก็เลยจะวางตลาดบะหมี่สำเร็จรูปคัพนูเดิลแบบถ้วยรูปแบบใหม
1: ่
2: วันที่20กรกฎาคมนี้ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาบอกว่าบะหมี่เนี่ยออกมามี2รสนะครับรสแรกเนี่ยคือรสสไปซี่กิมจิแต่อีกรสหนึ่งเนี่ยชิคเก้นซอสเลมอนนะครับสองรสนะครับ แต่ว่าเป็นบะหมี่เนี่ยที่

0: ที่อะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องใช้น้ำร้อน
1: อ๋อแล้วต้มไงอะคะ
0: เอาน้ำธรรมดาน้ำเย็นใส่ลงไป5 นาทีซึ่งน้ำเย็นอันเนี้ยอาจจะเป็นน้ำเย็นธรรมดาเนี่ยน
1: ะ
0: ที่เป็นไม่ได้น้ำต้มเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: หรืออาจจะเป็นน้ำที่แช่ตู้เย็นเย็นเย็นเลยเนี่ยใส่ลงไปก็ได
1: ้
0: 5 นาทีเสร็จแล้วมันก็จะพร้อมกินได้ทันทีนะครับเขาบอกเขาใช้เทคโนโลยีดีแล้วพัฒนามาตั้ง 5-6 ปีนะโดยในนั้นเนี่ยมีข้าวโพดมีพวกเนื้อสัตว์พวกปูเทียมพวกอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็บะหมี่เนี่ยก็แบบทำมาพิเศษเลยเพื่อไม่ต้องใช้น้ำร้อนไงจะได้เวลาเราไปไหนเนี่ยเราออกไปเนี่ยคราวนี้สบายละเอาน้ำที่ไหนใส่ก็กินได้เลยไงใช่ไห
1: ม
0: เขาจะออกมาขายละราคาอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่คะ
0: 285 เยนก็ประมาณ70 กว่าบาทนะ70 บาทนะแพงไหมแพงไหม
2: ก็แพงถ้าเทียบกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยบ้านเรา
1: บ้านเรา7 บาท
2: ไม่ใช่เป็นถ้วยประมาณ
0: 15-16 บาทใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ของเขาที่ก็บอก30-40 บาทง่ายแต่ว่าไอ้นี่จะแพงเป็นพิเศษเพราะเขาบอกว่ามันดีมาก
1: นะ
0: เพราะว่าเขาพัฒนามาอย่างดีจะเป็นการแก้จุดบกพร่องของบะหมี่เส้นลูกเวลาไปไหนเนี่ย มันกินไม่ได้เพราะนั้นใครไปญี่ปุ่นเนี่ยนะ
2: ไปลอง
0: กุ้งเข้าไปเลยครับที่เซเว่นครับตั้งแต่วันที่20นี้มีขายแน่นอน
2: แล้วพรุ่งนี้จันไปที่ไหนนะคะ
0: พรุ่งนี้ผมไปฮ่องกงครับไปทำธุระนิดหนึ่งครับยังไม่ได้ไปฮ่องกงมานาน
2: คิดว่าได้ไปลองชิมบะหมี่ถ้วยนี้มาฝาก
0: มันไม่มีสิถ้ามันมีก็จะซื้อมาฝากกันหน่อยนะ
1: อาจารย์แสดงว่านี่มันจะเป็นหมี่เย็นสิใช่ไหมคะ
0: ไม่เย็นสิไม่เย็นเป็นหมี่ธรรมดาแต่จะกินเป็นหมี่เย็นก็ได้ไง
1: อ
0: ๋
1: อแต่น้ำเย็น
2: น้ำเย็น
0: แต่ถ้าคุณชาติมันเนี่ยแบบไปซี่กินจิ๋มไม่มีเย็นนะแต่มันเป็นบะหมี่ที่สามารถกินได้โดยการใส่น้ำเย็นหรือว่าน้ำแช่เย็นหรือน้ำปกติลงไป5 นาที
2: แต่ว่าความ
0: อร่อยต้องพยายามสร้างนวัตกรรมออกมาเพราะว่าบอกว่าไอ้เพนพอยต์มันมีไงเวลาเราเอาบะหมี่ไปรูปไปกินที่อื่นเนี่ยที่ต่างจากออกที่ไหนออกนอกบ้านไปเนี่ยเราไม่มีน้ำร้อนไง
1: ใช
0: ่หรือไม่เราเอาบะหมี่เข้าไปขอน้ำร้อนที่เซเว่นเนี่ยก่อนที่โดนมานาเกียดนะ
2: ไม่ได้ค่ะอาจารย์
0: แล้วไม่ควรจะให้ไหม
2: พนักงานอาจจะให้ค่ะแต่ว่าเอ๊ะเราจะควรเหรอในเมื่อของเขาก็มีขายอยู่ไปซื้อเขาแล้วก็กดดำร้อนเลยแต่อาจารย์ความอร่อยมันจะเท่ากันไหมเนี่ย
0: เขาก็บอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ก็เรียกว่าโคไฮดรายน
1: ะ
0: เทคโนโลยีเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยแจ๋วเลยเขาบอกอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าดีมากเลยก็เดี๋ยวลองดูใครไปญี่ปุ่นเนี่ยลองไปซื้อกินดูนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงในพูดเรื่องญี่ปุ่นแล้วก็ไปญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีมูจิรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: มูจิเนี่ยจริงๆเป็นสินค้าที่ไม่มีแบรนด์แต่จริงๆมันมีแบรนด์ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแล้วก็แบบโอ้โหสินค้าเขาก็ไม่ถูกนะตอน
1: ค่ะ
0: แล้วก็สินค้าคุณภาพค่อนข้างดีการออกแบบเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบพื้นฐานมากๆเลยที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่ามินิมอลิสต์ดีไซน์เห็นไหมครับ
1: ค่ะ
0: และในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโรงแรมมูจิด้วยนะซึ่งโรงแรมมูจิเนี่ยเขาจะใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆของมูจิอุปกรณ์ต่างๆของมูจิเนี่ยอยู่ในโรงแรมเขาหมดเลยและโรงแรมโดยส่วนใหญ่เขาเนี่ยจะอยู่กลางเมืองไงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นโรงแรมแบบสไตล์มินิมอลิสต์อ่ะคือการตกแต่งไม่ได้หรูหราอะไรมากพื้นๆดูเรียบร้อยเรียบร้อยสะอาดสะอาดนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนเขาเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ครับเขาบอกเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเขาจะทำโรงแรมที่ไม่อยู่ในเมืองในญี่ปุ่นละเขาก็เลยไปเปิดโรงแรมเนี่ยอยู่ในเกียวโตแต่แทนที่จะอยู่กลางเมืองที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยนะเขาไปเปิดอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงใกล้ๆชุมชนของวัดน้ำใสที่โยมิสุเคยไปไหมที่ขึ้นไปบนเขาแล้วลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีน้ำตกสามมันจะมีน้ำลงมาสามสายอ่ะแล้วคนเราก็เอากระบวยไปรับแล้วก็กินบอกว่ามันทำให้มีเกิดโชคดีอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเรียกวัดน้ำใสหรือว่าที่โยมิสุซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าคนไทยซื้อทัวร์ไปญี่ปุ่นเนี่ยไงตรงเนี้ยเป็นการบังคับต้องไปอยู่แล้วอยู่ที่เกียวโตเคยไปไหมสองสาว
2: เพราะเหมือนจะคุ้นนะคะแต่ก็จำไม่ได้
0: คราวนี้โรงแรมเนี้ยเขาตั้งชื่อว่ามูจิเบสเกียวโตคิโยมิสึนะครับเขาบอกว่าลักษณะของมันเนี่ยเป็นการตกแต่งแบบมินิมอลิสต์เหมือนกันใช้เฟอร์นิเจอร์และของใช้ทั้งหมดจากมูจิทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งตกแต่งทั้งหมดของเขาเนี่ยจะเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นของเมืองเกียวโตนะครับก็แต่จะดูทันสมัยนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้คนที่ไปพักตรงนั้นเนี่ยไปประสานกับชีวิตท้องถิ่นได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเขาจะมีอย่างนึงก็คือว่าเขาจะนัดมีทุกเช้าเนี่ยตอนประมาณเช้า

0: มืดๆเลยประมาณ8 6 7โมงเช้าเนี่ยนะก่อนที่นักท่องเที่ยวจะไปกันเนี่ยเขาจะมีไกด์เนี่ยของโรงแรมพาคนที่เข้าพักเนี่ยเดินขึ้นไปไหว้พระบนวัดกิยมิสึแล้วก็ไปกินน้ำ3สายนั้นโดยที่ว่าไปในตอนที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนที่ว่าร้านค้าต่างๆที่อยู่บริเวณรอบโรงแรมเขาเนี่ยแล้วก็อยู่แถวคิโยมิสึวัดเนี่ยนะวัดคิโยมิสึเนี่ยมีอะไรขายบ้างเพราะว่าตรงวัดคิโยมิสึเนี่ยมันบนถนนที่เราเดินเข้าไปมันจะมีร้านเต็มไปหมดเลยขายขนมขายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: เออแล้วราคาเนี่ยก็คืนหนึ่งตกประมาณ 4,200 อ่ะไม่แพงนะถ้าคิดว่าในญี่ปุ่นเนี่ย
1: เมืองไทยแพงกว่าอาจารย
2: ์
0: ใช่ไหมครับอันนี้เขาก็ไม่แพงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใครที่ไปโตเกียวก็ลองไปหาดูนะว่าไปจองได้ครับเข้าไปในเว็บไซต์ของมูจิหรือว่าผมว่าเข้าไปเช็คได้นะในพวกบรรดาทริปแอดไวเซอร์หรือว่าใน booking.com เนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะ
1: ต้องลองนะอาจารย์มี
0: อันน
1: ี้
0: มาอีกอันหนึ่งจำได้ไหมพร
2: ค่ะ
0: นุ้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อนงเวลาไปฮ่องกงสมัยก่อนเนี่ยต้องไปซื้ออะไรถ้าเป็นผู้หญิง
1: กังหัน
0: ไม่ใช่กังหันเนี่ยซื้อแคร์คงหมิวเนี่ยอันนั้นสายมูไง
1: สายมู
0: ใช่ไหมแต่ว่าต้องไปร้านมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ไซเคิลไนเคิลแน่นอนแล้วสำหรับผู้หญิงไทยเนี่ยผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเข้าไปเดินเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ซื้ออะไรมันเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าผู้ชายมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนะครับแต่ถ้าผู้หญิงไปเนี่ยต้องซื้อพวกชุดแท่นไหนยกทรงอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาบอกโอ้โหมันดีมากเลยแล้วคนไทยก็ซื้อกันเยอะจริงๆแล้วก็มีขนมมีอะไรต่ออะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยเปิดกิจการมาเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะอยู่ในอังกฤษแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยในปี2538มาถึงวันนี้มาร์คแอนด์สเปนเซอร์เนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาแล้วเนี่ยประมาณ31ปีนะแต่น่าเสียดายมากเลยครับปิดกิจการเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ในเมืองไทยจะไม่มีต่อไปแล้วแล้วปิดทั้งร้านออนไลน์และออฟไลน์ทั้งร้านออนไลน์ของเขาเนี่ยร้านออฟไลน์ของเขานี่จะอยู่ในเซ็นทรัลใช่ไหมเพราะเซ็นทรัลเป็นคนเอาเข้ามาปิดร้านมาร์คสเปนเซอร์ในเมืองไทยทั้งหมดเพราะนั้นใครก็ตามที่อยากใช้ของมาร์คสเปนเซอร์ก็ต้องไปซื้อที่สิงคโปร์หรือฮ่องกงหรือที่อังกฤษนะครับเพราะเขาปิดแล้วตั้งแต่วันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วแต่แล้วเนี่ยผมก็ไปอ่านนะในเฟซบุ๊กของเขาเขาเขียนบอกว่าอย่างนี้ขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนและความไว้วางใจที่ท่านมีต่อ F&M&S Thailand ขณะนี้เราได้หยุดจำหน่ายสินค้าทั้งสองหน้าร้านทั้งหน้าร้านและออนไลน์อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาหวังว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมารับใช้ท่านอีกในอนาคตด้วยความขอบคุณอย่างมากนะครับเขาเปิดมาตั้งแต่ปีไร2427นะ
1: โอ้โห
0: ประมาณ130กว่าปี140ปีแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วขนมอะไรเขาก็อร่อยใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาบอกให้ฟังว่าก็มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ก็กลับตังเกาะอังกฤษไปอีกหนึ่งรายแล้วล่ะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่จริงๆเขาก็อยู่ลำบากนะเพราะสินค้าเขาค่อนข้างแพงและอีกอย่างนึงก็คือว่าคือเขาไปอยู่ในเมืองไทยร้านมันไม่เต็มที่ไงเพราะถ้าไปอยู่ที่ฮ่องกงหรือญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหร้านมาร์คแอนด์สเปนเซอร์นี่มันใหญ่โตโมโหฬารมากเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างที่ฮ่องกงเนี่ยผมจำไม่ได้นะมันอาจจะอยู่แถวโอเชียนเทอร์มินอลมั้ง อยู่ที่ฝั่งเกาลูนแล้วก็ฝั่งฮ่องกงก็มีด้วยนะเออก็เอาละก็นั่นแหละก็มาบอกให้พวกท่านผู้ฟังฟังว่าเอาละก็หายไปอีกหนึ่งเจ้าแล้วนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้มาอีกเจ้านึงครับอันนี้ผมสับสนให้มันมีน
1: ะ
0: คือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีพวกบริษัทที่ขายสบู่แชมพูพวกเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยเขาจะขายเป็นรีฟิลซึ่งรีฟิลเนี่ยบ้านเรามันก็มีแต่รีฟิลของเราก็เป็นกระป๋องพลาสติกใช่ไหมเป็นถุงพลาสติกอ่ะที่เราออกไหมแล้วแบบเป็นถุงพลาสติกแบบมีฝาหรือไม่มีฝาแต่ซื้อมาเติมในขวดเดิมใช่ไหมแล้วราคามันก็ถูกไปหน่อยนึงใช่ไหมแต่เราก็ต้องไปซื้อตามซูเปอร์ใช่ไห
1: ม
0: แต่ในเมืองนอกเนี่ยนะเขาจะมีตู้สำหรับเติมแชมพูสบู่ขายอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าถ้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยคนจะมีความไวต่อเกี่ยวกับเลยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาขวดเก่าเขานั่นแหละไปเติมสบู่แชมพูอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะน้ำยาล้างจานยาซักผ้าเพราะมันถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็รักโลกด้วยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยนะครับบริษัทหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยชื่อ NEO เนี่ยนะครับ NEO นะครับชื่อ NEO นะครับบริษัทนี้เนี่ยเขาขายสินค้าหลายตัวเหมือนกันนะครับก็คือส บู่บีไนซ์รู้จักไหม

0: รู้จักค่ะ
1: แล้วก็เอเวอร์เซนต์รู้จักไหม
0: รู้จักค่ะ
1: ไฟไลน์รู้จักไหม
0: ค่ะ
1: เขาก็ขายอยู่เยอะแล้วตอนนี้เขาก็ลงทุนทำตู้สำหรับเติมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลงไปนะครับโดยที่ตู้นี้จะขายก็เติมน้ำยาซักผ้านะครับไฟไลน์น้ำยาปรับผ้านุ่มเอเวอร์เซนต์นะไฟไลน์นะครับแล้วก็มีครีมอาบน้ำบีไนท์มีอยู่ทั้งหมด 4-5 อย่างนะครับแล้ววิธีการก็คือว่าก็สามารถที่จะเอากดเก่าของเราไปแล้วก็เสร็จแล้วก็กดสแกนจ่ายตังค์แล้วมันก็จะเอามีตัวจ่ายปิดแล้วก็แบบเอาน้ำยาใส่ลงไป1ลิตรหรือถ้าวัดตามปริมาณที่เราต้องการนะ
0: แ
1: ล้วในตอนแรกครับตอนนี้เขาลงไปทั้งหมด25ตู้นะครับอยู่มาทั่วประเทศไทยเลยนะแล้วเขาจะขายใหญ่ต่อไปในอนาคตเสร็จแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆตู้นั้นเนี่ยหมายความว่าร้านที่เขาเป็นคนดูแลตู้นะแถมขวดให้ขวดหนึ่งลิตรในช่วงการเปิดตัวนี้อันนี้แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าสามารถจ่ายเงินได้เนี่ยโดยการใช้สแกน QR code จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งก็ได้แล้วก็เป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะผมว่าตู้น่าสนใจนะเพราะว่าในเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีของพวกนี้เยอะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะพอนุ้ยว่าขยะพลาสติกเนี่ยมันเยอะสุดๆเลยจริงๆไม่ไหวจริงๆน
0: ะ
1: แล้วเราก็ใช้กันแบบโอ้โหกระนำซัมเมอร์เซลทุกอย่างในพลาสติกหมดเนี่ยพอรู้ไหมว่าเรากินน้ำเนี่ยก็ให้ขวดพลาสติกเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่พอรู้ไหมมันไม่ดี
0: ค่ะ
1: น้ำที่ใส่ขวดพลาสติกพวก PET เนี่ยเพราะเวลามันใส่น้ำลงไปในนั้นเนี่ยมันจะไปละลายพลาสติกออกมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกเล็กๆที่เรียกว่าไมโครพลาสติกอ่
2: ะ
1: ซึ่งมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านหัวใจผ่านเส้นเลือดเข้าไปอยู่ในสมองอะไรต่ออะไรเราได้ด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพิษต่อร่างกายหรือเปล่าเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยอย่างภรรยาผมเนี่ยเก่งมากเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนพวกพัฒนาชนะที่อยู่ในบ้านที่ใส่น้ำเลยเนี่ยเป็นแก้วหมดเลยนะครับหรือว่าใช้เป็นพวกอลูมิเนียมเป็นอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยน
2: ะ
1: หรือสไตเลสก็เขาบอกว่าเอ้ยมันดีต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อโลกด้วยไง
2: ใช่อาจารย์เพราะเดี๋ยวนี้นี่คืออะไรอะไรก็ใส่พลาสติกมาแล้วอย่างเช่นถ้าเราสั่งพวก delivery นะเขาแพคเกจจิ้งเขานี่โอ้โหถ้วยน้ำจิ้มเอ่ยช้อนเอ่ยถุงเอ่ย
1: ต่อสเลยเราต้องดูว่าคนที่กินเนี่ยก็ต้องชอบด้วยไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีขยะน้อยกว่านี้เพราะว่าจำได้ไหม
2: ค่ะ
1: เขาใส่ถุงพลาสติกในเมืองไทยอ่ะถ้าถุงพลาสติกในเมืองไทยเนี่ยแล้วเด่นกว่าทั่วโลกเลยน
2: ะ
1: มีการทับพองๆด้วยไง
2: คนญี่ปุ่นใช่ไหมที่ตื่นเต้น
0: บั
2: ต
0: รแบบ
1: ไทยแม่เมืองนอกก็ไม่มีกันเป็นแบบเงินมันก็ไม่ใช้กันใช่ไหมแต่เมืองไทยนี่มีพองๆด้วยไง
0: ยังมีกาแฟถุงอะไรอย่างงี้ด้วยนะจัน
1: เออใช่สมัยก่อนเนี่ยมีกาแฟไปถุงเป็นถุงหิ้วแล้วใส่
0: ถุงหิ้ว
1: ใช่แล้วก็ใส่สลอดลงไปด้วยนะ
0: แต่
1: สมัยก่อนเนี่ยผมจำได้นะสมัยก่อนเนี่ยเวลากินกาแฟเย็นเนี่ยเขาใส่กระป๋องนมข้นนะเขาสองนมข้นเนี่ยแล้วก็เจาะรูก็เปิดฝาเอานมข้นไปใช้ไว้ใช่ไหมเขาก็เอาเชือกกล้วยเนี่ยมัดแล้วก็ทำเป็นโอเลี้ยงหรือทำกาแฟเย็นใส่แล้วให้เราถือไปกินกันไง
2: จำได้เห็นในหนังสมัยก่อนดู
1: ได้ไหม
2: ค่ะ
1: เอาละคราวนี้เมื่อกี้เราบอกมัดแอนด์สเปนเซอร์กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้จะมีเจ้าใหม่มาบุกเมืองไทยอีกแล้วน
2: ะ
1: อันนี้เป็นญี่ปุ่นนะเคยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นร้านรองเท้าชื่อว่า ABC Mart เคยเห็นไหมไปญี่ปุ่นน่ะ
2: ไม่เคยอาจารย
1: ์เยอะเขามีสาขาเป็นพันสาขาในญี่ปุ่นเลยแล้วเป็นร้านขายพวกบรรดาพวกรองเท้าเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะพวกรองเท้ากีฬารองเท้าหนังรองเท้าทำงานรองเท้าแตะอะไรต่ออะไรก็มีหมดเลยน
2: ะ
1: ตอนนี้เขาก็จะมาเขาบอกตอนนี้เนี่ยเขามีสาขาในญี่ปุ่นประมาณพันกว่าแห่งนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีสาขาอยู่400แห่งกระจายอยู่ทั่วโลกด้วยคือที่เกาหลีเนี่ยจะเยอะที่สุดแล้วก็มาที่เวียดนามที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่อเมริกาน
2: ะ
1: แต่ว่าในภาคพื้นนี้เขายังไม่
2: ม
1: ีตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยตอนนี้ยอดขายของเขาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยทั่วโลกเนี่ยประมาณ 66,500 ล้านบาทนะครับขายดีมากเลยแล้วก็แต่ว่าในตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยการขายของเขาเนี่ยมันเริ่มหดตัวเพราะประชากรเนี่ยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เขาขายของในต่างประเทศได้ประมาณ 28% ของยอดขายเมื่อกี้ที่บอก 65,000 ล้านนะ
2: นะ
1: เขาบอกว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าภายในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาต้องการจะเพิ่มให้เป็น 50% จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาบุกตลาดเมืองไทยโดยที่ว่าตลาดแรกที่เขาจะมาเนี่ยก็คือเมืองไทย

0: ดนีเซียนะครับโดยจะมาเปิดร้านในเมืองไทยนะครับเพราะเขาบอกว่ามีศักยภาพค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ตอนนี้เขามีอยู่ในฟิลิปปินส์กับในเวียดนามเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จะเชื่อไหมว่ามาเมืองไทยเนี่ยนะไม่หมูนะเพราะเมืองไทยนี่เป็นเมืองปากเซียนนะครับเขาบอกว่าที่หนึ่งนะครับคนไทยเนี่ยเดินก็ไปในศูนย์การค้าจะเห็นพวกแบรนด์ต่างๆของยี่ห้อต่างๆเยอะเลย

0: ตร้านอะไรบูม่าร้านพวกอะไรอะเอสิกร้านโอนิสุกะไทเกอร์อะไรต่ออะไรเยอะแยะโดนเลยใช่ไหม
1: ค
0: ่ะแต่มันก็มีร้านที่แบบเป็นร้านรวมๆอยู่เหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาสู้กับพวกนี้แล้วร้านที่พวกรวมๆเนี่ยก็มีฟู้ดล็อกเกอร์ก็ไปอยู่ในเมืองไทยแล้วแล้วก็มี JD Sport ก็มาอยู่ในเมืองไทยแล้วมาจากอังกฤษนะครับเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยจะมาเปิดในร้านเมืองไทยแต่เขาบอกนโยบายของเขาเนี่ยคือนโยบายชื่อว่า Store First หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของเขาเนี่ยต้องไปอยู่หน้าร้านทุกคนเพราะว่าจะต้องไปรู้ว่าการค้าขายยังไงแล้วเขาบอกร้านที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาสินค้าทุกอย่างที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยยกยวงมาหมดนะ เขาจะให้สิทธิ์ต่อผู้บริหารในเมืองไทยกับพนักงานที่มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นคนกำหนดว่าจะเอาอะไรต่ออะไรเนี่ยมาขายนะครับ ก็ต้องดูต่อไปครับว่า ABC Mart เข้ามาในเมืองไทยนี่จะเป็นยังไง จะดังเหมือนในญี่ปุ่นหรือว่าจะดับอันนี้ต้องดูว่า เป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็ไม่แน่นะจันถ้าเกิดเราไปเลือกซื้อรองเท้าอยู่เราอาจจะเจอพนักงานขายที่เป็นท่านประธานมาขายเอง
0: แหมมันก็ฟังดูดีนะฟังดูดีนะ แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่า ใช่ไหม เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงเนี่ยเราพูดเรื่องนี้แล้วเอาเบาๆนิดนึงนะครับ
1: ค
0: ือสตาร์บัคครับสตาร์บัคในตอนนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทในกลุ่มของก็เป็นของกลุ่มของกลุ่มของคุณเจริญนะครับ แล้วก็ร่วมกับฮ่องกงฮ่องกงก็คือMX อ่ะMX ที่ทำเบเกอรี่อ่ะเขาหุ้นกันที่ทำเป็นสิทธิ์เพราะว่าตัวของซาบักในเมืองไทยเนี่ยเป็นของเขาเขามาอยู่ในเมืองไทยในตอนนี้28ปีแล้วนะแล้วตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ574สาขาเยอะไหม
2: เยอะมาก
0: แล้วแต่ละสาขาเนี่ยนะหรูหรูอลังการหมดทุกที่เลยใหญ่โตมโหฬารอยู่ตามศูนย์การค้าแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราเข้าไปเขาไม่ไล่เราใช่ไหม
2: ใช
0: ่แอร์เย็นฉ่ำมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้
2: ค่ะ
0: แต่ว่าราคาต่อถ้วยมันก็จะแพงกว่าคนอื่นนิดนึงนะ
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเปิดตัวเมนูใหม่ขึ้นมา2เมนูในประเทศไทยเมนูแรกคือชาไทย
2: โอ้ค่ะ
0: นะชาไทยของเขาเนี่ยเป็นชาไทยนะครับชาไทยแบบประเภทเหมือนกับเชคอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับโดยที่ใช้ชาชาชาไทยที่ไม่ใส่พวกบรรดาพวกรสกลิ่นและรสที่เป็นสังเคราะห์นะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเมนูคืออะไรคะอาจารย์
0: เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะข้างนอกข้างบนนี่เขายังจะใส่เอ็กคัสตาร์ดคำว่าเอ็กคัสตาร์ดเนี่ยพูดง่ายมันคือขนมหม้อแกงอะเอาเยอะกัน
2: ค่ะ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นขนมหม้อแกงฝรั่งนะ
2: ค่ะ
0: กับอีกรสนึงเนี่ยคือทุเรียนมะพร้าวฟัตคุชิโน
2: ่
0: พูดง่ายคือเอาทุเรียนมาปั่นกับกาแฟนะ
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็จะมีแบบ
1: อาจารย์ขาวันนี้คงได้2เมนูเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ขา
0: จริงเหรอ
1: จริงเหรอไอ้หมดเป็นดาวหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องเข้าขายที่21ตรงเวลานะคะ
0: เข้าขาย21นี้ถึง7กันยายนนะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพุธหน้านะคะว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ขอบคุณมากและลาไปก่อนเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ินลงนามตั้งรองเซมเบ้รักษาการอธิบดีสทตั้งแต่16กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนักร้องรอดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำตำรวจเผยยังผวาเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวง4คนกังวลเยียวยาเหยื่อสบด.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับ

0: ับคุณฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งรองเซมเบ้เป็นรักษาการอธิบดีสถให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่23 มิถุนายน 2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวทางนี้ตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจะมีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้ครับนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางในวันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมจากเดิมที่จะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมทั้งนี้ก็เพื่อเร่งรัดการดำเนินการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น 5,814 คนครับ
1: ค่ะในเรื่องของอดีตปลัดภูเก็ตนะคะที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าของที่ดินฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทปัดเรียกรับสินบน1 ล้านบาทแล้วก็ปัดว่าตัวเองนั้นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เคยเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือใครให้ได้รับตำแหน่งผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมทั้งจ่าพิชิตนายวินแล้วก็น้องสาวนายวินตนนั้นไม่ได้รู้จักรวมถึงข้าราชการ5คนที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงในขณะนี้ก็ไม่เคยรู้จักยืนยันว่าไม่เคยฝากใครรับตำแหน่งนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแต่ตั้งข้อสังเกตทำไมคดีของตนมีการดำเนินเรื่องเร็วมากเร่งรัดผิดสังเกตมี2มาตรฐานถูกออกให้จากถูกให้ออกจากราชการทันทีแต่คดีอื่นโกงสอบ 5,000 ล้านกลับยังใช้ชีวิตได้ปกติส่วนตัวมองนะคะกลับไปทำงานที่ภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนวันนั้นมีการนำผู้เสียหายแจ้งความและวันที่26มิถุนายนมีการสอขอศาลออกหมายจับไปควบคุมตัววันรุ่งขึ้น27มิถุนายนหลังจากที่ตนเองถูกดำเนินคดีผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่สอบถามข้อเท็จจริงว่าตนเองทำจริงหรือไม่ซึ่งทางทนายความได้ไปยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเรื่องการให้ออกจากคำสั่งโดยมิชอบแล้วนายนรินทร์สมนึกทนายความบอกว่าการฟ้องร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการฟ้องกลับคนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต1 ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงจึงมาฟ้องดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความผิดทางอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดศาลรับคำร้องโดยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง26ตุลาคมค่ะ
0: เรื่องความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ครับนักร้องที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวงไป4คนและกังวลเรื่องของการเยียวยาเหยื่อครับนายชนะชัยทองประเสริฐอายุ30ปีวติกนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุมีทนายความติดต่อเข้ามาแจ้งว่าในเบื้องต้น

0: มีการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 10,000 บาทตอนนี้ยังกังวลเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากทราบว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นและก็ยังเล่าด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าภายในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งแต่หากกระแสไฟไม่เพียงพอก็จะปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงได้ตามปกติแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือว่าป้องกันอัคคีภัยมาก่อนแม้จะพูดกันเล่นๆว่าหากเกิดเฟิร์นไหม้จะทำอย่างไรส่วนประตูทางออกยืนยันว่าแม้จะเป็นประตูที่มีระบบล็อกแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดและในวันเกิดเหตุต้นเหตุเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ควันตามมาในเวลาไม่ถึง1นาทีทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักสมาชิกวงทั้งหมด11คนเหลืออยู่ตอนนี้7คนทำให้หลายคนเกิดอาการแพนิคส่วนตัวแม้จะรักในเสียงเพลงแต่ว่ายังทำใจกลับไปร้องเพลงไม่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขณะที่ญาติและก็เพื่อนครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจิ๊บผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดบุรีรัมย์สะท้อนบทเรียนความปลอดภัยในสถานบันเทิงโดยเมื่อ 9:10 นาทีที่ผ่านมานางสาวฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาวมณีรัตน์หม่อมกลางหรือว่าจิ๊บผู้เสียชีวิตเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามความเชื่อทางศาสนานางสาวฟ้าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีผู้เสียชีวิตซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีจึงร่วมใจกันมาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณของน้องจิ๊บให้กลับบ้านโดยระบุว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่าทางครอบครัวและญาติได้ติดต่อรับร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วโดยการมาทำพิธีวันนี้ครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนมาช่วยดำเนินการแทนครอบครัวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนางสาวฟ้าเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวมประมาณ3คนหลังเกิดเหตุสลดมีเพื่อนอีก1คนที่ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับนอกจากนี้นางสาวฟ้ายังได้ฝากข้อคิดเห็นและก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าโดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอยากให้สถานประกอบการต่างๆมีการซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกันตลอดเวลาและที่สำคัญคือเรื่องของทางเข้าออกควรจะออกแบบหรือว่าจัดการให้มีความคล่องตัวและระบายคนได้ดีมากกว่านี้เพื่อให้สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทั้งนี้บรรยากาศการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีกลุ่มเพื่อนยืนไว้อาลัยแล้วก็ฟังสวดพระพิธรรมต่อหน้าแท่นพิธีชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางกลับไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปครับ 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ติดตามข่าวช่วงที่2นะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมยืนจีนอย่างเป็นทางการ3วัน3เมืองต่อยอดความร่วมมือทางเทคโนโลยีลงทุนและด้านความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการมีภารกิจสำคัญ3เรื่องด้วยกันก็คือการเข้าร่วมประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยกำหนดทั้งหมดใช้เวลา3วันเดินทางไป3เมืองก่อนเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและต้องพิจารณาว่าไทยจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรโดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือว่าจะสามารถใช้ไทยเป็นฐานด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ Data Center ศูนย์การผลิตนะคะหรือฐานการผลิตการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโอกาสนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ตนและคณะเข้าหารือที่นครเซี่ยงไฮ้สรุปความร่วมมือที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนคำสั่งซื้อข้าวไทยตลอดจนหารือมิติความมั่นคงการค้าการลงทุนและความร่วมมือปราบปรามการกระทำผิดทั้งนี้ทางการจีนขอไม่ให้ใช้คำลักษณะชื่อประเทศต่อท้ายด้วยคำว่าเถานะคะจากนั้นค่ะนายกก็เดินทางเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมืองเฉิงตูก่อนเดินทางต่อไปปักกิ่งเพื่อหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนก็คือในหลี่เฉียงในประเด็นที่ทั้งสองประเทศร่วมมือและขอรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะส่วนด้านความมั่นคงนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่จะหารือกันในกรอบทวิภาคีจึงยังไม่ขอยกตัวอย่างรายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยจีนก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องและจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีรวมทั้งเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องที่ไทยร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอทั้งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมความผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมมือการค้าสำหรับการเยือนทางเยือนจีน3วันนายกบอกว่าเดินทางแค่3วันคงไม่ได้กำชับอะไรต่อครม.เป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกสามารถทำงานได้ทุกที่ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน EU อาเซียน Business Council EU ABC และสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ European Association for Business and Commerce EABC ว่านักธุรกิจจากสหภาพยุโรปครับได้เดินทางมาเยือนตนโดยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งชื่นชมต่อสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นหารือกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวทีต่างประเทศทั้งนี้ไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ในสิ้นปี2569นี้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีประเด็นเห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้นะครับโดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคส่วนปัญหาอุปสรรคของไทยมีอะไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามในการพูดคุยได้มีการกล่าวถึงการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยครับ
0: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งเด้งสารวัตรทางหลวงช่วยราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจับปมไปการจับนะคะอาสาสมัครทหารพรานที่พบปืนมีรายงานข่าวพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานพร้อมเครื่องกระสุนปืนของกลางกล่าวหาว่าพกอาวุธติดตัวไป

0: ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2566ก็เลยให้พันตำรวจโทวิชัยโมคารัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ14กรกฎาคม2569ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดล็อตแรก 4,000 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% ครับสำนักการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ครั้งที่1ปีงบประมาณ69วงเงิน 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบน.และบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทุนเริ่มต้น100บาทเสนอพันธบัตรอายุ3ปีและ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ 2.80% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับโดยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับปรุงแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลครับเพื่อในความสะดวกในการลงทุนและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจัดหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางครับก็ได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม69หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็ซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับหมดแล้วหมดเลยครับ12นาฬิกา20นาทีพักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์กับรถตู้ซึ่งชนกันค่ะเป็นรถยนต์ที่ชนประสานงากับรถตู้รับส่งนักเรียนที่บริเวณถนนสายบึงพระวังน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ภายในพบนายถนอมอายุ61ปีเสียชีวิตที่บริเวณที่นั่งคนขับและรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นคนขับและนักเรียนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
1: พ่อค้าเข็งหมูขับรถจากบ้านจะไปตลาดครับไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในเบาะหลังรถจอดรถดูพบหญิงวัย60เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาในรถเพราะว่าประตูมันเสียไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับตำรวจสภ.สำโรงใต้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับถนนรถรางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

0: จากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถบริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับครับพบศพเพศหญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสสิธรอายุประมาณ60ปีในสภาพนั่งคอตกสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อสีดำลายดอกแล้วก็กางเกงขายาวจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลและว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งนายชนะศิลปะพดุงกุลอายุ61ปีเจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอพาร์ตเมนต์ภายในซอยสันติคามเพื่อจะไปขายหมูที่ตลาดเขมรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับโดยไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ภายในรถด้วยเมื่อขับมาถึงแล้วก็จอดบริเวณหน้าโรงเจขณะกำลังจะลงจากรถสังเกตเห็นขาของคนยืดออกมาจากเบาะหลังเมื่อเปิดประตูตรวจสอบก็พบหญิงในสภาพหมดสติไม่ตอบสนองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบอกด้วยนะครับว่ารถของตนนั้นระบบล็อกประตูมันเสียแล้วก็ชำรุดมานานก็คาดว่าหญิงคนนี้อาจจะแอบเข้ามาภายในรถเพราะประตูไม่ได้ล็อกและไม่ทราบครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดครับ
1: นับถอยหลัง5วันแล้วนะคะก็จะหมดการที่จะเลือกนะคะการเลือกประธานเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเลกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมจากเดิมหมดเขต15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33 39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดแล้วครับกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนอกจากนี้ครับกองทัพสหรัฐยังได้ยิงขีปนาวุธเฮลฟายเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กของอิหร่านครับส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานบอกว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: สหรัฐผลิตรูปเหรียญทรัมป์นะคะแต่ก็มีปัญหาค่ะโรงกระสาบของสหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกระสาบมูลค่า1ดอลลาร์มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมคือที่เคยนำภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอะไรก็ตามค่ะการจัดทำเหรียญนี้ก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษค่ะ
0: วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตนะครับจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดคลึ้มแล้วก็แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับกระทรวง

0: สิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกหรือว่า10 plus ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดในขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศระบบระบุว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นนี้อาจจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนครนิวยอร์กเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุขมัวซึ่งสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ติดกันมีกำหนดเป็นโชว์ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมทั้งในสนามแล้วก็จุดถ่ายทอดสดรวมกันนับแสนคนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้อาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงของไฟป่าในแคนาดาครับยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขนส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟในรัฐออนทาริโอส่งผลให้ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟและอพยพผู้คนเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ครับทางการนครโทรอนโตยังได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกรวมถึงกิจกรรมรวมพลเชียร์ฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่ลานกิจกรรมหลักของเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วยังได้ปิดล้อมกลุ่มเยาวชนจากรัฐมินนิโซตาที่เดินทางมาตั้งแคมป์จนกองทัพแคนาดาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการด่วนซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วรัฐบาลแคนาดาบอกว่าแม้ฤดูไฟป่าในปีนี้จะเริ่มต้นช้ากว่าปีก่อนๆแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับส่งผลให้ยังมีไฟป่าปะทุอยู่ถึง835จุดและเสียหายไปแล้วกว่า11ล้าน8แสนไร่ครับ
1: มีการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกอย่างจีนและสหรัฐค่ะก็ทำให้เห็นว่าใครเป็นที่นิยมมากกว่ากันการสำรวจนี้จัดทำโดยสำนักวิจัย Pew นะคะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองที่สำคัญของสหรัฐทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 46,000 คนในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆ36แห่งรวมถึงไทยด้วยค่ะพบว่าจากทั่วโลกมองสหรัฐอเมริกาแง่ดีมากกว่าจีนมาหลายปีแต่ครั้งนี้นะคะจีนกลับมาพลิกขึ้นเหนือกว่าโดยมี25ประเทศรวมถึงไทยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนมากกว่าสหรัฐมีเพียง6ประเทศที่ประชาชนยังคงมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนก็คือโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลสำหรับความคิดเห็นในด้านตัวผู้นำจากทั้งหมด36ประเทศและดินแดนมี22ประเทศที่มีมุมมองดีต่อสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่เพื่อนบ้านสหรัฐพันธมิตรตะวันตกอย่างแคนาดาเม็กซิโกฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรผู้นำสองประเทศก็ได้รับความเชื่อมั่นโดยรวมในระดับต่ำนะคะแกนนำนักวิจัยกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีที่จีนได้รับทัศนคติแง่บวกเหนือสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดเห็นผู้คนคือการสำรวจจัดทำในขณะที่สหรัฐทำสงครามอิหร่านแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ลดลงจากการจับกุมตัวผู้นำเวเนซุเอลาข่มขู่ยึดกรีนแลนด์การรับมือกับสงครามกาซาอีกด้านหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด -19 ได้คลี่คลายไปนานและจีนก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้มากกว่าและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของโลกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสียพรยานวิทยาคุณจักรพันธ์กมยศถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันพฤหัสที่16กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะครับมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะครับเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะโอ้หมดนัดนะหมดนัด
2: ก่อนที่จะไปลงลึกกับหมดนัดมาดูตัวเลขล่าสุดนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับล่าสุดนะครับก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น33รายด้วยกันนะครับและก็เป็นผู้ที่บาดเจ็บจำนวน71คนด้วยกันนะครับเป็นบาดเจ็บสาหัสเนี่ยทั้งหมด16คนณเวลานี้นะครับแล้วก็บาดเจ็บปานกลางนี่12คนส่วนผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มี44คนนั้นทั้งหมดนี้ก็กลับบ้านไปแล้วนะครับ44คนรายล่าสุดนะครับของผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็คือนักร้องของวงทศกัณฐ์ครับคือคุณดินซึ่งตอนแรกๆก็ตามหาตัวกันอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเป็นรายล่าสุดนะครับที่เสียชีวิตอีก1คนนะครับหลังจากเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้ด้วยอาการอย่างสงบนะครับทำให้ตัวเลขล่าสุดของวงทศกัณฐ์นี่ปรากฏว่าต้องสูญเสียสมาชิกของวงไปทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับครับก็มีนักร้องหญิงคนหนึ่งคือน้องบรีสนะครับซึ่งเป็นแฟนของหัวหน้าวงนะแล้วก็มีมือคีย์บอร์ดชื่อคุณกวางแล้วก็มีมือกลองชื่อคุณบิวแล้วก็รายล่าสุดก็คือนักร้องนำชายคือคุณดินนะครับซึ่งเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนครับ
1: ค่ะในครั้งก่อนๆที่มีเหตุเพลิงไหม้เราจะคือดิฉันเองเนี่ยสังเกตนะเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านตรงกลางด้านหนึ่งที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นทางเข้าออกของพนักงานแล้วก็พนักงานก็มักจะใช้การเดินทางเข้าออกประตูนี้รวมทั้งการส่งของหรือส่งอาหารบางทีก็จะเป็นประตูนี้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นส่วนใหญ่เขาจะคุ้นเคยแต่ว่าหลายแห่งเนี่ยจุดที่วงดนตรีตั้งจะเป็นจุดที่อับคับสุดแล้วก็มียากสุดอ่ะมันก็จะมีหลากหลายผังเวลาที่เขาวางเส้นเวทีกันนะแล้วแต่ว่าความเป็นมาตรฐานของพื้นที่เป็นลักษณะใดนะแต่กรณีนี้เนี่ยจริงๆจะมีจุดที่ใกล้กับจุดที่เป็นทางหนีไฟนะแต่ว่าเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุแรกๆจะเป็นช่วงหน้าเวทีก็เชื่อได้ว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับบาดเจ็บมากสุดเพราะว่าพอมันเกิดควันแล้วก็เกิดไฟมีการลุกท่วมของไฟแล้วเนี่ยจุดที่นักดนตรีหรือว่านักร้องอยู่ก็จะเป็นจุดที่

0: ใกล้กับช่วงที่เกิดไฟมากที่สุดด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้แทนที่จะออกมาได้ไวกว่าคนอื่นนะรวมถึงกลุ่มพนักงานเนี่ยปรากฏว่าออกมาได้ช้ากว่าเนื่องจากว่าเจอจุดที่เป็นไฟซะก่อนนะคะก็คือจะได้รับบาดเจ็บก่อนนอกจากคนที่บังเอิญเดินออกมาข้างนอกหรือว่าอยู่ใกล้ทางลงมากสุดเนี่ยนะตรงใกล้ๆประตูเนี่ยจะมีโอกาสที่จะหนีได้ไวแล้วก็ได้ทันก็จะมีบางท่านที่ออกมาได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มีเหมือนกัน
1: ครับเมื่อกี้คุณสุภพรไปกล่าวถึงหมวดนัดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
1: ว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์ขัดตะพงษ์ครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับได้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลผลโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับในฐานะที่แต่งกายคล้ายชุดทหารเข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับโดยเบื้องต้นนะครับทางพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันครับคือ 1. ข้อหาใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตครับข้อหาที่2นะครับก็คือข้อหาแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์ครับส่วนข้อหาที่3นะครับที่หมวดนัดถูกตั้งข้อหาก็คือเผยแพร่ข่าวอันเป็นข้อมูลเท็จหรือข่าวลือจนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์บางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ข้อหาที่4นะครับก็คือข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์ซึ่งจะดูจากผลการตรวจพิสูจน์ว่าเสื้อเกราะที่หมวดนัดใส่ไปในวันเกิดเหตุนะครับเป็นเสื้อเกราะจริงหรือเปล่าถ้าหากเป็นเสื้อเกราะจริงก็อาจจะถูกตั้งข้อหานี้ไปด้วยนะครับคือครอบครองยุทธภัณฑ์นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเบื้องต้นในหมวดนัดก็เดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ยังให้การปฏิเสธนะครับว่ายังไม่รับข้อกล่าวหาเองที่หลังจากที่ได้ประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็เมื่อมีการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วนะครับทางเจ้าพนักงานสอบสวนก็ปล่อยตัวไปนะครับไม่ได้ต้องทำสัญญาประกันตัวแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเป็นการที่หมวดนัดเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูครับเพราะว่าคุณหมวดนัดเนี่ยนะครับหรือว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์เนี่ยครับก็เคยเป็นอดีตผู้สมัครสกเขตพญาไทของกลุ่มกรุงเทพบินได้ของกลุ่มพี่เต้มงคลกิจนะครับเมื่อคืนนี้คุณเต้ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลผลโยธินเช่นเดียวกันนะครับว่าหลังจากทราบว่าคุณหมวดนัดเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาก็เข้าไปประสานงานไปพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะมอบหมายให้ทนายความต่อสู้คดีให้กับหมวดนัดนะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และเจตนาที่มีความจริงใจในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจที่ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เลยพร้อมที่จะต่อสู้คดีข้อกล่าวหาต่างๆให้กับหมวดนัดด้วยครับ
0: ค่ะคุณเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์ออกโรงปกป้องหมวดนัดหรือว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์ซึ่งเป็นทีมงานคนสนิทอย่างเต็มที่นะคะหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลผลโยธินแจ้งข้อหาหนักจากกรณีการแต่งกายคล้ายทหารหรือตำรวจเข้าไปช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวสถานการณ์ล่าสุดนั้นสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือการแจ้งข้อหาค่ะหมวดนัดเข้ารับทราบข้อหาทั้งหมดบางท่านก็ตอนแรกบอกมี3บางท่านก็บอกมี4ข้อหาก็รวมถึงประเด็นการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่โดยไม่มีสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ท่าทีของคุณเต้มงคลกิจนั้นก็เรียกว่าสู้เต็มที่มีการส่งทีมกฎหมายมาช่วยสู้ทุกคดีแล้วก็ยืนยันว่าหมวดนัดนั้นทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีนะคะเข้าช่วยเหลือสังคมแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาในการกระทำที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาไว้ปมเหตุที่มีประเด็นในพื้นที่ก็คือคุณเต้เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุนะคะหมวดนัดมีการรายงานสถานการณ์ตลอดแต่ว่าตัวของคุณเต้เองไม่ได้ลงพื้นที่ระงับเหตุด้วยตนเองด้วยเนื่องจากว่าวันนั้นไม่สบายแล้วก็รับประทานยานอนหลับเข้าไปก็เลยไม่ได้รับสายไม่ได้รับข้อมูลซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนั้นหมวดนัดก็มีการโทรหาคุณเต้เพื่อที่จะให้รายงานข้อมูลตลอดเช่นเดียวกันนะครับก็มีการเตรียมประสานขอกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปถึง30วันเพื่อตรวจสอบการเปิดให้บริการของผับ

0: โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นการออกตัวแรงทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์บางคนบอกว่าให้ทำดีจนโดนหมั่นไส้หรือบางท่านก็บอกว่าที่ทำนี่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่คุณนัทหรือว่าหมวดนัทก็ทำลงไปนั้นมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าถูกต้องไหมหรือว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีหลายๆท่านที่ออกมาให้ความเห็นหลากหลายโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยจะเป็นสองด้านเลยนะคะจะเป็นสองด้านแต่ว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ดีนะเป็นสิ่งที่พลเมืองดีคน
1: ไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยแหละครับเขาบอกนั้นที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นอดีตผู้สมัครสกก็จริงแม้ว่าประชาชนจะไม่ได้เลือกเขาเป็นสกแต่การทำหน้าที่เขา
0: หัวใจ
1: มันต้องทำหน้าที่ตลอดเวลาไม่ใช่จะทำหน้าที่เฉพาะเวลา
0: หาเสียง
1: แต่ออกไปพบประชาชนไปช่วยเหลือ
0: ที
1: นี้เขาก็บอกว่าเขาเข้าไปเพราะว่าเขามีเจตนาที่ดีที่จะเป็นพลเมืองดีที่อยากจะไปช่วยเหลือด้วยนะครับแม้ว่าเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นเขตจตุจักรเขาไม่ได้เป็นผู้สมัครเขตนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครการป้องกันภัยมาก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออะไรที่ช่วยเหลือได
0: ้
1: ก็ในฐานะพลเมืองดีก็อยากจะเข้าไปแต่ว่าเอามาถูกตั้งข้อหาหนักอย่างที่คุณสิวพรว่าคือข้อหาแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ข้อหาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ข้อหาหนึ่งนะครับและอีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและข้อหาที่สี่ที่สำคัญก็คือข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์เขาบอกว่าถ้าหากผลการตรวจพิสูจน์เสื้อกรอกที่คุณนัดใส่ไปวันนั้นน่ะในวันเกิดเหตุน่ะเป็นเสื้อกรอกจริงก็ถือว่าครอบครองโดยไม่ถูกต้องด้วยครับ
0: คือจริง
1: ๆชุดที่ตั้งเอาไว
0: ้ค่ะชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดที่ตอนเขาไปเล่นบีบีกันแต่ฉันเชื่อว่าคนที่เคยไปเล่นหรือชื่นชอบพวกงานสู้ๆอะไรแบบเนี้ยเขาจะชอบชุดแบบเนี้ยชุดฟอร์มมันดูเหมือนในเกมเวลาเล่นแล้วก็ของจริงก็จะคล้ายเหมือนกันดูเหมือนเป็นคอมมานโด
1: ต้องไปพิสูจน์ผมต้องไปพิสูจน์ว่าถ้าเผื่อมันเป็นเสื้อกรอกจริงๆก็เข้าข่ายว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปครอบครองได้ถ้าเป็นเสื้อกรอกแบบไม่จริง 100% อาจจะมีส่วนคล้ายคลึงหรือว่าอาจจะป้องกันได้นิดหน่อยประกอบแต่เรื่องของทางพนักงานสอบสวนจะต้องไปดำเนินการใช่ไหมฮะ
0: คือชุดแบบนี้ใส่ในสถานที่เล่นมันคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอออกมาใส่ด้านนอกอาจจะทำให้หลายคนสับสนเพราะว่ามันมีความคล้ายและที่สำคัญไม่ใช่มาเดินแบบห้างทั่วไปแต่เป็นช่วงที่มีการเกิดเหตุจริงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงนะคะแล้วก็เป็นการออกปฏิบัติการโดยเป็นอาสาสมัครแค่แหละแต่ว่าเปลี่ยนชุดดูดีเกินเหมือน
1: เขาบอกว่าเขาต้องเตรียมตัวว่าอาจจะเกิดเหตุอันตรายแก่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องป้องกันตัวอะไรที่มันเซฟเขาได้มากที่สุดเขาก็ต้องเซฟไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะพอเข้าไปช่วยเหลือเกิดใส่ชุดธรรมดาชุดที่ไม่มีการป้องกันไฟหรือไม่มีการป้องกันเหตุเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้สูญเสียหรือว่าผู้ประสบภัยไปอีกคนหนึ่งเขาก็เลยเตรียมตัวไว้พร้อมสามารถที่จะแต่งชุดอย่างนี้เพื่อเขาบอกเพื่อเป็นการเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ที่หมวดนัดเขาว่า
0: คือชุดนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นชุดที่เข้าข่ายใกล้เคียงกับชุดของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแล้วก็ใส่ได้เปล่าเท่านั้นแหละนะก็คงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ภายนอกที่จริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้เลยนะแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้ที่มีจิตอาสาที่ก็อยากจะไปช่วยในเหตุการณ์แล้วแต่ว่าบางจุดเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่น่าสงสัยกันนั่นเองบังเอิญไปถ่ายกับท่านนายกคือถ้าเดินไปเดินมาทั่วไปอาจจะไม่มีคนสังเกตนะ
1: อย่างที่บางคนก็คือพระอาจารย์บางคนอาจจะมันไส้ก็ได้ว่าเป็นใครว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ใกล้นายกแล้วไปโอ้วิเคราะห์เหตุเป็นช็อตอะไรเงี้ยคนก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะเป็นใครก็เลยพอไปสืบหาในโลกโซเชียลว่าอ้าวไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นหน่วยกู้ภัย

0: อะไรเงี้ยทำไมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่สังคมเลยตั้งข้อสงสัยก็ทำให้มีการไปขุดคุยแล้วก็มีตัวคุณหมวดนั่นเองก็ยินดีที่จะเล่าทั้งหมดให้สัมภาษณ์กับการจอมพลังเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขามีเจตนาจริงๆอย่างไรเพราะว่าเขาเคยอบรมมาเป็นอพปรมาด้วยนะครับเขาอยากจะผ่านมาตรงนี้ก็อยากจะเข้าไปให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและบังเอิญเขาก็อ้างเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการอพปรซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอพปรเขาก็ยินเขาก็บอกว่าก็ต้องไปช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
1: น่ารักมาก
0: เขาบอกเออเป็นเหตุผลที่ฟังนะเออเขาบอกว่าก็ฟังได้
1: นะน่ารักนะ
0: น่ารักดีนะครับก็แหมแต่ว่ามันก็เกิดก่อเหตุหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแล้วว่าในพื้นที่ตรงนั้นถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปได้อย่างไรอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่คงต้องไปสืบสาวราวเรื่องแล้วก็ตั้งข้อหาอย่างที่ว่านะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจผลโยธินนี่เขาก็เดินหน้าคืบหน้านะครับมีการตรวจสอบเอกสารของโรงเบียร์นะครับแห่งนี้นะครับว่ามีเอกสารการจดทะเบียนอะไรยังไงไปตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะครับก็บอกว่าพบนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านนี้ทั้งหมด4คนด้วยกัน2คนแรกนะครับมีชื่อจดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ห้อง ICU นี้นะครับและอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนี่ก็คือมารดาของท่านนี้นะครับของเจ้าของคนนี้ที่มีชื่อไปจดทะเบียนเปิดร้านนะครับส่วนอีก2คนก็เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งก็ยังตรวจสอบกันอยู่ว่าเป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินไปด้วยหรือว่าเป็นเพียงหุ้นลมนะครับก็ต้องไปสืบสาวราวเรื่องเพราะว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าทราบตัวแล้วว่า2คนที่ว่านั้นเป็นใครบ้าง นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางพนักงานสอบสวนบอกว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีเงินหมุนเวียนจากร้านโอนไปที่ใดบ้างนะครับโอนไปเข้าบัญชีใครมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็อาจจะเป็นเส้นทางที่จะตรวจสอบได้ว่าใครเป็นหุ้นส่วนใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านแห่งนี้บ้างนะครับก็จะนำไปผนวกเป็นพยานหลักฐานในการที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจากข้อหาที่ตั้งไว้เดิมก็อาจจะเพิ่มข้อหาใหม่ก็ไปอีกซึ่งก็บอกว่ามันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการซึ่งไม่รวมถึงคดีทางแพ่งที่ต้องชดใช้ความเสียหายกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็สามารถนะครับที่จะกู้ภาพจากเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดในร้านทั้งหมด16ตัวได้แล้วนะครับสามารถกู้คืนกลับมาได้หมดแล้วเขาบอกว่ามีความยาวประมาณ30นาทีทั้งหมดนะครับซึ่งทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานบอกว่าจะเป็นข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงจุดเริ่มต้นที่มีกลุ่มควันนะครับทางด้านซ้ายของเวทีจากนั้นก็จะมีประกายไฟที่ลุกลามต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะนำไปผนวกกับสำนวนคดีกับคำให้การของพยานแต่ละคนที่มาให้การก่อนหน้านี้ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นความคืบหน้าของคดีครับ
1: ค่ะก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ในขณะนี้นี่ยังคงต้องติดตามเพราะว่าเราทราบว่าจริงๆแล้วผู้ที่บาดเจ็บเป็นใครที่เป็นเจ้าของแต่ว่าในส่วนของหุ้นส่วนแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆนั้นยังไม่ค่อยชัดเจนถึงแม้หุ้นส่วนจะมีการออกมาแถลงโดยส่งทนายความมาดำเนินการในเบื้องต้นให้การช่วยเหลือในเรื่องของการจัดงานศพรายละ10,000บาทแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นเบื้องต้นอยู่นะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นยังคงต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็จุดนี้เนี่ยก็ยังเป็นจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าในส่วนของหุ้นส่วนต่างๆตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนถึงแม้จะมีการไล่เช็คเส้นทางการเงินของผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าในขณะนี้ก็ต้องถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ต้องมีผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็มูลค่าของความเสียหายแล้วก็การสูญเสียน่าจะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแม้จะสืบพบเจ้าของและหุ้นส่วนของโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวมีการไล่เช็คเส้นเงิน ทางการเงินของ4ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็

0: มีการตั้งข้อหาเบื้องต้นมากกว่า3ข้อหาในเรื่องการชดใช้ทางแพ่งแล้วก็กู้วงจรปิดจากกล้องที่อยู่ในบริเวณอาคารของโรงเบียร์ความยาวมากกว่า30นาทีตอนนี้เห็นค่อนข้างชัดเจนถึงจุดต้นเพลิงที่เกิดขึ้นบนเพดานด้านบนของอาคารนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นมีการตรวจสอบเรื่องของเส้นเงินที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็คุณแม่แล้วก็ยังมีหุ้นส่วนอีก2คนเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะหุ้นลมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลของทั้ง4คนได้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้ง4คนว่าลักษณะเป็นอย่างไรเป็นไปในรูปแบบพฤติกรรมแบบไหนการไหลเวียนของเงินว่ามีการโอนย้ายถ่ายเทลักษณะใดบ้างโดยเฉพาะจุดที่โอนเงินเข้าออกของบัญชีเจ้าของร้านคนที่เป็นมารดาแล้วก็หุ้นส่วนอีก2คนว่ามากน้อยเพียงใดแล้วก็จะนำข้อมูลพฤติการทางการเงินเหล่านี้ไปผนวกเข้ากับหลักฐานอื่นเพื่อใช้ในการดำเนินคดีต่อไปนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบคดีที่คล้ายกับคดีในอดีตก็คือคดีที่ไฟไหม้ผับที่ชลบุรีหรือว่าเมาเท่นบีแล้วก็คดีซานติก้าผับซึ่งในคดีนั้นศาลมีคำพิพากษาลงโทษตัวการหรือเจ้าของร้านเพียงคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะครั้งที่แล้วมันจะเป็นลักษณะของตัวการนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีการเปรียบเทียบในเรื่องของการดำเนินคดีในส่วนอื่นๆอีกด้วยเพราะว่าคือแต่ละคดีถึงแม้มีความคล้ายคลึงแต่ก็บางจุดก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบสถานะทางการเงินกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโรงเบียร์ลาดพร้าวไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับคดีของซานติก้าผับแต่ก็ถือว่ามีทรัพย์สินอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องอาจจะถูกดำเนินคดีอย่างน้อย3ข้อหาเดิมอาจมีการแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมในเรื่องของความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการอีกด้วยนะคะซึ่งยังไม่รวมถึงคดีทางแพ่งซึ่งอาจต้องชดใช้ความเสียหายนอกจากหลักฐานทางการเงินก็คงจะต้องมีการติดตามในส่วนอื่นกันด้วยความคืบหน้าในส่วนของกล้องวงจรปิดหลังจากที่ได้ไฟล์ภาพแล้วก็เซิร์ฟเวอร์กล้องทั้ง16ตัวของร้านมาจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนภาพจากกล้องวงจรปิดได้มากกว่า30นาทีแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปิดไล่ดูเหตุการณ์อย่างละเอียดในทุกช็อตอีกครั้งโดยมีข้อมูลสำคัญจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่พบว่าเมื่อหันหน้าเข้าหาเวทีจะเห็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจากทางด้านซ้ายของเวทีก่อนที่กลุ่มควันนั้นจะลุกลามต่อเนื่องไปทางด้านขวาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไล่เป็นประกายไฟลุกลามต่อเนื่องกันนะทั้งนี้ก็จะนำข้อมูลไปผนวกกับคำให้การของพยานแต่ละคนรวมถึงพนักงานภายในร้านนักท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็หลังจากที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านได้ออกมาตรการให้มีการตรวจสอบแบบเชิงรุกตรวจสอบทุกพื้นที่นะครับล่าสุดนะครับท่านก็ได้มีมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านได้เปิดนะครับวันนี้เปิดเมนูแทฟฟี่ฟองดูนะครับให้ประชาชนสามารถที่จะแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาได้นะครับโดยบอกว่าที่ผ่านมานะครับมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยดีแต่เปิดใช้บริการก็มีการเอาของมาวางบ้างหรือเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างนะครับก็มองว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหามากขึ้นนะครับให้ทุกคนช่วยกันแจ้งเหตุนะครับเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยยืนยันนะครับว่าไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูรวมทั้งพนักงานก็ต้องแจ้งเรื่องเข้ามาได้อาจจะไม่ต้องบอกชื่อจะได้ไม่ต้องไปปรับให้มีความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับยังย้ำนะครับเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนสิ่ง

0: แรกที่ต้องดูก็คือทางฉุกเฉินจะไปทางไหนควรไปซ้อมเดินก่อนและก็ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการช่วยกันตรวจสอบเพราะว่ายิ่งมีหลายตาก็จะยิ่งทำให้เห็นปัญหาได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากนะข้อนี้ขออภัยโดยสภาพของสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เวลาที่เราไปเที่ยว
0: เราไปเที่ยวครั้งแรกเรา
1: จะมืดๆไม่ค่อย

0: ไหนห้องน้ำอยู่ไหนทางออกฉุกเฉินมีป้ายไหมอะไรเงี้ยอาจจะช่วยพอดูได้นะคร
1: ับคืออันนี้มันเหมือนว่ามันจะต้องมาเป็นภาระของผู้ที่เข้าเดินทางเข้าไปนะแต่ว่าในความเป็นจริงคือทุกคนควรจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองในยามฉุกเฉินด้วยซึ่งก็อยู่ในระบบการศึกษาต้องในโรงเรียนนะแล้วก็นอกโรงเรียนด้วยแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือความเป็นมาตรฐานของสถานที่นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าจุดนี้มันมีความระแวดระวังตั้งแต่จุดแรกเริ่มของการออกใบอนุญาตซึ่งถ้ามีความรอบคอบหรือว่ามีความละเอียดกว่านี้ก็อาจจะทำให้การเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยากนะคะเรื่องของหนุ่มแรงงานชาวสปป.ลาวซึ่งเป็นพนักงานโรงเบียร์นั้นส่งกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะจากกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้33คนหนึ่งในนั้นก็คือท้าวพรประเสริฐปุงปานีแรงงานชาวสปป.ลาวซึ่งเป็นพนักงานของโรงเบียร์ลาดพร้าวซึ่งวันนี้15กรกฎาคมช่วงเช้านะคะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนั้นส่งมอบร่างของท้าวพรประเสริฐให้กับสมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนคือมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวซึ่งรับร่างผู้เสียชีวิตส่งต่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นำร่างกลับบ้านเกิดทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนนำร่างของท้าวพรประเสริฐกลับถึงภูมิลำเนาที่บ้านเครือเขากาดหลัก18เมืองอุทุมพรแขวงสุวรรณเขตสปป.ลาวญาติพี่น้องก็เข้ามารับร่างของน้องเท้าพรคำประเสริฐนะคะแล้วก็เรียกว่าเสียอกเสียใจร่ำไห้กันในช่วงระหว่างรับศพเข้าบ้านเพื่อไปประกอบตามประเพณีนะคะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันพบชน.เร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงเบียร์นลพร้าวเผยผู้ตายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากก๊าซพิษไม่ใช่เปลวไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลพร้าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมทั้งสั่งสอบเส้นเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการโอนจ่ายรายได้ไปให้แก่บุคคลใดบ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนสำหรับสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พี่สาวของเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้นได้เข้าให้ปากคำแทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยข้อมูลสำหรับจังเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวเพลิงโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจทั้ง50เขตป้องกันภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการ

0: ความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงตามข้อสั่งการของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารปี2522หากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่3พื้นที่ประกอบไปด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งชัยชนกเบี้ยวแจงไทย AI Passport รอบที่3อ้างติดภารกิจต่างประเทศรักชนกสับเหตุเลื่อนลงทะเบียนใช้งานแต่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ลุยก่อนนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมว่ามีการพิจารณาโครงการไทย AI Passport ซึ่งเดิมก็ใจว่าจะมีการลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการลงทะเบียนจึงต้องสอบถามถึงการแก้ไขสัญญาสรุปแล้วมีการคำนวณอย่างไรและยังมีความน่าสงสัยอีกหลายประการที่ตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดให้ข้อมูลอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอแสดงผลมีมูลค่ากว่า 900,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พยายามสื่อสารกับสาธารณชนเพราะแม้มีมูลค่าเพียง 900,000 บาทแต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถล็อกผู้ชนะได้และจากการใช้วิธีการทางธุรกิจคำนวณโครงการนี้จอที่เขียนสเปคตามมาโครงการมูลค่าจริงน่าจะสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่900,000บาทในขณะที่วันนี้ได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปลัดกระทรวงดีอีแต่ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีดีอีติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถมาชี้แจงได้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีดีอีในการมาชี้แจงสภาโครงการนี้เปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ใช้งานแล้วทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ในขณะนี้คือทำให้โครงการมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทค

0: โนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสพลปลื้มผลงานหนึ่งสมัยประชุมผลักดันกฎหมายมากสุดคุมประชุมไม่ล่มนายสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลงานสภาผู้แทนราษฎร122วันพลิกโฉมของสภาผู้แทนราษฎรแก้ปัญหาของประชาชนตอนหนึ่งว่าในหนึ่งสมัยประชุมงานนิติบัญญัติภายใต้การกำกับของตนและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองคนเป็นที่พึ่งต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งกฎหมายสมัยที่ผ่านมาในร่างกฎหมาย14ฉบับถือว่ามากที่สุดในรอบ10ปีซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าสภาไม่มีผลงานถือว่าวิจารณ์ด้วยความอคติในขณะที่การตอบกระทู้ของรัฐมนตรีพบว่ามาตอบมากที่สุดโดยสมัยที่ผ่านมากระทู้สดด้วยวาจา36กระทู้มาตอบ33กระทู้ทั้งนี้ตนได้ขอความร่วมมือให้มาตอบโดยไม่ใช้อำนาจบังคับนายสพลกล่าวต่อว่าในสภาชุดที่27ยุคของตนสภาไม่ล่มซึ่งไม่ใช่ความสามารถของตนแต่เป็นการพัฒนาการของสมาชิกสภารวมไปถึงประธานในที่ประชุมที่ควบคุมรักษาบรรยากาศการประชุมให้เดินหน้าหากไม่รักษาบรรยากาศอาจจะเกิดกรณีนับองค์ประชุม walk out เหมือนสภายุคก่อนแต่สภาชุดที่27ไม่มีและในเร็วๆนี้จะทำเวิร์กช็อปการศึกษาในวันที่3สิงหาคมอนาคตของสภาในยุคของตนอยากเห็นฝ่ายนิติบัญญัติร่วมแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการนิติบัญญัติมาลงแรงไม่ต้องลงทุนแก้ปัญหายามวิกฤตกฎหมายใดที่มีผลกระทบเป็นอุปสรรคต่อประเทศต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายใดที่ส่งเสริมการลงทุนต้องบรรจุโดยเร็วดังนั้นการใช้เวลาของสภาต้องใช้ให้คุ้มค่าเพื่อทำกฎหมายให้ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามรายงานต่างๆกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: อยากได้เรื่องค่าไฟหรือเรื่องข้าวแกงหรือเรื่องฟุตบอล
2: เอาเรื่องข้าวไฟดีกว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนข้าวแกงตอนนี้ก็พับไปแล้วยังไม่ดำเนินการเพราะยังไม่เสนอเข้าครม.หลังจากที่มีหลายฝ่ายมาท้วงติงทำให้คุณสุปจีรู้สึกเหมือนจะน้อยใจนิดๆหนึ่งนะแต่จะบอกให้ถอนไปก่อน
1: ถามจริงคุณจักรพันธ์เคยกินข้าวแกง30บาทไหมในช่วงหลายปีมาเนี้ยถ้าไม่ใช่ไปตามต่างจังหวัดมีไหมเจอไหม
2: มีในมหาวิทยาลัยคือส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาจะราคาย่อมยาวหน่อยแต่ข้างนอกส่วนใหญ่ก็จะตาร์ทด้วย40-50แล้วทั้งนั้นแหละครับ40ก็ราดอย่างเดียวถ้า50ก็เพิ่มไข่ดาวไข่พะโล้อะไรเงี้ยก็ราคาประมาณ50-60แต่ว่าผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่คุณสุปจีก็อยากจะส่งเสริมให้มีประชาชนได้บริโภคอาหารที่ราคามันแต่ต้องได้ง่ายๆเพราะว่าข้าวของระยะหลังมันก็สูงเกินไปแต่เมื่อมีคนท้วงติงมากมีคนมาให้ข้อคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็รู้สึกว่างั้นเก็บไปก่อนเอาไปทบทวนรายละเอียดให้มันดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าบางส่วนมันต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการที่จะไปสนับสนุนแม่ค้าด้วยไงในการที่จะไปให้เขาซื้อวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปดูกันอีกทีท่านอาจจะเอาไปปรับปรุงก่อนทบทวนแก้ไข
1: ให้
2: ม
1: ัน
2: รัดกุมให้มันดียิ่งขึ้นเพราะคนท้วงติงเยอะแต่ก็ว่าเอามาเรื่องข้าวไฟดีกว่าเรื่องข้าวไฟถึงแม้ที่จะเห็นแน่ๆอีกประมาณเดือน2เดือนที่จะได้เห็นว่าเขาจะลดไปอีก3บาทใช่ไหมเหลือหน่วยละ3บาทใช่ไหมครับเพราะว่าจากการเปิดเผยของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับมีมตินะครับที่จะลดค่าไฟฟ้าให้แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่ต้องแบกรับต้นทุนของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ๆนะครับโดยออกมาตรการมาทั้งหมด7ประการด้วยกันนะครับคือ1ค่าไฟส่องสว่างสาธารณะเช่นไฟถนนอะไรเงี้ยที่แต่ตมก่อนเนี่ยมันอยู่ในบินค่าไฟด้วยก็จะมีการยกเลิกโดยจะหาเงินจากแหล่งอื่นมารับผิดชอบในส่วนนี้แทนนะครับนี่เป็นมาตรการที่1ที่เราไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟส่องสว่างตามถนนต่างๆนะครับประการที่2ก็บอกว่าบ้านไหนที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่1หน่วยถึงไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะคิดค่าไฟหน่วยละ3บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้แน่นอนนะครับประการที่3ก็คือรัฐบาลจะขยายสิทธิ์ให้กับบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านที่ไม่มีทะเบียนนะครับใช้อัตราค่าไฟแบบบ้านอยู่อาศัยโดยทั่วไปนะครับและประการที่4ก็คือธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากเช่นโรงงานต่างๆก็จะให้มีการต้องลดการลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่มคือต้องมีการลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่มในส่วนนี้ก็คือโรงงานต่างๆต้องจ่ายค่าไฟในส่วนนี้ด้วยนะครับในการลงทุนประการที่5ก็คือธุรกิจ Data Center ต้องวางเงินค้ำประกันหากต้องการให้รัฐลงทุนขยายระบบไฟฟ้ารองรับนะครับและประการที่6ก็คือรัฐบาลจะทยอยแก้ไขสัญญารับซื้อไฟฟ้าบางโครงการที่มีราคารับซื้อสูงกว่าต้นทุนจริงนะครับและประการสุดท้ายก็คือจะเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่จากพลังงานหมุนเวียนหน่วยละ2บาท16สตางค์สัญญา25ปีพร้อมกับจะมีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกจากยื่นก่อนได้ก่อนเป็นระบบแข่งขันตามคุณภาพด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับจะส่งมติดังกล่าวนี้ทั้ง7มาตรการนี้ให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรับฟังความคิดเห็นอีก15วันจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็คาดว่าจะให้มีผลเร็วที่สุดในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับคุณชิวบอนครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ก็มีการออกมาให้ความเห็นในหลายๆด้านโดยเฉ

0: เรื่องของค่าพลังงานภาพรวมนะคะอย่างกรณีของคุณรสนาที่ทักมานี่ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าจุดหนึ่งที่เราดีใจเรื่องของค่าไฟใช่ไหมแต่ว่าคุณรสนาโตสิทธิกูลประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาผู้บริโภคและเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านก็มีการโพสต์ Facebook เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาบอกว่าสมรู้ร่วมคิดกับทุนพลังงานขูดรีดประชาชนอยู่หรือไม่เพราะว่าหลังราคาน้ำมันโลกผันผวนหนักแต่รัฐแก้ปัญหาด้วยการเอากองทุนน้ำมันมาชดเชยอันนี้มันก็สร้างหนี้มหาศาลแล้วก็ทำให้โรงกลั่นฟันกำไรส่วนเกินไปกว่าแสนล้านแล้วก็อยากให้เร่งลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็คุมเพดานค่าการกลั่นใหม่นะคะซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะคือภาพที่เราได้เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟและค่าน้ำมันบางส่วนใช่ไหมแต่ว่าในภาพรวมคุณรสนาก็อยากจะให้กลับมาเรียกว่าดำเนินการอย่างเร่งด่วนในกรณีนี้เพราะว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกากลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเนี่ยนะคะก็ทำให้น้ำมันดิบดูไบเมื่อวันก่อนนะคะวันที่15เนี่ยปรับขึ้นเป็น 79.29 เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นก็ทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลซึ่งมันลดมาหลายวันแต่ว่าพอเมื่อวันก่อนที่มีข่าวตีใหม่เนี่ยก็คือโจมตีใหม่ก็ปรากฏว่าน้ำมันก็ผันผวนอีกเขาบอกว่ารัฐบาลใช้กองทุนน้ำมันชดเชยเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะวันที่15นะคะเพิ่มทำให้น้ำมันผสมทุกตัวทั้งเบนซินและดีเซลยกเว้นเบนซิน95ที่เป็นชนิดเดียวที่ส่งเงินเข้ากองทุน 5.77 บาทต่อลิตรเนี่ยฮะโดยไม่มีการชดเชยดีเซล B7 ชดเชยเพิ่มเป็น7บาท32สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 ชดเชยเพิ่มเป็น12บาท5สตางค์ต่อลิตรซึ่งดูแล้วการชดเชยจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆในสถานการณ์ที่มีความผันผวนเพราะนั้นความไม่แน่นอนก็ยังคงอยู่แล้วก็ทำให้การชดเชยก็แทนที่จะดูเหมือนเบาลงนะก็เริ่มหนักขึ้นอีกเพราะนั้นถ้าการที่เอากองทุนชดเชยน้ำมันมาดูแลตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับขณะที่การดึงเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาดีเซล B7 B20 อย่างละบาท40สตางค์ต่อลิตรแต่ว่าเราดูจากตัวเลขกองทุนที่มาชดเชยเพิ่มทุกวันสถานการณ์มันจะทำให้เป็นการเพิ่มหนี้ให้ประชาชนจะมากกว่าตามสถานการณ์ที่น้ำมันมันปรับขึ้นแบบนี้ก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดสร้างหนี้ให้ประชาชนโดยการจัดการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะก็จะมีไม่ใช่เฉพาะท้วงอย่างเดียวนะก็มีข้อเสนอมาให้ด้วย
1: ข้อเสนอแนะครับ
0: ก็คือ1อยากให้ลดภาษีสรรพสามิตลงแล้วก็ให้คุณเอกนัทเนี่ยกำหนดเพดานค่าการกลั่นทันทีเพราะว่าตลาดโลกผันผวนโรงกลั่นจะได้กำไรส่วนเกินเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันไงคะน้ำมันก็จะราคาแพงเพราะฉะนั้นการที่จะใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยมันก็จะในภาพคือภาพรวมดูเหมือน
1: จะมีนี่ติดไปอีกไงสมองนี้ใช่ไหมมันล้างไม่หมดทันทีแล้วก็เห็นว่าคุณเอกนะก็บอกว่าจะพยายามคงลักษณะคือกลไกการตลาดเอาไว้ก็ต้องการไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยมีการปรับราคาแบบกระชากเหมือนที่ผ่านมาก็จะมีการบริหารจัดการให้มันเหมาะสมนะครับของราคาน้ำมันโดยบอกว่าอาจจะไม่อิงราคาของสิงคโปร์ตลอดเวลานะครับเลยบอกว่าทางประเทศไทยเราจะลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาบริหารจัดการใช้กลไกหน้าโรงกลั่นและก็กองทุนที่จะทำให้ไม่ต้องปรับราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็วตามราคาของตลาดโลกครับ
0: ค่ะนะคะ
1: อันนี้พอฟังได้ไหมนโยบายของคุณเอกนัท
0: ก็
1: ชื่นชมกันหน่อยชื่นหน่อยเด็กๆเก่งบอกกำลังใจแบบคุณสุภจีอีกคนอย่าติงกันมาก
0: มันก็ต้องดูแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะ
1: แต่ก็คือเกาหลีเขารัฐบาลก็พยายามแก้ไขแล้วใช่เราอย่าติงรัฐบาลมากขนาดใครมาติงเรื่องว่าเป็นลูกทงลูกเทพประมาณนี้โอ้
0: ตกใจ
1: มีการเอามาตอบโต้กันแบบ
0: อันนี้ไม่ตกใจ
1: รุนแรง
0: อันนี้แบบฟัดกลับ
1: มัดกลับแบบโต้กันแรงเลยนะครับ
0: สุจีเนี่ยจะตกใจรีบนั่นเลย
1: ใช่อันนี้เป็นการที่คุณการดีเรียวไพโรจน์ใช่ไหมสสจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปตั้งคำถามถ ึงการแต่งตั้งรัฐมนตรี

0: ที่มาจากกลุ่มลูกเทพเพราะว่ามาจากความสามารถหรือว่ามาจากนามสกุลกันแน่โอ้ทำให้รัฐมนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เห็นกันอยู่นะครับก็มีอย่างเช่นคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็ทราบกันอยู่นามสกุลนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับหรือนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่ก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับและก็หลังจากนี้ก็มีคุณโพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไพโรจน
1: ์ไพโรจน์ป่ะ
0: ใช่ไหมอันนี้ลูกของว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์สุวรรณชวีนะครับแล้วก็คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์อันนี้ก็ทราบอยู่นามสกุลนี้ก็เป็นลูกของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์แล้วก็เป็นหลานของคุณชาดาไทยเศรษฐ์ด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เขาก็นับว่าอยู่ในกลุ่มลูกเทพก็คือคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย3ท่านนี่เป็นกลุ่มอยู่ในรูปเทพทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคุณวรสิทธิ์นี่ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นส.ส.จังหวัดสตูลก็มีคุณพ่อทำธุรกิจที่มีชื่อเสียงทางท้องถิ่นที่จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็มีคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นี่ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ก็เป็นหลานชายของคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นคนดังในจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับอีกท่านนึงก็คือคุณสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นบุตรของคุณนิพนธ์บุญญามณีนี่ก็เรียกว่าจัดอยู่ในกลุ่มลูกเทพที่ทำให้หลายคนท้วงติงว่าเข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาด้วยความสามารถหรือว่ามาจากนามสกุลกันแน่นะครับทำให้คุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาโต้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแม้ว่ารัฐบาลเพิ่งจะเข้ามาบริหารประเทศได้เพียง3เดือนก็ตามโดยเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนที่คนมองว่าเป็นอยู่ในกลุ่มรูปเทพอะไรอย่างที่ว่านะครับหลายคนก็มีความสามารถและก็พยายามขับเคลื่อนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ออกเป็นข่าวนะครับอย่างเช่นของตัวคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าผมก็ทำงานโดยเฉพาะดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่ไม่ได้ออกเป็นข่าวแม้กระทั่งคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นี่ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นี่ก็ดูแลการไฟฟ้านะครับก็อย่างเช่นเนี่ยเสนอค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟนี่ก็เป็นผลงานที่จับต้องเห็นได้ชัดเจนนะครับ
1: 7ข้อนี่อ่านครบยัง
0: ครบแล้วครับครบแล้วครับอันนี้ก็เป็นผลงานผลหนึ่งที่คุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าเนี่ยเป็นผลงานของคนที่เรียกกันว่าลูกเทพดังนั้นคนที่ตั้งคำถามเนี่ยคิดให้ดีท่านมาอยู่ในวงการเมืองเพราะว่าท่านตันในอาชีพเก่าหรือไม่โอ้หรือว่าตอบโต้รุนแรงนะแต่พวกเราเนี่ยทำการเมืองมากว่า20ปีและก็ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะไม่ใช่เหมือนบางท่านที่มาจากส.ส.บัญชีรายชื่ออะไรเงี้ยผมมีการตอบโต้แล้วก็บอกว่าการจัดกลุ่มว่าเป็นลูกเทพเป็นวาทกรรมของการเมืองนะครับถ้ามองกันย้อนกลับไปอีกก็จะเห็นว่าสมาชิกในอดีตของพรรคเนี้ยที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในอดีตมีผลงานอะไรบ้างเห็นแต่เอางบไปลงเช่นซื้อตู้น้ำไม่มีทำเรื่องอย่างอื่นเลยไปซื้อยางมาตอยหรือว่าแม้กระทั่งไม่เห็นคิดทำเรื่องของค่าไฟที่เป็นสารทัศน์ไปส่องไฟสร้างสาธารณะทำ30กว่าปีแล้วก็ไม่เคยเห็นคิดจะแก้ไขเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอามาตรฐานมาเปรียบเทียบกันเราต่างกันนะครับท่านก็บอกอย่างนั้นครับเพราะเรานั้นตั้งใจทำงานภายใต้รัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเทพนะครับทุกคนทำงานกันอย่างจริงจังภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับตอนนี้ผ่านมาเพียง3เดือนก็เห็นแล้วครับสำเร็จไปหลายเรื่องรออีกหน่อยจะเห็นความสำเร็จภายใน4ปีนี้จะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป
1: ค่ะแม่อึ้งเถียงไม่ทัน
0: ต่ออันนี้ก็โตตอบกันค่อนข้างแรงนะครับ
1: เรียกว่าเถียงกันไม่ทันแต่ว่างั้นเถอะ
0: เรียกว่าสมเป็นนักการเมืองในรุ่นใหม่นี่ก็เรียกว่าไปเอาไว้เมื่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับปากจัด
1: พอๆกันพอๆกันอันนี้ถ้าจะทุกพักแล้วนะเนี
0: ่
1: ย
0: แต่อีกมุมนึงเลยคุณสุภพรที่ผมสนใจการจัดงานวันเกิดนะสิที่เป็นข่าววันน
1: ี้ที่เป็นข่าว
0: เออมันยังไงชัยชนกชิดชอบแล้วก็ไม่ค่อยมีประเด็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามีการจัดงานวันเกิดโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับคือคุณแนนบุญธิดาเนี่ยก็นำข้าราชการสังกัดของกระทรวงนะครับเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณชัยชนกชิดชอบย้อนหลัง
1: แล้วมันยังไง

0: ไม่เป็นไรก็ร้องไห้ธรรมดาแต่กระทรวงที่น่าสนใจที่คุณไอรัชนกศรีนอกดิสิเอามาโอ้โหมีการเอาอะไรเรียกว่าปฏิทินหรือว่ากำหนดการ
1: กำหนดการ
0: นะเป็นกำหนดการจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านที่ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: นี่
0: โอ้โหเป็นกำหนดการที่ไม่รู้แบบใครก็น่าจะเป็นคนไทยนะถ้าปลูกกันจริงๆอ่ะก็คนภายในกระทรวงหรือเปล่าครับก็โอ้โหไปก็มีกำหนดการออกมาชัดเจนนะครับว่าอย่างเช่นมาเริ่มต้นว่าปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกล่าวอวยพรตามด้วยการรับชมคลิปวิดีโออวยพรวันเกิดจากกรมอุทยานหลังจากนั้นก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือคุณสุชาติขึ้นเวทีโดยมีผู้บริหารหน่วยงานต่างๆมอบของขวัญอวยพรวันเกิดพร้อมกับปลัดกระทรวงอธิบดีก็จะเชิญเค้กวันเกิดออกมาให้กับรัฐมนตรีสุชาติได้มีการตัดนะครับเขาบอกว่าแล้วตอนในกำหนดการเขาบอกว่ามีการเชิญข้าราชการทุกกรมทุกหน่วยงานมาร่วมอวยพรระดับกรมเลยว่าให้ส่งตัวแทนมา13คนระดับรัฐวิสาหกิจของกระทรวงก็บอกให้ส่งตัวแทนมา7คนระดับกองก็บอกให้มาหน่วยละ5คนระดับกลุ่มก็ให้ส่งมา3คนมาร่วมงานในกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อสังเกตที่คุณไอ้รัชนกถามว่าข้าราชการเขาไม่มีงานทำ
1: เขาไม่มีงานทำไง
0: เอาเวลาราชการมาจัดกิจกรรมแหมเป็นแล้วก็ออกเป็นกำหนดการเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลย
1: โอ้ยฟังแล้วก็นะคือคนรุ่นใหม่นี่ก็เรียกว่าสู้แหลก
0: ตู้ทุกเม็ด
1: สู้
0: จับต
1: ู้
0: ม
1: ุมดังนั้นแต่ละพักนี่ก็ต้องถือว่าต่างฝ่ายก็มีเรียกว่าอะไร
0: จับจ้องกันแบบ
1: ทุ
0: กนะ
1: ไม่มียอมแพ้กัน
0: ว่าละเขามีรัฐมนตรีเงาอยู่ในของพักประชาชน
1: ใช่ใช่
0: เขาจับดูว่ารัฐมนตรีกระทรวงรัฐบาลชุดนี้ใครทำอะไรที่ไหน
1: ทำอะไรที่ไหน
0: ก็เลยจับต้องใครทำอะไรที่ติดสังเกตทำอะไรที่เป็นน่าสงสัยก็ออกสื่อให้ได้รับรู
1: ้แต่ไหน
0: ก็ตามนะครับ
1: เ
0: รื่องนี
1: ้
0: ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
1: เขาว่าไง
0: โพสต์เอกสารชี้แจงบอกว่าปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติโดยท่านรัฐมนตรีนะครับก็จึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือและก็ซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการที่จะไปชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับประกอบกับบังเอิญเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านรัฐมนตรีสุชาติจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมก็บอก
1: ปรารถนาดี
0: แสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมปฏิบัติที่มีต่อท่านรัฐมนตรีในฐานะเป็นเจ้ากระทรวงก็บอกว่าใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีเลยครับและร่างที่ออกมานั้นก็ไม่ได้เป็นทางการนะครับเป็นร่างที่กำหนดกันคร่าวๆให้รับรู้เท่านั้นเองแต่คุณไอรัชนกก็เอาออกมาตีแผ่ให้เกิดข้อสงสัยสังคมต้องกล่าวถึงกันเลยครับ
1: นะก็ฟังไว้
0: ก็ฟังไว้แต่ที่ก็เลยเห็นว่าทุกวันนี้ในโลกของการข่าวนี่มันเรียกว่าใครขยับตัวทำอะไรที่ไหนน
1: ี
0: ่อย่าพลาดแล้วถ้าอย่าไม่ต้องกลัวปกปิดไม่มิดแน่นอนพวกสายตาจับจ้องอยู่นะครับ
1: ดิฉันติดตามข่าวเวลาต่อสู้กันในเชิงฝีปากเนี่ยนะก็ดูอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแต่อย่างบางท่านเนี่ยคือฝีปากนี่สูสีใช่ไหมสักมาฟาดกลับ แต่บางท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยทันครับของคุณสุปจีเนี่ยจะโดนไปหลายดอกน่าจะเถียงไม่ทันทำงานทัน
0: แต่
1: เถียงไม่ทัน
0: พี่โลกถามบอกว่าสุปจีหายไปไหนท่านก็หายไปท่านก็มีภารกิจของท่านนั่นแหละไม่ต้องทำงานท่านต้องบอกว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะทำงานตลอดเวลาก็ไปงานราชการนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยก็โค้งไปถามท่านก็เลยมาเสนอเรื่องข้าวแกง40บาทให้คนจะได้อุปบริโภคราคาที่มันย่อมยาวราคาไม่แพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนไปทักท้วงท่านก็เลยบอกท่านเก็บไปก่อนกลับไปทบทวนเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาว่ากันใหม่
1: คืออย่างบางท่านเนี่ยก็จะมีแฟนคลับอยู่ไงอย่างของคุณสุภจีเขาจะมีแฟนคลับสองข้างเวลาที่แฟนคลับเนี่ยก็จะอวย เห็นด้วยกับคุณสุภจีใช่ไหมเพราะว่าเธอขยันมีงานเยอะแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมองในจุดที่น่าจะรวมหรือว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นจุดที่ไม่รอบคอบก็เอามาฟาดแล้วเวลาฟาดก็ฟาดแรงนะเพราะว่าคุณสุภจีต้อง

0: ถือว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่าสามฐานเสือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็เป็น
1: คนที่เขาเรียกสามแม่ครัว
0: สามแม่ครัวนั่นแหละแต่ก็คือเป็นคนที่ทำงานเก่งโดดเด่นหนึ่งในหลายหลายคนของพรรคภูมิใจไทยนะก็ปรากฏว่าเรียนจำได้ตอนที่ออกมาเรื่องแรกที่โดนถล่มเห็นได้ชัดเนี่ยก็เรื่อง
1: ทุเรียน
0: ทุเรียนก็ปรากฏว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยเรารู้แต่ว่าปีนี้ทุเรียนผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ก็มีการขายแล้วมันจะมีตกหล่นก็เรื่องของทุเรียนจิ๋วอะปรากฏว่าพอเอามาขายผ่านอินฟลูเอนเซอร์อย่างคุณพิมพ์ริพายนะคะที่ว่าจะขายร้านลูกเนี่ยแล้วก็100บาทใช่ไหมตอนนั้นมัน100บาทป่ะหรือไงจำไม่ได
1: ้ใช่
0: แล้วปรากฏว่าคนก็ฟาดฟันโดยเฉพาะท่านที่ขายต้นฤดูซึ่งราคาสูงๆอยู่อ่ะก็จะไม่พอใจ
1: โอ้โหนี่ราคาเข้าโอ้โห
0: ไม่ชอบนึกว่ามาทุบของเขาปรากฏว่าของเรานี่ก็จนถึงขนาดนี้ราคาก็ไม่ตกนะแต่ว่าทางใต้เขาบอกว่าเฮ้ยของเขา5บาทก็มีคนสวนกับไหนไหนห้าบาทอยู่ที่ไหนอยู่สวนไหนจะไปเหมาปรากฏทุเรียนตลอดตลอด
1: ที่ดูแกงข้าวแกงคือสุกจีที่ประกอบ
0: 40บาท
1: ที่เขาขาย30บาทก็มีอะไรคุณสุกจีถามว่าที่ไหน
0: ที่ไหน
1: พาไปหน่อยซิจะไปดู
0: ก็คนก็ออกมาถามในโลกแล้วที่ไหนที่ไหน
1: เราไม่อยาก
0: ถามคุณ
1: ที่ไหนจากพันบาทเพราะนี่บอกว่าน่าจะมีโรงเรียนมากกว่าตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยบางแห่ง
0: หรือว่าในสภาเท่าไหร่ในสภา30บาท
1: ไม่ใช่30โหเลยครับจะพาตัวแพง
0: จริงๆจริงเหรอสมัยก่อน
1: แต่แพงไม่เป็นไรเพราะว่าสสเขาเงินเยอะซื้อของแพงก
0: ิน
1: ฟรีกันมานานละ
0: บางคนก็บอกว่าที่ไหนแถวไหนหาพิกัดจะไปเหมาสตังค์นึงแล้วก็30บาทก็อยากจะไปซื้อแต่ก็คืออันเนี้ยก็ดิฉันน่ะเห็นว่ากรณีอย่างนี้อ่ะมันก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าเออมันมีความสนใจการพุ่งเป้าไปจุดที่เป็นแสงอ
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นทำดีมากดีน้อยเนี่ยอาจจะ
1: ต้องเข้าสุภาษิตโบราณ
0: ฟัดกลับได้ทันที
1: ทำดีแต่ยันเด่นจะเป็นภัย
0: ดิฉันไม่กล้าพูด
1: ผมคนโบราณพอจะพูดได้พอจะจำได
0: ้ดิฉันกลัวเขาด่าดิฉันค่ะก็แต่ดิฉันเชื่อว่าในการคิดไอเดียอะไรต่างๆออกมาเนี่ยถึงแม้ฝ่ายค้านจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแต่มันดีอ่ะดีกว่าอยู่มา4ปีแล้วหาโครงการดีๆไม่เจอสักอย่างอย่างน้อยก็มีอะไรให้เมาเนาะก็คุณซิสครูบอกอาจารย์การดีเนี่ยว่าจารย์คงคายตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์อยู่ที่มท.แล้วค่ะอ๋ออันนี้แน่นอนเขาเคยเป็
1: น
0: ทั้งอาจารย์เป็นทั้งสื่อแล้วก็มีความรู้เยอะสวยด้วยนะแต่ก็คือดิฉันฟังเวลาอยู่ในสภาเขามันอะต่างฝ่ายเนี่ยก็มันไปคนละแบบนะข้าวแกงถ้าถูกคุณซิสครูบอกว่าทอมมิโน่สิคะจริงทอมมิโน่21ตรงอโศกแต่ว่ากินจานเดียวไม่อิ่ม
1: ถ
0: ู
1: กแล้วตรงนั้น
0: ก็เขาไม่เก็บค่าที่ไงของคุณอนันต์นะเขาไม่เก็บค่าที่แต่ว่าเราอาจจะต้องรับประทานหลายจานหน่อยนะแล้วก
1: ็
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เอาภาพมาออกนะจริงๆเนี่ยเขาไปออกไปงานไปทำงานนั่นแหละแต่ไม่ได้ออกสื่ออย่างของคนที่ดูเพจของกระทรวงพาณิชย์จะเห็นได้ชัดเจนกระทรวงพาณิชย์ในช่วงนี้เนี่ย คือทำงานเชิงลุกมากเรียกว่ารายงานผลงานการเคลื่อนไหวของกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีด้วยบ่อยมากดิฉันเองดิฉันชอบดู TikTok เพราะมันขึ้นตลอด
1: บางยุคกว่าแพทย
0: ์ทำไมเขาบอกว่า
1: บางยุคนะ
0: เออ
1: แค่จะจำชื่อรัฐมนตรีไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่กระทรวงพาณิชย์แต่ว่าในยุคนี้เนี่ยคุณสุภจีทำมาตลอด
0: ใน TikTok เออทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นนี่ก็ไม่แน่ใจเนาะก็อย่างไรก็ตามอันนี้เนี่ยนะคะก็มีหลายท่านมีความคิดเห็นหลากหลายซึ่งดิฉันคิดว่าก็ดีนะมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้ตรวจสอบอะอย่างกรณีของหมวดนัดก็มีหลายท่านที่ชื่นชอบหมวดนัดยิ้มน่ารักมากอย่างคุณอับดุลล้อบอกว่าสำหรับผมนะมองว่าข่าวหมวดเข้าไปช่วยเหลือว่าที่นะว่าที่หมวดนัดเนี่ยเข้าไปช่วยมันไม่น่าเกลียดเท่ากับข่าวโกงสอบกับข่าวคอร์รัปชันไหมหรือข่าวกุมารจีนไหมเขาไปช่วยเขาแท้ๆโดนก็หาตั้งสนักเชียวไอ้ทีไอ้สอบ
1: ไอ้ทีอย่างนั้นที่สอบ
0: ให้มันตั้งก็หาก็ช้าๆ
1: ยังไม่ไปถึงไหนเลยด้วยซ้ำไปเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยซ้ำไปนะไม่รู้จะ

0: ได้ก็ไม่รู้แต่ดำเนินคดีไปขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูกันไอ้ผมว่าคุณสุภาตอนนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกลับมาคุยกันต่อเลยครับ
1: หาเงินก่อน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยต่อนะคุณจักรพันธ์ครับ
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ครับคุณจักรพันธ์ครับมีเรื่องของฟุตบอลโลกไหมเอาสมทหน่อยเดี๋ยวโฆษณาเขาหน่อยเนี่ยมันจะใกล
1: ้
0: ถึงรอบจริงเอาเลยที่ว่าต้องส่งภายในวันเพราะว่าคู่จริงที่3มันจะจริงวันที่19กรกฎาคมนี้นะระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับตอน16:00 น.นะครับวันที่19นี้ส่วนคู่จริงชนะเลิศ
1: มาทำเป็นแซ่บ
0: ไม่ได้แฟนแฟนรายการแฟนรายการเขาจะแบบจะ
1: ต้องทันกีฬาทำไม
0: ไม่ได้จะลงทะเบียนยังไงวันที่20ก็จริงที่1ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนะครับก็16:00 เหมือนกันใครรักใครชอบใครก็เชียร์กันนะครับแล้วใครที่จะส่งมาชิงรายการกับอสมทรายละเอียดยังไงครับคุณสิวพรครับ
1: แหมนึกว่าจะตัดหน้าซะแล้วนึกว่าจะตัดหน้าคุยเรื่องอื่นต่อจริงๆมันมีหลายเรื่องมากที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเมาส์ต่อนะครับก็สำหรับแฟนๆฟุตบอลนี่อย่ารอจนนาทีสุดท้ายเพราะว่าของอสมทไม่จำเป็นจะต้องเป็นทีมที่ชนะเลิศนะตอนนี้ก็คือใครรักใครเนี่ยสามารถที่จะมาลงได้หมดเลยนะคะเชียร์ mcord.net นี่แหละอสมทนะคะขอเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเทียชิมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันซึ่งตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนั้นเริ่มส่งได้นะคะแล้วก็ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดหรือที่คุณชื่นชอบมาที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net เพียงคุณลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร mcord superfan นะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับรางวัลใหญ่ๆก็คือรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPVซูเปอร์แวนนะคะ1รางวัลดิฉันอยากได้อะไรรางวัลเนี้ย2 แต่คงไม่ได้2ยังไม่ได้สมัครนะเดี๋ยวรีบสมัคร2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล3ตัวเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศถึง24รางวัลแล้วก็

0: รางวัลที่4ก็คือ Gold Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ cheer.mcot.net อันนี้คือเป็นภาษาอังกฤษนะ cheer.mcot.net นะร่วมสนุกได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงตี 1:45 นาทีของวันที่20วันนี้ที่เท่าไหร่ละ16แล้วเน
1: า
0: ะ
1: วันที่16ครับอีก3วัน4วัน
0: กับเชียร์
1: ที่20เป็นวันจริงชนะเลิศ
0: แม่นๆก็คือก่อนชิงไงใช่มั้ยก่อนชิง
1: คือไม่ต้องแจ้งไม่เอาทีมไม่ต้องเอาทีมที่ชนะเลิศใช่ไหมชอบใครก็
0: หัวตอนนี้มันเหลืออยู่4ทีมอ่ะคุณ
1: แต่เหลือ4ทีมเหลือฝรั่งเศสกับอังกฤษอันนี้จริงที่3คือ
0: เ
1: ป็นที่19แล้วก็อาร์เจนตินากับสเปนจริงอันดับ1นะครับก็4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ชอบใครใน4ทีมก็ลองเขียนเข้ามาร่วมสนุกกับอสมทกันก็แล้วกันนะครับ
0: ช่วงนี้คนที่ติดฟุตบอลเนี่ยนะตาตะโหลๆหน่อยอย่างนี้ฉันบางทีก็ลืมตาไม่ค่อยจะขึ้นแล้วก็อารมณ์มันแปรปรวนเหมือนคนเป็นโรคอารมณ์สองขั้วคือช่วงชั่วโมงแรก
1: บางที
0: เศร้าโศก
1: ทีมในดวงใจไอ้ทีมในดวงใจมันไอ้ทำไมมันหล่น
0: มัน แ
1: ต
0: ่รอบ
1: 16ทีมอย่างบราซิลเยอรมันอะไรเงี้ยทีมที่เราเอ๊ะแบบโปรตุเกสอะไรเงี้ยโอ้โห
0: ไอ้นั่นไม่เท่าไหร
1: ่แล้ว
0: ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่คือเรียกว่าเจ็บแบบค่อยๆเจ็บค่อยๆเจ็บแต่ไอ้ประเภทที่เกมแรก
1: ไปตั้งแต่รอบแรก
0: ไปก่อนพอเกมที่2ใกล้นาทีหลังๆมันยังแพ้อยู่หน้าก็ใจเศร้าโศกใช่ไหมพอช่วงสุดท้ายอย่าง7นาทีสุดท้ายฟาดไป2ลูกแบบเนี้ยนะคะเปลี่ยนจากคนเศร้าซ้อยมาเป็นกระโดดโลดเต้นหัวใจแทบวายดิฉันว่าช่วงนี้คนที
1: ่
0: เป็นโรคหัวใจเนี่ยคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยต้องดูแลตัวเองซะหน่อย
1: ใช่
0: ใช่ใช่ใช่แปลกๆแล้วกันคือมันเปลี่ยนแปลง
1: ฟุตบอลโลกเขาก็ว่ากันไปวอลเลย์บอลหญิงของเราก็จะใกล้นะฮะก็จะมีในปลายเดือนนี้มาชมการถ่ายทอดส่งกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับ
0: มีแต่ของไทยแหละที่แบบมันทั้งตอนที่เราชนะแล้วก็เราไม่ชนะตอนที่เราชนะอย่างชนะ2แมตช์ใช่ไหมแคนาดาบราซิลใช่ไหม
1: ไม่อันนี้คนละรายการ
0: แล้วนะครับผม
1: อันนี้เป็น BYM ที่จะจัด
0: เชิญคุณบ้าง
1: เฉพาะ 4-5 ชาติในกลุ่มอาเซียนนะที่จะเจอกันคู่พระคู่แค้นเราก็คงจะเป็นเวียดนามแหละเราจะต้องคว้าใจชนะให้ได้ก็ส่งใจเชียร์ทั้งวอลเลย์บอลชายและวอลเลย์บอลหญิงนะครับวอลเลย์บอลชายเมื่อวานนี้ก็ชนะเวียดนามมาผ่านเข้ารอบมาแล้วครับแต่ตอนนี้วันนี้จะแข่ง
0: ก็แทบจะชกกันในโลกออนไลน
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ดิฉันแต่จะเชิญก็ดูแล้วดูอีกนะแล้วก็กิ๊กลาดไปกับเขาด้วยแล้วก็แต่ว่าดีใจกับทีมชาติไทยนะของชายแต่ว่าทีมเชียร์หญิงนี่สิทีมหญิงนี่โอ้โหทั้งกองเชียร์นี่เขาเอาหม้อกระมังอะไรต่างๆมา
1: โอ้แน่นหนาแน่นหนา
0: เรียกว่า
1: ทีมหญิงปลายเดือ นทีมหญิงประมาณวันที่31กรกฎาคมจะเป็นใช่31กรกฎาคมก็อันนี้ถ่ายทอดให้ดูชมฟรีกันทางทีวีเลยนะครับช่องของช่องวันกับช่องทีม M25 2ช่องสำหรับการถ่าย
0: ก็ต้องขอบคุณท่านที่ไปประมูลมาแล้วก็อย่างน้อยก็คือให้หลายๆท่านได้ชมขอบคุณมโนขอบคุณแจ๊สเนาะแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่มันฟรีมันดูได้ทุกช่องเนี่ยนะมันมีความรู้สึกร่วมกันแล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันเชียร์ไงอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเข้าไปในสนามอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้มันจะมันเฉพาะเข้าไปในสนามใช่ไหมเพราะบางแบบเนี่ยมันโดนบังคับด้วยลิขสิทธิ์เนี่ยเวลาที่มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรเข้ามาเนี่ยโอ้เราดูนี่มันเงียบๆไม่ค่อยมีคนเมากัน แต่เวลาที่มันฟรีหมดทุกประเภทเนี่ยมันทำให้แต่ละคนนี่มันชื่นใจ
1: แสดงความคิดเห็นอะไรกันเข้ามา
0: เออเมาแตกกันเพราะว่าทุกคนมีโอกาสได้ดูไงนอกจากจะเผลอหลับ
1: ผมก็เลยส่งใจเชียร์ไปพร้อมๆกันถ้าเผื่อแม่ไปดูบางคู่ที่เขาไม่ได้ถ่ายทอดหรือถ่ายทอดเฉพาะในกลุ่มนี่บางทีคนส่วนใหญ่ของประเทศเราเลยครับก็ต้องยอมรับว่าบางทีบางคนก็ไม่ได้เป็นสมาชิกอ่ะก็อยากจะอาศัยดู
0: ช่องทางธรรมชาติหายไป
1: ธรรมชาติ
0: แต่ก็อย่าง
1: ดูไฮไลท์ก็ไม่สนุก
0: แต่จริงๆก็น่าจะต้องสนับสนุนเขาแหละเพราะว่าเขาเสียตังค์อ่ะรอบนี้เนี่ยไม่ต้องมาเถียงกันรอบหน้าประมูลทีเดียว2รอบสองสมัยปีถ้าเราอยู่ทันนะถ้าเรายังหายใจอยู
1: ่ฟุตบอลโลกอีก4 ปีฟุตบอลโลกรอบหน้า
0: เนาะก็โอเคล่ะน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแล้วก็โมโนเขาคงจะบริหารจัดการได้ดีอ่ะดิฉัน

0: ว่าแล้วมีโอกาสที่จะวางแผนล่วงหน้าไงไม่งั้นมันต้องไปลุ้นในนาทีสุดท้ายแก่เร็วมากเลยลุ้นๆว่าได้ไม่ได้เนี่ยหัวงอกคนฟังก็หัวงอกเหมือนกันนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะมีความคืบหน้าการเช็ควงจรปิดจุดต้นเพลิงแล้วก็มีความคืบหน้าในเรื่องของเส้นเงินนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้มีความคืบหน้าของหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุมารจีนแล้วก็เรื่องของการตรวจข้อสอบนะเหลืออยู่ 800,000 แผ่นที่เห็นว่าน่าจะมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะกระทรวงสาธารณสุขนั้นจับคู่โรงพยาบาลรัฐเอกชนเร่งส่งต่อผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้อันนี้เนี่ยในส่วนยูเซปที่ก่อนครบ72ชั่วโมงก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามสิทธิ์ระบบประกันสุขภาพถ้าไม่มีสิทธิ์อื่นให้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้อันนี้ก็คือประชาชนที่เป็นคนไทยเนาะเรื่องหนึ่งแล้วก
1: ็มีการตรวจสอบไปยังไงครับผมก็ฟังข่าวมันก็ยังดูทำแม่งทำแม่งมันยังไม่ค่อยไปไหนเหมือนกันนะ
0: คือ
1: เมื่อวานจะมีการแถลงผลการสอบของคณะกรรมการการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ออกมาเปิดเผยนะครับก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงมันจะยังไงท่านบอกว่าที่ประชุมของคณะกรรมการการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้นำคะแนนที่ผิดปกติจำนวน 5,814 คนส่งต่อไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและส่งให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลพิจารณาผลคะแนนของผู้มารายงานตัวจำนวน 14,988 คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้มี 5,814 คนต้องมาตรวจสอบกันใหม่เพราะว่ามีคะแนนที่ไม่ตรงกับผลการสอบนะครับโดยทางคณะกรรมการได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มแรกเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากจากที่ควรจะสอบตกไปแล้วเพิ่มขึ้นมาจนทำให้สอบได้มีจำนวนทั้งสิ้น 3,621 คนนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ทำข้อสอบได้คะแนนดีอยู่แล้วแต่ถูกเพิ่มคะแนนขึ้นมาอีกนิดหน่อยจำนวน 1,713 คนซึ่งเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าเพื่อให้ช่วยอยู่ในระดับต้นๆ นะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับที่คณะกรรมการก็ตรวจพบก็คือเป็นกลุ่มที่มีคะแนนห่างกันเพียง1คะแนนเท่านั้นและแผ่นเอกสารไม่ชัดเจนจำนวนทั้งสิ้น480คนนะครับโดยกลุ่มเหล่านี้จะต้องนำไปตรวจสอบกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้จำนวน 800,000 แผ่นด้วยการส่งให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอันนั้นยังไม่ทันสมัยคุณของดิฉันทันสมัยกว่า
1: ว่าน
0: อกเหนือจากที่รองอธิบดีสท.เล็งจะเรียกเงินเดือนค่ะกลุ่ม 3,621 คนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยคืนหลังในพ้นราชการเนี่ยปมสอบทุจริตเนี่ยนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้ปปช.ก็เร่งตรวจสอบกระดาษคำตอบอีกประมาณ 800,000 แผ่นนะคะแล้วก็ยังชะลอบรรจุล็อตที่เหลือแล้วก็ไอ้ที่บรรจุไปแล้วก็เล็งเรียกต่างคืนใช่ไหมที่เด็ดกว่านั้นปรากฏว่าช่วงนี้มีข่าวหนึ่งข่าวที่ฝุ่นตลบมากกลุ่มที่เขาแก้คะแนนแฮวิ่งเต้นจ่ายตังค์ 300,000 ถึง 500,000 บาทแลกกับการถอนชื่อออกจากบัญชีกองสอบท้องถิ่น
1: เพราะว่าม
0: ันจะติดประวัติแล้วโดนดำเนินคดี
1: ถ้าถูกสอบมันจะมีประวัติเลยสอบอีกไม่ได้
0: สอบอีกก็ไม่ได้
1: เอามาจุข้าราชการไม่ได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: แบบโอ้โหสุดยอดมากเสียเงิน2รอบไม่รู้ว่าผิด2รอบป่ะไม่รู้ยังไงก็ตามอันนี้น่าสนใจมากๆนะก็แหมมันจ่ายได้ทั้งขาขึ้นและขาล่องนะเนี่ยก็คือมีอดีตคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าเรียกว่ากทกสทรายหนึ่งบอกว่าขณะนี้มีกระบวนการกลุ่มหาผลประโยชน์จากการโกงคะแนนสอบท้องถิ่นวิ่งอีกรอบนะฮะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้จ่ายเงินซื้อตำแหน่งสอบข้าราชการท้องถิ่นอันนี้เหมือนเวลาเล่นหุ้นเนี่ยเล่นขาขึ้นกับเล่นขาลงไม่ได้เล่นขาลงเรียกบรรจุครับราชการกระจายในอปท. อปท.ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 15,000 คนแต่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจากหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งแล้วก็องค์กรอิสระทีนี
1: ้
0: สำหรับกลุ่มบุคคลที่เสียสตางค์ซื้อตำแหน่งไปแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่บรรจุรับ ราชการ

0: ไปแล้วแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นบัญชีอีกหลายพันคนปรากฏว่ามันมีข่าวเกิดความหวั่นวิตกกังวลว่าถ้าเกิดมีการตรวจสอบพบกระดาษมีความผิดปกติจะถูกเพิกถอนสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีอาญารวมทั้งที่สำคัญคือถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวว่ามีคนกำลังวิ่งเต้นให้ถอดชื่อออกจากกลุ่มที่กรรมการตรวจกระดาษคำตอบแล้วพบคะแนนผิดปกติโดยมีการเสนอจำนวนเงินอีกครั้งนะคะผ่านในหน้าในท้องถิ่นคนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทหลังจากจ่ายก่อนสอบมาแล้วคนหนึ่งก็เหนาะๆหลายแสนบาทเนาะไปถึงขั้น 700,000 น่ะแหล่งข่าวกล่าวอีกว่ากลุ่มคนที่อาสาเป็นในหน้าอ้างว่าจะนำเงินไปให้กรรมการที่ตัวเองสนิทให้ดึงชื่อออกจากกลุ่มที่พบว่ากระดาษคะแนนผิดปกติซึ่งมีการประสานกันแล้วโดยกรรมการรับปากว่าสามารถกระทำได้จึงมีคนจำนวนหนึ่งที่หลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้กับกลุ่มในหน้าที่อ้างว่าตนเองสามารถประสานกับทีมงานของกรรมการบางคนสามารถถอดชื่อออกจากบัญชีที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการส่งชื่อเข้าที่ประชุมของกสทนี่บังอาจเหลือเกินเรียกว่าเล่นทั้งขาขึ้นและขาล่องขาลงมีเรียกเล่นขาลงนะเป็นสำหรับคนหัวใสนะแต่นิสัยไม่ดีนะก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันต่อว่าอาจเป็นจริงหรือว่าเป็นไปได้หรือไม่เพราะนั้นมันจะต้องมีการตรวจสอบซ้อนการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะเพราะในขณะนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นภาพโครงสร้างชัดเจนเส้นทางเงินค่อนข้างชัดเจนจำนวนคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสอบที่ไม่ตรงกันชัดเจนขึ้นจำนวนหนึ่งแล้วนะคะเพราะนั้นไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้ก็คือซื้อให้ถอดชื่อออกจากกลุ่มมีปัญหา
1: แล้วมานี่ดีกว่ามาเป็นอาสาพัฒนาโครงการที่รัฐบาลเขาจะเชิญชวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78นะครับเขาบอกว่าจะได้เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทนะครับเพราะว่าเราสมัครเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับรวมซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเกิดให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับโดยบอกว่ากลุ่มนี้จะเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครนะครับและก็ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนะครับซึ่งทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.ให้การรับรองโดยจะเปิดรับสมัครนะครับสามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนปีหน้าระยะเวลา1ปีนะครับโดยจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อปฏิบัติงานนะครับในระยะเวลา1ปีตามสัญญาและถ้าหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 5,000 บาทพร้อมกับวุฒิบัตรเทิดชูเกียรตินะครับก็เท่ากับทำงานเพียง1ปีเลยครับแต่ก็น่าสนใจใครที่ว่างงานและจบปริญญาตรีใหม่ๆก็ลองไปสมัครทำงานกันดูนะครับจะได้เป็นนักอาสาพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นการทำงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนครับ
0: สมัยตอนดิฉันยังเรียนหนังสืออยู่หูยชอบมากอยากไปทำมากเลยไม่มีโอกาสน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ถึงแม้มันจะเรียกว่าเป็นการชะลอการตกงานไปปีนะแต่ก็น่าสนใจเป็น
1: เรื่องประสบการณ์ก็ไปเราทำงานดูอาจจะรู้ว่าชีวิตเราอยากจะทำงานรับราชการต้องเข้าไปอยู่ในระบบแล้วได้ฝึกประสบการณ์การทำงานใช่ใช่ก็หนึ่งปีก็ถือว่าได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์นะครับ
0: ค่ะมาถึงเรื่องเงินทองสักนิดกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม plus แหมชื่อนี่เด็ดดวงเหลือเกินคล้ายโครงการของรัฐบาลเลยเกินถ้าเป็นของคุณสุภจิตตอนนี้มีแฟรนไชส์ด้วยนะแฟรนไชส์ plus กระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรออม plus วงเงิน 4,000 ล้านบาทนะคะเริ่มจำหน่าย31กรกฎาคมนี้นะผ่าน wallet สบมบนแอปเป๋าตังบนแอปสบมที่ฉันนึกถึงคำย่อแบบสมัยก่อน

0: เขียนอ่าน
1: เดียวกันเดียวกัน
0: แล้วก็บอนคอนเน็กซ์แพลตฟอร์มก็หวังเป็นทางเลือกทางออมที่ปลอดภัยนะคะก็มีแผนจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ของทางการนะคลังเจริญเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งแรกในวันสิ้นเดือนเมื่อกี้นี่31นี่มีอะไรนะอ๋อเตะบอลชิงชนะเลิศแล้วก็อันนี้ขาย
1: ออม

0: เอล่าแล้ว
1: บอลนี่29-20บอลโลก19-20
0: นะครับเออดิฉันก็ชักเบลอเพราะนั้นก็สำหรับท่านที่มีสตุ้งสตางค์เหลือแล้วก็สนใจเรื่องการออมนะคะอันนี้ถึงจะน้อยแต่ชัวร์นะ
1: คร
0: ับ ก็พอได้อยู่ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละบาท80สตางค์ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแล้วก็ร้อยละ2.80 บาทสตางค์ต่อปีสำหรับรุ่น10ปีแล้วผู้ที่จะลงทุนจะได้ประกันได้ประโยชน์ plus มากกว่าการออมรูปแบบเดิมด้วยโดยออมได้ตั้งแต่ลงทุนได้ตั้งแต่100บาทผ่าน wallet ของสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อันนี้ดีนะสะดวกสะดวก
1: ครับ
0: หรือจะเลือกจองผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งก็ได้เริ่มต้นที่ 1,000 บาทเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับการออมแล้วก็ความสะดวกของตัวเองนอกเหนือจากจะเป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็รัฐบาลร่วมกันลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศถือเป็นความร่วมมือที่ประชาชนและภาครัฐจะช่วยกันสร้างความมั่นคงทั้งครัวเรือนแล้วก็ประเทศไทยอีกด้วยนะคะสบม.ก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะก็เปิดเผยว่า
1: ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีและก็มั่นคงแน่นอน
0: แล้วก็จ่าย
1: ผลตอบแทนไม่มากนักก็ตามนะคร
0: ับ นะก็สั้นๆอยากรู้รายละเอียดลองไปติดตามที่สบม.
1: ครับ
0: วันนี้ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทัพไทยย้ำเสริมศักยภาพป้องกันประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลายด้านทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการลำเลียงทางการแพทย์ภารกิจด้านมนุษยธรรมพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดพร้อมเน้นย้ำ6นโยบายสำคัญได้แก่การเสริมความพร้อมของกองทัพการยกระดับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับเคลื่อนนโยบายการบรรจุทหารอาสาเข้าประจำการนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกและอยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจประสบผลสำเร็จปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยกสท.นัดประชุมบ่ายพรุ่งนี้ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนทันทีเหตุความผิดชัดเจนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อม

0: ด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงความชัดเจนและขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 5,814 คนนายอันศิษย์กล่าวว่าจากการแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะส่วนราชการที่กำลังมีปัญหาอย่างที่ทุกคนรับทราบก็ต้องมีหัวบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้หลุดล่วงและสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนนั้นต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดกลุ่มแรกมีความผิดปกติของคะแนนจะเชิญกสท.ประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.เพื่อพิจารณาคนบริสุทธิ์และจะมีมติในที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนทันทีหากมีมติในวันพรุ่งนี้ทรัมป์เผยอิหร่านต้องการเจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากฝั่งอิหร่านที่ต้องการจะเปิดฉากเจรจาและบรรลุข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอย่างมากและกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะเป็นฝ่ายพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะดำเนินขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งอิหร่านว่าควรจะวางตัวให้เหมาะสมเอร์ก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาแถลงปฏิเสธทันทีโดยยืนยันว่ารัฐบาลอิหร่านไม่มีแผนการตั้งโต๊ะเจรจาใดๆในเวลานี้และจะขอทุ่มเทสรรพกำลังไปที่การป้องกันประเทศท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาขู่ว่าจะสั่งการให้กองทัพขยายวงการโจมตีในสัปดาห์หน้าหากอิหร่านยังเพิกเฉยต่อการพูดคุย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรองอธิบดีสท.เตรียมตรวจกระดาษคำตอบสอบท้องถิ่นปี2568ใหม่จากสำเนาในแฟลชไดรฟ์นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กล่าวถึงการตรวจข้อสอบ 800,000 ใบว่าในการตรวจข้อสอบขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานที่สท.มีอยู่คือจากแฟลชไดรฟ์ซึ่งมีการสแกนคำตอบไว้ส่วนผู้ที่จะมาตรวจข้อสอบนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบที่มีความเป็นกลางโดยสำเนาคำตอบจะมีจำนวนตามที่สแกนไว้ทั้งหมดส่วนกรณีกลุ่มคนที่ถูกออกจากราชการ 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่ได้ไปอย่างไรนั้นจะต้องมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าการดำเนินการจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ส่วนกรณีที่ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการของปปช.ที่ดำเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรมประมงยืนยันผลตรวจปลากระป๋องตามมาตรฐานสากลชี้ผลต่างอาจจะเกิดจากตัวอย่างคนละรุ่นผลิตนางธิติพรล้าประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงชี้แจงกรณีผลตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่ได้รับความสนใจจากสังคมโดยยืนยันว่าการตรวจสอบดำเนินการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากลใช้การจำแนกชนิดการลักษณะทางสันฐานวิทยาและหลักอนุกรมวิธานซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศคู่ค้าสำคัญเช่นสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีมาอย่างต่อเนื่องอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากอย.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมา3ชุดและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งผลกลับให้อย.วันที่6พฤษภาคม2569โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราโบนัสเป็นปลาซารีนส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดฉลากอีก2ชุดตรวจพบเป็นปลานิลสำหรับกรณีที่ผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจ

0: กรมประมงอธิบดีกรมประมงระบุว่าในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาก่อนว่าใช้ตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจจะใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตรวมทั้งปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่นำมาตรวจก็อาจจะส่งผลให้ผลการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
2: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาที่มีการเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะเดี๋ยวรัฐบาลเตรียมจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติพรุ่งนี้แล้วนะคะ17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าคราวนี้มีความกังวลเกิดขึ้นแล้วค่ะพี่เก๋บอกว่าบางคนถ้าเกิดไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะทำยังไงดีเขาบอกว่าอย่าหมดหวังนะ
2: ค่ะ
1: รัฐเนี่ยเปิดให้อุทธรณ์ได้นะคะ
2: ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องของการให้อุทธรณ์เป็นช่องทางต่างๆนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในส่วนของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตเศรษฐกิจการคลังเนี่ยในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยได้พิจารณาเรื่องของตัวเลขที่จะได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี69อยู่ที่ 9.5 ล้านคนใช่ไหมอันนี้คิดเป็น 14% ของประชากรทั้งประเทศจากจำนวนผู้ลงทะเบียนโอ้โหตัวเลขนี่ 18.8 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะก็จะแบ่งเป็นบัตรเดิมเนี่ยที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ประมาณสัก 12.7 ล้านคนจากทั้งหมด 13.18 ล้านคนแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเดิมที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นกลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปยืนยันสิทธิ์นะคะก็มีทั้งหมด 7.4 แสนรายแต่ว่าพอไปลงพื้นที่แล้วไปเจอกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมนะคะก็กระโดดขึ้นมาเป็น 1.0

0: 5ล้านรายด้วยกันแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ตกลงจากพื้นที่สำรวจของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอันนี้ก็ 5.4 ล้านรายด้วยกันนะคะ
1: ค่ะคราวนี้สำคัญสำหรับหลายๆคนที่รอฟังผลอยู่นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ผ่านขึ้นมาแล้วจะจบเลยไหมจริงๆแล้วมันมีอีกขั้นตอนนึงที่กฎหมายแล้วก็โครงการเขาเปิดโอกาสเอาไว้ค่ะคือโครงการนี้มันครอบคลุมทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการรายเดิม
0: ค่ะ
1: ผู้ที่เคยตกหล่นจากรอบก่อนแล้วก็ที่พี่เก๋บอกว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์รายใหม่เนี่ยนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะสำหรับใครที่ลุ้นอยู่นะคะคุณสามารถตรวจสอบผลได้4ช่องทางนะคะในวันพรุ่งนี้ที่แรกคือเว็บไซต์ของโครงการค่ะที่2ก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐที่3ก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ที่4ก็คือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วผลมันขึ้นว่าไม่ผ่านกระทรวงการคลังบอกว่าคนที่เห็นว่าผลการตรวจสอบว่าไม่ผ่านเนี่ยคือสามารถที่จะไปอุทธรณ์ได้ภายใน15วันนับจากวันประกาศผลคือวันพรุ่งนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าการอุทธรณ์ไม่ใช่การลงทะเบียนใหม่นะคะพี่เก
0: ๋
1: มันคือการขอให้หน่วยงานรัฐช่วยตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครอีกครั้งนึงการกดยื่นผลขออภัยการกดยื่นอุทธรณ์ผลเนี่ยก็ยื่นได้4ช่องทางค่ะคือเว็บไซต์ที่บอกไปแล้วแอปทางรัฐแอปเป่าตังค์แล้วก็ที่ธนาคารนั่นแหละค่ะคือธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้การยื่นอุทธรณ์ขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด2กรณีค่ะกรณีแรกเนี่ยคือคนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอันนี้คุณไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่เพราะว่าระบบมันมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วก็ถ้าเกิดทำอะไรไม่เป็นก็บอกเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะแต่ว่ากรณีที่2คือคนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ตรงนี้แหละค่ะมันจะมีขั้นตอนเข้ามาเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนหรือ EKYC อันนี้มันคือการยืนยันว่าเราคือเจ้าของสิทธิ์จริงๆ
0: ค่ะ
1: ก็สามารถทำได้ผ่านแอปเป่าตังหรือว่าไปที่ธนาคารที่ร่วมโครงการได้หมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโปรดเข้าใจว่า5ธนาคารที่ออกชื่อไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ค่ะ
1: คนน่าจะแน่นนะพี่เก๋
0: มีธนาคารกรุงไทยธกส.แล้วก็มีออมสินนะคะธอส.นะคะแล้วก็ธอท.ด้วยนะคะซึ่งก็จะเปิดให้บริการตามวันแล้วก็เวลาทำการของแต่ละธนาคารแล้วก็แต่ละสาขาด้วยนะคะก็ไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อุทธรณ์นะคะสำหรับใครเข้าเว็บไซต์เข้าใจว่าน่าจะต้องไปกดปุ่มการยื่นขออุทธรณ์ผลเนาะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสิทธิ์รายใหม่เขาบอกว่าเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาถ้าเกิดยืนยันตัวตนล่าช้าก็จะได้รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนอีกทีนึงแต่ต้องรอดูอีกทีนึงก่อนบอกมาทีละสเต็ปทีละขั้นตอนแบบนี้ก่อนละกันเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิดการสับสนกันเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วยืนยันยังงงเลยเพราะว่าคนที่มีแล้วคนที่ยังไม่เคยมียังงงยังสับสนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่เราได้ยื่นไปแล้วสำหรับใครที่กำลังรอการประกาศผลกับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องบอกว่าการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยืนยันตัวตนเนี่ยหมายถึงการยืนยันตัวตนแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกปีนะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: คือมันจะมาเป็น
0: วงรอบ
1: ของมันนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ปีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอปีหน้าไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่
1: เพราะอีกวงรอบนึงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่ปี
0: ใช่ค่ะก็อาจจะต้องมีการกลัวว่าอาจจะตกหล่นสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะฉะนั้นเองเดี๋ยวรอนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศรายชื่อในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็แอปพลิเคชันเป่าตังค์และก็ทางรัฐด้วยนะคะเข้าไปตรวจสอบกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของช่องทางเรื่องของการอุทธรณ์เดี๋ยวกลับมาว่ากันด้วยว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเท่าที่เห็นในโลกโซเชียลนะแต่ว่าพี่เก๋ก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเหมือนกับมีคนกังวลว่าเหมือนส่งชื่อไปแล้วตอนที่กลไกของมหาดไทยลงไปในพื้นที่พยายามที่จะส่งชื่อไปแต่ทีนี้เนี่ยก็มีไม่ส่งบ้างละมีตกหล่นอะไรบ้างล่ะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเช็คข้อมูลอีกทีนะคะ
1: ค่ะเอามากันถึงเรื่องของค่าไฟกันบ้างพี่เก
0: ๋
1: ค่อนข้างตื่นเต้นกับสิ่งที่รัฐบาลได้ออกมาประกาศโดยเฉพาะจริงๆเมื่อวานนี้มีการประกาศในวงกว้างนะคะแล้ววันนี้ได้รับคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีท่านก็ให้สัมภาษณ์หลายรายการพอสมควรเลยพูดง่ายๆคือแบบนี้ค่ะคือหลายคนน่ะได้ยินคำว่าค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทหลังจากนี้เขาจะมีการปรับกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้มันก็มีคำถามมาแล้วว่าอ้าวอันที่มันลดไปอ่ะเงินที่เอามาชดเชยเนี่ยมันมาจากไหนรัฐจะเอาภาษีเราไปอุดหนุนหรือเปล่าคือวันนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณขิงเอกนัท
0: ค่ะ
1: ท่านบอกว่ามันคือการ

0: เปลี่ยนวิธีหารายได้แล้วก็ลดต้นทุนของระบบไฟฟ้าทั้งประเทศแทนค่ะคือคนใช้บ้านนะคนใช้ไฟบ้านนะคะรัฐบาลนะเขาตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าถ้าคุณใช้200หน่วยแรกมันจะเหลือ3บาทต่อหน่วย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดใช้เกิน200หน่วยก็ยังคงคิดอัตราปกตินี่แหละพูดง่ายๆก็คือสเต็ปแรกคือใช้ต้องการที่จะช่วยคนที่ใช้ไฟบ้านก่อนแล้วก็ค่าไฟทางจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่มันเป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้ในบินค่าไฟของเรามันมีต้นทุนไฟสาธารณะอย่างเช่นไฟถนนนะคะรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะค่อยๆแยกต้นทุนส่วนนี้ออกคือทั้งหมดอ่ะมันคือ8สตางค
1: ์
0: แต่หั่นทีเดียว8สตางค์ไม่ได้ม
1: ัน
0: ต้องค่อยๆหั่นซึ่งไม่แน่อาจจะทีละ5สตางค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าทุกคนไม่ต้องช่วยจ่ายค่าไฟถนนผ่านบินค่าไฟเหมือนเดิมแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันเนี้ยมันเป็นคนละเรื่องกับค่าไฟ3บาทนะใช่มั้ยพอ200หน่วยแรกเออนั่นแหละมันคนละเรื่องกันทีนี้ถามว่าเงินน่ะมันมาจากไหนคือรัฐบาลบอกว่าเขาจะมา4ทางพี่เก๋คือลดต้นทุนไฟแพงก่อนอันแรกคือทุกวันเนี้ยบางโรงไฟฟ้าค่ะรัฐเขารับซื้อไฟในราคาที่มันสูงมาก
1: ค่ะ
0: ก็มีหลายตัวเลขที่มันออกมาก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์กันรัฐอ่ะเขาจะเข้าไปเจรจาค่ะเพื่อให้มันใกล้กับราคาปัจจุบันซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ2บาท16สตางค
1: ์
0: ก็ถ้าเกิดซื้อถูกลงเงินก็จะเหลือมาลดค่าไฟได้ทางที่2คือเขาจะใช้โซล่ามากขึ้นเดี๋ยวรัฐอาจจะช่วยให้คนติดโซล่าก็ช่วยยังไงก็ช่วยให้ถ้าเกิดจะติดก็กู้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็สามารถที่จะขายไฟคืนการไฟฟ้าได้ประมาณ 2.20 บาทต่อหน่วยทีนี้ถ้าเกิดมีคนผลิตไฟเองมากขึ้นการไฟฟ้าก็จะซื้อไฟถูกลงต้นทุนค่าไฟก็ถูกลงอันนี้เป็นหลักการก่อนนะคะแล้วทางที่3ก็คือเดี๋ยวจะมีการเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีโรงงานที่อยากจะใช้ไฟสะอาดก็สามารถที่จะซื้อจากเอกชนได้แล้วเดี๋ยวรัฐจะเก็บค่าธรรมเนียมบางส่วนแล้วก็นำเงินกลับมาช่วยลดค่าไฟประชาชนแล้วทางที่4 data center พี่เก๋เห็นปะที่ใกล้ๆเราแถวๆเนี้ยที่มันใหญ่มากอะ
1: อันนี้สำคัญมากๆนะคะเป็นเรื่องของการลงทุน data center แล้วเขาเป็นเหมือนเป็นธุรกิจที
0: ่
1: ใช
0: ้
1: ไฟแบบว่า24ชั่วโมงแล้วใช้ไฟค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะในการเก็บข้อมูลแล้วเขามาลงทุนในไทยนะคะทีนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็เขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าในเมื่อมีการจะแยกบินที่เคาะออกมาเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีการประชุมใช่ไหมคะประชุมกพช.แล้วก็มีมติออกมาว่าเห็นชอบในเรื่องของหลักการเรื่องของค่าไฟทางค่าไฟสาธารณะที่จะออกจากบินของประชาชนเนี่ยแล้วก็รวมของการปรับโครงสร้างคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อถ้าแยกบินออกไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟสาธารณะแล้วเนี่ยรัฐจะหาเงินมาจากไหนก้อนกลมๆเนี่ย 18,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าไฟทีนี้เนี่ยคนที่จะมารับภาระแทนแนวทางที่วางเอาไว้ก็คือเนี่ยแหละค่ะจะมาจาก Data Center เนี่ยแหละเพราะว่านำรายได้แล้วก็ผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Data Center เนี่ยมาช่วยชดเชยคนที่พูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็คือคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นเองนะคะเพราะว่า Data Center เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยในอนาคตแล้วมันจะกลายเป็น1ในแหล่งรายได้สำคัญที่จะนำมาใช้รองรับภาระดังกล่าวนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เก็บภาษีประชาชนเพิ่มนะคะแล้วอีกหนึ่งแนวทางที่จะต้องพิจารณาร่วมกันก็คือหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบก็คือกฟน.กฟผ.นะคะก็คือไปบริหารผลกำไรของหน่วยงานกันเองเอากำไรตรงนี้ไปจ่ายค่าไฟนะคะแล้วก็มีการจัดสรรรายได้จากกิจกรรมอื่นของการไฟฟ้าด้วยก็พยายามที่จะยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะอีกต่อไป
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ชวนคุยเรื่องของ Data Center อะค่ะคือด้วยความที่พี่เก๋บอกไปแล้วว่ามันเป็นหน่วยใหญ่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการใช้ไฟ24ชั่วโมง
1: ไม่หยุดเลยนะ
0: แล้วก็แบบมหาศาลมากๆเลยคือตอนนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์อะก็บอกว่ากำลังหารือกันอยู่นะว่าตกลงแล้วเรื่อง Data Center เนี่ยเราจะจัดการยังไงดีเพราะแน่นอนว่าบริษัทต่างชาติหรืออะไรเขาก็อยากมาลงทุนนั่นแหละแต่ทีเนี้ยที่ผ่านมามันยังไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล Data Center ค่ะก็เลยสามารถทำให้การดำเนินตามกฎหมายเนี่ยตอนนี้มันยังมีความคลุมเครือกันอยู่รัฐมนตรีเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ Data Center มันเป็นกิจการที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากแต่กลับไม่มีระบบกำกับเฉพาะเหมือนกับกิจการอุตสาหกรรมบางประเภท
1: ค่ะ
0: ตอนนี้กระทรวงพลังงานชะลอการจัดสรรไฟฟ้านะคะสิ่งที่กระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการคือยังไม่อนุมัติการจัดสรรไฟเพิ่มเติมให้ค่ะแล้วก็ให้ชะลอโครงการใหม่ทั้งหมดไว้ก่อนเนี่ยใกล้ๆเราแถวพระราม9เนี่ยค่ะใหญ่โตเลยค่ะต้องการที่จะ รอการจัดระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่แล้วก็บอกว่าถ้า

0: เกิดอยากใช้ไฟตอนนี้ยังไม่มีไฟให้ขอจัดระเบียบก่อนเพราะว่าการกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยต้องดูหลายด้านนะคะคือเรื่องของการใช้น้ำการใช้ไฟดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมดูประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ความมั่นคงของระบบพลังงานด้วยทีนี้ขยับเข้ามาใกล้สำหรับใครที่อยู่บ้านพักบ้านเช่าหรือว่าหอพักสังเกตไหมคะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราได้รับบิลค่าไฟมันไม่ได้เป็นไปตามราคามิเตอร์ทั่วไปเหมือนไฟบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะแพงกว่าปกติ
1: หน่วยมันจะแพงกว่า
0: ค่ะ
1: พี่เก๋เคยเช่าหอตอนอยู
0: ่
1: ตอนเป็นนักศึกษาเวลาเก็บค่าน้ำอย่างที่บ้านเราเนี่ยอย่างเราอยู่บ้านต่อให้เราใช้น้ำเยอะขนาดไหนนะเชื่อไหมไม่เกิน250 บาทแต่อยู่หอเนี่ยเก็บแบบว่าเป็นอัตราที่แพงมากๆโดยเฉพาะค่าไฟเนี่ยหน่วยหนึ่งนี่เป็น10 บาทเลยนะบางทีบางสถานที
0: ่เนี่ยแหละรัฐบาลชุดนี้จัดสรรใหม่ให้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการให้หน่วยงานของการไฟฟ้าพี่เก๋เข
1: ้
0: าไปตรวจสอบใหม่เลยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเร่งดำเนินการแล้วไปแยกมิเตอร์ในห้องพักในอาคารเช่าเลยค่ะแล้วปรับผู้เช่าให้เข้าสู่ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยเลยหมายความว่าอะไรเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเวลาที่คิดค่าบริการค่าไฟอ่ะเขาต้องจ่ายค่าไฟจริงละคือเมื่อก่อนอ่ะที่มันแพงอ่ะเพราะว่าเจ้าของอาคารนะเขาไปใช้มิเตอร์รวมพี่เก
1: ๋
0: แล้วเขาก็เอาค่าไฟมาเฉลี่ยเขามาเฉลี่ยเองแล้วบางที่เขาบวกเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้ค่าไฟเนี่ยต้นทุนมันสูงบางทีค่าไฟจริง4 บาทต่อหน่วยอย่างเงี้ยแต่โดนคิด6 บาทบ้าง 7 บาทบ้างต่อหน่วยหลังจากนี้รัฐบาลจะแยกเลยค่ะแยกมิเตอร์ให้ผู้เช่าเนี่ยสามารถเห็นตัวเลขของไฟที่ห้องของตัวเองใช้ที่บ้านของตัวเองใช้แล้วจ่ายตามอัตราที่การไฟฟ้ากำหนดเลยแบบนี้ถือเป็นการลดช่องว่างในการคิดค่าไฟเกินจริงได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะทำเป็นนโยบายแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกำหนดทิศทางการดำเนินการมาตรการหลายส่วนเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอหลักเกณฑ์แล้วก็การประกาศจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะถึงจะมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการแต่ว่าเฝ้ารออย่างจริงจังละค่ะก็เป็นผลประโยชน์กับประชาชน
1: เป็นประโยชน์แบบว่าได้กันทั่วหน้าจริงๆนะคะอย่างเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่ห้ามเก็บเกินจริงในส่วนของบรรดาหอพักอะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นนะว่าที่เป็นการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสคบใช่ไหม
0: คะ
1: ที่มีทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะเรื่องของธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์เช่าอะไรต่างๆอะค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่สูงเกินจริงใช่ไหมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเดินหน้านะคะสำหรับประเด็นนี้ส่วนเรื่องของ data center อีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอุ้มพูดน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการลงทุนน่ะคืออย่างที่บอกมันใช้ไฟฟ้าค่อนข้างที่จะมาก
0: 24ชั่วโมง
1: แล้วใช้เป็นทรัพยากรของประเทศจำนวนมากเขาก็จะเอาตรงนี้แหละค่ะมาเป็นส่วนในการชดเชยนะคะให้กับประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนี้มันจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราศึกษาค่าไฟ Data Center เห็นว่าศึกษาอะไรบ้างอย่างเช่นค่าไฟของประเทศในอาเซียนความสามารถในการแข่งขันผลกระทบต่อการลงทุนความเหมาะสมของอัตราค่าไฟใหม่ด้วยนะคะเพราะที่สำคัญคือถ้าเราเอาพูดง่ายๆพูดตรงๆว่าเราไปเก็บเขาแบบนี้เมื่อพอถ้าเขาคิดอยากจะมาลงทุนบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของผลกระทบเรื่องของการแข่งขันดึงดูดการลงทุนหรือเปล่าเพราะในมุมของธุรกิจเขาก็บอกว่าอ่ะเขาก็มีเรื่องของต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะคะ
0: ค่ะแต่พูดถึงเรื่องของการใช้ไฟถ้าใช้แล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มนะคะถ้าใครที่มองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่คือหม้ออเนกประสงค์5-in-1ค่ะนึ่งได้ต้มได้ตุ๋นได้ทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยค่ะแล้วความใหญ่ก็สะใจมากเลยมีถึง5 ลิตรเรียกว่ากินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำก็สูงช่วยประหยัดค่าไฟได้ค่ะแล้วสามารถลดเวลาต่างๆไปได้เกินกว่าครึ่งเลยนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงเพราะว่ามีประกันให้ด้วยยาวๆเลย1 ปีเต็มโอ้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเลยนะวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3990สินค้ารับประกัน1 ปีค่ะ

0: จัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot นะคะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของค่าไฟเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเชื่อมโยงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะวิเคราะห์กันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเมืองก็ถือว่าเป็นผลงานสำคัญของทางรัฐบาลเนาะที่เขาพยายามที่จะชูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ประสบความสำเร็จเพราะว่านโยบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่รัฐบาลออกมาเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทำงานทุกคนทำงานนายกบอกว่าทุกคนทำงานแต่ทำไมเหมือนกับไม่อยู่ในสายตาของประชาชนเลยฉะนั้นเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการโชว์ผลงานเร่งผลงานด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมนายกก็อาจจะลืมได้ด้วยนะ เออก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐมนตรีหลายๆคนก็ออกมาโชว์ผลงานเยอะมากเลยนะ
0: ค่ะแต่ก็เป็นการโชว์ผลงานด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าโชว์ฝีปากด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าโอ้แต่ละคนนี่ก็แบบสุดยอดเลยคืออย่างนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของลูกเทพก่อนหน้านี้จะได้ยินว่ารัฐมนตรีลูกเทพรัฐมนตรีลูกเทพกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับการพิพาทกันของพรรคสีฟ้ากับพรรคสีน้ำเงินคือดร.การดีเลียวไพโรส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านวิจารณ์ว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีมันมีคำถามที่เกิดขึ้นว่ามันควรวัดกันที่ความสามารถมากกว่าจะใช้นามสกุลตระกูลดังหรือเปล่า
1: หรือเป็นเรื่องของระบบโควต้าแบบนี
0: ้ใช
1: ่
0: คือจริงๆเรื่องนี้เท่าที่อุ้มได้ฟังสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละกระทรวงเนี่ยท่านจะพูดไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยดูที่ความสามารถนะนายกรัฐมนตรีท่านดูแล้วที่ความสามารถคราวนี้ค่ะหลังจากที่ดร.การดีท่านพูดอ่ะส.ส.อุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทย
1: ค
0: ุณพิชยุทธออกมาบอกเลยว่าอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมที่ชอบจับผิดคนอื่นไปลดความมั่นใจของคนอื่นเพื่อกลบปมด้อยตัวเองโอ้โหแล้วก็บอกว่าสถานะของดร.การดีในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคนในพรรคเขาก็ตั้งคำถามถึงที่มาของการได้เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่4เหมือนกันไปเหยียบใครเอ้ยไปเหยียบหัวใครเข้ามาหรือเปล่าแต่ความเดือดมันยังมีมากขึ้นไปอีกเมื่อมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณพลพีสุวรรณฉวี
1: ค่ะ
0: นักข่าวเขาไปถามค่ะว่ากดดันไหมอ่ะที่โดนเหมือนคนอื่นเขาชอบเรียกว่าลูกเทพลูกเทพรัฐมนตรีลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกเลยว่าไม่กดดันนะ
1: ค่ะ
0: แถมยังถามกลับไปที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยว่าจำได้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้เคยร่วมรัฐบาลกันเมื่อ3เดือนที่แล้วอ่ะสามเดือนเคยร่วมรัฐบาลระยะเวลา3เดือนตอนนั้นน่ะที่ร่วมรัฐบาลกันน่
1: ะ
0: ทำอะไรบ้างทำมันไม่มีอะไรที่มันเป็นที่จดจำของสังคมไทยเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลานายกรัฐมนตรีเลือกรัฐมนตรีตอนเนี้ยเขาเลือกที่ความสามารถแล้วก็ชี้แจงมาเลยนะบอกเนี่ยคุณเจเสรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็โหลุยปอพอเต็มที
1: ่ ค
0: ุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยตอนนี้จัดการทุกจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นเต็มที่พอฟังไปเสร็จเริ่มเอะแล้วนะทุจริตสอบอันนี้ทางมันจะโฟลใช่ไหมคะท่านแล้วก็บอกว่าเราเสนอเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคนยิ่งเอียงคอหนักอีกมันของพลังงานหรือเปล่าแล้วของคุณของคุณขิง
1: ค่ะ
0: อันนั้นลูกสุเทพ ไม่ใช่รัฐมนตรีลูกเทพไหมแต่ว่าอุ้มได้ฟังคำสัมภาษณ์ของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือเป็นการหารือกันในหลายๆฝ่ายและอย่างคุณพลพีเองเนี่ยก็รับผิดชอบในหมวดหนึ่งของการไฟฟ้าเหมือนกัน
1: ก็ดูแลเรื่องของไฟฟ้า
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นการทำงานร่วมกัน
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็เลยมีการฟาดกันไปฟาดกันมาแล้วก็บอกว่าท่านมาอยู่ในการเมืองเนี่ยเพราะท่านตันในอาชีพเก่าหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันดีกว่า
1: ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามถึงกรณีครบ1สัปดาห์ให้รัฐมนตรีปรับการสื่อสารเรื่องผลงานขนาดนี้เป็นอย่างไรนายกบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวเป็นคนประเมินแต่ตนก็ว่าดูดีนะเราก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะเมื่อถามว่ารัฐมนตรีหลายคนออกมาแอคชั่นเข้าตานายกรัฐมนตรีไหมช่วงเนี้ยนายกบอกว่านายกไม่ได้ตอบแต่นายกหัวเราะนะลองดูนะคะเพราะว่านายกบอกแล้วว่าเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวช่วยประเมินแต่ว่าเราไม่ได้ประเมินเองเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์จะมาประเมิน
0: ค่ะเพราะว่าเราจะประเมินไปถึงทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของรัฐบาลคุณอนุทินเลยคุณจะเรียกลูกเทพหรือลูกอะไรก็แล้วแต่แล้วที่สำคัญปมร้อนที่เขย่ารัฐบาลโกงสอบท้องถิ่นแก๊งพ่อทิพย์เอาแค่เรื่องโกงสอบท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้า
1: ไม่รอแล้วนะ
0: จำคดีไม่ใช่คดีข้อพิพาทที่ภูเก็ตได้ไหม
1: อ๋อค่ะ
0: วันนี้มีความคืบหน้านะคะ
1: ค่ะ
0: จากรองปลัดไปเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว

0: ล้ว
1: รวมไปถึงเรื่องของผลของการโกงข้อสอบอะค่ะสรุปแล้วเนี่ยไม่รอวันที่23แล้วนะที่เขาจะมีการประชุมกันรอคณะกรรมการกลางในการเพิกถอนคนที่มีตัวเลขชัดๆในเรื่องของการโกงข้อสอบสรุปพรุ่งนี้เคาะเลยค่ะประชุม
0: รวดเร็วเหลือเกินชอบเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์จ๊ะวิเคราะห์ให้ฟังสักครู่เดียวค
1: ่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแลกคลมัดแบบเดือดมากๆเลยนะสำหรับวงการการเมืองนะคะเราไม่น่าเชื่อว่าฝั่งหนึ่งก็ไม่เรียกว่าฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินนะ เรียกฝั่งฟ้ากับฝั่งน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: ฝั่งฟ้าคือคุณการดีเลียวไพโรจน์นะคะรองโฆษกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอ้ยไม่ใช่ท่านเป็นรองหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่ว่าคนที่
1: เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.บัญชีรายชื่อ
0: ค่ะแต่คนที่ท่านไปฟาดด้วยนี่คือรองโฆษก คือจริงๆอ่ะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นลูกเทพมาเนี่ยแหละซึ่งเราได้บอกไปแล้วว่าเขามีการฟาดกันไปฟาดกันมาซึ่งวันนี้ดร.การดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอนมวยให
1: ้
0: พูดแล้วทำล้มเหลวผิดพลาดแล้วแบบนี้ต้องตามล้างตามเช็ด
1: แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่อยู่อำเภอป้อมปราบศัตรูเพิ่ม ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ชงมาวันนี
0: ้ไม่น่าเชื่อนะว่าดร.การดีจะมีมุมนี้มีลุคนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ฝั่งสำหรับสองฝั่งว่ามันยังมันไม่พอแล้วต้องมีกรรมการหรือว่าจะเรียกว่าอยู่ฝั่งไหนก็เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณอุ้มผมรู้จักแต่ลูกเมสซี่ครับเมสซี่นี่เทพจริง
1: ๆโอ้สุดยอดค่ะอาจารย
7: ์น่าดูด้วยเหรอดูบอลโลกด้วยเหรอคุณเก
0: ๋โอ้โหเขาคอบอลคนนี้
1: เป็นตำนานเป็นตำนานนะ
7: แต่ผมบอกไว้ก่อนนะเมื่อวานนี้อาร์เจนตินาใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ล่ะคะวันนี้อาจารย์ใส่เสื้อสีไหนนับเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินคะวันนี
7: ้อ๋อวันนี้ผมใส่เสื้อสีครามแบบเดิมครับ
0: ผสมกันเอาอาจารย์วิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะคือจริงๆอ่ะวิเคราะห์ทั้งในแง่ของการปะทะฟาดกันไปไฟกันมาแล้วก็รวมไปถึงผลงานจริงๆด้วยค่ะอาจารย
7: ์ฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานเนี่ยก็ไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนหรอกพวกกรุงเทพเนี่ยนะครับผมก็ดูจากตัวเลขนิดาโพนะฮะคือถ้ามีผลงานมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็คำถามง่ายๆเองอะทำไมคะแนนนิยมพรรคภูมิใจไทยมันตกจาก 26.60 มาเหลือแค่ 17%

0: 10% นะครับก็แสดงว่ามันตกลงมาประมาณ 10%
1: ค่ะ
0: นะครับนายกอนุทินก็เลยต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยมีดีต้องโชว์มีดีต้องพูดกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับลูกเทพก็เลยมาออกข่าวนะครับแล้วก็มาโชว์ผลงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาเหตุผลในเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการที่ดร.การดีเนี่ยอาจารย์อ้อเนี่ยท่านคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีน้ำหนักน
1: ะ
0: ฮะเพราะท่านก็คงจะดูจากโพลต่างๆนะครับคือแน่นอนแหละครับใครจะชอบใครไม่ชอบใครเนี่ยอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่โพลที่สถาบันการศึกษาอย่างนี้ได้เขาทำเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าความรู้สึกว่าลูกเทพไม่มีผลงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของดร.อ้อแกรู้สึกคนเดียวนะครับชาวบ้านชาวเมืองทั่วทั้งประเทศเขาก็รู้สึกนะฮะแล้วประเด็นที่สองมันก็เลยนำมาสู่ว่านายกอนุทินก็เลยสั่งปรับขบวนนะครับแล้วก็ขีดเส้นว่าถ้าใครไม่มีผลงานเนี่ยนะครับจะมาจากค่ายไหนโปรแรงแค่ไหนเนี่ยก็โดนนะครับเราถึงได้เห็นการขยับเนื้อขยับตัวของรัฐมนตรีลูกเทพเหล่านี
1: ้
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าถ้าทุกท่านมีผลงานจริงเนี่ยนะครับก็ยังไงพี่น้องประชาชนต้องเห็นครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วผมก็คิดว่าการเอาตัวผลงานเป็นที่ตั้งแข่งกันทำงานเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับดร.การดีท่านเป็นฝ่ายค้านท่านก็ต้องทำผลงานให้เข้าตาประชาชนถูกไหมฮะ
1: อาจารย์
0: ซึ่ง3เดือนแรกก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์เขาก็ได้ผลเพราะว่าคะแนนเขาขึ้นนะฮะภูมิใจไทยคะแนนลดนะครับ
1: อาจารย์แต่ว่าของภูมิใจไทยเนี่ยขออนุญาตนิดเดียวนะคะพี่เก๋คือคุณแนนบุญธิดาเขายังบอกเลยว่าอย่างเรื่องของ AI Passport อ่ะที่เขาโพสต์เขาบอกว่าโหตอนแรกนะมาเกาะขบวนมาด่ากันแต่ตอนนี้สายเทคเขาออกมาชื่นชมกันหมดแล้วนะคะอาจารย์นี่ก็เป็นผลงานของลูกเทพนะคะ
0: คือสายเทคจะชื่นชมยังไงมันอยู่ที่ว่าประชาชนเนี่ยเขาสัมผัสได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับคือสายเทคก็ต้องยอมรับนะฮะว่าไอ้เรื่อง AI เนี่ยมันก็มีสายเทคซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกไหมครับ
1: คือ
0: ว่าเป็นสายเทคสายสีน้ำเงินนะฮะซึ่งผมพูดตรงๆนะว่าไอ้การจะบอกว่าสายเทคชื่นชอบเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจหรอกผมสนใจว่าประชาชนชื่นชอบหรือเปล่านะครับซึ่งอีก3เดือนก็รู้ฮะเดี๋ยวนี้ดาวโพก็จะมีสำรวจไตรมาส3
2: แสดงว่า3เดือนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินยังให้โอกาสยังให้เวลารัฐบาล6เดือนอย่างนี้หรออาจารย
0: ์มันไม่เร็วเกินไปหรอกฮะ เพราะถ้ามันเร็วเกินไปเนี่ยนะครับท่านนายกจะออกมาคาดโทษทำไม นะครับ เพราะว่าเราอย่าลืมว่ารัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยเขาเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารประเทศตั้งแต่เดือนตุลาปี68แล้ว นะครับก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลต่อเนื่องถึง แม้ว่าอาจจะเว้นด้วยการเลือกตั้งอะไรก็สุดแท้แต่ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงเรียนว่าถ้าบอกว่า3เดือนไม่พอก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วท่านนายกจะมาคาดโทษทำไ
1: ม
0: นะครับแต่นี่ท่านนายกก็คงรู้สึกร่วมกันนะครับว่าอะไรอะไรก็ดูเหมือนให้นายกแกแบกอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นไม่ช่วยกันบ้างหรือยังไงก็เลยขยับเนื้อขยับตัวกัน
2: อาจารย์แต่เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบยังไงกับรัฐบาลบ้างอาจารย์วิเคราะห์สิ
0: โอ้มันแง่อยู่แล้วครับถ้า3เดือนต่อไปนะครับคะแนนพรรคภูมิใจไทยไม่กระเตื้องก็ท่านนายกก็จะเสียเครดิตทางการเมืองไปเยอะนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าคะแนนพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวก็190เสียงแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีโอกาสอยู่ในอำนาจนะครับที่จะต้องแก้ไขปัญหาประเทศในหลายๆเรื่องนะครับคราวนี้ถ้า6เดือนเนี่ยนะครับอะไรที่เคยสัญญิงสัญญาไว้เนี่ยแล้วมันผลักดันไม่ได้เนี่ยแน่นอนล่ะครับไอ้190เสียงเนี่ยนะครับไอ้ความชอบธรรมตรงนี้มันก็จะลดลงนะครับแล้วมันก็จะทำให้การบริหารประเทศมันก็จะยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นไปอีก เพราะว่าประชาชนก็ต้องบอกว่าให้การยอมรับน้อย นะครับพอการยอมรับน้อยไอ้ความร่วมมือมันก็น้อยนะครับแล้วยิ่งถ้ามาบวกกับพวงที่เกิดอยู่ตอนนี
1: ้
0: แล้วได้แต่ปลาซิวปลาส้อยปลาหมอคางดำนะครับหรือปลากระป๋องนะครับที่เป็นปลาหมอคางดำเนี่ยมันก็ยิ่งซ้ำเติมไงนะฮะ
1: ทีละเรื่องอาจารย
0: ์ผมถึงเรียนว่าไอ้ข่าวร้ายๆเนี่ยครับเวลามันบวกหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยเดี๋ยวจากร้ายธรรมดาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นร้ายกว่าและร้ายที่สุดนะครับ
2: สำคัญมากอ
1: าจารย์แต่ว่าเรื่องของความร้ายๆเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดวันนี้พี่เก๋เพิ่งอัปเดตให้ทราบเมื่อเบรกที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่น
2: อ
1: ่ะเขาขยับเร็วแล้วนะคะอาจารย
0: ์
1: ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้วยถ้าตำแหน่งสูงก็คือไม่สนใจเลยปิดชื่อถือพฤติกรรมเลย
0: ก็ดีแล้วแล้วผมก็พูดมาตั้งนานแล้วนะครับ

0: บอกว่ายุคนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินเนี่ยไม่สนหรอกนะครับจะใหญ่มาจากไหนจะมีแบ็กอัพมาจากไหนเนี่ยนะครับเพราะวันนี้คุณอนุทินเนี่ยแบกความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะฮะแล้วผมเรียนแล้วนะฮะว่าวันนี้คนที่มีบุญคุณกับคุณอนุทินน่ะก็คือชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละนะครับไม่ใช่ว่าพวกอะไรล่ะเครือข่ายไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยหัวคะแนนนะครับหรือว่าที่ไปอ้างอวดอะไรกันเนี่ยนะครับนายกแกไม่สนหรอกวันนี้นะครับยิ่งคนสนิทยิ่งคนตีซีแล้วไปทำชั่วละไอ้นี่ละโดนตัดคอก่อนเลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อาจารย์ของรัฐบาลในการบริหารจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆเรื่องตอนนี้ยังไงรับมือได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย
0: ์รัฐบาลก็กำลังตั้งหลักแล้วก็ใช้ผลของการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์นะฮะผมถึงได้บอกว่าไอ้คดีเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยนะครับเรื่องข้อสอบที่มันโกงๆอะไรกันเนี่ยนะครับนายกก็มาได้ดีนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้านะครับได้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยคนที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นพวกเดียวกันเนี่ยพวกนี้จับปัดคอหมดแล้วถ้าไปถึงจอมบงการจับปัดคอซ้ำอีกเนี่ยนะครับก็จากถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงการตำหนิติเตียนอะไรต่างๆมันก็จะกลายเป็นเสียงชื่นชมนะฮะว่าเออเฮ้ยมันไม่ไว้หน้าใครจริงๆนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเข้าที่ผมเคยพูดให้ทั้งสองท่านฟังบ่อยๆใช่ไหมครับเมื่อท่านพูดคนจะฟังเมื่อท่านทำคนถึงจะเชื
1: ่อ
0: นะครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลอยากให้คนเชื่อก็ลงมือทำอย่างเดียวลูกเทพทั้งหลายด้วยเพียงแต่ผมมีข้อสังเกตว่าไอ้ที่บอกว่ามีผลงานเนี่ยนะครับอย่างานประจำมาโฆษณานักนะครับเพราะคนรู้ทันอย่างผมมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเข้าคลินิกไปหาไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอฟันไปใส่ฟันปลอมเพราะฟันแท้มันร่วงมันหัวเลาะนะครับก็อยากจะให้เป็นผลงานที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่มันส่งผลกระทบต่อปัญหาประชาชนซึ่งมันเรื้อรังมานานจริงๆนะครับไอ้เรื่องแบบกระจิบกระจ้อยแบบประเภทไปตรวจไซต์งานก่อสร้างไปตรวจอะไรนะสะพานข้ามถนนน่ะผมบอกว่าไอ้นั่นให้ C6 C7 เขาไปทำก็ได้นะครับทำทั้งทีนะครับไหนๆก็เป็นรัฐมนตรีลูกเทพแล้วเนี่ยดูเมสซี่เป็นตัวอย่างนะครับ10นาทีสุดท้ายยังพลิกเกมให้อาร์เจนตินามาชนะอังกฤษได้ต้องแบบนั้นครับลูกเทพ
1: โกงความตายนะอาจารย
0: ์ถูกครับคือถ้ามาแบบงานรูทีนทั่วไปตัดลิปปิ้นเปิดงานนะครับแล้วมาอวดอ้างว่าเป็นผลงานเนี่ยผมบอกตรงๆว่าชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆซึ่งอันนี้ก็ต้องขอชมนะครับอย่างเรื่องปรับโครงสร้างค่าไฟเมื่อวานอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างงี้นี่โอเค
2: อันนี้ลูกเทพไหมอาจารย์อันนี้ลูกเทพไหม
0: คือผมคิดว่ายังไงเสียเนี่ยนะครับเป็นผลงานร่วมกันของทั้งรัฐบาลแน่ๆนะครับและเพราะว่ากระทรวงพลังงานก็ดูเรื่องของสูตรราคาใช่ไหมฮะส่วนรัฐมนตรีลูกเทพก็ดูแลการไฟฟ้าอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นหน่วยปฏิบัติใกล้ชิดชาวบ้านเพราะนั้นถ้าร่วมมือกันแล้วผลักดันเรื่องใหญ่ๆแบบนี้มันออกมาเนี่ยนะครับลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านให้ความเป็นธรรมเรื่องถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องค่าไฟราคาแพงมานานเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องการผลงานแบบนี
1: ้
0: นะฮะส่วนไอ้ผลงานประเภทไปเปิดงานนะครับตัดลิปบิ้นเนี่ยไม่ต้องออกมาโชว์หรอกนะครับเสียเวลาชาวบ้านนะครับเพราะนั้นไปดูนะฮะว่าเมสซี่ทำไมเขาถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเพราะว่าเขาใช้เวลานิดเดียวเปิดบอล2ลูกนะครับโอ้โหอาร์เจนตินาเข้า
1: ก็กลับมาอาร์เจนตินาอีกแล้ว
0: ครับมันเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดไงว่าถ้าอยากได้การยอมรับก็ต้องโชว์ฝีเท้าโชว์ฝีมือให้เหมือนเมสซี่แบบนั้นนะครับ
2: ณตอนนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรที่มันจะถือว่าเป็นผลงานเด่นที่ให้เห็นว่ารัฐบาลเขาขยับจนทำให้คนที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาเริ่มคลายใจแล้วว่าโอเคตอนนี้มีการทำงานมีการให้เห็นผลงานชัดเจนละสำหรับรัฐบาล
0: ผมคิดว่าเรื่องไฟฟ้าเมื่อวานเนี่ยอันนี้เป็นหนังนะครับอีกอันนึงที่รอการพิสูจน์ก็ต้องดูว่าจับได้แต่ปลาซิวปลาส้อยหรือได้ถึงตัวใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของโกงข้อสอบอันนี้แน่นอนครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อถือศรัทธาใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องที่กระทบในวงกว้างนะฮะแล้วอันที่3เนี่ยนะครับก็เรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งอย่างกรณีผับอะไรโทษร้านอะไรนะที่ลาดพร้าว
2: โรงเรียนลาดพร้าว

0: ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเป็นใจนะโดนปิดไปนานแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ต้องรอให้เกิดโศกนาฏกรรมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรื่องแบบนี้แหละถ้ารัฐบาลทำแล้วเนี่ยนะครับมันเห็นผล
1: ค่ะ
0: นะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะใส่คะแนนให้แต่ถ้าไปตัดลิปบิ้นเนี่ยนะครับไปตัดลิปบิ้นธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่าอย่าเอามาคุยเลยเสียเวลา
2: ค่ะก็จะเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องน่าจะสำคัญเหมือนกันใช่ไหมอาจารย
0: ์ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกฎกติกาที่มันไม่เป็นธรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะครม.ลูกเทพก็สามารถขับเคลื่อนผลงานได
1: ้
0: นะครับเอาอย่างง่ายๆเลยนะอย่างกระทรวง DE เนี่ยนะครับคือถ้าเสียรังวัดไปเยอะเรื่อง AI Passport เนี่ยนะครับไอ้กฎหมายที่ดูแลแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งท่านให้สัมภาษณ์เองอะนะครับรวมถึงเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์เรื่องกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้เพราะบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีกฎกติกาเรื่องนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นเครื่องมือในทางกฎหมาย
2: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นรูรั่วให้เกิดอาชญากรรมทางอะไรครับทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรเกิดขึ้นมากมายอย่างที่เราเห็นกันอยู
1: ่
0: นะครับรวมถึงการเอารัดเอาเปรียบจากแพลตฟอร์มของเมืองนอกเมืองนานะครับเพราะนั้นอันนี้แหละที่รัฐมนตรีลูกเทพนะลงมือให้เห็นสักหน่
2: อ
0: ยนะครับจะได้กู้คะแนนคืนจากเรื่อง AI Passport นะครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยยังไม่ถึง1ปีในการบริหารแล้วก็ดูแลนะคะเป็นไปได้ไหมมีโอกาสในการจะปรับครม.คณะรัฐมนตรีไหมแล้วก็ยึดโยงจากผลงานที่ไม่ได้เป็นการยึดโยงจากเรื่องของระบบโควต้าเรื่องของการเมือง
0: ชั่วโมงนี้เนี่ยนะฮะนายกอนุทินเนี่ยนะครับคนไหนที่ไม่มีผลงานเนี่ยนะครับแกดีดออกห่างตัวทั้งนั้นแหละนะครับผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยแบกภูมิใจไทยทั้งพรรคนะครับเพราะว่าคะแนนโพเนี่ยนะครับคุณอนุทินลดลงจริงนะครับแต่ว่าในสัดส่วนที่ต่างจากคะแนนพรรคที่ลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทางเดียวแหละนะครับนายกอนุทินแกสั่งซ้ายแกสั่งขวาก็เดินให้เป็นไปตามนั้น อย่างตอนนี้บอกว่าขอให้ไปจัดระเบียบอะไรนะครับเรื่องที่ปรึกษาเรื่องคณะทำงานอะไรต่างๆ
2: ใช่ใช่ที่บอกว่ามีถึง 20-30 คนเป็นไปได้ยังไง
0: ต้องบอกว่าจะลงมือกันกี่โมงนะครับนายกท่านขีดเส้นแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับภูมิใจไทยสมาชิกทุกคนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าวันนี้ไม่มีใครที่จะมีพลังอำนาจทางการเมืองมีแบ็กอัพนะครับมากเท่ากับนายกอนุทินอีกแล้วถ้าภูมิใจไทยอยากจะเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปทำงานตามนโยบายที่สัญญาไว้ต่อไปเนี่ยนะครับก็ต้องว่าตามนายกอนุทินนะฮะอันนี้ผมก็พูดตรงไปตรงมาแบบนี้เพราะนั้นไอ้เรื่องลูกน้องริ้วล้อทั้งหลายทั้งปวงที่มาเป็นเห็บมาเป็นหมัดมาเกาะเกาเนี่ยนะครับดีดออกให้หมดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะว่าเจ้าอี้พวกท่านก็จะอยู่รอดไปด้วยนะครับ
1: ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีหลายเรื่องที่มันซ้อนทับเป็นเส้นขนานกันมาอยู่ที่รอวันฝีแตกอาจารย์อย่างเช่นที่คุยกันวันนี้มันมีแตะไปที่เรื่องของแก๊งพ่อทิพย์อ่ะเดี๋ยวในเบรกหน้าผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับส.ส.พรรคประชาชนด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ดูท่าทางมันจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยเลยค่ะอาจารย์ซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นแผลใหญ่อีกแผลนึงที่รัฐบาลเองจำเป็นที่จะต้องตั้งรับให้ดีไหมคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลเมื่อเห็นแผลแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรักษานะครับแผลนั้นให้หายอย่างเป็นเด็ดขาดนะครับไม่ใช่แค่เอาเบตาดีนไปหยอดหรือเอายาแดงไปทานะครับไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าแผลตอนเนี้ยสิ่งที่พูดมาเนี่ยผมคิดว่ามันติดเชื้อแหละนะฮะเพราะนั้นเมื่อมันติดเชื้อแล้วเนี่ยวิธีรักษาของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องใช้ยาแรงถูกไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชื้อมันติดเข้าไปในกระแสเลือดกระแสโลหิตอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลตายนะผมบอกให้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนย้ำนะครับจะเป็นรัฐมนตรีลูกเทพลูกกรอกลูกชิ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่หรือลูกปิงปองเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยหน้าที่ของท่านก็คือว่าทำนะครับแล้วก็สื่อสารแล้วทำในเรื่องที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังอันนี้ท่านจะได้คะแนนเพิ่มนะครับแต่ผมเรียนย้ำนะครับประเภทปัดลิปบิ้นอะไรโชว์ตัวธรรมดาเนี่ยลดเลิกเลิกกันบ้างก็ดี
2: ค่ะ
0: นะฮะมัน

0: ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติหรอกเสียเวลาทำงานเปล่าๆนะครับ
1: อืมอาจารย์ขออนุญาตแถมทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมคะวันนี้มีข่าวว่าเปลี่ยนตัวรักษาอธิการบดีสถมาเป็นรองเซมเบ้ให้มาคุมท้องถิ่นนะอาจารย์มันมีนัยยะอะไรในแง่ของการปกครองในแง่ของภาคใหญ่ของมหาดไทยไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็ถือเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับท่านรองเซมเบ้เนี่ยก็ได้รับโอกาสจากนายกแล้วก็มธ.1ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าสังคมก็คาดหวังว่าท่านจะมาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้มันสะอาด
1: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องดูแล้วฮะว่าท่านเซนเบ้เนี่ยนะครับท่านจะเจ๋งจริงไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าประเภทอะไรนะครับดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนมันมีเยอะ
1: ค่ะ
0: นะครับคือผมให้กำลังใจนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ติดตามดูแหละว่าไอสิ่งที่ท่านเคยทำสำเร็จเรื่องยากๆนะอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับช่วงท่านเป็นผู้ว่าเนี่ยเรื่องจัดการการเผาเนี่ยนะครับจนบริหารจัดการการเผาจนช่วงที่ท่านเป็นผู้ว่าเนี่ย PM 2.5 เชียงใหม่น้อยมากเนี่ยโดยที่ไม่ต้องห้ามเผาเนี่ยนะครับใช้การบริหารจัดการเอาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จก็หวังว่านะครับรอบนี้ก็ถือเป็นงานท้าทายในชีวิตท่านอีกงานนึงนะครับก็ได้รับโอกาสอีกครั้งนึงจากท่านนายกแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นท่านฝากฝีมือนะครับเอาให้เป็นที่ประจักษ
1: ์
0: นะครับเพราะว่าถ้างานนี้นะครับสังคมเป็นแบ็กอัพขนาดนี้นายกเป็นแบ็กอัพขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับยังไม่สามารถสร้างความสะอาดให้กับหน่วยงานนี้ได้เนี่ยมันเสียมือท่านเซนเบ้นะ
1: นะครับ
0: มันเสียมือจริงๆนะครับแล้วมันจะกลายเป็นว่าโอกาสที่ท่านได้รับในครั้งนี้ท่านอาจจะต่อยอดเป็นนู่นเป็นนี่กันต่อไปเป็นความหวังประเทศชาติเนี่ยมันก็เสียโอกาสของท่านเองด้วยนะคร
2: ับอาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยครึ่งปีหลังเนี่ย รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรกอบกู้เรื่องของคะแนนนิยมให้กลับมาอาจารย
0: ์วันนี้ผมคิดว่าเรื่องของปากท้องเนี่ยมันต้องชัดเจนจริงๆ นะครับคือเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลไหนใครจะมาล้มรัฐบาลนี้อยู่อีก20 ปีเป็นอย่างน้อย นะครับแต่เรื่องปากท้องเนี่ยครับอย่างเช่นกรณีข้าวแกง40บาทนะฮะ แล้วก็เจอตัวจริงอย่างเจ๊จงท่านออกมาฟาดเนี่ยแล้วจุกอ่ะพูดไม่ออกอ่ะเพราะเจ๊จงเนี่ยของจริงไง นะฮะเพราะนั้นไอ้มาตรการแบบสร้างภาพแบบนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านเขาไม่ซื้อ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องปากท้องโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับมันชาวบ้านเขาสัมผัสง่ายนะครับผมก็ต้องเรียนว่าไม่ต้องไปทำเล่นท่ายากหรอกนะครับไอ้เรื่องราคาสินค้าที่มันเอารัดเอาเปรียบเนี่ยเนี่ยเล่นท่าง่ายๆเนี่ยนะครับก็ดูจะเหลวนะครับผมก็อยากจะเรียนว่างานเศรษฐกิจที่มันใหญ่ๆนะครับก็กระทรวงการคลังเขาก็ดูแลอยู่ถูกไหมฮะไอ้คนละครึ่งอะไรใช้ช่วยใช้พักอะไรก็ว่ากันไปนะครับกระทรวงพาณิชย์เรื่องค้าขายเรื่องเจรจา FTA ผลักดันการส่งออกอุปสรรคการค้าเนี่ยก็อย่าให้นะครับมันเงียบสงัดนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ผมก็คิดว่าท่านก็ทำงานแหละแต่ต้องยอมรับว่าพอไม่ได้สื่อสารอะไรมันก็แปลว่าไม่ทำแล้วพอมาโดนเรื่องข้าวแกง40บาทก็เลยหนักเข้าไปอีกนะครับก็ฟังสังคมให้เยอะครับคุณสุภจีครับฟังพวกเลียแข้งเลียขาในกระทรวงพาณิชย์ให้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำตีพาณิชย์เสียคนเพราะโดนพวกคนในกระทรวงเลียแข้งเลียขาแบบนี้มาหลายสิบคนแล้วนะครับ
2: ค่ะได้ค่ะ
0: ครับผม
2: อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ได้ครับกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบายค่ะ
1: อาจารย์ดูจะพูดสวนทางกับรัฐมนตรีที่ท่านออกมาบอกผลงานของตัวเองหมดเลยนะพี่เก๋
2: ค่ะ
1: คือฝั่งของรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณพลพีหรือคุณแนนบุญธิดาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงทำงาน3เดือนแต่ผลงานก็ออกมาประจักษ์อย่างคุณแนนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราพูดแล้วทำนะหลังๆเนี่ยทำแล้วไม่พูดก็มีอีกเยอะแต่มุมของอาจารย์จ้าอาจารย์กลับมองว่าไปดูที่โพลสินับว่าผลงานไม่ได้เป็นที่ประจักษ์นะเพราะว่าผลโพมันก็จะสะท้อนความรู้สึกของประชาชนจริงๆก็ว่ากันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าเห็นผลงานของรัฐบาลแล้วเป็นยังไงบ้างให้คะแนนเท่าไหร่แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อย่างที่อุ้มบอกไปแล้วว่าบางปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่มันแอบซุกอยู่ใต้พรมแล้วมันค่อยๆปูดขึ้นมาหรือเปล่านั่นก็คือคดีพ่อทิพย์
2: ค่ะ
1: นี่คือขบวนการที่มีการจ้างผู้ชายมาสวมรอยเป็นบิดาของลูกชาวจีนแล้วเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิ์ที่จะมามีสัญชาติไทยปรากฏ

ว่าเมื่อวานเนี้ยส.ส.ของพรรคประชาชนคุณปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะคุณโตโต้เนี่ยออกมาแถลงเลยนะพี่เก๋บอกว่ามันมีข้อมูลปรากฏออกมาคือมันเป็นแบบนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนินการเข้าตรวจสอบให้ครบโรงพยาบาลทั้ง6แห่งเลยที่มันเป็นข่าวอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้คำตอบแล้วการเข้าตรวจสอบภายในวันพรุ่งนี้คือมันก็ไม่ได้หมายความนะว่ามันจะได้ข้อสรุปทันที

0: ารย์ปิยเวชเข้ามาอยู่ในเป้าหมายการตรวจสอบถามว่ามันมาได้ยังไงข้อมูลนี้มันมาจากการเปิดเผยของคุณโตโต้ปิยรัตน์เนี่ยแหละเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามท่านละกันนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วมันมีข้อมูลจุดไหนที่มันน่าตกใจที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอุ้มและพี่เก๋ยังไม่เคยรู้อีกบ้างช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเผยถกกองทัพล่วงหน้าก่อนเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงรวมทั้งการเดินทางไปในวันนี้ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่จะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดสาธารณะได้โดยประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและหากทางการจีนอยากจะเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ปิดกั้นด้านเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางการเมียนมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำเมียนมาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยแม่รับร่างน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายธีติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราบเท้าเดินทางมาติดต่อขอรับร่างลูกชายโดยระบุว่าขณะนี้ติดขัดเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทจะดำเนินการออกเอกสารใหม่ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชดำเนินการรับศพนางสาวจันทร์สุดาเปิดเผยทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายหลังพยักหน้ายังพยักหน้าตอบรับเมื่อเรียกชื่อพร้อมขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแม้ร่างถูกไฟไหม้กว่า 80%สำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทจากทางร้านแม่ของน้องดินยอมรับว่าเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและยังน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกโดยตลอดช่วงเวลาที่ลูกชายรักษาตัวตนเองทุ่มเทดูแลลูกเพียงอย่างเดียวส่วนการประสานงานเรื่องต่างๆได้มอบหมายให้น้องไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้

0: ำเนินการแทนชัดชาติเผยทราฟฟี่ฟองดูเปิดเมนูให้ประชาชนพนักงานร้านแจ้งจุดเสี่ยงสถานประกอบการย้ำเตือนนักท่องเที่ยวสังเกตทางออกฉุกเฉินนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสถานประกอบการมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมีช่องโหว่อยู่พอสมควรวันนี้จึงจะเปิดเมนูในทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยแต่เปิดใช้บริการกลับนำของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหาได้มากขึ้นคือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูนายชาชาติยังย้ำเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวสิ่งแรกที่ต้องดูคือฉุกเฉินไปทางไหนไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้ได้เห็นปัญหากันมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภมาศเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจอู่ซ่อมรถ5จุดใหญ่ย่านวิภาวดีหลังพบร้องเรียนพุ่งกว่า 1,700 เรื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่นำร่องตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตโดยบูรณาการ3หน่วยงานตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 2,546การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการนำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศเนื่องจากสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันมีมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่เป็นปัญหาค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดทางนี้ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลครบทั้ง3ช่วงก่อนซ่อมต้องได้รับการประเมินและแจ้งราคาค่าอะไหล่ค่าแรงก่อนลงมือระหว่างซ่อมต้องรู้ระยะเวลาและรู้ว่าใช้อะไหล่แท้หรืออะไหล่ทดแทนและหลังซ่อมต้องมีการรับประกันงานซ่อมและอะไหล่ที่ระบุระยะเวลาหรือระยะทางชัดเจนเมื่อชำระเงินแล้วผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการครบ9รายการเอกสารนี้คือกรอกของผู้บริโภคหากเกิดปัญหาภายหลังจะใช้เรียกร้องสิทธิ์ได้ทันทีการออกหลักฐานการรับเงินไม่ใช่เรื่องขอความร่วมมือแต่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจัดเสวนาวิชาการถอดบทเรียนเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงพร้อมเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นนางสาวบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอาคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายและเก็บกู้ชิ้นส่วนวัสดุโดยเฉพาะแผ่นโฟมฉนวนไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ว่าเปลืองไม้เริ่มต้นจากจุดที่มีความร้อนสูงสะสมอยู่ภายในใต้ฝ้าเพดานส่งผลให้วัสดุโครงสร้างและแผ่นโฟมฉนวนเกิดการสลายตัวด้วยความร้อนจนกลายเป็นก๊าซไอเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงแรกก๊าซเชื้อเพลิงเหล่านี้ไม่ได้ลุกไหม้เป็นเปลวไฟในทันทีเนื่องจากพื้นที่ใต้ฝ้าเป็นพื้นที่ปิดที่มีออกซิเจนด้วยและก๊าซเชื้อเพลิงที่สะสมและมีความดันที่สูงก๊าซจึงหาทางออกโดยทะลุลงมาตามรอยเจาะน็อตหรือโคมไฟบริเวณหน้าเวทีเมื่อก๊าซเหล่านี้สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศด้านล่างที่มีปริมาณเหมาะสมจึงเกิดการลุกไหม้เป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ทันทีและจากการเข้าตรวจสอบดูอุบัติเหตุบริเวณฝ้าเพดานหลายจุดที่มีลักษณะอ่อนลงซึ่งตอนแรกสันนิ

นิฐานว่าเป็นเฉพาะการฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปจึงทำให้เพดานหนักแต่เมื่อมีการเปิดฝ้าเข้าไปพบว่ามีรอยแตกที่เกิดจากแรงดันในหลายๆจุดซึ่งตัวฝ้าค่อนข้างที่จะแข็งแรงเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ดหากเกิดการระเบิดได้ในขณะนี้ก็แสดงว่าต้องมีแรงดันมหาศาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการ

0: พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์ที่สมัยพิมพ์วิสาคุณผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของคดีพ่อทิพย์กันบ้างคุณที่มีแต่เรื่องลูกเรื่องพ่อเนาะก็ถือว่าเป็นขบวนการละค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นความคืบหน้าแล้วนะคะล่าสุดมีการจับกุมผู้ต้องหาแล้วหลาย10รายแล้วก็กำลังขยายผลไปที่เจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งด้วยคราวนี้พูดถึงโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเมื่อวานคุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการในการออกเอกสารด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากปากของคุณโตโต้เลยนะคะวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณกัจจกิจครับ
4: ค่ะคุณโตโต้ค่ะขออนุญาตให้คุณโตโต้เล่าให้ฟังอีกสักทีนึงเพราะว่าความคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่แถลงไปน้องเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าอาจจะมีหลายๆท่านไม่ได้ติดตามอะค่ะ
6: ครับท่านผู้ชมฟังครับผมจริงๆแล้วเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับก็คือผมได้มีการแถลงความคืบหน้านะครับว่าหลังจากที่มีการจะยื่นหนังสือเมื่อวันจันทร์ให้กับทางทีมงานของท่านนพสินนะครับก็คือเจ้าของคดีประเด็นเรื่องของการติดตามกรณีพ่อแม่ชาวจีนนะครับมาคลอดบุตรที่เมืองไทยแล้วก็นำลูกนั้นไปจดขอสุติบัติหรือขอสัญชาติไทยนะครับนะสำนักงานเขตหรือสำนักงานท้องถิ่นของประเทศไทยครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็คือมันเกิดจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปฏิบัติการย้อนเก็ตมังกรใช่ไหมครับแล้วก็มีการจับกลุ่มขยายผลจนกระทั่งมาทราบว่าการส่งต่อถ่ายทอดหรือแม้กระทั่งการเตรียมการของแก๊งขบวนการจีนเทาเหล่านี้นะครับไม่ได้หยุดแค่การตั้งบริษัทโนมินีขึ้นมานะครับจะเป็นการแม้กระทั่งการเอารูปตัวเองเนี่ยเอารูปบุตรตัวเองเนี่ยนะครับมาขอสัญชาติไทยโดยอ้างว่ามีพ่อเป็นคนไทยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลย

0: ป็นข่าวขึ้นมาในระยะที่ผ่านมาจนกระทั่งมีข้าราชการนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้เปิดเผยไปแล้วนะครับเป็นข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่กงสุลในการออกหนังสือเดินทางพาสปอร์ตให้กับคนไทยเนี่ยนะครับเขาส่งข้อมูลมาหาผมนะครับว่ามันน่าจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากจนกระทั่งมีการขอพาสปอร์ตให้กับเด็กจีนที่ได้สัญชาติไทยนะครับแต่ตัวเจ้าหน้าที่ข้าราชการท่านนี้เนี่ยท่านเห็นถึงความผิดปกติของสูติบัตรมันไม่น่าสมบูรณ์น่ะทำไมถึงได้สูติบัตรท่านเขาไม่แน่ใจแล้วเขาก็ออกพาสปอร์ตมาหลายหมื่นหลายร้อยฉบับแล้วเขาบอกว่ามันไม่เคยเห็นแบบนี้จนกระทั่งเขาระงับการออกพาสปอร์ตให้นะครับเขาก็เลยส่งหลักฐานมาให้ผมว่ามันเป็นแบบนี้ก็คือว่าแม่คนจีนและมีพ่อเป็นคนไทยอายุต่างกันราวประมาณ10กว่าปีแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรถ้าคนไทยจะอายุน้อยกว่าแต่ปัญหาก็คือว่าไม่สามารถนำพ่อมาพิสูจน์ตัวตนกับทางสำนักงานออกพาสปอร์ตได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเอกสารสูติบัตรเนี่ยนะครับคนที่มาแจ้งเกิดกับเป็นเจ้าหน้าที่ชาวจีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นปิดาของเด็กเลยมาแจ้งเกิด
1: โดยที่ไม่ได้มีหนังสือมอบอำนาจหรืออะไรใดๆด้วยใช่ไหมคะ
0: เท่าที่ทราบคือไม่มีแม้กระทั่งใบเขาเรียกว่าใบทร1/1นะคร
1: ับ
0: ก็คือใบแจ้งเกิดนะครับก็คือว่าเขาจะบอกเลยว่าเด็กคนนี้ผิดอะไรลืมตาดูโรคเมื่อวันไหนเวลาเท่าไหร
1: ่
0: แม้กระทั่งโรงพยาบาลไหนคือรายละเอียดพวกนี้โรงพยาบาลจะเป็นคนจัดหาให้แล้วก็จะให้ปิดาหรือญาติเป็นคนที่เรามอบอำนาจมาแจ้งเกิดภายใน15วันตามกฎหมายนะครับนั่นคือปกติมันจะต้องมีติ๊กเงื่อนไขนี้ในสูติบัตรแต่ว่าสูติบัตรที่นำมาขอพาสปอร์ตเนี่ยกับไม่มีระบุในรายละเอียดเหล่านี้เลยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตเนี่ยอนุมัติสูติบัตรได้อย่างไรนี่คือคำถามที่หนึ่งนะครับของเจ้าหน้าที่เขาก็เลยส่งมาให้ผมก็ส่งให้ผมผมก็เอกใจเหมือนกันผมก็เลยไปตรวจข้อกฎหมายต่างๆนะครับว่ามีส่วนกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างจนกระทั่งไปเจอเงื่อนไขนึงของทางกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมการปกครองที่ว่าในเรื่องการขึ้นทะเบียนราษฎรเนี่ยนะครับเขาก็ระบุเลยว่าถ้ามีกรณีที่พ่อเป็นคนไทยและแม่เป็นชาวต่างด้าวอันนี้ภาษากฎหมายนะครับก็คือคนที่อยู่สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเนี่ยครับมาขอปฏิบัติให้กับบุตรเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่รับขึ้นทะเบียนนั้นจะต้องเอกใจไว้ก่อนเลยว่าจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนไม่ใช่ว่าจะอนุมัติหมดเลยนะครับสอบสวนข้อเท็จจริงหมายความว่าเขาจะมีใบเขาเรียกว่าเอกสารตัวอย่างที่ให้สอบสวนก็คือปปคควาย14หรือปค14แต่ฟอร์มนี้หน่วยงานของภาครัฐต้องมีโดยเฉพาะฝ่ายทะเบียนราษฎรมันจะเป็นการสอบสวนที่ละเอียดมากนะครับว่าคุณอยู่กินฉันสามีภรรยากับคนจีนมา4ครั้งมานานแค่ไหนอยู่เนี่ยคือต้องสืบขนาดนั้นถ
1: ึ
0: งจะมีการรับรองให้สัญชาติกับลูกได
1: ้ซึ่งขอโทษนะคะคุณโตโต้อันนี้มันคืออยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ถูกไหมคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาแบบผิดเพราะมันก็จะมีคนที่ถูกแต่ว่าถ้าจะออกหรือไม่ออกเนี่ยมันอยู่ที่ดุลยพินิจหรือว่าทุกคนต้องผ่านต้องมี
0: คือเขาเขียนล็อกเลยครับว่าเป็นเงื่อนไขเลยครับว
1: ่
0: าถ้าแม่หรือพ่อเป็นต่างชาติแล้วคู่สมรสเป็นคนไทยเนี่ยจะมาขอสัญชาติเนี่ยนะครับยิ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับซึ่งคู่กรณีที่ผมนำไปเรียนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับยิ่งต้องเป็นเงื่อนไขเลยว่าจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับคราวนี้ประเด็นคือว่ากรณีนี้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือว่ากรณีนี้ไม่ได้มีการแจ้งเอกสารการเกิดซึ่งถ้าไม่มีการแจ้งแบบนี้ผมคิดว่าไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะว่าในการสอบสวนข้อเท็จจริงมันก็ต้องมีใบแจ้งเกิดประกอบไปด้วยเป็นแบบฟอร์มเดียวกันนี่นะครับ
1: แล้วในท้ายที่สุดหนังสือเดินทางเขาสามารถทำได้ไหมคะ
0: เขาทำได้ครับแต่ว่
1: าม
0: ันเป็นแบบนี้นี่ผมคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ต้องมีการลื้อกันใหม่เหมือนกันไม่ใช่แค่มหาไทยอย่างเดียวแล้วเพราะว่าพอเดินทางสำนักนี้สาขานี้ไม่ออกให้เขาก็ย้ายไปสาขาอื่นซึ่งสาขาอื่นอาจจะไม่เฉลียวใจเขาก็ออกให้นะครับ
2: ค่ะ
0: การออกเรียบร้อย
1: หน่วยใหม่ตอนแรกเราโฟกัสที่สำนักงานเขตเราโฟกัสที่โรงพยาบาลนั้นมีกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละทีนี้พอย้อนกลับไปอ่ะคุณโตโต้เจอจุดเอ๊ะจากหน่วยงานไหนยังไงบ้างคะ

0: ือตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นขบวนการที่น่ากลัวตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่ากฎหมายไทยมันมีช่องโหว่แต่ว่าถ้าเอากันจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้ายึดตามกฎหมายจริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะมากท
1: ั้
0: งกฎหมายแผ่งและพาณิชย์ทั้งกฎหมายสัญชาติทั้งกฎหมายว่าในเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติโอ้โหเยอะมากมาครอบไว้นะครับแต่ประเด็นคือมันเป็นการปรบมือข้างเดียวไม่ดังครับงานนี้ผมคิดว่า1โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะปฏิเสธการรับผิดชอบไม่ได้เลยเพราะว่าการที่คุณจะทำคลอดแล้วคุณจะมีเอกสารรับรองการเกิดให้กับคนต่างด้าวเหล่านี้คุณก็ต้องตรวจเช็คประวัติต่างๆรวมถึงพ่อเด็กแล้วก็ลงรายละเอียดในพ่อของเด็กให้ถูกต้องนะครับถึงจะเอาเอกสารชุดนั้นมาแจ้งกับเขตคราวนี้พอถ้าเกิดโรงพยาบาลบอกไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ปลอมได้เอกสารคุณก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันเอาแต่คราวนี้คุณต้องผ่านด่านโรงพยาบาลนี้มาก่อนพอโรงพยาบาลปุ๊บมาถึงสำนักงานเขตอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนี่คือจะเป็นคนตาประทับว่าคุณจะได้สัญชาติสูติบัตรไทยหรือไม
1: ่
0: ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนเดียวนั่งหน้าเคาน์เตอร์เป็นคนอนุมัติทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยไม่ใช่นะครับขนาดไปขอมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำนี่ต้องผ่านไม่รู้กี
1: ่
0: หน่วยงานนะครับหมายถึงแผนกในการไฟฟ้าการประปาเนี่ยผู้หัวกองหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปนะครับถึงจะอนุมัติแต่เนี่ยไม่จบแค่เจ้าหน้าที่ธุรการแน่นอนมันก็ต้องไปถึงระดับผอ.เขตนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไปไกลถึงผอ.เขตก็ต้องออกมาดูพิสูจน์กันว่าผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนนะครับก็ไม่พ้นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครก็ผู้ว่าชัชชาติก็ต้องรื้อกันใหญ่ครับ
1: อย่างข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เบาะแสมาค่ะตอนนี้คุณโตโต้ส่งต่อให้หน่วยงานไหนในการตรวจสอบบ้างคะแล้วก็ดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
0: คือพอผมรู้ข่าวปุ๊บผมก็ส่งติดต่อประสานงานกับท่านพลตรีโทนพสินนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้ผมไปส่งกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงผมก็ไปนะครับท่านรองหมอมารับตั้งแต่วันจันทร์นะครับผมติดต่อไปวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ผมไปส่งเลยวันราชการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่แจ้งผลอัปเดตผมล่าสุดเนี่ยพบว่ามีความเป็นไปได้กรณีของผมนี่นะฮะที่ส่งไปเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์โดยมีชอบจริงๆของพ่อเด็กนี้แล้วก็ทราบว่าพ่อเด็กเนี่ยนะครับมีคดีอาญาหลายคดีเลยเพราะคดียาเสพติดติดตัวอยู่จนที่กำลังติดตามตัวอยู่ในเวลานี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ทราบว่าคนคนนี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นพ่อแค่เด็กคนเดียวอาจจะมากกว่า1คนตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับ
2: ค่ะซึ่งตรงนี้เราต้องเจอพิรุธซึ่งเห็นการคืบหน้าล่าสุดอย่างกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขากำลังจะมีความคืบหน้าค่ะว่าโรงพยาบาลมันมีที่ไหนยังไงบ้างอย่างน้อยๆก็เจาะมาแล้วว่ามีโรงพยาบาลเอกชน5แห่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คุณโตโต้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: คือตอนนี้ผมเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า6แล้วก็ที่อัปเดตมาเนี่ยน่าจะ7-8เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคร
2: ับ ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าโรงพยาบาลไม่ได้หมายถึงว่าทั้งโรงพยาบาลเขาผิดแต่หมายถึงบุคลากรที่อาจจะมีส่วนร่วมถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับโดยเฉพาะหน่วยแผนกที่เกี่ยวกับการทำคลอดเนี่ยนะที่อาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ต้องถามกลับไปยังมหาดไทยด้วยว่าไม่ใช่แค่ไปให้สาธารณสุขเขาไปตรวจสอบโรงพยาบาลแต่บุกกรองเนี่ยสามารถทำได้เลยโดยการลื้อดูประวัติการขอสัญชาติของคนจีนเนี่ยนะครับให้กับบุตรเนี่ยมันสามารถเก็บเป็นข้อมูลสถิติได้อยู่แล้วนะครับลื้อมาดูทุกเคสเลยครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครถ้ากรุงเทพยังทำได้เนี่ยผมคิดว่าต่างจังหวัดยิ่งไกลหูไกลตาเนี่ยผมคิดว่ามี
1: ค่ะคุณโตโต้ยังอยู่ในสายไหมคุณโตโต้คะ
0: ครับยังอยู่ครับได้ยินไหมครับ
1: คุณโตโต้คะทีนี้เนี่ยเคสที่เราได้เบาะแสมานะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ในส่วนของข้อเท็จจริงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวจนถึงณวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณโตโต้มองนะคะเราเห็นปัญหาหรือเห็นช่องโหว่ของระบบอย่างไรบ้างแล้วอยากจะสะท้อนอะไรให้เห็นบ้างสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณโตโต้คะ
0: ครับคือเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะฝากว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจิ้มไปตรงไหนก็เป็นเน่าเป็นหนองนะผมรู้สึกอย่างนั้นคือตอนนี้สังคมเราเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรถ้าเกิดว่าลองคิดสภาพว่าอีกสัก20ปีข้างหน้านะฮะศพเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี65ที่พิสูจน์ทราบได้ณขณะนี้นะครับถ้าอีก20ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้อายุประมาณ25ปีนะครับเขามีสิทธิ

0: ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเขามีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์เสียงพลเมืองไทยเต็ม 100% เนี่ยนะครับกังวลจริงๆครับว่าเขาจะเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้แล้วเราก็อาจจะต้องตกเป็นกระบวนการที่อาจจะมีตัวแทนจากกระบวนการจีนเหล่านี้เข้ามาเป็นผู้แทนของเรานะครับอันนี้ก็น่ากังวลเพราะว่าไม่ใช่ผมคิดไปเองมันเคยเกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยถึงขนาดศาลฎีกาเขาสั่งเพิกถอนสิทธินายกเทศมนตรีนะครับที่มาจากการเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนจีนมาก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้อันตรายมากนะครับแล้วก็กังวลเรื่องความมั่นคงของรัฐนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับก็ฝากถึงหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงภายในอย่างกอรมน.เนี่ยนะครับมีงานของท่านแล้วล่ะครับเรื่องนี้นะครับท่านน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการติดตามคดีความมั่นคงแบบลักษณะแบบนี้ครับ
1: น่าจะย้อนไปกี่สักกี่ปีดีคะคุณโตโต้เพราะว่าอย่างที่คุณโตโต้บอกเนี่ยก็น่าจะทำมานานแล้วเราไม่ทราบกันเองมากกว่าด้วยน่าจะสักกี่ปีคะถึงจะ cover ครอบคลุม
0: โอ้ผมว่าต้องเอาแบบเร็วสุดก็คือถ้าเร็วสุดนะก็คือฟรีวีซ่าที่เราเคยอนุโลมให้คนจีนเข้ามามากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ถ้าอยากย้อนกลับไปอีกก็น่าจะช่วงที่เรามีก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดก็น่าจะประมาณสักปี6162นะครับอาจจะย้อนไปถึง10ปีได้นะครับถ้าจะย้อนจริงๆแต่ผมก็ยังยืนยันว่าถ้าก่อนหน้านี้เราจะไปดูเฉพาะแจ้งเกิดอย่างเดียวไม่ได้มีสวมสิทธิ์คนตายอีกนะโดยเฉพาะทางภาคเหนือนี่ก็จะไม่น้อยเลยนะครับผมก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราเอากันจริงๆก็ถึงขนาดไปย้อนดูเรื่องการสวมสิทธิ์เนี่ยก็น่าจะอีกหลายรายเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอ้จริงๆแล้วแค่นับเฉพาะเด็กอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะต้องตรวจสอบเนี่ยหลายหน่วยงานเลยนะคุณโตโต้มีทั้งเรื่องของการทำหนังสือเดินทางเข้าออกประเทศมีทั้งเรื่องของบัญชีมีทั้งเรื่องของสิทธิ์ในการถือครองที่ดินหรือทรัพย์สินต่างๆได้ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักเลย
0: คือเท่าที่ผมติดตามข้อมูลมาเนี่ยนะครับกรณีเด็กที่มาขอสัญชาติไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่น่ากลัวและน่ากังวลเนี่ยแล้วมากันเป็นขบวนการเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่มาจากทุนสีเทานะครับกระบวนการที่เราเรียกจีนเทาเนี่ยนะครับซึ่งมีเงินพร้อมจ่ายทุกอย่างทุกหน่วยฉะนั้นทุกอย่างราบรื่นหมดนะครับแล้วก็ก่อกลุ่มกันเป็นขบวนการนะครับแล้วก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยนะครับอันนี้กลุ่มนี้น่ากังวลส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นคนจีนที่มาจากมณฑลทางไกลและกันไกลจากตัวเมืองไกลจากความเจริญของเมืองจีนนะครับอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหน่อยนะครับแต่ต้องการอิสรภาพนะเพราะว่าประเทศไทยมีเสรีภาพมากกว่าในเมืองจีนแล้วก็ต้องการถือครองทรัพย์สินให้กับพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานในอนาคตเพราะเมืองจีนเขามีกฎหมายนะครับถือครองทรัพย์สินได้แค่70ปีนะครับแล้วคุณต้องคืนให้กับรัฐนะครับเมื่อพ้น70ปีไปแล้วนะครับฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อยอดทางทรัพย์สินของเขาประเทศไทยเท่านั้นถ้ามีสัญชาติไทยคุณถือครองไปจนลูกหลานได้สืบทอดได้นั่นก็คือสิ่งที่เขาวางไว้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนจีน2กลุ่มนี้เท่านั้นที่จะเข้ามาขอบุตรเป็นสัญชาติไทยครับ
1: นอกจากที่จะส่งเอกสารให้กับพลตำรวจโทนพสินแล้วตอนนี้คุณโตโต้มีแผนที่จะดำเนินการกับหน่วยงานไหนยังไงเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมกำลังหารือกันในสสกรุงเทพมหานครและก็ทางสมาชิกสภากรุงเทพนะครับของพรรคประชาชนว่าเราจะมีการเสนอญัตติหรือมีการนำเสนอข้อบัญญัติใดๆภายใต้กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันเหตุนี้ในสถานะที่ว่ากรุงเทพเนี่ยพบปัญหานี้มากที่สุดในเวลานี้นะครับก็อาจจะเสนอไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพก่อนในกรณีเบื้องต้นเฉพาะหน้านี้นะครับส่วนในอนาคตอันใกล้นี้ผมกำลังปรึกษาหารือกันภายในของส.ส.และกรรมาธิการของพรรคประชาชนนะครับว่าจะมีการตั้งคณะขึ้นมาเป็นคณะติดตามการทำงานแล้วก็ทวงถามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่างไรต่อไปนะครับก็คงไม่ปล่อยเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับเพราะเป็นเรื่องที่สังคมติดตามแล้วเราก็มองถึงภัยคุกคามในอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับ
2: ค่ะเห็นว่าตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยใช่ไหมคะว่ากรณีนี้เนี่ยจะเข้าข่ายเรื่องของถึงขนาดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่อย่างไรด้วยใช่ไหมคะคุณโตโต
0: ้อ๋อแน่นอนครับทั้งกระบวนการนี้แล้วเราเรียกอังยี่ซ่องโจรนี่ก็ไม่ผิดนักนะครับจะเรียกว่ากระบวนการอาชญากรก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าพูดตรงๆอ่ะเวลาเราพูดจีนเทาเนี่ยผมไม่อยากให้ใช้คำว่าจีนสีเทาแล้วตอนนี้เพราะนี่มันผิดกฎหมาย 100% มันควรจะเป็นจีนสีดำแล้วก็คือสีมันเข้มมากแล้วและเข้าข่ายความมั่นคงที่แบบเรารับไม่ได้ละนะครับไอ้สีเทามันยังดูคุมเคลือๆเอผิดหรือถูกอะไรอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน่ากังวลมากแล้วก็เราไม่มองถึงขนาดอีก20ปีข้างหน้าก็ได้นะครับเรามองอีกแค่5ปี10ปีเนี่ยเด็กเหล่านี้เข้าไปในสถานศึกษาแน่นอนครับถ้าเขามีตังค์พ่อแม่เขามีสถานะที่พร้อมจ่ายได้เนี่ยเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติเรียนในอินเตอร์เรียนโรงเรียนที่มีปกครองคนไทยที่มีคอนเนคชั่น

0: ขาไปต่อยอดได้นะครับในสังคมผู้ปกครองผู้ปกครองก็ไปต่อยอดกันไปขยายเครือข่ายรวมถึงแลกเปลี่ยนธุรกิจต่างๆสร้างผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมของเราได้ในอนาคตถ้าเขามีความประสงค์ร้ายต่อเรานะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีนี้นะครับ
1: แล้วมองในมุมภาครัฐล่ะคะคุณโตโต้คิดว่าควรจะมีใครที่เป็นเจ้าภาพหลักสำหรับเคสนี้ไหมคะเพราะจริงๆแล้วมันขยายไปหลายภาคส่วนหลายองค์กรเหลือเกินนะคะ
0: โอ้ต้องรวบอำนาจกลับมาให้นายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจครับเรื่องนี้เพราะว่ามันกระทบต่อหลายกระทรวงโดยเฉพาะมหาดไทยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านนายกเองต้องแสดงความชัดเจนแบบที่ท่านกำลังทำอยู่กับกรณีสอบท้องถิ่นนี่แหละนะครับก็คงบอกว่าท่านต้องยืนยันชัดเจนว่าต้องเอาจริงไม่ถอยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งเฉพาะกับคนไทยท่านต้องกล้าหาญนะครับแม้จะเป็นประเทศจีนประเทศพันธมิตรของเราเนี่ยก็ต้องให้เขาเข้าใจเราว่าเรารักษาสัมพันธ์ที่ดีต่อเขาแต่ว่าการที่เขาไม่ได้จริงจังต่อเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีผลกระทบนะกับเราในอนาคตก็ต้องพูดกับเขาหนักตรงไปตรงมาครับผมคิดว่าท่านนายกต้องกล้าหาญนะครับโดยเฉพาะท่านเดินทางไปประเทศจีนในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็อยากให้ท่านยืนยันเรื่องนี้กับทางประธานาธิบดีของประเทศจีนนะครับ
1: ได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณโตโต้มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: คุณปิยรัตน์จงเทพนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็กำลังติดตามขยายผลอยู่นะอย่างเมื่อวานเข้าใจว่าทางรัฐมนตรีอะค่ะคุณพัฒนาเนี่ยออกมาแถลงนะคะแล้วก็แถลงร่วมกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เนี่ยเขาก็จะขยายผล6โรงพยาบาลเอกชนด้วยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเคสที่ไปดูในการตรวจสอบเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นจำนวนเคสที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในแต่ละโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยืนยันว่าโอ้โหตัวเลขเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะประมาณ100อันนี้ในส่วนของกลุ่มที่จะต้องเข้าข่ายในการตรวจสอบอ่
1: ะ
2: ตัวเลขประมาณหลักร้อยประมาณเกือบ200อะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่ายังไม่ใช่จำนวนที่ยืนยันว่ามีการกระทำผิดนะ
1: ใช่ใ
2: ช่จะต้องไปสอบเพิ่ม
1: คือตอนนี้มันมีรายชื่อโรงพยาบาลปรากฏมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าต้องย้ำตรงนี้ว่าไม่ใช่โรงพยาบาลผิดเพราะว่ามันคือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่มีการระบุพิกัดออกมาบางกอกน้อยภาษีเจริญบางขุนเทียนบางรักแล้วก็ห้วยขวางซึ่งตอนนี้ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเรื่องของการขอเวชระเบียนจากโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดอ่ะ6แห่งแต่ขอมาแล้ว2
2: เพื่อ
1: จ
2: ะตรวจ4
1: ถ่ายเพื่อจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะย้ำอีกครั้งยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าโรงพยาบาลกระทำความผิดเพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้เจอทั้งหมดทั้งกระบวนการแล้วก็จนถึงตอนนี้โรงพยาบาลของรัฐยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องใดๆทั้งหมดนะว่าเดี๋ยวมันจะต้องตรวจสอบทั้งเจ้าหน้าที่แม้อาจเฉพาะโรงพยาบาลเองอ่ะพี่เก
2: ๋
1: ดาต้าเบสทั้งหมดนะมันต้องเอามาเปรียบเทียบนะว่ามันมีชาวหญิงชาวจีนเนี่ยมาคลอดที่ไทยอ่ะกี่คนแล้วมันมีพ่อไทยเข้าไปแสดงตัวว่าเป็นพ่อกี่คนมันซ้ำไหมเหมือนอย่างที่คุณโตโต้บอกว่าไม่ใช่แค่คนเดียวไงในเรื่องของการเซ็นเอกสารในเรื่องของกล้อง CCTV ในโรงพยาบาลถูกไหมถ้าเกิดเป็นพ่อจริงๆก็ต้องมาสิเมียคลอดอ
2: ่
1: ะ
2: แต่เป็นไปได้นะเหมือนกับมีข่าวว่า อาจจะมีเรื่องของการต้องตรวจเรื่องของ DNA ด้วยอันนี้ก็จะชัดเจนที่สุดนะคะแต่อย่างที่อุ้มบอกไปแหละว่ากระบวนการในการแจ้งเกิดเนี่ยที่ทางอธิบดีสบส.เนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายนะคะอย่างใบแจ้งเกิดเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวันเวลาเกิดเพศน้ำหนักแรกเกิดชื่อมารดาชื่อบิดาหากมีการรับรองแล้วไหนจะมีเรื่องของลายมือชื่อผู้ทำคลอดลายมือชื่อแพทย์ผู้ดูแลแล้วก็ยังมีลายมือชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยมันเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะหลายระดับนะคะก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบสำหรับประเด็นนี้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความกันต่อแล้วรวมไปถึงข่าวคราวอื่นๆที่จะมาชวนแชร์เล่าข่าวเด็ดกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สร้า างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: กลับมาอยู่ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จ้าพูดถึงฟุตบอล
7: ค่ะ
6: ตลอดเลยพี่เก๋ก็เป็นคอบอลใช่ไหม นิดหน่อยนิดหน่อย
7: คุณผู้ฟังบอกว่าตอนที่สัมภาษณ์อาจารย์จ้าพี่สุภชัยบอกว่าหมั่นไส้อาจารย์จ๋ามากเลย
6: ทำไมอ่ะ
7: เรื่องอาร์เจนตินาแล้วบอกว่าเนี่ยระวังนะแฟนคลับสเปนเนี่ยเขาจะแบบว่าไอ้นี่อาจารย์จ๋านะแล้วก็บอกว่าหยอกๆมาเนี่ยละค่ะก็หลายคนชื่นชอบเนาะแล้วก็ดูกันนะเชียร์โอ้โหแมสซี่นี่คือที่สุดจริงๆนะคะ
6: ใช่ค่ะ
7: แต่ก็เรื่องหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูวันที่19กรกฎาคมเพราะจะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะของฟุตบอลนะคะ2026แล้วนะคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวรอดูสเปนกับอาร์เจนนะตอนตี2นะ
6: พี่เก๋เชียร์ทีมไหนคะ
7: อ้าวโหขนาดนี้แล้วอาเจนติแล้วก็จะมีกิจกรรมด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะกิจกรรมนะคะบริษัทอสมทจำกัดนะคะมหาชนก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบด้วยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะคุณผู้ฟังก็ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปซื้อ Mcord Super Fan ค่ะเพื่อที่จะร่วมกิจการเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมนะคะในการโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ร่วมรับของรางวัลด้วยนะคะก็ไปลุ้นกันนะคะของรางวัลนี้มีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัลและมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda ด้วยนะคะเป็นรุ่น UC3 อันนี้เนี่ยมี5รางวัลค่ะมีตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะBangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลและก็มีกิฟต์วอยเชอร์ให้ด้วยค่ะเป็นโกกิฟต์วอยเชอร์นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันของรางวัลเนี่ยโอ้โหที่เราจะไปร่วมลุ้นรับนะคะมูลค่ากว่า2,600,000บาทเลยทีเดียวนะคะก็ไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ cheer.mcord.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมเลยนะคะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: มันนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหลังจากที่พับโครงการข้าวแกงอะไรนะข้าวแกง40บาท
0: 40บาท
1: จริงๆอ่ะเลข40อ่ะคุณสุภจีบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ฟิกซ์แบบนั้นนะแต่อย่างน้อยๆก็ฟังเสียงประชาชนเราพักไปแล้วปรากฏว่าล่าสุดเปิดตัว
0: มีอีก1โครงการค่ะ
1: ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: คือรัฐช่วยออกค่าแฟรนไชส์ 50%
0: ค่ะ
1: ต้องการที่จะดันคนตัวเล็กๆปั้นเจ้าของธุรกิจทั้งหมด 10,000 รายค่ะการประกาศโครงการนี้นะคะประกาศวันนี้แหละค่ะ16กรกฎาคม2569คือตอนนี้คุณสุภจีสุธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านอยู่ระหว่างการเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีนะและท่านก็โพสต์ Facebook ค่ะบอกว่ารายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เนี่ยเป็นโครงการที่จะสร้างโอกาสให้ประชาชน 10,000 ครัวเรือนได้ให้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคือที่มาเนี่ยมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์อะค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพก็จริงๆไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนี่ก็มาตั้งแต่1เมษายนแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: และโครงการใหม่อันนี้ค่ะต้องการที่จะเอาแฟรนไชส์ที่กรมพัฒน์เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งหมดกว่าร้อยแบรนด์
0: ตอนนี้มีการคัดเลือกมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาคัดเลือกแฟรนไชส์มาประมาณ100แบรนด์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่ได้แบบว่าขนาดใหญ่มากเป็นขนาดเล็ก
1: มูลค่าไม่เกิน 100,000
0: ถูกต้อง
1: ใช่คือเอาจริงอยากให้ประชาชนตัวเล็กอ่ะได้เริ่มเรียนรู้ธุรกิจ
0: ได้มีธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพ
1: ใช่ๆๆเพื่อจะช่วยให้คนที่อยากจะสร้างอาชีพหรือว่าทำให้ตัวเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ค่าครองชีพมันสูงแบบนี้
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการดำริขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอดูกระแสนะคะว่าจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ค่ะเขาสนับสนุนค่าแฟรนไชส์นะแล้วก็มีสถาบันการเงินมี SME D-Bank ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็รวมไปถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ค่ะเขาจะมาสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็จะมี CP Extra มาสนับสนุนพื้นที่ขายใน Lotus Macro รวมไปถึงสมาคมตลาดไทยก็จะสนับสนุนพื้นที่ขายในตลาดสมาชิกด้วยอู้ก็
0: เป้าหมายก็คือลดต้นทุนแล้วก็อยากให้ประชาชนได้เข้าถึงธุรกิจที่ง่ายขึ้น
1: เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์อยากให้ประชาชนได้เริ่มธุรกิจแฟรนไชส
0: ์
1: สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะจริงๆแล้วอ่ะแล้วก็ให้เขาได้มีพื้นที่ในการขายอะค่ะ
0: เดี๋ยวรัฐเขาจะสนับสนุนแฟรนไชส์ประมาณสัก 50%
1: ค่ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับแฟรนไชส์ด้วยเหมือนกันว่าเขาก็จะได้ขยายช่องท่องทางธุรกิจเนาะแล้วก็ได้จับคู่กับคนที่มาลงทุนรายใหม่ด้วยทีนี้ถ้าเกิดรัฐเขาสามารถทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะตั้งใจว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่อย่างน้อยๆก็ 10,000 รายเลยนะ
0: อันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ 10,000 รายหรือประมาณ 10,000 ครัวเรือนที่สามารถจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากนะแต่ว่าเห็นตามที่คุณสุภจีโพสต์เนี่ยบอกว่าถ้าเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนกับเป็นโครงการนำร่องอะที่จะติดตามผลแล้วก็ขยายต่อถ้าหากประสบความสำเร็จด้วยนะคะคือพยายามที่จะสื่อว่ารัฐบาลกำลังจะเปลี่ยนบทบาทจากการช่วยลดรายจ่ายนำไปสู่เรื่องของการช่วยสร้างรายได้โดยมองว่าการเป็นเจ้าของกิจการแม้จะเป็นธุรกิจเล็กๆใช่ไหมคะแต่ก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนได้มากกว่าการช่วยเหลือระยะสั้นแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่เป็นประโยคสำคัญที่นำมาสื่อสารก็คือขอแค่เริ่มทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะดีกว่าไม่ได้เริ่ม
1: ใช่ก็จริงๆท่านก็บอกนะว่าขอแสดงความขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับอนาคตเจ้าของกิจการทั้ง 10,000 ท่านนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ผนึกความร่วมมือกันในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเสริมพลังให้กับคนตัวเล็กซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็ทางรอดในภาวะที่เราจะต้องรับมือกับวิกฤตซ้อนวิกฤตแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะท่านก็ออกมาสื่อสารนะคะรอดูนะคะโครงการใหม่ๆนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าเรื่องของคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะคะก็ล่าสุดนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ค่ะออกมาประกาศแล้วว่าเร่งรัดการเพิกถอนการบรรจุผู้สอบที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกนะคะ 3,621 รายด้วยกันนะคะโดยจะผ่านการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเนี่ยนัดพิเศษวันที่17

0: รกฎาคมช่วงบ่ายแล้วไม่รอแล้วนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยกำหนดการเดิมคือ23กรกฎาคมไม่รอแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะต้องรอดูนะคะประเด็นสำคัญก็คือวางเรื่องของการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางนะคะเพราะว่ากลุ่ม 3,621 รายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจะใช้ว่าเป็นกลุ่มอะไรอ่ะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าไปตรวจสอบนะคะมีการแก้ไขเรื่องของคะแนนมีการขยับเรื่องของคะแนนนะคะจากเดิมเนี่ยคือเหมือนกับว่า 3,621 รายเนี่ยแต่เดิมคือคนที่สอบไม่ผ่านนะ
1: คือคะแนนไม่ถึงเกณฑ
0: ์คะแนนไม่ถึงเกณฑ์
1: แต่ว่าประกาศผลออกมาคือผ่าน
0: คือสอบตกอ่ะพูดง่ายๆแต่ถูก
1: ตั้งคะแนนกลุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่พี่เก๋บอกนี่แหละ
0: 3,621 ราย
1: คือไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านก็คือสอบตกแต่ถูกปรับคะแนนจนสอบผ่าน
1: อ
0: ันนี้ท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่รอเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าสู่ที่ประชุมนะคะแล้วก็จะเรียกได้ว่าเพิกถอนนะคะสำหรับเรื่องของการบรรจุต่อไปด้วย
1: ค่ะ
0: อ
1: ่าเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามีการพูดคุยวันก่อนเราได้คุยกับอาจารย์พี่ชายรัตนดิลกนภูเก็ตนะคะใช่ไหมพูดชื่ออาจารย์ผิดหรือว่าอาจารย์พี่ชายโอเคคุยกับอาจารย์พี่ชายแล้วคือท่านพูดถึงเรื่องของการที่เราเข้า OECD อ่ะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: คือวันนี้มีนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะนายกคือถามนายกว่าการที่เรามีคดีที่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเอาคนผิดมาลงโทษได้ทั้งหมดทั้งกระบวนการเนี่ย มันกระทบความน่าเชื่อถือของไทยหรือเปล่านายกบอกว่ามันคนละเรื่องกับการเข้า OECD นะคนโกงเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้น
0: ะ
1: แต่รัฐอ่ะต้องจับให้ได้แล้วก็ไปลงโทษตามกฎหมายคือต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นคำถามที่หลายๆคนถามกันเยอะมากเลยจริงๆแหละว่าคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้มันจะกลายเป็นอุปสรรคทำให้ประเทศไทยเข้าในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือเปล่าหลายฝ่ายถามขึ้นมานายกรัฐมนตรีก็เลยตอบว่ามันเป็นคนละเรื่องเหตุผลที่อธิบายก็คือว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นมันจะต้องไม่มีการทุจริตเลยแต่สิ่งที่ OECD ให้ความสำคัญคือประเทศนั้นมีระบบธรรมาภิบาลมีระบบตรวจสอบและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริงหรือเปล่าคือท่านบอกว่าเราไม่สามารถห้ามการโกงแบบครบวงจรได
0: ้
1: แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีระบบติดตามจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสารสำคัญที่นายกรัฐมนตรีพยายามสื่อสารนะว่าเอาก็มีคดีทุจริตแล้วมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาตัดสินมาตรฐานของประเทศอะแต่การรับมือกับการทุจริตต่างหากที่สำคัญแล้วก็ยืนยันว่ารัฐกำลังดำเนินการจริงๆนะนายกบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้ามันมีความเกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกเจ้าหน้าที่ภาครัฐถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงประเด็นของการพิจารณาของกกลางอะค่ะที่เป็นคณะกรรมการที่กำกับดูแลบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าท่านบอกเอ้ยท่านไม่ได้ตอบอะไรนะในรายละเอียดแต่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอำนาจของผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่ว่ามติจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องทุกอย่างก็ต้องไปตามกฎหมายอะจะทำท่านบอกว่าทำตามใจอย่างเดียวไม่ได
0: ้ค่ะฉะนั้นเองเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าเป็นการประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้เลย17กรกฎาคมนะคะสำหรับคณะกรรมการกลางนะคะเพื่อที่จะเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุในกลุ่มแรกทันทีนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วพอเพิกถอนกลุ่มแรก 3,621 รายแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะทำยังไงต่อนะคะกระทรวงมหาดไทยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดด้วยแล้วก็ตรวจลำดับใหม่ทั้งหมดแล้วก็ประกาศผลใหม่นะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก15วันนะคะแล้วก็หน่วยงานที่จะมีการตรวจสอบเนี่ยจะใช้หน่วยงานกลางในการตรวจแทนด้วยนะเพื่อความโปร่งใสนะคะก็จะไม่ได้ให้ตรวจเฉพาะภายในกระทรวงอย่างเดียวแต่ว่าจะให้มหาวิทยาลัยอื่นหน่วยงานกลางปปช.ร่วมกันตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดด้วยเพื่อที่จะลดข้อครหาว่าเป็นการตรวจสอบกันเองนะคะแล้วก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบที่เป็นคนสุจริตจริงๆเห็นเข้าใจว่าตัวเลขกลมๆจะอยู่ที่ประมาณสัก 9,000 กว่าคนนะที่คะแนนตรงกับคะแนนดิบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจสอบด้วย
1: ขอถามแบบคืออุ้มก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดในเรื่องตัวเลขมากด้วยนะคะแต่อยากทราบแค่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขไม่ใช่ถ้าเราเอากระดาษคำตอบต้นฉบับอะแล้วเอามาเทียบกับเครื่องสแกนที่เขาต้องเป็นตัวอ่านคำตอบอะแล้วมันก็จะสามารถออกมาได้เลยว่าคะแนนของแต่ละคนอะมันเท่าไหร่อ่ะสุ่มก่อนก็ได้ถ้าในเมื่อสอบเป็นแสนๆคนตรวจทีเดียวไม่ทันอะไรเงี้ย

0: ั้งที่จริงแล้วประสิทธิภาพมันควรจะสอบเสร็จแล้วได้ผลวันนั้นเลยด้วยซ้ำนะถูกไหมเพราะว่าจริงๆเข้าเครื่องตึ๊ดตึ๊ดแล้วมันก็ได้เลยไงคะแล้วพอได้มาแล้วว่าคะแนนเท่าไหร่เราคือเอาตัวเลขของคนที่สอบได้อะเอามาตั้งก่อนก็ได้แล้วพอเอาตัวเลขคนสอบได้มาตั้งปุ๊บเอากระดาษคำตอบมาสแกนปุ๊บอ้าวไม่ตรงแยกมาเลยจ้ะมันสามารถทำได้ไหมอ่ะที่มันไม่ต้องวุ่นวายแบบเนี้ย
1: ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเรื่องของข้อกฎหมายในการเรื่องของการเข้าถึง
0: เรื่องของ
1: ข้อม
0: ู
1: ลอะไรหรือเปล่านะ
0: เมื่อวานท่านประธานอะไรนะสถอท่านบอกแล้วว่ามันถ้าเกิดมันมีคำสั่งหรือว่ามันมีปัญหาที่มีคำสั่งออกมาว่าให้ตรวจสอบก็คือต้องไปเอาออกมาได้แล้วนั่นน่ะก็ตอนนี้มันมีปัญหาแล้วนี่ยังไม่นับว่าเป็นปัญหาอีกเหรอคะ ระดับประเทศขนาดนี้แล้วมันต้องกินเวลาไปนานขนาดนี้ก็สงสัยเหมือนกันอ่ะคืออันนี้ไม่นับว่าฝ่ายค้านเขาไปถามชื่อคนนู้นคนนี้คนนั้นด้วยนะว่าไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบหน่อยหรอคะที่อยู่ในคนที่อยู่ในคลิปก็ไปไหนแล้วก็ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยเราเอาแค่กระดาษคำตอบก่อนอ่ะมันยากมากขนาดนั้นเลยอันนี้คือถามจากคนที่ไม่ทราบจริงๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเดี๋ยวเครียด
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังตอนนี้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ไปแถวๆสุวรรณภูมิกันบ้างไหมคะเห็นบ้างไหมคะว่ามีคนไปรออยู่นานมากเลยอ่ะ
1: มีอะไรคะ
0: คนรอเข้าคิวในการเช็คอินพี่เก๋
1: อ๋อเหรอ
0: เยอะมาก
1: นักท่องเที่ยวเยอะอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่เขาบอกว่าตอนนี้สุวรรณภูมินะเป็นคอขวดเลยคือตอนนี้ประเทศไทยกำลังพยายามดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนาะเข้ามาสู่ประเทศแล้วด่านแรกอย่างสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะมีนักท่องเที่ยวที่ต่อคิวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอ่ะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: 2-3 ชั่วโมงในการตรวจอ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแค่เฉพาะคนเยอะนะคะแต่มันคือหลายปัจจัยอ่ะโอเคเราเข้าใจในเรื่องมาตรการความมั่นคงเนาะการปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ข้อจำกัดของเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่อันนี้เข้าใจได้แต่ทีเนี้ยนักท่องเที่ยวก็จะเข้าใจแบบเราไหมอะคะเพราะว่ารายงานที่มันเกิดขึ้นเท่าที่เห็นได้ภาพข่าวนะพี่เก๋สองถึงสามชั่วโมงคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องยืนรออยู่แบบนั้นอะแล้วแถวก็คือยาวเหยียดเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: คือการตรวจมันเข้มข้นขึ้นมันมีกลุ่มสีเทาเข้ามามันมีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาแต่พอเราตรวจละเอียดยิบขนาดเนี้ยคำถามคือนักท่องเที่ยวอ่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาต้องมีแพลนว่ามีรถตู้ที่ต้องไปต่อมีเครื่องต้องไปต่อมีนึกออกไหมเขาก็ไม่ได้แพลนว่าเดี๋ยวฉันจะอยู่ที่สนามบินสัก3ชั่วโมงก่อนแล้วฉันถึงก็ไปใช้ชีวิตต่อ
1: ค่ะ
0: เออแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะมันจะต้องยังไงกันดีเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตม.เองก็ไม่พอนะพี่เก๋แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนเอกสารด้วยเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวเขากรอกข้อมูลไม่ครบหรือว่าเอกสารมีข้อพิรุธน่าสงสัยอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจทีละคนแบบเนี้ยซึ่งสนามบินตอนนี้เขาก็พยายามแก้ปัญหานะด้วยการเพิ่มช่องตรวจแล้วก็ขยายพื้นที่รองรับผู้โดยสารแต่จนถึงตอนนี้มันก็จะยังมีข้อมูลแบบนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆอะค่ะคือเอาจริงก่อนหน้านั้นอุ้มเห็นเป็นภาพแล้วเขาก็ชื่นชมว่าแบบนี่ไงเป็นความสำเร็จของประเทศเราที่มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าประเทศมากขึ้นแต่พอเราเห็นปั๊บอะดีใจอยู่ได้ไม่กี่วินาทีมันเกิดความไม่สบายใจพี่แกลองนึกถึงเราเราเข้ามาในประเทศแล้วตอนนี้บ้านเรามันก็โอเคอากาศในสนามบินอาจจะบางคนก็คิดว่าเย็นนะเนาะแต่คือมันร้อนอ่ะข้างนอกมันก็ร้อนอ่ะแล้วคือแม้ว่าจะเย็นแค่ไหนต้องรอ3ชั่วโมงก็คือเย็นไม่อยู่อะค่ะมันก็ต้องมีความร้อนเหมือนกันน่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้น
1: น่าจะมีแถลงอะไรออกมาว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมถึงได้เยอะขนาดนี้
0: จำตอนคุณเศรษฐาได้ไหมที่คุณเศรษฐาไปสุ่มเลยอะที่สนามบินอะเออก็อยากให้เห็นภาพแบบนั้นเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อนะคะว่าวันนี้ที่รัฐบาลกำลังผลักดันการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจเนี่ยแต่ถ้าประตูหน้าบ้านอย่างสนามบินสุวรรณภูมิยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องรอนานหลายชั่วโมงแบบนี้ค่ะมันคำถามคือไม่ใช่แค่ว่าตรวจเข้มดีหรือเปล่าแล้วล่ะแต่มันต้องให้ความสำคัญกับความสะดวกด้วยเพราะอย่าลืมว่าถ้านักท่องเที่ยวเขามาแล้วเขาเจอประสบการณ์แบบนี้ซ้ำๆหรือเจอครั้งแรกแล้วเป็นแบบนี้เลยแล้วทำให้เขาต้องพลาดนัดสำคัญต่างๆเนี่ยว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นทริปที่ประทับใจของเขาเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เป็นเพื่อที่จะแก้ไขเพิ่มเติมนะคะมีเป้าหมายเพื่อที่จะปรับปรุงเรื่องของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ควบคุมงบประมาณได้ดีขึ้นเพราะว่าไปตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ผิดปกติแล้วก็มีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนในบางกรณีด้วยแต่ก็ต้องยืนยันนะคะคุณผู้ฟังว่ารัฐบาลเขายืนยันมา

0: ว่ามันไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ์หรือเป็นการไปยกเลิกสวัสดิการของการรักษาพยาบาลแต่ต้องการที่จะไปอุดช่องโหว่ของระบบนะคะเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตลดการใช้สิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ทำให้การบริหารงบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐเนี่ยมีความยั่งยืนมากขึ้นเดี๋ยวเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้เลยนะคะโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเหตุผลในการที่จะต้องแก้กฎหมายเพราะว่าไปเจอเรื่องของพฤติกรรมในการใช้สิทธิ์ที่ผิดปกติอย่างเช่นผู้ป่วยเข้ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยใช้ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เข้ารับบริการมากกว่า3แห่งต่อเดือนด้วยโรคเดียวกันได้รับยาชนิดเดียวกันหลายสถานพยาบาลจนเกิดความสะสมเกินความจำเป็นแล้วก็เหมือนกับไปเจอเรื่องของการเบิกค่ารักษาซ้ำซ้อนแบบนี้ค่ะก็มองว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยรัฐเองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็หลังจากนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะกับในส่วนของประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยงบนะคะค่อนข้างที่จะสูงมากอย่างงบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ย90,000 ล้านบาทต่อปีเลยแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าปัจจัยอะไรสังคมสูงวัยค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์การใช้สิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมบางกรณีนะคะก็ต้องย้ำว่าแก้กฎหมายครั้งนี้ไม่ใช่ตัดสิทธิ์ไม่ใช่ลดสิทธิ์ไม่ใช่ยกเลิกสิทธิ์รักษาพยาบาลแต่เพื่อควบคุมงบประมาณแล้วก็ความโปร่งใสป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะก็เป็นที่ถูกพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะ early retire อะไรใช่ไหมของข้าราชการเขา
1: ใช่เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นร
0: ่
1: างกฎหมายนี้ว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่8สิงหาจะเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงมาตรการใหม่ที่กำหนดเอาไว้เนี่ยมันจะช่วยลดงบค่ารักษาพยาบาลของรัฐได้มากน้อยขนาดไหนด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องมีมาตรการในการคุ้มครองรายเดิมเนาะถูกไหมรายเดิมก็ต้องไม่อ้าวอยู่ๆก็สูญเสียไปเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เราคุยกันมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะคะ มีอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านของเราประเทศเพื่อนบ้านรอยเตอร์สเป็นสำนักข่าวที่ออกมาเปิดโปงเลยพี่เก๋เขาใช้คำว่าเมืองแก๊งคอลเซ็นเตอร์รอยเตอร์สออกมาเปิดเผยผลของการสอบสวนค่ะว่าพื้นที่มันมีพื้นที่ที่ติดกับคาสิโนรอยัลฮิลล์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามันมีอาคารที่ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่แล้วก็ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าพบว่ามันมีห้องจำลองสถานีตำรวจเป็นห้องจำลองนะมีห้องจำลองธนาคารมีสำนักงานราชการของหลายประเทศเลยค่ะเพื่อใช้วิดีโอคอลหลอกเหยื่อให้เชื่อว่ากำลังคุยกับเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วก็มีห้องเก็บเสียงด้วยนะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการในการออกแบบแล้วก็รองรับการหลอกลวงไซเบอร์แบบเป็นระบบเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งรอยเตอร์สเนี่ยค่ะบอกว่าบริษัทลิมเฮงกรุ๊ปเป็นกลุ่มธุรกิจของนักธุรกิจรายใหญ่ในกัมพูชาเป็นผู้ให้เช่าอาคารภายในพื้นที่นี้เนี่ยแหละซึ่งรอยเตอร์สพบสัญญาเช่าปี2024ที่ระบุค่าเช่าสูงถึง $200,000 ต่อเดือนโห แล้วเขาก็บอกว่ายังไม่ได้มีหลักฐานโดยตรงนะที่ระบุว่าลิมเฮงกรุ๊ปจะมีส่วนร่วมในการหลอกลวงแต่ข้อมูลมันชี้ว่ามันมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกันระหว่างเจ้าของพื้นที่กับศูนย์สแกมเมอร์ค่ะแล้วต้องยอมรับนะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีทหารไทยเขาไปประเมินว่าศูนย์นี้เคยมีคนทำงานอยู่ประมาณ 3,000 คนผู้เสียหายหลายคนก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าถูกหลอกไปทำงานก่อนที่จะโดนบังคับให้หลอกลวงเหยื่อแบบทั่วโลกเลยอ่ะถ้าทำยอดไม่ได้ก็ทำร้ายเคยเล่าในรายการแล้วหรือยังนะที่อุ้มอันนี้มีโอกาสได้ติดตามรายการ See True ของช่องไทยรัฐเขาอะค่ะแล้วพี่เก๋เคยเห็นที่มันเป็นคลิปข่าวใช่ไหมที่โดนมีคนโดนทำร้ายแล้วคนแอบถ่ายเอาไว้แล้วก็จนปัสสาวะเล็ดออกมาปรากฏว่าทีมงานอ่ะเขาไปตะโกนถามนะว่ามีใครที่อยู่ในคลิปนี้อยู่ในนี้ไห
0: ม
1: ยกมือบอกเลยนะบอกผมเองเออเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำบางทีพอเขาไม่ได้อยากทำอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็โดนแบบนั้นนะคะปรากฏว่าข่าวเนี้ยที่เล่าให้ฟังคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาค่ะเขาปฏิเสธการรายงานของฝ่ายไทยนะที่บอกว่าพื้นที่นั้นเป็นศูนย์สแกมเมอร์บอกว่ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างมันเป็นโรงแรมมันเป็นโครงสร้างพลเรือน
0: ก็ปฏิเสธ
1: แต่โทษนะแต่รอยเตอร์สเขาต้องปฏิเสธรอยเตอร์สด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ไปอีกหนึ่งข่าวนะคะกระทรวงการคลังของสหรัฐ

0: ค่ะเปิดตัวเหรียญ1ดอลลาร์สหรัฐม
1: ี
0: รูปของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะ
1: มาแล้ว
0: โอ้โหฉลองครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความถูกต้องและความเหมาะสมนะ
1: รันทุกวงการจริงๆ
0: คือเขาบอกว่าเนื่องจากแม้ว่าในปีพ.ศ. 2563รัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผลิต

0: ร้อยแล้วค่ะ
1: แล้วต้องแก้ยังไงนะ
0: ปิดท้ายด้วยคราวน
1: ี้ค่ะลาผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 นMCOT News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ผ่านเกณฑ์ 9,510,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559ในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนสาวนักหิ้วเอะใจพัสดุหนักผิดปกติเปิดพบไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจโทมังกรพันธุระศรีตำรวจสน.บางยี่ขันเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพัชรนันท์ได้เข้าแจ้งความโดยให้การว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามีนปายติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะว่าจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งไว้ที่ที่พักในวันที่4กรกฎาคมตนได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นรวม12รายการแต่สังเกตว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงเปิดตรวจสอบพบมีมะขามเปียกอยู่เพียงด้านบนส่วนภายในซุกซ่อนวัตถุสีขาวบรรจุถุงพลาสติกใสจึงเข้าแจ้งความเมื่อตำรวจตรวจสอบพบเป็นสารเมทแอมเฟตามีนจึงตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานรวมถึงไรเดอร์ผู้ส่งพัสดุไว้แล้วพร้อมเร่งสืบผลขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่ว่าจ้างรวมถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้น4รายเป็นชาวไทย3รายชาวเวียดนาม1รายซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15ราย

0: สุริยะเตรียมสรรหาปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ยามเลือกคนในมี3รายชื่อพิจารณานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยพิจารณารายชื่อในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นผู้ใดเนื่องจากต้องหารือร่วมกับนายวินโรจน์อีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งจะให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในกระทรวงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารราชการและภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ3คนและอยู่ระหว่างการประเมินผลงานก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกยศ.ย้ำผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อรักษาสิทธิ์นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยว่าตามที่กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้รวมถึงผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีหลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการบังคับคดีสามารถทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระออกไปอีก15ปีโดยกำหนดให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนติดต่อกันซึ่งผู้กู้ยืมเงินได้รับสิทธิ์ปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีและจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วนนั้นกยศ.ขอแจ้งเตือนว่าตามสัญญาดังกล่าวหากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดติดต่อกันหรือไม่ก็ตามสะสมกันถึง6งวดหรือระยะเวลาผ่อนชำระตามสัญญาเหลือน้อยกว่า6งวดและผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ผ่อนชำระงวดใดงวดหนึ่งจะถือว่าผู้กู้ยืมเงินผิดนัดตามสัญญาและส่งผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงทันทีกยศ.จึงขอย้ำเตือนผู้กู้ยืมเงินทุกคนให้ชำระหนี้คืนตามกำหนดอิหร่านเตือนสหรัฐมิให้แทรกแซงช่องแคบฮอร์มุซโฆษกกองบัญชาการสูงสุดของกองทัพอิหร่านแถลงว่ารัฐบาลเตหะรานจะไม่ยอมให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งประกาศว่าพื้นที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นเส้นแดงสำคัญของประเทศนอกจากนี้ยังได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงว่าอิหร่านพร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งภูมิภาคทันทีหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐดำเนินมาตรการทางทหารเพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านตามที่ได้ข่มขู่ไว้ท่าทีแข็งกร้าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านอย่างหนักหน่วงถึง2ระลอกเมื่อวันพุธภายหลังการประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกครั้งขณะที่กองทัพอิหร่านได้ทำการตอบโต้ด้วยการระดมยิงถล่มฐานทัพ

0: ของสหรัฐในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านพร้อมทั้งประกาศว่าสถานการณ์ในขณะนี้ได้กลายเป็นสงครามที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของประเทศกับสหรัฐไปแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล16-22กรกฎาคม2569เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล16-22กรกฎาคม2569เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: ็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะก็พบกันค่ะกับดิฉันบรดมจิตดอนแล้ววันนี้วันที่16กรกฎาคมก็วันหวยออกนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะประจำงวดวันที่16กันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะรางวัลที่1ค่ะ639214 639214นะคะเลขท้าย2ตัวค่ะ71เลขหน้า3ตัว683 709แล้วก็เลขท้าย3ตัวค่ะ746กับ427อ่ะใครถูกกันบ้างใครดวงดีโชคดีกันบ้างดีใจด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับประเด็นข่าวที่เราจะมาเริ่มกันก่อนข่าวแรกเลยก็เป็นความคืบหน้าค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของการทุจริตนะคะสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะปรากฏว่าวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะว่าทางกสทเนี่ยนะคะเขานัดประชุมในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังก็คือคณะกรรมการกลางเนี่ยนะคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั่นแหละวันพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกันแล้วก็จะได้พิจารณาเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นล็อตแรก 3,621 รายด้วยกันค่ะวันนี้นะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะทางคุณอันสิทธิ์ค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการแถลงเป็นการแถลงความคืบหน้าค่ะของผลสอบนะคะจากทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละในกรณีนะคะการทุจริตสอบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีมตินะคะส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุทั้งหมดเนี่ย 5,814 คนที่พบว่ามันมีคะแนนที่ผิดปกติเนี่ยนะคะโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะ

ได้มีการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุในการประชุมนะคะคณะกรรมการกลางเนี่ยวันที่23กรกฎาคมนี้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีคำสั่งตั้งคุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะก็เนื่องมาจากว่าในส่วนราชการที่กำลังมีปัญหาเนี่ยต้องมีหัวสำหรับการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้มันสำเร็จก็เลยทำให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะได้ทำให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเกิดความถูกต้องให้มันรวดเร็วที่สุดนั่นเองปลัดกระทรวงมหาดไทยยังบอกด้วยค่ะว่าในกรณีนะคะที่เมื่อวานเนี่ยทางกสทมีมติสำหรับผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 คนคงจะจำกันได้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันและทุกคนเนี่ยนะคะก็เชื่อมั่นว่าจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดด้วยในกรณีนี้เพราะว่าเป็นการดำเนินการที่ต้องบอกเลยว่ามันอุกอาจมากและมีการประกาศผลคะแนนแล้วด้วยมันก็เกิดความผิดแล้วก็ไม่ถูกต้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจากที่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ปรึกษากันกับทางรักษาการเนี่ยนะคะอธิบดีสถ.เนี่ยแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เห็นควรนะคะว่าจะต้องเพิกถอนให้เร็วที่สุดค่ะโดยกลุ่มแรกนะที่คะแนนเพิ่มขึ้นแบบชัดเจน 3,621 รายนี่แหละจะมีการประชุมเนี่ยนะคะกสถในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะเพื่อที่จะมีมติในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุค่ะคือจะไม่รอละนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นการให้ผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยที่เขาสอบมาได้ด้วยความถูกต้องเนี่ยจำนวน 9,174 คนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วแต่ว่าอาจจะถูกสังคมเนี่ยเหมารวมว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะได้มาพิสูจน์ตัวเองเพราะนั้นก็ขอให้คนกลุ่มนี้อย่าได้ทุกข์ใจก็ขอให้เป็นปกติสุขเขาก็ต้องทำงานกันต่อไปเพราะว่าเขาเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องโปร่งใสดังนั้นนะคะก็ต้องทำในสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งโดยเร็วที่สุดก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องและโปร่งใสโดยปลัดนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าเมื่อคนบริสุทธิ์นะคะ 9,174 คนเนี่ยไม่ได้ถูกเพิกถอนแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีมติให้มีการเพิกถอนการบรรจุกลุ่มแรกนะคะที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนเนี่ย 3,000 กว่าคนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะได้ตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดค่ะในเมื่อกลุ่มคนถูกเพิกถอนการบรรจุไปแล้วเนี่ยคนที่จะขึ้นมาใหม่จะต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมดทั้ง 400,000 กว่าคนนี่แหละเพื่อจัดลำดับใหม่ค่ะของผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไปก็จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประสานหน่วยงานกลางค่ะที่มีหน้าที่ตรวจสอบคะแนนใหม่เพื่อดำเนินการกันแล้วและปลัดกระทรวงมหาดไทยยังบอกอีกด้วยนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะมาเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นจุดหนึ่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดปัญหาก็ส่งมาให้ส่วนกลางสอบพอส่วนกลางสอบยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่ก็ต้องมีการสังคายนากันยกใหญ่แล้วค่ะก็เชื่อมั่นว่าทางคุณนิรัตน์เนี่ยนะคะก็เป็นรักษาการอธิบดีสถ.เนี่ยจะบริหารเรื่องนี้ได้อย่างดีด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความอาวุโสสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ต้องการความโปร่งใสละนะคะแล้วก็ต้องการคนที่ยืนหยัดกับความถูกต้องมาทำงานสำหรับคนที่มีความผิดนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากำลังถูกสอบค่ะกำลังถูกสอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะมีการพาดพิงไปยังบุคคลอื่นเพิ่มขึ้นก็เชื่อมั่นเลยว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการประกาศไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่ามีหลักฐานชัดเจนในขณะที่ทางคณะกรรมการปปช.เองค่ะก็จะมีการแถลงก็เป็นสิ่งที่จะมาประกอบกันทั้งหมดนะคะก็ต้องบอกเลยว่าผู้ที่ผูกก็ต้องเป็นผู้แก้เอาและพอถามถึงกรณีที่จะมีการส่งรายชื่อ 5,814 คนเนี่ยให้กับทางคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาเพิกถอนในวันที่23กรกฎาคมนี้ล่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสำหรับคณะกรรมการกลางเนี่ยมีกำหนดประชุมนะคะอยู่แล้วในวันที่23นี้แต่ว่าเนี่ยนะคะที่ต้องเพิกถอนเนี่ยคือจะต้องเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่ามีความผิดปกติคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือกสถ.ที่มีการประชุมเมื่อวานแล้วทางรองอธิบดีสถ.เนี่ยนะคะในฐานะฝ่ายเลขานุการเนี่ยนะคะก็ได้เสนอให้ทางกสถ.เนี่ยเพิกถอนสิ่งที่ได้ประกาศไปเพราะว่านะคะเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็เลยเป็นผู้เสนอค่ะว่าคนที่ผูกก็ต้องแก้ก็ต้องรับผิดชอบกันไปก็ต้องสแกนความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะว่าท่านเป็นคนประกาศรายชื่อเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้รายชื่อเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าผมเป็นคนเสนอให้กลุ่มแรก 3,621 คนเนี่ยต้องเพิกถอนการบรรจุเลยคือต้องไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่บริสุทธิ์เนี่ยทุกร้อนอยู่คนที่เข้ามาแล้วเขา

ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าเนี่ยเขากลุ้มใจเพราะฉะนั้นสื่อก็ยังไม่ค่อยจะได้มีการพูดถึงเนี่ยนะคะ 9,174 คนเพราะนั้นก็อยากให้เชื่อมั่นกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้รับความเป็นธรรมที่สุดส่วนกลุ่มที่2นะคะแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็จะมีการนับคะแนนใหม่ค่ะเพื่อมาจัดลำดับกันใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อดูว่าถ้าคะแนนดีอยู่แล้วเนี่ยและถูกอัพขึ้นมาพอนับคะแนนใหม่เนี่ยเขาอาจจะตกมาก็ได้แต่ว่าถ้าเขาอยู่ในกระบวนการที่มันไม่ถูกต้องทางคดีอาญาถ้าสาวไปถึงเนี่ยก็จะไปถึงตัวเขาเองตอนนี้ถ้าเขาทำคะแนนดีอยู่แล้วและอยู่ๆเนี่ยมีคนไปอัพให้เขาขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆเราจะให้เขาตกมันก็ต้องมีการสืบสวนแล้วก็พิสูจน์กันอีกทีหนึ่งคือถ้าว่าตรวจคะแนนขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วมีการจัดลำดับกันใหม่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ที่ได้รับการจัดลำดับใหม่ก็จะบรรจุแทนโอ้โหเนี่ยขั้นตอนที่ทางปลัดเนี่ยออกมาแจกแจงให้ได้ฟังกันนะคะส่วนทางด้านรองอธิบดีสธในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการเนี่ยนะคะของคณะกรรมการสธเนี่ยนะคะคือคุณบุญประสงค์นวลสายเนี่ยก็บอกว่าในขั้นตอนการตรวจนับคะแนนใหม่ตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่ากระดาษคำตอบเนี่ยนะคะข้อที่จริงเนี่ยอยู่กับปปช.ก็จะตรวจสอบจากหลักฐานของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีนะคะก็คือจากแฟลชไดฟ์ที่มีการแสดงคำตอบทั้งหมดนะคะที่มีการสแกนเอาไว้เนี่ยก็จะเอามาเปรียบเทียบแล้วค่ะกับความแตกต่างทั้งหมดที่มีโดยจะมีคณะกรรมการในการตรวจสอบที่มีความเป็นกลางเข้ามาตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่ทั้ง 800,000 แผ่นคุณผู้ฟังโอ้โหนี่แหละค่ะต้องตรวจกันใหม่ยกใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกด้วยบอกว่าทางสธ.เนี่ยจะเป็นแม่งานเลยค่ะในการตรวจสอบโดยอาจจะนำเอาคนกลางที่อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมที่สุดกับคนที่อยู่ในบัญชีทั้ง 400,000 คนก็จะต้องดูนะคะดูจากคะแนนดิบเลยค่ะทั้งหมดซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายเลขาเนี่ยประสานไปยังหน่วยงานกลางค่ะที่จะเข้ามาตรวจสอบซึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมในหลายเรื่องด้วยกันทั้งการเพิกถอนการบรรจุการนับคะแนนใหม่ก็จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้ได้หน่วยงานกลางเนี่ยเข้ามาร่วมนับคะแนนใหม่ก็ยืนยันนะคะว่าจำเป็นต้องนับใหม่ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะคาราคาซังอยู่แบบนี้ทุกคนก็ถามว่าจะเป็นยังไงจะมีการบรรจุไหมตำแหน่งว่างทำยังไงตำแหน่งว่างก็ต้องวางเมื่อคนมันไม่ถูกต้องเราจะให้อยู่ต่อไปมันก็ลำบากทางกสธ.ในฐานะกรรมการนะคะที่เคยประกาศรายชื่อไปก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะหนีความรับผิดชอบไม่ได้และพอถามถึงขั้นตอนการดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกลุ่มแรกเนี่ยนะคะในจำนวน 3,621 คนเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้าหากว่ามีการเพิกถอนการบรรจุแล้วจะมีการแจ้งรายชื่อไปยังแต่ละจังหวัดค่ะที่กลุ่มบุคคลนั้นๆเนี่ยที่ได้รับการบรรจุว่ามีใครบ้างเพื่อดำเนินการเพิกถอนการบรรจุนะคะส่วนจะต้องมีการดำเนินคดีทางอาญากับ 3,621 คนที่ตอนนี้บรรจุเข้ารับราชการไปแล้วและทำให้กระทรวงมหาดไทยเสียหายเนี่ยเสียงบประมาณหรือไม่อันนี้ทางปปช.สอบสวนอยู่เชื่อมั่นว่าถ้าอยู่ในความผิดก็ต้องรับโทษทางอาญาควบคู่กันไปค่ะคือไม่มีใครเนี่ยหนีพ้นถ้าหากว่ากระทำความผิดในขณะที่เรื่องเงินเดือนของทั้ง 3,621 คนเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาตามพฤติกรรมค่ะว่าการดำเนินการนั้นมีบทลงโทษอย่างไรนะคะโอ้โหคืองานนี้เรื่องยาวเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้ดีกว่าอ่ะรอติดตามกันดูเนี่ยนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยจะว่ากันยังไงนะคะสำหรับการเพิกถอนข้าราชการน็อตแรกนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของดร.วินกับน้องสาวเนี่ยนะคะที่ถูกจับกุมตัวกันไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทุจริตการโกงข้อสอบครั้งนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าทั้งคู่ออกมายอมรับแล้วล่ะว่าเป็นคนส่งไฟล์ข้อสอบให้มีการแก้ไขค่ะซึ่งทางกองปราบเองว่ากันว่าตอนนี้ก็เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องอีก15รายเข้ามารับทราบข้อกล่าวหากันแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะที่กองปราบค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยนะคะก็เปิดเผยว่าจากการสอบนะคะจ่าพิชิตเนี่ยปรากฏว่าจ่าพิชิตนะคะยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนด้วยแม้แต่คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ยอมตอบในขณะที่ทางดร.วินแม้จะให้การปฏิเสธเช่นกันแต่ว่าก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะโดยระบุว่าตัวเองกับน้องสาวนี่แหละมีหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบจากจ่าพิชิตก่อนจะนำไปส่งต่อให้กับบุคคลภายในบ้านพักที่ถูกตรวจค้นในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลซึ่งไงก็ตามนะคะการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง9จุดเนี่ยยังไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะและทีนี้สำหรับแนวทางดำเนินคดีหลังจากนี้ค่ะพนักงานสอบสวนนะคะจะมีการหารือกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อเสนอออกหมายเรียกบุคคลที่

ู่ในบ้านรวมทั้งหมดเนี่ย15รายด้วยกันมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะแต่การดำเนินการนะคะก็จะต้องรอความชัดเจนจากทางคณะกรรมการปปช.ซะก่อนว่าจะมอบหมายให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการในส่วนนี้ไหมและพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าในส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยกว่า 5,000 รายเจ้าหน้าที่มีแผนเรียกตัวมาสอบปากคำทั้งหมดก็อาจจะเสนอนะคะให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและก็ผบ.ตร.ค่ะมีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศเลยร่วมกันดำเนินการสอบสวนตามประเด็นที่กำหนดก่อนรวบรวมนะคะผลส่งให้กับส่วนกลางพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นที่วันนี้มีความคืบหน้ากันออกมาซึ่งทางผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยยังบอกด้วยว่าในส่วนของกองปราบเองนะคะที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะก็กำลังเร่งรัดการสืบสวนจนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาตัวการสำคัญได้ภายในเวลาเพียง17วันก็ได้รับความพึงพอใจจากนายกนะคะแล้วก็ผบ.ตร.แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยคดีหลักเนี่ยมันยังอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ค่ะและหากปปช.เนี่ยต้องการให้ตำรวจเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินคดีทางกองปราบเองพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในขณะที่มีรายงานออกมาค่ะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้โอ้โหกำลังฝุ่นตลบเลยทีเดียวสำหรับบรรดากลุ่มแก้คะแนนทั้งหลายแหล่นะคะก็มีการวิ่งเต้นจ่ายเงิน 300,000 บ้าง 500,000 บ้างเนี่ยนะคะเพื่อแลกกับการถอนชื่อตัวเองเนี่ยออกจากบัญชีโกงสอบท้องถิ่นนี่ตอนนี้ฝุ่นตลบกันเลยโดยนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวกันออกมาว่าตอนนี้มีขบวนการกลุ่มหาผลประโยชน์ค่ะจากการโกงคะแนนสอบท้องถิ่นวิ่งเรียกรับผลประโยชน์จากผู้จ่ายเงินซื้อตำแหน่งสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็เรียกบรรจุเข้ารับราชการกระจายในอปท.ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 15,000 คนแต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนนะคะของการตรวจสอบจากหน่วยงานที่นายกเนี่ยแต่งตั้งแล้วก็องค์กรอิสระด้วยโดยขณะที่นะคะกลุ่มบุคคลที่เสียเงินซื้อตำแหน่งมีทั้งกลุ่มบรรจุเข้ารับราชการแล้วแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นบัญชีอีกหลายพันคนก็เกิดความวิตกแล้วค่ะว่าถ้าหากมีการตรวจสอบพบกระดาษว่ามีความผิดปกติเนี่ยจะถูกเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็ถูกดำเนินคดีทางอาญารวมทั้งถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการตลอดชีวิตก็เลยกำลังวิ่งเต้นค่ะกำลังวิ่งเต้นให้ถอดชื่อตัวเองเนี่ยออกจากกลุ่มที่กรรมการตรวจกระดาษคำตอบพบว่ามันมีคะแนนที่ผิดปกติโดยมีการเสนอจำนวนเงินอีกครั้งหนึ่งผ่านในหน้านะคะในท้องถิ่นโอ้โหว่ากันว่าคนหนึ่งเนี่ยจะจ่ายนะคะจะยอมจ่าย 300,000 บางคนก็นู่นสูงไปถึง 500,000 เลยนะคะในช่วง 300,000 ถึง 500,000 นี่แหละและหลังจากจ่ายก่อนสอบเนี่ยมาแล้วก็จ่ายมาแล้วคนละ 500,000 นะคะถึง 700,000 คราวนี้จะจ่ายอีกรอบนึงเพื่อให้ตัวชื่อตัวเองเนี่ยหลุดออกจากการโกงแหล่งข่าวเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่ากลุ่มคนที่อาสาเป็นในหน้าอ้างว่าจะนำเงินเนี่ยไปให้กรรมการที่ตัวเองสนิทเพื่อให้ดึงชื่อออกจากกลุ่มที่พบว่ากระดาษคะแนนเนี่ยมันผิดปกติก็มีการประสานกันแล้วและกรรมการก็รับปากด้วยนะคะว่าจะสามารถกระทำได้ก็เลยมีคนจำนวนหนึ่งค่ะหลงเชื่อละยอมจ่ายเงินให้กับกลุ่มในหน้าที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถประสานงานกับทีมงานของกรรมการบางคนสามารถถอดชื่อเนี่ยออกจากบัญชีที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งชื่อไปเข้าที่ประชุมของกสท.และนอกเหนือจากนั้นวันนี้นะคะท่านนายกเองก็มีการเซ็นตั้งนะคะคุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนประเด็นเรื่องของ Forex เนี่ยวันนี้ค่ะ DSI ก็คุมตัวนะคะพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยวันนี้มีการคุมตัวนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารแล้วก็กรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QRS Global ในประเทศไทยไปยื่นฝากขังค่ะกับทางศาลอาญารัชดาหลังจากที่มีการสอบปากคำเสร็จนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้แล้วซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ขอส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลังอีกทีหนึ่งก็มีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวเนี่ยควบคุมตัวนางสาวมาริกาเนี่ยนะคะออกจากอาคาร DSI เพื่อขึ้นรถตู้ไปศาลเนี่ยผู้สื่อข่าวค่ะก็พยายามจะถามถึงข้อกล่าวหาตามรายงานการสืบสวนของ DSI ที่บอกว่า QRS เนี่ยมีพฤติการควบคุมหรือว่าหน่วงเวลาการส่งคำสั่งซื้อขายควบคุมหรือว่าปลอมแปลงกราฟและก็ราคาในแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ให้ไม่สอดคล้องกันกับราคาตลาดโลกจนผู้ลงทุนเนี่ยได้รับความเสียหายรวมไปถึงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเพราะอะไร QRS เนี่ยถึงเป็นโบรกเกอร์เพียงรายเดียวที่ถูกดำเนินคดีแต่ว่านางสาวมาริกาเองก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะแล้วก็เดินขึ้นรถควบคุมตัวไปเลยโดยที่เจ้าหน้าที่ก็นำ

0: เอาถุงยาจากโรงพยาบาลนะคะติดตัวมาให้ด้วยและคดีนี้นะคะผู้ฟังคะคดีนี้ทางด้านของ DSI เนี่ยนะคะเขาก็ระบุเลยว่าทางบริษัทเนี่ยมีการใช้รูปแบบการตลาดแบบเครือข่ายแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายให้เป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์เพื่อหาสมาชิกใหม่แลกรับค่าตอบแทนเงินเดือนแล้วก็ค่าในหน้าจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายในอัตรา 10-50% รวมไปถึงได้รับผลตอบแทนเนี่ยนะคะเพิ่มเติมแม้ว่าผู้ลงทุนในสายงานจะขาดทุนจนพอร์ตเนี่ยถูกบังคับปิดก็ตามเนี่ยนะคะก็รอติดตามดูว่าศาลจะว่ายังไงค่ะและอีกประเด็นนึงค่ะที่เป็นประเด็นกันออกมาของฝั่งก็คือเรื่องที่คงจะจำกันได้กับความคืบหน้าของกรณีการส่งคำร้องเนี่ยนะคะของพรรคฝ่ายค้านแล้วก็สว.ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญในมาตรา236เนี่ยนะคะเพื่อขอให้คุณโสพลซาลัมเนี่ยประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาค่ะเพื่อให้มีการตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.กรณีมีมตินะคะตีตกข้อกล่าวหาคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ทางด้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เองเนี่ยนะคะก็มีการยื่นเรื่องมาเนี่ยเห็นว่าครบ40วันแล้วก็ออกมากระทุ้งให้คุณโสพลเนี่ยออกมาแถลงความชัดเจนสักทีนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอายังไงกันแน่ปรากฏว่าคุณโสพลนะคะวันนี้ก็บอกเลยบอกว่าหลังจากที่ได้รับยื่นเรื่องเนี่ยมาตั้งแต่วันที่5มิถุนายนก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการลงลายมือชื่อก็พบว่ามีสว2คนที่ลายมือไม่ตรงกันก็ต้องให้ฝ่ายธุรการในส่งเอกสารสอบถามกันไปแล้วก็ยืนยันการลงลายมือชื่อจากทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหลังจากนั้นก็ได้รับคำยืนยันว่าลายมือชื่อเนี่ยถูกต้องเมื่อวันที่25มิถุนาโดยในสัปดาห์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการพิจารณาร่างกฎหมายก็เลยทำให้ตนยุ่งซึ่งไงก็ตามนะคะทางคุณโสพลเองค่ะก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ส่งเรื่องไปถึงศาลฎีกานะคะในเคสที่ขอให้มีการไต่สวนปปช.ปมประเด็นคุณศักดิ์สยามค่ะตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องไปเนี่ยคือรอผลพิจารณาของกรรมการทรงคุณวุฒิหลังลงนามเนี่ยนะคะตั้งกันไปเมื่อวานนี้ค่ะก็ยังไม่ได้บอกเนี่ยนะคะกำหนดการทำงานว่าจะมีการส่งเรื่องไปเมื่อไหร่อย่างไรนะคะอ่ะพักกันก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวว่ากันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นนะคะอ่ะเข้ามาเบรกที่2นะคะ

ก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อค่ะคุณจิวคุณจิวเข้ามาทักทายสวัสดีนะคะคุณออยค่ะก็บอกว่าฝนตกหยุดตั้งแต่บ่ายโมงค่ะอ๋อฝนตกแบบตกหยุดใช่ไหมตั้งแต่บ่ายโมงไม่ได้ยินเสียงทำไมไม่ได้ยินเสียงดอเด้งเลยตกแรงมากตอนนี้ได้ยินหรือยังอ่ะฝนตกหรือว่าฝนหยุดแจ้งด้วยสิคุณออยอยากรู้มากเลยนี่แสดงว่าเสียงบุรดมไม่มีประสิทธิภาพเลยนะเนี่ยเอาชนะเสียงฝนไม่ได้คุณติ๊กค่ะคุณติ๊กบอกว่าหนองจอกฝนกระหน่ำฟ้าดำปึ๊ดเลยค่ะแต่วันนี้เมฆดำมากแต่ว่าก็ไม่ได้ตกแรงนะคะแป๊บๆก็ไปค่ะคุณสมานคุณสมานส่งเรื่องโกงข้อสอบมาเนี่ยเนาะบอกว่ากลุ่มโกงสอบท้องถิ่นดิ้นสู้ต่อเนี่ยเมื่อกี้ก็รายงานที่คุณผู้ฟังได้ทราบนะคิดดูดิจ่ายค่าสอบแล้วนะยังไม่พอยังต้องมาจ่ายเพื่อให้ดิ้นหลุดจากการโกงอีกจ่ายไปกี่ต่อเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะคะเรื่อง7อาหารต้านเครียดว่ามาดูกัน7อาหารต้านเครียดเนี่ยต้านได้จริงป่ะมีแซลมอนค่ะลดเครียดได้เนาะชาเขียวด้วยชาเขียวก็ลดได้เบอร์รี่นี่ผักใบเขียวพริกหยวกเขาบอกว่าพริกหยวกมันจะลดฮอร์โมนความเครียดลงได้น้ำสะอาดค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สดใสแล้วก็น้ำมันมะกอกจะต้านการอักเสบอ๋อเนี่ยเป็น7อาหารต้านเครียดจริงเปล่าอ่ะคุณออยก็แจ้งมาแล้วบอกว่าตอนนี้ฝนซาลงแล้วคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็ทักทายแฮปปี้Thursday เข้ามาสุขสันต์วันพฤหัสนะคะเช่นเดียวกันนะมาคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยวันนี้คุณใบเตยก็เข้ามาพฤหัสสวัสดีแล้วก็คุณโดยนะคะคุณโดยก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาค่ะคุณวิชานตลิ่งชันคุณวิชานตลิ่งชันนะส่งภาพดอกโหส่งภาพดอกไม้เข้ามานะบอกว่าดอกไม้ริมบ่อนี่สวยสะมาเลยคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณอ๋อยนะคุณอ๋อยก็ส่งผลสลากกินแบ่งส่งมาคุณสุภชัยที่ดินคุณอ๋อยถูกไหมอ่ะส่งมาเนี่ยถูกไหมอ่ะถูกกินหรือว่าได้ คุณสุภชัยก็เข้ามาสวัสดีนะคะสวัสดีเด้งกับเล็กเช่นเดียวกันกับคุณออดนะก็ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณติ๋วค่ะคุณติ๋วก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กเช่นเดียวกันขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความทักทายพูดคุยกันเข้ามาคุณมยุรีก็บอกเหมือนกันบอกว่าฝนแถวบ้านเนี่ยตกหยุดนะใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกหนักอะไรเนี่ยก็ดีแล้วเนาะตกหนักกันไม่ไหวเดี๋ยวมีปัญหาอีกอ่ะมาว่ากันต่อนะคะกับประเด็นข่าวต่างๆวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะยังได้พูดถึงกรณีครบ1สัปดาห์ค่ะที่ให้รัฐมนตรีเรื่องของผลงานผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าตกลงเนี่ยผ่านมา1สัปดาห์แล้วผลเป็นยังไงบ้างปรากฏว่านายกเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้องให้ผู้สื่อข่าวประเมินตนว่าดูดีนะนี่นายกบอกเลยบอกดูดีนะคะเราก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่เป็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศพอถามว่ามีรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยออกมาแอคชั่นเข้าตานายกบ้างหรือเปล่านายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะเพียงแต่หัวเราะหึในลำคอค่ะพอถามต่อว่าแล้วทีมโฆษกรัฐบาลล่ะแล้วทีมโฆษกกระทรวงต่างๆล่ะทำงานเข้าตาไหมนายกก็บอกว่าทุกคนเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะเอาผลงานเนี่ยเข้ามาเผยแพร่กับประชาชนอะไรที่มันไม่ใช่ผลงานอะไรที่ทำแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาออกมาส่วนเรื่องของหัวสวปรากฏว่านะคะก็มีคุณภริศวัชรศิลป์แล้วค่ะที่ออกมาดักคอกกต.กันไว้ก่อนคงกลัวนะว่าเดี๋ยวกกต.จะไปตัดตอนกับคดีหัวสวเนี่ยนะคะโดยทางคุณภริศค่ะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ทางกกต.เนี่ยระบุว่าพยานคดีหัวสว.เนี่ยอยู่ในสำนวนแล้วแต่ว่าอยู่ที่ดุลพินิจนะคะของ7กกต.ที่จะพิจารณาสรุปในเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งทางคุณภริศนะคะก็บอกเลยค่ะบอกว่าตนเนี่ยหวังว่าข้อมูลและก็หลักฐานที่ถูกนำเสนอโดยพยาน4คนบนเวทีเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถูกยืนยันโดยแถลงการของกกต.ว่าอยู่ในสำนวนแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้สังคมเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของหน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต.แล้วก็ DSI มีความชัดเจนและหนักแน่นแค่ไหนโดยภูนภริศเนี่ยนะคะก็บอกอีกว่าความจริง

ริงแล้วเนี่ยตนเชื่อเลยนะว่าหากหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบทำงานอย่างตรงไปตรงมาในการสืบค้นเส้นทางทางด้านการเงินคลิปวงจรปิดของโรงแรมและสถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าหลักฐานการสื่อสารระหว่างกันทางโทรศัพท์เนี่ยหน่วยงานจะสามารถเข้าถึงหลักฐานได้แบบละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะด้วยหรือว่าที่ถูกบอกเล่าโดยพยานด้วยซ้ำซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณภริศก็บอกเลยบอกว่าตนเห็นว่าหลักฐานจากพยานทั้ง4คนบนเวทีและจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนละว่าขบวนการในการโกงสว.เนี่ยเป็นขบวนการที่ครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยที่ไม่ได้เจาะจงอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเพราะนอกจากขบวนการนี้จะมีการใช้กระบวนการที่คล้ายกันในหลายจังหวัดในการจ้างคนเนี่ยมาลงสมัครแล้วก็ขนคนมารวมตัวกันเพื่อนัดแนะและจัดทำโพยตามโรงแรมต่างๆแต่ว่าในเชิงคณิตศาสตร์ขบวนการที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันจะสำเร็จได้ตามข้อกล่าวหาก็ต่อเมื่อเป็นขบวนการที่ทำกันในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งคุณภริศเนี่ยก็บอกเลยนะบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นนะคะหลักฐานจากพยานทั้ง4คนบนเวทีและจากข้อมูลก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นการบ่งชี้ตรงกันอีกนะคะว่าขบวนการนี้ไม่ได้เป็นขบวนการที่ถูกจัดทำโดยผู้สมัครสว.กันเองแต่ว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังก็คาดว่าจะมีการสนับสนุนงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นคุณภริศก็เลยบอกว่าถ้าหากว่ากกต.เนี่ยมีการส่งเรื่องของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนเนี่ยไปที่ศาลตามข้อเสนอนะคะของคณะไต่สวนชุดที่26เนี่ยคุณภริศก็เชื่อเลยว่าสังคมเนี่ยจะมีคำถามน้อยลงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีโกงสว.ในครั้งนี้แต่ถ้าหากว่ากกต.นะคะมีการไม่ส่งเรื่องของใครเนี่ยไปที่ศาลแล้วแม้ว่าหลักฐานจะชัดเจนก็ตามเนี่ยสังคมก็ต้องมีสิทธิ์เดินหน้าต่อในการใช้กลไกทางกฎหมายค่ะเพื่อตรวจสอบกกต.ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่ทางคุณภริศออกมาดักคอกกต.ว่าอย่าได้ตัดตอนนะเรื่องของคดีหัวสว.เนี่ยให้สั่งฟ้องทั้งกระบวนการไปซะแล้วก็เครือข่ายนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมเขาก็จะสงสัยกันแบบไม่เลิกส่วนในอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีความเคลื่อนไหวออกมาจากพรรคประชาชนก็คือคุณพักกมลหนุนอนันต์เนี่ยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาแถลงค่ะถึงการประชุมเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่ากรรมธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยได้มีการเชิญตำรวจสอบสวนกลางและตัวแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางมสว.แล้วก็ปปง.ค่ะซึ่งจากการประชุมวันนี้คุณพักขมลเนี่ยบอกเลยบอกว่าเป็นที่น่าผิดหวังมากเพราะว่าหน่วยงานที่เข้าชี้แจงเนี่ยนะคะไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเองก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและนายกเองเนี่ยก็ออกมาบอกเองบอกว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูเด็ดขาดเรื่องนี้ต้องสาวให้ถึงต้นต่อแต่ว่าการพิจารณาของกรรมธิการพัฒนาการเมืองในวันนี้มันพบเลยว่ายังไม่มีความคืบหน้าและก็ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเลยนอกจาก3คนน่ะนะคะที่เป็นข่าวกันออกไปแล้วน่ะนะคะแม้แต่การออกหมายเรียกเข้ามาในฐานะพยานเนี่ยก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นน่ะนะคะคุณพักขมลก็เลยมองว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่น่าตกใจที่สุดนะคะที่วันนี้เนี่ยมันล่วงเลยไปเกือบเดือนละการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีได้กับใครเลยและสิ่งที่น่าผิดหวังมากที่สุดในวันนี้ก็คือตัวแทนจากปปง.ค่ะยืนยันว่าไม่มีการส่งหนังสือใดๆมาถึงปปง.เพื่อขอให้มีการสอบเส้นเงินไม่มีเลยซึ่งคุณพักขมลเนี่ยก็บอกว่าการทุจริตสอบในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีความเสียหายเป็นตรงเงินถึง 4,500 ล้านวันนี้ปปง.ยืนยันว่าทุกหน่วยงานที่แอคชั่นต่อหน้าสื่อเนี่ยไม่มีใครขอเส้นทางในด้านการเงินมาเลยกลายเป็นว่าที่สาธารณะเนี่ยเห็นว่ามีความคืบหน้าแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าในทางคดีเนี่ยอาจจะไม่สามารถเอาผิดกับใครได้เลยเพราะว่าล่าช้ามากด้านตำรวจก็มีการยืนยันว่าเนี่ยนะคะไม่ได้นะคะในส่วนของตำรวจเองเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครด้วยเพราะนั้นกระทรวงมหาดไทยนะคะก็แจ้งแค่ฐานความผิดค่ะแต่ไม่ระบุตัวบุคคลไม่ส่งข้อมูลให้กับตำรวจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณพักกมลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยากที่จะเห็นปลายทางของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกเนี่ยบอกว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีความจริงเพราะว่าเท่าที่พิจารณาในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกหน่วยงานเนี่ยนะคะยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเลยแม้แต่หมายเรียกนะคะเข้ามาเป็นพยานเนี่ยก็ไม่มี
ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะปปช.

เองก็ใช้วิธีการเชิญก็เป็นการเชิญจากภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะคะซึ่งมีเจ้าพนักงานเนี่ยใส่ชุดสีกากีกำลังแก้ข้อสอบจะไม่มีฐานความผิดได้ยังไงเป็นฐานความผิดซึ่งหน้าอยู่แล้วตำรวจเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยและปปช.เองก็สามารถดำเนินการได้เลยแจ้งข้อกล่าวหาให้เป็นคดีได้เลยแต่วันนี้ไม่มีแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็มีการออกหมายเรียกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ถูกจับได้เนี่ยคาหนังคาเขาเนี่ยนะคะทั้งหมดในที่กำลังแก้ข้อสอบอยู่นะคะคุณภคมลยังบอกต่อไปอีกคุณผู้ฟังบอกว่าขอตั้งคำถามเลยว่าทำไมไม่กล้าเริ่มถ้าเริ่มเรื่องนี้นะคะจุดไฟสักจุดนึงเนี่ยกลัวจะลามทุ่งหรือเปล่าวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่แอคชั่นมาทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่ทำไมเจ้าหน้าที่ที่เข้าชี้แจงวันนี้ถึงบอกว่าไม่มีการดำเนินคดีกับใครเลยและปปง.เองก็ยังรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทำเรื่องไปขอดูเส้นเงินอยู่เพื่อที่จะสืบเส้นทางทางด้านการเงินได้และที่สำคัญก็คือปปง.ค่ะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกคือทำไมอ่ะวันนี้การทุจริตในระดับใหญ่ถึงยังไม่มีการสืบเส้นเงินผ่านมา1เดือนแล้วเขาโยกย้ายกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยคุณภคมลก็ออกมากระทุ้งเนี่ยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทุจริตนะคะการสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมประชุมแผนความมั่นคงด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ตามรายละเอียดนะครับคุณเล็กวาสนาหนานุ่มแต่ว่าไงก็ตามวันนี้ท่านนายกมีกำหนดการที่จะเดินทางไปเยือนจีนด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ว่ากันว่าวันนี้ท่านนายกเนี่ยก็มีการหารือกับกองทัพล่วงหน้าเลยก่อนที่จะเยือนกับจีนเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปเยือนจีนก็ถามกับทางกองทัพค่ะว่าจะมีการฝากประเด็นอะไรไปหารือนะคะกับผู้นำจีนหรือเปล่าโดยนายกเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะบอกว่าได้มีการหารือนะคะกับทางกองทัพในหลายเรื่องเพราะว่าท่านนายกเนี่ยนะคะก็ต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงแล้วก็นายกนะคะหลี่เฉียงของจีนก็มีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือความมั่นคงและการที่นายกเนี่ยนะคะเดินทางไปวันนี้ก็ได้ถามทางกองทัพไปนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือเปล่าแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนเนี่ยก็จะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็คงจะมีความต่อเนื่องกันและพอถามเนี่ยนะคะว่าจะมีการพูดคุยในประเด็นการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาไหมนายกก็บอกว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะเพราะว่าไม่สามารถจะมาพูดในที่สาธารณะได้และพอถามว่าถ้าหากว่ามีโอกาสเปิดอกพูดคุยกันกับผู้นำจีนเนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าประเทศจีนนะคะเป็นมหามิตรค่ะสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและพอถามอีกว่าถ้าหากว่าทางการจีนนะคะอยากจะเป็นตัวกลางพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะทำยังไงนายกก็ตอบแค่เพียงว่าเราก็ไม่ปิดกั้นและพอถามอีกนะคะว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกด้วยไหมนายกก็บอกว่าต้องมีการพูดคุยกันทุกเรื่องค่ะและเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องพูดคุยกันกับทางเมียนมาด้วยโดยในต้นเดือนหน้านะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยผู้นำเมียนมาค่ะจะเดินทางมาเยือนไทยและเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาก็ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้นะคะขึ้นมาหารือด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่นควันเรื่องของมลพิษชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยาเสพติดนะคะไปจนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงในการขจัดยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าจะมีการพูดคุยกับมินออนไลน์ที่จะเดินทางมาเยือนไทยด้วยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทุกอย่างนะคะจะอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศไทยแหละค่ะเพื่อที่ เรื่องนี้นะคะจะได้หาบทสรุปแล้วก็บรรลุผลข้อตกลงโดยเร็วนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่ท่านนายกเนี่ยเตรียมจะไปหารือกับทางผู้นำจีนซึ่งนะคะในวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าท่านนายกเนี่ยเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะคะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็พลเอกธรพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพและรวมไปถึงผบ.ตร.ค่ะที่รอให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ก็หลังจากการประชุมเนี่ยนะคะท่านนายกเองค่ะก็ได้มีการรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์จากผู้บัญชาการฐานสูงสุดด้วยและก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะถึงการกำชับผบ.เหล่าทัพซึ่งนายกก็บอกว่ามีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของแผนการป้องกันประเทศอธิปไตย

0: ของประเทศตลอดไปถึงนะคะแผนของกองทัพค่ะที่เป็นกลไกให้กับรัฐบาลในการช่วยเหลือในแง่ของความสะดวกนะคะให้เกิดความสะดวกกับประชาชนแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทุกเหล่าทัพเนี่ยนะคะว่าจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยอย่างเต็มที่และก็ยังย้ำอีกนะคะว่าเป็นเรื่องที่ทำงานร่วมกันมาตลอดก็ขอให้ประชาชนเนี่ยวางใจได้ค่ะแล้วก็ไว้ใจในความสามารถศักยภาพและสัญญาณรูปภาพของกองทัพไทยส่วนทีนี้จะมีการใช้งบกลางของรัฐบาลในการสนับสนุนกองทัพด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้นายกก็บอกนะคะว่าจะใช้งบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชีวิตคนไทยอธิปไตยพื้นแผ่นดินไทยก็ต้องมีความปลอดภัยค่ะส่วนความคืบหน้านะคะในประเด็นการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเนี่ยนะคะอันนี้นายกบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยค่ะเพราะถือว่าเป็นระเบียบปฏิบัติประจำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกังวลอะไรอ่ะมาและฟังกับคุณเล็กวาสนานานร่วมดีกว่านั่นนะคะลงพื้นที่เองเล่าเรื่องได้แบบเต็มๆอยู่แล้วค่ะมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานร่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อันกี้พี่พูดถึงเรื่องอะไรเหรอ
0: นี่เรื่องกองทัพเลยที่นายกไปเยี่ยม
2: อ๋อนี่นายกมาวันนี้เหรออุ้ยแหมเขาอะไรนะเป่าแซกโซโฟนอีกแล้ว
0: อีกแล้วเหรอ
2: ก็คือ
0: โชว์ประจำ
2: วันนี้นายกอ่ะเนื่องจากว่ามีประชุมคือที่ทัพไทยเนี่ยมันก็มีประชุมเรื่องสำคัญหลายเรื่องแล้วก็เรื่องที่จะไปจีนที่กองทัพเขาฝากไปคุยอะไรกับสีจิ้นผิงเรื่องของเรื่องเหม็นอะไรเนี่ยนะคือนายกใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะนายกจะไม่กินข้าวเพราะว่านายกมีภารกิจต่อไปมาเนี่ยทางกองทัพเนี่ยเขาเตรียมรับนายกไว้เยอะนายกก็เลยทานข้าวนั่นแหละนายกก็เลยทานข้าวเพราะว่าอะไรว่าพี่วันนี้อู้ชื่นมื่นคือพี่จะหาที่ไหนนะกินข้าวแล้วเนี่ยเล่นเพลงปลุกใจหมดเลย
0: เหรอ
2: ทหาร
0: อ๋อนายกเล่นเพลงกล่อมเหรอ
2: เป็นไม่เป็นโหพี่เพลงปลุกใจทั้งนั้นเลยบ้านเกิดเมืองนอนเราสู
0: ้
2: คนดีไม่มีวันตายอะไรนะมาร์ชราชวัลลบความฝันอันสูงสุดคือเพลงแนวนี้หมดเลยนะแต่ที่เป็นฟินาเล่คือเชิญพี่หลังล็อกเคสต้ามาร้องเพลงรักเธอประเทศไทยแล้วก็มีรีวิวทหารถือธงโบกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอพี่หลังเขาร้องเพลงนี้เสร็จเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคนเดียวขี่คิดถึง แล้วทางกองทัพเนี่ยเขาก็เลยเชิญคือบอกว่านายกเป่าแซกคือเหมือนน่าจะเตรียมไว้แล้วหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเขาก็เอาแซกมาให้นายกเป่าแต่นายกเนี่ยไม่ขึ้นเวทีเป่าที่โต๊ะคือเหมือนเป่าพอเป็นพิธีเพราะว่ามันอยู่ระหว่างมื้ออาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นการสะท้อนถึงแบบความชื่นมื่นของคุณอนุทินกับทางผบ.เหล่าทัพแต่คุณอนุทินเนี่ยออกตัวว่าการที่มาเยี่ยมกองทัพมาเจอผบ.เหล่าทัพเนี่ยไม่ได้แปลว่าแหมใกล้ชิดสนิทสนมแบบเหมือนอิงกองทัพอะไรประมาณนี้แต่นายกใช้คำว่ากองทัพกับรัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของไอ้กองทำไมกองทัพก็คือส่วนหนึ่งของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องกระเถิบเข้าอยู่ใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแต่นายกบอกว่ามาครั้งนี้เนี่ยก็คือนอกจากมาฟังเรื่องการเตรียมพร้อมเรื่องอะไรแล้วเนี่ยก็มาว่าทางกองทัพเนี่ยฝากอะไรไปคุยกับจีนหรือเปล่าแต่นายกบอกว่าเดี๋ยวพอตัวเองกลับมาเนี่ยสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีกลาโหมจีนเขาก็จะมาเยือนนะซึ่งอันนี้สำคัญนะพี่แดงเพราะที่จำได้ไหมตอนนั้นที่หวังอี้เขาไปที่กัมพูชาแล้วเขาก็มีรัฐมนตรีกลาโหมจีนไปด้วยแล้วเขาประชุมกันแบบ2+2คือกตกหจีนกับกัมพูชาแต่รัฐมนตรีกลาโหมจีนเนี่ยเขาไม่ได้มาประเทศเรามีหวังอี้มาคนเดียวเพราะนั้นแล้วในสถานการณ์ที่แบบเรากำลังแหมเรื่องยุทโธปกรณ์ที่เขาส่งให้กัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าอ่ะนะจีนรัฐมนตรีกลาโหมจีนเขาก็คอนเฟิร์มว่าเขาจะมาเที่ยวเขาจะมาเยือนประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าจะเป็นโอกาสสำคัญเลยที่จะให้เราได้คุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะซึ่งแต่ว่าวันนี้นายกก็ยอมรับนะว่าพอคุยกับเหมือนกับว่าทางกองทัพเนี่ยฝากกันบ้านให้ไปคุยกับสีจิ้นผิงคุยกับทางจีนแล้วเนี่ยนายกบอกว่าก็คือถ้ามีโอกาสก็พร้อมที่จะคุยทุกเรื่องนะแม้ว่าจะถามตรงๆแล้วเรื่องยุทโธปกรณ์เรื่องขโมงขเมรเนี่ยจะคุยไหมนายกบอกว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องความมั่นคงตัวเองก็ไม่สามารถจะเอามาพูดอย่างนี้ได้หรอกนะแต่อย่างน้อยเนี่ยนายกก็ย้ำว่าจีนเนี่ยคือมหามิตร นะเพราะฉะนั้นพอถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าจีนเขายัง

0: ดำรงเขายังอยากที่จะเป็นคนกลางระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยทางเราเนี่ยมองยังไงนายกบอกก็เราก็ไม่ปิดกั้นนะฮะคือเหมือนว่าถ้าจีนเขาพร้อมที่จะเป็นคนกลางให้เราก็พร้อมคุยแต่อันนี้นายกไม่ได้พูดแต่เราก็มองว่าถ้าไอ้คุยก็คือคุยแต่มันไม่ได้แปลว่าคุยแล้วมันจะตกลงกันได้ก็เหมือนเราก็ให้เกียรติจีนถ้าจีนเขาต้องการที่จะทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอว่าเดี๋ยวนายกไปเจอสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่ามันน่าจะมีท่าทีที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพราะว่าถ้าสิ่งที่มันมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าสีจิ้นผิงตอนที่คุยกับฮุนเซนว่าก็ไม่อยากให้รบกับไทยกับอันที่สองเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมที่ฮุนมาเนตเขาก็จะเจอกับฮุนกับสีจิ้นผิงเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนายกด้วยว่าจะมีเรื่องของกัมพูชาด้วยหรือเปล่านะพี่แดงเนี่ยแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เล็กทำข่าวมามันคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ร่วมประชุมกับเขาใช้ชื่อจริงๆมันชื่อว่าคณะผู้บัญชาการทางทหารคณะผู้บัญชาการทางทหารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นก็คือมีผบ.สูงสุดเป็นหัวเป็นผบ.แล้วก็มีผบ.เหล่าทัพและเสนาธิการทหารซึ่งปกติแล้วคณะผู้บัญชาการทหารเนี่ยก็คือในยามรบในยามศึกในยามวิกฤตเนี่ยก็จะใช้กลไกนี้ในการบัญชาการสั่งการเพราะฉะนั้นการที่เขาเชิญนายกมาปิดห้องคุยกับคณะผู้บัญชาการทหารเนี่ยและวันนี้เนี่ยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็มาสรุปในตอนท้ายว่าที่ผ่านมาเราอาจจะคุยกับนายกแบบไม่เป็นทางการมีการสั่งการอะไรแต่วันนี้เนี่ยให้นายกมาร่วมและทำทุกอย่างอย่างเป็นทางการในทุกอย่างที่เป็นคำสั่งการหรือข้อเสนอหรือคำสั่งใดๆเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยเชิญนายกมาเพื่อเป็นหลักประกันแอปพรูฟว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำและอยู่ในแผนเนี่ยนายกรับรู้รับทราบนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะรวมถึงเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องแผนอะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ก็ถือว่านายกก็ให้เวลากับทางที่ทัพไทยเยอะพอสมควรแต่ก็ถือว่าทัพไทยก็เตรียมรับนายกรัฐมนตรีอย่างสมเกียรติเลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหแบบมีทหารกองเกียรติยศทุกตลอดทุกเส้นทางที่คุณอนุทินเดินผ่านไปแล้วก็การเตรียมไม่ว่าจะเป็นอาหารวันนี้เขาก็เอาอาหารจีนแล้วไปเอาร้านโปรดของนายกมาแถวบางรักพี่เด้งร้านใต้ตรงอะไรสักอย่างเนี่ยคือนายกเขาเรียนอาสัมบางรักใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบของกินแถวนั้นก็ไปเอานี่แหละอาหารนี้มาเออนะฮะก็คือถือว่าวันนี้บรรยากาศถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์เป็นการสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกองทัพกับรัฐบาลซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นในหลายๆยุคที่ผ่านมายกเว้นในยุคที่เป็นรัฐบาลทหารอะไรอย่างนี้กับกองทัพก็เป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าในยุคนี้ก็อาจจะมองได้ว่าอ่ะเป็นขั้วอนุรักษ์นิยมด้วยกันก็ว่าได้นะพี่เจงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้นะก็เดี๋ยวรอนะว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปวันนี้และรอดูนะว่าเมื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเจอกะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะเป็นเวทีแรก World AI ซึ่งก็จะมีฮุนมาเน็ตไปด้วยนะแต่ว่าทีมงานนายกบอกว่าก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาแหละก็คือเดินเจอกันในงานก็เป็นมารยาทที่ต้องคุยต้องเจอกันแต่จะมีการดึงข้อศอกมาคุยกันหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องหน้างานแต่ในกำหนดการเนี่ยไม่มีระบุว่าจะนัดเจอกันและก็ไม่มีกำหนดว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะขอเจอไทยกับกัมพูชาอันนี้ไม่มีในกำหนดการเพราะว่าถ้าในทางการทูตแล้วจะมีการนัดเจอแบบเนี้ยเขาต้องแจ้งอย่างเป็นทางการก่อนนะแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าอ่ะเดี๋ยวเขาอาจจะรอคุยกับฮุนมาเน็ตก่อนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะประสานกับทางเราหรือเปล่าแต่นายกเปิดช่องไว้แล้วนะว่าถ้าจีนเขาอยากที่จะเป็นคนกลางเราก็ไม่ปิดกั้นก็คือไม่ปิดโอกาสนั้นนั่นเองค่ะพี่แดงนั่นแหละ
1: ป้าเท่านี
0: ้หมดเวลาเหรอ
1: หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่นะลาคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าว

ร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมาย

0: ทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mport News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแห่งอังกฤษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพลิงไหม้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในแอลจีเรียฆ่าชีวิต11รายเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงแอลจีเรียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอีก19รายโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมาดียะซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลและอายุของผู้เสียชีวิตรวมถึงยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กรรมาธิการปปช.เผยแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิการสถ.ถูกแต่งตัวเลขอัพคะแนนนายอาสพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมการว่าสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประกาศไปแล้วจำนวน 15,000 รายชื่อนั้นมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสถ.อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สอบผ่านที่กรมนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกันกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกอและภาคขอนายอัศพลกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมสวเป็นผู้รับจ้างและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เป็นผู้ว่าจ้างโดยการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์นั้นระบุใน TOR ชัดเจนว่า

0: ให้ผู้รับจ้างนำส่งให้ผู้ว่าจ้างซึ่งทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสดท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างได้มอบอำนาจให้นายธนนท์พันธ์ผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับและเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์จากทั้ง10หน่วยสอบทั่วประเทศมาแล้วก็ได้นำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีท่านี้ในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศประมาณ 400,000 รายกับผลการประมวลผลคะแนนที่นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นนั้นตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนั้นข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงแปลว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีการแก้ไขรายชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนับถอยหลัง5วันหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรัฐบาลชวนผู้ประกันตนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานย้ำลงทะเบียนได้ถึง20กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลุยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้จากเดิมที่จะหมดเขตในวันที่15กรกฎาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงทะเบียนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี่
5: อยู่ชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โ
5: ออยู่ชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื
5: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
9: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
6: สวัสดีค่ะ
5: เราพบกันช่วงเย็นวันที่16กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็ต้องเรียนเลยนะครับบอกว่าไม่รู้กรุงเทพมหานครนะครับโดนฝนถล่มมา2รอบใหญ่นะครับในช่วงบ่าย2โมงกว่าๆแล้วก็บ่าย3โมงกว่าๆด้วยเด้งหนักมากครับที่อสมทนี่นะตอนนี้กำลังมืดครึ้มมาอีกนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอบ3หรือเปล่าไม่รู้นะครับมืดจริงๆนะครับบริเวณด้านทิศตะวันออกอ่ะเด้งทิศตะวันตกครับนี่นะ
6: นี่วันนี้วันพฤหัสนะเนี่ย
5: ครับนั่นสิครับนี่นะ
6: ใส่มันฝนมันนับเวลาผิดหรือเปล่า
5: ครับ
6: ปกติต้องตกวันศุกร์นะ
5: เดี๋ยวนี้ตกทุกวันนะเด้ง
6: ก็นี่ดูไม่ได้ตกมาหลายวันนะ
5: เ
6: ออถ้าพูดถึงเขาก็ไม่ได้ตกมาหลายวันนะ
5: แต่เมื่อวานนี้ผมก็บอกนะครับว่า 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเด้งนะจริงๆด้วยครับแล้วก็พรุ่งนี้ต่ออีกนะเด้งยังจะตกหนักอยู
6: ่
5: โอ้ครับไม่รู้วันที่16นะครับใครถูกหวยรวยเบอร์ยังไงแจ้งข่าวกันให้ทราบหน่อยนะครับเด้ง
6: อ่ะนี่มีข่าวออกมาเนี่ยเห็นยัง
5: ร
6: เรื่องสาวรับหิ้วของอ่ะ
5: อ๋อเออหิ้วอะไรอีกคราวนี้เด้ง
6: มะขามเปียก
5: มะขามเปียกเอาสุดท้ายเป็นอะไรอ่ะครับ
6: ยาไอ
5: ซ์ว้ายอีกแล้วเหรอเอ๊ะทำไมงามหน้าอยู่เรื่อยเลยครับประเทศไทยนี่เนี่ย
6: เนี่ยเดี๋ยวได้ดูรายละเอียดทียังไม่ได้เห็นเลยเห็นข่าวมันแวบๆอ
5: ่
6: ะพอเห็นข่าวนี้แล้วแบบเฮ้ยอะไรอะเอาอีกแล้วเหรออ
5: ีกแล้วเหรอนานเลยครับเด้งไม่มีใครกลัวเลยเขาบอกว่าพวกหิ้วระวังนะอะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามหิ้วห้ามหิ้วสุดท้ายก็ไม่กลัวจริงๆนะครับ
6: ไม่เข้าใจแต่ว่าคือไม่เข้าใจเนาะว่าเออก็เพิ่งเจอไปแมปอะหรือยังกล้าทำอีกอะ
5: ใช่ครับเจอข่าวหรือยังเด้ง
6: ฮะยังเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงแล้วกัน
5: นะครับเดี๋ยวว่ากันก่อนนี่นะนะครับข่าวสารที่ว่านี้คือนี่ตำรวจบางยี่ขันนี่เองเด้งน
6: ะ
5: ได้รับแจ้งนะครับบอกว่าได้รับแจ้งนะครับจากคุณพัชรนันท์บรมเกษมสุขครับ
6: อ
5: ายุ43ปีแล้วนะบอกว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นว่างั้นนะ
6: อ๋อคนนี้เหรอที่โดนเนี่ยนะ
5: มันเป็นอาชีพเหรอครับรับหิ้วของเนี่ยเด้ง
6: เขาคงเป็นคนที่ไปไหนมาไหนสะดวกมั้ง
5: โอ้แล้วก็ว่าหิ้วสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยด้วยเด้ง
6: อ๋อ
5: คือไปทั้งกลับนะครับจากไทยไปญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นมาไทยครับโดยที่ราคาเป็นกิโลละ450บาทครับแล้วก็เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ตนเองอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับได้มีบุคคลผู้ใช้ Facebook นะครับชื่อว่าชยมีนไผ่ว่างั้นนะติดต่อมาว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นครับต่อมาเมื่อวันที่4นะครับเธอบอกว่าบุคคลที่ใช้ Facebook ดังกล่าวนี้ได้ว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้าบรรจุกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าที่ถนนบรมราชชนนีแล้วครับต่อมาเมื่อวันที่6ครับ

0: ตนได้เดินทางกลับมายังคอนโดเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็วันที่7ครับได้เอาสินค้าดังกล่าวไปตรวจสอบครับแล้วก็บรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นจากนั้นได้เปิดกล่องกระดาษตรวจดูสินค้าพบว่าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียกขนาด 1,500 กรัมครับจำนวน6กระปุกเด้งแล้วก็มีสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นลูกอมเจลลี่มะพร้าวอบแห้งขนมเครื่องปรุงรสเนยถั่วลิสงแล้วก็ยาดมสมุนไพรด้วย12รายการน้ำหนักแล้วครับนี่นะรวมประมาณสัก10กิโลครับเธอคิดบอกว่าถ้าเธอหิ้วนะครับเด้งกิโล410บาทกิโล450บาทครับเอ๊ะ10กิโลมันจะคุ้มเหรอเนี่ยเด้งนะโอ้ยตรวจดูกระปุกน้ำเขาเปียกเนี่ยเด้งนะนะครับมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักบอกว่าหน่วงๆมากผิดปกติไปอย่างนั้นนะจึงเปิดดูนะครับเพราะว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนแต่เมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัสดุของแข็งสีขาวบรรจุใยถุงพลาสติกใสครับซึ่งผิดปกติแล้วจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนะครับนำใส่กล่องกระดาษพร้อมสินค้าอื่นแล้วก็ยกกล่องนะครับกลับมาวางไว้ที่คอนโดที่เดิมจากนั้นได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครับเธอบอกว่าเมื่อวันที่10วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วก็วันที่13นะครับจะเดินทางจึงเดินทางนะครับมาแจ้งเจ้าที่ตำรวจให้ไปตรวจสอบวัสดุดังกล่าวซึ่งตำรวจนะครับบางยี่ขันในเด้งนะไปตรวจสอบนะครับที่คอนโดเนี่ยโอ้โหพบขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัมนะครับข้างในบรรจุมะขามเปียกจริงแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนหรือไอครับน้ำหนัก331กรัมอ่ะเด้งขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัมอีกนะครับขวดที่2ข้างในบรรจุมะขามเปียกแล้วก็มียาเสพติดประเภทก็ประเภท1ครับคือไอเหมือนกันเด้งน้ำหนักนะครับ341ขวดโหลพลาสติกด้วยนะครับคือมากกว่าเด้งนะโอ้โหขวดที่3อีกเด้งมีเหมือนกันครับข้างในเหมือนกันครับไอครับไอขนาดไหนล่ะครับน้ำหนักประมาณสัก413มากขึ้นอีกครับโอ้โหหลังจากนั้นส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐานครับเพื่อนำตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วก็จะได้ขยายผลไปยังต้นตอยาเสพติดดังกล่าวเด้งนะโอ้ยครับไม่กลัวจริงเลยอะ
1: เนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยคือหูมันเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวนี้คือคุณจะไปหิ้วของก็รู้อยู
0: ่รู้อยู่โทษนะเด้งนะมีนายอย่างนี้ก็ทราบอยู่นี่นะแต่ถ้าบอกเธอเป็นอาชีพเธอว่างั้น
1: ก็เปลี่ยนอาชีพเถอะแบบนี้มันเสี่ยงเกินอ่ะมาที่ข่าวข่าวนี้นะนั่นก็คือเรื่องของ6เยาวชนค่ะที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กอ่ะและเยาวชนจังหวัดนคร
0: ใ
1: ช่
0: เป็นไงตกลงมาเจออย่าง
1: ปรากฏว่าโอ้โหก่อเหตุฉกเอารถกระบะทิ้งหนีไปจากสถานพินิจเลยครับไอเห็นบอกว่านี่เนี่ยวันนี้นะมีทั้งหมดในเยาวชนเนี่ย6คนด้วยกันนะที่เขาหลบหนีออกจากสถานพินิจนะคะก็ที่โคราชอ่ะอย่างที่พี่สวิตบอกเนี่ยก็จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สถานพินิจนะคะที่เขาเป็นผู้แจ้งเหตุนะก็บอกว่าช่วงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้ามืดเลยคนดีเป็นแต่เช้ามืดเลยนะคะเยาวชนผู้ชายทั้ง6คนเนี่ยอาศัยจังหวะค่ะที่ครูเวรเนี่ยเปิดประตูสถานพินิจก็วิ่งสวนออกจากประตูไปเลย
0: เอาแล้วออกมาจากห้องได้ยังไงเด้ง
1: แล้วหนีไปทางที่ตะวันตกใส่ก็จะเป็นช่วงปล่อยตัวออกมาหรือว่าก็ไม่รู
0: ้
1: เดี๋ยวว่ามากินข้าวมาแบบอะไรออกกำลังออกกำลัง
0: เห็นข่าวว่าเด็ก6คนได้เตรียมการไว้แล้วแล้วใช้เลื่อยนะครับตัดจากที่ว่าห้องเอาแล้วนั่นแหละพอดีนะครับก็คือว่าผู้คุมนี่เปิดเข้าไปก็วิ่งพรวดเลยแสดงวางแผนไว้อย่างดีนะเด้งนะครับ
1: ก็เห็นบอกว่าในการตรวจสอบนะเยาวชนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่กุจิกอำเภอสูงเนินที่โคราชส่วนอีก5คนเนี่ยอยู่ที่ชัยภูมิทั้งหมดเลย
0: อ
1: ่ะการหลบหนีครั้งนี้นะก็อย่างที่พี่สวิตบอกนั่นแหละคือเขาเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีเลยก็ลักลอบตัดไอ้ลูกกรงนะห้องควบคุมเอาไว้ก่อนแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูด้านนอกนะคะในช่วงเช้ามืดค่ะก็วิ่งหลบหนีออกมาจากสถานพินิจ
0: ครับ
1: และประมาณสัก 7:00 นค่ะเยาวชนทั้ง6คนเนี่ยก็ก่อเหตุเลยไปลักเอารถกระบะอีซูซูที่จอดอยู่ภายในโรงจอดรถของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอุ้ยแสดงว่าอยู่ใกล้กันห่างจากสถานพินิจไปประมาณสัก800เมตร
0: ไม่ถึงกิโล
1: ก่อนจะขับรถนะคะหลบหนีออกไปจากพื้นที่ก็หลังจากเกิดเหตุนะคะพลเมืองดีค่ะเขาก็แจ้งเบาะแสเลยว่ารถกระบะคันนี้ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพมุ่งหน้าอำเภอสูงเนินแล้วก็อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่ารถเนี่ยอาจจะใช้เส้นทางอำเภอโนนไทยเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิโดยเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าเยาวชนที่มีภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่โคราชเนี่ยเป็นคนนำทางพาเพื่อนอีก5คนเนี่ยที่เป็นชาวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยหนีกลับบ้านเกิด

0: ก็หลังจากรับแจ้งนะทางตำรวจค่ะเขาก็เลยประสานกับทางสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงตั้งจุดตรวจเลยตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าจะใช้ในการหลบหนีแล้วก็มีการประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะให้ร่วมกันช่วยสอดส่องแล้วก็ติดตามโตเยาวชนทั้ง6คนแล้วก็ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทานนะคะก็หลังจากได้รับรายงานเหตุเนี่ยก็สั่งการเลยค่ะให้ผู้กำกับสภ.โพกลางเนี่ยนำกำลังเลยนะคะติดตามผู้ที่หลบหนีทั้งหมดได
1: ้
0: เนื่องจากว่าเป็นเยาวชนอย่างเยาวชนรายหนึ่งก็รู้อยู่ว่าอยู่ที่โคราชนะที่สุขเนินเลยนะคะก็ล่าสุดค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบรถกระบะถูกจอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิโอ้ไปถึงชัยภูมิเลยนะเนี่ยไปไกลเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไกลอยู่ได้ไกลอยู
0: ่ในที่สุดพอเจอรถอ๋อไม่ต้องห่วงเลย
1: เจอตัวเจอคนไหมครับ
0: สามารถควบคุมตัวเยาวชนทั้ง6คนเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
1: ตอนที่ผมรายงานข่าวทางทีวียังไม่ได
0: ้ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะเยาวชน1ใน6คนเนี่ยรับสารภาพเลยบอกคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านก็เลยชวนกันชวนกันกับเพื่อนนี่แหละวางแผนหลบหนีจากสถานพินิจนะคะแล้วก็ขโมยรถกระบะเพื่อใช้เดินทางกลับภูมิลำเนาก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเยาวชนทั้งหมดเอาไว้นะคะก่อนจะประสานส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทีเนี้ยอยู่ยาวแหละก่อเหตุแบบนี้จะโดนหนักกว่าเดิม
1: ชายเด้งเนี่ยโอ้อ้าวนะครับมาดูข่าวช็อกอารมณ์คนหน่อยเด้งนะครับคนหัวลุกโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับพ่อค้าเขียงหมูขับรถเก๋งอะเด้งโอ้โหปรากฏว่าศพอยู่ข้างหลังไม่รู้ตัว
0: เออเนี่ยมันเกิดได้ยังไง
1: นี่นะครับ
0: มันเกิดได้ยังไงเห็นข่าวแวบๆอยู่
1: งงมากเลยนะข่าวนี้นะมันอาจจะเกิดกับใครก็ได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวขนหัวลุกนะครับพ่อค้าเขียงหมูสมุทรปราการนี่เองนะครับขับรถมาเปิดร้านตามปกติครับจอดรถเสร็จเนี่ยเจอเท้าปริศนามาพาดเบาะแล้วก็มาโดนหลังตัวเองเร่งหันไปมองเนี่ยโอ้โหช็อกครับพบศพลึกลับนอนตายอยู่บนเบาะรถด้านหลังอะเด้งโอ้เผยแล้วครับที่ล็อกประตูรถพังก็ทำเหตุนะครับนี่มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับคาดว่าแอบขึ้นมานอนพักก่อนที่จะสิ้นใจนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองครับตำรวจสภ.สำโรงใต้ไปตรวจสอบรถเก๋งนิสสันสีดำนะครับที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับสำโรงที่สมุทรปราการนั่นเองครับภายในรถก็พบศพหญิงชราอายุประมาณสัก60-70ปีเด้งนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณด้านหลังนะครับฝั่งคนขับสภาพคือไร้ร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายครับปรากฏว่าเสียเจ้าของหมูนะครับเอาเป็นชื่อต้นก็แล้วกันครับอายุ61ปีแล้วครับบอกว่ารถคันนี้ระบบล็อกประตูชำรุดครับจึงไม่ได้ล็อกรถขณะที่จอดเอาไว้ที่คอนโดมิเนียมย่านซอยวัดด่านคาดว่าผู้ตายในแอบเปิดประตูขึ้นมานอนพักแล้วก็เกิดเสียชีวิตกระทันหันเด้งนะครับตนเองเนี่ยเดินมาแล้วก็สตาร์ทรถครับขับไปที่ตลาดทันทีครับไม่ได้สังเกตเบาะหลังนะจนกระทั่งจอดรถแล้วกำลังหันไปหยิบกระเป๋าจู่ๆก็มีเท้าคนยื่นมาพาดช่องว่างเบาะมาโดนหลังครับเมื่อหันไปดูพบศพไร้วิญญาณแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับยืนยันว่าไม่รู้จักเลยสำหรับผู้ตายนะเด้งนะหนหัวโลกนะครับเอาตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเขาไปหาข้อมูลอย่างละเอียดนะครับพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตต่อไปแต่คาดการนะครับบอกว่าท่านอายุเด้งนะคงจะเดินมาแล้วก็เปิดประตูรถอย่างเงี้ยประตูรถมันเปิดได้เงี้ยก็เปิดเข้าไปนะครับอาจจะเหนื่อยอ่อนด้วยแล้วก็นอนสุดท้ายก็เสียชีวิตเลยอ่ะโอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นระวังนะครับขับรถไปจอดที่ไหนอย่างไรนะครับดึกเนี่ยนะต้องล็อกรถครับหรือถ้าสมมติว่าไอ้ที่ล็อกมันเสียไปซ่อมดีกว่าเด้งไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดแบบนี้ก็ได้อ่ะ
0: นี่มาดูข่าวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เลยเนาะเวลาเลี้ยงเด็กๆเนี่ยนะเด็กม.สองเขาน้อยใจคุณพ
1: ่อ
0: ที
1: ่
0: ห้ามเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนก็เลยหนีเข้าป่าหนีเข้าป่า
1: ค
0: ือโชคดีนะเนี่ยที่มีคนแบบตาไวอ่ะก็เจอน้อง
1: ช่วยได้ทันไหม
0: ก็ช่วยได้ทันแบบปลอดภัยอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนแรกน่ะคือหายตัวไปไงคุณพ่อคงเป็นห่วงอะนะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพร้อมกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยเขาร่วมกันออกค้นหาเลยในพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยหายตัวไปค่ะจนกระทั่งมาพบเนี่ยนะน้องว่าปลอดภัยดี
1: คือ
0: จากการสอบถามเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพ่อของน้องเนี่ยก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยห้ามลูกสาวนำโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปโรงเรียนก็เลยทำให้

0: น้องเนี่ยเกิดความน้อยใจแล้วก็หนีออกจากบ้านจนกระทั่งกลายเป็นเหตุให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องช่วยกันตามตัวแล้วก็ค้นหาก็โชคดีที่มีพลเมืองดีนะคะที่เขากำลังตกปลาอยู่บริเวณแถวริมเขื่อนลำตะคองอ่ะเห็นน้องคนนี้เดินผ่านมาพอดีในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เพจข่าวในพื้นที่เนี่ยประกาศตามหาประกาศตามหาคนสูญหายก็เลยรีบโทรศัพท์เนี่ยไปบอกกับผู้ปกครองให้ทราบจนนำไปสู่การเข้าช่วยเหลือแล้วก็พบเด็กนักเรียนในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยจบลงด้วยความปลอดภัยก็ถือว่าเดชบุญจริงๆนะที่เจอพลเมืองดีอ่ะ
1: นะ
0: ก็โชคดีของเด็กไปโชคดีของคุณพ
1: ่
0: อ
1: ครับเด็กนี้อารมณ์น้อยมากเลยนะเด้งนะ
0: ถูกห้ามโทรศัพท์มือถือใช่ครับสมัยนี้เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้เขาขาดมือถือไม่ได้นะตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเด้งจะยึดหมดเลยนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกที่หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ไม่อย่างนั้นนี่เนาะนะครับต่างประเทศนี่ครับเขาไม่ให้เข้าเลยนะเด้ง
0: ใช่ในต่างประเทศตอนนี้เขาเริ่มห้ามแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยจะสั่งห้ามด้วยบ้างเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยโวยวายด่ากันแน่เลย
1: ใช
0: ่
1: ใช่ใช่นี่นะ
0: ม
1: ี
0: สิทธ
1: ิ์โอ้อ้าวอันนั้นเป็นเรื่องของความโชคดีนะครับที่คนตามแล้วก็เจอแต่เศรษฐีใหม่สำหรับงวด
0: 16
1: กรกฎาคมโอ้โหคนเดียวเด้งถูกตั้ง60ล้านบาทนะครับ
0: โอ้อยากบ้างอ่ะ
1: เมื่อไหร่จะเป็นเราบ้างจะไม่เด้งนี่นะไม่ต้อง60ล้านแล้วครับไม่เด้งเอาถูกรางวัลที่1ใบเดียวก็พอละถ้าสำหรับเรานั้นเด้งนะอันนี้เป็น Facebook ของกรุงไทยแคร์ครับได้โพสต์ข้อความออกมาบอกนะครับว่าสลากดิจิทัลนะครับงวดนี้จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด31ใบครับรวมเป็นเงินรางวัล186ล้านบาทมีผู้ถูก1ใบ9คนครับถูก2ใบ1คน5ใบอู้2คนครับแต่ถูก10ใบ1คนเด้ง10ใบที่ว่านี้นะครับได้รับรางวัลที่1ไปนะครับเปาะๆเท่านั้นเอง60ล้านบาทแต่อย่างว่าเด้งนะนะครับก็คือว่าแจ้งข่าวเท่านี้ครับแต่คนที่ถูกนะครับไม่แจ้งเด้งเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการญาติพี่น้องมาเยอะครับหรือแม้กระทั่งสูญหายโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่บอกแต่โชคดีไปแล้ว60ล้านบาท
0: อันนี้มีข่าวออกมาเรื่องปปง.เขายึดทรัพย์เพิ่มชนพัฒน์
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าวเหรอครับเท่าไหร่คราวนี
0: ้นี่โดนเลยเห็นก็ไอ้คดีอะไรนะ180ล้าน
1: ครับ
0: ที่สั่งยึดเพิ่มนะ
1: อ๋อ180
0: ล้าน180
1: ล
0: ้าน
1: โอ้ครับโอ้โหทำไมรวยจัง
0: ก็มาจากนี่เนี่ยเนี่ยอะไรนะไอ้คดีอะไรนะเครือข่ายพนัน
1: อ่
0: ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละอ่ะก็ตามข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ปปง.เนี่ยเขามีการประชุมกันแล้วเขาก็มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในหลายคดีสำคัญสำคัญเนี่ยนะคะทั้งเรื่องของการช่อโกงประชาชนการพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติเขาก็สรุปผลออกมาเลยนะเป็น3ส่วนหลักๆก็คือมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวเนี่ย30รายมูลค่าเนี่ย186ล้าน
1: ครับ
0: คิดดู30รายพันกว่าล้านน่ะแล้วก็มาที่อีกคดีหนึ่งก็จะเป็นคดีเครือข่ายโนมินีทุนจีนบริษัทแม็กซิมเทรดเดอร์นี่ก็จะเป็นโอ้เห็นบอกว่ามูลค่าก็ประมาณ971ล้านแล้วก็คดีแก๊งต้มตุ๋นหลอกโอนเงินอันนี้จะมีมูลค่า70ล้านแล้วก็มาคดีพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่นี่แหละของชนพัฒน์เนี่ยรวมอยู่เนี่ยรวมอยู่ด้วยเนี่ยที่ทางปปง.เขามีมติกันออกมาเนี่ยคือคดีนี้นะเดิมเนี่ยมีการยึดอายัดทรัพย์สินเอาไว้แล้ว2ครั้งมูลค่า170ล้านนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งและล่าสุดเนี่ยก็มาตรวจสอบพบเรื่องของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทำให้คณะกรรมการเนี่ยก็เลยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มอีก11รายการก็จะเป็นพวกสินค้าแบรนด์เนมยานพาหนะที่ดินมูลค่าเนี่ยนะคะ12ล้าน
1: ครับ
0: เนี่ยก็เลยรวมเป็นใช่ไหม12ล้านกับ170ล้านก็เป็น182ล้าน
1: โหแต่ที่เขาสงสัยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือ800กว่าล้านจะไม่ได้เงินนะครับที่เงินไหลเข้าอ่ะนะ
0: อ้
1: าวพูดถึงเรื่องเงินทองนะครับเมื่อสักครู่นี้สลากดิจิทัลนะครับก็ว่าไปแล้วสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาทแต่สลากออมสินนะเด้งนะแตกแล้วครับ10ล้าน
0: 10ล้าน
1: โอ้โห10ล้านออมสินนะเด้งนะชาวจังหวัดราชบุรีครับรับคนเดียวรวยคนเดียวแบบจุกจุกเด้งต้องบอกอย่างนี้เลยนะโอ้ยคนแสดงความยินดีกันใหญ่นะครับ

0: ดยเฉพาะ Facebook ของสลากออมสินนี่ครับได้แจ้งข่าวออกมาขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ถูกรางวัลคือหน่วยละเพียง100บาทนะครับเด้งงวดประจำงวดนี้ครับมูลค่า10ล้านบาทนะครับได้แก่ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาราชบุรีจังหวัดราชบุรีดังนั้นธนาคารจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับท่านก็จะโชคดีได้เงิน10ล้านบาทโอ้ยอยากเป็นพี่เป็นน้องจังเลยได้ไงแต่ฟ้าฝนตกอย่างนี้นะครับผมไม่สบายครับถ้าท่านไอนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
11: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
12: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: 17นาฬิกา34นาทีค่ะมาแล้วไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บคุณใบเตยมาเลย
3: ส่งมาให้ดูเลยครับไอเฮิร์บ
2: อยู
3: ่อ๋อไอเลิฟยู
2: ไอเฮิร์บอยู่
3: ไอเฮิร์บอยู่อ๋อ
2: นี่จะเป็นศัพท์ใหม่สำหรับทาง 100.5 แล้วเนี่ยไอเฮิร์บอยู
3: ่ไอเลิฟยูก็ได้ครับ
2: ไอเลิฟแบบเป็นไอเฮิร์บ
3: เลิฟยูก็ได้ครับ
2: ก็ไอเฮิร์บไงก็ไอเฮิร์บอยู่อ่ะ
3: ครับ
2: คุณชนิวัฒน์ค่ะคุณชนิวัฒน์ใหม่นะบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่วิทย
3: ์
2: ฝนตกรถติดแต่ยังยิ้มได้กับรางวัลลอตเตอรี่โอ้โห
3: ถูกลอตเตอรี่เหรอครับ
2: วิถูกลอตเตอรี่7ใบอ่ะคุณชนิวัฒน์อ่ะได
3: ้
2: 1,067 บาท
3: โอ้โหดีจังเลยมาเลี้ยงหน่อยครับ
2: โอ้ยได้เยอะอิจฉาอิดอิดอิดมากอยากได้แบบนี้บ้างจังอ่ะคุณโจมคุณกิ๊กว่าไปแล้วมาดูซิว่าแล้วก็ว่าคุณโจมมิเตอร์ต่อคุณเจอมิเตอร์บอกว่าขอทะเบียนรถเสียเขียงหมูหน่อยครับ
3: โอ้
2: ตอนนี้ผมฟังอยู่วังน้อยสัญญาณชัดเจน
3: อ้าวเลยครับ
2: มีมั้ย
3: ไม่มี
2: ไม่น่าจะมีเนาะ
3: เขาเบลอไว้ครับผมดูแล้วครับเบลอไว้แล้วก็ไม่ได้ข่าวก็ไม่ได้บอกครับไม่เป็นไรออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วหรือจะร้องหัวหน้าเหรออื
2: มแล้วคุณไพศาลเข้ามาถามเลยเนี่ยคุณบุญพอทราบรายละเอียดเรื่องนี้ไหมครับพอขยายความได้ไหมแล้วเรื่องอะไรยังไม่บอกมาอ๋อเรื่องนี้ไม่ต้องเลยเพราะว่าจบเรียบร้อยจบลงด้วยดีเรียบร้อยแล้วค
3: ่
2: ะและอย่าให้บุรดมพูดเลยนะเพราะบุรดมจะเห็นไม่เหมือนกับทุกคนเพราะบุรดมรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่เป็นเรื่องที่คนด่าทอกันเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียว
3: ใช่ใช่ครับจริงนะ
2: ขอรับประกันการันตีเลยด้วยรู้จักกันมา20-30ปีแล้วเนาะกับโน้เน
3: าะเขาทำงานกับผ
2: ม
3: เป็นลูกขอเป็นลูกน้องเก่าผ
2: ม
3: เป็นคนที่ใส่ดี
2: เรียบร้อยตั้งใจทำงานเป็นคนเรียบร้อยมากน่ารักมากไม่มีทางแต่ว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีวันนั้นไม่อยากจะพูดอะไรเพราะตอนนี้เขากอดกันจบลงด้วยดีแล้วก็ทุกคนแยกย้าย
3: ทำงาน
2: มาคุณติ๋วคุณติ๋วบอกว่าแล้วจะกล้าใช้รถต่อไปไหมอ่ะเป็นแข่งกับคุ้งไม่กล้าหรอกเนาะเอาไปขายก็คงต้องอีกนานอ่ะ
3: เ
2: พราะเป็นแบบนี้ไงเขาเลยไม่บอกเลขทะเบียนเลย
3: ใช่ใช่ใช่เด้งนะ
2: อันนี้คุณน้ำเขียวเหรอชื่อน้ำเขียวป่ะคะ
3: ครับมีน้ำเขียวก็ต้องมีน้ำแดงสิครับ
2: ไม่ใช่น้ำเขียวน้ำเซียวน้ำอะไรเนี่ยคืออะไรอ่านว่าอะไรไม่รู้นะถ้าอ่านผิดเดี๋ยวว่ากันนะบอกอะไรเนี่ยตรวจรางวัลอ๋อมาตรวจรางวัล
3: อ๋อตรวจรางวัลลอตเตอรี่เหรอครับ
2: จะโชว์ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเขาถูกใช่ไหม
3: อ
2: ๋
3: อเหรอครับโอ๊ยทำไมคนถูกเยอะจัง
2: ถูกป่ะอู้แล้วนี่เขาซื้อนะ15ใบอ่ะ
3: โอ
2: ้ซื้อ15ใบ
3: ครับ
2: ไหนถูกไหมอ่ะแล้วตกลงถูกไหมอ่ะดูดิไหนดูเอาดูแบบนั่นๆเลยอ่ะมีมั้ยถูกมั้ยไม่เห็นถูกนี
3: ่
2: ไม่เห็นถูกนี่ถูกหรอเนี่ยเลข427ถูกไหม427อ๋อถูกนี่เลข3ตัว
3: เลยครับโอ้โ
2: หจะโชว์ถึงว่านี่เห็นไหมเราต้องดูแบบ427แล้วก็ซื้อมา15ใบอ่ะได
3: ้
2: เท่าไหร่อ่ะพี่สุวิทย์
3: ครับโอ้แสดงความยินดีด้วย
2: โอ้โหนี่วันนี้ทำไมมีแต่คนถูกลอตเตอรี่เนี่ยเป
3: ็
2: นอะไรกันเนี่ย
3: การรายการโชคดีอย่างเงี้ยเด้งต้องฟัง 100.5 เยอะๆนะครับจะได้ถูกกันทั่วหน้า
2: คุณสุขค่ะคุณสุขบอกว่าแหมมีเงินใช้กันมากมายไม่ต้องถูกรางวัลหรอกค่ะคุณเด้งขาไม่เอาอยากถูกมาต่อค่ะคุณจิวบอกว่าสวัสดีค่ะอยากฟังต่อแต่ต้องไปออกกำลังกายแล้วโอ้ยขอให้ผอมๆนะคะ
3: บ
2: ุรดมก็อยากออกกำลังเหมือนกันนะแต่ยังทำใจไม่ได้สักทีคุณฟลุกรถตู้ค่ะเดี๋ยวนี้เมียให้ผมหิ้วถุงแกงผมยังไม่กล้าหิ้วให้เลยครับกลัวครับ
3: กลัวใส่ไซยาไนด์เหรอครับเนี่ยระวังกันละกัน
2: คุณมายุรีบอกว่าตกหยุดค่ะฝนตกเลยนะ
3: โอ้ตกเลยครับนี่พี่สมใจจากบ้านนานครนายกก็บอกนะครับว่าตอนนี้มืดครึ้มมากว่าอย่างนั้นครับที่บ้านครับ
2: แล้วก็คุณสุภชัยที่ดินค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้ง

0: แล้วมีใครอีกมีใครอีกคุณชนกถามเด้งทำไหมอะไรเนี่ยเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีน้ำแดงจึงขายดีอ๋อทำไมเหรอทำไมเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีน้ำแดงจึงขายดีครับ
1: โอ้ขายดีเอ้าว่ายอะไรก็แล้วแต่น้ำแดงไปก่อนนะเด้งนะสารประบุมสารประบุมสารเพียงตาหุ่นเหินนะก็แล้วแต่นะครับน้ำแดงหมดเด้ง
0: มันที่มาเพราะอะไรนะพี่สวิตมันมาจากอะไรนะ
1: มีความเชื่อมั้งนะครับว่าทำไมต้องน้ำแดงเนี่ยความเชื่อ
0: แต่เขายังเห็นน้ำเขียวอยู่บ้างนะ
1: เข
0: ายังมีน้ำเขียวนะ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไงก็น้ำแดงมันมาจากอะไรอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงต้องเป็นน้ำแดงที่ต้องใช้ไหว้บนบานสารกล่าวเดี๋ยวเปิดดูเนี่ย GoogleAI หน่อยนะ
1: ทำไมเลยครับเด้งนะมันเป็นการเส้นไหว้แบบโบราณนะเด้งนะอดีตมีความเชื่อนะครับว่าการบูชายันด้วยเลือดเด้ง
0: อ๋อแทนเลือด
1: นี่แหละครับนี่นะ
0: ก็เลยเป็นน้ำแดง
1: แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับจะมีการใช้น้ำแดงนี่แหละเป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อเรื่องกุมารทองก็เหมือนกันเด้งเริ่มต้นจากการอะไรครับบูชากุมารทองแล้วก็วิญญาณเด็กที่มักจะชอบน้ำหวานมันก็น้ำแดงอ่ะเด้งนะเพราะมันสดใสนะครับแล้วหาซื้อง่ายด้วยแล้วความเชื่อเรื่องธูปอย่างเงี้ยในอดีตก็มีการปักธูปนะครับส่วนมากก็เป็นสีแดงลงในน้ำเปล่าเพื่อสื่อถึงการถวายทำให้น้ำเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีแดงผู้คนจึงเปลี่ยนมาถวายน้ำแดงแทนเพื่อความสะดวกแล้วก็สะอาดไงเด้งสะดวกใช่ไหมครับ
0: นี่ไงเห็นไหมคุณเล็กเขาก็บอกเนี่ยคุณเล็กเนี่ยเขาบอกน้ำแดงมันจะแทนเลือดในการบูชายัน
1: ฝรั่งหรือคนต่างชาติงงมากนะครับมาประเทศไทยนะครับ
0: เห็
1: น
0: ไ
1: หมขวดน้ำแดงตั้งอยู่ตามนี่เขาถามว่าคืออะไร
0: แต่ว่าอยู่เนี้ยเด้งจะเห็นพวกน้ำเขียวก็มีนะ
1: ก็แล้วแต่เด้งนะ
0: แสดงว่าคนไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่มาก็เลยเอาน้ำเขียวไปเพราะนั้นเวลาใครก็ตามที่ไปบนแล้วใช้น้ำเขียวเนี่ยคุณจะไม่ได้อย่างที่คุณขอนะเพราะคุณเล่นเอาน้ำเขียวเนี่ยมาต้องเอาเลือดมาต้องเอาน้ำแดงมาค่ะนอกนั้นมีใครอีกบ้างคุณชนกก็ส่งสติกเกอร์บอกว่าถูกต้องครับผอ.สุดยอดมาก
1: ครับ
0: คุณโดยก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาทักทายหมดแล้วพี่สุวิทย
1: ์เรื่องของผับบาร์ในกรุงเทพมหานครโซนนิ่งก็มีสองนิ่งอย่างที่ทราบข่าวก็อยู่ใช่ไหมเด้งนะแต่ปรากฏว่าไงครับหลังจากที่กทม.บอกว่าจะต้องมีการปรูพรมตรวจทั้งหมดเลยนะเด้งตอนนี้สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดัง อยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพเลยเด้งผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับได้มีการสั่งการแล้วครับกำชับเจ้าหน้าที่เขตตั้ง50เขตนะบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าที่ตำรวจด้วยเปิดบริการเชิงรุกเลยตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะเอามุ่งอะไรครับเอาประเมินเรื่องของการไฟไหม้อย่างนี้เด้งอย่างที่เป็นข่าวอยู่นะครับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างให้ไปตรวจสอบนะครับเรื่องของมาตรการป้องกันอัคคีภัยการรับมือกับเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบกิจการนี่แหละครับใช้อาคารถูกต้องหรือไม่อย่างไรเด้งนะครับหลังจากนี้นะครับก็มียานตรวจให้เข้มงวดนะครับคือปรูพรมทั้ง55เขตเลยแต่ตอนนี้ล่าสุดจริงๆครับได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนใน3พื้นที่ครับคือพระราม1เลยเขตปทุมวันใจกลางไงเด้งนะสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีครับเป็นการชั่วคราวหลังพบว่าแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและก็มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินด้วยครับย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีครับเป็นการชั่วคราวด้วยหลังจากตรวจพบเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและก็คาราโอเกะโดยไม่ได้ขออนุญาตประกอบการเลยเป็นพื้นที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเสี่ยงกับสุขอนามัยและก็สวัสดิการสวัสดิภาพของประชาชนครับย่านที่3ครับย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องครับทั้งที่เคยถูกตักเตือนและก็ออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งอ้าวอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับทางกทม.เนี่ยแอคชั่นเด้งนะแต่ที่น่าสนใจอยากจะฝากต่อนะครับว่าคือแอคชั่นเจ้าหน้าที่ด้วยเด้งนะนะครับคืออย่าไปรับอะไรกันเข้าเลยที่มันเปิดได้ปัจจุบันนี้ก็เพราะอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้มีคนถูกหวยอีกแล้ว
1: อีกแล้วเนี่ย
0: คุณเอกลาดพร้าว
1: อ๋อถูกเท่าไหร่ครับ
0: ถูกหวย714ใบ
1: โอ้714ใบ72ตัว4ใบ
0: ก็ 2,000 ใช่ไหม 2,000 ใช่ไหม 24 8,000
1: เลยเหรอโอ้โชคดีจัง
0: อ๋อเนี่ยทำไมทั้งหมดเนี่ยงวดนี้คนถูก

0: เยอะอ่ะโอ้ถูกกันเยอะจัง
1: ครับ
0: อ่ะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งเข้ามาอะไรเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าไปซื้อข้าวเหนียวนึ่งเขาปิดร้านค่ะเพราะว่าไปฉลองวันเกิดที่โรงเบียร์ลาดพร้าวแล้วเสียชีวิตฉลองวันเกิดคืออะไรเหรออ
1: ืมไปฉลองวันเอ๊คนนั้นหรือเปล่าคนที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์
0: เสียชีวิตทั้งร้านเลย4คนเหลือแต่แม่อยู่บ้านคนเดียวน่าสงสารจังค่ะวันเกิดกับวันตายเป็นวันเดียวกันเลย
1: โอ้ครับเท่าที่ทราบข่าวก็คือว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเด้งนะ
0: อ๋อมันถึงว่าเจ้าของร้านข้าวเหนียวนี้ใช่ไหมที่เขาไปซื้อแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าไปทำบุญเนี่ย
1: เออครับคือพี่คนหนึ่งน้องคนหนึ่งนะครับจากที่จังหวัดบุรีรัมย์นี
0: ่
1: คือมาทำมาหากินที่กรุงเทพเด้งก็มาเปิดร้านข้าวเหนียวคือนึ่งข้าวเหนียวเองที่ห้องเช่าแล้วก็มาขายครับมากับสามีแล้วก็น้องคนนี้นะครับบอกสามีว่านัดกับเพื่อนเอาไปจะไปฉลองวันเกิดกันนะครับไปในผับนี่นะเด้งสุดท้ายก็ไม่ได้กลับเลยอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ครับ
0: แล้วนี่เขาบอกว่าเสียชีวิตทั้งหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นี่อ่ะแล้วก็ยังมีข่าวนะคะเรื่องของการย้ายพนักงานโรงเบียร
1: ์
0: ณลาดพร้าวที่ถูกไฟไหม้เนี่ยประมาณ 60%
1: ครับ
0: เขาย้ายการรักษาจากเปาโลในกรุงเทพเนี่ยไปรักษาต่อที่ลพบุรีก็ใช้สิทธิ์บัตรทอง
1: อ๋อครับ
0: ซึ่งพนักงานคนนี้เป็นพนักงานด้านซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนี่แหละค่ะถูกไฟไหม้ตัวประมาณ 60% เรื่องนี้เนี่ยทางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชที่ลพบุรีนะคะคุณหมอวรวัฒน์แก้ววิเชียรพร้อมกับคุณหมอเสกกรนันทพักขพรซึ่งเป็นคุณหมอที่ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะนะครับบอกว่าหลังจากที่รับตัวมาเนี่ยก็เอาตัวเข้า ICU ทันทีเลยเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อนะคะเพราะว่าตามตัวเนี่ยถูกไฟไหม้ประมาณ 60% เลยล่ะซึ่งทางคุณหมอก็ต้องทำการรักษาดูแลเป็นพิเศษนะคะโดยทางโรงพยาบาลค่ะก็พร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทัดเทียมกันกับโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วก็นอกจากนี้นะคะเห็นทางโรงพยาบาลเขาเตรียมเอาไว้ด้วยนะในเรื่องของการดูแลทางจิตเวชค่ะให้กับญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้สามารถสื่อสารตอบกับตอบโต้กับทางคุณหมอได้ส่วนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็ใช้สิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวเลยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็มีการดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเรื่องของเนื้อเนี่ยก็จะนำมารักษาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนส่งมาจากสภากาชาติก็ขอให้ญาติมั่นใจในเรื่องของการดูแลรักษาค่ะก็ยังก็ยอมรับนะว่าผู้ป่วยเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในอาการวิกฤต
1: โดยเฉพาะเจ้าของนะครับเด้งยังวิกฤตเลยนะคือยังไม่รู้ตัวครับตอนนี
0: ้ยังอยู่ ICU
1: ใช่ยังอยู่ ICU ยังไม่รู้ตัวอะไรเลยนะครับนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติเตรียมเปิดเมนูใหม่ครับแจ้งสถานประกอบการที่มันเสี่ยงนี่ผ่านทราฟิกทองฟองดูครับเตือนพี่น้องประชาชนนะครับไปเที่ยวเนี่ยต้องสังเกตทางออกฉุกเฉินซะก่
0: อ
1: นท่านบอกว่าแนะนำเลยซ้อมเดินก่อนก็ได้เด้งท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับได้บอกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าสถานประกอบการเขาก็มีกฎระเบียบที่ซับซ้อนแล้วก็มีช่องโหว่อยู่พอสมควรครับวันนี้แหละครับท่านบอกว่าจะเปิดเมนูในทราฟิกฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้แจ้งมาครับเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยนะครับแต่เปิดใช้บริการก็มีการเอาของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบอย่างเงี้ยก็คือว่าตบตาเด้งนะนะครับไปตรวจก็ดีดีดีครับแต่พอเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับก็เอาแล้วแต่นะครับมันทำธุรกิจหมดแหละครับวิธีหนึ่งท่านบอกว่าจะช่วยให้เราเห็นปัญหาได้มากขึ้นก็คือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุมาเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่มากขึ้นครับเราไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ไปช่วยกันดูพนักงานก็แจ้งเข้ามาได้อาจจะไม่ต้องบอกชื่อจะได้ปรับให้มีความปลอดภัยกันมากขึ้นท่านก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับเวลาไปเที่ยวในสิ่งแรกต้องดูคือทางออกฉุกเฉินจะไปทางไหนครับไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ก็ขอให้ช่วยกันคนละไม้ละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้เราได้เห็นปัญหากันมากขึ้นครับ
0: อันนี้คุณใบเตยเขาบอกว่าที่พี่สวิตบอกอ่ะน่าจะใช่รายเดียวกันน่ะคนที่จังหวัดอะไรนะ
1: จังหวัดบุรีรัมย
0: ์อ๋อเหรอเขาบอกว่าน่าจะรายเดียวกันเพราะว่าสามีก็ไม่ได้ไปเพราะสามีไม่สบายก็เลยรอด
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่อันนี้คุณกริด USA นะคะส่งเรื่องนี้ด้วยเรื่องน้ำแดงอ่ะบอกว่าพวกที่รู้กันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอาน้ำแดงไหว้พระภูมิเจ้าที่เด็ดขาดเพราะว่าน้ำแดงเนี่ยเปรียบเสมือนเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาไว้ให้พวกสัมภเวสีดื่มกินครับพระภูมิเจ้าที่เนี่ยเขาถือว่าเป็นเทพที่สูงกว่าพวกนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้น้ำแดงถวา

0: โหลโอ้ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้น้ำแดงกันนะ
1: เออมันสะดวกมันง่ายไงเด้ง
0: แล้วนี่แหละเขาคงถือเคล็ดกันแบบนี้มาตลอดต่อเนื่องอะเนาะเขาก็เลยเอาไปเออส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นใช้น้ำแดงกันทั้งนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: อ่ะนี่มีเรื่องนี้เรื่องน้องเนเน่ยังไม่จบนะ
1: อ๋อเป็นไงเด้งแม่มีข่าวดีอะไรเพิ่มเติม
0: ไหมไม่คือเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเป็นครั้งแรกเลยนะคือปกติแล้วเนี่ยโอ้โหนักร้องระดับคือเหมือนคือเธอก็ไม่ได้แบบถูกจัดว่าอยู่ในระดับนักร้องดังอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็นักร้องเปิดหมวกให้เฉยๆอ่ะเด้ง
0: แต่มันเป็นครั้งแรกเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยที่อยู่ดีๆเนี่ยนะคือคนระดับแบบโอ้แถวหน้าคนระดับแถวหน้าเข้ามาชื่นชมในตัวของเนเน่ไงคือจากเด็กที่แบบไม่มีอัลบั้มอ่ะสู่คนที่ในระดับแบบตำนานร็อกอ
1: ่
0: ะเข้ามาชื่นชมในตัวเนเน่เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาไงก็เลยเขาบอกว่าพวกที่เข้ามาชื่นชมเนเน่เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศิลปินแบบพวกสายเก็บตัวแทบจะทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากอย่างเซอร์ไบรอันเมย์นะของวงควีนเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมใช่ไหมแล้วก็ตามไปด้วยดารอนมาลาเคียนจาก System of a Down อะไรเงี้ยของสายอินโทรเวิร์ตตัวพ่อเลยเขาบอกเนี่ยคนนี้เป็นอินโทรเวิร์ตตัวพ่อเลยก็เข้ามาเม้นชื่นชมกับเนเน่เนี่ย2ครั้งแล้วก็ตามมาด้วยนะเวสบอลแลนจากลิมบิสกิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในเพจของแครนเบอรี่เจ้าของเพลงซอมบี้เนี่ยแล้วก็โผล่มาเม้นใน IG ของเนเน่เหมือนกันคือมันเลยกลายเป็นการรวมตัวกันของศิลปินระดับโลกที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาออกมาชี้เลยนะว่าการที่เจ้าของเพลงต้นฉบับหลายวงเนี่ยพร้อมใจกันชมศิลปินหน้าใหม่คนเดียวแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากในวงการเพลงระดับสากลเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นถึงกระแสที่ไม่ธรรมดาสำหรับตัวนี้นี่ค
1: ่
0: ะ
1: ครับนี่นะต้องบอกว่าชดไม่อยู่เด้งนะ
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วคนที่อยากจะแล้วคนที่อยากจะเป็นนักร้องนะครับนี่นะห้องสีชมพูมีข่าวเลยไหมเด้ง
0: ตอนนี้ตกงาน
1: ตกงานเลยเหรอ
0: คือตกงานแบบไม่เหลือหล่อเลย
1: โ
0: อ้ก็ชีวิตคงจะลำบากไปอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่นะ
0: ก็ได้ออกหน้าจอแว็บหนึ่งอะไรเงี้ย
1: ครับต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามหมดนะใหม่หมดแล้วเด้งนะ
0: ก็นี่เนี่ยออกโขนกระแส
1: ครับ
0: ยังไม่ทันข้ามวันเลยมั้งยอดวิวดีประมาณจะล้านแล้วอะป
1: ่
0: านนี้ไปดูเด้งว่าคงล้านแล้วมั้ง
1: เ
0: นี่ยไปเปิดดูเว็บหนึ่งโอ้โหยอดวิว900,000กว่าอะไรเงี้ย
1: โอ้ยห้องนอนสีชมพูตั้ง77 ล้านอะ
0: ไม่แต่นี้ยอดวิวทุกคนดูไงแหมทั้งงานน่า77 ล้านอันนี้เขา100 กว่าล้านนะนี่สวีทเขา120 กว่าล้าน
1: นะสีวิมานสีชมพูโอ้ยที่นอนสีชมพูแต่สีชมพูกลายเป็นสีดำมาเด้งนะโอ้เป็นห่วงครับโอ้แต่ชีวิตคนเห็นข่าวนี้แล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับโรฮิงญาเด้งนะ
0: ทำไมหรอ
1: คาดว่าเรือ2 ลำนะครับล่มครับบรรทุกผู้โดยสาร500 กว่าคนเนี่ยอาจจะตายหมดไว้งั้นนะ
0: เรืออะไรเหรอเรืออะไร
1: กับเรือบรรทุกผู้เรือบรรทุกโรฮิงญาเด้งนะ
0: อ
1: ๋
0: อเรือโรฮิงญาตรงไหนอ่ะล่มที่ไหนอ่ะล่มที่ไหน
1: 2ลำที่ว่านี้ออกจากรัฐยะไข่ของเมียนมานะครับเมื่อปลายเดือนมิถุนายนไว้งั้นนะนะครับบรรทุกผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโรฮิงญาแล้วครับข่าวสารแจ้งออกมาบอกว่าบางส่วนมาจากค่ายผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือIOM แล้วก็หน่วยงานด้านความด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาตินะครับระบุในแถลงการร่วมอ้างข้อมูลเบื้องต้นเลยครับคาดว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับมากกว่า500 คนนะเด้งนะแม้ว่าตัวเลขนะครับยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างเป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้ UNHCR มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ออกแถลงข่าวมาเลยนะครับก็ขอทำความเข้าใจต่อไปนิดนึงนะครับว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมานะครับที่ถูกกดขี่ข่มเหงมายาวนานครับต้องหนีภัยความรุนแรงในเมียนมาแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในค่ายผู้หนีภัยที่แออัดในบังคลาเทศด้วยการเสี่ยงชีวิตเดินทางด้วยเรือไม้ลำเล็กเพื่อหวังไปตายเอาดาบหน้าเด้งนะ มาที่ไหนแล้วครับมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมครับไปหลบไปซ่อนแล้วก็เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆครับแต่พี่ผ่านมาเด้งนะครับปรากฏว่าเรือบรรทุกนะครับผู้โดยสารมาคิดว่าประมาณสักลำแรกเลยเด้งนะ250 คนครับขาดการติดต่อครับหลังจากออกเดินทางไม่นานแล้วก็ลำที่2นะครับบรรทุกผู้คนมาประมาณสัก280ครับ เชื่อว่าจมลงนอก

0: ชายฝั่งแม่น้ำอิราวดีของเมียนมาเมื่อวันที่8กรกฎาคมครับหน่วยงานสหประชาชาติออกระบุมาเองนะซึ่งการเดินทางเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นนอกฤดูการเดินเรือปกติซึ่งโดยทั่วไปนะครับสภาพทะเลอันดามันเนี่ยมันก็อันตรายอยู่แล้วนี่เป็นแถลงนะครับระบุออกมาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถระบุชัดเจนแต่ติดต่อใครไม่ได้เลยทั้งสองลำมาเด้งนะ
1: นี่แล้วก็มีข่าวเรื่องนี้ด้วยเรื่องของคุณนิรัตน์พงศิษฐาวรนะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็รักษาการอธิบดีสอถ
0: อ๋อเซมเบ้นั่นเหรอ
1: ผู้
0: ว่าเซมเบ้
1: ใช่ใช
0: ่จากเชียงใหม่ของเซมเบ
1: ้ก็ปรากฏว่าเนี่ยคือทางรักษาการอธิบดีเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้มันจะเป็นข่าวใหญ่กับการประชุมคณะกรรมการกลางอ
0: ่
1: ะเพราะว่าเขาจะมีการเพิ่มถอนข้าราชการล็อตแรก
0: อ๋อ 5,000 คนอะไรเนี่ยนะ
1: 3,000 เอา 3,000 ก่อน
0: เอา 3,000 ก่อน
1: เออ 3,000 ก่อนซึ่งคุณนิรัตน์เนี่ยก็บอกว่านายกเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเซ็นแต่งตั้งคำสั่งแล้วก็สั่งให้ทางรักษาการอธิบดีเนี่ยทำงานวันนี้เลยก็เลยทำงานวันนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ประเด็นตรงที่ว่าเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉค่ะว่าทางตัวคุณนิรัตน์เนี่ยสนิทกับดร.วินดร.วินก็คือเนี่ยแหละที่เข้ามาเอี่ยวเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตซึ่งตอนนี้ก็ศาลไม่ให้ประกันตัว
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำนี่แหละคุณนิรัตน์ก็ยืนยันว่าไม่ได้เรียนอะไรกับดร.วินเลยนะแต่ยอมรับว่ารู้จักยอมรับว่ารู้จักกับดร.วินเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักคุณเยอะและอัธยาศัยดีแต่ตนเนี่ยไม่เคยจ้างงานดร.วินและดร.วินก็ไม่เคยมาของานตนด้วยและตนก็ไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณให้เขาเนี่ยไปขอจัดจ้องจัดจ้างงานอะไรอ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มองว่าเอ้ยแบบคือข้อมูลอะไรต่างๆที่ออกมาพูดเกินไปหรือเปล่าก็ตนก็รู้จักในฐานะที่มาทำความรู้จักกันก็เป็นการมาแนะนำตัวเฉยๆแล้วก็แนะนำบริษัทกันเป็นเรื่องธรรมดา
0: ว่าอย่างนั้นนะ
1: แต่ว่าไปดร.วินเนี่ยเขาก็เป็นคนกว้างขวางเนาะ
0: โอ้
1: กว้างขวางมีตำแหน่งตำแหน่งอะไรเห็นป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเป็นระดับโตด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์พิชิตนะครับด็อกเตอร์วินหรือใครก็แล้วแต่นะครับอยู่ในกระบวนการนี้มีความรู้มีการศึกษาแต่ใหญ่โตๆทั้งนั้นนะเด้งนะมันน่ากลัวนะครับเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาหัวหน้าที่ปรึกษาของรัฐมนตรีสาธารณสุขอ่ะ
1: แล้วตอนแรกก็จะโดนตั้งเข้าไปอยู่ในบอร์ดอ่ะซึ่งทางคุณพิพัฒน์เป็นคนเสนอชื่อเองนะแล้วตอนหลังพอมีเรื่องเวียดนามเนี่ยก็เลยรีบลบชื่อแล้วเดี๋ยวก็รอแต่งตั้งใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เลยถูกผูกโยงกันอ
0: ่
1: ะม
0: ัน
1: ก็เลยเป็นประเด็นให้คนแบบเอ๊ะหมอกมันมองแบบเอ๊ะอะไรเนี่ย
0: เอ๊ะนะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั่นแหละที่ภรรยาของจ่าพิชิตนะครับที่ทำงานอยู่นะครับอะไรนะเทศบาลบางปลายอะไรสักอย่างนี่ครับบางปลายนี่นะผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ประมาณสัก 5-6 คนนะเด้งนะเป็นข้าราชการทั้งนั้นนะครับใส่ชุดสีกีทั้งนั้นนะครับว่าเป็นคนที่บอกว่าไปร่วมแก้ข้อสอบไปแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาทำเป็นกลุ่มไง
1: เนี่ยตำรวจเขาออกหมายเรียกนี่แหละเดี๋ยวก็เห็นเนี่ยพวกนี้ที่จะต้องมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณผู้ฟังก่อนจะลากันไปถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอค่ะไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค
0: ่
1: ะ
0: ลาเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือ

0: ได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรม

0: News FM 100.5
1: เวลา18 นาฬิกา

0: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตัวรายการหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็กสทเห็นว่าเลื่อนจะประชุมวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
4: ประเทศไทยอะไรก็เกิดได้นะ
3: ครับ
4: ทีแรกก็เห็นว่าเดี๋ยวจะต้องส่งให้กรรมการกลางใช่ไหม
3: ครับ
4: วันที่23นายกปกติแล้วเป็นรัฐธิมาไทยเป็นประธาน
3: ครับ
4: แต่ตลอดมานี่คุณอนุทินก็มอบให้รัฐมนตรีช่วย
3: ครับ
4: ไปนั่งเป็นประธานเที่ยวนี้ก็บอกว่าผมจะไปนั่งเองเลย
3: ครับ
4: นะอย่างน้อยก็โหวตได้หนึ่งเสียงที่จะต้องให้ดำเนินการยกเลิกการบรรจุผู้ที่ทุจริต
3: ครับ
4: ไปมาวันนี้ปลัดบอกว่าไม่ต้องกรรมการกลางแล้วครับ
3: ครับ
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประชุมกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองนี่แหละ
3: ครับ
4: แล้วก็จะเอา 3,000 กว่าคนใช่ไหม
3: 3,621 คนครับ
4: เอาชุดแรกนี้ก่อนเลย
3: ครับ
4: คือเห็นได้ชัดเลยว่าสอบตกอ่ะ
3: ครับแล้วมาแก้คะแนนให้ผ่านนะ
4: มาแก้คะแนนให้สอบได้สอบติด
3: ครับ
4: ตรวจคะแนนของจริงเนี่ยมันสอบตกกันหมดแหละ
3: ครับ
4: ส่วนที่ว่าสอบได้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มคะแนนให้อันดับดีขึ้นนะอันนั้นเดี๋ยวรอไปก่อน
3: เอาล็อตแรกนี้ก่อน
4: เอาล็อตแรกนี้ก่อนชัวร์เลยคือยังไงเนี่ยชัดที่สุด
3: ครับ
4: ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ละ
3: อ่าฮะ
4: ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะจัดการเลย
3: พิจารณาเพิกถอนการบรรจุทันทีนะฮะวันพรุ่งนี้ครับ
4: ใช่แล้วขออีก15วันก็จะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเลย
3: ครับ
4: 400,000กว่าคน
3: ครับ
4: ไม่ได้เอาข้อสอบตัวจริงมาตรวจนะ
3: อ่าฮะ
4: เพราะว่าข้อสอบตัวจริงเนี่ย
3: ปปช.เขาอายัดไว้
4: ปปช.ก็อายัดไว้ก
3: ็
4: จะเอาไฟล์ที่มีอยู
3: ่ครับ
4: นะสำเนาอ่ะ
3: ฮะ
4: สำเนาที่เขาต้องสแกนถ่ายไว้หมดเลยใช่ไหม
3: ครับ
4: เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะนั่นจะเอามาตรวจกับคำตอบและดูซิว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครที่จริงๆแล้วเขาสอบได้แล้วกลายเป็นว่าทำให้เขาตกไปมีไหมด้วย
3: ครับ
4: ถ้ามีก็จะให้ขยับให้
3: เลื่อนเขาขึ้นมาจัดลำดับผู้สอบแข่งขันที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไป
4: ครับ
3: คนที่จะขึ้นมาใหม่ก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมด 400,000 คนครับพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบเนี่ยครับ
4: โอเคก็เดี๋ยวรอฟัง

0: ฏิกิริยาจากคนนะ
1: ครับ
0: ถ้าคนชอบใจโอ้เร็วอย่างนี้มันต้องเร็วอย่างนี้แสดงว่า
1: ก็น่า
0: จะเดินมาถูกทาง
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าอย่างที่นายกบอกรอ23นี่ก็คงจะมีคนบ่นเยอะนะ
1: โอ้โหทำไมรอช้าจัง
0: โอ้โหทำไมต้องเงื้อง่าราคาแพงเหลือเกิน
1: ให้เวลาหรือเปล่านะฮะวันนี้16ใน23ก็ต้องอีก1อาทิตย์เพราะตอนนี้เขากำลังเร่งกันแล้วนะพี่เพศาล
0: ครับต้องหลักก็เลยจับลำเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะมันมีกระแสข่าวมาไงก็ควักอีกคนละ 300,000 ถึง 500,000 บาทถอดชื่อผมออกได้ไหมจากการเป็นผู้ซื้อสอบครั้งเนี้ยอันนี้ไปสกัดตรงนี้หรือเปล่าฮะ
0: คือเอาผมที่ว่าจับได้เนี่ยเป็นว่าจับไม่ได้ได้ไหม
1: ครับ
0: คือโกงในโกงอีกรอบหนึ่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับโกงในโกงอีกรอบหนึ่งครับใช่ครับ
0: โกงไปรอบแล้วขอโกงอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: ว่าอย่าหาว่าผมโกง
1: ฮะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีรายชื่อที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีประวัติมัวหมองแล้วก็ภายภาคหน้าจะได้มาสอบราชการใหม่ได้เอามาอีก 300,000 500,000 เดี๋ยวจะจัดการให
0: ้มันจะเป็นไปได้หรือแต่มันก็ลือกันมากนะ
1: มันลือกันแล้วอะครับครับ
0: ก็ยิ่งล่าช้าก็คงไม่เป็นไม่คงเป็นเรื่องคงไม่ใช่เป็นเรื่องดี
1: พอพรุ่งนี้ฟันฉับเลยนี
0: ่
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยบทจะเร็วนี่ก็พอเร็วได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีใครร้องเรียนอะไรมากก็ช้าไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เช่นเดียวกับอันนี้ฮะผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะคุณนรงค
1: ์ครับ
0: วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่ากทม.ล้อมคอกสั่งปิดผับบาร์3แห่ง
1: เขาบอกว่าเป็นผับชื่อดังด้วยนะพี่พิสาร3แห่งเนี่ยครับ
0: เปิดชื่อได้ไหม
1: น่าจะเปิดได้อยู่นะครับ
0: เราก็เปิดชื่อแล้วเราก็วงเล็บนามสมมุติสิ
1: ไอ้ตรงพญาไทนะผมคุ้นว่าผมเคยผ่านบ่อยอยู่เหมือนกันตรงนั้น
0: แล้วนามสมมุติว่าอะไรนะ
1: ครับเดี๋ยวเช็คให้มีพิสารสามแห่งครับ
0: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแบบนี้มีหลายชนิดเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: ตามข้อสั่งการของผู้ว่าชัดชาติโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ฮะ
1: อ๋อเขาเรียกว่า3ย่านเลยฮะประมาณนั้น
0: ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันนี่คือ3ย่านใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: หลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินมันจะไปเป็นชั่วคราวได้ยังไงล่ะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะให้เป็นสถาน
1: มันอยู่นอกโซนิ่งฮะ
0: ก็ยกเว้นแต่ว่าเขาต้องยกเลิกดนตรีใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาต้องยกเลิกดนตรีไม่ให้มีเต้นรำไม่ให้มีอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นร้านอาหารทั่วไปก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าเขาก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันของมันร้อนก็คงจะต้องแบบนี้ไปก่อน
1: ต้องถอยไปก่อนฮะ
0: แล้วก็มีย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับ
1: โอ้ข้าไปไกลเลยตรงนั้นนะครับ
0: ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเช่นกันหลังพบเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องแล้วก็มีเพชรบุรีเขตราชเทวี
1: ครับ
0: สั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง
1: ครับ
0: ก็3แห่งด้วยกัน
1: ครับก็สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะปี35โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะเพราะว่าบางแห่งอย่างที่จรัญสนิทวงศ์อย่างที่พี่ไพศาลบอกมันเข้าข่ายจัดมหรสพมีการแสดงดนตรีแล้วมีคาราโอเกะด้วยนะฮะแสดงว่ารั้วรอบขอบชิดปิดสนิท

0: เลยพี่ไพศาล
1: แสดงว่าที่อื่นๆนี่อย่าเปิดได้หมดใช่ไหม
0: ก็นี่แหละฮะมันมีแค่3แห่งเท่านั้นหรือเนี่ยคนก็ยังสงสัยกันอยู่อ่ะเพราะว่าลักษณะที่เอาย่านแถวๆเนี้ยมันก็มีการจัดลักษณะเนี้ยการให้บริการลักษณะนี้อยู่หลายแห่งหลายที่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารเป็นสถานประกอบกิจการประเภทไหนไงพี่ไพศาล
1: สงสัยนักข่าวไปสัมภาษณ์เจ้าของแล้วจะร้องกระตากกระตากกลายเป็นไก่หมดแล้ว
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมโดนเชือดให้ดู
0: โดนเชือดให้ดูครับ
1: แต่ส่วนที่เหลือก็ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: ครับนั่งกินกล้วยอยู่ฮะ
1: นั่งกินกล้วยอยู่ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกกลายเป็นลิงกันหมด
0: ครับ
1: ก็ดูไก่โดนเชือดไป
0: เบื้องต้น3แห่ง3พื้นที่ก่อนนะฮะ
1: เขตจตุจักรก็ไม่มีเลยมีที่นี่ที่เดียว
0: ครับ
1: อุ้มในการเขตก็เริ่มหัวเสียนะนักข่าวไปถามนะ
0: ครับ
1: ถามว่าเราไม่ตรวจตาอะไรก็เราก็ตรวจอยู
0: ่
1: แล้วเขาเล่นดนตรีให้เลิกเที่ยงคืนแล้วก็เห็นคนลากไปตีสองอ๋อนั่นมันหน่วยอื่นต้องเป็นคนตรวจ
0: อย่างเงี้ยอย่างลักษณะโรงเบียร์ที่มีเหตุอยู่พี่เบสันตกลงมหาดไทยดูแลกรุงเทพดูแลหรืออะไรดูแลเพราะว่าก็เห็นว่าโยนกลองกันพอสมควรเลยนะมหาดไทยจะดูเฉพาะในส่วนของทางจังหวัดนี่นะฮะเทศบาลเป็นคนเข้าไปกำกับดูแลส่วนในพื้นที่เนี่ยเป็นของกทมเขาก
1: ทมก็จะดูมีใบอนุญาตมีกฎหมายอะไรที่กทมเขาดูอยู่นะส่วนใหญ่แล้วก็กทมนั่นแหละ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นถ้าในกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้เปิดปิดกี่โมงเนี่ยตำรวจ
0: ครับ
1: เล่นมีดนตรีแล้วดนตรีถ้าเป็นร้านอาหารใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนแต่ล่าไปตีสองเนี่ยก็ตำรวจต้องมาจับเพราะว่าเป็นอำนาจของตำรวจ
0: เพราะว่าร้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณเปิดเกินเวลาเพราะมันมีสิ่งที่ร้านเขาโพสต์ไงฮะ
1: ครับ
0: ตีสองเนี่ยต้องเคลียร์ออกให้หมดนะอ้าวไหนบอกว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนไงประมาณนี้นะครับ
1: อ
0: ู๋แล้วพี่ไป
1: สั่งก็นี่แหละที่เขาพูดยังไงว่าไอสถานประกอบการพวกนี
0: ้ครับ
1: ต้องยื่นภาษีสี่ทาง
0: ครับ
1: ยื่นภาษีที่แรกก็ยื่นภาษีกับสรรพากร
0: ครับ
1: อันนี้ก็ปกติเพราะว่าเป็นนิติบุคคลเป็นการประกอบการแล้วก็ยื่นภาษีปกติ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีภาษีวงภาษีแวดอะไรก็ว่ากันไปภาษีนิติบุคคลอะไรเงี้ยนะแต่ยื่นอันที่สองเนี่ยยื่นกทมแต่ไม่รู้ภาษีแบบไม่รู้นะ
0: อาจจะจดทะเบียนไปขออนุญาตเขาอยู่แล้วครับ
1: อันต้องขออนุญาตเขาก็ต้องมีการยื่นให้เขาอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ยื่นในตำรวจกับยื่นในมหาดไทย
0: ผมปิดเท่านี้นะครับวันเวลาเท่านี้ชัดเจนครับท่านประมาณนี
1: ้เขาวิจารณ์ว่ามันก็มีการเสียภาษีกันอยู่อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: จะเรียกว่าภาษีแล้วเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: มันจะจู่ๆมันจะเอาหูไปนาตาไปไล่ได้ไง
0: โอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะว่าข้างในเขามีการดื่มแอลกอฮอล์กันนะผมตั้งด่านหน้าร้านเลยนะพี่ไพศาลใครขับรถออกมาผมจับหมดอะเพราะ ใช่ไหม จะไม่มีปัญหาเรื่องของเมาสุราแล้วไปขับรถชนคนอื่นเลยนะครับเนี่ย
1: แขกแน่นๆอยู่ว่าผมก็ยกกำลังไปขอตรวจฉี
0: ่อ่ะ
1: ไม่ต้องทำมาหากินกันอะ
0: ใช่ไหมครับ นั่นแหละฮะโอ้นะครับก็วันนี้พี่ไพศาลตอนจัดรายการช่วงเช้าอะครับคือมีคลิปภาพออกมาเยอะเลยพี่ไพศาลที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวมมาเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงทั้งภาพวงจรปิดทั้งภาพคนที่ไปอยู่ในสถานบันเทิงณวันนั้นนะพี่ไพศาลที่เขาถ่ายคลิปเขาไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนเลยพี่ไพศาลว่าตอนที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่อะมันน่าจะมีกลิ่นก๊าซที่มันค่อนข้างแรงมากเพราะนักร้องเนี่ยบอกมันเหม็นอะรู้สึกว่าแบบซูดจมูกอยู่ตลอดเวลาตอนร้องเพลงแล้วพอแหงขึ้นไปข้างบนปรากฏไอ้ตรงท่อแอร์ครับควันมันออกมาเหมือนไดไอซ์เลยอะทุกคนก็คือมันไดไอซ์ตาเปล่าฮะข้างบนหลังจากฝ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไฟมันไหม้อยู่ข้างบนนู้นนานแล้วครับและที่มีคู่รักคู่หนึ่งไปไลฟ์สดอยู่อะพี่ไพศาลผู้หญิงนั่งหันหลังให้เวทีผู้ชายนั่งหันหลังให้บาน้ำกับครัวเนี่ยนะครับ มองเห็นเลยว่าไฟมัน

0: วาบขึ้นแล้วมันย้อยลงมาก็แสดงว่ามันไหม้จนทำให้ฝ้าเพดานมันละลายแล้วฮะและตอนนั้นมันหนีไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันเป็นทะเลเพลิงอยู่ข้างบนจนไม่มีใครเห็นแต่ควันมันอวยมาเต็มเวทีไปหมดแล้วครับ
1: ก็เห็นตำรวจเข้ามาแล้วก็บอกว่าพอเริ่มสังเกตเห็นว่ามีควันเริ่มหลุดออกมาเป็นพุ่งออกมาแบบอย่างกับปล่อยได้ไอซ์อะไรเงี้ยนะสองสามจุดเนี่ยนะเขาบอกแค่หนึ่งนาที
0: นั่นแหละแล้วก็ใช่ครับเพราะนักร้องที่รอดมาเขาบอกว่านับเป็นวินาทีได้เลยที่ทำให้คนหนีไม่ทันฮะไม่ใช่เฉพาะว่าหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีแล้ววิ่งกันออกไม่ใช่ฮะโอ้โหมันเร็วขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะแล้วก๊าซที่มันอยู่อ่ะวสท.วันนี้ที่เขาออกมาอธิบายว่าทำไมมันแรงขนาดเหมือนมังกรพ่นไฟออกมาที่หน้าประตูเพราะข้างในนั้นมันปิดสนิทเพราะปิดสนิทแล้วเนี่ยไอ้วัสดุกันไฟของเขาโฟมกันเสียงของเขาที่มันละลายกลายเป็นก๊าซที่มันเข้มข้นหน่อยพี่เพศานถ้าถูกออกซิเจนแล้วมันจะบุบทันทีเปิดประตูด้านหน้าครับหรือประตูด้านหน้ามันแตกฮะออกซิเจนเข้าไปเสร็จมันมีที่ออกแล้วครับมันก็ออกพ่นออกมาเป็นไฟตลอดเวลา
1: สู้เลยนะ
0: ใช่ครับนั่นแหละที่เราเห็นแล้วมันน่ากลัวมากนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: ครับครับพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตอนรายการ18 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับก็ย้อนมาเรื่องโกงสอบสักนิดหนึ่งพี่ไพศาล
1: ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามนะฮะตั้งท่านผู้ว่าเซมเบ้ครับมารักษาการในตำแหน่งอธิบดีสถครับ
1: ให้มีรองปลัดนะ
0: ใช่ครับจากภูเก็ตมาเป็นรองปลัดแล้วก็ตอนเนี้ยนะฮะให้มารักษาการอธิบดีสถแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ
1: ก่อนมาก็โดนรับน้องเลยเนี่ย
0: รู้จักดร.วินหรือเปล่า
1: ชมรมสตรองเขาเปิดข้อมูลเลยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงสตรองเขาว่าอย่างไร
0: ครับ
1: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉว่ารองปลัดมหาดไทยเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบก็ปรากฏว่าคุณรองเซมเบ้เนี่ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ท่านก็ยอมรับนะฮะ
1: ยืนยันว่าสื่อถามบอกว่าชมรมสตองก็บอกรองเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
0: ครับ
1: ตั้งแต่สอบบริหารปี67ตอนนั้นเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ที่ดร.พิชิตสอบได้ที่1นั่นแหละครับ

0: ท่านผู้ชมนะสื่อก็ถามบอกว่าเป็นชมรมสตรองเขาบอกว่าท่านเซนเบ้เนี่ยสนิทกับรัตวินนะพอสอบบริหารรุ่นเดียวกันปี67ทาง
1: ท่านรอง
0: เซนเบ
1: ้
0: ก็บอกว่าผมไม่เคยสอบอะไรกับทาง
1: ดร.วินเลย
0: ไม่ได้เรียนอะไรกับดร.วินหรือไม่ได้สอบอะไรกับดร.วินเลย
1: ครับ
0: แต่ยอมรับว่ารู้จักกับดร.วินเพราะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะอยู่แล้ว
1: ก็
0: อัธยาศัยดีแต่ไม่เคยจ้างงานดร.วินและดร.วินก็ไม่เคยมาของานตน
1: ครับ
0: ตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณให้เขาไปขอให้เขาจัดจ้างงานอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ตนมองว่าพูดกันไปตนรู้จักในฐานะที่มาทำความรู้จักกันเป็นการมาแนะนำตัวและแนะนำบริษัทกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับโดยรับน้อง
0: เขาเป็นนักคำนองว่าเขาเป็นนักแต่ว่ามีคนเขาบอกนะว่าดร.วินเขาเป็นนักวิ่งเต้น
1: ครับ
0: เขาวิ่งเต้นเอางานนู้นงานนี้เอาเอกชนลายนู้นมาประมูลงานนี
1: ้
0: เอามีโครงการมาเสนอมีเงินมาเสนออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะวิ่งรับใช้ชี้ช่องให้ไปทำเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยมาช่องนั้นเงินมันจะไหลมาเทมาเขาจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดแบบนี
1: ้อ๋อถึงว่าท่านก็อธิบายเลยว่าดร.วินไม่เคยมาของานตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณไปให้เขาขอให้จัดจ้างอะไร
0: ไม่เคยจ้าง
1: ครับครับครับ
0: ตัดก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกถูก
1: จะไปไหนต่อฮะประมาณนี
0: ้ไม่มีอะไรที่ต้องไปจ้าง
1: ถูกต้องครับครับดร.วินเองกับน้องสาวตอนสารตอนโดนสอบมากๆเข้าไปเนี่ยสารภาพแล้วนะพี่ไพศาล
0: ตำรวจวันนี้กองปราบชี้แจงใช่ไหม
1: ครับใช่ครับยอมรับแล้วนะฮะว่าเป็นคนส่งไฟล์ข้อสอบที่มาแก้ไขกันเนี่ยนะแต่ว่าด็อกเตอร์พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตยังปิดปากไม่ให้การอะไรเลยฮะส่วนด็อกเตอร์วินกับน้องสาวยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คดีทุจริตเรื่องนี้นะฮะผู้การกองปราบครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์เนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนจ่าพิชิตยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้แต่คำถามเดียวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ตอบด้วยนะครับส่วนดร.วินแม้จะให้การปฏิเสธเช่นกันแต่ว่าให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยบอกว่าตนเองและน้องสาวนี่แหละก็คือนางสาวสัตพรเนี่ยมีหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบเนี่ยมาจากจ่าพิชิตก่อนจะนำไปส่งต่อให้บุคคลภายในบ้านที่ถูกตำรวจเข้าไปตรวจคนที่บางใหญ่นนทบุรีครับพี่ไพศาลแก้ไขข้อมูลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง9จุดไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าทุกอย่างที่ดร.วินพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับแนวทางการดำเนินคดีหลังจากนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะหารือผู้บังคับบัญชาเสนอออกหมายเรียกบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว15รายมารับทราบข้อกล่าวหาแต่การจะดำเนินการจะต้องรอความชัดเจนจากปปช.ว่าจะมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับบรรจุเป็นข้าราชการมากกว่า 5,000 รายเจ้าหน้าที่มีแผนเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดครับอาจจะเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ทุกประเทศร่วมดำเนินการสอบตามประเด็นที่กำหนดก่อนรวบรวมผลส่งให้ส่วนกลางพิจารณาตามกฎหมายต่อไปโอ้นี่ก็น่าจะสอดคล้องกับถ้าพรุ่งนี้ท่านปลัดที่จะประชุมแล้วก็จะเคลียร์ 3,600 อ่ะพี่เมษานแล้วรู้ว่าเป็นใครบ้างอยู่พื้นที่ไหนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็คงประสานตำรวจท้องที่ฮะเอาตัวมาสอบเลยครับ
0: คือตอนนี้คงรู้แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ได้ชื่อมาหมดแล้วพี่ว่าเขาจะส่งไปที่ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ให้ดำเนินการ
1: ครับ
0: ทำเรื่องให้ออกจากราชการนะ
1: ครับโอ้โหแล้วก็ต้องอะไรต่อฮะออกจากราชการแล้วเงินเดือนที่คุณได้ไปคืนยังไงคดีอาญาต้องโดนยังไงอู้อีกยาวเลยนะ
0: ก็หน่วยงานด้านท้องถิ่นเขาก็ต้องไปพลิกข้อกฎหมายดู
1: ครับ
0: ว่าทุจริตแบบนี้ใช่ไหมฮะซื้อตำแหน่งมามันจะต้องโดนทางวินัยในเรื่องอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนทางอาญานี่ก็คือไอ้หน่วยงานเช่น

0: อบต.อย่างเงี้ยใช่ไหมที่ดำรับบรรจุไปก็คุณก็ต้องไปแจ้งความ
1: ครับ
0: ให้ดำเนินคดีเพราะว่าทุจริตมาแล้วมาทำงานคุณ
1: ครับ
0: คุณก็ต้องเป็นเจ้าทุกข์ไปแจ้งความใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าทางด้านวินัยก็ต้องว่าไปที่รายงานต้นสังกัดไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะ
1: ครับ
0: ที่จะตั้งกรรมการมาสอบเรื่องวินัยนะ
1: โอ้โหโดนทั้งวินัยโดนทั้งอาญ
0: าเลยนะก็ต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าทุจริตซื้อตำแหน่งเข้ามา
1: ครับ
0: แล้ววันนี้มันมีที่ทางกรรมาธิการปปช.เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบเนี่ยไปให้ข้อมูลใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขาเอาออกมาแถลงผมเห็นรู้สึกเขาจะแถลงอะไรต่างๆไว้เยอะทีเดียวนะ
1: ครับ
0: คุณณรงค์ได้เห็นไหม
1: เห็นอยู่นะฮะมีมติขอข้อมูลแล้วก็เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะที่ทางกรรมธิการปปช.ออกมาแถลงวันนี้ฮะโดยคุณอัศพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.
0: คนนี้มาจากภูมิใจไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นสสภูมิใจไทยใช่ไหมประธานเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: ก็จะเชิญปปช.เชิญปปท.ปปง.กองปราบบก.ปปป.มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าครับก็วันนี้เขาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครับใช้เวลาสักถามประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆในประเด็นรายชื่อผู้ผ่านการสอบฮะที่ประกาศไปแล้ว 15,000 กว่ารายมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถ.ครับรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งกรมเนี่ยนำประกาศในเว็บไซต์เมื่อกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคะแนนมันไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกอภาคขอตามที่กระทรวงมหาดไทยที่สอบข้อเท็จจริงมสว.เป็นผู้รับจ้างส่วนสถ.เนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างในการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์ระบุใน TOR ชัดเจนครับว่าผู้รับจ้างนำส่งให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือสถ.มอบอำนาจให้รองอธิบดีเป็นผู้รับเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์แล้วนำไปเก็บในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีที่ประชุมกรรมธิการครับสอบถามว่าไอ้ข้อมูลแฟลชไดรฟ์เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทุกประเทศ 400,000 กว่ารายเนี่ยกับการประมวลผลคะแนนที่นำประกาศในเว็บไซต์ของกรมเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงนั่นก็หมายความว่ามีการแก้ไขคะแนนแก้ไขรายชื่อให้คนที่คะแนนไม่ถึงเนี่ยสอบถึงและสอบผ่านประกาศรายชื่อตามที่ทราบกันทั่วประเทศและแก้ที่ใครแฟลชไดรฟ์มันอยู่ที่ห้องอธิบดีเนี่ยครับทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบก็ชี้แจงต่อกรรมาธิการว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะหากอยากได้ข้อมูลจริงให้ไปดูข้อมูลแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในความดูแลของปปช.ซึ่งแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในมือของปปช.เนี่ยเป็นแฟลชไดรฟ์ที่ถูกต้องไม่มีการแก้ไขส่วนแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ที่สถ.มีการแก้ไขข้อมูลผู้สอบผ่านและไม่ตรงกับคะแนนที่ทำจริงครับแสดงว่ามันมีการแก้ไขมุมนี้พี่ไพศาล
0: ก็แก้ไขในส่วนสถ.
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมถ้ามหาวิทยาลัยเขาต้องการพูดนะก็คือว่าในส่วนกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไปแก้กันเอง
1: ก็ไอ้รอบแรกที่เชิญมาเนี่ยมสว.มาทั้งคณะเลยไงแต่ว่าทางสถ.ไม่มาเลยติดภารกิจทางมสว.เขาก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดเลยเขาแบบลักษณะเหมือนว่าเอาแฟลชไดรฟ์มาเทียบกันเลยไหมว่าของเขาก็อยู่เพราะว่ามันถือกันคนละตัวนี่พี่ไพศาลว่าของใครมันมีการแก้ไขกันก็ทางสถ.เองเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยมันไม่มีตราประทับรับรองของมสว.ในการนำขึ้นเว็บไซต์เนี่ยมันต้องมีตราประทับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถ.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ติดต่อกับทางผู้รับจ้างในการรับส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE และก็คอมพิวเตอร์ของผู้ในการกลุ่มมีข้อมูลผู้นำรายชื่อที่สอบผ่านขึ้นเว็บไซต์จึงเป็นที่มาของการที่ผู้รับจ้างได้ประทับตารับรองมหาวิทยาลัยและก็ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยคือคำชี้แจงจากทางผู้ในการกองกฎหมายที่มาชี้แจงกับกรรมาธิการครับก็คือไอ้ที่ส่งมามันไม่มีตราประทับเพราะฉะนั้นมันก็ให้เราคิดเอาเองอ่ะ

0: ว่าที่มันมีการแก้มันเป็นยังไงอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ถามกันต่อไงคำถามต่อมาก็คือใครเป็นคนแก้ผู้รับจ้างระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านำส่งแฟลตให้กับสถ.หลังจากนั้นสถ.จะนำไปทำอะไรเนี่ยผู้รับจ้างไม่ทราบเมื่อสถ.รับไปแล้วหลังจากนั้นมีการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างโดยสถ.เนี่ยขอให้ทางผู้รับจ้างตีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรองความถูกต้องให้มสว.ที่ทำให้นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นครับทำให้ไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาทำให้เนี่ยมันมีแก้ไขไปแล้วหรือยังอ่ะ
1: ก็แสดงว่ามสว.ก็ไปพลาดท่ากัน
0: ไปประทับทีหลังซึ่งมันผ่านการแก้ไขมาแล้วแต่ในทางไอทีเนี่ยเขาตรวจสอบได้เลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลว่ามีการเข้าไปแก้ไข115ครั้งอ่ะมันจะมีร่องรอยอยู่ว่าเข้าไปครั้งไหนวันไหนเวลาไหนโดยใครฮะนั่นแหละครับที่สรุปกันออกมา
1: บอกว่าช่องว่างสำคัญก็เกิดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าข้อสงสัยเรื่องตัวบุคคลผู้ทำการแก้ไขข้อมูลนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางบสว.ระบุว่าได้นำส่งแฟลชไดร์ให้กับสถ.เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสถ.จะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามหลังจากสถ.รับมอบไปแล้วได้มีการติดต่อกลับมายังบสว.เพื่อขอให้ประทับตราที่ว่าเนี่ยนะซึ่งมสว.ก็ดำเนินการให้จุดนี้จึงกลายเป็นช่องว่างสำคัญเพราะหลังจากแฟลชไดร์ถูกส่งถึงสถ.และนำเข้าตู้เซฟในห้องอธิบดีแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงต้องตรวจสอบย้อนกลับไปยังอธิบดีผู้ถือครองกุญแจตู้เซฟและรองอธิบดีที่รับผิดชอบว่าใครเป็นคนเปิดตู้เซฟดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อมีการซักถามในที่ประชุมว่าแฟลชไดร์นี้ต้องเข้ารหัสความปลอดภัยหรือไม่ทางผู้ชี้แจงระบุว่าไม่ต้องเข้ารหัสแต่อย่างใด
0: เสียบปุ๊บก็เปิดได้เลย
1: แฟลชไดร์ธรรมดาที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดดูและแก้ไขข้อมูลได้ทันที
0: ครับ
1: นะเมื่อถามว่าแล้วบุคคลที่รู้ดีที่สุดว่าแฟลชไดร์ในตู้เซฟของอธิบดีสถ.ถูกแก้เมื่อใดและโดยใครคืออธิบดีและรองอธิบดีใช่หรือไม่คุณอาชพลตอบว่าใช่รวมถึงเจ้าหน้าที่สถ.อีก4รายด้วย
0: ครับ
1: ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
0: อันนี้ก็คือ
1: ขณะนี้สถ.ได้ส่งทั้งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดร์ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
0: ครับครับอันนี้ก็คือที่มาที่ Next New เขาไปได้หินมาก็คือมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องของความประมาทเลินเล่อ
1: 5 คน 5 คน
0: นะ
1: มีอธิบดีรองอธิบดีอะไรนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการ3 คน
0: ครับ
1: นะก็อย่างเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยที่ประธานกรรมธิการปปช.ของสภาเขาอภิณาสพลเขาบอกเนี่ย
0: ครับ
1: บอกไม่รู้อะแต่ว่าคนถือกุญแจนี่คืออธิบดี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่สถ.อีก4 คนก็ถือว่ารับผิดชอบโดยตรงส่วนอธิบดีรองอธิบดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการในวันนี้ทางผู้อำนวยการกองกฎหมายสถ.ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบมี4 รายคือนายทอธงนายปอปานายพอพานและนางสาวบ่อใบไม้ก็อันนี้ก็คือคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวฮะก็เป็นความคืบหน้าดูว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่ที่ระดับสูงกว่าจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินและน้องสาวนะฮะเพราะว่าในส่วนของสถ.ที่เขาสอบเนี่ยเขาสอบวินัยนะฮะประมาทเลินเล่อแล้วก็ไม่บริหารจัดการเด็ดขาดในการที่จะแก้ปัญหาหลังจากพบว่ามันมีเรื่องของการทุจริตการสอบครั้งนี้แต่ว่าไม่ใช่ร่วมมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตอันนั้นมันคนละประเด็นแยกกันในการสอบอธิบดีสถ.นะฮะแต่ว่าที่โกงกันจริงๆเนี่ยนะนำโดยจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวที่ทั้งสองเนี่ยก็คือดร.วินกับน้องสาวรับสารภาพว่ารับมาจากจ่าพิชิตเอาไปแก้ไขที่บ้านนนทบุรีแต่จะสูงกว่านั้นหรือเปล่าไง
1: แต่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องถามจ่าพิชิตจ่าพิชิตก็ไม่ยอม
0: ตอบอะไรเลยใช่
1: ไม่ให้ปากคำแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
0: ก็ไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดอะไรเลย
1: เขาคง ขาคงกำ

0: งบแล้วล่ะ
1: ครับ
0: จะต้องไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไปให้การที่ชั้นศาล
1: สู้กันในชั้นศาลแล้วตัดจบที่ตัวเองไปเลยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตุลาคม36 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับครับโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนพูดถึงเรื่องของสถานบันเทิงที่กทมเขาสั่งปิดอยู่3พื้นที่นะพี่ไพศาล
6: สามร้าน
5: สามพื้นที่นะคุณกมลบอกว่าถนนไร่กระบังบริเวณแยกทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเนี่ยหูหลายร้านพี่ไปสารส่วนใหญ่เป็นคาราโอเกะเป็นร้านอาหารประมาณนะตรงแถวๆนั้นนะคร
6: ับ
5: แล้วก็อีกหลายท่านคุยเข้ามาเรื่องของทุจริตสอบนะคุณ ETS บอกทุจริตสอบผมคิดว่ามันมีมาหลาย10ปีแล้วครับต้องเอามาสอบใหม่ผมว่ามีอีกเพียบนะฮะก็เหมือนกับเรื่องของกุมารจีนอะที่ได้สิทธิ์เป็นคนไทยอะพี่เพชร
6: คือก็เชื่อกันว่ามันก็ทำกันมานานแล้ว
5: ครับ
6: แต่มันเพิ่งมาโป๊ะแล้วก็เพราะว่ามันมีผู้ต้องหาที่จีนเขาขอให้เราควบคุมตัวใช่ไหม
5: ครับ
6: มีพฤติกรรมไปช่อโกงมาตั้ง
5: 70,000 ล้านอะ
6: 70,000 ล้านอะ
5: ครับ
6: ก็พอจับแล้วตอนนี้ก็ต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราก็ต้องตรวจสอบ
5: ครับ
6: ลูกเมียอะไรต่างอ้าวถึงไปโป๊ะว่าอ้าวเอ๊ะแล้วมีลูกเป็นสัญชาติไทยได้ไง3คน
5: ลูก3คนเป็นคนไทยอย่างเงี้ย
6: ก็เลยสืบมาก็เลยขยายไปก็เจอเนี่ยเยอะแยะก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันทำกันมาแบบเป็นล่ำเป็นสันกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะ
5: ครับ
6: นะฮะการคือความพยายามที่จะให้ได้สัญชาตินะ
5: ครับ
6: เพราะว่าของเราเนี่ยหลักของเราเนี่ยสัญชาติคือตามสายเลือด
5: ครับ
6: นะไม่ใช่ว่าคนต่างด้าวมาคลอดลูกในเมืองไทยแล้วจะ
5: ได้สัญชาติโดยอัตโนมัติอย่างเงี
6: ้
5: ย
6: แต่ว่าถ้าสหรัฐเนี่ยก็เป็นโดยกำเนิด
5: อ๋อก็คือถ้าเกิดเราไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยเราได้สัญชาติเลยฮะ
6: เด็กมีสิทธิ์ได้ได้สัญชาติ
5: อ๋อแต่ว่าบ้านเราไม่ใช
6: ่บ้านเราต้องตาม
5: สายเลือดหรือถ้าอ๋อสายเลือดก็คือคุณพ่อ
6: ที่อเมริกาแต่ว่าแจ้งกลับมาที่เมืองไทยว่าพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยก็มาไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้านเป็นคนไทยไปได้เลย
5: ครับ
6: เอาสูติบัตรจากที่เมืองนอกมายื่นได้เลยครับ
5: ครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการไปตรวจเส้นเงินแล้วก็ไปเจอโป๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายผลเนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาคลอดเพราะว่าเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลบ้านเราก็ไม่ใช่ด้อยกับประเทศอื่นนะพี่ไพศาลค่าใช้จ่ายถูกกว่าบริการดีกว่าเงี้ยฮะแล้วมีคนไปขอเสนอออปชันน่ะเพิ่มอีกหน่อยไหมคุณคลอดได้แค่ 70,000 เนี่ยเพิ่มอีกสัก 20,000 30,000 ลูกคุณที่คลอดมาได้ถืออีก1สัญชาติเลยคือสัญชาติไทยครับผมว่าก็มีบางส่วนที่

0: ยอมจ่ายเงินเพิ่มนะ
1: ก็นี่มันก็ต้องสอบดูว่ามันเป็นการหาลำไพ่พิเศษของเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: เขาเองหรือว่าโรงพยาบาลมีส่วนรู้เห็นเป็นใจแค่ไหนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมดูแล้วโรงพยาบาลเขาใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยบางทีมัน
0: เขาไม่เอาชื่อเสียงมาม
1: ันไม่น่าจะไม่น่าจะต้องไปเสียขนาดนั้นแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่เขา
0: ครับ
1: เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่ทุจริตเนี่ยเขามีความรู้เรื่องภาษาจีนด้วยตอนกำหนดไว้เลยว่าเขาไว้มีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าคนจีนพูดภาษาจีนได
0: ้คือเดี๋ยวนี้
1: เขียนได
0: ้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเนี่ยพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าแล้วแต่ตอนออกกลางก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้ใช่ไหมจีนก็พูดได
1: ้อ
0: ๋อก็เลย
1: พูดภาษาอาหรับได
0: ้ครับ
1: พูดภาษาจีนได้พูดภาษาอะไรเขาจะมีลูกค้าเฉพาะเขาอยู
0: ่อ๋อก็เลยสบช่องสบช่องไปอธิบายออปชันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ทำได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขตบางคนที่ทุจริตเอากับเขาด้วยไงฮะ
1: ใช่ก็คงจะเป็นเครือข่ายของทางสื่อมันต้องอยู่ในกระบวนการนะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่จู่ๆทำคนเดียวอ่ะ
0: ก็เฉพาะพ่อ
1: คือเอาเนี่ยคุณต้องไปหาพ่อทิพย์มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณก็ต้องอยู่ในแวดวงที่สามารถจะไปเอาคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาพร้อมที่จะรับเงินแล้วก็มาอุปโลกให้ได
0: ้กรรมการบริษัทสร้างตึกอ่ะคิดดูสิพี่ไพศาลนะฮะ
1: นี่อย่างนั้นแหละมันจะต้องมีบริษัทซึ่งหากินกับคนจีนอยู่แล้วก
0: ็
1: ลูกน้องคนขับรถอะไรก็เอาไปใส่ชื่อทำนู่นทำนี่แบบ
0: ถอดสูตรมารับเป็นพ่อทิพย์ก็มีอ่ะแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าผมสงสารผมไม่ได้เงินได้ทองเลยรับไป13ครอบครัว
1: อันนี้พูดไปก็พอเป็นเรื่องแล้วก็พูดไปอย่างนั้น
0: ครับ
1: ผมไม่มีใครโง่นะไอ้งานอย่างนี้ไม่มีการกุศลหรอก
0: ครับใช่ครับ
1: เงินนั้นแหละ
0: ครับ
1: ผมมันเป็นคนหนึ่งคนในผมไม่เชื่ออ
0: ่าฮะ
1: อ๋อเลยเห็นใจอะไรคุณรับมาได้หลักพันไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: งานใหญ่ขนาดนี้มันโหเงินมันต้องจูงใจพอสมควรอ่ะ
0: คุณถึงกล้าตัดสินใจได้อย่างนั้นนะ
1: ครับเอาบางคนมีเมียแล้วด้วยทำใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องไปอ้างว่า
0: สงสารเด็กอ
1: ันนี้จดกันก่อนอะไรเงี้ยนะต้องจดกันก่อนจดกันก่อนที่จะไปจดทะเบียนกับเมียคนไทยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เห็นว่าเขามีการเตรียมกันไงมีการเตรียมมีการอะไรกันอยู่เพราะว่ามันในไลน์คุยกัน
0: อ
1: ่ะที่คนติดต่อก็ถามว่าแล้วพี่มีครอบครัวไหมอ๋อมีผมมีเมียเอ้าตกใจเลยตอนนั้นบอกเอ้าเหรอเอาแต่จะพี่ไม่ต้องไปบอกเขานะพี่ไม่ต้องไปบอกว่าพี่จดทะเบียนพี่มีเมีย
0: ค
1: นไหน
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะ
0: เนี่ยก็รอดูขยายผลฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นข่าวเท่านั้นมี 4-5 โรงพยาบาลแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดมาโรงพยาบาลชื่อดังแถวนี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยนะพี่เบสารที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มอะครับ
1: ก็คือพอเข้าใจได้นะโรงพยาบาลระดับเนี้ยก็คนจีนที่มีตังค์ก็คงไปฝากคันนะนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้มันก็อาจจะมีพวกที่เนี่ยพวกไปทำมาหากินอะไรต่างๆกับคนจีนเหล่านี
0: ้ครับ
1: ก็คงก็แฝงไปอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าจะบอกว่าทุไอ้โรงพยาบาลก็ไปทุจริตอะไรนี้ด้วยผมดูแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า
0: ใช่ฮะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเนี่ยโกงสอบเอ่ยนะฮะเรื่องของการทุจริตสัญชาติเอ่ยนะฮะแม้แต่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายอ่ะที่เป็นปลัดเทศบาลน่ะพี่ไพศาลถูกย้ายไปพื้นที่นึงนะฮะก็ยังทำลักษณะนี้ไอ้ใบสีชมพูอะไรของคนต่างชาติอะที่ต้องมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
1: คนไทยบนที่สูงนะ
0: ครับ
1: คนเชื้อสายคนเชื้อคนคนนั่นแหละ
0: กลุ่มชาติพันธุ์นะ
1: กลุ่มชาติพันธุ์อ่ะ
0: ครับนั่นกระทุจริตกันเนี่ยอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งทำมาเป็นปีแรกหรือไม่อย่างไรโอ้โหจ่าพิชิตดูสิครับทรัพย์สินของเขาและขบวนการนี้นะฮะมีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลมานั่งแก้ไขข้อมูลคงไม่ครั้งแรกหรอกครับทำเป็นขบวนการซะขณะนี้เนี่ยคงต้องสืบย้อนกลับไปฮะแต่ว่าจะสืบเส้นเงินไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับ
1: ครับวันนี้เห็นว่ามี

0: รายงานว่าตรวจบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นนอร์เวย์ดีเป็นหลักพันบริษัทเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นมีรายงานข่าวว่าจากการที่เขาตรวจเข้มเรื่องต่างชาติมาตั้งบริษัทที่มีใช้คนไทยเป็นนอร์เวย์ดีเนี่ยนะก็ระดมตรวจระดมอะไรกันต่าง
1: ก็เมื่อวานเนี้ยเขาไปตรวจที่ปทุมธานีพี่เบสารบ้านหรูหนึ่งหลังจดทะเบียนตั้งบริษัทให้กับคนไต้หวันให้เป็นนักลงทุน27บริษัทครับบ้านหลังเดียวนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็จะไปตะเวนหาคนที่จะมาร่วมเป็น
0: ใช้เลขที่บ้านเลข
1: ที่เดียวเนี่ยครับ
0: เลขที่เดียวเนี่ยนะ
1: ครับเนี่ยฮะมันมีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นโอ้โหต้องเข้าไปเคลียร์ต้องเข้าไปตรวจนอกเหนือจากไอ้พื้นที่ที่ท่านนายกลงไปอ่ะพื้นที่ภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวฮะมันมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะครับ
0: ครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าที่เขาไปตรวจดูนะ
1: ครับ
0: มีจำนวนหลายพันบริษัทเลยเห็นแวบๆอยู่
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
0: ใช่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าของงานนี
1: ้พุ่งเป้าไปที่เกือบ 120,000 บริษัทใน16จังหวัดเสี่ยงเลยเหรอฮะนะฮะ
0: แล้วสกรีนออกมาเท่าไหร่นะจำนวนกี่พันนะที่เขาคิดว่าน่าจะมีร่องรอยว่ามีการใช้นอร์เวย์ดีในการจัดตั้งน่าจะเป็นหลักพันจากที่เขาไล่ตรวจสอบมานะ
1: บปช.นะฮะลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกสกัดขบวนการนอมินีข้ามชาตินะก็ข่าวนี้นะครับก็เขาไปตรวจหลายพื้นที่เลยพี่เพศานในส่วนของปปช.ใช่ไหมฮะรองเลขาปปช.ภาค8พร้อมด้วยสุราษฎร์ธานีฮะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พังงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะก็เขาบอกอย่างนี้แต่การตรวจสอบเนี่ยพบประเด็นร้องเรียนที่สำคัญในพื้นที่เกาะพังงานจุดที่1ก็คือพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพังงานอันนี้ไม่น่าจะใช่นอมินีแล้วมั้งพี่เพศานนะฮะ
0: อ
1: ันนี้มันน่าจะเป็นลุกพื้นที่ชายหาดแล้วล่ะไอ้นอมินีเนี่ยนะครับเขาตรวจทั้งหมด16จังหวัดนะพี่เบสารชลบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตพังงาประจวบเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกทมสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีพบอย่างนี้นะฮะมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน 0.01% ถึง 49.99%เน้นไปที่กลุ่มที่ถือหุ้นสัดส่วน 40% ถึง 49.99% เป็นพิเศษนะฮะว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่นะฮะถ้ารวมทั้งหมด16จังหวัดที่เข้าตรวจเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเกือบ 120,000 บริษัทนะครับก็คงจะเอาไปลักษณะเหมือนกับว่าไปขอไล่ดูข้อมูลเอกสารการจัดตั้งทะเบียนบริษัทนะฮะว่าตกลงมีคนไทยถือหุ้นจริงอย่างที่เขาไปจดทะเบียนไว้หรือไม่ฮะอันนี้ดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องนอมินีในรูปของธุรกิจต่างๆแล้วก็นอมินีในเรื่องของสัญชาติ
1: ครับ
0: เอาพ่อทิพย์เนี่ยคือมาเป็นนอมินีครับ
1: มา
0: อุปโลกเป็นพ่อนอมินีให้เขา
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เข้าขายลักษณะเดียวกันนะฮะ
0: ครับฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนใช่ไหมพักสักครู่
1: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD

0: ทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: เรื่องบัตรคนจนนี่น่าจะวุ่นกันหนักเลยแน่นอนเลยนะ
2: พรุ่งนี้แล้วนี่ฮะใช่ไหมครับ
3: ตัวเลขออกมาแล้ว
2: ครึ่งหนึ่งอะฮะหายไปอะครับ
3: ใช่พรุ่งนี้แค่แถลงอย่างเป็นทางการนั่น17
2: แล้วก็รู้ว่ามีเราหรือเปล่า
3: ตัวเลขเนี่ยเขาทราบกันแล้ว
2: ครับ
3: ว่ากระทรวงการคลังเคาะตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18,820,000 คนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: หรือ 18.82 ล้านคนเนี่ยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย9,510,000 คนตัวเลขกลม
2: ๆครับ
3: หรือว่า 9.51 ล้านคนก็ประมาณ 50%
2: ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะที่คุณจะได้สิทธิ์ต่ออีกครึ่งหนึ่งหายไปฮะ
3: ครับก็คราวนี้สำหรับ 9.51 ล้านคนซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมอยู่แล้วแล้วได้ไปต่อนะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับท่านก็ตรวจสอบรายชื่อกันได้เขาจะมีแอปพลิเคชันให้ท่านเข้าไปตรวจท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เดิมไม่เคยมีแล้วมาได้รอบนี้อยู่ใน 9.51 ล้านคน
2: ครับ
3: นะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนะคราวนี้ในจำนวนผู้ผ่านการคัดกรอง 9.51 ล้านคนเนี้ยแล้วก็ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านคนเนี่ย 9.31 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแบ่งเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ 5.75 ล้านคน
2: คือรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างนี้เหรอครับ
3: ที่กระทรวงการคลังเขากำหนดไว
2: ้
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็คือรายได้คุณสูงกว่าที่กำหนด
2: ครับ
3: แต่จะบอกว่าก็แสดงว่าไม่จนจริงก
2: ็
3: อาจจะไม่ใช่ก็ยังจนอยู่แต่ว่าไอ้เกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยไม่ใช่
2: คุณเลยมาแล้ว
3: กว่านั้นนะพอไปเถียงเรื่องความจนนี่ไม่ได
2: ้ครับ
3: คนเราพอจะมีตังค์บ้างแต่ว่าก็ยังรู้สึกยากจนอยู่นี่ก็มีไม่น้อยนะ
2: ครับ
3: และไม่ผ่านเกณฑ์เพราะทรัพย์สินทางการเงินเช่นมีเงินฝากหุ้นหรือพันธบัตรอีก 3.55 ล้านคนสองคุณสมบัติดังกล่าวไม่มีเรื่องว่าถูกลูกเอาไปยื่นภาษีที่ว่าตัดไปแล้วนะ
2: ครับ
3: หรือว่าการครอบครองที่ดินอะไรไม่เอาอันนั้นตัดไปแล้ว
2: นี่เกษตรกรเขาก็ไม่เอาคิด
3: นี่เกษตรกรต่างเขายกไปหมดละ
2: ครับ
3: เขาเอาเฉพาะว่าเกณฑ์รายได้ของคุณต้องต่ำกว่าเท่านี้ถึงได
2: ้ครับ
3: แล้วก็เกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินนะเช่นเงินฝากในธนาคารหุ้นหรือว่าพันธบัตรที่มีอะไรนะที่เขาเช็คได้3ล้านกว่านะส่วนในเกณฑ์รายได้5ล้านกว่าก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็ข้อสอบร่วมก่อนนะแจ้งให้ทราบก่อน
2: ครึ่งนึงเนี่ย
3: พรุ่งนี้ของจริงฮะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเรามีโอกาสจะผ่านหรือไม่เนี่ยพรุ่งนี้ตอนไปตรวจสอบสิทธิ์อภิเษกศาลแนะนำให้เตรียมไปอุทธรณ์ได้เลยครับ
3: ครับ
2: ใน
3: ผมมันจะมีอุทธรณ์ได้ใช่ไหม
2: ภายใน15วันครับเมื่อเราทราบผล
3: คือผมเนี่ยคุยกับนักวิชาการที่ก็ทำงานด้านนี้นะ
2: ครับ
3: เขาก็ดูตัวเลขดูอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้เปิดแต่เขาบอกประเทศไทยเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขต่างๆที่เอาตัวเลขเรื่องนู้นเรื่องนี้มาดูมาศึกษากันเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยมันน่าจะมีไม่เกิน8ล้านแต่คนที่เขาบอกโอ้โหพอบิ๊กตู่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยมันปาเข้าไปต้อง
2: 13ล้านกว่า
3: 13 14ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะลงใหม่ก็ไม่ลด
2: ก็รอบนี้มายื่นเกือบ19ล้าน
3: 19สกรีนไปแล้วเหลือ18กว่า
2: ครับใช่ครับ
3: ช่ไหม
2: แล้วรัฐบาลก็จะยอม

0: เลยฮะโอ้โหอุตสาห์พัฒนาประเทศมานะฮะตัวเลขคนจนพุ่งเอาพุ่งเอาอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ได้มันก็ประมาณมันต้องผูกพันเนี่ยมันต้องมีเตรียมเอาไว้ต้อง 50,000 60,000 ล้านต่อปีไหวหรอ
0: ครับ
1: แล้วก็ประมาณ70เนี่ยที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ทำไมไปตัดงบไอ้ประชารัฐอะไรเนี่ยไอ้กองทุนประชารัฐเนี่ยตัดลงไปเหลือครึ่งนึงเลยนะ
0: ครับ
1: ตัดลงไปครึ่งนึงเลยงบประมาณไอ้อย่างนี้แสดงว่าจำนวนคนต้องแสดงว่าจะต้องคัดกรองเนี่ยมันต้องลดไปเยอะลดเยอะจริงๆนะ
0: ครับ
1: แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องลด
0: ครับ
1: เกี่ยวกับว่าผลทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นรอติดตามด
0: ูก็รอพรุ่งนี้ฮะ
1: เพราะว่าคนที่เขาไปยื่นแล้วก็คิดว่าเขาจนแล้วก็ไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คงจะให้สัมภาษณ์สื่อแล้วดู
0: ก็
1: เด็ดเผ็ดร้อน
0: จำภาพที่ลงจากเขามาข้ามน้ำข้ามเขามาพี่เบสารแล้วมาลงแล้วปรากฏว่าไม่ได้ฮะไม่ผ่านเงื่อนไขร้องห่มร้องไห้แล้วผมจนไม่มีอะไรเลยลูกเต้าก็ไม่เคยส่งเสียงผมเลยเนี่ยฮะ 18.8 ล้านตอนนี้เหลือมา 9.5 ล้านเนี่ยนะพอไอ้ 9.5 เนี่ยครึ่งหนึ่งที่ไม่ผ่านอ่ะจะยังไงฮะพรุ่งนี้ครับหนึ่ง
1: แต่ว่าเฉพาะ
0: คุณอุทธรณ์ได้ภายใน15วัน
1: คืออย่างนี้มันจะต้องในจำนวนเนี้ยเราก็ไม่รู้เป็นคนใหม่เท่าไหร่คนเก่าเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคนเก่าเนี่ยเดิมมันเท่าไหร่
0: 13ล้านกว่า
1: 13กว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: มันต้องหายไปเยอะมากนะ
0: นี่ตัวเลขมานะพี่เภสารที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
1: เดิม
0: เนี่ยนะฮะ 12.7ศูนย์ล้านคนครับ
1: แล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยรวมแล้วเขาหายไปเท่าไหร
0: ่ครับ
1: มีคนใหม่เข้ามาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: หรือว่าคนใหม่แทบไม่มีเลยคือคนเก่าที่หายไปล้วนถ้าคนเก่าที่หายไปล้วนก็คือหายไปประมาณเท่าไหร่3ล้านกว่าคน
0: ครับ
1: ประมาณ3ล้านคนใช่ไหมเพราะจาก12เหลือ9กว่าอันนี้หมายถึงไม่มีคนใหม่นะ
0: ครับ
1: ถ้ามีคนใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยก็หายเยอะไว้กว่านั้น
0: อ
1: าจจะหายถึง4ล้าน5ล้านแล้วแต
0: ่ครับ
1: แล้วแต่ว่าคนใหม่เพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขก็ดูจะใกล้เคียงกับที่รัฐบาลเขาพอจะตั้งงบประมาณ
0: สมมติฐานไว้อยู่ประมาณ8ล้าน9ล้านนี้นะ
1: เขา8ล้านอันนี้ก็ยังสูงกว่าที่เขาประมาณการอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโอเคอ่ะ
0: ครับ
1: ก็พอจะเบ่งงบประมาณมาได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่10กว่าล้านแล้วไปยื่นขึ้นไป19เงี้ยโอ้โห
0: ถ้าทุกคนได้หมดคิดดูสิครับ
1: ก็งบประมาณเอาไม่อยู่งบประมาณที่จะต้องไปอุ้มดูแลไอ้เรื่องตรงนี้เอาไม่อยู่เป็นภาระงบประมาณหนักมาก
0: ก็ปีนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันงบรายจ่ายประจำอ่ะโดยเฉพาะงบเงินเดือนข้าราชการปาไว้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่ไพศาลใช่ไหม
1: เกิน50ไปแล้ว
0: แล้วมันไปกินงบลงทุนน้อยลงไปนะฮะถ้าจะเอาลงทุนเพิ่มเราต้องไปกู้นะก็กลายเป็นงบขาดดุลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราจะถึงงบประมาณสมดุลได้เมื่อไหร่ฮะแล้วจะเกินดุลได้เมื่อไหร่แล้วก็ขาดดุลอย่างเงี้ยทุกปีอะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างก็ตามพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผลจะออกมาแล้วโอ้โหจะออกหัวออกก้อยไม่รู้เลยคนจะวยมากมายขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้เพราะสังเกตอะไรพี่วิสารตอนที่ผมไปร้านธงฟ้าแถวๆบ้านโอ้โหคนเต็มเลยทุกคนใช้สิทธิ์นี่หมดเลยนะฮะซึ่งโอ้โหตอนนั้นผมก็คิดว่าทางร้านเขาจะใช้ไอ้60-40ด้วยบอกว่าร้านธงฟ้าไม่ได้ใช้คุณต้องออกเองนะฮะแต่ที่ไปทั้งหมดเนี่ยเขาลงทะเบียนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้สิทธิ์เพราะสินค้ามันถูกกว่าข้างนอกไงครับแต่ยังก็ตามถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไป อย่างน้อยเนี่ยนะครับไปอุทธรณ์ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะถ้าอุทธรณ์ขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าอุทธรณ์ไม่ขึ้นเนี่ยเห็นว่ารัฐก็จะมีแนวทางช่วยเหลือเพราะว่าคุณเองนิติบอกว่าเดี๋ยวก็จะดึงคนที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ตรงเนี้ยเข้า60-40อ่ะพี่เภสารเพราะยังเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก2เดือน
1: ใช่
0: สำหรับ60-40นะครับ
1: ก็เอามารับทางนี้แทน
0: มารับทางนี้แทน
1: ก็ได้เดือนละพันอยู่แล้วล่ะ
0: ก็เดือนละพันเพียงรู้ว่าหลังจาก
1: แต่ว่าจะมีการแล้วจะทำยังไงครับ40ไปด้วยหรือเปล่า
0: ก็นั่นนะสิครับ
1: บอกผมจนหนักอยู่แล้วผมจะเอา40มาจากไหนจะบ่นอย่างนี้หรือเปล่า

0: ก็
1: อ้าว
0: ไปได้ที่ถ้าเธอจะเช็คพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่เราไปยื่นขอขึ้นทะเบียนได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละฮะมีธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่ง

0: อืมได้อ่ะโอเค
1: นี่คือบัตรสวัสดิการนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อฮะตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับคุยต่อครับ
1: ครับแหมคุณโรสบอกว่าพ่อทิพย์มีมานานแล้วป่านนี้เป็นปู่ทิพย์แล้วมั้งถ้าราชการไม่ช่วยทำไม่ได้นะฮะแล้วก็คุณพิษณุบอกว่ากลุ่มทุนสีเทาเขาต้องการให้บุตรหลานมีสัญชาติไทยครับเพื่อใช้เป็นช่องทางเลี่ยงกฎหมายสัญชาติไทยเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจนะซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมันคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมันต้องมีช่องในการที่จะหาเงินให้มันสะอาดนะครับ
0: คือเด็กทุกคนที่เท่าที่มีตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาถือสองสัญชาติเขาไม่ได้ว่าสละสัญชาติจีนนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้ลูกหลานมาลงหลักปักฐานเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นต้องหาทางให้ได้สัญชาติไทยไม่ใช่
1: ครับ
0: เขาได้สัญชาติจีนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เก็บสัญชาติจีนเอาไว้สนิทเลยเพราะเขารู้ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกเขาเนี่ยคือพ่อแม่อาจจะมีคดีช่อกงช่อโกงกลับไปจีนไม่ได้แต่ลูกก็กลับได
1: ้ครับ
0: แต่เขาเนี่ยต้องการเอาลูกเขาซึ่งได้สัญชาติไทยเนี่ยช่วยซื้อทรัพย์สินช่วยวางรากฐานให้พ่อกับแม
1: ่ครับ
0: ซึ่งไม่ใช่คนไทยและยังต้องหลบหนีอยู่เมืองไทยเนี่ย
1: ครับ
0: จะได้อยู่กันได้ในระยะยาว
1: ครับ
0: นี่คือเจตนาอย่างนี
1: ้ก็เหมือนกับลักษณะของนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมพี่เบสารที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราซื้อทรัพย์สินบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตอ่ะแล้วก็ลูก
0: นั่นแหละก็มาลูกก็มาเอาว่าลูกมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
1: มีสัญชาติไทยอ่ะใช่ครับ
0: บางคนก็เป็นไทยเกาะกงสัญชาติกัมพูชาเดี๋ยวเอาคอนเนคชั่นที่มี
1: ครับ
0: ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยก็หาทางให้ลูกหลานจะถืออีกสัญชาติเป็นคนไทย
1: ครับลักษณะเดียวกันฮะ
0: คือพวกนี้ถือสองสัญชาติ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าคือไปตีความอย่างที่บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาก็อยากจะได้สัญชาติไทยเขารักเมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่พวกนี้สองสัญชาติเขาต้องการเป็นช่องทางที่เอาไว้ฟอกเงินเขาเท่านั้น
1: ก็ไอ้ต้นสายปลายเหตุก็คือได้เงินจากการ
0: ท
1: ุจริตมา70,000 ล้าน
0: จากไอ้เรื่องของการก่ออาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์
1: จะทำยังไงให้70,000เนี่ยมันสะอาดขึ้น
0: รวมทั้งหลายแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงิน
1: ครับ
0: คราวนี้วิธีการฟอกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเดิมเนี่ยก็อาศัยนอมินี
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันก็ถูกหลอกบ้างถูกโกงบ้างไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่ง่ายเพราะมันก็ไม่ใช่มีความผูกพันอะไรนี่ลูกอ่ะ
1: ก็หันมาใช้ หน่อเนื้อเชื้อไขเลยดีกว่า

0: เป็นอย่างนั้น
1: อ่า
0: เรื่องราวก็อย่างนี้แต่ว่าพอถึงเด็กโตช่วงหนึ่งแล้วพ่อแม่อยู่เมืองไทยเอาเงินมาซุกซ่อนได้เรียบร้อยแล้วลูกก็กลับไปร่ำเรียนใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเขาก็คงอาจจะไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกเขาอยู่เมืองไทยยาวนานนักหรอก
1: ครับครับแม้แต่เห็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีจะไปจีนแล้วนี่พี่ไพศาลเดินทางเนี่ยแล้วก็เห็น
0: ว่าไปคืนนี้ใช่ไหมเดินออกเดินทางหรือยัง
1: ตามข่าวว่าการพูดคุยหาลือกับทางสีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็ผู้นำระดับสูงของจีนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขาร้องขอมาก็คือไม่อยากให้พวกคำว่าเทาตามหลังคำว่าจีนนะครับ
0: ก็รัฐบาลก็ไม่ได้ไปเรียกอะไร
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ไม่เคยไปใช้ศัพท์อะไรคำนี้อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนหรือว่าสื่อ
1: uh-huh.
0: เขาก็ทำก็โอเคก็ขอความร่วมมือ
1: ครับ
0: ในส่วนของภาคประชาชนหรือภาครัฐก็ส่งผ่านรัฐบาลว่าช่วยไปชี้แจงทำความเข้าใจให้สื่อแล้วก็เอาประชาชนทั่วไปหน่อย
1: ครับ
0: อย่าไปใช้คำอย่างนี้มันแสลงใจ
1: มันแสลงใจเขาครับ
0: โอเคเราก็พึงตระหนักไว้นะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าโดยพฤติกรรมบางคนบางกลุ่มเนี่ยคนจีนมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องขออนุญาตใช้ศัพท์คำนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะ
1: เ
0: ราก็หมายถึงคนบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม
1: เฉพาะบางกลุ่มซึ่งขนาดเขาเองก็ยังกลับแผ่นดินแม่ไม่ได้อะใช่ไหมฮะ
0: เราก็ไม่ใช่ว่าเราเหมารวมเราอะไรเรานักท่องเที่ยวจีนเราก็เวลคัมอยู่แล
1: ้วเวลคัมใช่ครับ
0: เขามาอยู่มาค้าขายมาทำอะไรแล้วก็อาจจะมีบ่นเคืองๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกีดกันไปทำร้ายเลย
1: ครับ
0: เวลคัมอยู่แล้วไม่มีปัญหา
1: ครับครับแล้วก็ที่น่าจับตานอกเหนือจากท่านนายกจะไปพบพูดคุยหาลือค้าขายนะเห็นว่าจะไปขายคงขายข้าวด้วยเนี่ยนะครับ
0: ขายมาหลายรอบแล้วตกลงเขาซื้อไปแล้วยังตกลงซื้อมาแล้วตกลงคือตกลงว่าจะซื้อเท่านั้นเท่านี้กี่แสนตันเนี่ยแต่ว่าซื้อแล้วยังเนี่ยผมยังสงสัยอยู่นะ
1: ก็จำได้รอบที่แล้วที่สีจิ้นผิงมาที่ท่านนายกตอนที่จะจากกันไปเช็คแทน
0: คุณอนุมัติแต่สี่แสนตันไอ
1: ้
0: ของเก่าอะไรเงี้ยว่าตกลงก็โอเครับซื้อแต่ว่ามันเป็นจำนวนตัวเลขภาพรวมแต่ว่าการซื้อของจริงเนี่ยมันต้องทยอยซื้อ
1: ครับ
0: แต่นี่มีการซื้อแล้วยังเราไม่แน่ใจ
1: ไม่มีการอธิบายออกมา
0: จีนเนี่ยมันไม่จีนเนี่ยไม่ได้มีรายงานข้าวเลยว่าเขาเกิดทุพพิกภัยแล้วก็ข้าวขาดแคลนนะ
1: ครับ
0: ของเขาก็ผลิตได้พอเพียงการบริโภคอยู
1: ่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใช่ไหม
0: ถ้าจะต้องซื้อไทยนี่ก็คงจะซื้อโดยมิตรภาพ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการค้าต่างตอบแทน
1: ครับ
0: ผมมองว่าอย่างนั้นซึ่งเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการค้าต่างตอบแทนก็คือว่าจะให้เขาซื้อทีเดียวเยอะๆผมไม่ได้เขาก็คงทยอยซื้อแต่โอเคตกลงตัวเลขใหญ่ไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่านาทีนี้ก็ขอซื้อสัก2กิโล3กิโลไว้ก่อนเปล่าเราไม่รู้
1: เป้าหมายคือ 400,000 ตันแต่ขอสักไตรมาสสักหลักพันหลักหมื่น
0: ผมก็พยายามตามข่าวอยู่นะว่ามันมีล็อตใหญ่ๆไปบ้างหรือยังอาจจะมีบ้างแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ที่นายกไปผมจะไปขายเหรอ
1: จะไปขายด้วยฮะที่สำคัญ
0: ของเก่าให้ซื้อครบก่อน
1: คือที่สำคัญเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกต้องเอา KPI ไปจับคุณเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวผมจะลืมคุณบ้างเนี่ยนะฮะขย่ามา1อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ท่านนายกวันนี้บอกให้สื่อมวลชนประเมินดูสินะฮะผลงานรัฐมนตรีแต่ละคนดีขึ้นบ้างหรือยังฮะจริงๆต้องตีคล้องร้องเป่าด้วยนะถ้าขายที่ไหนได้ขายอะไรไม่ได้นะพี่ไพศาลกระทรวงพาณิชย์นะฮะรู้แต่ขายทุเรียนได้กำลังจะซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องของข้าวแกง40บาทถอยก่อนเป็นหมันไปแล้วนะฮ
0: ะ
1: ส่วนเรื่องของ FTA เรื่องของมาตรา301กำลังคุยกันอยู่นี่ต้องอธิบายให้อย่างน้อยนะให้คนไทยที่ตามข่าวบ้างนะฮะว่าความคืบหน้าแต่ละเรื่องมันไปถึงไหนครับ
0: ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีนักข่าวเจาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจค้าข้าวเก่งๆนะ
1: ครับ
0: เขาจะไปลุยเลยนะข้อมูล
1: ครับ
0: ประเทศที่ซื้อข้าวไทยเนี่ยซื้อไปเพื่อเอาไปบริโภคภายในประเทศหรือซื้อเอาไปบริจาคมันมีนะประเทศรวยๆเงี้ยที่ข้าวก็พอ
1: ครับ
0: ไอ้อย่างจีนเนี่ยข้าวเขาพอบริโภคในประเทศ
1: ครับ

0: แต่บางทีเขาซื้อเนี่ยต้องดูว่าเขาซื้อข้าวอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาซื้อข้าวซึ่งเราก็ดูแล้วเฮ้ยข้าวอย่างนี้คน
1: เขาไม่กินกันนะอย่างเงี้ย
0: จีนไม่ทานก็สืบไปสืบมาอ๋อเขาซื้อแล้วเขาจะส่งไปให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เขาควักตังค์ให้เนี่ยเขาควักตังค์ซื้อจากไทยเนี่ยแล้วไทยก็ช่วยส่งไปหน่อยให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เพราะจีนเขาก็จะมีโครงการที่เขาก็ดูแลช่วยเหลือหลายๆประเทศอยู่ใช่ไหมเพราะประเทศที่ยากจนยากลำบากเนี่ยจีนเขาก็ช่วยอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกเขาซื้อข้าวเนี่ยเราต้องดูว่าเขาซื้อไปบริโภคภายในเขาเปล่าถ้าซื้อไปบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณภาพสูงเพราะคนจีนกินข้าวคุณภาพสูง
1: ครับ
0: นิยมข้าวบริโภคอย่างหอมมะลิเราเนี่ยโอเคเขาบริโภค
1: โอ้ถ้าเกิดข้าวลวดๆมาเขาใช้ตะเกียบตักคงไม่ขึ้นนะฮะ ใช่ไหม คนละวัฒนธรรมครับผมชอบดูคนทานข้าว
0: แต่ว่าถ้าข้าวนึ่งเนี่ยซื้อข้าวนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าซื้อแล้วก็ให้ส่งไปที่ประเทศที่สาม
1: ที่เขาประสบภัยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่เขาที่จีนเขาต้องดูแลช่วยเหลืออยู่ละ
1: ครับ
0: มันหลายอย่างนะเรื่องอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถ้าบอกจีนซื้อข้าวเนี่ยต้องดูให้ละเอียดครับ
1: ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จับตาดูกันอยู่ก็คือตอนที่ไปเยือนครั้งเนี้ยจะมีโอกาสคุยอะไรกับทางคุณบันเด็ดด้วยหรือไม่ฮะก็บินวันนี้นะฮะเยือนจีนวันที่16ค่ำน
0: ี้คุณมาเน็ตถึงแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะวันที่15ครับเราจะไปคืนนี้นะครับ
0: ครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไปที่ไปแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วพรุ่งนี้ก็ร่วมงานเลยนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎ

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: วันนี้มันมีข่าวว่าคนรับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่น
3: โอ้มีอาชีพนี้ด้วยครับผมก็คิดว่าเขารับเป็นจ็อบไป
4: รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกลูกเรือด้วยนะ
3: เขาทำเป็นล่ำเป็นสันเลยพี่ไพศาลฮะ
4: เขาเป็นพวกนักเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับอาชีพรับหิ้วของไปต่างประเทศฮะมีอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับ
4: คือคงจะคงรับเฉพาะมันคงไม่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะ
3: ครับ
4: ค่าตั๋วค่าอะไรมันก็ไม่ได้ถูกนะ
3: ก็คงจะมีภารกิจอยู่บ่อยๆ
4: คงจะมีธุระอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วยแล้วก็รับเรื่องนี้ไปด้วย
3: ครับ
4: ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: ก็ปรากฏว่าเอ๊ะขึ้นมาว่าน้ำหนักมันมากผิดปกติ
3: ครับ
4: ก็เลยแจ้งกับตำรวจเลยให้มาตรวจ
3: ก็เป็นผู้ที่รับหิ้วของบินไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามินไพนะฮะติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นครับวันที่4กรกฎาคม69บุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ว่าจ้างให้ไรเดอร์นำสินค้านะเป็นพวกอาหารแห้งอ่ะพี่เพศาลบรรจุในกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารนะฮะที่เป็นที่อยู่ของเธอที่อรุณอมรินทร์

0: นะครับต่อมานะฮะมาส่งวันที่4เนี่ยต่อมาวันที่6กรกฎาคมครับผู้ที่เขาเจอเจอโป๊ะเนี่ยนะครับคือคุณพัชรนันท์เดินทางกลับไปยังอาคารที่พักนะเพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่7กรกฎาคมผู้แจ้งครับได้เอาสินค้าดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็บรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำไปญี่ปุ่นจากนั้นฮะก่อนจะไปเนี่ยเธอได้เปิดกล่องกระดาษดูสินค้าเอ้ยเราจะขนไปเนี่ยเรารับจ้างไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เราจะต้องไปส่งปลายทางนะฮะก็ข้างในกล่องมันมีกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกมีสินค้าประเภทบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะมีลูกอมมีเจลลี่มีมะพร้าวอบแห้งมีขนมมีเครื่องปรุงรสมีเนยถั่วลิสงมียาดมสมุนไพรทั้งหมด12รายการครับพี่ภาษาอยู่ในกล่องอ่ะจากนั้นเธอก็ตรวจดูแต่ละสินค้าเลยนะที่เจอเธอหิ้วไปอ่ะพี่ภาษาปรากฏว่าพอหยิบไอ้กระปุกมะขามเปียกอ่ะที่มันเป็นกระปุกกระปุกอ่ะเดี๋ยวนี้ฮะมันเข้มข้นอย่างนั้นมันมีขายในท้องตลาดเนี่ยเธอบอกว่าไอ้น้ำหนักมันมากผิดปกตินะนะฮะก็เลยต้องขอถือวิสาสะเปิดดูครับเปิดกระปุกมะขามเปียกดูครับปรากฏว่ามันมีมะขามเปียกเหลวอยู่ข้างบนนิดเดียวเท่านั้นเองพี่พิสารแค่บังสายตาไว้เองนะฮะแต่ว่าข้างในนั้นครับมันมีวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งบอกว่าไม่ใช่ละมันผิดปกติแน่นอนก็เลยเก็บใส่กระปุกเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เก็บใส่กล่องกระดาษเหมือนเดิมรวมกับสินค้าอื่นๆด้วยนะครับจากนั้นฮะเธอเดินทางไปญี่ปุ่นไม่เอากล่องนี้ไปด้วยนะพี่พิสารเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมแล้วก็พอทำภารกิจที่ญี่ปุ่นเสร็จเธอกลับมาวันที่13กรกฎาคมฮะพอกลับมาก็เอากล่องนี้ครับไปแจ้งความกับตำรวจให้ตรวจสอบหน่อยว่าไอ้ของในกล่องเนี่ยมันคืออะไรนะฮะปรากฏว่าแต่ละขวดแต่ละโหลเนี่ยที่มันเป็นมะขามเปียกอะข้างในนั้นน่ะมันมีผงสีขาวอยู่ 1,500 กรัมครับ
1: กิโลครึ่ง
0: กิโลครึ่งฮะตำรวจเขาไปเช็คดูแล้วนะพี่เบสารมันคือเมทแอมเฟตามีนยาไอซ์ครับ1ขวดบรรจุอยู่331กรัมนะฮะรวมทั้งหมดที่เธอรับจะเอาไปส่งเนี่ยมัน6กระปุกฮะก็กิโลครึ่งนะครับโอ้โหดีนะที่เธอตรวจสอบก่อนนะนะฮะคงแบบใจหายวาบเลยนะที่ตำรวจบอกว่ามันคือไอซ์อะฮะโอ้ถ้าเกิดไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คดูนะแล้วก็หิ้วไปเลยเนี่ยเอาออกว่าเราอาจจะพอเป็นไปได้นะแต่วันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเขาตรวจทั้งขาเข้าขาออกเข้มแล้วนี่นะครับแต่เข้าญี่ปุ่นคงไม่ได้แน่
2: ก็ไม่เอาออกไม่ได
0: ้เอาเหรอครับ
2: ไม่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้ว
0: อ๋อ
2: ก็มีบางทีเนี่ยสายการบินเขาแจกแซนด์วิช
0: ครับ
2: แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่กิน
0: เอาออกในออกไม่ได้เลย
2: พอจะถึงสนามบินจะออกสนามบินก็ต้องทิ้งใส่ถังขยะ
0: อ๋อหรือมันก็ต้องกินให้หมด
2: มันก็ต้องกินให้หมด
0: อืม
2: ถ้าเขาตรวจแล้วเจอมันก็เขาก็ต้องเรียกยึดเยอะแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องขุกขักไป
0: ครับครับ
2: อาจจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องอาหารนะ
0: ครับ
2: ไม่เอาเข้า
0: ครับ
2: พืชอะไรพวกนี้นะพวกพืชผักอะไรพวกนี้เขากลัวพวกมันมีแมลงเป็นเอเลี่ยน
0: อ๋อนี่ผมดูอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาท่องเที่ยวในออสเตรเลียพี่ไพศาลขับรถผ่านรัฐหนึ่งนะฮะเมืองหนึ่งปรากฏว่าของในตู้แช่เขาอะจะเป็นพวกผักผลไม้อะไรเนี่ยเขาต้องเอามาทำอาหารกินหมดเลยหรือไม่งั้นก็ทิ้งเลยฮะเขาบอกว่าแค่เฉพาะผักเนี่ยนะในออสเตรเลียเหมือนกันข้ามไม่ได้ด้วยฮะกฎหมายเขาค่อนข้างจะเข้มครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าไม่ต้องมียาเสพติดนะ
0: ครับ
2: ถ้าตรวจค้นเจอก็ยุ่ง
0: อ๋อเป็นอาหารใช่ไหมครับ
2: เป็นพวกอาหารเป็นพวกอะไรต่างๆเขาห้าม
0: ครับเนี่ยมันยังมีกระบวนการอย่างนี้อยู่นะครับพยายามที่จะควานหา มือปืนรับจ้างใครรับหิ้วของบ้างเนี่ยอุกอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าที่จับได้ก่อนหน้านี้อ่ะแล้วก็คนที่ใช้ชื่อว่าโรสแล้วก็ลินเขาบอกเลยพี่ไพศาลเป้าหมายของเขาแอร์สจวตนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆและนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆนะฮะเขาจะ

0: ไปเลยรับหิ้วไหมมีกระเป๋าว่างกี่โลเขาจะมีของขอส่งให้คิดโลละเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่มันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่มันขึ้นมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็ราคาตั๋วที่แพงๆขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: อย่างหนึ่งเลยที่เริ่มเข้มงวดกันมากเลยก็คือเรื่องของการกำหนดน้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสาร
0: ครับ
1: คือเดี๋ยวนี้สายการบินช่วยทั่วไปนะให้1กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน23กิโล
0: ครับ
1: โดยทั่วไป
0: ฮะ
1: โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะเข้มงวดด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: คือถ้าคุณเพิ่มเนี่ยคุณต้องซื้อน้ำหนัก
0: ครับ
1: ไอ้ที่เป็นแฮนด์แคลรี่ก็ให้เป็นใบเดียวน้ำหนักไม่เกิน10กิโลเนี่ย
0: ครับ
1: คุณจะหิ้วใช่ไหมเอาขึ้นช่างเลย
0: ช่าง
1: ต้องไม่เกิน10กิโล
0: แล้วถ้าเกิดนี่คือเสียค่าระวางอย
1: ่
0: าง
1: จ่าย4,000 5,000
0: โอ้โห
1: ไม่ถูกไม่ถูก
0: ครับ
1: ถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยโอ้ยโดนจ่ายเพิ่มโดนอะไร
0: ถึงเห็นไงไปก่อนจะเข้าเกตอ่ะพี่เบสารไอตั๋วเนี่ยเปิดกระเป๋ากันชนิดที่ว่าเฉลี่ยน้ำหนักกัน
1: อ
0: ่ะแล้วเอาไปชั่งมันจะมีเครื่องชั่งอยู่ทุกมุมท่าอากาศยานนะคร
1: ับ มันก็จะมีถ้าคนไว้วางใจกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยถ้าไม่ไว้วางใจมันก็ไม่กล้า
0: ถ้าไม่ใช่ญาติสนิทพี่สหายก็คงไม่กล้ากันแล้วครับ
1: ไม่กล้ากลัวของอะไรก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ขนาดว่าเพื่อนของเพื่อนเคยเจอใช่ไหมกลายเป็นกัญชาที่ฮ่องกงเนี่ยคนอะไรที่เป็นคนข้ามเพศที่ไปให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: ตอนช่วงที่กรณีแอร์สาวขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียถูกจับอ่ะเขามีคนที่เขาเคยโดนเขาเปิดเผย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเขาด้วยนะ
0: แต่ไปกรุ๊ปเดียวกัน
1: แต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วไปกรุ๊ปเดียวกันน้ำหนักเขาเกินก็ของเขายังมีน้ำหนักพอก็มาแบ่ง
0: ครับ
1: มาโหลดในชื่อเขาแทนอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้พอตรวจเสร็จโดนเขาโดนเลยสิครับถ้าอย่างนี
1: ้โดนเขาก็ดูตามไอแท็กดูว่าเป็นชื่อใครโดน
0: ครับ
1: ก็ต้องไปนำสืบมาเห็นว่าย้อนมารอดมาได้เพราะว่ามาเอาม
0: ีกล้องอยู
1: ่มากล้องวงจรปิดจากสนามบินสุวรรณภูมิ
0: เนี่ยเข้ามาใส่กระเป๋าผมคือเฉลี่ยน้ำหนักการเนี่ยก็ให้การตามความจริงไป
1: มันจะมีกล้องจับภาพชัดเลยว่าไอตอนมาโหลดมาอะไรเนี่ยเป็นของใคร
0: โอ้โหมันไว้ใจกันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ใช่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่กำลังพูดถึงก็คือว่ามันมีคนที่ทำอาชีพนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องที่สายการบินส่วนมากเนี่ยเข้มงวดเรื่องน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสารมากขึ้น
0: ครับ
1: บางสายการบินเนี่ยถึงแข่งขันกันนะ
0: ครับ
1: ให้ได้2ใบเลยนะ3กิโลแต่ตั๋วจะแพงหน่อย
0: ครับ
1: ตั๋วจะแพงหน่อย
0: ครับ
1: ใช่ไหมคนไปญี่ปุ่นคนไปอย่างไรมันต้องซื้อของกลับมา
0: ฮะ
1: ไอตอนไปเนี่ยยังพอทนได้แต่ตอนกลับเนี่ยทำยังไง
0: ครับโอ้บางคนก็ทำธุรกิจไปใกล้ๆเนี่ยฮะเห็นไปซื้อของกลับมาเอามาขายเอามาหิ้วมาประมาณเนี้ยฮะก็เป็นธุรกิจพอสมควร
1: คุณก็ต้องซื้อน้ำหนักมันก็ 4,000 5,000
0: ครับ
1: ส่งไปสนีมาก็ไม่น้อยก็ผมเชื่อว่าก็หลายพันอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้รับจ้างหิ้วถ้ายอมเยา
0: ถูกกว่าเยอะ
1: กว่า
0: ฮะ
1: มันถึงได้กลายเป็นธุรกิจที่คนก็ทำกันได
0: ้ส่วนคดีแอร์มีนาเนี่ยทางสปป.ลาวเขาจับได้แล้วนะพี่เบสาร
1: มันมีเท้าอะไร
0: ใช่ครับ3ผู้ต้องหาชาวลาวที่ส่งพัสดุบรรจุยาเสพติดให้กับ2สามีภรรยาที่เมืองเลยที่เราไปจับได้เขาบอกรับมาจากใครรับมาจากนี่แหละฮะในทุนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ทางตำรวจลาวจับได้แล้วครับจับได้2คนหลบหนีอีก1คนนะฮะมีข้อมูลชัดเจนในการพูดคุยไลน์กับทางเพจนะฮะในการตกลงราคากันคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณเอาไปส่งพัสดุอย่างเดียวส่งแล้วรับเงินไปเลยเนี่ยนะฮะ
1: คนลาวเขาให้ความร่วมมือดีนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เขาก็ต้องการปราบปรามด้วย
0: ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะพี่เพศานผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปาสักนิดหนึ่งนะฮะ
1: ไอ้นี่เราพักรอบแล้วยัง
0: พักแล้วยังพักแล้วครับพักแล้วครับ
1: อันนี้ถึง30เลย
0: ครับครับ
1: การประปาก่อนเลย
0: ครับครับคุยกันเพลินไปหน่อยฮะทางการประปาครับหรือว่ากปภ.ครับเผยความคืบหน้าสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายครับเดือนหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยบอกว่าทางกปภ.ครับได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนัก ในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม 2560

0: 68โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนส่วนข่าวคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตน้ำนะฮะแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและก็ส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทางนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์053711655หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำเนี่ยเรื่องสารโลหะหนักที่เชียงรายอ่ะภารกิจของนายกที่จีนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะหยิบยกไปคุยด้วยนะพี่เบสารเพราะว่าในทุนที่อยู่ต้นน้ำก็เป็นในทุนจีนนะครับทำเหมืองแร่
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: นี่เป็นพันเหมืองเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวเลขเขาไปรวบรวมมาเป็นหลักพันเหมืองโอ้โห
0: ก็วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติเรื่องสภาพอากาศประมาณนี้พี่เบสารเจ้าหน้าที่เราพยายามจะประสานงานไปยังประเทศต้นทางแต่ได้รับความร่วมมือน้อยมากหรือแทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยจะกดดันเขายังไงก็นี่แหละฮะภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องไปคุยแล้วก็ให้ทางจีนเนี่ยมากดดันฝั่งเมียนมาแล้วก็ผู้ประกอบการเหมืองอีกทีหนึ่งซึ่งทางทีมกรุ๊ปเองบอกว่าลือเราจะต้องรอเขาทำเหมืองเสร็จแล้วคุณภาพน้ำมันจะดีขึ้นคือก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการที่ทำเหมืองแล้วอ่ะแล้วไม่รู้กี่สิบปีฮะกว่าเหมืองเขาจะหมดนะครับ
1: อืมเป็นเรื่องที่แบบ
0: ระยะยาวเลยใช่ครับเพราะว่าขอความร่วมมือไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรมาเลยอ่ะครับ
1: มีรายงานข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมชงบอร์ดกันกรองเงินกู้วันนี้เลยนะขอขยายเพดานสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40รองรับกลุ่มเปราะบาง6ล้านรายที่หลุดบัตรคนจนนะ
0: อ๋อพรุ่งนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยดึงเข้ามาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็คุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าบ่ายวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ขออนุมัติขยายกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้เกินกว่าเพดานเดิมที่เคยกำหนดไว้เพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้เดิมทีโครงการกำหนดโควต้าผู้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว26ล้านสิทธิ์และมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ 3.95 ล้านสิทธิ์คณิตผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีผู้ถือบัตรลายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยตกลงรู้แล้วนะ
0: ครับ
1: 5.4 ล้านราย 5.4 ล้านราย
0: ครับ
1: นะที่ไม่มาลงทะเบียนใหม่อีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณ6ล้านราย
0: ครับ
1: ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้มารับสิทธิ์ช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างทั่วถึงนะฮะ
0: แต่ได้
1: สรุปว่าก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม
0: ครับ
1: แล้วรอบนี้ถูกตัดออก 5.4 ล้าน
0: ครับ
1: แล้วก็รวมคนที่ไม่มาอะไรไม่ได้มารายงานตัวด้วยแสดงว่าอาจจะต้องหลุดไป
0: ครับ
1: ไปอยู่ใน9ล้านกว่าแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ให้อยู่ในรวมไปเป็น6ล้าน

0: ั้นเลยที่จะขอเพิ่มไปนะจะได้เดือนละพันอีก2เดือน
1: 2เดือนแล้วหลัง2เดือนเนี่ยจะทำไงต่อฮะ
0: หลัง2เดือนไปก็หมดไปพร้อมกับคนทั่วไป
1: ว่าแต่เห็นท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดว่าได้รับการตอบรับดีแล้วก็เศรษฐกิจมันเคลื่อนได้เดี๋ยวจะหางบประมาณมาช่วยสนับสนุนต่อแต่มันจะได้ต่อหรือฮะ
0: มันก็คุณอนุทินก็ต้องไปซื้อไอ้เครื่องพิมพ์แบงค์มาเพิ่มพิม
1: พ์แบงค์ทำเหมือนอเมริกาเลยใช่ไหม
0: ก็คือพูดง่ายถ้าพิมพ์แบงค์ได้ก็คงทำได้คร
1: ับ ครับ
0: แต่ว่าถ้าติดเรื่องงบประมาณแบบกำลังพูดกันอยู่ขนาดนี้มันจะไปทำอะไรได้มากมาย
1: ครับใช่ฮะ
0: ใช่ไหมทำแค่นี้ก็โอ้โหต้องใช้พรก.
1: เป็นภาระงบไปแล้วนะ
0: ต้องออกเป็นพรก.กู้เงินมา400,000,000,000ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอามาใช้ตรงนี้ก็เห็นว่า107อ่ะ
1: ใช้ไปแล้ว107
0: ประมาณ107ถ้าขอเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะ6,000,000อ่ะ
1: ครับ
0: 6,000,000ก็เพิ่มไปอีก6,000อ่ะ
1: ครับพี่ไปถึงได้ใช้บ้างหรือยังครับเนี่ย
0: ได้ใช้บ้างนะ
1: ครับ
0: ได้ใช้บ้างได้ใช้ได้ทันใช้จนกระทั่งไม่ถูกตัดสิทธิ์อ่ะ
1: ปกติแล้วครบเดือนหนึ่งครบ1,000ไหมฮะ
0: เดือนมันผ่านไปเดือนแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก400-500
1: โอ้ถูกตัดไปเลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะ
0: ถูกตัดไปเลย
1: แล้วก็เข้าใหม่
0: เพราะว่าถ้าจะใช้จริงๆก็คือใช้เสาร์อาทิตย
1: ์ครับ
0: ใช้เสาร์อาทิตย์แล้วก็เนี่ยลูกสาวก็จะช่วยใช้ฮะเขาจะไปกับเขาแล้วเขาก็จะเป็นคนสแกน
1: ครับ
0: เขาก็จะยืมเอาดึงของคนรู้คนนี้มาเนี่ยซื้อข้าวทานข้าววันเสาร์กันเนี่ย
1: โอ้แต่เห็นตัวเลขเลยชัดเจนว่าซื้อ70 บาทจ่ายจริงๆครับประมาณก็35 บาท38 บาทประมาณนี้พี่พิสารก็ถือว่าประหยัดได้2เดือนละของผมเนี่ยใช้ถึงวันที่15เป๊ะพอดีเลยหมดเหลืออยู่00บาท
0: โอกาสที่จะใช้ได้เป๊ะยากมั้งมันต้องหาราคาที่มันพอเหมาะพอจบเลยน
1: ี่ก็โอนเงินเข้าไปในจีวอลเล็ตอ่ะพี่พิสารโอนเกินไว้ก่อน
0: อ๋อบางทีเราเกินมาก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ไอ้ตรงพันให้มันครบไปเลย
1: ถูกต้องครับอย่างเช่นว่าเช้าเนี่ยผมเหลืออยู่10 บาทใช่ไหมครับแต่ซื้อข้าวไปเนี่ย45 บาทอ่ะก็60-40คุณก็ตัดไอ้10 บาทของผลไปนะฮะส่วนที่เหลือผมก็ออกเอง 100% ประมาณนั้นฮะก็เหลือ 0.00 แล้วครับวันที่16ฮะก็คงจะงงเหงาไปอีกครึ่งเดือนรออีกทีต้นเดือนหน้าครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เบสานช่วงหน้าคุยเรื่องหุ้นกันครับ
0: หน้าดูเรื่องหุ้นกันครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหว

0: วันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาที

0: ครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณโทมดีพี่ไพศาลครับสวัสดีท่านผู้ชมผมวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยของเราปริมาณการซื้อขาย 77,000 ล้านนะฮะวันนี้ฟอร์เรนซื้ออีก 3,000 ตีเพดาน
1: ซื้อต่อเนื่องเลยนะซื้อต่อเนื่อง
2: ต่อเนื่องแล้วก็ซื้อแล้วพอฟอเรนซื้อต่อเนื่องเนี่ยทำให้พอช่วงบ่ายเนี่ยทุกคนมีกำลังใจฮะวันนี้ตลาดหุ้นเล่นอยู่ในแดนบวกตอนช่วงเช้านะสูงสุด1639แต่พอช่วงบ่ายเนี่ยจุดต่ำสุดอยู่ที่1629ฮะแล้วก็เล่น1635จนทำปิดตลาด1635ฮะในขณะที่ตลาดเราเนี่ยสามารถบวกได้ประมาณ5จุดเนี่ยในตัวของญี่ปุ่นนะครับลงไป 1,915 จุดนะครับ 2% กว่าๆในเกาหลีลงไป463จุดครับ 6% นะฮะในตัวของไต้หวันลงไป6จุดนะฮะในตัวของจีนลงไป73จุดนะฮะ 1% ในอินเดียวันนี้บวกขึ้นมา 1.44 นะก็ถือว่าตลาดชิ้นส่วนลิมิตโดนกระแทกค่อนข้างเยอะในเอเชียนะครับส่วนขณะนี้ในยุโรปในดัคเองลงไป235จุดครับในตัวฝรั่งเศสลงไป83จุดในลอนดอนลบไป33จุดครับแล้วอิตาลีลบไป392นะครับในโปรตุเกสลงไป91เบลเยียมลงไป32เนเธอร์แลนด์ลงไป6นะครับในสเปนลบไป6นะขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นบวกมา14จุดในขณะที่ตัวของNASDAQ นะครับลงไป298นะครับแล้วก็ S&P ลงไป29ราคาน้ำมันนั้นของทาง WTI นั้นทะลุขึ้นมาจาก79เหรียญเมื่อวานนี้นะฮะขึ้นมาที่80เหรียญแล้วก็ราคาเบนซ์เองขณะนี้อยู่ที่ 85.98 ค่าทองฮะค่าทองนั้นอยู่ที่4016นะครับลงไป43เหรียญนะครับจะหลุด 4,000 หรือเปล่าเนี่ยนะฮะในขณะที่ซิลเวอร์นั้นอยู่ที่ 56.32 นะครับลงไป 1.59 ค่า BDI ค่าระวางเรือนั้นอ่อนตัวลงมา51เหรียญครับนะฮะแล้วก็ราคาลับเบอร์อ่อนตัวลงมาบิตคอยขณะนี้เนี่ยเทรดอยู่ 64,200 นะครับลงมา885เหรียญพวกเกี่ยวกับเหล็กพวกเกี่ยวกับพลาตินัมพวกเกี่ยวกับลีดพวกเกี่ยวกับนิกเกิลสตีลนะอลูมิเนียมตอนนี้อ่อนตัวลงหมดเลยนะครับปิดฟันทางด้านอลูมิเนียมอ่อนตัวมา17เหรียญ นะครับในแง่ของตัวคอปเปอร์อ่อนตัวมา7เหรียญในแง่ของลีดตัวมา12เหรียญ นิกเกิลอ่อนตัวมา35นะครับมันดูเหมือนกับขณะนี้เนี่ยโปรดักต์เกี่ยวกับคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนค่าโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับมีการซื้อขายล่วงหน้าและเป็นลักษณะของการอ่อนค่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยภาวะสงครามก่อให้เกิดความไม่แน่ใจเกิดขึ้นครับUS ต่อดอลลาร์เนี่ยนะครับ US ต่อดอลลาร์ขณะนี้ยืนอยู่ที่ตัวเลข 100.552 นะครับเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับแล้ว US ต่อดอลลาร์เนี่ยการแต่งตัวของ US ต่อดอลลาร์เนี่ยเป็นการแต่งตัวนานนะฮะขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเนี่ยที่ประมาณ102เหรียญและตั้งแต่102เหรียญเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยมีลักษณะอ่อนค่าลงมาถึง100.55นะฮะเป็นลักษณะของการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในขณะที่ค่าบาทนะวันนี้บาทไทยเนี่ยนะเวทอยู่ที่ 33.57 นะฮะธปท.ประกาศ 33.57 ในขณะที่เราลังออกอากาศเนี่ยอ่อนลงไปที่อยู่ตรง 33.61 นะครับเพราะฉะนั้นดูจากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยข่าวที่เข้ามาณตอนนี้เนี่ยทางยุโรปกำลังตามข่าวเรื่องเกี่ยวกับภาวะสงครามกับตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกานะครับกำลังตามข่าวอยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะเข้ากำลังรอรู้ว่าเฟดจะประกาศตัวเลขอะไรออกมาได้บ้างนะครับแล้วตัวเลขเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยดาวโจนส์บวกสวน S&P เนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าเป็นการจับตานักลงทุนส่วนใหญ่จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับที่เฟดฟันเรทจะมาเป็นถ้อยแถลงนะครับนอกนั้นข่าวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับข่าวในยุโรปนั้นกลัว

0: เรื่องยุโรปตัวค่อนข้างหนักมากนะครับสงครามยืดเยื้อนะแล้วก็การอ่อนตัวของเยอรมันการอ่อนตัวของอิตาลีนะครับเป็นการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้เนี่ยนะทาง SL เนี่ยก็ยังตัวเลขเดิมอยู่ครับ 1,650 จุดนะครับนะยังคาดหวังจะ 1,650 จุดอยู่แต่วันนี้ดีอย่างนึงครับว่าการคาดหวังที่ระดับ 1,630 เนี่ยแม้ว่าจะหลุดลงไปแต่ก็สามารถยืนกลับขึ้นมาได้นะครับมายืนเล่นอยู่ระดับ 1,635 ได้ไม่ลงไปกองต่ำกว่า 1,600ตั้งแต่ช่วงเช้าฮะเช้ามาเนี่ยตลาดมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อวานนี้กลุ่มแบงค์ลงวันนี้ตัวเลขหุ้นแบงค์เคแบงค์บวกมา4บาทนะครับ235เดลต้าวันนี้ลงไปกองอยู่ที่304บาทจุดรับลงไป8บาทนะฮะไทยออยวันนี้มีอิทธิฤทธิ์อีกนะฮะขึ้นมาอีก 6% นะ3.50ขึ้นมาปิดที่ราคา60บาทนะฮะปตท.ขึ้นไปปิดอยู่ที่38.75PTT GC ขึ้นไป 3% นะขึ้นไปปิดอยู่ที่ 36.75 นะส่วนในตัวของพิเทพเองวันนี้143.50 ตังค์นะครับเป็นลักษณะการเป็นตัวแบงค์โดยส่วนใหญ่ปรับในนิทานที่เพิ่มขึ้นเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องการรอผลการงานนะครับถ้าท่านฟังที่ฟังอยู่เนี่ยแล้วถ้าจะลงทุนเนี่ยลองจับตากลุ่มปิโตรเคมดีฮะ IVL เนี่ยขยับขึ้นมาอีกบาท25ตังค์แล้วนะขึ้นมา 5%โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยปิโตรเคมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการขยับนิดหน่อยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงตัวปูนใหญ่ด้วยนะครับปูนใหญ่เนี่ยทะลุผ่านระดับ250ขึ้นมาแล้วนะครับตัวเลขต่อไปเนี่ยคงจะไปอยู่ที่ประมาณ275บาทนะครับวันนี้บวก3บาทมันมีข้อน่าสังเกตอีกอันนึงคือในกลุ่มของพวกการท่องเที่ยวนะครับมีข่าวภาครัฐจะให้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวจะมีมาตรการต่างๆออกมาทำให้ตัว AOT ทำให้ตัวของมิ้นทำตัวเอราวัณทำให้ตัวเซนเทลมีความคึกคักขึ้นมาครับลองตามดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตามงานต่อและมารายงานแต่ต้องเรียนให้ทราบอย่างว่าช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าใจวิวๆนะแต่พอปิดตลาดแล้วบวกทุกวันนะหลักครับผม
1: ครับ
2: ผมลา
1: ครับขอบคุณครับสวัสดี
3: คร
1: ับ
3: ค่อยๆขยับขึ้นมาทีละกระดึบกระดึบนะ
1: ครับ
3: แต่ก็ยังดีไม่ถอยลงไปวันนี้มีคุณหมอกิจรัตน์เข้ามาไหมครับ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับกำลังประสานอยู่ครับ
3: ผมรายงานสมาคมก่อนแล้วกันนะฮะสมาคมวันนี้เปลี่ยนแปลงราคา12ครั้ง
1: ครับ
3: ปรับลดลง100บาทครับราคาสุดท้ายก็คือทองคำแท่งนี่ขายออก 64,100ส่วนทองรูปพันก็ 64,900นะวันนี้ราคาทองล่าสุดลงมา30เหรียญ
1: ครับ
3: มาอยู่ที่ 4,000 กับ7เหรียญนะทำท่าว่าจะหลุด 4,000 นะ
1: ครับ
3: กำลังลุ้นกันอยู
1: ่ก็นะคุณหมอยังไม่สะดวกครับพี่ไพศาลครับ
3: ก็ดูเส้นกราฟของราคาโกลด์สปอตแล้วก็สารวันเตี้ยลงนะ
1: ครับ
3: เผลอๆนี่จะหลุดเพราะตอนนี้ 4,700 เหรียญ41เซนต
1: ์ครับ
3: อ้าวเหลือ 4,400 แล้วพูดไปพูดมาเดี๋ยวหลุดจะได้หลุด 4,000 จะได
1: ้ทางนักวิเคราะห์นี่เขาบอกว่าราคาทองคำสปอตเนี่ยขึ้นลงตามกรอบทิศทางท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะยืดเยื้อผลักดันราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าอย่างก็ตามเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงมากกว่าคาดช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ลดโอกาสที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยนะฮะซึ่งทองในประเทศเนี่ยเปิดตลาดก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าพอปิดตลาดเมื่อสักครู่ที่พี่ไพศาลบอกเนี่ยก็คือวันนี้ลงไปร้อยหนึ่งนะฮะ
3: ครับมีรายงานข่าวว่ามันเกิดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานสุวรรณภูม
1: ิครับ
3: กลับมาเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอีกครั้ง
1: ใช้เวลานานอีกแล้วฮะ
3: หลังจากมีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติในหลายช่วงเวลาต้องใช้เวลารอคิวประทับตาเข้าเมืองนานถึง2ถึง3ชั่วโมง
1: โอ้ฮะ
3: สะท้อนปัญหาคอขวดที่ส่งผลต่อประสบการณ์แรกของผู้มาเยือนไทย
1: ครับ
3: โดยแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปิดเผยว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากการที่ภาครัฐเพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบกลุ่มผู้โดยสารสีเทา

0: ครับ
1: เครือข่ายผิดกฎหมายข้ามชาติและการใช้ช่องทางอำนวยความสะดวกพิเศษหรือว่า fast track อย่างจริงจังทำให้กระบวนการคัดกรองผู้โดยสารมีความละเอียดมากขึ้นส่งผลให้การตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลานานกว่าเดิมที่ผ่านมามีการใช้บริการอำนวยความสะดวกผ่านเครือข่ายตัวแทนบางกลุ่มเพื่อช่วยนักท่องเที่ยวสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลายร้อยบาทต่อคนแต่หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดช่องทางดังกล่าวถูกจำกัดมากขึ้นส่งผลให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบคิวปกติ
0: ครับ
1: แต่เดิมมันมี Fast Track พวกที่เขาไปทำทงทำทัวร์เงี้ยเขาจะให้ลูกค้าก็จ่ายเพิ่มมา
0: ครับ
1: แล้วก็ได้คิวพิเศษ Fast Track ออกไปเลยคราวนี้มันก็เอาพวกเทาๆพวกที่มา
0: อยู่ช่องนี้หมดเลย
1: เข้ามาอยู่ช่องนี้กันเขาก็เลยยกเลิก
0: ครับ
1: เอานอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารขาเข้าที่ต้องใช้เวลามากขึ้นโดยเฉพาะกรณีนักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเอกสารที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมทำให้เกิดความล่าช้าและสะสมเป็นคิวยาวในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนAOTก็บอกว่าและปัญหาหลักอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อจำกัดด้านกำลังพลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจำนวนคนยังไม่พอต่อปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้สนามบินจะมีการขยายพื้นที่และเพิ่มจำนวนช่องตรวจแล้วก็ตามแต่ตม.ไม่มีคนมาเพิ่ม
0: บุคลากรขาดว่าอย่างนั้น
1: สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวมองว่าการรอคิวตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลานานกำลังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในช่วงที่รัฐบาลเร่งฟื้นเศรษฐกิจผ่านการภาคการท่องเที่ยวก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มบุคลากรปรับปรุงระบบคัดกรองและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความแออัดเพื่อให้การเดินทางเข้าประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าหากประเทศไทยต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบินของภูมิภาคการแก้ปัญหาความล่าช้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิคือโจทย์เร่งด่วนเพราะความประทับใจแรกของนักท่องเที่ยวอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยในระยะยาว
0: คือด่านแรกก็คือประตูเข้าเมืองนี่แหละถ้าไม่ประทับใจเนี่ย
1: แต่ 2-3 ชั่วโมงนี่ต้อง
0: ใช่ไหมมันนานไปครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับปัญหานี้ไปถึงรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วครับลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปเป็นประธานประชุมยุทธศาสตร์การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมการท่องเที่ยวประเทศไทยกรมการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ AOT ครับยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ถึงเมืองไทยนะฮะที่ประชุมรับทราบแล้วก็หารือข้อมูลในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาความแออัดและยกระดับประสิทธิภาพการบริการครับเดี๋ยวเขาจะบูรณาการข้อมูลแบบไร้รอยต่อครับพี่ไพศาลฮะจะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเที่ยวบินปริมาณผู้โดยสารแบบเรียลไทม์เพื่อจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรับมือจำนวนผู้โดยสารอย่างแม่นยำในทุกชั่วโมงครับคือเมื่อรู้ว่าเดี๋ยวไฟจะลงมากี่ไฟท์นะฮะจะมีคนลงจากเครื่องเท่าไหร่เนี่ยเขาจะจัดกำลังคนให้เพียงพอนะฮะสองบริหารจัดการพื้นที่เชิงรุกจะแก้ไขปัญหาคอขวดที่มีปริมาณผู้โดยสารสูงเกินขีดความสามารถรองรับเดิมโดยจะเตรียมพื้นที่พักคอยชั่วคราวเพิ่มความคล่องตัวในการระบายผู้โดยสารให้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะยกระดับเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลไบโอเมตริกนี่แหละครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยในโถงตรวจคนเข้าเมืองครับปัจจุบันมี2สัญชาติก็คือสิงคโปร์และฮ่องกงที่สามารถใช้ช่องออโตเมติกชานเนลได้เพราะมีแผนขยายนะฮะเฟส2ที่จะเปิดใช้ในเดือนกันยายนและจะมีการพิจารณากลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยๆพี่เบสารครับที่จะให้มาใช้ช่องออโตเมติกชานเนลเนี่ยนะฮะก็จะสามารถลดปัญหาการแออัดของนักท่องเที่ยวได้มากกว่าครึ่งนึงนะฮะที่ผ่านมาเราอนุญาตเฉพาะสิงคโปร์กับฮ่องกงคงจะไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยให้ผ่านตรงนี้ไปได้สะดวกขึ้นนะฮะก็อาจจะขยายในประเทศอื่นๆต่อไปคุณสุรศักดิ์บอกว่าเป้าหมายสำคัญของเราก็

0: ็คือการให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นหน้าด่านที่สร้างความประทับใจระดับสากลพร้อมกำชับทุกหน่วยครับให้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนความท้าทายเรื่องปริมาณผู้โดยสารให้กลายเป็นมาตรฐานบริการที่เหนือระดับซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนนะครับและก็หลังประชุมฮะคุณสุรศักดิ์ก็ลงพื้นที่ไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเลยไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะฮะไปดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนจะสนับสนุนอะไรกันยังไงนะฮะนี่ก็รับทราบปัญหาแล้วพี่ไพศาลครับลงไปถึงพื้นที่แล้วนะฮะก็คงจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องของคอขวดได้เร็ววันนี้ครับ
1: ครับ
0: แบบนี้นี่ยังไม่ถึงฤดูท่องเที่ยวด้วยนะถ้ายังเป็นปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นฤดูท่องเที่ยวนะโอ้โหยิ่งหนักกว่านี้อีกนะครับ
1: ครับเรื่องรัฐสภาหมื่นล้านนี่ก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะ
0: ครับ
1: วันนี้คุณวิลาศจันพิทักษ์อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์อันนี้เขาก็เกาะติดมายาวนานนะ
0: มันใกล้จะหมดประกันหรือยังพี่เพศานที่ อาจารย์นันทนาออกมาย้ำก่อนนะนี้บอกว่าให้เร่งทำนะจะให้เขามาซ่อมตรงไหนให้เขาปรับปรุงตรงไหน
1: สิ้นสุดไปแล้ว
0: หมดไปแล้วใช่ไหมฮะโอ้ครับ
1: ตั้งแต่วันที่15
0: ครับ
1: ก็คือเมื่อวานเนี้ย
0: เมื่อวาน
1: วันนี้คุณวิลาศจันพิทักษ์เขาก็แถลงกรณีที่การก่อสร้างรัฐสภาที่สิ้นสุดสัญญาประกันไปเมื่อวันที่15เมื่อวานนี้ว่ารัฐสภาแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2552ซึ่งเป็นปีที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการปปช.ตนก็ได้มีโอกาสตามมาเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงที่มีการขยายสัญญาก่อสร้างที่เริ่มตรวจสอบถึงความบกพร่องยืนยันว่าการตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้อาฆาตมาร้ายเพียงแต่อยากให้เป็นอาคารที่สมบูรณ์ของประเทศแล้วบอกว่าเรื่องนี้ตนยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปช.รวม65เรื่องและมั่นใจว่าทุกเรื่องมีหลักฐานเอาผิดได้พร้อมท้ามาตลอดถ้าใครเห็นว่าตนกล่าวเท็จฟ้องมาได้ด้วยความยินดีทางนี้ตนจะชี้ให้เห็นถึงบัญญัติ7ประการ1ในสัญญามีเงินประกันอยู่3ก้อน
0: ครับ
1: ก้อนแรก614ล้านก้อนที่2มีการจ่ายเป็นงวดโดยจะหักเป็นเงินประกันผลงานอีก 5% อีกประมาณ600ล้านขณะที่ก้อนที่3เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่รอจ่ายพร้อมเงินประกันผลงานซึ่งตนยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนแต่รวมทั้งหมด3ก้อนไม่น่าจะน้อยกว่า 1,500 ล้านบาทคุณวิลาศบอกว่า2ในสัญญาข้อ9ในการก่อสร้างต้องมีค้ำประกัน2ปีก่อนสิ้นสุดสัญญาจะสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคม69โดยในประกันระบุอย่างชัดเจนว่าถ้าการชำรุดบกพร่องหรือดำเนินการผิดพลาดในการก่อสร้างสามารถที่จะเรียกเอกชนเข้ามาซ่อมแซมได้ซึ่งที่ผ่านมากลับพบว่ามีจุดที่ชำรุดหลายจุดแต่รัฐสภากลับมีการรับมอบงานซึ่งเรื่องนี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อปปช.ไปแล้วขณะเดียวกันในส่วนของรัฐสภาต้องทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเร่งเข้ามาแก้ไขโดยด่วนโดยในส่วนของตนก็ได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างไปแล้วเป็นพันเรื่อง
0: ครับ
1: อย่างไรก็อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องมาแก้ไขให้ครบถ้าไม่ทำสภาสามารถไปเรียกผู้รับจ้างรายอื่นมาทำแล้วคิดเงินกับผู้รับเหมาได้โดยกระบวนการซ่อมแซมจะต้องนับรวมกับระยะเวลาที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ฉะนั้นระยะประกันขณะนี้จึงไม่ได้สิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมแต่อยู่ที่ว่าจะต้องใช้เวลาแก้ไขไปอีกเท่าไหร
0: ่ครับ
1: 3วันนี้สภาต้องรีบรวบรวมและยื่นโนติสต่อผู้รับจ้างมิฉะนั้นจะเข้าข่ายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่จึงขอเสนอสภาต้องรีบเพราะมีเรื่องที่ผิดอยู่จำนวนมาก4วันนี้มีความพยายามไม่รู้จากใครที่จะเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างด้วยการพยายามจะตั้งงบประมาณเพื่อไปทำในบริเวณที่มีปัญหาเช่นก่อนหน้านี้เคยมีการของบประมาณที่อ้างว่าสร้างที่จอดรถไม่พอวันนี้มีความพยายามที่จะขอตั้งงบในปี70ปรับปรุงสระแก้ว123ล้านบาทโดยมีผลจากการก่อสร้างที่ผิดแบบหลายเรื่องถ้าวันนี้การก่อสร้างสภามีการดำเนินการที่เข้าข่ายกระทำผิดสัญญาข้อที่11ในหลายเรื่องเช่นการจ้างเหมาช่วงโดยมีผู้รับเหมาเข้ามาแข่งขันการประมูลจึงเป็นข้อสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่นะ6ขณะนี้มีความพยายามที่จะข่มขู่ก็ได้

0: การประจำที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงการโดยใช้วิธีไปกระซิบว่าอย่าไปยุ่งมากเดี๋ยวจะโดนย้าย7ขณะนี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อปปช.ร้องไปแล้ว65เรื่องหลังจากนี้จะร้องอีกชุดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องไหนที่มีงบประมาณในงานก่อสร้างเกิน10ล้านบาทก็จะร้องทั้งหมดนะนี่คุณวิราชก็แถลงเป็นข้อๆนะ
1: ครับหมื่นล้านนะรัฐสภาแต่ว่าปัญหาไม่จบเลยนะนี
0: ่
1: ช่วงหน้าฝนด้วยนะครับโอ้โหจำภาพได้ตอนปีที่พี่ไหนนะที่คุณชวนเป็นประธานสภาพี่ไพศาลที่เดินขึ้นบันไดแล้วมีน้ำตกลงมาเห็นไหม
0: ครับ
1: โถเป็นน้ำตกเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะมีข่าวด่วนมาพี่ไพศาลไฟไหม้อาคารซอยจุฬาลงกรณ์9เขตปทุมวันฮะ
0: เป็นสถานที่ทำอะไรยังไงมีรายละเอียดไหม
1: ถนนบรรทัดทองพี่ไพศาลที่ข้างล่างเป็นร้านอาหารเป็นถนนสายอาหารที่อาคารพาณิชย์ตรงนั้นแหละครับข้างล่างเป็นร้านอาหารไม่แน่ใจว่าชื่อร้านอะไรเนี่ยฮะแต่ว่าข้างบนชั้น2ครับมีไฟไหม้นะฮะนี่เหตุเกิดขึ้นเมื่อสักไม่ถึงชั่วโมงนี้เองนะครับเนี่ยตอน 19:34 อ่ะครับ
0: ก็ถ้าเป็นร้านอาหารช่วงนี้ก็น่าจะมีลูกค้านะ
1: ครับ
0: เพราะมันช่วงเย็นค่ำแล้วเนี่ย
1: ใช่แล้วตรงนั้นเนี่ยลูกค้าโอ้โหเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาไปถ่าย
0: ยังฮิตอยู่มั้ยยังฮิตอยู่ม
1: ั้ยยังฮิตอยู่ครับมันจะมีมุม4แยกไฟแดงอ่ะพี่ไพศาลที่มันมีเสาไฟแดงของไทยอยู่อ่ะ
0: แล้วมีอะไรนะเป็นทางมาลายแล้วที
1: ่
0: ก็ออก
1: ใช่ใช่แล้วก็ไปใส่ชุดนักศึกษาใส่ชุดนักเรียนนะฮะน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์กันเนี่ยในโลกออนไลน์ออกทั่วโลกครับโอ้โหมีข่าวเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะฮะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าควบคุมเพลิงอยู่ครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะฮะ
0: คล้ายๆชิบูย่าดิ
1: ครับ
0: คนก็ข้ามไปข้ามมาบนทางมาลายนั่น
1: ใช่ครับใช่ครับเห็นมีบางวันที่เขาจะปิดเป็นถนนคนเดินด้วยไงพี่ไพศาลที่กทมเขาจัดกิจกรรมกันนะฮะนั่นแหละครับตรงนั้นนะคือถนนสายอาหารที่โอ้โหขับรถผ่านนะไอตอนที่เป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะคนรอเข้าไปกินในร้านดังๆตรงนั้นนะพี่ไพศาล
0: อ๋อมันมีร้านอร่อยอยู่ด้วยนะ
1: ครับเอาเก้าอี้มานั่งริมฟุตบาทรอคิวเราอ่ะโอ้โหผมคิดดูเราเป็นเราจะรอไหวไหมเนี่ยไม่รู้จะกี่ชั่วโมงรอคนกินอิ่มฮะ
0: ผมยังไม่เคยไปเลยเนี่ย
1: หรอครับ
0: ตั้งแต่ยุคที่เขาบูมกันเนี่ยผมยังไม่เคยไปเลย
1: ก็คนรถจอดตรงอีกฝั่งหนึ่งของจุฬาสบายครับแล้วก็เดินออกมาเลือกได้เลยพี่ไพศาลยาวถนนยาวเหมือนกัน
0: ก็ก่อนที่เขาจะดังอ่ะผมโอเคเคยไปอยู่แถวย่านนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: แต่นึกไม่ออกว่าไปทำธุระอะไรนะไปกินข้าวหรือไปทำอะไรที่ไหนก็ไม่ทราบจำไม่ได้
1: ครับแต่ตอนนี้กลายเป็นถนนสายอาหารไปแล
0: ้
1: ว
0: แข่งถนนบรรทัดทองเจริญตอนนั้นแยกอะไรนะเจริญผลใช่ไหม
1: ครับก็เดินทางสะดวกนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งแต่ว่าโอ้โหไปทีไรก็ออกลำบากนะฮะเยาวราช
0: โอ้ยมันนั่นเลยคนเขาอิงบุญบุญคำๆเนี่ยคนเยอะมากนะ
1: ครับแล้วตอนนี้เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จไปแล้วเนี่ยฮะโอ้โหไปใหญ่เลยรถค่อนข้างหนาแน่นเลยครับเอารถส่วนตัวไปนี่ไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวง
0: ไปใต้ดินดีกว่า
1: ใช่ฮะใช่ครับใช่
0: ใต้ดินแล้วก็ไปขึ้นตรงวัดมังกร
1: ครับเวลาหมดครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไพศาลคุยกับพี่อันนะครับครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2500

2569วันนี้เวลา 19:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒน

คิดจากพระราชเสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้เล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปีโอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สู่จีบัตรการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงในวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินบางการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีอาทิบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังมี3องค์องค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าของสำนักการสังคีกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชเสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการหมู่เขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินมีบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลา Navy Blue บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรแม่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ตรีย้ำให้เป็นหน้าที่กสทตัดสินปมทุจริตสอบท้องถิ่นล็อตแรก 3,621 รายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมเพื่อมีมติพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบรอบแรก 3,621 คนว่าเมื่อเช้านี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนมีคำสั่งให้ทำหน้าที่รักษาการอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารายงานผลต่างๆแล้วโดยพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกสทขอย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ใช่คณะกรรมการดังกล่าวโดยกระทรวงมหาดไทยจะยืนยันว่าจากการตรวจสอบสิ่งต่างๆพบเหตุอะไรบ้างเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการกสทซึ่งมีหน้าที่บริหารการสอบได้รับทราบและดำเนินการตามความเห็นตามขอบเขตอำนาจที่มีต่อไปเมื่อถามว่าพรุ่งนี้หากคณะกรรมการกสทมีมติออกมาสามารถถอดข้าราชการที่บรรจุไปแล้วจำนวนดังกล่าวได้เลยหรือไม่โดยไม่ต้องรอนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจะถอดจะต่อทั้งสิ้นแต่ตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนคณะกรรมการกสทจะต้องรับผิดชอบหรือไม่จากการบรรจุข้าราชการที่มาแบบไม่ถูกต้องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าตามกฎหมายใครกระทำผิดก็ต้องรับผิดชอบผู้บัญชาการทหารสูงสุดแจงนายกรัฐมนตรีตรวจกองบัญชาการกองทัพไทยอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไม่ได้กำชับอะไรเพิ่มเติมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวถึงการตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในขณะนี้ว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความเป็นห่วงในเรื่องใดเป็นพิเศษแต่เป็นการเข้ามาอัปเดตสถานการณ์ส่วนประเด็นสถานการณ์ชายแดนนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พลเอกอุกฤษกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้กำชับเพิ่มเติมแต่ได้เน้นย้ำนโยบาย5ข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับความพร้อมของกองทัพทางนี้ได้สรุปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบว่ากองทัพมีการติดตามและอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยการพบกันครั้งนี้ถือเป็นการหารืออย่างเป็นทางการร่วมกับผู้แทนจากทุกเหล่าทัพเพื่อให้เป็นกิจจลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงการพบปะหารือเป็นครั้งคราวกทม.จับมือตำรวจปูพรมเลยตรวจร้านกว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงตั้งเป้าต้องปลอดภัยภายใน1เดือนวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครภายใน1เดือนวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกทม.จับมือตำรวจปูพรมเลยตรวจร้านกว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงตั้งเป้าต้องปลอดภัยภายใน1เดือนวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหารือถึงการยกระดับมาตรการในการดูแลสถานบริการทั่วกรุงเทพซึ่งภายหลังการประชุมพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าที่ประชุมได้วิเคราะห์ถึงปัญหาเพลิงไหม้สถานประกอบการว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความเข้มงวดอีกทั้งกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งพ.ร.บ.สถานบริการพ.ศ.2509พระราชกฤษฎีกาการจัดสนนิ่งสถานบริการพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535และพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจะเชิญผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าหารือถึงการปรับแก้ไขกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้จากนี้ไปจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระยะยาวระหว่างสำนักงานเขตทั้ง50เขตและทั้ง88สน.ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยกำหนดแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจสถานประกอบการในเป้าหมายกว่า 1,000 แห่งให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนซึ่งจะไม่ใช่การตรวจเพื่อจะเอาผิดหรือตรวจสอบตามใบอนุญาตแต่จะเป็นการตรวจเพื่อป้องกันเหตุและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ปรับปรุงสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องหลายจุดและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยกทม.จะใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการนั้นทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรี

0: ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
5: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Bitagen
4: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้พฤหัสที่16กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธานพิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
7: คุณอ้อมยุดากรสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: คุณพิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ
6: ค่ะ
7: ก็เมื่อเช้ามืดวันนี้ก็ตื่นมาไม่ใช่เช้ามืดสิครับตื่นมาตอนตีสองก่อนตีสองหน่อยแต่ว่าผมก็ยังไม่ออกมาดูฟุตบอลมันแข่งกันตอนตีสองระหว่างอาร์เจนตินาและ
6: กับอังกฤษ
7: นะฮะ ผมออกมาดูเนี่ยคำว่าออกมาดูคือออกมาจากห้องนอนมาที่ห้องโถงของคอนโดผมซึ่งก็มีโทรทัศน์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่เปิดดูปุ๊บมันก็ปรากฏว่าเขาเตะกันมาหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วหมดไปควอเตอร์นึงแล้วควอเตอร์ที่สองเหลือบดูบนจออ้าวตายแล้วอังกฤษยิงประตูอาร์เจนตินาไปแล้ว1ประตูนะครับเราก็เฝ้ามองดูว่าแต่ว่าก็ใจเสียอยู่เหมือนกันคือต้องเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าผมก็สารภาพไปตามตรงว่าผมเชียร์ลีโอเนลเมสซี่หรือทีมอาร์เจนตินานะครับแล้วไอ้ทีมที่เราเชียร์เนี่ยดันเสียประตูไปแล้วเนี่ยในใจเราก็ยังคิดว่า มันมีเวลาเหลืออีกตั้งเกือบ30กว่านาทีเดี๋ยวทางอาร์เจนตินาคงยิงประตูคืนได้นะฮะแต่ว่าทีมอังกฤษเนี่ยนะอันนี้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวผมไม่ใช่เซียนบอลนะฮะแต่เป็นชาวบ้านที่ดูบอลแบบชาวบ้านแล้วก็คิดแบบคนที่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนตอนเด็กๆเราเนื่องจากเราเนี่ยดูลีโอเนลเมสซี่เขามานานแล้วเราก็ติดตามทีมอาร์เจนตินามานานก็นึกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาร์เจนตินาคงตีเสมอได้อะเพราะว่า

0: ทีมอาร์เจนตินานี่เขามีความมุ่งมั่นเวลาเขาเล่นเนี่ยนะครับเขาก็มุ่งมั่นที่จะต้องเอาชนะให้ได้ผมจะว่าไปมันก็ทุกทีมก็มุ่งมั่นนี่แหละนะฮะแต่ความมุ่งมั่นของอาร์เจนตินาเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดเขาอย่างเต็มที่เพราะประชาชนชาวอาร์เจนไทน์เนี่ยก็หวังว่าทีมของเขาคงจะเอาชนะอังกฤษได้ผมก็หวังเหมือนกันนะครับแต่นี่เมสซี่เนี่ยก็เล่นไม่เหมือนก่อนสมัยก่อนนี่เมสซี่เนี่ยจะเลี้ยงลูกหลบคนนู้นหลบคนนี้แล้วมีคนคุมตามตอแยเมสซี่เมสซี่หนึ่งคนเนี่ยทีมคู่แข่งจะส่งคนมาคอยคุม 3-4 คนนะ แต่สมัยก่อนเมสซี่ยังหนุ่มอยู่ก็จะเลี้ยงลูกหลบปลีกไปได้แล้วก็ยิงตุ้มเข้าประตู ขอโทษครับแต่ว่ามาบอลโลกที่วันนี้เนี่ยเมสซี่เป็นคนเรียกว่าพูดเป็นคนชงคือเป็นคนที่ไม่ได้ไปอยู่ตรงหน้าประตูของคู่ต่อสู้แต่ว่าออกมาอยู่ทางด้านปีกๆหน่อยนะครับทางปีกขวาเวลาเขาได้รับลูกมาถึงเท้าเขาเนี่ยเขาก็จะส่งลูกให้กับลูกทีมเขาได้ทันทีแล้วก็ส่งได้ตรงด้วยไม่เลยไปไม่เฉเกก็ทำให้ทีมของเมสซี่เนี่ยได้รับลูกที่เมสซี่เขาเรียกว่าภาษาบอลเขาเรียกว่าใส่พาน
1: ส่งให้เลยถวายค
0: ่
1: ะ
0: ใส่พานถวายเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือไอ้ความสูงของลูกบอลเนี่ยนะฮะมันก็พอดิบพอดีกับศีรษะของลูกทีมก็มงจึงก็เข้าประตูอ้าวเสมอกันแล้วยังไงต่อไปล่ะเราก็ยังนึกในใจเสมออย่างเดียวไม่ได้สิต้องเอาใช้ชนะให้ได้แต่ว่าสังเกตว่าทีมอังกฤษเนี่ยภาษาบอลภาษาผมเขาเรียกว่าอุดประตู
1: คือ
0: ไม่ไปไหนมารวมกันป้องกันกลัวอาร์เจนตินาจะยิงประตูได้ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค่อยบุกนักเอาแต่ป้องกันแต่อาร์เจนตินานั้นเขาก็ลุยเต็มที่ส่งกันไปส่งกันมาก็ยิงแบบว่ายิงโดนเสาโกเนี่ยเสาประตูเนี่ยสองครั้งเสียดายไม่งั้นอาร์เจนตินาชนะมากกว่านี้นะครับไอ้สองลูกนั้นมันไม่เข้าฮะ
1: อ้
0: าวพอเวลาใกล้จะหมดเราก็อังกฤษก็ยังไม่ค่อยบุกไม่ค่อยลุยเท่าไหร่อาร์เจนตินาทีมอาร์เจนตินาเปลี่ยนตัวเอาเบอร์24ลงมาชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้คอยจำชื่อนักฟุตบอลนักกีฬานะครับลูกก็มาถึงเมสซี่ซึ่งอยู่ทางปีกขวานะฮะเมสซี่ก็ส่งเข้ามาตรงกลางแล้วก็โดนใครต่อใครสองสามคนมั้งแล้วลูกมันก็ลอยสูงเบอร์24หวดปึ้งจะเรียกว่าบอลเล่หรือเปล่าไม่รู้ฮะลูกพุ่งเข้าประตูสวยมากสวยจริงๆคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: ชนะเลยไม่ใช่ชนะนำอังกฤษไปเลยอังกฤษก็จะช็อกกันทั้งเกาะอังกฤษนั่นแหละนะฮะหลังจากนั้นอังกฤษชักจะเริ่มขยับตัวชักจะเริ่มลุกขึ้นมาบ้างเราก็เสียวแต่ว่าจนกระทั่งหมดเวลาก็ไม่มีประตูเพิ่มขึ้นอังกฤษจึงแพ้อาร์เจนตินา0-2อาร์เจนตินาไม่ใช่2-1
1: ครับ
0: ครับอังกฤษยิงได้1อาร์เจนตินายิงได้2ก็เป็นอันว่ารู้แล้วว่าใครจะชิงถ้วยบอลโลกกันในวันที่19นี้ก็คือสเปนกับอาร์เจนตินาและก่อนถึงวันนั้นเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ต้องมา
1: ชิงกัน
0: ชิงรางวัลที่ชิงที่3ครับ
1: ค่ะก็คู่ชิงจะมีคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมคะคุณลำลอง
0: ครับผมครับตี2ครับ
1: ตี2คืนวันอาทิตย์เนาะวันจันทร์คนคงขาดงาน

0: งานกันเยอะนะคะเพราะว่าเป็น
1: คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ผมเช้ามืดต้องขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตไปประชุมเขาตั้งให้ผมเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรการท่องเที่ยวระดับปริญญาเอก
0: ค่ะ
1: โอ้ยผมหนักใจเนี่ยกลัวจะไปแต่เนาะตรงเนี้ยไปหลับๆตื่นๆในที่ประชุม
0: ค่ะ
1: แต่ก็คงไม่ครับเราก็ดูมาอย่างนี้หลายคืนแล้ว
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะก็ร่างกายเริ่มปรับได้แล้วนะคะคุณดำรงช่วงนี
1: ้แต่นี่ที่มันจะยุ่งก็คือว่าอย่างคืนเนี้ยพูดภาษาชาวบ้านมันเสือกตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรดูอ่ะมันไม่มีฟุตบอลแล้ว
0: ใช่วันนี้ไม่มีเอ๊ะอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาเตะกันวันไหนนะคะคุณดำรง
1: ไม่ทราบว่าศุกร์หรือเสาร์ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องตื่นมันจะต้องตื่นนะเนาะเพราะทุกคืนมันตื่นใช่ไหมคะมันเคยชินแล้ว
1: มันตื่นโดยไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเลยคุณอ้อมมันตื่นเอง
0: ค่ะ
1: นาฬิกาปลุกในตัวผมเนี่ยมันชอบดูบอลมันตื่นเองแล้วอย่างสมมติฟุตบอลก็เตะสองโมงไอ้ตีสองเนี่ยผมตื่นมาตีสองผมก็ยังนอนเคลงอยู่ยังไม่อยากลุกขึ้นมาดูนะครับจะลุกขึ้นมาก็เขาเตะกันไปครึ่งชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้
0: เป็นไรนะ
1: คืนวันชิงนี่ต้องดูตั้งแต่แต่ละทีม
0: ลงสนาม
1: นะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงวันนี้คุณดำรงมีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังนะคะ
1: คือเมื่อวานนี้ไปอยุธยาไปคนรู้จักเพื่อนญี่ปุ่นแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนานแล้วนะครับเขาก็อยู่ประเทศไทยนี่แหละแต่เขาไปมาระหว่างญี่ปุ่นประเทศบ้านเกิดของเขากับประเทศไทยก็ไปคุยกันที่บ้านเวียงเหล็กที่อยุธยาคุยกันไปคุยกันมาก็คุยถึงเรื่องว่าตอนนี้มันมีภัยธรรมชาติมันลงที่โน่นที่ดีนะน้ำท่วมมีพายุไฟป่าแล้วผมก็บอกว่าประเทศยูเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่เจอแผ่นดินไหวแล้วก็เคยเจอสึนามิครั้งใหญ่กวาดโรงงานกวาดบ้านคนกวาดถนนหนทางรถลาไปเกลี้ยงเลยคำว่าราบเป็นหน้ากลองนี่เป็นจริงเลยในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมามันมาเจอเรื่องผีได้ยังไง
2: อ๋อ
1: คือพี่ผมบอกว่านี่นะไม่ยักไม่น่าเชื่อนะว่าประเทศยูเนี่ยมีพ่อมดหมอผีคอยไล่ผีจับผีอะไรอยู่ด้วยเพราะว่าเราก็เห็นในข่าวในสารคดีทางทีวีเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคือเขาก็บอกว่าอย่างนี้มันก็มีข่าวว่าคือคนญี่ปุ่นที่โดนสึนามิเนี่ยกวาดไปทั้งรถทั้งคนทั้งบ้านทั้งอะไรเนี่ยนะครับคือเขาตายโดยเฉียบพลันแทบไม่รู้ตัวแล้วคือมีชาวบ้านเนี่ยเจอไปเห็นคนเดินอยู่ในบริเวณที่โดนสึนามิชาวบ้านเขาก็คิดว่าเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตที่เขาต้องการกลับมาบ้านนะครับอันนี้ก็บางทีไปเข้าสิงสู่ในร่างคนก็มีพิธีไล่กันผมก็เห็นโอ้ไล่กันแบบคล้ายๆเมืองไทยหมอผีไล่ผีอะไรอย่างนี้นะฮะก็ยังบอกเขาบอกเอ้ยไม่น่าเชื่อนะประเทศอยู่เจริญทางเทคโนโลยียังมีเรื่องอย่างนี้อยู่อีกเหรอเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่เขาจะมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีรถแท็กซี่คันหนึ่งอันนี้เป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ในญี่ปุ่นรับผู้โดยสารตอนกลางคืนให้ไปส่งก็ไปส่งในบริเวณที่เกิดสึนามินั่นแหละแท็กซี่นี้ก็รับไปก็ขับไปในที่เปลี่ยวๆที่ที่ผมบอกว่ามัน ราบเป็นหน้ากลองมันไม่มีตึกมันไม่มีอาคารมันไม่มีบ้านอะไรเนี่ย

0: พอไปถึงเป้าหมายสถานที่ที่คนแท็กซี่ไอ้คนว่าจ้างมาให้จอดบอกสถานที่พอถึงสถานที่เขาก็จอดปรากฏว่าแต่หันไปข้างหลังไม่มีผู้โดยสารหายไปละ
1: อ้าวลงไปตอนไหนเนาะ
0: เออฮะไปตอนไหนไม่มีผู้โดยสารก็เลยเขาก็เลยโวยวายแล้วก็เป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ก็เนี่ยขอแทรกวันนี้ผิดคิวธรรมดาเรื่องนี้นี่เรื่องแนวนี้นี่คุณพิษสมัยจะนำเสนอวันอังคารใช่ไหมครับที่ผมได้ฟังเรื่องมาเมื่อวานนี้ก็ขี้เกียจรอถึงวันอังคารก็จบสั้นๆแค่นี้แหละครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะโอเคครับคุณดำรงขอบคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหม
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะ
1: ค่ะสวัสดีพี่สุภชัยพี่กนกรัตดาพี่แอปเปิ้ลนะคะพี่ภูนสุขพี่ศาสิมาพี่วิเชียรนะคะแล้วก็พี่ก้องเลิฟสยามพี่ศักกรินทร์พี่ทัศยะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอ๋อพี่ก้องเลิฟสยามบอกว่านัดชิงถ้วยวันอาทิตย์นี้สเปนชิงกับอาร์เจนตินาผมเชียร์สเปนครับเพราะญาติผมมีสามีเป็นคนสเปนไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะคะ
2: โอ้นี่แบบเลือดในครอบครัว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จะรู้สึกนั่นเลยเข้มข้นนะคะเชียร์ครอบครัวเดียวกันเชียร์ครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องเชียร์ครอบครัวก่อนแหละนะถูกต้องแล้วนะหมายถึงไม่ได้เป็น
1: สงบสุข
2: ไม่ได้เป็นถูกต้องคุณอ้อมพูดถูกไม่นี่ไม่ได้เป็นเครือญาติกับใครเลยบังเอิญชอบสเปนแต่ก็รักเมสซี่
1: อาร์เจนตินา
2: แต่ก็รักเมสซี่นะก็ไม่รู้จะทำใจยังไงดีนะคะแต่คุณอ้อมจำได้ไหมเมื่อวานไหมพูดกับคุณอ้อมมาก่อนเขาจะแข่งกันเนี่ยบอกไปแล้วว่าอาร์เจนตินาชนะอังกฤษแน่นอน
1: ค่ะ
2: เราทายไว้แล้วเซียนหมูทายไว้แล้ว
1: อาร์เจนตินากับสเปนล่ะคะพี่ใหม
2: ่เขาบอกแล้วว่าสเปนต้องชนะสเปนจะต้องเป็นแชมป์โลกแน่หรือถ้าสเปนไม่เป็นแชมป์โลกเราพูดกักไว้เลยอาร์เจนตินาก็ต้องเป็นแชมป์สามสมัยใช่ไหมคะไม่แน่
1: ลุ้นก็ตื่นมาฟังข่าวดีกว่าค่ะว่าใครเป็นแชมป์ไม่ดูเองนะพี่ใหม
2: ่โอ้ยใหม่ไม่ดู
1: เวลานอนหรอกเวลานอนตีสองกำลังหลับปล่อยเลย
2: ใช่ค่ะตื่นมาเข้าห้องน้ำก็กดดูผลซะหน่อยกดในโทรศัพท์เดี๋ยวนี้อะไรมันก็อยู่ในอุ้งมือเรานะคะโลกอยู่ในอุ้งมือเรากดดูผลซะหน่อยก็รู้แล้วว่าโอ้โหใหม่ดูอยู่ไอ้ใหม่กดดูอยู่อะไรเนี่ยอังกฤษนำนาทีที่70กว่าแล้วเดี๋ยวก็จะหมดพอไปเข้าห้องน้ำกลับมาอีกทีนึงก่อนจะนอนกดดูอีกทีอ้าวเขาต่อเวลา9นาทีแล้วดูสิอาร์เจนตินาไป 2-1 แล้วโอ้โหไม่นึกเห็นไหมนึกแล้วในใจเราต้องเป็นอย่างที่เราคิดอะไรแบบเนี้ยค่ะสนุกค่ะดูบอลเนี่ยนะคะเขาแข่งบอลอันระดับโลกเนี่ยนะมหากรรมโลกเนี่ยมันก็ทำให้เราสนุกไปด้วยแม้ว่าเราจะไม่ใช่แฟนบอล นะคะท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้20:29ไม่เกริ่นสักหน่อยนะคุณอ้อมนะถึงแม้ว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่เราพูดเกี่ยวกับสุขภาพแต่วันนี้เนี่ยไหมมองอีกเรื่องหนึ่งคุณอ้อมเมื่อทุกสิ่งขึ้นกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยสุขภาพของเรามันอาจจะอยู่ในอุ้งมือเราก็ได้และไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นบทความเรื่องยาวสักหน่อยแต่มันเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราชีวิตของเราสองคนและก็ชีวิตของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยเพราะเรื่องสุขภาพอนาคตเนี่ยมันอาจจะอยู่ในอุ้งมือเราก็ได้เช่นกินข้าวไอช้อนที่เรากินมันอาจจะบอกก็ได้ว่าเอ้ยวันนี้คุณกินปริมาณแป้งเข้าไปเยอะแล้วนะตอนนี้คุณได้กี่แคลอรี่น้ำตาลคุณขึ้นสูงเท่าไหร่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คุณอ้อแล้วมันก็จะรายงานผลมาในช้อนเลยมีค่าอาจจะมาอยู่ในเปเปอร์ที่ปริ้นออกมาจากปรินเตอร์เลยมันอาจจะลิงก์กันหรือไม่มันไม่ปริ้นมาเป็นกระดาษมันอาจจะมาลิงก์กับโทรศัพท์ของเราว่าโอ้ข้าวที่คุณกินไปกี่ช้อนช้อนมันวัดได้เนี่ยนะคุณกินเข้าไปเนี่ยน้ำตาลคุณขึ้นสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปวิ่งกี่กิโลเนี่ยคุณถึงจะกำจัดแคลอรี่นี้ได้อะไรแบบนี้คุณอ้อมสิ่งเหล่านี้มันมีทายอยู่ในอนาคตออนไลน์ในอนาคตเดี๋ยวเรามาคุยให้ฟังค่ะว่ามันอาจจะเป็นไปได้อย่างไรในอนาคตนะคะคุณอ้อมตอนนี้เรา

0: จะต้องพักกลางรายการกันซะก่อนค่ะ
1: ช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันค่ะ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
5: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ผู้สร้างผู้สม On Radio นะคะมาถึงเรื่องของพี่ไหมนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนั้นนะคุณอ้อม อยากจะถามว่าพวกผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาดูบอลเนี่ยเขาดูอะไรเอาหมายว่ามันมีส่วนหนึ่งแหละเพราะนักบอลหล่อนะอย่างจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษเนี่ยโอ้ยพาสาวๆผิดหวังเลยเพราะว่าไม่ได้เข้าชิงใช่ไหม
1: แต่ก็ชอบดูอิตาลีชุดเขาสวยค
0: ่
1: ะ
0: เขาดูชุดไม่ได้ดูคนเลยใช่ไหม
1: ไม่ได้ดูคนนะคะ
0: จริงไหมพูดจริงว่า
1: จริงจริงค่ะจริง
0: หมายดูเสื้อด้วยดูนักบอลด้วยก็ดูชุดเบลลิงแฮมมาหล่อจะตายนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งลามีนจามาลเนี่ยจำไม่ได้ว่าเขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าแต่เห็นข่าวผ่านตาอยู่นะอยู่ในสื่อโซเชียลแล้วที่ชอบเนี่ยคุณอ้อมก็คือมันมีภาพตอนนี้คนก็ขุดนะกรีนคีย์บอร์ดเนี่ยก็ขุดมาแต่ขุดในเรื่องดีมันเป็นภาพจริงสมัยก่อนที่เมสซี่คู่แข่งของสเปนที่จะต้องชิงกันในวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคุณอ้อมสเปนกับอาร์เจนตินาแข่งกันเนี่ยนะมาชิงกันเนี่ยนะปรากฏว่าโลกมันเนี่ยหมุนไวจามาลเนี่ยนะคะสมัยหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาเป็นเขามันมีภาพเก่าไม่ทราบคุณอ้อมเห็นหรือเปล่าเขานอนอยู่กันในกะละมังแล้วเมสซี่กำลังอาบน้ำให้เขาเนี่ยมัน19ปีผ่านไปเมสซี่ยังเล่นดูยามาลขึ้นมาเป็นคู่แข่งเมสซี่แล้วคนก็นึกว่าเอ้ยภาพนี้มันต้อง AI แน่เลยจริงเหรอปรากฏว่ามันจริงเพราะมันเกิดขึ้นในปี2007เมื่อสโมสรบาร์เซโลนาจัดทำปฏิทินหารายได้เพื่อยูนิเซฟไงโดยใช้ทีมชุมชนรอบสนามและให้

0: ักฟุตบอลมาร่วมถ่ายด้วยยามานตอนนั้นก็เป็นเด็กในชุมชนนะตอนนั้นอ้วนปุ๊กน่ารักมากก็ถูกคัดเลือกมาถ่ายแล้วนักบอลที่ได้จับคู่ถ่ายกับยามาก็คือเมสซี่น
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: 19ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกปี2026นะเมสซี่ในวัยนั้นที่ยังเป็นหนุ่มใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเทพเหมือนตอนนี้นะก็ผมยาวและไอ้เจ้าหนูน้อยที่นอนอยู่ในกะละมังสีฟ้าและเมสซี่อุ้มมาก็คือไอ้เจ้ายามินจามาวนี่เองอะที่มาเป็นตัวเอตัวสำคัญเนี่ยถึงเป็นตัวทำประตูเป็นกองหน้าเนี่ยถ้าจะเรียกแบบไทยๆเนี่ยเมสซี่เองก็คงจะวางแผนไว้ดีก็คือไม่ต้องมาเป็นกองหน้าเองแต่เป็นแอสซิสต์ที่ดีส่งลูกแล้วสามารถให้ตัวทำประตูเนี่ยยิงได้นะปรบมือให้เลยนะคะคุณอ้อมแม้ว่าเราจะไม่ใช่คอบอลนะแต่เราก็มีความสุขที่ได้ทราบข่าวว่าประเทศจนๆหมายมองในแง่นี้นะท่านผู้ฟังเราไปหมายไปอยู่อาร์เจนตินาเป็นเดือนๆเลยนะคะไปเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนู้นก็เห็นแล้วว่าประชาชนของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยอดีตเนี่ยเขาเคยฮอตฮิตในสมัยหนึ่งแต่สภาพเศรษฐกิจก็ทำให้เขาต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะโอเคอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่านะคะบทความในคู่สร้างคู่สมท่านผู้ฟังลองฟังนะคะคุณอ้อมลองฟังและคิดดูซิว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเมื่อทุกสิ่งขึ้นกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไอ้สุขภาพของเราในอนาคตมันอาจจะอยู่ในมือเราอยู่ในออนไลน์ก็ได้ลองคิดดูนะคะว่าวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันอยู่ในกำมือเราหมดกำมือไม่ได้ว่าหมายความว่าเราเป็นเจ้าโลกนะหมายความว่าไอ้มือถือเนี่ยมันอยู่ในกำมือเราตื่นมาปุ๊บไม่ว่าเวลาไหนเราต้องกดมือถือดูเอาเวลาเท่าไหร่แล้วแล้วมันอาจจะสะท้อนเรื่องสุขภาพเราก็ได้ถ้าเกิดมันมีรายงานผลของเราเนี่ยนะคะตอนที่เราจะกำหนดนัดหมายงานก็ผุดขึ้นมาในจอโทรศัพท์หรือจะเช็คพอร์ตหุ้นไปด้วยกันมันก็ต้องอยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือไอ้แสนฉลาดเนี่ยจัดให้นั่งประชุมและทำงานที่บ้านได้คุณอ้อมเหมือนเราสองคนตอนนี้ work from home เราก็ทำงานได้เห็นไหมล่
1: ะ
0: ขณะนั่งรับประทานอาหารก็ดูข่าวพร้อมกับทราบข้อมูลสารอาหารที่เราเพิ่งกินไปก็ได้นะอาจจะมันเข้าปากเราแล้วก็ผ่านพื้นผิวโต๊ะอาหารที่เป็นจอขนาดยักษ์ข้างหน้าเรารู้หมดเลยเรากินอะไรเข้าไปมีแคลอรี่เท่าไหร่มีปริมาณอาหารดีบวกกับเรายังไงลบไม่ดีกับร่างกายเรายังไงไอ้ข้าวขาวที่เรากินเนี่ยมันกินแล้วน้ำตาลพุ่งทันทีเลยไม่ต้องไปวัดละสู้เข้ากล้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพอเหลียวดูนาฬิกาข้อมือก็รู้ปริมาณออกซิเจนในเลือดกับจังหวะการเต้นของหัวใจส่งไปบอกหมอที่โรงพยาบาลให้จัดยาได้เลยว่าเราเป็นยังไงอันนี้หมายถึงว่าในอนาคตนะแต่ตอนนี้ก็หมายความว่ามันก็คงจะลิงก์กันแล้วแล้วก็อีกมากมายความน่าอัศจรรย์ใจนะทั้งหมดเนี่ยเกิดในตอนนี้แล้วใช่ไหมคุณออมที่เรารู้ๆและในอนาคตด้วยนะคะเอาง่ายๆสมัยเนี้ยเราส่งข่าวให้คนรู้ความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยไม่ว่าจะทาง Facebook Xหรือสมัยก่อนเรียก Twitter มันก็เป็นสังคมออนไลน์ที่คุยติดต่อกันได้ทุกประเภทแฟชั่นล่าสุดไหมจะคุยกับคุณอ้อมไหมส่งให้คุณอ้อมดูปุ๊บคุณอ้อมก็เห็นโอ้มันเป็นอย่างนี้เรื่องที่คุยกันเรื่องที่คุณอ้อมส่งให้ไหมว่าโอ้อันนี้ไม่อยากดูเลยมันน่ากลัวไหมก็กดเข้าไปดูก็ไม่อยากดูเหมือนกันไอ้เรื่องที่คุณอ้อมบอกมาเรื่องไฟไหม้อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันเรียลไทม์อยากจะรู้อะไรเนี่ยมันป๊อปแป๊บรู้ไปหมดเลยนะคะทีนี้อยากจะคุยว่าเรารวบรวมมาได้ประมาณ20เรื่องคุณอ้อมเรื่องสุขภาพที่ทราบได้ผ่านโลกที่เชื่อมกันด้วยอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาสู่เราได้เลยนะคะโลกยุคต่อไปมีข้อดีคือรวดเร็วง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะก็คือเจ้าอินเทอร์เน็ตนี่เองนะทว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะไม่มีแล้วเรื่องของเรารู้ไปถึงหมอรู้ไปถึงโรงพยาบาลแป๊บเดียวนะเราอยากจะรู้ต้องส่งข้อมูลของเราให้หมอก็ส่งกลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปนะข้อมูลส่วนตัวที่มากกว่าหมู่เลือดจากบัตรประชาชนนะอาจจะกลายเป็นของสาธารณะไม่ว่าจะเป็นจำนวนเซนติเมตรรอบเอวหรือนิ้วเป็นนิ้วก็ได้รอบเอวค่าน้ำตาลในเลือดที่เกินที่หมอห้ามค่าไขมันที่พุ่งสูงทำลายสถิติเก่าและอีกหลายต่อหลายค่าที่จะถูกเผยออกมาให้โลกรู้กันผ่านทางที่การเชื่อมต่อที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะท่านมีดีเพียงใดในสุขภาพต่อตัวเองตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าอ่ะลองมาดูกันตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยทั้งหมดจะมี20ข้อถ้าวันนี้ไหมมีเวลาน้อยนะคะคุณอ้อมตอนนี้2:40แล้วนะ

คะถ้าหมายมีเวลาน้อยหมายอาจจะต่อพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าฟังข่าวดีๆจากคุณอ้อมก็ดีกว่าข่าวใหม่เพราะว่าข่าวคุณอ้อมนี่อัปเดตนะคะทำให้เรารู้โลกณจุดณวันนี้เลยว่ามันอะไรในโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยนะคะคุยเรื่องสุขภาพกันต่อข้อหนึ่งคุณอ้อมเรื่องดวงตามีแว่นอัจฉริยะที่ไม่ต้องแบบโกงข้อสอบอย่างคุณอ้อมนะแต่มันอาจจะเป็นแว่นอัจฉริยะที่ตรวจวัดสายตาของท่านทันทีเลยเช่นตอนมันอาจจะมีในอนาคตคุณอ้อมนะคะแบบเรียลไทม์และเมื่อพบค่าผิดปกติเช่นพอแว่นเราใส่แว่นปกติของเราเนี่ยแต่มันเป็นรุ่นใหม่แล้วคุณอ้อมพอใส่แว่นไปโอ้คุณมีวุ้นใต้ตานะภายในพรุ่งนี้เขาเรียกวุ้นลอยไปลอยมาเนี่ยซึ่งมันจะต้องไปพบแพทย์ในทันทีทันใดไม่เกิน2วันคุณอ้อมไม่งั้นเดี๋ยวตาจะเสียไปกว่านี้หรือคุณเริ่มจะมีต้อลมแล้วนะคุณเริ่มจะมีต้อเนื้อโอ้คุณมีอาการของต้อหินคุณเก็บไว้ไม่ได้ตาคุณจะบอดแว่นมันอาจจะบอกเราได้นะคะเพื่อในอนาคตแว่นอาจจะลิงก์ไปที่แอปอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะผลิตขึ้นมาแล้วก็นัดคุณหมอประจำของเราเลยก็ให้เราเลยก็ได้พรุ่งนี้แว่นเนี่ยกับโทรศัพท์มันอาจจะลิงก์กันว่าพรุ่งนี้คุณมีนัดกับคุณหมอประเสริฐแผนกสายตาที่โรงพยาบาลรามาอะไรแบบนี้นะคุณอ้อมันอาจจะมีในอนาคตอ่ะเรื่องดวงตาละต่อไปเรือนผมค่ะเรือนผมของเรามันอาจจะมีหวีที่ช่วยตรวจสอบสภาพหนังศีรษะเส้นผมตั้งแต่โคนจนปลายรวมถึงตรวจความผิดปกติของรังแคเพียงท่านตวัดหวีผ่านเส้นผมในแต่ละครั้งเท่านั้นผมเราเนี่ยมันไอตัวผมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ห่วงเรื่องแฟชั่นความสวยความงามแต่ไอตัวหนังศีรษะเราสิคะคุณอ้อมเมื่อเราหวีไปหวีนั้นอาจจะอัจฉริยะมีเซ็นเซอร์มีอะไรตรวจสอบว่าสภาพหนังศีรษะคุณเนี่ยภายใน3ปีต้องหวีให้ทั่วนะคุณอ้อมภายใน3ปีไอตรงกลางศีรษะเราเนี่ยอาจจะล้านได้แล้วคุณต้องหาหมอนะหรือหนังศีรษะคุณต้องใช้คุณขาดธาตุตัวนี้แล้วนะคุณขาดวิตามินตัวนี้แล้วนะผมคุณที่ดำอยู่ตอนนี้มันอาจจะอีกสัก2ปีมันจะเริ่มขาวคุณแล้วนะคุณต้องจัดการกับสภาพผมของคุณตอนนี้นะหรือรังแคเนี่ยรังแคมันก็คือราชนิดหนึ่งนะคุณอ้อมนะก็บอกว่ามันจะทำให้คุณผมร่วงนะวันนั้นวันนี้อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะมีค่าวัดก็ได้เห็นไหมตาผมแล้วอ่ะตอนนี้มาอวัยวะสำคัญข้อที่3สมองค่ะมีอุปกรณ์ใส่ศีรษะที่เพียงแค่สวมลงไปบนศีรษะง่ายๆหมายไม่ทราบตอนนี้มีหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาเดานะในโลกอินเทอร์เน็ตเขาก็เดากันไปว่าข้างหน้ามันอาจจะมีในอนาคตมันอาจจะมีก็ได้อุปกรณ์ที่ใส่ศีรษะที่เพียงแค่สวมลงไปบนศีรษะง่ายๆไม่ต้องติดสายระยงระยางเหมือนในหนังนะคะคุณอ้อมที่แบบต้องมีเสียบตรงนั้นแปะตรงนี้นะในหัวเราเนี่ยนะมันอาจจะเป็นแค่หมวกสวมดีๆนี่เองอะแต่มันช่วยวิเคราะห์ลึกด้วยคลื่นแม่หลักแม่เหล็กไฟฟ้าสมองแล้วบอกออกมาเป็นคลื่นชนิดต่างๆอ๋อมันเอามันทำงานด้วยคลื่นเสร็จแล้วมันก็ส่งบอกมาว่าทั้งคลื่นเหล่านี้ก็จะเป็นอัลฟาเบต้าเดลต้าและเทต้าซึ่งบอกสุขภาพสมองก็ได้ว่าคนเรามันเป็นโรคได้หลายโรคในสมองโอ้คุณมีคลื่นตัวนี้มันส่งมาเนี่ยพอเราเอาไปวัดแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นอัลไซเมอร์เมื่อคุณสมมติว่าตอนนี้เรา60คุณมีสิทธิ์จะเป็นอัลไซเมอร์ตอนอายุ85เราไม่รู้อยู่ถึงหรือเปล่ามันอาจจะมีวัดถึงขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมคุณอ้อมอันนี้เป็นตัวอย่างหรือคุณวัดคลื่นสมองแล้วปรากฏว่าไอ้ตรงนี้สมองส่วนซ้ายเนี่ยมันมีเนื้องอกนะคุณตอนนี้คุณมีอาการปวดตาด้วยหรือเปล่านะคุณอาจจะต้องไปพบหมอภายในไม่เกิน3เดือนนี้เพราะคุณอาจมีแนวโน้มที่อาจจะมีเนื้องอกตัวนี้คุณจะต้องลองไปตรวจดูซิว่ามันเป็นยังไงหรือโอ้เส้นเลือดในสมองคุณตอนนี้นะเริ่มเส้นเนี้ยมันเริ่มที่จะตีบแล้วฝั่งนี้คุณจะต้องลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่วัดได้โดยอุปกรณ์ที่แค่สวมไปในสมองแค่มันไอ้สวมไปบนศีรษะเราแค่มันอาจจะเป็นแค่หมวกแล้วมันก็สามารถจะวัดไอ้เหล่านี้ได้ในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะคุณอ้อมนะอันนี้ข้อ3นี่เหมือนในหนังไซไฟเลยนะเหมือนในหนังวิทยาศาสตร์เลยนะคุณอ้อมยังอยู่ในท่อนบนของร่างกายอยู่นะคะข้อ4ฟันมันอาจจะมีไม่ใช่ยาสีฟันมันอาจจะมีแปรงสีฟัน
แปลงไม่ใช่ธรรมดานะคุณอ้อมมีแปลงสีฟันที่จะช่วยวัดปริมาณฟลูออไรด์ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จะ

ป็นกับสุขภาพฟันที่ดีนะคะมีปริมาณฟูอะไรที่จะทำให้ฟันแข็งแรงนะนอกจากนั้นยังช่วยทำแผนที่ช่องปากว่าท่านฟันผุหรือยังมีรูที่ฟันหรือเปล่ามีรูขนาดเนี้ยต้องไปหาหมอแล้วนะต้องอุดนะไม่งั้นมันจะแย่ไปกว่านี้เขาจะคำนวณให้เลยมีสีฟันที่เปลี่ยนไปและคุณก็อาจจะมีกลิ่นปากที่เกิดจากอะไรก็ได้ก็แปลว่าคุณอาจจะมีทอนซิลที่อักเสบอยู่นะคุณอาจจะมีแผลในปากโอ้ฟันของคุณนี่มันไม่ได้แล้วนะมันเกินละมันก็จะมีผลวัดมาจากแปรงสีฟันพอแปรงไปโอ้ในแปลงมันอาจจะบอกเลยมันอาจจะส่งค่ามาที่โทรศัพท์หรือมันอาจจะเกิดที่ด้ามแปลงเลยก็ได้ว่าโอ้นี่คุณขาดการเขาเรียกเลยนะคะขูดหินปูนมาเกิน6เดือนแล้วนะถ้าคุณปล่อยไปกว่านี้คุณจะแย่นะอาจจะเกิดโรคนั้นโรคนี้ตอนนี้คุณยังไม่มีอะไรแต่อาจจะเกิดกินปากขึ้นได้มันก็ไม่ดีกับบุคลิกภาพของคุณอะไรเช่นนี้เป็นต้นนะคะคุณอ้อมตอนนี้ก็มาที่ข้อที่4ละเอาอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อที่5ลำคอนอกจากฟันแล้วก็เลื่อยมาหน่อยมาตรงลำคอไกลขึ้นมาอีกนิดนึงตรงลำคอนี่นะคะอาจจะมีไม่ใช่ข้างในลำคอนะคุณอ้อมมันอาจจะมีคอเสื้อแหมนี่ก็เวอร์ไปหรือเปล่านะในอนาคตเขาบอกว่าคุณอาจจะมีเสื้อและไอตัวคอเสื้อนะสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันมีเครื่องตรวจจับสัญญาณจากเหงื่อว่าท่านมีความผิดปกติแหมคุณหมออ้อมอ้อเลยนะหมายยังนึกไม่ถึงเลยนะว่ามันจะเป็นข้างนอกนี่นะมันมีสัญญาณที่ตรวจจับจากเหงื่อว่าท่านมีความผิดปกติใดในร่างกายหรือมีสารเคมีอันตรายปะปนออกมากระจกของเหลวก็คือจุ่งเหงื่อเนี่ยจากร่างกายหรือไม่แล้วส่งข้อมูลให้ท่านทราบคุณอ้อมไม่เคยฟังคุณหมอผิดถูกก็ต้องโทษคุณหมอนะเพราะไม่ฟังท่านมานะสื่อสารนี่แต่ไม่คิดว่าไม่น่าจะผิดท่านบอกว่าของเสียที่มันขับออกมาจากร่างกายเนี่ยมีเพียงแค่2 อย่างเท่านั้นที่ขับมาจากร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็คือเหงื่อและปัสสาวะเหงื่อเนี่ยแหละเป็นตัวดีเลยเวลาเราออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าดีเพราะมันขับของเสียออกมาจากร่างกายอันนี้ก็เช่นกันเนี่ยนะไอ้ที่เขาบอก

0: ต
1: อ่
0: อ
1: ะ
0: บ
1: ตอ
0: ไ
1: น
0: ด้
1: นี้
0: เล
1: เรีย
0: ย
1: บ
0: หรื
1: แ
0: อ
1: ล
0: เป
1: ้
0: ล่
1: ว
0: าคะ
1: ข้อ6ค่ะคุณอ้อมไม่เอา
0: ค่ะ
1: ข้อนี้อีก
0: ม
1: เ
0: า
1: ป็
0: แ
1: น
0: ล้วเ
1: ข
0: น
1: ้
0: า
1: อ
0: ะส
1: น
0: ั
1: ึ
0: ญ
1: ง
0: ญ
1: แล
0: า
1: ้
0: ณ
1: วก
0: ม
1: ั
0: าน แล้วนะคะ
1: มาแล้วค่ะค่ะ
0: โอเคค่
1: ข
0: ะ
1: ้อ6ค่ะเรื่องเกี่ยวกับหูนะคะมีหูฟังอัจฉริยะที่เมื่อเสียบเข้าไปแล้วไม่ได้บริการแต่เพลงคันทรีเพลงร็อกเพลงป๊อปอะไรที่เราชอบฟังกันนะคะเพลงจะโจ๊ะหรือไม่โจ๊ะแต่มันจะช่วยวัดสมรรถภาพในการรับฟังของประสาทหูของเรารวมถึงช่วยวิเคราะห์โทนเสียงของคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งว่าอยู่ในอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายอย่างไรโอ้โหขนาดนั้นจูเลยก็ไอหูฟังที่เราฟังเพลงเนี่ยเดี๋ยวที่คุณอ้อมฟังอยู่เนี่ยต่อไปมันอาจจะอัจฉริยะถึงขั้นที่เราไม่แค่ได้ฟังเพลงแต่มันจะวัดสมรรถภาพการรับฟังของประสาทหูเช่นมันอาจจะบอกว่าโอ้ตอนนี้หูชั้นในของคุณเนี่ยประสาทการรับฟังมันเสื่อมลงนะเพราะคุณอายุแค่นี้แล้วคุณอายุ65แล้วประสาทการรับฟังหูชั้นในคุณอาจจะไม่ดีเท่าแต่ก่อนนะคุณจะต้องไปตรวจหูแล้วนะหรือคุณอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะหรือมันวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นว่าสมมติคุณอ้อมใช้หูฟังแล้วกำลังคุยกับคนอื่นโอ้ตอนนี้นะมันอาจจะมีเสียงมาในหูเราอีกข้างหนึ่งก็ได้นะคุณอ้อมนะบอกว่าตอนนี้นะคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะคู่สนทนาของคุณนะแล้วชักจะไม่พอใจในการพูดของคุณละคุณจะต้องพูดจาให้อ่อนน้อมแล้วถ้ามันอาจจะแนะนําเราอีกทางหนึ่งก็ได้เหมือน AI อ่ะคุณอ้อมมันกําลังแนะนําเราว่าคุณต้องใช้วิธีพูดแบบนี้นะคุณถึงจะประสบความสําเร็จกับคู่สนทนาของคุณเช่นนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมมันจะอัจฉริยะอะไรถึง

0: แค่นั้นอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา6ข้อนี้ก็คือการคาดการณ์ในอนาคตนะคะตอนนี้2ทุ่มกับ51นาทีอีกประมาณ10กว่าข้อที่เหลือเนี่ยนะคะไม่จะต่อในพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะว่ามันข้อดียังไงไอ้พวกอัจฉริยะที่มันจะมีในอนาคตนะไม่ใช่ตอนนี้นะบางอย่างมันอาจจะมีแล้วก็ได้คุณอ้อมแต่ในอนาคตถ้ามันมีมันจะดีกับเรายังไงค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันค่ะคุณอ้อม
1: ได้ค่ะตอนนี้มาดูข่าวสารที่ค้างไว้เมื่อวานนะพี่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องอัปเดตในประเทศญี่ปุ่นแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในบ้านเราคือสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวแล้วก็มีความชื้นสูงในกรุงโตเกียวตอนนี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยปกติวัฒนธรรมการแต่งกายเขาก็จะมีชุดสูทสากลเนาะเสื้อเชิ้ตสีขาวอันนี้เข้มงวดเลยมนุษย์เงินเดือนต้องใส่เนาะแล้วก็กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วค่ะพี่ไหมสำนักงานส่วนท้องถิ่นกรุงโตเกียวเนี่ยเขาได้ดำเนินนโยบายยกระดับแคมเปญที่เรียกว่าโตเกียวครูบิชค่ะซึ่งเป็นโครงการประหยัดพลังงานที่ริเริ่มด้วยนางยูริโกะโคอิเกะนะคะผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวตั้งแต่สมัยที่เธอขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมในปี2005นะคะแต่ในปีนี้แคมเปญนี้ได้รับการอัปเกรดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใส่เสื้อโปโลหรือเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะพี่ไหมมาได้รองเท้าผ้าใบแล้วก็กางเกงขาสั้นก็เหมือนกำลังจะไปเที่ยวอะไรเบาๆประมาณนี้พี่ไหม
0: ใส่เสื้อลำลอง
1: เลยได้ตามความเหมาะสมของหน้าที่นะคะเพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศท่ามกลางภาวะต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางนะคะวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิในโตเกียวเนี่ยพุ่งแตะ 34-35 องศาเลยพี่ไหมของเขาร้อนบ้านเราบางทีก็ร้อนกว่านี้อีกเนาะของเขาแค่นั้นก็ร้อนมากแล้วนะคะความชื้นประมาณ 72% ข้าราชการหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานแล้วนะคะ เขาก็ไปสัมภาษณ์นะคะบรรดาพนักงานทั้งหลายนะคะอย่างเช่นคุณโนบุรุนะคะอายุ50ปีแล้วเป็นหัวหน้าทีมมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงโตเกียวยอมรับว่าในตอนแรกเนี่ยก็เขินๆในอายอยู่ค่ะที่ต้องโชว์เดี่ยวขาในออฟฟิศแต่เมื่อได้ลองใส่กางเกงขาสั้นแล้วเนี่ยมันสบายค่ะมันสบายกว่ากางเกงขายาวมากเลยนะคะแต่เขาก็ยังเตรียมเสื้อเชิ้ตทางการไว้เปลี่ยนหากต้องเข้าร่วมประชุมที่สำคัญนะคะเช่นเดียวกับอีกคนนึงอายุ34เป็นข้าราชการเริ่มแต่งตัวด้วยเสื้อโปโลกางเกงขาสั้นยาวระดับเข่าแล้วก็รองเท้าผ้าใบเขาบอกช่วงแรกมันก็แปลกๆอยู่ค่ะแต่เวลาเห็นเพื่อนร่วมงานแต่งตัวลำลองมากขึ้นก็รู้สึกอึดอัดค่อยๆหายไปความรู้สึกอึดอัดก็ค่อยๆหายไปนะคะแม้ว่าในนโยบายนี้เนี่ยจะมีการสร้างความอิจฉาให้กับพนักงานบริษัทเอกชนหลายแห่งที่ยังจะต้องใส่สูทท่ามกลางแดดจ้าแต่ว่าในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะคะโดยมีอยู่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเธอรับได้นะถ้าผู้ชายจะไม่ผูกเนคไทหรือถอดเสื้อนอกในหน้าร้อนแต่การใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานดูจะเกินขอบเขตไปหน่อยเพราะภาพจำของกางเกงขาสั้นคือชุดในวันหยุดและการเห็นขาที่มีขนดกในสถานที่ทำงานดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยนักนะพี่ไหมผู้หญิงจะจักจี้หรือเปล่าโอ้ยฉันเห็นขนหน้าแข้งผู้ชายมันดูไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไหมในทางกลับกันค่ะภาคธุรกิจและผู้ผลิตเครื่องแต่งกายรายใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างเช่นเครือห้างสรรพสินค้าอีออนรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังนะคะอย่างเช่นFast Detailing เนี่ยแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาก็ขานรับกระแสนี้เขาเร่งขยายลายเสื้อผ้าประเภท business casual ค่ะที่เน้นเนื้อผ้าบางเบายืดหยุ่นและแห้งไวเพื่อตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการความสบายแต่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพนะคะญี่ปุ่นตอนนี้ก็ร้อนพี่ไหมมองว่ามันเกินเหตุไปไหมที่ใส่ขาสั้นอะ
0: หมายกำลังจะชมว่ามันเป็นความชาญฉลาดของผู้คิดไอเดียนี้มาเลยนะคุณน้องบางทีนะหมายสมมุติว่าเราจะต้องเข้าประชุมในหัวข้อที่มันจะต้องมีการขัดแย้งกันมากๆเลยสองฝ่ายต้องประชุมกันเพื่อหาข้อสรุปเนี่ยนะแล้วทุกคนอาจจะใส่สูตรนะเพื่อให้มันดูสุภาพท่อนบนเป็นอย่างนั้นแต่ท่อนล่างมันเป็นกางเกงขาสั้นจะสั้นจะยาวก็ช่างนะแต่พอเราเจอกันหน้าห้องประชุมนึกภาพบรรยากาศนะคุณอ้อมนึกภาพบรรยากาศตามนะเห็นกันแล้วมันอดอมยิ้มไม่ได้อะมันน่ารักบรรยากาศมันจะเบาลงทันทีไอ้ที่จะต้องไปฟัดกันไปไฟกันมันก็จะพูดกันด้วยความนุ่มนวลขำขันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ภาษาอังกฤษก็ต้องบอกมันซอฟต์ลง
1: แล้วก็เขาก็คง ก็คงจะดูว่าในออฟฟิศเนี่ยก็จะเปิดแอร์

0: แต่ในอุณหภูมิที่ไม่ต้องสู้กับความร้อนมากนักได้เนาะถ้าเกิดแต่งตัวแบบนี้นะพี่ใหม่เนาะ
1: คุณอ้อมเวลาเราอากาศร้อนๆเนี่ยเราไม่
0: ค
1: อย
0: ่
1: า
0: ะ
1: กจะใส่เสื้อผ้าที่มันแข
0: ไม
1: ็
0: ่
1: ง
0: ไหว
1: กระด้
0: ค
1: า
0: ่
1: ง
0: ะ
1: มันเหนอะม
0: อ
1: ัน
0: ื
1: หนา
0: อ
1: เนี่ยนะถ้าเราใส่แค่ลินินบางๆเนี่ยเวลาเราแต่งกายสบายตั้งศีรษะจดเท้าเนี่ยใส่รองเท้าที่ไม่คับมากใส่เสื้อผ้าที่ไม่ไทท์มันไม่คับมันไม่รัดแน่นเกินไปเนี่ยมันหลวมๆแล้วมันสบายแล้วมันไม่ร้อนแล้วมันไม่อึดอัดเนี่ยมันทําให้ใจเราสบายเวลาเราไปคุยงานหรือไปประชุมหรือไปเจอลูกน้องเจอหัวหน้าเราไม่เครียดอ่ะคุณอ้อม
0: ค่ะนะแต่ว่าบางคนเขาก็มองอีกมุมหนึ่งไงเพราะว่าญี่ปุ่นเขาอยู่ในกฎในระเบียบมาอย่างยาวนานแต่ของบ้านเราก็ไม่ให้ถึงขนาดใส่ขาสั้นมาเนาะพี่ไหม ก็คือไม่ใส่สูทก็ได้แต่ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวนะผู้หญิงก็อย่างปกติอ้อมจะชอบใส่สูทมาทํางานแต่ไม่ได้สูททางการอะไรก็เป็นสูทกับกางเกงยีนอะไรเงี้ยพี่ไหมแต่ตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เลยเอาจริงตอนนี้ต้องเปลี่ยน
1: แต่
0: อื
1: ที่ท
0: ม
1: ํางานคุณอ้อมนี่มันหนาวจ
0: มัน
1: ริ
0: เย
1: ง
0: ็
1: ๆ
0: น
1: ค่ะ
0: มันหนาวมันหนาวค่ะ
1: มันไม่เย็นนะครับมันหนาวเหน็บค่ะเพราะฉะนั้นก็ใส่สูทควร
0: ใช
1: จะ
0: ่
1: ใส่เสื้อแบบติดคอมาด้วยซ้ำไป
0: ค่ะ
1: อยู่นานๆเป็นหวัดได้
0: แต่ตอนออกไปซื้อข้าวนี่มันก็จะแบบคนละเรื่องเลยนะพี่ใหม่มัน
1: อ
0: ก
1: ย
0: ็
1: าก
0: ร
1: ส
0: ้อ
1: ลันดท
0: ไ
1: ิ
0: ง
1: ้งเล
0: เอ
1: ย
0: ออยากสลัดทิ้งแหละนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ทาง MCOT News FM 100.5อยากจะเล่าอีกข่าวหนึ่งแต่คงเวลาไม่พอเดี๋ยวดูคุณผู้ฟังทักทายอะไรก่อนนะพี่ใหม่เนาะก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ดูนะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค่ะเพราะว่ามันก็ไหลไปตามไลฟ์สดของเรานะพี่ไหมหลายคนก็บอกว่าสนุกนะคะแล้วก็อยากจะฟังเรื่องวันอังคารนะคะเรื่องลี้ลับต้องคอยวันอังคารนะแต่วันนี้คุณดำรงก็แถมให้นะพี่ไหมเดี๋ยวเกริ่นข่าวนี้สักนิดนึงเป็นข่าวเกี่ยวกับสัตว์นะคะเขามีการค้นพบลิงสายพันธุ์ใหม่เขามีจุดเด่นก็คือมีริมฝีปากสีส้มค่ะพี่ไหม
1: อุ้
0: อ
1: ย
0: ยู่
1: ท
0: ใ
1: านป
0: ป่
1: า
0: าลึกที่ดียาคองโกนะคะนักวิจัยยืนยันการค้นพบลิงสายพันธุ์ใหม่ของโลกในอุทยานแห่งชาติมีที่ประเทศคองโกนะเขาเรียกคองโกหรือคองโกพี่ไหม
1: คองโกนี่แหละ
0: โก
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ที่คองโกหลังใช้เวลาในการศึกษาภาคสนามกว่า15ปีนะคะเป็นลิงสีดำมีริมฝีปากสีส้มอมชมพูที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะชาวบ้านเรียกว่าลิงชาวบ้านเรียกว่าลิกเวลีไม่ใช่ลิกลิงลิกเวลีนะคะเป็นลิงสายพันธุ์ใหม่ของทวีปแอฟริกาเพียงชนิดมีเพียงชนิดที่5ที่ถูกค้นพบในรอบ75ปีนะพี่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาค่อยมาคุยกันว่าเขาไปเจออย่างไรแล้วก็แนวโน้มมันจะมีกี่ตัวแล้วเราจะรักษาสายพันธุ์นี้ได้มากน้อยขนาดไหนน
1: เดี๋ย
0: ะ
1: ว
0: ค
1: ระ ีบไปดูรูปไว้น่าอิจฉาจังเลยไม่ต้องทาปากเลยมันจะส
0: น่า
1: วย
0: ร
1: ต
0: ัก
1: ล
0: ก
1: อดเ
0: ด
1: ว
0: ี
1: ลา
0: ปากสีส้มน่ารักมากเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ผมจะตั้งๆหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะ
1: ค่ะพบกับเรื่อง
0: พบ
1: ด
0: กั
1: ี
0: น
1: ๆ
0: ใ
1: พ
0: ห
1: ร
0: ม
1: ุ่ง
0: ่
1: นี้อีกค่ะ
0: สว
1: ด
0: ัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจฮีโร่แจงดราม่าการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์10ตำรวจเอกมังกรโคตรชมพูและ10ตำรวจเอกวานริชัยชัยวงศ์2ผบ.หมู่สน.พหลโยธินตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดใจกรณีถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมโดย10ตำรวจเอกมังกรเปิดเผยว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่2คนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุจากนั้นได้ปฏิบัติการตาม

ำหลักยุทธวิธีเผชิญเหตุโดยแจ้งเหตุพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอความร่วมมือจากหน่วยอื่นนอกจากนี้ยังต้องเปิดการจราจรรองรับรถดับเพลิงรวมถึงต้องปิด

0: หมายได้เข้ามาสนับสนุนแล้วได้ไปบริเวณด้านหลังร้านพบมีกลุ่มควันหนาแน่นจึงวิ่งอ้อมไปหน้าร้านเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ครบให้เข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกลุ่มควันเริ่มจางจึงเห็นประชาชนจำนวนมากนอนหมดสติอยู่ในร้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชายหญิงลักษณะนอนทับกันบางรายยื่นมือออกมาขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำผู้ประสบเหตุออกมาช่วยกันทำ CPRแต่หลายคนแม้จะทำ CPR แล้วก็ไม่ฟื้นส่วนกรณีน้องบริสนักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ได้ทำ CPR จนกลับมามีสัญญาณชีพตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะน้องเสียชีวิตในรถพยาบาลด้านสิบตำรวจเอกมังกรกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายตนและตำรวจรวม3นายรู้สึกผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกตัวเย็นจึงไปขอออกซิเจนในรถพยาบาลกู้ชีพก่อนจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท่านนี้ตอนเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันไม่มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกเสียใจที่คนที่ช่วยเหลือกลายเป็นเคสดำและเคสแดงส่วนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานก็น้อมรับและเข้าใจเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กทม.ยืนยันโครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์อย่างปลอดภัยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์โดยสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารอยที่เห็นไม่ใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของต่อหม้อสะพานแต่อย่างใดแต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาต่อหม้อต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาต่อหม้อสำหรับสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์หรือถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินนั้นได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้นลดปัญหารถติดในย่านดอนเมืองและลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจรยึดอะโวคาโดรอบนำเข้า600ตะกร้าขยายผลอายัดซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ8ตันนายสรัญสรวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรเข้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังสืบสวนติดตามเส้นทางการขนส่งมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเข้าตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน600ตะกร้าเบื้องต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสิ่งต้องห้ามโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนั้นได้ขยายผลจากการสืบสวนการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภายหลังได้รับหมายค้นจากศาลจังหวัดธัญบุรีพบห้องเย็น3ห้องภายในเก็บสินค้าปศุสัตว์หลายรายการทั้งเนื้อโคเนื้อกระบือลิ้นกระบือเอ็นโครวมถึงซากสัตว์ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาผลการตรวจสอบพบของกลางรวม 7,986 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1,590,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
4: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลื่นหน้าข่าว FM 100.5 M-Cord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 ฟังสดๆกันได้เลยนะครับรวมไปถึงแฟนเพจของเราครับ M-Cord News FM 100.5 นะครับก็เข้ารายการไลฟ์สดแล้วนะครับชมหรือว่าฟังสดๆกันก็ได้เลยเช่นกันนะครับรวมไปถึงจะพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาช่องทางคอมเมนต์ของเราก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ข้อความส่งมาที่ LINE นะครับ @mcordnews นะครับก็พูดคุยกันได้ตลอดรายการของไขปมคนในข่าวรวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 ด้วยนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่อยากให้คุณผู้ฟังดาวน์โหลดกันไว้ติดเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังนั่นแหละนะครับเอาไว้นะครับเพราะว่าทั้งฝั่งวิทยุ FM 100.5 ด้วยก็ได้หรือว่ารายการต่างๆของอสมทเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ในนั้นแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมครับเสื่อโอ๊คชุษณะตันตยานนท์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาไขปมกันในเรื่องที่เรียกว่าเป็นกระแสมาอย่างยาวนานต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมารวมถึงเดือนนี้แหละนะครับล่าสุดมีความคืบหน้ามาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับจึงมาสู่ประเด็นที่เราจะคุยในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังมาไขปมกันในเรื่องนี้ครับไม่มีมวยล้มพบ 5,814 รายเข้าข่ายโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นเองนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจจะตามต่อกันในประเด็นไหนนะครับคุยกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: เคาะมาแล้วนะอาจารย์ว่ามีความผิดปกติในเรื่องของข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นนะอาจารย์5,814 ราย
7: 5,814ถูกต้องครับ
6: ถูกต้องครับ
7: คือก็ผลออกมาจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 15,000
6: ครับ
7: นะฮะ 15,000 นี่ก็คือกรองมาก็ว่าทุกคนก็เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเรียกบรรจุนะเรียกบรรจุทั้งหมดเนี่ย 15,520 คน
6: ครับผม
7: เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเข้ามารายงานตัว 14,988 คนนะฮะแล้วก็ไม่มารายงานตัว

0: ัวนี่คือหายไปเฉยๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: 532คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะ
1: ครับ
0: เพราะธรรมดาคนเราสอบเข้าได้เนี่ยถ้าไม่ได้ไปได้งานที่อื่นไม่อะไรต่างๆก็ควรจะมาถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ตั้งเป็นปมเอาไว้นะว่าทำไมถึงไม่มานะฮะทางที่แต่ไอตอนรายงานตัวนี้ก็คือผมมันเกิดเรื่องมาแล้วด้วยนะตอนนั้นเนี่ยนะครับ
1: อาจารย
0: ์แล้วก็ พบความผิดปกติเนี่ยนี่แหละตัวนี้ 5,814 คน
1: ครับ
0: แล้วก็แสดงว่าก็มีผู้ที่มาบรรจุได้ด้วยความถูกต้องเนี่ยนะครับคือ 9,174 คนทีนี้เพิ่นมันอยู่ในช่วงตรงนี้พอดีคุณโอ๊คก็คือว่า เป็นการเรียกเข้ามารายงานตัวเป็นจังหวะพอดีนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นการเรียกบรรจุอะเรียกบรรจุเสร็จแล้วก็ให้เข้ามารายงานตัวนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับก็มันเกิดการต้องมีการตรวจสอบกันพอตรวจสอบด้วยการก็เรียกเอาข้อสอบเอากระดาษคำตอบแล้วก็คะแนนสอบมาตรวจสอบจริงๆเนี่ยนะก็สามารถแยกออกมาอย่างที่บอกไงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จับจ้องเข้าไปที่ไอ้ 5,814 รายก่อน
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตอนนี้ก็แบ่งออกมาเป็น3กลุ่มนะครับ 1 ก็คือเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจน
1: ครับ
0: นะก็แสดงว่ามีการแก้คะแนนถูกไหมฮะอ๋อ
1: ใช่
0: ชัดเจนเลย
1: ครับ
0: 3,621 คนเป็นกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อให้สอบผ่านเกณฑ์และก็ได้รับการบรรจุ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่คะแนนเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ถูกบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นอีก 1,713 คน อันนี้เพิ่มเข้าไปเพื่อจะได้อันดับนะอยู่อันดับต้นๆ นะได้อันดับ10เนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆ นะแล้วก็อันดับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่มันมีความคลาดเคลื่อนหรือเอกสารไม่ชัดเจนอีก480คน
1: ครับ
0: มีคะแนนผิดไป1คะแนนโดยประมาณอย่างเงี้ยนะจากกระดาษคำตอบหรือว่าเอกสารมีการสแกนไม่ชัดเจนต้องนำไปตรวจสอบซ้ำกับสำนักงานร่วมกับสำนักงานปปช.
1: ครับผมครับ
0: อันนี้มันก็เลยเอาใน1ไอ้ 5,814 รายเนี่ยก็เจอกลุ่มที่ถือว่าชัดเจนที่สุดก็คือ3621ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้เดิมทีเดียวเนี่ยบอกว่าจะมีการประชุมโดยเขาเรียกว่ามีการตัดสินนะให้เรียกคณะกรรมการกลางนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าให้คณะกรรมการกลางสอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก็เรียกว่ากสท.นะให้พิจารณาในวันจันทร์ที่23
1: ครับ
0: เพื่อจะได้ดูว่าจะเพิกถอนไหมสำหรับ
1: คนที่ใช่ครับ
0: วันจันทร์ที่ถึงแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตัดสินแล้วนะครับ
1: ใช่นายกสั่งเลยใช่ไหมฮะ
0: ก็อาจจะเป็นนายกสั่งด้วยหรือสุดท้ายปั๊บเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปรอนะ
1: ก็ในเมื่อมันตรวจสอบมาครบแล้ว
0: มันตรวจสอบมาครบแล้วก็จะเป็นนั่นทำไมก็เท่าที่ฟังคันเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าตรวจสอบมันคืออันนี้เราจะจำได้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องวันที่22มิถุนายนนี่เองนะ
1: ครับผมใช่คร
0: ับ ยี่สิบสองมิถุนาเนี่ยแล้วก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่ก็มีกรณีขึ้นมาแล้วงานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ลงเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาดูเสร็จแล้วก็ประกาศในตอนเริ่มต้นเราคงจะจําได้นะครับนายกบอกว่าเลิกทั้งหมดเลยนะยกเลิกทั้งหมดเลยก็กรณีไม่ได้แล้วลักษณะของการทุจริตแบบนี้ไปสอบเข้าข้าราชการนี่ยกเลิกทั้งหมดแต่ว่าปรากฏว่าถึงเวลาก็มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไอ้คนที่สอบทุจริตก็อยู่ในนี้ก็มีนี่ใช่ไหมไอ้ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าตัวเลขก็6,000กว่าคนมีเข้ามาสอบกันประมาณ430,000คนโดยประมาณนะครับแล้วก็ยกเลิกไปหมดมันก็ไอ้คนที่ทุจริตเข้ามานี่ก็ยังไงก็โดนอยู่แล้วและอาจจะต้องโดนดำเนินคดีอาญาต่อไปเนี่ยนะ แต่ว่าคนที่เข้ามาโดยถูกต้องอ่ะจะถูกยกเลิกไปได้ก็ยังก้ามกึ่งเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็นายกบอกให้ยกเลิกทั้งหมดแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการกลางสอบการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่ากสท.นี่มีมติว่าไม่ยกเลิกให้รายงานตัวใช่ไหมฮะก็คือสวนกลับกันไม่ตรงกับสิ่งที่นายกประกาศออกไปนะฮะแต่แล้วก็ทีนี้มันก็ต้องฟังกสท.เพราะว่าเนื่องจากกสท.เป็น
1: เป็นผู้ตรวจสอบ
0: เป็นคณะกรรม

0: การนะทีนี้พอพูดง่ายๆว่าเมื่อไม่ยกเลิกก็เลยก็เนี่ยพอรายงานตัวก็เกิดอย่างที่ได้เกิดไปเมื่อสักครู่เนี้ยพบว่ามีประมาณ520คนทำไมไม่เข้ามารายงานตัวก็มีพิรุธแล้วล่ะนะมันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและที่รายงานตัวก็พอเอามาตรวจสอบคะแนนขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่าพบความผิดปกติ 5,814 รายเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็ฉะไหนเลยกสทจะช้าอยู่ทำไมก็ต้องพิจารณาแล้วถูกไหมครับว่าจะยกเลิกไหมล่ะไอ้ 5,814 รายเนี่ย
1: ใช่
0: ทีนี้ก็คาดการว่าหลังจากที่คุยกันดูแล้วเนี่ยคณะกรรมการกสทเนี่ยก็คงจะมีมติที่ยกเลิกแหละถึงได้จัดประชุมวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเล็งเป้าไปที่กลุ่มแรกเลยที่มีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นมีนัยยะสำคัญในจำนวนมากเพื่อให้สอบผ่านเกณฑ์เลยอย่างง่ายๆนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: แล้วก็จะได้รับการประชุมด้วยเนี่ย 3,621 คนพรุ่งนี้นะคงจะมีการยกเลิกเลย
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่มที่2นี่ยังไม่แน่ใจว่าจะถือโอกาสยกเลิกไปเลยไหมหรือจะต้องมาตรวจสอบเพิ่มเติมไปหน่อยเพราะมันถูกบวกเพิ่มไปเพื่อทำให้มันได้ความพิเศษในการได้รับสิทธิ์ต้นๆไงเลือกหน่วยงานได้เลือกอะไรต่างๆได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพราะในแง่ของการสอบของราชการเนี่ยนะครับใครอยู่อันดับต้นๆ นี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกหน่วยงานได้
1: ถูกว่าจะลงพื้นที่ไหนใช่ไหมครับอาจารย์
0: ลงพื้นที่ไหนเลือกหน่วยงานแล้วก็จะได้รับสิทธิ์เป็นอันดับต้นๆแหละนะฮะเพราะในสอบราชการนี้เขามีการบอกด้วยนะว่าใครได้อันดับ1อันดับ2เลยนะในช่วงที่ผ่านมานะคะแนนสอบนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญแต่งวดนี้ผลจากการโกงเงินงวดนี้เนี่ยนะทำให้หมดความน่าเชื่อถือไปหมดเลยฮะคุณโ
1: อ๊ตก็กลายเป็นว่าสังคมไม่ให้ความเชื่อถือกับคนที่สอบในปีนั้นๆ
0: ผมจำได้เนี่ย คือผมเนี่ยก็สัมภาษณ์ก็เรียกอะไรอ่ะคนที่อยู่ในราชการมาหลายคนนะ
1: ครับผมอาจารย์
0: เนี่ยความจริงก็ในรายการสีสันชีวิตผมที่ได้ซ้ำไป
1: ครับ
0: นะก็สัมภาษณ์คนที่เกิดรับรายการจนกระทั่งโอ้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งใหญ่มาในกระทรวงเนี่ยเขาก็จดจำได้ว่าตอนเขาเข้าราชการเนี่ยเขาได้สอบอะไรอ่ะได้อันดับหนึ่งเลยไงนะคะในรัฐบาลจุนเนี่ยนะเขาเป็นความภูมิใจนะ
1: คร
0: ับแต่งวดนี้เนี่ยลองดูสิครับทีนี้ต่อไปเนี่ยใครจะไปกล้าพูดอ่ะนะนะผมได้คะแนนอันดับหนึ่งเดี๋ยวถ้าคนมันถามว่าอันดับหนึ่งแบบแก้ไขหรือเปล่าหรืออันดับหนึ่งที่สอบได้ออร์แกนิกสอบได้ตามธรรมชาตินะครับ
1: เพราะว่า อย่างว่านะมันมีชนะติดหลังกันในปีนั้นๆในการสอบอยู่แล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหผมบอกว่านี่เป็นความเสียหายมาก
1: ครับครับ
0: นะฮะเป็นความเสียหายมากๆเลยงวดนี้ไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงความน่าเชื่อถือทุกอย่างประดังประเดเข้าอยู่ในนี้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วสอบเข้ามาไม่เป็นอะไรแค่ไม่ใช่ธรรมดามาเป็นข้าราชการนะมาเข้ามาเรียกอะไรมาใช้ภาษีประชาชนเข้ามารับตำแหน่งแห่งหนเนี่ยนะโอ้แล้วก็จะได้สวัสดิการได้อะไรทางภาครัฐต่อไปอีกเยอะแยะเนี่ยนะมันเนี่ยมันเดือดร้อนแล้วพอเจอลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็จะรอคำตอบในวันพรุ่งนี้แต่คิดว่ามันก็คณะกรรมการกลางคงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนไปอย่างอื่นแต่ไอ้กลุ่มที่สองที่สามเท่านั้นแหละที่จะตามมาอย่างไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันมันก็มีเสียงเรียกร้องขึ้นมาว่าเอ๊ะมันหยุดแค่นี้ไม่ได้นะ
1: ถูกครับอาจารย
0: ์ถูกไหมครับอันนี้มันคือล็อตที่เพิ่งจะเรียกเข้าบรรจุคราวนี้ถูกไหมครับและก่อนหน้ามาล่ะคุณโอ๊คคิดว่าตอนนี้เรารู้หรือยังว่าไอ้การโกงสอบเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันมานะจาสเนคคือลักษณะกระบวนการแบบนี้มันไม่ได้ทำเป็นแค่ครั้งแรกเพราะว่า
0: ไม่ใช่แน่นอน
1: มีความเป็นมืออาชีพมีขั้นตอนลำดับที่ต้องมีการแบบทดสอบต้องมีการมั่นใจในกระบวนการของตัวเองระดับหนึ่งเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วน่าจะทำอย่างต่อเนื่องแล้วทีนี้มันจะต้องมาตรวจสอบเพราะว่าไอ้นี่จะต้องแผ่ออกมาเลยว่าในการสอบข้าราชการแล้วก็มีการบรรจุเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ย้อนกลับไปผมไม่รู้ว่า10ปีก็ได้อ่าวเนี่ยนะฮะมันทำมาแล้วกี่ครั้งใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำมาแล้วกี่ครั้งทำในปีไหนและจำนวนเท่าไหร่ถูกไหมครับ
1: จะตรวจสอบได้หรออาจารย
0: ์โอ้มันก็ต้องตรวจดิถูกไห
1: ม
0: แต่มันสำคัญคือมันจะไปจบไปตรงไหนถ้าจะตามตรงปกติว่าอายุความโดยทั่วไปก็ต้อง10ปีไหม
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับครับ
0: เอากันแบบเอาแบบตุ๊ก
1: ตาง
0: ่ายๆว่า
1: ตัวเลข

0: ตาม
1: การเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆในกฎหมายใหม่ที่แก้ไขมาแล้วนะไอ้กรณีทุจริตอันเนี้ยเขาไม่มีระยะเวลานะหมายถึงว่า
0: ถูกไม่มีระยะเวลาของคดีความ
1: แก้ไขเป็นไม่มีระยะเวลาไม่หมดอายุแล้วไม่เหมือนไอ้คดีบางอย่างที่หนีไป15ปีอะไรเงี้ยนะ
0: ครับอาจารย
1: ์ก็ตอนหลังก็กลับมาลอยนวลเพราะว่าคดีหมดอายุความเนี่ยนะฟ้องไม่ทันบ้างอะไรจับไม่ทันบ้างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนแหละไม่ย้อนได้ยังไงล่ะอันนั้นคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นกับกรณีของคนที่เป็นข้าราชการและได้รับการบรรจุไปแล้วถูกไหมครับ
0: ผมครับ
1: แต่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือผู้ที่เข้าสอบเพราะในงานเนี้ยมันไม่ได้มีผิดแค่กลุ่มเดียวเขาจะเป็นก็เรียกจัดการดำเนินคดีอะไรต่างๆนี่มันต้องมีอย่างน้อย3กลุ่มด้วยกัน
0: ครับ
1: กลุ่มที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือกลุ่มผู้ที่สอบได้โดยทุจริตไม่ใช่ได้โดยสุจริตไม่ใช่นะฮะโดยทุจริตนะครับก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับคือถอนออกเนี่ยนะแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
0: ครับ
1: กลุ่มที่สำคัญต่อมาคือกลุ่มตัวกลางและนายหน้า อันนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่าคราวนี้ไอ้ขบวนการการโกงเนี่ยมันไม่ใช่ทำแค่คนเดียวมันเป็นขบวนการเลยถูกไหมครับ
0: ครับครับครับแน่นอนเพราะว่ารูปแบบเป็นขบวนการแน่นอน
1: จะต้องมีเรื่องตัวการแล้วก็นายหน้าก็คือเป็นตัวติดต่อแหละอยู่
0: ครับ
1: คุณนกจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีการรับโกงเข้ามาสอบอะถูกไหมมันก็ต้องมีตัวในหน้านี่มันก็รับวิ่งเต้นก็มาเก็บเอาโควต้าแล้วได้เคยได้ยินเสียงในคลิปมาอยู่แล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มันก็ใช่แน่นอนและใครคือตัวการใครคือผู้ที่บงการใครคือแหมเขาเรียกอะไรหัวโจกนะจัดการเรื่องนี
0: ้ครับ
1: มันไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกเพราะนี่มันโอ้กัน 5,000 กว่าคนเนี่ยมันแหมมันง่ายที่ไหนอ่ะ
0: 5,000 กว่าคนเนี่ยคนละหลักโอ้โหหลาย
1: ก็อย่างที่บอกไง
0: ตัวเลขมันเยอะนะอาจารย์
1: คนละ 5,000 ก็ได้เอาเงี้ย
0: 500,000 ฮะเอาหลักแค่ 500,000 1,000 คนก็โอ้โห
1: 500,000 นี่ก็ 1,000 คนก็เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะ
0: ก็อีก
1: เดี๋ยวเอาตรงนี้ 5,000 นี่ก่อน500,000 นี่ก็เท่าไหร่ 25,000 โอ้โห
0: 20,000
1: มหาศาลเลยนะไม่ใช่ 40,000 ไม่ใช่ 4,500 ล้านนะเนี่ยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยใครจะไปตามหา
0: ที่ไหน
1: ก็ปรากฏว่าตอนเนี้ยก็สามารถจับกลุ่มเขาเรียกอะไรผู้ต้องหา
0: ครับ
1: โดยตำรวจสอบสวนกลางก็ไปจัดการจับกลุ่มได้แล้วแต่พบว่าที่เป็นแก๊งทุจริตหลัก3คนก็คือเนี่ยอะไรนะจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินแล้วก็น้องสาวนะฮะทั้งหมด3คนแล้วก็ตอนนี้ก็ไปจับตัวมาเรียบร้อยตอนนี้ก็เข้าเรือนจำไปแล้วนะตอนนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ทั้ง3คนนี้ก็มีหลักฐานความจริงเขาก็ตามมาอยู่ตั้งนานแล้วแหละก็รู้อยู่ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าจะลงมือเมื่อไหร่เห็นว่ามีบางคนก็หลบหนีไปแล้วอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยนะ
0: ไปออกนอกประเทศไปประเทศเพื่อนบ้าน
1: นอกประเทศจ่าสิบตำรวจจ่าสิบตำรวจเนี่ยนะครับด็อกเตอร์พิชิตเป็นด็อกเตอร์เลยนะทั้งกรม
0: ครับ
1: นะเรียกว่าจ่าพิชิตเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตอะไรผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
0: วิเชียรบุรีนี่ไก่ย่างอร่อย
1: ใช่ไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่แหละ
0: ครับ
1: ปรากฏยื่นหนังสือลาออกเมื่อ25มิถุนาพอเกิดเรื่องตอนนั้นมัน22มิถุนา25มิถุนาก็ยื่นลาออกแล้วหายตัวไปเลยไง
0: ครับ
1: คนนี้นะครับแล้วที่สำคัญคือเป็นเนี่ยกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจสถานที่แก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบ
0: ครับ
1: โดยที่บริษัทอากาศมีนางสุภาวินีทั้งพรมภรรยาของจ่าพิชิตเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 70% นะอันนี้ก็คือจ่าพิชิตนะครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งที่ถูกจับได้ตอนนี้แล้วคุณโอ๊คเชื่อไหมว่านี่คือตัวใหญ่สุดแล้วผู้บงการเนี่ย
0: ถ้าพูดกันในมุมมองของทั่วคนมองกันไหมจริงๆถ้ามันเป็นคนนอกระบบคือเป็นคนบุตรชนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยน่าจะเข้าไปไม่ถึงตัวระบบข้าราชการค่อนข้างที่จะไม่ได้ง่ายขนาดนี้ใช่อาจารย์มันน่าจะมีเครือข่ายที่อยู่ภายในอีก

0: แต่ไม่รู้ว่าใคร
1: เป็นผู้จัดการในการแก้ไขเนี่ยจะเป็นไปได้ถูกไหมครับนะ
0: เป็นผู้จัดการเป็นคนเขาเรียกว่าเอ็นเอถ้าเป็นภาษาโปรดักชันก็เอเจนซี
1: ่หรืออย่างนั้นก็ได้หรือว่าเป็นผู้ลงมือในการแก้ไขนะ
0: ครับ
1: แต่ผู้ที่สั่งการในการที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการโกงเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้แน่นอนโอเคอันนี้เราดูไปด้านก่อนนะอันนี้ก็ปรากฏว่านี่ไปจับจ่าพิชิตได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับหนองคายนะแล้วก็ได้มีการก่อนที่จะมีการติดต่อเข้ามอบตัวต่อไปเนี่ยนะฮะแล้วต่อมาก็คือดร.วินเนี่ยดร.วินธนาเพชรไอ้ธนาอะไรพัชรโภคินหรือว่านายอัศวินโชติพนังคือพวกที่มีปัญหามักจะมีหลายชื่ออย่างเงี้ยเสมอนะฮะหรือที่เรียกว่าดร.วินเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทรับจัดหลักสูตรอบรมให้แก่หน่วยงานรัฐเราจะได้ยินเคยได้ยินในหลักสูตรแบบนี้นะมีวิธีการสอบแล้วก็เข้าเราเคยเห็นการติวการสอบเห็นไหมสอบเข้าในอำเภอสอบเข้าเตรียมทหารสอบเข้าอะไรเนี่ยนะแม่มันดูแล้วก็ทำให้เสียความน่าเชื่อถือไปหมดเลยนะพวกนี้นะฮะ
0: โอ้โห
1: อันนี้ก็เป็นบริษัทร
0: ับ
1: จัดหลักสูตรอบรมให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือน
0: อ
1: ันนี้เช่นกันก็ยื่นลาออกเมื่อวันที่25มิถุนายนพอเกิดเรื่องก็ยื่นลาออกเลย
0: ครับเพราะว่ามี
1: และที่สำคัญ
0: ส่วนเกี่ยวครับ
1: ใช่และที่สำคัญคือเป็นอดีตหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่เริ่มเอียวเข้าไปถึงนะเนี่ยครับก็คือเข้าไปถึงนี่แหละในพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยรัฐมนตรีว
0: ่
1: าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งเมื่อรัฐบาลอนุทินก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมานะ
0: ครับครับ
1: นี่แหละเนี่ยปรากฏชื่อนี้นะครับนะฮะทีนี้เราก็จะพบว่าเนี่ยนี่เอี่ยวเข้าไปเอ๊มันใกล้ๆยังไงก็ไม่รู้นะเข้าไปที่คุณพัฒนาพรพัฒน์นะครับแล้วก็มันก็โยงใหญ่เกินไปเพราะคุณพัฒนาพรพัฒน์ตอนนี้ก็กำลังรับมืออยู่กับเรื่องไอ้นี่ไงเรื่องพ่อทิพย์นะฮะ
0: ใช่
1: เรื่องพ่อทิพย์ที่จู่ๆก็ไป
0: สาธารณสุขล้วนๆครับ
1: แล้วก็ไปทำให้
0: ชลบี
1: เนี่ยได้สัญชาติไทยเนี่ยนะมาก็ยังหลบๆอยู่นะไม่ออกมาแถลงข่าวอะไรด้วยซ้ำไปเนี่ยนะตอนนั้นที่จะนัดแถลงข่าวที่โรงพยาบาลที่มีปัญหานี่แหละก็โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีนี่แหละนะแล้วรัฐมนตรีก็ประกาศไม่ไปเฉยเลยนะเพราะว่ามันไปมีชื่อว่านี่แหละนะครับคนที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานเนี่ยก็คือดร.วินเนี่ยโดนเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วดร.วินเนี่ยก็หนีไปต่างประเทศนะฮะเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งตำรวจไปฝังตัวอยู่ที่ลาว3วันแล้วก็ไปจับกลับเอาเข้ามาได้เนี่ยนะแล้วคนที่3นี่ก็คือนี่แหละน้องสาวของดร.วินนะก็คือนางสาวสตพรธนพัชรโภคินหรือว่าจ๋าเป็นน้องสาวของดร.วินเนี่ยนะก็พบว่านางสาวสัตพรเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยตำรวจได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมก่อนเข้าจับกลุ่มเนี่ยนะก็ตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินขอข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงแล้วก็จับ3คนทีนี้พอจับเข้ามาปั๊บก็ดำเนินก็เรียกว่าดำเนินคดี
0: คร
1: ับ นี่ตอนที่จับเนี่ยนะครับผมก็สังเกตดูก็บอกว่าการจับครั้งนี้มีความตั้งใจว่าจะเอาจริงถูกไหมฮะแต่จะจับให้เป็นจริงเป็นจังเลยเน
0: ื่อง
1: จากว่าเป็นคดีสำคัญนะแล้วบอกว่าที่สำคัญคือตำรวจที่จับเนี่ยนะครับก็แถลงข่าวว่าได้จัดการดำเนินการจับตัวการสำคัญได้ครบทั้งหมดแล้วฟังดูแล้วมันสะดุ้งนะมันเหมือนกับว่ามันจบแล้วอะได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่ความน่าเชื่อถือมันไม่จบหรอครับถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดเลยคือพูดทิ้งไว้เนี่ยคือแน่นอนว่าระดับนี้อยู่ดีๆจะเข้าไปถึงกลไกของขบวนการในการสอบข้าราชการทั้งหมดเลยไปถึงปลายทางที่จะระบุว่าใครจะสอบผ่านไม่สอบผ่านเนี่ยโอ้โห
1: มันเหนือคนนะถูกไหมฮะ
0: ฮะ
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอก
0: เรื่อง
1: นี้มันได้แค่นี้แล้วบอกว่าแค่3คนเนี่ยนะมันต้องมีมากกว่านี้

0: ฮะมันต้องมีมากกว่านี้ต้องเร่งขยายเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับนะ
1: จะขยาย
0: ทีนี้เราพูดถึงกลุ่มที่สองแล้วกลุ่มแรกนี่คือผู้ที่สอบทุจริตอย่างที่ได้บอกไปแล้ว 5,814 คนเนี่ยนะ
1: คร
0: ับทีนี้กลุ่มที่สองที่ว่านี่ก็คือกลุ่มตัวการได้ในหน้าที่ตำรวจบอกว่าได้จับแล้วเนี่ยนะดำเนินการจับแล้วเนี่ย3คนอย่างที่บอกเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าแล้วเรียกรับเงินสินบนจากผู้เข้าสอบหัวละ 300,000-800,000 คือพูดง่ายๆว่าจับยัดเข้าไปถึง3คนนี้เลยนะฮะฟังดูแล้วมันเหมือนตัดตอนไว้แค่นี้นะครับ
1: ใช่ความเจตคือพยายามที่ผมก็ไม่รู้นะคือโอเคแหละถ้าเป็นคนที่พยายามที่จะกดเรื่องนี้ไว้ให้อยู่ในจุดเนี้ยก็ถือว่าเสียสละเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมเสียสละสิก็เพราะว่ามันก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนแหละนะฮะอย่างน้อย
1: แต่เราก็พูดในฐานะที่ตามข้อมูลนะข้อมูล
0: ใช
1: ่คือจะไปบอกว่าเกินไปกว่านั้นมันก็คงจะเป็นการกล่าวหาเกินไปก็ตามข้อมูล
0: ก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณ
1: ครับ
0: ในฐานะที่เป็นผู้บังคับการปราบปรามรายงานไทยทำลายการดำเนินคดีจับกลุ่มเนี่ยนะให้นายกทราบแล้วแล้วระบุว่าภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดหลายประการใช้เวลาไปแค่17วัน
1: ครับ
0: ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาระดับผู้สั่งการนะ
1: ครับ
0: คุณโรบลองฟังดูนะระดับผู้สั่งการในคดีนี้มาได้ทั้งหมดโหฟังแล้วนะนี่ครบแล้วอะฮะ
1: ครบแล้วเหรอใช่
0: และเราจะไล่ล่าผู้ต้องหาคดีนี้มาดำเนินตามกฎหมายให้อย่างถึงที่สุดนะนี่เป็นคำถามว่ามันจบแล้วจริงเหรอนะครับ มันใช่แน่เหรอมันไม่ใช่เหรอครับนะฮะแล้วก็โยนภาระไปเลยว่านี่เราในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นอกจากเป็นผู้สั่งการแล้วก็เป็นผู้เป็นนายหน้ารับเรียกเงินเรียบร้อยเลย300,000-800,000ไปจบอยู่ทุกนี้ทั้งหมดนะฮะกลุ่มที่สามคือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือข้าราชการระดับสูงของและกรรมการคณะกรรมการปปช.ได้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
1: ครับผม
0: อันนี้พูดง่ายว่าเป็นเรื่องของปปช.เพราะว่ามันก็มีกฎหมายอยู่ว่าเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะถ้าจะถูกดำเนินคดีในปปช.ต้องเป็นผู้ดำเนินการถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่าคณะกรรมการปปช.ก็รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าเกี่ยวข้องถูกตั้งกรรมการไต่สวนกว่า20รายซึ่งก็รวมถึงอดีตอธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าส
1: ถ.
0: ประธานกสถ.คณะกรรมการที่เราพูดถึงและก็คณะกรรมการบางส่วนโดยทำการสอบสวนเรื่องวินัยร้ายแรงทางด้านการสอบสวนวินัยร้ายแรงกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของสถ.จำนวน5รายเราจำได้ใช่ไหมตั้งแต่แรกเลยที่ไม่พูดถึงนะที่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องการดำเนินกำหนดการกำหนด TOR เปิดช่องให้เกิดการทุจริตขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งตรงเนี้ยที่คนกลัวว่ามันจะเขาเรียกอะไรมันจะชักช้าเพราะว่าไปเรื่องจะตกอยู่ในมือของปปช.ถูกไห
1: ม
0: ก็ต้องรอดูว่าปปช.จะเร่งคดีนี้ได้เร็วขนาดไหนถูกไหมเพราะว่าเนี่ยไอ้การดำเนินคดีอาญากับข้าราชการอะไรต่างๆหนูนี่เป็นต้นมันอยู่ที่ปปช.หมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดช้าไปปั๊บโอ้โหคดีมันจะยืดเยื้อกันไปนานขนาดไหนเนี่ยนะมันนะแล้วก็ปรากฏว่าไปติดอยู่แค่ระดับแค่อดีตอธิบดีเท่านั้นเองที่อดีตอธิบดีเท่านั้นเองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูเหมือนไปตัดช่วงเวลาด้วยเอาช่วงเวลาที่มันเกิด TOR ขึ้นมานะฮะไอ้ก่อนที่มันทำ TOR ชุดเนี้ยแล้วก็รวมถึงการเลือกคัดเลือกสอบคัดเลือกสอบข้าราชการก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ถูกพัวพัน
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็จะเห็นว่าอธิบดีสอถอเนี่ยนะก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคนหลายคนก็เมื่อมองว่าไอ้คนเก่ามันก็ที่ถูกย้ายออกไปมันก็ต้องเกี่ยวอะถูกไหมครับจะบอกไม่เกี่ยวไม่ได้นี่ก็เป็นคำถามนะว่ามันช้าไปไหมนะมันต้องใช้เวลาอีกแน่ๆเลยเท่าที่ดูแล้วมันไปถึงคำถามไม่ตรงเรื่องของ TOR เนี่ย
1: ครับ
0: โน
1: คร
0: ับ
1: ครับครับอาจารย
0: ์ปรากฏว่า TOR เนี่ยมันพบว่ามันมีช่องแล้วคนที่มีความเชี่ยวชาญก็พบว่ามันเป็น TOR ที่ทำให้มีช่องเกิดขึ้นในการทุจริตแล้วก็เป็น

0: ช่องทางโดยไม่ยิ่ง
1: ที่โออาร์ในการสอบใช่ไหมฮะ
0: มีเรื่องของไอ้แบชไดฟ์อ่ะ
1: อ๋อที่โออาร์ในการจัดการสอบใช่ไหมครับ
0: เออมันตลกอะทุกอย่างควบคุมไม่หมดมีการล็อกเก็บไปข้อมูลข้อสอบอะไรทั้งหมดแต่ข้อมูลถูกดึงออกมาข้างนอกได้โดยผ่านแฟชไดฟ์ดูไหมครับแล้วไม่มีการกำหนดเรื่องของอะไรการกำหนดไอ้เขาเรียกว่าพาสเวิร์ดอะ
1: ครับ
0: ใส่ลงไปในพาในไอตัวแฟชไดฟ์คุณโอ๊คถ้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไอ
1: ้มันเป็น security ในการที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางทีบางอย่างมันสามารถตั้ง security password
0: ได้ตั้งได้เลย
1: ครับ
0: ไอ้ตัวแฟชไรท์เนี่ยมันสามารถล็อกได้เลยนะไอ้ตัวเนี้ยเอาไปเปิดที่อื่นไม่ได้นะฮะ
1: ครับเปิดได้แต่อาจจะแก้ไขไม่ได้
0: มันมีไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้เลยด้วย
1: ถึงขนาดนั้นมันมีระดับขั้นในการที่จะ
0: ใช่
1: กันอยู
0: ่ใช่นะฮะแต่ปรากฏว่าเนี้ยมันแบบง่ายๆเลยนี
1: ่
0: เขาบอกว่าแฟชไรท์ที่ย้ายออกมาจากอะไรผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบก็คือมสว.เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถูกส่งมายังเนี่ยสถ.เนี่ยระหว่างทางมันถูกก๊อปปี้หรือมันถูกดึงเอาไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ไอ้อย่างเนี้ยทำไมช่องว่างตรง TOR มันเกิดขึ้นตรงนี้
1: ครับ
0: นะฮะแล้วมันเป็นเจตนาหรือเปล่าตรงนี้ผมว่าต้องเล่นให้หนักนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าหลายเรื่องนี่เกิดขึ้นจากการทำ TOR ทุจริตนี่ก็คือการสมรู้ร่วมคิดการทำ TOR ให้สอดรับกับนะฮะเป็นที่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทำ TOR ให้มันเข้าข่ายล็อกสเปคอะไรเงี้ยนะไอ้พี่ได้ตัว TOR เขาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะรับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะ 3-4 เรื่องนี้ก็มหาศาลแล้ว
1: ครับ
0: และเรื่องที่มันหายไปคืออะไรฮะเห็นไหมที่ดำเนินคดีอยู่ในขณะนี้ที่คนบอกว่าไม่มวยล้มไม่อะไรเนี่ยหนึ่งเลยนะคุณโอ๊
1: คครับ
0: ไอ้เรื่องคลิป4คลิปที่เราพูดถึงเนี่ยเอาพวงอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับไม่ได้มีการพูดถึงไม่มีการลื้อฟื้นอยู่ๆก็มีการประกาศว่ามันเพ้อเจ้อไร้สาระ
1: มันเป็น
0: แล้วก็เงียบไปเลยถูกไหมครับมันหายไปไหนฮะถูกพิสูจน์หรือยังว่ามันเป็น AI หรือเป็นของจริงถูกไหมครับ
1: ถูกตัดต่อหรือไม
0: ่แล้วทำไมมันถูกตัดต่อเลยไหมไม่พูดถึงเลยและในคลิป4คลิปนั่นแหละเป็นการพาดพิงก็ไปถึงภายนอกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันไปถึงนู่นเลยระดับอะไรนะพี่กิตกับพี่ส้มนะนะทั้งกิตทั้งส้มอะไรนะถูกไหมฮะแล้วก็ไปถึงทนายไปถึงอะไรรัฐมนตรีรองนายกอะไรนู่นเลยไปถึงอธิการบดีอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เฉยเยอะเฉยนิ่งอยู่ได้ยังไงอันนี้มันไม่ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันจะต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเอามาสอบสวนนะครับมันหายไปไหนถูกไหมครับต่อมางานเนี้ยจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีการอายัดทรัพย์อะไรเลยยังอายัดเงินอะไรเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เส้นเงินตะกี้ที่เราพูด 4,500 ล้านเนี่ยแต่ตะกี้ดูไปดูมาท่าทางน่าจะมากกว่านี้เพราะถ้า 5,800 กว่าคนเนี่ยมันดูแล้วมันเยอะกว่า 4,500 ล้านซะแล้วล่ะมั้งถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ขอโทษนะครับป่านนี้เอาเงินไปไว้ที่ไหนกันหมดแล้วล่ะถูกไหม
1: ก็ไม่รู้รับเป็นอย่างช่องทางไหน
0: นั่นแหละสิ เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถึงวันนี้ปปง.ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนในการดำเนินการตรงนี้เลยถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วอันนี้ก็เป็นคำถามนะปล่อยมันเนิ่นนานไปไหมถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วปัจจุบันเงินทองมาถูกหมุนไปอยู่ที่ไหนแล้วหรือไปทำอะไรกันแล้วที่ไหนยังไงถูกไหมครับนะไอ้เรื่อง TOR แน่นอนก็ต้องตรวจสอบถูกไหมครับนะฮะและอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันก็เกิดขึ้นนะมันไม่ใช่แล้วขบวนการอย่างเนี้ยมันเกิดมายาวนานแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เกิดอยู่ในนี้แหละในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขอโทษนะก็ย้ำอีกทีนึงผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็เป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก responsibility ขอย้ำให้ดีอันนี้ก็โดนโดยปริยายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันผู้ที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบเขาเรียกว่า accountability ก็เป็นระดับผู้บริหารได้ตรงก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ส่วนนั้นก็เป็นความชอบธรรมที่จะต้องบอกว่าระดับสูงก็ต้องมาปฏิมามีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบ
1: ครับ
0: เพราะนั้นกระแสที่มีการเรียกร้องให้ลาออกก็ผมว่ามันก็มีส่วนสำคัญนะมีส่วนจำเป็นนะนะแล้วก็ถามจริงๆว่ามันไอ้โม่งมันอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู้ใครส่วนไหน
0: มันเกี่ยวกับการเมืองไหม
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็

0: งวดนี้ที่ตั้งกรรมการสอบมันก็สอบกันเองนะผมพูดตรงๆนะ
1: โดยกระทรวง
0: มันความน่าเชื่อถือก็ไม่มีแล้วตอนนี้มีข่าวออกมาบอกวิ่งกันฝุ่นตลบเลย
1: วิ่งไปไหนกันล่ะอาจารย
0: ์ไอ้คนที่มันถูกติดชื่ออยู่เนี่ย 5,814 ชื่อเนี่ยที่ชุดโกงเนี่ย
1: ครับ
0: มีเค้าเรียกว่าโกงซ้ำอีกทีนึงก็คือขอซื้อ
1: ชื่อออก
0: ให้รายชื่อหลุดออกไปอีกนะครับ
1: อ๋อครับอาจารย
0: ์ซื้อด้วยราคา 300,000 ถึงเท่าไหร่อ่ะ 800,000
1: เสียอีกแล้วเหรออ
0: ้าวเสียซ้ำไงก็เรียกว่าเสียสองเด้งไงเน
1: ี่ยโอ้ยตายตายตายตาย
0: เออนี่นะนี่มีข่าว แล้วบอกว่ามีคนสามารถจะเป่าชื่อให้ตกได้อีกด้วยนะ
1: โอ้โห
0: ก็ชื่อยังไม่ถูกออกมาโตคุณนก
1: ก็ยัง
0: ตอนนี้มันอยู่ในมือใครอ่ะไอ้ 5,000 ที่บอกว่าล่าเนี่ยนะ
1: อ๋อก็เอาลำดับที่ไม่มีชื่อขึ้นมาแทนก็ได้นี
0: ่รู
1: ้หรือเปล่าเออ
0: โอ้มันจะซ้ำซ้อนอะไรมันจะเน่าเละเทะอะไรขนาดนี้นะครับ
1: อืมอืมอืมอืม
0: นี่ฟังแล้วที่บอกไม่มวยล้มเนี่ยนะไม่ล้มจริงเหร
1: อ
0: นะฮะไม่ล้มจริงเหร
1: ออ
0: าจจะไม่ใช่มวยล้มมันมวยหลอกแล้วมั้ยฮะหรือเปล่า
1: ต้มใช่ไหมมันมีคำว่าต้มคนดูอยู่ด้วย
0: เออต้มคนดูอยู่แล้วนะฮะประชาชนนี่เป็นคนดูไม่รู้เราไม่รู้เขาทำอะไรกันอยู่แล้วเขาวิ่งอะไรอยู่ข้างในแล้วถ้ามันเอาเงินมาซ้อนเงินอีกทีนึงนะฮะมีการปลดชื่อออกได้หรือเปล่ายังไงอยู่ป่ะโอ้โหน่าเกลียดมากนะครับตอนนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะ
1: แต่ว่าในส่วนของคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องให้ความยุติธรรมนะอาจารย
0: ์ก็เข้าใจตรงนี้ก็ถูกเพราะวันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาบอกว่าต้องให้ความให้ความยุติธรรมกับเนี่ย 9,000 กว่ารายชื่อเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: ที่ 9,174 คนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าได้อะไรเข้าไปอย่างสุจริตอย่างถูกต้องก็ต้องรับรองเขาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นั่นแหละก็ไม่ใช่ผลจากการกระทำที่มันไม่ถูกต้องนี่ส่งผลกระทบกับคนที่เขาถูกต้องเหลือฮะใช่ไห
1: ม
0: ความน่าเชื่อถือมันก็ลดลงอย่างที่บอกเนี่ยนะ
1: ครับถือว่าเป็นอีกบทเรียนครั้งสำคัญนึงเหมือนกันในการขอเรียกว่าการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาดำรงตำแหน่งในเรื่องของการทำหน้าที่เป็นข้าราชการนะอาจารย์แม้จะเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็เป็นข้าราชการเหมือนกันซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องการคนที่มีความสามารถต้องการคนที่พร้อมที่จะเข้ามาทำงานเพื่อท้องถิ่นด้วยเช่นกันเพราะว
0: ่
1: าถ้ากรณีเช่นกันคือถ้าเราเลือกคนได้คนที่ซื้อตำแหน่งมามันก็แน่นอนครับมันก็คล้ายกันการที่ส.ส.ซื้อเสียงเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องก้าวไปกอบโกยอะไรบางอย่างกลับคืน
0: ชัดเจนอยู่แล้วล่ะครับ
1: เสีย3แสนอาจจะได้อยากได้เพื่อ3ล้านหรือเปล่า ไม่รู้ตัวเลขมันอาจจะมีตัวเลขอะไรที่บางอย่างมันเป็นจุดเชื่อมโยงก็ได้นะอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: นะฮะแต่เมื่อคืนอาจารย์ดูอาร์เจนตินามั้ยฮะ
0: ก็พอดีได้ดูไฮไลท์ก
1: ็
0: น
1: ่
0: าเก
1: ลีย
0: ด
1: เรียกว่า
0: จะได้ชนะกิจนะฮะ
1: คล้ายกันเลยคือถ้าเราไม่ยอมแพ้จนนาทีสุดท้ายก็เชื่อว่ามันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างอยู่นะเช่นเดียวกันข้าราชการหลายๆคนนะอาจารย
0: ์แล้วก็ถ้าเราคิดจะเอาชนะโดยการอุดอย่างเดียวเนี่ย ก็มันก็จะจบลงด้วย
1: อะไรครับ
0: ด้วยผลของอังกฤษนี่แหละฮะ
1: โอ้โหผมไม่น่าเชื่อนะอาจารย์คืออุดแบบเนี้ยมัน
0: ไม่อุดอย่าง
1: น่าเกลียดเจอเนี่ย
0: ก็ล่อเป้าม
1: ันไม่เกรงใจกองเชียร์เลยนะอาจารย์คืออุดแบบหูกองเชียร์บอกอุดทำไม
0: เอากองหน้าออกไปเลยเอากองหลังใส่เข้าไปมีบางคนบอกว่าทูเคิลเนี่ยไอ้โค้ชที่เปลี่ยนผิด
1: จริงๆครับผมก็ดูอยู
0: ่ไม่ใช่เปลี่ยนผิดเรื่องจากว่าเอากองหลังเข้าไปนะมันควรจะเปลี่ยนเอาประตูลงไป2คนครับนะฮะอันนี้หรือว่าให้ชัวร์ๆก็ประตู3คนไปเลยครับ
1: คิดดูว่าม
0: ีรอง1รอง2เนี่ยนะ
1: เอากองหลังลงไปทั้ง5คนแล้วยังหยุดลูกกาก่ายของอาร์เจนตินาไม่ได้ก็เหลือจะเชื่อเหมือนกันนะ
0: นะ
1: แต่นัดชิงนัดเนี้ยปีเนี้ยสูสีเลยนะอาจารย์อาร์เจนกับสเปนฟอร์มแบบผมว่า
0: เขาไม่ได้มีอะไรนะแผลมาก่อนมันก็ต้องสู้กันใหม่ๆแล้วนะอันเนี้ยนะ
1: เหมาะนะอาจารย์บอลต่อพื้นกับ
0: แต่อย่าลืมนะว่าเมสซี่นี่เคยอุ้มยาเมาสมัยเด็กๆมาก่อนนะอันนี้จำอันนี้
1: มันเ
0: คย
1: ประวัติศาสตร
0: ์ด้วย
1: เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันจะแจ้งเกิดหรือว่าจะแบบอะไรก็แล้วแต่นะน่าดูนัดชิงนะครับ20วันที่20นะคืนวันที่20ของวันอาทิตย์

0: ครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยกันได้นะครับวันพรุ่งนี้ยังเราเจอกันอีก1วันนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับผมก็ขายปมคนในข่าวในวันนี้นะครับไม่มีมวยล้มพบ 5,814 รายเข้าข่ายโกงข้อสอบข้าราชการก็แน่นอนว่ามันยังมีข้อสงสัยข้อถกคิดกันอยู่อีกเยอะหลายขบเขตนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงรอเรื่องของความชัดเจนต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรต่อเรื่องนี้บ้างนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบทั้งดูบอลช่องทั้งฟังไข่ปมกันในข่าวนะครับแต่ว่าหิวด้วยนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น K รุ่น RC 1822ครับตัวนี้ไม่ได้มีแค่หุงข้าวครับแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างใน1เดียวครับทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวความจุของหม้อเนี่ย5ลิตรครับกินทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟครับลดเวลาในการทำอาหารได้กว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990ครับค่าสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cot ครับพักกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Cool Powell Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Powell นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่ากับประเด็นที่เรามาไขปมกันในวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์มนทยาอินทรสุศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
4: สวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: เช่นเดียวกันผมต้องพูดกับอาจารย์ปิ่นอย่างนี้คือผมวันพอถึงวันพฤหัสบดีผมต้องนึกถึงชื่ออาจารย์ให้ถูกต้องก่อนเช่นเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารไอ้ว่าเมื่อวันใช่เมื่อวันไม่เมื่อวันอังคารเพราะว่าอาจารย์ลี่อ่ะไปอยู่วันอังคาร
4: อ่าใช่ๆมีการ
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นอาจารย์กฤษณะผมก็เลยต้องมานั่งเรียงเมมโมรี่ตัวเองใหม
4: ่เข้าใจได
0: ้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่อง

0: ที่เราคุยกันเป็นครั้งแรกนะอาจารย์ปิ่นคือ
1: ใช่
0: เรื่องของข้อสอบข้าราชการเราคุยกันมาเยอะมากคุยกันมาเยอะมากแต่ว่าหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าการคุยเยอะมันจะเป็นเรื่องที่ซ้ำซากจำเจนะจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเห็นถึงความเคลื่อนไหวเนาะในเรื่องของความเคลื่อนไหวคือมันเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมอ่ะคือเรื่องของการสอบข้าราชการโอเคการสอบเข้าบริษัทมันอีกเรื่องนึงนะคือบริษัทก็คือองค์กรของเอกชนที่เป็นบิสเนสธุรกิจของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้อนรับคนยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขามีโอกาสที่จะรับใครหรือไม่รับใครเป็นเรื่องของเขาเลยแต่ข้าราชการแน่นอนมันมีมาตรฐานมันมีบรรทัดฐานอยู่ไม่ใช่คุณจะเอาคนที่คุณอยากจะได้หรือตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้คนนี้เข้ากลุ่มเหล่านี้เข้า มันเป็นไม่ได้เพราะว่ามันมีเกณฑ์ในการวัดทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเนาะอาจารย์ปิ่น
1: ค่ะ
0: เราจะทำยังไงครับเมื่ ไม่รู้แหละคือปัจจุบันเนี้ยโอเคคนยังอยากสอบเข้าราชการอยู่ข้าราชการอยากเป็นข้าราชการเพื่อทำงานไม่รู้อาจจะเป็นตั้งใจเพื่อทำงานเพื่อบ้านเมืองทำงานเพื่อท้องถิ่นอาจจะตั้งใจอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือทำเพื่อครอบครัวหรือบางคนต้องการสอบเพื่อมาหาผลประโยชน์มันก็มีอย่างเช่นกรณีหลายๆครั้งที่เราคุยกันแต่มันจะกระทบกับอนาคตของราชการไทยในรุ่นต่อๆไปไหมเพราะว่าหลายๆคนพอเจอเรื่องแบบนี้มันก็รู้สึกท้อรู้สึกโอ๊ยฉันสอบไปทำไมสอบก็ไม่ได้มีคนจองอยู่แล้วนี่ตำแหน่งนี้มันมีคนเข้าไปอยู่แล้วนี
1: ่
0: คนคุณภาพจะลดลงปะ
1: มันก็มีส่วนแน่นอนคือขณะเดียวกันอะพูดถึงก่อนว่าในภาพกว้างอะนะคือคนรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันและอนาคตเนี่ย
0: เจนซีเจนแซดนะเจนซีเจนอัลฟาเจนนู้นนี่นั่น
1: ใช่ความสนใจและกันในการที่จะเข้ารับราชการเนี่ยก็ในช่วงที่ผ่านมาพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาก่อนก็ค่อยๆลดลงอยู่แล้วเพราะว่าความสนใจของคนรุ่นใหม่หรือ Gen Z หรือต่างๆเนี่ยเข้าไปในเรื่องอื่นๆมากขึ้นนะ
0: ความเป็นตัวตนของตัวเองธุรกิจของตัวเองบ้างช่องทางของแพลตฟอร์มออนไลน์บ้าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนคุณภาพกลุ่มนึงเนี่ยที่จะไปทำราชการนะก็ลดลงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในเรื่องต่างๆที่มันผ่านเข้ามารวมไปถึงเรื่องนี้ค่ะส่งผลไหมก็จะส่งผลเพิ่มเติมเพราะว่าในมุมของการพัฒนาองค์กรหรือจิตวิทยาองค์กรเนี่ยมันมีเรียกกลุ่มคนที่คุณภาพเนาะใช้คำว่าในองค์กรเรียกว่าทาเลนต์คือคนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่เป็นคนมีศักยภาพแล้วกันค่ะกลุ่มที่มีศักยภาพกลุ่มที่มีคุณภาพเนี่ยเขาเองก็ต้องการระบบเนาะหรือมองภาพขององค์กรว่าต้องการความยุติธรรมในการที่ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องเข้าไปแต่แรกความสามารถของตัวเองหรือว่าศักยภาพที่ตัวเองมีกับระบบที่เขามองว่าจะยุติธรรมพอไหมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้คนกลุ่มนี้อาจจะมีแรงจูงใจที่อยากจะไปเข้ารับราชการหรือว่าอยู่ในระบบราชการเนี่ยลดลง
0: ครับแน่นอนว่าระบบราชการมันยังเป็นแรงจูงใจของหลายๆกลุ่มอยู่นะเพราะว่าข้าราชการแน่นอนเอาต่อให้เงินเดือนไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าสวัสดิการในเรื่องของแรงที่เป็นแรงจูงใจมันก็ยังเยอะอยู่นะสวัสดิการในเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวก็ยังมีให้อยู่รวมถึงโอกาสในการเติบโตความก้าวหน้าแน่นอนเงินเดือนมันก็มีการขยับขึ้นเป็นประจำทุกปีโอกาสในการเดินทางไปนู่นนี่นั่นก็ยังมีอยู่มันยังพอเป็นแรงจูงใจได้ไหมครับ
1: อันนี้ยังเป็นแรงจูงใจได้แน่นอนคุณโรเพราะว่ามันก็อย่างที่คุณโรบอกเลยยังมีอีกหลายคนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังมองในเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวดังนั้นมันแปลว่าถ้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบเนาะต่อไปในอนาคตของราชการให้โปร่งใสให้เป็นมืออาชีพจริงๆมันก็ยังมีโอกาสที่จะดึงกลุ่มคนที่คุณภาพศักยภาพเข้าไปบริหารแล้วก็อยู่ในระบบราชการได้ดีอะค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ของฝีมือของข้าราชการทุกคนที่สอบเข้าไปนะจุดนั้นได้เหมือนกันถ้าจะมองอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมในช่วงขนาดนี้
1: คืออันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าจริงๆอ่ะข้าราชการที่ทำงานด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตยังมีเยอะมากๆเลยนะ
0: ใช่มันทุกอย่างมันเป็นผลลบมันเป็นส่วนน้อยอยู่แล้ว

0: แล้วซึ่งก็มาได้รับผลกระทบกับเรื่องนี
1: ้
0: ดังนั้นก็ถ้ามองในมุมภาพกว้างของระบบราชการและข้าราชการที่ยังที่ทำงานกันอยู่เองก็อาจจะมองว่าอ่ะเป็นโอกาสที่ข้าราชการน้ำดีที่อยู่เนี่ยจะทำอย่างไรให้ตัวเองสามารถที่จะกล้าเนอะลุกขึ้นมาสมมติว่าเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องจะทำยังไงให้ตรงเนี้ยเราออกมาพูดได้แต่องค์กรก็ต้องสร้างวัฒนธรรมที่คุ้มครองคนเหล่านี้ด้วยนะ
1: ครับครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่าในเชิงจิตวิทยามันจะสามารถปรับเชิงความรู้สึกนึกคิดหรือว่าวิธีการคิดของแต่ละคนได้ขนาดไหน
0: ค่ะ
1: มันใช้เวลา
0: จิตวิทยาส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันในมุมองค์กรมันจะมีเรื่องของโครงสร้างใช่ไหมคุณโอ๊คนโยบายโครงสร้างขององค์กรที่ต้องมายกระบบยกเครื่องในระบบการสรรหาประเมินพัฒนาตรงนี้ค่ะ
1: ครับถ้าทำได้มันก็จะไปต่อได้
0: มันก็จำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าระบบราชการมันต้องไปต่อในระยะยาวที่มันต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เพราะถ้าไม่จริงๆอ่ะคือใครอาจจะมองว่าระบบข้าราชการอาจจะเป็นแบบเรื่องล้าหลังโบราณหรือเปล่าหรือว่าซ้ำซากจำเจช้าชามเป็นชามหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีผลอย่างยิ่งนะถ้าปล่อยให้เป็นของเอกชนอย่างเดียวมันอาจจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดบางอย่างที่มันอยู่ในสังคมไทยด้วยก็ได้หรือสังคมแต่ละสักที่ก็ได้ไม่แปลกนะเพราะว่าแม้แต่ต่างประเทศก็ยังมีระบบข้าราชการอยู่เพียงแต่ว่าใช้งานอย่างถูกต้องยังไง
0: แล้วก็ถูกยังมีระบบราชการแล้วก็ทำให้มันต้องพัฒนาเข้มแข็งให้เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆ
1: ครับครับก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะคือเราไม่อยากให้มันเกิดปัญหาของการทุจริตอย่างไรก็แล้วแต่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเกิดปัญหาธุรกิจมันก็จะกระทบต่อคนที่อยู่เป็นประชาชนที่รอการบริการการพัฒนาในมุมมองของแต่ละหน่วยงานของราชการนั่นเอง
0: ใช่ใช่ประสบการณ์ที่ประชาชนจะได้รับนั่นเอง
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ปิ่นครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันของสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับแล้วผมวิรัติศรีพงศ์นะครับสวัสดีครับคุณลิซ่านะครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้เป็นเช้าที่สดใสนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ครับ
1: นะคะเราสองคนไม่ได้เจอกันไม่ได้จัดรายการด้วยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะวิรัติคะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะแต่วันนี้วิรัติมาทางซูมนะคะก็ยังคงจัดรายการอยู่นะคะปกติคุณวิรัติจะอยู่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะเสาร์อาทิตย
2: ์ใช่ครับ
1: นะคะก็วันนี้อยู่กับเรา1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะไปจนถึง 7:30 นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวสารในอาเซียนและทั่วโลกกันก่อนนะคะแล้ว 6:40 นาทีนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลัสผู้ข่าวจากฟิลิปปินส์ค่ะไปดูกันเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI กัน

คะหลังจากนั้นค่ะ 7:00 นตรงนะคะเราจะต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศแล้วก็กลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะหลังจากนั้น 7:15 นช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบุลธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นะคะณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะมา

0: 26นี้เปิดปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอีกด้วยนะคะก็หลากหลายข่าวสารมากมายที่จะนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังกันในเช้านี้ค่ะ
1: ใช่เลยครับก็ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในอาเซียนเรื่องของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะกลุ่มประเทศบวก3เนี่ยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจการเมืองโลกด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับเช่นเดิมนะครับผมที่ Facebook ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook ของ Mcot News FM 100.5 นะครับผมแล้วก็มีทางFacebook ของ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับที่สามารถรับชมรายการแล้วก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายเข้ามาทางไลน์ได้ครับที่ LINE ID @mcotnews ครับ
0: นะคะก็หลากหลายช่องทางนะคะในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้แล้วก็สามารถรับฟังรับชมรายการด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารกันในเช้านี้กันนะคะมาเริ่มกันที่ประเด็นความตึงเครียดกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูข่าวเบาๆก็ได้เนาะนะคะมาดูเช้านี้ค่ะเรื่องของทรัมป์นะคะแล้วก็อิหร่านเนี่ยค่ะจริงๆเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะเริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านรอบของสหรัฐนะคะคือตอนนี้เนี่ยสหรัฐเองก็จะไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือแล้วก็ชายฝั่งของอิหร่านนะคะมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเวลา 16:00 น.ของวันอังคารที่ 14:00 ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็คือ 15:00 ของเมื่อวานนี้นะคะวันพุธหลังจากที่ยกเลิกไปในเดือนมิถุนายนนะคะพร้อมกันนั้นเนี่ยทางสหรัฐได้มีการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อที่จะเดินหน้าลดขีดความสามารถของอิหร่านที่จะใช้โจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ได้มีการพูดว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยยังคงเปิดให้เรือทุกลำสัญจรยกเว้นเรือของอิหร่านซึ่งกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีเรือรบกองทัพสหรัฐมากกว่า20ลำแล้วก็เครื่องบินทหารหลายร้อยลำนะคะปฏิบัติการในภูมิภาคทั้งนี้เองในการให้สัมภาษณ์รายการที่ชื่อว่า Special Report with Brett Baier นะคะทาง Fox News ออกอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยเขาก็ระบุว่าจะเก็บเป้าหมายพลังงานไว้ท้ายสุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีการโจมตีเป้าหมายพลังงานนะคะโดยทรัมป์เนี่ยกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะถึงคราวโรงไฟฟ้าและสภานะคะที่จะถูกโจมตีจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมาสู่โต๊ะเจรจานะคะโดยทรัมป์เองก็บอกว่าคณะเจ้าหน้าที่เจรจาของสหรัฐเนี่ยก็จะติดต่อกับคู่เจรจาอิหร่านเพื่อบอกว่ากลับมาทำข้อตกลงดีกว่านะนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งค่ะทางด้านของคาเซมการีบาบาดีนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเขาก็ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ทางการเช่นกันนะคะว่าถ้าสหรัฐคิดว่าการใช้มาตรการเข้มงวดแบบนี้เนี่ยใช้ปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ปิดล้อมทางเศรษฐกิจแล้วจะทำให้อิหร่านกลับเข้าสู่การเจรจาแล้วก็คุณกำลังคิดผิดดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนตอนแรกจะดีนะมีการเซ็น MOU มีการพูดคุยอ่ะมีการเข้าไปสู่การเจรจากันแต่สุดท้าย ceasefire ข้อตกลงหยุดยิงก็ได้มีการยุติไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาโจมตีแล้วก็มีการปิดล้อมท่าเรืออีกรอบหนึ่งแล้วนะคะความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Trump presumes Iran port blockade and threatens strikes on energy targets ค่ะ
1: ครับเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการเตรียมที่จะเก็บค่าผ่านทางนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าหากอิหร่านมีการปิดแล้วก็ต้องการจะเก็บค่าผ่านทางสหรัฐอเมริกาก็สามารถเก็บค่าผ่านทางได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็หยิบยกมาจาก France Info นะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บค่าผ่านทางว่าจะต้องมีค่าผ่านทางประมาณ 20% ของมูลค่าทั้งหมดของสิ่งที่ขนส่งในเรือสินค้านะครับผมก็จะต้องมีด่านเก็บเข้ามาภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons en quoi consiste le péage dans le détroit d'Hormuz décrété par Donald Trump ก็เป็นการพูดถึงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวที่อิหร่านก็ออกมากล่าวเหมือนกันนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับก็ได้มีกล่าวโพสต์ใน X นะครับก็พูดถึงเรื่องของบอกว่าก็ถ้าอยากจะเก็บนะครับถ้าอิหร่านจะเก็บในอิหร่านก็คงเก็บในลักษณะที่แฟร์กว่า ที่โดนัลด์ทรัมป์เก็บแน่นอนนะครับ

0: ข่าวรายงานก็ต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลที่มีการบล็อกนะครับก็เนื่องจากว่าเขาก็มีการมองกันไปว่าการเจรจาตกลงที่เจนีวาที่ผ่านมาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผลเท่าที่ควรก็เลยทำให้เกิดการปะทะกันรอบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขาก็มองกันไปว่าการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะดันให้อิหร่านหลังชนฟ้าเนี่ยอาจจะยากที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยกลับมาสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หลายฝ่ายก็มีการมองไปถึงว่ายุทธวิธีการเจรจาของอิหร่านเนี่ยจะเป็นลักษณะการเจรจาในรูปแบบที่พร้อมกับสถานการณ์หลังชนฝาอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะไม่มีการยอมจนกว่าจะมีการตกลงกันจริงๆและการเข้าสู่โต๊ะเจรจากันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะน่าจับตามองแล้วก็ตึงเครียดกันทีเดียวแล้วก็ทุกฝ่ายก็เรียกว่ามองไปถึงเรื่องของการที่ค่าน้ำมันเนี่ยเตรียมที่จะขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กระทบกับชีวิตประจำวันแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่มเติมของFrance Info ครับผม
1: นะคะฟังดูแล้วเนี่ยมีความไม่แน่ไม่นอนนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยโอ้โหจะรับมือยังไงนะคะ
0: ครับมาต่อกันที่ภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนามกันบ้างนะครับผมตอนนี้เวียดนามเองก็เตรียมที่จะยกเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วก็ปรับเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับพรมแดนของประเทศจีนนะครับล่าสุดข่าวของเวียดนามนิวส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่าลังเซินtold to broaden economy through industry tourism นะครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับในการที่จะประชุมร่วมกับกรรมการพรรคของจังหวัดลังเซินนะครับของนายกรัฐมนตรีเลมินฮึงนะครับผมเพื่อที่จะประเมินผลทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี2026ที่ผ่านมานะครับซึ่งประเมินผลออกมาเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนระหว่างทางจีนกับทางเวียดนามนะครับซึ่งจังหวัดลังเซินเนี่ยติดกับมณฑลกวางสีจีนเนี่ยนะครับผมแล้วก็ได้มีการประเมินว่าในช่วงแรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าชายแดนแล้วก็ระบบการบริการด้านกงสุลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มูลค่าที่ค่อนมูลค่าทางการค้าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลเวียดนามคาดการเอาไว้นะครับเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกผ่านด่านศุลกากรของจังหวัดลังเซินเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะครับถึง 42% ด้วยกันนะครับแล้วเขาก็คิดเป็นอัตราส่วนภาพรวมของมูลค่าการค้าโดยเฉพาะจุดนี้นะครับเมื่อเทียบกับจุดอื่นๆของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11% ด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่าการกระจายตัวของการค้าเนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับแม้ว่ามูลค่าการค้าเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรนะครับก็บอกว่ารายได้ที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันก็มาจากการค้าชายแดนแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามาตรการทางภาษีในหลายพื้นที่เนี่ยจะสามารถเก็บได้อย่างสมดุล นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาแทรกซ้อนอีกก็คือเรื่องของความผันผวนทางด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ยังเป็นปัจจัยแทรกซ้อนอย่างมากซึ่งก็ทำให้รัฐบาลของเวียดนามเนี่ยมองว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเก็บภาษีขาเข้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรการการตรวจสินค้าขาเข้าเช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการที่ยังคงล่าช้าอยู่เพราะว่าระบบการขนส่งคมนาคมหลายอย่างเนี่ยยังไม่ค่อยพร้อมเท่าที่ควรนะครับทีนี้คือเขาก็มองกันในครึ่งหลังว่าการเจริญเติบโตของGDP ในของจังหวัดอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 10% นะครับซึ่งเขาก็มองว่าก็ยังไม่โตตามที่คาดหมายซึ่งเขาก็คาดหมายว่าควรจะโตอยู่ที่ประมาณ 13% ด้วยกันก็เรียกว่าตั้งเพดานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเร่งพัฒนาจังหวัดนะครับเขาก็มีแผนที่มีทั้งแผนในเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแล้วก็มีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับฐานรากด้วยนะครับผมคือเขาก็ใช้โมเดลในลักษณะที่ว่าต้องการที่จะดึงดูดนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนแล้วก็นักลงทุนจากภายในประเทศด้วยกันนะครับผมแล้วก็ทีนี้เขาก็เตรียมที่จะพัฒนาผลักดันโมเดลที่เรียกว่า free trade zone เหมือนกันหรือว่าเขตการค้าเสรีกับจีนนะครับเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือข้ามพรมแดนให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาระบบการขนส่งแบบโลจิสติกส์ครบวงจรด้วยกันนะครับผมทีนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนี้เองนะครับผมทางกรมการเมืองของเวียดนามนะครับผมก็ได้มีการพยายามผลักดันอุตสาหกรรมหลักด้านการท่องเที่ยวนะครับของลังเซินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานธรณีข

0: ยูเนสโกที่ลังเซินแล้วก็เขตการท่องเที่ยวก็จะเป็นเมาเซินแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีการท่องเที่ยวชายแดนนะครับที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกเหนือจากการท่องเที่ยวในเมืองหลักๆของเวียดนามซึ่งถ้าเผื่อเป็นมองภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เป็นเรื่องของการลงทุนด้านโลจิสติกส์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการสร้างเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนเพื่อที่จะทำให้การเก็บภาษีระหว่างกันเนี่ยเป็นศูนย์แล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของสินค้าระหว่างกันได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ease of doing business นะครับผมก็คือการลดขั้นตอนของทางระบบราชการแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลเพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากประเทศจีนให้มากยิ่งขึ้นนะครับคือในภาพรวมอันนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับนอกจากการสตรีมไลน์ระบบราชการของเวียดนามแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการเพิ่มเรื่องของ ease of doing business หรือว่าการลดขั้นตอนทางราชการเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญอย่างมากแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐแล้วก็การเพิ่มเม็ดเงินการลงทุนในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของบุคลากรที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเหมือนกันให้มีดิจิทัลลิเทอเรซีหรือว่าความสามารถในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็การเข้าใจระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆที่จำเป็นโดยการใช้ AI แล้วก็ในการใช้ระบบดิจิทัลต่างๆเพื่อที่จะตอบโจทย์หน่วยงานแล้วก็ภาคบริษัทต่างๆด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเห็นการขับเคลื่อนของเพื่อนบ้านเรานะครับที่มีการตั้งเป้าหมายว่าอยากจะให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเจริญเติบโตให้ได้เกิน2หลักด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เศรษฐกิจเขาก็มาแรงจริงๆครับ
1: นะคะเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองนะคะเราคุยกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีความพยายามนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีการปรับปรุงการทำงานหลายอย่างนะคะในภาครัฐด้วยนะคะก็ไม่แปลกใจอะไรนะที่เวียดนามเนี่ยโอ้โหมีการเติบโตในหลายมิตินะคะที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ก้าวกระโดดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การวางแผนของเวียดนามที่เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้เพิ่มเติมนะคะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเศรษฐกิจดีก็อาจจะมีผลต่อความน่าอยู่ของประเทศนั้นๆนะคะจะพามาดู Global Livability Index 2026นะคะการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี2026ค่ะโดยสถาบันวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ Economist Intelligence Unit นะคะหรือว่าตัวย่อคือ EIU ซึ่งเป็นองค์กรในเครือนิตยสาร The Economist นะคะเขาได้มีการทำการประเมินเมืองต่างๆทั่วโลกจำนวน173เมืองโดยคำนวณคะแนนผ่านปัจจัย5หลักนะคะด้านมี5ด้านด้วยกันนะคะก็จะมีด้านความมั่นคงนะคะ stability การรักษาพยาบาลค่ะ healthcare นะคะการศึกษา education นะคะโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure แล้วก็วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะ culture and environment นะคะซึ่งผลลัพธ์ในปีนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะคะทั้งการรักษาแชมป์ของเมืองระดับโลกแล้วก็การก้าวกระโดดอย่างโดดเด่นของเมืองในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะมาดูกันที่อันดับหนึ่งกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่ไม่ได้แปลกใจอะไรนะคะในปีนี้เนี่ยค่ะเมืองหลวงสุดชิคของเดนมาร์กนะคะโคเปนเฮเกนเนี่ยค่ะก็ยังคงรักษาตำแหน่งนะคะเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่สองแล้วนะคะด้วยความสำเร็จนะคะอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยเกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูงมากนะคะควบคู่ไปกับวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมค่ะก็ส่งผลให้โคเปนเฮเกนนะคะได้คะแนนเต็ม100ในหมวดหมู่ความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การศึกษานะคะจนสามารถเอาชนะอดีตแชมป์เก่าอย่างกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะที่ตามมาในอันดับที่2ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับภาพรวมของภูมิภาคเอเชียเนี่ยค่ะถือว่ามีทิศทางที่เป็นบวกนะคะแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะโดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักนะคะมาจากการที่ระบบการรักษาพยาบาลหรือ healthcare เนี่ยได้รับการยกระดับขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเมืองของประเทศจีน

0: นะคะที่ภาครัฐเนี่ยมีการอุดหนุนงบประมาณแล้วก็ขยายการลงทุนในระบบประกันสุขภาพระยะยาวอย่างจริงจังนะคะก็ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยค่ะมีเมืองจากทวีปเอเชียติดเข้าไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกถึง9เมืองซึ่งก็มีการเบียดแซงหน้าทวีปยุโรปที่มีเมืองติดอยู่ในกลุ่มท็อป20หรือท็อป20เนี่ยค่ะเพียง7เมืองเท่านั้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่สร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ด้วยการขยับอันดับขึ้นมาจนสามารถก้าวเข้ามาอยู่ในกลุ่ม10อันดับแรกของโลกได้สำเร็จในปีนี้ด้วยนะคะคราวนี้หันมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทำผลงานได้อย่างน่าจับตามองนะคะในฐานะกลุ่มเมืองที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะเขาใช้คำว่า market movers ค่ะโดยกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เชียงใหม่นะคะต่างพากันกระโดดขึ้นจากเดิมถึง6อันดับนะคะโดยกรุงเทพเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่116นะคะในขณะที่เชียงใหม่ค่ะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่130ของโลกซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวแล้วก็การพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านของสภาพแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตของประชากรในประเทศนะคะนอกจากความเคลื่อนไหวในเอเชียแล้วก็ในไทยแล้วนะคะตัวรายงานนี้เนี่ยเขาก็ยังมีจุดเน้นย้ำที่น่าสนใจอื่นๆทั่วโลกนะคะอย่างเช่นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการขยับขึ้นมา3อันดับนะคะสู่อันดับที่66เนื่องจากคะแนนด้านความมั่นคงที่เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราอาชญากรรมที่ลดลงนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยค่ะความไม่สงบแล้วก็ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนออกกลางเนี่ยก็กับฉุดให้คะแนนความมั่นคงของหลายเมืองลดลงอย่างมากอย่างเช่นกรุงเตหารานของประเทศอิหร่านเนี่ยค่ะที่อันดับร่วงลงไปอยู่ที่164นะคะในขณะที่กรุงดามัสกัสนะคะของประเทศซีเรียก็ยังคงรั้งท้ายเป็นเมืองที่น่าอยู่น้อยที่สุดในโลกนะคะในอันดับที่173ค่ะคราวนี้หากเจาะไปที่กลุ่ม10อันดับแรกของเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะบางรายเนี่ยเราได้มีการรายงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะ1ก็คือโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะ2เวียนนาประเทศออสเตรียนะคะ3เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะ4ออสเตรเลียอยู่นะคะก็คือเมืองซิดนีย์ค่ะ5ไปที่ซูริกค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ6ก็ยังคงอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเมืองเจนีวานะคะ7คือเมืองโอซาก้าของประเทศญี่ปุ่น8แอดิเลดของประเทศออสเตรเลียนะคะ9แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาแล้วก็10นะคะก็คือโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเมื่อพิจารณาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะถึงแม้ว่าเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะแต่ว่าประเทศหนึ่งที่คงไม่แปลกใจอะไรที่ทำคะแนนได้ดีนะคะในอาเซียนนั่นก็คือสิงคโปร์นะคะก็ยังคงเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนอย่างเหนียวแน่นนะคะมีคะแนนนำโด่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การศึกษานะคะตามมาด้วยกลุ่มเมืองที่กำลังไต่อันดับขึ้นมาอย่างน่าสนใจนะคะอย่างกรุงเทพมหานครของไทยค่ะจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะที่ขยับขึ้นมา10อันดับมาอยู่ที่132จากคะแนนความมั่นคงที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงเมืองสุราบายานะคะที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ150ก็แสดงให้เห็นว่าเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็กำลังพยายามยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่เพื่อก้าวสู่เวทีโลกอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็คือคะแนนต่างๆนะที่ได้รับในปีนี้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็สำหรับเอเชียแล้วก็อาเซียนเราเนี่ยถือว่าทำผลงานค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่น่าสนใจสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติเราก็มักจะได้ยินเมืองต่างประเทศโดยส่วนใหญ่แต่ว่าเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้รับการพูดถึงโดยปรับปรายแต่นี้ก็เรียกว่าได้ขึ้นมาอยู่ในจุดสนใจขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นก้าวที่ดีนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะวิเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลัสจากฟิลิปปินส์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning อาเซียนกันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับวิและลินะคะไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะคู่หูวิลิ

0: also enjoy the day. It's still Wednesday, so it's midweek. Thank
1: yeah,
0: you.
1: It's only two more days to go.
0: Yeah, 2 months to go. 2 days. Okay. Thank you, guys. Good morning.
2: Thank you so much. Have a great day. Bye.
1: Goodbye.
2: นะคะก็คุณเบอร์นี่มากิลาสนะคะผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะปกติอยู่ที่มะนิลาแต่ตอนนี้นะคะอยู่ที่เกาะโบโฮนะคะที่ฟิลิปปินส์เธอก็บอกว่าอากาศก็ร้อนอยู่นะคะก่อนหน้านี้ก็มีผลกระทบจากไต้ฝุ่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้อากาศก็แดดออกนะคะโดยเฉพาะในโบโฮเนี่ยก็ร้อนพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยโบโฮเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของฟิลิปปินส์แห่งหนึ่งนะคะเป็นเกาะมีชายทะเลมีธรรมชาตินะคะอาหารก็อร่อยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่ที่ชาวต่างชาติและคนฟิลิปปินส์เองมักจะไปเที่ยวคือเราอาจจะรู้จักเซบูเนาะ
1: ใช่ใช่
2: เพราะว่ามีไฟล์บินไป
1: ใ
2: ช่แล้วก็มีไฟล์บินจากไทยเนี่ยไปเซบูด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งเกาะที่ไม่ไกลจากเซบูด้วยนะคะก็คือเกาะโบโฮนะคะคุณเบอร์นี่บอกว่าถ้าจะเดินทางเนี่ยจริงๆเนี่ยโบโฮเนี่ยมีสนามบินนานาชาติอยู่นะแต่ว่าจำนวนไฟล์ที่เดินทางเข้าสู่โบโฮเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะโดยเฉพาะหลังโควิด -19 ไปเนี่ยค่ะถ้าสะดวกสุดก็ควรจะเดินทาง
1: จาก
2: มะนิลาก็ได้ค่ะ
1: ครับก็มีจุดเด่นหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายหาดเรื่องของการท่องเที่ยวป่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีการชมที่เขาบอกว่าเป็นลิงตัวที่เล็กที่สุดในโลกและสามารถหมุนคอรอบตัวได้เกือบ360องศาเนี่ยนะครับใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวนะครับอีกจุดหนึ่งเลยที่เดียวของฟิลิปปินส์นะครับ
2: นะคะก็เป็นเรื่องราวโบนัสที่แถมเข้ามานะคะนอกเหนือจากเรื่องของ AI นะคะแต่เรื่องหลักที่คุณเบอร์นี่นำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรม AI เนี่ยแหละค่ะและทางฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาก็มีแผนนะที่จะมุ่งสร้างงานแล้วก็รายได้นะคะให้มูลค่าสูงภายในปี2028นะคะก็เป็นการรายงานออกมาจากสมาคมที่เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศและบริการทางธุรกิจของฟิลิปปินส์นะคะเขาชื่อว่า IT and Business Process Associations ofthe Philippines นะคะตัวย่อคือ IBPAP เนี่ยค่ะเขาระบุว่าหากประเทศเนี่ยต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายด้านรายได้แล้วก็การจ้างงานภายในปี2028นี้นะคะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจากการเน้นจำนวนแรงงานไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีทักษะ AI แล้วก็งานที่มีคุณภาพสูงนะคะคือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเนี่ยจะดูจากจำนวนการจ้างงานที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยจากจำนวนแล้วเนี่ยจะต้องมาดูที่คุณภาพมากขึ้นนะคะโดยIBPAP เนี่ยคาดการว่าภายในปี2028ค่ะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะสร้างรายได้ระหว่าง 43,300 ถึง 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็จ้างงานได้ระหว่าง 1.85 ถึง 2.14 ล้านคนนะคะทางด้านของแจ็คแมดริดเนี่ยค่ะซึ่งเป็นประธานแล้วก็ CEO ของ IBPAP เนี่ยเขาก็บอกว่าเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยสามารถทำได้แต่ต้องเร่งลงทุนด้านการพัฒนาทักษะแรงงานใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบนะคะแล้วก็สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาลแล้วก็ทางด้านของการศึกษาด้วยค่ะ
1: ครับในแง่ของการยกระดับทักษะแรงงานนะครับก็ได้มีการร่วมมือกับภาครัฐในการจัดหลักสูตรรวมถึงโครงการพัฒนาทักษะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเรียนรู้การสอนเทคโนโลยี AI ที่เซบูนะครับผมแล้วก็มีการจัดทำโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของทางฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมุ่งเน้นที่จะเจาะเรื่องของความรู้เฉพาะด้านสูงเหมือนกันนะครับผมหรือว่าการที่จะมี specialized knowledge เกี่ยวกับเรื่องของ AI โดยการพัฒนาศูนย์บริการศักยภาพแล้วก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการแพทย์แล้วก็สุขภาพรวมถึงการเงินธนาคารแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ AI นะครับแล้วก็คุณเบอร์นี่เองก็บอกว่าในเรื่องของการเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเนี่ย AI แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพวก Chat GPT ต่างๆมันก็เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตการทำงานของคุณเบอร์นี่มากยิ่งขึ้นแล้วคนฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการตรวจภาษาหรืออะไรซึ่งอันนี้อย่างของผมเองนี่ก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับคือจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วง6เดือนหรือเกือบปีที่ผ่านมาศักยภาพของ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการช่วยเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานเราจริงๆนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการประมวลในเรื่องของการประมวลข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการทำสรุปการแปลการ

0: ตรวจสอบภาษาเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆครับลิ
1: ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าทั่วโลกเนี่ยก็นำ AI มาใช้กันค่อนข้างจะแทบจะเป็นชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได
0: ้
1: นะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะทางคุณเบอร์นี่ก็เล่าให้ฟังว่าทาง IBPAP เนี่ยค่ะเขาก็คาดการณ์ว่าการเติบโตในช่วงต่อจากนี้นะคะจะมาจากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้แก่ตัว Global Capacity Centers นะศูนย์บริการระดับโลกนะธุรกิจด้านสุขภาพธนาคารและบริการทางการเงินนะคะบริการดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะวิศวกรรมแล้วก็การจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุขอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นมาตรการแล้วก็เป็นการวางแผนที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นมุ่งเน้นไปที่จำนวนคนที่ใช้งานหรือการใช้ AI มากขึ้นแต่เขาต้องการที่จะสร้างศักยภาพในตัวบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้มากขึ้นนะคะก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันจากฟิลิปปินส์ในเช้านี้ค่ะ
0: ครับเรื่องของ AI ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ AI Literacy ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสายงานใดก็ตามจริงครับ
1: ค่ะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของ AI แล้วเนี่ยมาดูคือเมื่อสักครู่นี้นะเราก็ได้คุยกันว่า AI เนี่ยมันมีนะมันก็ two sides of a coin ใช่ไหมคะก็คือก็เหรียญก็มี2ฝั่งอยู่แล้วเนาะจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะมาดูคดีหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับ AI แล้วก็กลายเป็นข้อเสียแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Meta ก็อาจจะโดนคือกำลังโดนฟ้องแหละนะคะก็ต้องมาติดตามดูเรื่องของการ lay off นี่นะคะจาก Reuters ค่ะ Meta used AI to target workers with medical conditions for layoffs lawsuit claims นะคะตอนนี้เนี่ยคือมีพนักงานจาก Meta Platforms นะคะจำนวน26คนนะคะร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางเมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยกล่าวหาว่าบริษัท Meta นะคะที่เป็นบริษัทแม่ของ Facebook เนี่ยค่ะได้ใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยคัดเลือกพนักงานเพื่อที่จะเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมโดยจงใจพุ่งเป้าไปที่คนพิการกับคนที่ลาป่วยนะคะโดยคำฟ้องระบุว่า Meta เนี่ยใช้เกณฑ์วัดผลอย่างคะแนนประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ปริมาณการใช้งานเช็คโทเค็นของระบบ AI เพื่อปรับลดพนักงานหลายพันตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้นะคะซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็ทำให้พนักงานที่ต้องหยุดงานเพราะเจ็บป่วยหรือว่าต้องดูแลครอบครัวเนี่ยต้องเสียเปรียบไปนะคะกลุ่มผู้ฟ้องเนี่ยค่ะได้มีการได้รับแจ้งเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าตำแหน่งงานจะถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนี้จึงได้ยื่นขอให้ศาลเนี่ยสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อที่จะระงับการเลิกจ้างไว้ก่อนระหว่างยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการนะคะยุติธรรมแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาระบุว่าถึงแม้ว่าข้อตกลงการทำงานของ Meta จะกำหนดให้ระงับข้อพิพาทผ่านศาลตัวนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าจะไม่ได้ห้ามการขอคุ้มครองชั่วคราวจากศาลได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางโฆษกของ Meta เขาก็ชี้แจงมาว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีมูลความจริงพร้อมย้ำว่าคนเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการบริหารพนักงานแล้วก็โครงสร้างไม่ใช่ AI นะไม่ได้เป็น AI ที่ตัดสินนะแต่เป็นคนนะนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยตัวคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีการยื่นฟ้องบริษัท IT ยักษ์ใหญ่เรื่องการนำ AI มาใช้เลิกจ้างพนักงานนะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยค่ะเขาก็มีรายงานเพิ่มเติมว่า Meta เนี่ยได้มีการเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกไปแล้วประมาณ 10% หรือเกือบ 8,000 คนนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีแผนจะลดคนเพิ่มอีกนะคะตอนปลายปีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะ CEO ของ Meta เนี่ยเขาก็เปิดเผยภายหลังว่าเขาเนี่ยคาดว่าจะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานทั้งบริษัทเพิ่มอีกในปีนี้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยพนักงานทั้ง26คนซึ่งฟ้องร้องโดยไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะก็ได้มีการกล่าวหา Meta ว่าละเมิดกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางที่ห้ามเลือกปฏิบัติหรือตอบโต้พนักงานพิการพนักงานที่ลาป่วยหรือพนักงานตั้งครรภ์นะคะทั้งยังระบุว่า Meta เนี่ยไม่ได้ทดสอบระบบ AI เพื่อตรวจสอบนะคะเรื่องของอคติซึ่งขัดต่อกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็นครนิวยอร์กอีกด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำฟ้องระบุว่าMeta เนี่ยใช้ระบบ AI ภายในองค์กรหลายระบบนะคะมีการประเมินแล้วก็จัดอันดับพนักงานในรายชื่อผู้ที่จะถูกเลิกจ้างโดยมีทั้งระบบที่ชื่อว่า MetaMate นะคะซึ่งเป็นโมดูลภาษาขนาดใหญ่

0: ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวระบบสมองที่2หรือ second brain นะคะที่ได้รับการฝึกฝนโดยพนักงานเพื่อติดตามประวัติการสื่อสารแล้วก็เอกสารต่างๆแล้วก็มีระบบประเมินคะแนนการทำงานที่คอยสแกนการกดแป้นพิมพ์เนื้อหาบนหน้าจออีเมลแล้วก็ประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานอีกด้วยนะโอ้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปสู่การทำงานที่ยิบย่อยนะที่ AI สามารถเข้าไปควบคุมได้นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ AI เนี่ยเป็นตัววัดผลที่ทำให้คนถูกเลิกจ้างหรือเปล่านะคะ
1: โอ้นี่เป็นเรื่องไม่ดีจริงๆนะครับถ้าเผื่อมันเข้ามาขนาดนี
0: ้
1: จริงๆมันก็ควรจะมีเรื่องของการถ่วงดุลแล้วก็การตรวจสอบในอีกลักษณะนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว AI มันก็ไม่สามารถวัดทุกอย่างได้นะครับคือเกี่ยวกับเรื่องนี้เองครับลีจริงๆในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีกรอบที่เขาเรียกว่าเป็นกรอบการทำงานที่รัฐภาคีต่างๆขององค์การสหประชาชาติเนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะเอาเป็นคล้ายๆกับเหมือนเป็นกรอบกว้างๆที่จะคอยเหมือนกับดูแลพวกเราในการใช้ AI เพราะว่าตอนนี้คือมันก็ยังไม่มีเรื่องของ global governance หรือว่าการบริหารจัดการในระดับโลกเรื่อง AI อย่างชัดเจนแต่ว่ามันมีสิ่งที่องค์การสหประชาชาติเรียกว่า global digital compact นะครับที่เป็นสิ่งที่รัฐภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ตกลงร่วมกันนะครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคือมันก็จะเป็นกรอบที่จะคอยดูแล้วก็คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการ AI ที่เป็นธรรมกับตัวมนุษย์เองแล้วก็เป็นการเหมือนกับทั้งส่งเสริมการใช้ AI แล้วก็เป็นทั้งเรื่องของการลดช่องว่างทางด้านการใช้ AI เหมือนกันนะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็การพัฒนาความสามารถศักยภาพต่างๆให้สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน AI ได้ซึ่งมันก็รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยจริงๆก็คือเป็นการปรับให้มันใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าพูดกันอย่างง่ายๆก็มันจะได้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวผู้ใช้งานโดยทั่วไปแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยในเวทีระหว่างประเทศภูมิภาคต่างๆจะได้สามารถเข้าถึง AI ได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยว่าตอนนี้คือทุกคนก็ไม่ได้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกัน
0: นะคะกฎหมายกฎระเบียบต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับ AI ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อค่ะแล้วก็ในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะไปมองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลังปี2026ค่ะเปิดปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงจอดลึกอาเซียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันค่ะพูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยค่ะตอนนี้ดร.ภัยจิตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณลิศราคุณวิรัตและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในจีนโดยเฉพาะครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงค่ะเรามาเริ่มกันที่บวกกันก่อนดีกว่านะคะปัจจัยบวกสำคัญนะคะณตอนนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
4: ผมคิดว่าจีนเนี่ยพยายามจะอันแรกรักษาทรงแล้วก็ให้เรื่องของการบริโภคขยับพื้นที่เข้ามาเป็นขยับบทบาทเข้ามาเป็นพระเอกในระดับที่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากสัญญาณในช่วงท้ายของไตรมาสที่2ของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเราเห็นการพลิกฟื้นของสถานการณ์การบริโภคของจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นก่อนหน้านั้นเราเห็นมันตกลงมันก็ค่อยตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตกลงนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่เขากำหนดนะก็ยังอยู่ในทรงของเขาอยู่นะครับแต่พอตอนเดือนมิถุนาเดือนสุดท้ายเนี่ยเราเห็นการผงกหัวขึ้นนะของภาคการบริโภคของจีนซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าเขาจะสานต่อไปในระดับถัดไปยิ่งพอเราไปดูเรื่องของรายได้ของคนในชนบท

0: นะเราก็เห็นคนกลุ่มนี้มีรายได้ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของการปรับโครงสร้างของจีน
1: ค
0: ือจีนเนี่ยเขาพยายามจะสร้างคนชั้นกลางของเขาให้ขึ้นไปแตะ800ล้านคนในปี2035เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะกลายเป็นคนชั้นกลางในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจากเมืองรองและชนบทนะเราก็เห็นโครงสร้างลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นว่าเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแต่ปัจจัยในช่วงครึ่งหลังของปีที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือผมคิดว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับก็ไม่รู้ว่าสหรัฐจะยังไงอิสราเอลจะยังไงแต่ผมคิดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะคลี่คลายแล้วก็ไม่ค่อยมีการตื่นตระหนกของตลาดเหมือนเช่นช่วงไตรมาสแรกและต่อไตรมาสที่สองนะตอนนี้คนก็รับรู้แล้วนะแม้ว่าจะยังมีการรบกันอยู่มีการยิงกันอยู่แต่คนไม่ค่อยตื่นเต้นตื่นตระหนกนะเหมือนก่อนหน้านี้และในตอนท้ายของปีเนี่ยจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปก
1: ค่ะ
0: นะเป็นนั้นตามหัวเมืองใหญ่ๆโดยพ้องยิ่งในมณฑลกวางตุ้งนะครับโดยพ้องยิ่งเซินเจิ้นเนี่ยนะซึ่งจะเป็นเจ้าภาพหลักของการประชุมสุดยอดเนี่ยโอ้ก็มีการลงทุนปรับนู่นทำนี่กันอย่างคึกคักนะแล้วก็แน่นอนจะหมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังอันนี้พูดถึงการท่องเที่ยวเลยนะไม่ใช่การเข้าไปประชุมนะอีกเป็นจำนวนมากเพราะเราก็จับสัญญาณได้นะเครือข่ายของเราที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยก็จะเชื้อเชิญเอาให้จัดบิสซิเนสทัวร์เข้าไปสิจัดคณะเข้าไปดูงานเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่เซินเจิ้นเขาเนี่ยนะครับจะสวยงามที่สุดนะในช่วงปลายปีครึ่งหลังของปีเพราะเขาจะตกแต่งทำอะไรให้เขาค่อนข้างพร้อมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนเขาแข็งแรงอยู่เดิมคือภาคการผลิตนะภาคการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเขาขยายตัวดีเขาขยายตัวประมาณ 5.4% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็2เดือนสุดท้ายของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยพฤษภาคมต่อมิถุนาเนี่ยนะลักษณะของจะเรียกว่าการผงกหัวขึ้นของการขยายตัวนะของไอ้ตัวภาคการผลิตเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกไฮเทคสินค้านวัตกรรมต่างๆนะซึ่งอันนี้เติบโตแรงนะเราต้องทราบว่าวันนี้พวกเครื่องกลพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรที่มันเป็นไฮเทคเนี่ยมันปาเข้าไปประมาณ 60% ของโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีนและไอ้ส่วนนี้มันจะกลายเป็นการสร้างโมเมนตัมกับการเคลื่อนตัวของการส่งออกในอนาคตถ้าสถานการณ์นะความขัดแย้งนะในตะวันออกกลางหรือในภูมิภาคอื่นถ้าจะเกิดขึ้นนะมันทุเลาลงหรือมันไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะทำให้ภาคการส่งออกผมคิดว่าของจีนขยายตัวขึ้นซึ่งอันนี้ถ้าเราดูนะจีนจริงๆแล้วการค้าระหว่างประเทศของเขาครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตดีนะเติบโตเกือบ 17%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าเอาไปจ่ายกับค่าพลังงานในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติจีนนำเข้าเยอะเลยและราคามันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโครงสร้างของการค้าของเขาเนี่ยที่มีการนำเข้าขยายตัวในอัตราที่สูงมากทะลุ 22% ไปนะในช่วงครึ่งแรกของปีขณะที่การส่งออกเนี่ยเขายังรักษาทรงไว้ได้ดีอยู่นะอยู่ที่ประมาณสัก13-14% นะแต่ก็ยังต่ำกว่าการนำเข้าซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นนะจีนส่วนใหญ่ภาคการส่งออกจะขยายตัวสูงกว่าการนำเข้าแต่ครั้งนี้เริ่มกลับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้จากปีที่แล้วเนี่ยจีนเขาเกินดุลการค้าเข้าไปเท่าไหร่ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหม
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะของการปรับสมดุลของการค้านะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเร่งเร้าให้ประเทศอื่นส่งออกมาจีนมากขึ้นหรือได้ทางกลับกันพยายามจะเปิดตลาดนะเพื่อให้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลไม่งั้นจีนก็เสียเพื่อนค้าขายกันทีไรผ่านมานี่เกินดุลการค้า33ปีต่อเนื่องเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากค้ากับจีนแล้วโอ้โหเศรษฐกิจก็แย่จีนเกินดุลการค้าตลอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงบทบาทของจีนในการมีส่วนร่วมของการพลิกฟื้นหรือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการสร้างห่วงโซ่ประทานนะครับในเวทีระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นของจีน
2: เมื่อมองในแง่ของภาพบวกไปแล้วก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ครับในแง่ของสิ่งที่น่ากังวลแต่เราอาจจะมองไม่เห็นในเวลานี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างครับ
0: ผมคิดว่าปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเกริ่นไปว่าในด้านนึง

0: เนี่ยเราก็คาดหวังสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มันจะคลี่คลายแต่แน่นอนอันนี้มันมีตัวแปรมันเป็นปัจจัยภายนอกที่จีนไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับไอ้ปัจจัยเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับประการที่2ที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้โครงสร้างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าตัวภาคการผลิตเขาดีแข็งแกร่งดีแต่ด้านอุปสงค์ด้านความต้องการของตลาดภายในประเทศเขาเนี่ยยังคงต้องฟื้นฟูว่าอย่างนั้นมันขาดสมดุลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามองในครึ่งหลังของปีเนี่ยก็คาดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องออกมากระตุ้นสนับสนุนในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศในระดับที่สูงขึ้นประการที่3คือการชะลอตัวของการลงทุนนะซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีเดี๋ยวเราเห็นมันลดลงไอ้สินทรัพย์ถาวรมันลดลงตั้ง 5.7% นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทำให้รัฐบาลจีนต้องมาคิดปรับหรือแบงก์ชาติจีนต้องมาคิดปรับนะไอตัวสัดส่วนสำรองเงินสดธนาคารพาณิชย์ไอตัว RRR พวกนี้หรือแม้กระทั่งลดอัตราดอกเบี้ยแต่ผมคิดว่าจีนจะไม่ทำรุนแรงจะไม่ทำในระดับที่สูงนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับที่เขาจะสามารถบริหารจัดการได้ว่าเพราะว่ารวม2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจาก 5% ลงมาเหลือ 4.3 เพราะเฉลี่ยแล้วก็ยังอยู่ 4.7% จีนตั้งเป้าหมายใหญ่ปีนี้นะเป้าหมายรวมของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 4.5 ถึง 5% แสดงว่าเขาก็ยังอยู่ในขอบนะในขอบข่ายนะเป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนอาจจะต้องเดินหน้าทำนะอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: เพราะว่าส่วนเนี้ยไอ้ตัวราคาเนี่ยมันยังคงอ่อนตัวอยู่ในประเทศจีนนะมันไม่แข็งแกร่งนะแม้ว่าในเมืองใหญ่ระดับ1ระดับ2ราคาจะนิ่งแล้วนะครับหรืออาจจะเริ่มมีการขยับเพิ่มขึ้นของราคาแต่ในเมืองรองนะยังอ่อนตัวอยู่เพราะนั้นพอราคาไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคจีนก็คือเฮ้ยผมไม่มั่นใจนะว่าผมควรจะจับจ่ายเพราะผมเหมือนกับผมจนลงไงไอ้สิ่งที่ผมลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอาจจะมีค่าลดลงในอนาคตเขาก็จะไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันก็จะไปย้อนแย้งกับไอ้ตัวความต้องการของรัฐบาลจีนที่อยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นกลไกหลักเป็นเครื่องยนต์หลักครับ
1: ค่ะเมื่อเราพูดถึงทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบน้ำจากต้นปีแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะ อาจารย์ประเมินว่าดีขึ้นไหมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าจีนจะสามารถนะสามารถที่จะผลักดันให้การเติบโตนะของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าครึ่งแรกของปีคือ 4.7% เนี่ยได
1: ้
0: นะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขายังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกลไกอยู่ในมือเขามีสินทรัพย์เขามีอะไรต่างๆทรัพยากรอยู่ในมือในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีกลไกในการที่จะทำนะแต่ก็แน่นอนมีตัวแปรจากความเสี่ยงนะของปัจจัยภายนอกนะที่มีอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความพยายามในการรักษาเรื่องของเสถียรภาพด้านการลงทุนนะการสนับสนุนเรื่องการอัปเกรดนะไอตัวภาคอุตสาหกรรมของเขาอ่ะให้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าอันนี้เป็นต้นปีของแผน15ที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมเรื่อง New Quality Productive Force และเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าการส่งเสริมภาคการบริโภคภายในประเทศจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยนะจะสามารถ อัดฉีดงบประมาณแคมเปญเก่าแรกใหม่ก็ดีนะการขับเคลื่อนด้วยตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวของจีนนะให้มันรุดหน้าต่อไปนะลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเพิ่มสวัสดิการสังคมนะครับการสร้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เนี่ยวันที่17เนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังวันสุดท้ายนะของ12อาชีพใหม่ที่เขาประกาศอันนี้12อาชีพล่าสุดนะเขามีการประกาศอาชีพใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นอาชีพที่ทำให้คนจีนเขาจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะนะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าจะทำให้จีนสามารถรักษาทรงในช่วงครึ่งหลังของปีนะให้อยู่ในเป้าหมายได้ครับ
2: ครับในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยครับคิดว่าไทยควรเตรียมรับกับโอกาสยังไงแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถเหมือนกับ ช้ประโยชน์จากช่วงโอกาส

0: รงนี้ให้ได้มากที่สุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับสำหรับประเทศไทยเอง
1: ประการแรกเลยเราเห็นจีนเติบโตเนี่ยอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 4.5 ถึง 5% ตามเป้าหมายของเขาเนี่ยเราต้องคิดในเชิงบวกว่าโอ้นี่เขาเติบโตในอัตราที่แรงนะเราต้องไม่ลืมว่าจีนวันนี้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะการที่เขาโตแบบนี้เนี่ยก็เกือบ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือ2ประเทศไทยอ่ะผุดขึ้นในประเทศจีนแสดงว่าตลาดเขาใหญ่ขึ้นนะและใหญ่เมื่อใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับอันที่2เราอยู่ใกล้จีนแค่นี้ทำยังไงเราจะใช้ประโยชน์จากภาคการค้าการส่งออกของเราสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นจะขยายภูมิภาคให้มากขึ้นขยับเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่มันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือในแง่การลงทุนเราจะเกาะเกี่ยวกับห่วงโซ่ประทานของเขาให้แนบแน่นได้อย่างไรนะเขาพัฒนาในมิติเรื่องของสินค้าพวกไฮเทคไปอย่างนี้เนี่ยเราจะทำได้ไหมเราจะพัฒนาคนเราตามทันไห
2: ม
1: นะถ้าไม่ทันเนี่ยการเคลื่อนย้ายการลงทุนของจีนที่จะมาไทยแล้วใช้ไทยเป็นกระดานดีดนะในการผลิตเพื่อการส่งออกอาจจะเกิดขึ้นยากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องคิดนะครับที่สำคัญคือวันนี้จีนกำลังทำแคมเปญ Export to China และประเทศไทยเป็น1ใน6ประเทศนะที่จีนหยิบยกเป็นประเทศต้นแบบในการดำเนินการเพราะเราต้องใช้จังหวะโอกาสเนี้ยเดินหน้าทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกที่เราชอบบ่นกันบอกโอ้เราค้ากับจีนเราขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอดนี่เขาให้โอกาสนะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวโอกาสต่างๆเหล่านั้นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2: นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยไทยต้องทำการบ้านนะคะและเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เข้าร่วมรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นะคะณกรุงปักกิ่งค่ะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่เราสองคนนะคะนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก็ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของพวกเราก็ลาไปก่อนแต่ว่ารายการพวกเรามีทุกวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านอาจารย์เจตแล้วก็ลีอีกทีใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยาคุณจักรพันธ์กมยโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันพฤหัสที่16กรกฎาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะโอ้หมดนัดนะหมดนัด
5: ก่อนที่จะไปลงลึกกับหมวดนัดมาดูตัวเลขล่าสุดนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับล่าสุดนะครับก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น33รายด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่บาดเจ็บจำนวน71คนด้วยกันนะครับเป็นบาดเจ็บสาหัสเนี่ยทั้งหมด16คนณเวลานี้นะครับแล้วก็บาดเจ็บปานกลางนี่12คนส่วนผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มี44คนนั้นทั้งหมดนี้ก็กลับบ้านไปแล้วนะครับ44คนรายล่าสุดนะครับของผู้ที่เสียชีวิตนี้ก็คือนักร้องของวงทศกัณฐ์ครับคือคุณดินซึ่งตอนแรกๆก็

็ตามหาตัวกันอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเป็นรายล่าสุดนะครับที่เสียชีวิตอีก1คนนะครับหลังจากเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้ด้วยอาการอย่างสงบนะครับทำให้ตัวเลขล่าสุดของวงทศกัณฐ์เนี่ยปรากฏว่าต้องสูญเสียสมาชิกของวงไปทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับครับก็มีนักร้องหญิงคนหนึ่งคือน้องบรีสนะครับ

0: คนครับ
1: ค่ะในครั้งก่อนๆที่มีเหตุเพลิงไหม้เราจะคือดิฉันเองเนี่ยสังเกตนะนะเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านตรงกลางด้านหนึ่งที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นทางเข้าออกของพนักงานแล้วก็พนักงานก็มักจะใช้การเดินทางเข้าออกประตูนี้รวมทั้งการส่งของหรือส่งอาหารบางทีก็จะเป็นประตูนี้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นส่วนใหญ่เขาจะคุ้นเคยแต่ว่าหลายแห่งเนี่ยจุดที่วงดนตรีตั้งจะเป็นจุดที่อับทึบสุดแล้วก็มียากสุดอ่ะมันก็จะมีหลากหลายผังเวลาที่เขาวางเส้นเวทีกันนะแล้วแต่ว่าความเป็นมาตรฐานของพื้นที่เป็นลักษณะใดนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยจริงๆจะมีจุดที่ใกล้กับจุดที่เป็นทางหนีไฟนะแต่ว่าเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุแรกๆจะเป็นช่วงหน้าเวทีก็เชื่อได้ว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับบาดเจ็บมากสุดเพราะว่าพอมันเกิดควันแล้วก็เกิดไฟมีการลุกท่วมของไฟแล้วเนี่ยจุดที่นักดนตรีหรือว่านักร้องอยู่ก็จะเป็นจุดที่ใกล้กับช่วงที่เกิดไฟมากที่สุดด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้แทนที่จะออกมาได้ไวกว่าคนอื่นนะรวมถึงกลุ่มพนักงานเนี่ยปรากฏว่าออกมาได้ช้ากว่าเนื่องจากว่าเจอจุดที่เป็นไฟซะก่อนนะคะก็คือจะได้รับบาดเจ็บก่อนนอกจากคนที่บังเอิญเดินออกมาข้างนอกหรือว่าอยู่ใกล้ทางลงมากสุดเนี่ยนะตรงใกล้ๆประตูเนี่ยจะมีโอกาสที่จะหนีได้ไวแล้วก็ได้ทันก็จะมีบางท่านที่ออกมาได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มีเหมือนกัน
0: ครับเมื่อกี้คุณสุพรไปกล่าวถึงหมวดนัดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: ว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ขัดพงศ์ครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับได้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลผลโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับในฐานะที่แต่งกายคล้ายชุดทหารเข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับโดยเบื้องต้นนะครับทางพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันครับคือ 1. ข้อหาใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตครับข้อหาที่2นะครับก็คือข้อหาแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์ครับส่วนข้อหาที่3นะครับที่หมวดนัดถูกตั้งข้อหาก็คือเผยแพร่ข่าวอันเป็นข้อมูลเท็จหรือข่าวลือจนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์บางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ข้อหาที่4นะครับก็คือข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์ซึ่งจะดูจากผลการตรวจพิสูจน์ว่าเสื้อเกราะที่หมวดนัดใส่ไปในวันเกิดเหตุนะครับเป็นเสื้อเกราะจริงหรือเปล่าถ้าหากเป็นเสื้อเกราะจริงก็อาจจะถูกตั้งข้อหานี้ไปด้วยนะครับคือครอบครองยุทธภัณฑ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมืองต้นในหมวดนัดก็เดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ยังให้การปฏิเสธนะครับว่ายังไม่รับข้อกล่าวหาเองที่หลังจากที่ได้ประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็เมื่อมีการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วนะครับทางเจ้าพนักงานสอบสวนก็ปล่อยตัวไปนะครับไม่ได้ต้องทำสัญญาประกันตัวแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเป็นการที่หมวดนัดเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูครับเพราะว่าคุณหมวดนัดเนี่ยนะครับหรือว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์เนี่ยครับก็เคยเป็นอดีตผู้สมัครสกเขตพญาไทของกลุ่มกรุงเทพบินได้ของกลุ่มพี่เต้มงคลกิจนะครับเมื่อคืนนี้คุณเต้ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลผลโยธินเช่นเดียวกันนะครับหลังจากทราบว่าคุณหมวดนัดเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาก็เข้าไปประสานงานไปพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะมอบหมายให้ทนายความต่อสู้คดีให้กับหมวดนัดนะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และเจตนาที่มีความจริงใจในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่าว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจที่ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เลยพร้อมที่จะต่อสู้คดีข้อกล่าวหาต่างๆให้กับหมวดนัดด้วยครับ
1: ค่ะคุณเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์ออกโรงปกป้องหมวดนัดหรือว่าว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ซึ่งเป็นทีมงานคนสนิทอย่างเต็มที่นะคะหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินแจ้งข้อหาหนักจากกรณีการแต่งกายคล้ายทหารหรือตำรวจเข้าไปช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์

0: ณลาดพร้าวสถานการณ์ล่าสุดนั้นสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือการแจ้งข้อหาค่ะหมวดนัดเขารับทราบข้อหาทั้งหมดบางท่านก็ตอนแรกบอกมี3บางท่านก็บอกมี4ข้อหาก็รวมถึงประเด็นการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่โดยไม่มีสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ท่าทีของคุณเต้มงคลกิจนั้นก็เรียกว่าสู้เต็มที่มีการส่งทีมกฎหมายมาช่วยสู้ทุกคดีแล้วก็ยืนยันว่าหมวดนัดนั้นทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีนะคะเข้าช่วยเหลือสังคมแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาในการกระทำที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาไว้ปมเหตุที่มีประเด็นในพื้นที่ก็คือคุณเต้เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุนะคะหมวดนัดมีการรายงานสถานการณ์ตลอดแต่ว่าตัวของคุณเต้เองไม่ได้ลงพื้นที่ระงับเหตุด้วยตนเองด้วยเนื่องจากว่าวันนั้นไม่สบายแล้วก็รับประทานยานอนหลับเข้าไปก็เลยไม่ได้รับสายไม่ได้รับข้อมูลซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนั้นหมวดนัดก็มีการโทรหาคุณเต้เพื่อที่จะให้รายงานข้อมูลตลอดเช่นเดียวกันนะก็มีการเตรียมประสานขอกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปถึง30วันเพื่อตรวจสอบการเปิดให้บริการของผับโรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นการออกตัวแรงทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์บางคนบอกว่าให้ทำดีจนโดนหมั่นไส้หรือบางท่านก็บอกว่าที่ทำนี่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่คุณนัทหรือว่าหมวดนัทก็ทำลงไปนั้นมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าถูกต้องไหมหรือว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีหลายๆท่านที่ออกมาให้ความเห็นหลากหลายโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยจะเป็นสองด้านเลยนะคะจะเป็นสองด้านแล้วว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ดีนะเป็นสิ่งที่พลเมืองดีคน
1: ไปช่วยเหลืออะไรเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาบอกแล้วที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นอดีตผู้สมัครสกก็จริงแม้ว่าประชาชนจะไม่ได้เลือกเขาเป็นสกแต่การทำหน้าที่เขา
0: หัวใจ
1: มันต้องทำหน้าที่ตลอดเวลาไม่ใช่จะทำหน้าที่เฉพาะเวลา
0: ดีเฉพาะหาเสียง
1: ออกไปพบประชาชนไปช่วยเหลือ
0: ที
1: ่เรียกเขาเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปเพราะว่าเขามีเจตนาที่ดีที่จะเป็นพลเมืองดีที่อยากจะไปช่วยเหลือด้วยนะครับแม้ว่าเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นเขตจตุจักรเขาไม่ได้เป็นผู้สมัครเขตนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครการป้องกันภัยมาก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออะไรที่ช่วยเหลือได
0: ้
1: ก็ในฐานะพลเมืองดีก็อยากจะเข้าไปแต่ว่าเอามาถูกตั้งข้อหาหนักอย่างที่คุณสิวพรว่าคือข้อหาแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ข้อหาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ข้อหาหนึ่งนะครับและอีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและข้อหาที่สี่ที่สำคัญก็คือข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์เขาบอกว่าถ้าหากผลการตรวจพิสูจน์เสื้อเกราะที่คุณนัดจ่ายไปวันนั้นน่ะในวันเกิดเหตุน่ะเป็นเสื้อเกราะจริงก็ถือว่าครอบครองโดยไม่ถูกต้องด้วยครับ
0: คือจริง
1: ๆชุดที่ตั้งเอาไว
0: ้ค่ะชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดที่ตอนที่เขาไปเล่นบีบีกันแต่ฉันเชื่อว่าคนที่เคยไปเล่นแล้วชื่นชอบพวกงานสู้ๆอะไรแบบเนี้ยเขาจะชอบชุดแบบเนี้ยชุดฟอร์มมันดูเหมือนในเกมเวลาเล่นแล้วก็ของจริงก็จะคล้ายเหมือนกันดูเหมือนเป็นคอมมานโด
1: ต้องไปพิสูจน์ว่าถ้าเผื่อมันเป็นเสื้อเกราะจริงๆก็เข้าข่ายว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปครอบครองได้ถ้าเป็นเสื้อเกราะแบบไม่จริง 100% อาจจะมีส่วนคล้ายคลึงหรือว่าอาจจะป้องกันได้นิดหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องของทางพนักงานสอบสวนจะต้องไปดำเนินการใช่ไหมฮะ
0: คือชุดแบบเนี้ยใส่ในสถานที่เล่นมันคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอออกมาใส่ด้านนอกอาจจะทำให้หลายคนสับสนเพราะว่ามันมีความคล้ายและที่สำคัญไม่ใช่มาเดินแบบห้างทั่วไปแต่เป็นช่วงที่มีการเกิดเหตุจริงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงนะคะแล้วก็เป็นการออกปฏิบัติการโดยเป็นอาสาสมัครนั่นแหละ

0: แต่ว่าเปลี่ยนชุดดูดีเกินเหมือน
1: เขาบอกว่าเขาต้องเตรียมตัวว่าอาจจะเกิดเหตุอันตรายกับตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องป้องกันตัวอะไรที่มันเซฟเขาได้มากที่สุดเขาก็ต้องเซฟไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะพอเข้าไปช่วยเหลือเกิดใส่ชุดธรรมดาชุดที่ไม่ได้มีการป้องกันไฟหรือไม่มีการป้องกันเหตุเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้สูญเสียหรือว่าผู้ประสบภัยไปอีกคนหนึ่งเขาก็เลยเตรียมตัวไว้พร้อมสามารถที่จะแต่งชุดอย่างนี้เพื่อเขาบอกเพื่อเป็นการเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นก็เป็นเจตนารมณ์ที่หมวดรัฐเขาว่า
0: คือชุดนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นชุดที่เข้าข่ายใกล้เคียงกับชุดของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแล้วก็ใส่ได้เปล่าเท่านั้นแหละนะก็คงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ภายนอกที่จริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้เลยนะแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้ที่มีจิตอาสาที่ก็อยากจะไปช่วยในเหตุการณ์แล้วแต่ว่าบางจุดเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่น่าสงสัยแค่นั้นเองบังเอิญไปถ่ายกับท่านนายกคือถ้าเดินไปเดินมาทั่วไปอาจจะไม่มีคนสังเกตนะ
1: อย่างที่บางคนก็ไปอาจารย์บางคนอาจจะมั่นไส้ก็ได้ว่าเป็นใครว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ใกล้นายกแล้วไปโอวิเคราะห์เหตุเป็นจัดช็อตอะไรเงี้ยคนก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะเป็นใครก็เลยพอไปสืบหาในโลกโซเชียลว่าอ้าวไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นหน่วยกู้ภัยอะไรเงี้ยทำไมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่สังคมเลยตั้งข้อสงสัยก็ทำให้มีการไปขุดคุยแล้วก็มีตัวคุณหมวดนั่นเองก็ยินดีที่จะเล่าทั้งหมดให้สัมภาษณ์กับการจอมพลังเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็เล่าให้ฟังนะว่าเขามีเจตนาจริงๆอย่างไรเพราะว่าเขาเคยอบรมมาเป็นอพปรมาด้วยนะครับก็อยากจะผ่านมาตรงนี้ก็อยากจะเข้าไปให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและบังเอิญเขาก็อ้างเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการอพปรซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอปปร.เขาก็ยินเขาก็บอกว่าก็ต้องไปช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
0: น่ารักมาก
1: เออเขาบอกเออเป็นเหตุผลที่ฟังนะเออเขาบอกว่าก็ฟังได้
0: น่ารักนะ
1: น่ารักดีนะครับก็แหมแต่ว่ามันก็เกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแล้วว่าในพื้นที่ตรงนั้นถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปได้อย่างไรอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่คงต้องไปสืบสาวราวเรื่องแล้วก็ตั้งข้อหาอย่างที่ว่านะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจผลโยธินนี่เขาก็เดินหน้าคืบหน้านะครับมีการตรวจสอบเอกสารของโรงเบียร์นะครับแห่งนี้นะครับว่ามีเอกสารการจดทะเบียนอะไรยังไงไปตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะครับก็บอกว่าพบนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านนี้ทั้งหมด4คนด้วยกัน2คนแรกนะครับมีชื่อจดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ห้อง ICU นี้นะครับและอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนี่ก็คือมารดาของท่านนี้นะครับของเจ้าของคนนี้ที่มีชื่อไปจดทะเบียนเปิดร้านนะครับส่วนอีก2คนก็เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งก็ยังตรวจสอบกันอยู่ว่าเป็นหุ้นส่วนที่ลงเงินไปด้วยหรือว่าเป็นเพียงหุ้นลมนะครับก็ต้องไปสืบสาวราวเรื่องเพราะว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าทราบตัวแล้วว่า2คนที่ว่านั้นเป็นใครบ้าง นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางพนักงานสอบสวนบอกว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีเงินหมุนเวียนจากร้านโอนไปที่ใดบ้างนะครับโอนไปเข้าบัญชีใครมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็อาจจะเป็นเส้นทางที่จะตรวจสอบได้ว่าใครเป็นหุ้นส่วนใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านแห่งนี้บ้างนะครับก็จะนำไปผนวกเป็นพยานหลักฐานในการที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจากข้อหาที่ตั้งไว้เดิมก็อาจจะเพิ่มข้อหาใหม่เข้าไปอีกซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการซึ่งไม่รวมถึงคดีทางแพ่งที่ต้องชดใช้ความเสียหายกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็สามารถนะครับที่จะกู้ภาพจากเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดในร้านทั้งหมด16ตัวได้แล้วนะครับสามารถกู้คืนกลับมาได้หมดแล้วเขาบอกว่ามีความยาวประมาณ30นาทีทั้งหมดนะครับซึ่งทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานบอกว่าจะเป็นข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงจุดเริ่มต้นที่มีกลุ่มควันนะครับทางด้านซ้ายของเวทีจากนั้นก็จะมีประกายไฟที่ลุกลามต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะนำไปผนวกกับสำนวนคดีตามคำให้การของพยานแต่ละคนที่มาให้การก่อนหน้านี้ด้วยครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นความคืบหน้าของคดีครับ
0: ค่ะก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ในขณะนี้นี่ยังคงต้องติดตามเพราะว่าเราทราบ

0: ว่าจริงๆแล้วผู้ที่บาดเจ็บเป็นใครที่เป็นเจ้าของแต่ว่าในส่วนของหุ้นส่วนแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆนั้นยังไม่ค่อยชัดเจนถึงแม้หุ้นส่วนจะมีการออกมาแถลงโดยส่งทนายความ
1: มา
0: ดำเนินการในเบื้องต้นให้การช่วยเหลือในเรื่องของการจัดงานศพรายละ 10,000 บาทแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นเบื้องต้นอยู่นะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นยังคงต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็จุดนี้ก็ยังเป็นจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าในส่วนของหุ้นส่วนต่างๆตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนถึงแม้จะมีการไล่เช็คเส้นทางการเงินของผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าในขณะนี้ก็ต้องถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ต้องมีผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็มูลค่าของความเสียหายแล้วก็การสูญเสียน่าจะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแม้จะสืบพบเจ้าของและหุ้นส่วนของโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวมีการไล่เช็คเส้นเงินทางการเงินของ4ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็มีการตั้งข้อหาเบื้องต้นมากกว่า3ข้อหาในเรื่องการชดใช้ทางแพ่งแล้วก็กู้วงจรปิดจากกล้องที่อยู่ในบริเวณอาคารของโรงเบียร์ความยาวมากกว่า30นาทีตอนนี้เห็นค่อนข้างชัดเจนถึงจุดต้นเพลิงที่เกิดขึ้นบนเพดานด้านบนของอาคารนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นมีการตรวจสอบเรื่องของเส้นเงินที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็คุณแม่แล้วก็ยังมีหุ้นส่วนอีก2คนเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะหุ้นลมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลของทั้ง4คนได้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้ง4คนว่าลักษณะเป็นอย่างไรเป็นไปในรูปแบบพฤติกรรมแบบไหนการไหลเวียนของเงินว่ามีการโอนย้ายถ่ายเทลักษณะใดบ้างโดยเฉพาะจุดที่โอนเงินเข้าออกของบัญชีเจ้าของร้านคนที่เป็นมารดาแล้วก็หุ้นส่วนอีก2คนว่ามากน้อยเพียงใดแล้วก็จะนำข้อมูลพฤติการทางการเงินเหล่านี้ไปผนวกเข้ากับหลักฐานอื่นเพื่อใช้ในการดำเนินคดีต่อไปนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบคดีที่คล้ายกับคดีในอดีตก็คือคดีที่ไฟไหม้ผับที่ชลบุรีหรือว่าเมาเท่นบีแล้วก็คดีซานติก้าผับซึ่งในคดีนั้นศาลมีคำพิพากษาลงโทษตัวการหรือเจ้าของร้านเพียงคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะครั้งที่แล้วมันจะเป็นลักษณะของตัวการนะ
1: คร
0: ับแล้วก็มีการเปรียบเทียบในเรื่องของการดำเนินคดีในส่วนอื่นๆอีกด้วยเพราะว่าคือแต่ละคดีถึงแม้มีความคล้ายคลึงแต่ก็บางจุดก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบสถานะทางการเงินกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีโรงเบียร์ลาดพร้าวไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับคดีของซานติก้าผับแต่ก็ถือว่ามีทรัพย์สินอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องอาจจะถูกดำเนินคดีอย่างน้อย3ข้อหาเดิมอาจมีการแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมในเรื่องของความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการอีกด้วยนะคะซึ่งยังไม่รวมถึงคดีทางแพ่งซึ่งอาจต้องชดใช้ความเสียหายนอกจากหลักฐานทางการเงินก็คงจะต้องมีการติดตามในส่วนอื่นกันด้วยความคืบหน้าในส่วนของกล้องวงจรปิดหลังจากที่ได้ไฟล์ภาพแล้วก็เซิร์ฟเวอร์กล้องทั้ง16ตัวของร้านมาจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนภาพจากกล้องวงจรปิดได้มากกว่า30นาทีแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปิดไล่ดูเหตุการณ์อย่างละเอียดในทุกช็อตอีกครั้งโดยมีข้อมูลสำคัญจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่พบว่าเมื่อหันหน้าเข้าหาเวทีจะเห็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจากทางด้านซ้ายของเวทีก่อนที่กลุ่มควันนั้นจะลุกลามต่อเนื่องไปทางด้านขวาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไล่เป็นประกายไฟลุกลามต่อเนื่องกันนะทั้งนี้ก็จะนำ

0: ข้อมูลไปผนวกกับคำให้การของพยานแต่ละคนรวมถึงพนักงานภายในร้านนักท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็หลังจากที่ทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านได้ออกมาตรการให้มีการตรวจสอบแบบเชิงรุกตรวจสอบทุกพื้นที่นะครับล่าสุดนะครับท่านก็ได้มีมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านได้เปิดนะครับวันนี้เปิดเมนูแทฟฟี่ฟองดูนะครับให้ประชาชนสามารถที่จะแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาได้นะครับโดยบอกว่าที่ผ่านมานะครับมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยดีแต่เปิดใช้บริการก็มีการเอาของมาวางบ้างหรือเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างนะครับก็มองว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหามากขึ้นนะครับให้ทุกคนช่วยกันแจ้งเหตุนะครับเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยยืนยันนะครับว่าไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูรวมทั้งพนักงานก็ต้องแจ้งเรื่องเข้ามาได้อาจจะไม่ต้องบอกชื่อจะได้ไม่ต้องไปปรับให้มีความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับยังย้ำนะครับเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือทางฉุกเฉินจะไปทางไหนควรไปซ้อมเดินก่อนและก็ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการช่วยกันตรวจสอบเพราะว่ายิ่งมีหลายตาก็จะยิ่งทำให้เห็นปัญหาได้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากนะข้อนี้ขออภัยโดยสภาพของสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เวลาที่เราไปเที่ยว
1: เราไปเที่ยวครั้งแรกเรา
0: จะมืดๆ
1: ไม่ค่อยสอบอะไร
0: มองไม่ค่อยชัดเจน
1: ไปแล้วก็หาที่นั่งก่อนแล้วยังไม่ต้องหาที่เดินสำรวจแล้วก็เป็นเรื่องปกติที
0: ่สำรวจยาก
1: อย่างที่คุณสุวรรณบอกว่ามันคงทำได้ในทางปฏิบัติยากนอกจากจะไปบ่อยๆอาจจะคุ้นชินว่าทางออกอยู่ตั้งไหนห้องน้ำอยู่ไหนทางออกฉุกเฉินมีป้ายไหมอะไรเงี้ยอาจจะช่วยพอดูได้นะคร
0: ับ คืออันนี้มันเหมือนมันจะต้องมาเป็นภาระของผู้ที่เข้าเดินทางเข้าไปนะแต่ว่าในความเป็นจริงคือทุกคนควรจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองในยามฉุกเฉินด้วยซึ่งก็อยู่ในระบบการศึกษาต้องในโรงเรียนนะแล้วก็นอกโรงเรียนด้วยแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือความเป็นมาตรฐานของสถานที่นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าจุดนี้มันมีความระแวดระวังตั้งแต่จุดแรกเริ่มของการออกใบอนุญาตซึ่งถ้ามีความรอบคอบหรือว่ามีความละเอียดกว่านี้ก็อาจจะทำให้การเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยากนะคะเรื่องของหนุ่มแรงงานชาวสปป.ลาวซึ่งเป็นพนักงานโรงเบียร์นั้นส่งกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะจากกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้33คนหนึ่งในนั้นก็คือท้าวพรประเสริฐปุงปานีแรงงานชาวสปป.ลาวซึ่งเป็นพนักงานของโรงเบียร์ลาดพร้าวซึ่งวันนี้15กรกฎาคมช่วงเช้านะคะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนั้นส่งมอบร่างของท้าวพรประเสริฐให้กับสมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนคือมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวซึ่งรับร่างผู้เสียชีวิตส่งต่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นำร่างกลับบ้านเกิดทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนนำร่างของท้าวพรประเสริฐกลับถึงภูมิลำเนาที่บ้านเครือเขากัดหลัก18เมืองอุทุมพรแขวงสะพานเขตสปป.ลาวญาติพี่น้องก็เข้ามารับร่างของน้องท้าวพรคำประเสริฐนะคะแล้วก็เรียกว่าเสียอกเสียใจร่ำไห้กันในช่วงระหว่างรับศพเข้าบ้านเพื่อไปประกอบตามประเพณีนะคะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามรายงานต่างๆกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: อยากได้เรื่องข้าวไฟหรือเรื่องข้าวแกงหรือเรื่องฟุตบอล
1: เอาเรื่องข้าวไฟดีกว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนข้าวแกงตอนนี้ก็พับไปแล้วยังไม่ดำเนินการเพราะยังไม่เสนอเข้าครม.หลังจากที่มีหลายฝ่ายมาท้วงติงทำให้คุณสุภจี

0: ู้สึกเหมือนจะน้อยใจนิดๆหนึ่งนะแต่เลยบอกกันถอนไปก่อน
1: ถามจริงคุณจักรพันธ์เคยกินข้าวแกง30บาทไหมในช่วงหลายปีมาเนี้ยถ้าไม่ใช่ไปตามต่างจังหวัดมีไหมเจอไหม
0: มีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาแต่ราคาย่อมยาวหน่อยแต่ข้างนอกส่วนใหญ่ก็จะตาร์ทด้วย40-50แล้วทั้งนั้นแหละครับ40ก็ลาดอย่างเดียวถ้า50ก็เพิ่มไข่ดาวไข่พะโล้อะไรเงี้ยก็ราคาประมาณ50-60แต่ว่าผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่คุณสุภจีก็อยากจะส่งเสริมให้มีประชาชนได้บริโภคอาหารที่ราคามันแต่ต้องได้ง่ายๆเพราะว่าข้าวของระยะหลังมันก็สูงเกินไปแต่เมื่อมีคนท้วงติงมากมีคนมาให้ข้อคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็รู้สึกว่างั้นเก็บไปก่อนเอาไปทบทวนรายละเอียดให้มันดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าบางส่วนมันต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการที่จะไปสนับสนุนแม่ค้าด้วยไงในการที่จะไปให้เขาซื้อวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องอาจจะต้องไปดูกันอีกทีท่านอาจจะเอาไปปรับปรุงก่อนทบทวนแก้ไขให้มันรัดกุมให้มันดียิ่งขึ้นเพราะคนท้วงติงเยอะแต่ก็ว่าเอามาเรื่องค่าไฟดีกว่าเรื่องค่าไฟถึงแม้ที่จะเห็นแน่ๆอีกประมาณเดือน2เดือนที่จะได้เห็นว่าเขาจะลดไปอีก3บาทใช่ไหมเหลือหน่วยละ3บาทใช่ไหมครับเพราะว่าจากการเปิดเผยของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับมีมตินะครับที่จะลดค่าไฟฟ้าให้แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่ต้องแบกรับต้นทุนของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ๆนะครับโดยออกมาตรการมาทั้งหมด7ประการด้วยกันนะครับคือ1ค่าไฟส่องสว่างสาธารณะเช่นไฟถนนอะไรเงี้ยที่แต่มาก่อนเนี่ยมันอยู่ในบิลค่าไฟด้วยก็จะมีการยกเลิกโดยจะหาเงินจากแหล่งอื่นมารับผิดชอบในส่วนนี้แทนนะครับนี่เป็นมาตรการที่1ที่เราไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟส่องสว่างตามถนนต่างๆนะครับประการที่2ก็บอกว่าบ้านไหนที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่1หน่วยถึงไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะคิดค่าไฟหน่วยละ3บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้แน่นอนนะครับประการที่3ก็คือรัฐบาลจะขยายสิทธิ์ให้กับบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านที่ไม่มีทะเบียนนะครับใช้อัตราค่าไฟแบบบ้านอยู่อาศัยโดยทั่วไปนะครับและประการที่4ก็คือธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากเช่นโรงงานต่างๆก็จะให้มีการต้องลดการลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่มคือต้องมีการลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่มในส่วนนี้ก็คือโรงงานต่างๆต้องจ่ายค่าไฟในส่วนนี้ด้วยนะครับในการลงทุนประการที่5ก็คือธุรกิจ Data Center ต้องวางเงินค้ำประกันหากต้องการให้รัฐลงทุนขยายระบบไฟฟ้ารองรับนะครับและประการที่6ก็คือรัฐบาลจะทยอยแก้ไขสัญญารับซื้อไฟฟ้าบางโครงการที่มีราคารับซื้อสูงกว่าต้นทุนจริงนะครับและประการสุดท้ายก็คือจะเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่จากพลังงานหมุนเวียนหน่วยละ2บาท16สตางค์สัญญา25ปีพร้อมกับจะมีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกจากยื่นก่อนได้ก่อนเป็นระบบแข่งขันตามคุณภาพด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับจะส่งมติดังกล่าวนี้ทั้ง7มาตรการนี้ให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรับฟังความคิดเห็นอีก15วันจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็คาดว่าจะให้มีผลเร็วที่สุดในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับคุณชิวพรครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ก็มีการออกมาให้ความเห็นในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของค่าพลังงานภาพรวมนะคะอย่างกรณีของคุณรสนาที่ทักมานี่ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าจุดหนึ่งที่เราดีใจเรื่องของค่าไฟใช่ไหมแต่ว่าคุณรสนาโตสิทธิกูลประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาผู้บริโภคและเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านก็มีการโพสต์ Facebook เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาบอกว่าสมรู้ร่วมคิดกับทุนพลังงานขูดรีดประชาชนอยู่หรือไม่เพราะว่าหลังราคาน้ำมันโลกผันผวนหนักแต่รัฐแก้ปัญหาด้วยการเอากองทุนน้ำมันมาชดเชยอันนี้มันก็สร้างหนี้มหาศาลแล้วก็ทำให้โรงกลั่นฟัน

0: กำไรส่วนเกินไปกว่าแสนล้านแล้วก็อยากให้เร่งลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็คุมเพดานค่าการกลั่นใหม่นะคะซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะคือภาพที่เราได้เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟและค่าน้ำมันบางส่วนใช่ไหมแต่ว่าในภาพรวมคุณรสนาก็อยากจะให้กลับมาเรียกว่าดำเนินการอย่างเร่งด่วนในกรณีนี้เพราะว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกากลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเนี่ยนะคะก็ทำให้น้ำมันดิบดูไบเมื่อวันก่อนนะคะวันที่15เนี่ยปรับขึ้นเป็น 79.29 เหรียญต่อบาร์เรลเพราะนั้นก็ทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลซึ่งมันลดมาหลายวันแต่ว่าพอเมื่อวันก่อนที่มีข่าวตีใหม่เนี่ยก็คือโจมตีใหม่ก็ปรากฏว่าน้ำมันก็ผันผวนอีกเขาบอกว่ารัฐบาลใช้กองทุนน้ำมันชดเชยเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะวันที่15นะคะเพิ่มทำให้น้ำมันผสมทุกตัวทั้งเบนซินและดีเซลยกเว้นเบนซิน95ที่เป็นชนิดเดียวที่ส่งเงินเข้ากองทุน 5.77 บาทต่อลิตรเนี่ยค่ะโดยไม่มีการชดเชยดีเซล B7 ชดเชยเพิ่มเป็น7บาท32สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 ชดเชยเพิ่มเป็น12บาท5สตางค์ต่อลิตรซึ่งดูแล้วการชดเชยจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆในสถานการณ์ที่มีความผันผวนเพราะนั้นความไม่แน่นอนก็ยังคงอยู่แล้วก็ทำให้การชดเชยก็แทนที่จะดูเหมือนเบาลงนะก็เริ่มหนักขึ้นอีกเพราะนั้นถ้าการที่เอากองทุนชดเชยน้ำมันมาดูแลตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับขณะที่การดึงเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาดีเซล B7 B20 อย่างละบาท40สตางค์ต่อลิตรแต่ว่าเราดูจากตัวเลขกองทุนที่มาชดเชยเพิ่มทุกวันสถานการณ์มันจะทำให้เป็นการเพิ่มหนี้ให้ประชาชนจะมากกว่าตามสถานการณ์ที่น้ำมันมันปรับขึ้นแบบนี้ก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดสร้างหนี้ให้ประชาชนโดยการจัดการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะก็จะมีไม่ใช่เฉพาะท้วงอย่างเดียวนะก็มีข้อเสนอมาให้ด้วย
1: ข้อเสนอนะครับ
0: ก็คือ1อยากให้ลดภาษีสรรพสามิตลงแล้วก็ให้คุณเอกนัทเนี่ยกำหนดเพดานค่าการกลั่นทันทีเพราะว่าตลาดโลกผันผวนโรงกลั่นจะได้กำไรส่วนเกินเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันไงคะน้ำมันก็จะราคาแพงเพราะฉะนั้นการที่จะใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยมันก็จะในภาพคือภาพรวมดูเหมือน
1: จะมีหนี้ติดไปอีกสมองนี้ใช่ไหมมันล้างไม่หมดทันทีแล้วก็เห็นว่าคุณเอกนัทก็บอกว่าจะพยายามคงลักษณะคือกลไกการตลาดเอาไว้ก็ต้องการไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยมีการปรับราคาแบบกระชากเหมือนที่ผ่านมาก็จะมีการบริหารจัดการให้มันเหมาะสมนะครับของราคาน้ำมันโดยบอกว่าอาจจะไม่อิงราคาของสิงคโปร์ตลอดเวลานะครับโดยบอกว่าทางประเทศไทยเราจะลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาบริหารจัดการใช้กลไกหน้าโรงกลั่นและก็กองทุนที่จะทำให้ไม่ต้องปรับราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็วตามราคาของตลาดโลกครับ
0: ค่ะนะคะ
1: อันนี้พอฟังได้นะนโยบายของคุณเอกนัท
0: ก็
1: ชื่นชมกันหน่อยชื่นหน่อยเด็กๆเก่งบอกกำลังใจแบบคุณสุภจีอีกคนอย่าติงกันมาก
0: มันก็ต้องดูแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันนะ
1: แต่ก็คือว่าเกาหลีเขารัฐบาลเกาหลีแก้ไขแล้วใช่เราอย่าติงรัฐบาลมากขนาดใครมาติงเรื่องว่าเป็นลูกทงลูกเทพประมาณนี้โอ้
0: ตกใจ
1: มีการเอามาตอบโต้กันแบบ
0: อันนี้ไม่ตกใจ
1: รุนแรง
0: อันนี้แบบฟัดกลับ
1: ฟัดกลับแบบโต้กันแรงเลยนะครับ
0: สุจีเนี่ยจะตกใจรีบนั่นเลย
1: อันนี้เป็นการที่คุณการดีเรียวไพโรจน์ใช่ไหมสสจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปตั้งคำถามถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มาจากกลุ่มลูกเทพเพราะว่ามาจากความสามารถหรือว่ามาจากนามสกุลกันแน่โอ้ทำให้รัฐมนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เห็นกันอยู่นะครับก็มีอย่างเช่นคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็ทราบกันอยู่นามสกุลนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับหรือนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่ก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับและก็หลังจากนี้ก็มีคุณโอลภีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ
0: ไพโรจน์ไพโรจน์หร
1: ือเปล่าใช่ไหมใช่อันนี้ลูกของว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์สุบรรณชวีนะครับแล้วก็คุณเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์อันนี้ก็ทราบอยู่นามสกุลนี้ก็เป็นลูกของคุณมนัญญาไทเศรษฐ์แล้วก็เป็นหลานของคุณชาดาไทเศรษฐ์ด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เขาก็นับว่าอยู่ในกลุ่มลูกเทพก็คือคุณ

0: วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย3ท่านนี่เป็นกลุ่มอยู่ในรูปเทพทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคุณวรสิทธิ์นี่ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นสสจังหวัดสตูลก็มีคุณพ่อทำธุรกิจที่มีชื่อเสียงทางท้องถิ่นที่จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็มีคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นี่ก็เป็นน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ก็เป็นหลานชายของคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นคนดังในจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสรรเพชรบุญยมณีน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นบุตรของคุณนิพนธ์บุญยมณีนี่ก็เรียกว่าจัดอยู่ในกลุ่มลูกเทพที่ทำให้หลายคนท้วงติงว่าเข้ามาทำหน้าที่เป็นน้ำตีเนี่ยมาด้วยความสามารถหรือว่ามาจากนามสกุลกันแน่นะครับทำให้คุณพลพีสุวรรณฉวีนะครับน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาโต้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแม้ว่ารัฐบาลเพิ่งจะเข้ามาบริหารประเทศได้เพียง3เดือนก็ตามโดยเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนที่คนมองว่าเป็นอยู่ในกลุ่มรูปเทพอะไรอย่างที่ว่านะครับหลายคนก็มีความสามารถและก็พยายามขับเคลื่อนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ออกเป็นข่าวนะครับอย่างเช่นของตัวคุณพลพีสุวรรณฉวีบอกว่าผมก็ทำงานโดยเฉพาะดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่ไม่ได้ออกเป็นข่าวแม้กระทั่งคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นี่ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่คุณบรสิทธิ์เพียงประสิทธิ์นี่ก็ดูแลการไฟฟ้านะครับก็อย่างเช่นเนี่ยเสนอค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟนี่ก็เป็นผลงานที่จับต้องเห็นได้ชัดเจนนะครับ
1: 7ข้อนี่อ่านครบยัง
0: ครบแล้วครับครบแล้วครับการนี้ก็เป็นผลงานผลหนึ่งที่คุณพลพีสุวรรณฉวีบอกว่าเนี่ยเป็นผลงานของคนที่เรียกกันว่าลูกเทพดังนั้นคนที่ตั้งคำถามเนี่ยคิดให้ดีท่านมาอยู่ในวงการเมืองเพราะว่าท่านตันในอาชีพเก่าหรือไม่โอ้โหว่าตอบโต้รุนแรงนะแต่พวกเราเนี่ยทำการเมืองมากว่า20ปีและก็ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะไม่ใช่เหมือนบางท่านที่มาจากสสบัญชีรายชื่ออะไรเงี้ยก็มีการตอบโต้แล้วก็บอกว่าการจัดกลุ่มว่าเป็นลูกเทพเป็นวาทกรรมของการเมืองนะครับถ้ามองกันย้อนกลับไปอีกก็จะเห็นว่าสมาชิกในอดีตของพรรคเนี้ยที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในอดีตมีผลงานอะไรบ้างเห็นแต่เอางบไปลงเช่นซื้อตู้น้ำไม่มีทำเรื่องอย่างอื่นเลยไปซื้อยางมาตอยหรือว่าแม้กระทั่งไม่เห็นคิดทำเรื่องของค่าไฟที่เป็นสารทัศน์ไปส่องไฟสร้างสารทัศน์ได
1: ้
0: ทำ30กว่าปีแล้วก็ไม่เคยเห็นคิดจะแก้ไขเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอามาตรฐานมาเปรียบเทียบกันเราต่างกันนะครับท่านก็บอกอย่างนั้นครับเพราะเรานั้นตั้งใจทำงานภายใต้รัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเทพนะครับทุกคนทำงานกันอย่างจริงจังภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับตอนนี้ผ่านมาเพียง3เดือนก็เห็นแล้วครับสำเร็จไปหลายเรื่องรออีกหน่อยจะเห็นความสำเร็จภายใน4ปีนี้จะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป
1: ค่ะนายอึ้งเถียงไม่ทัน
0: อันนี้ก็โตตอบกันค่อนข้างแรงนะครับ
1: เรียกว่าเถียงกันไม่ทันนะว่างั้นเถอะ
0: เรียกว่าสมเป็นนักการเมืองเนี่ยรุ่นใหม่นี่ก็เรียกว่าไม่เอาไว้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนปากจัดพอกัน
1: อันนี้ถ้าจะทุกพักนะเนี
0: ่
1: ย
0: แต่อีกมุมนึงเนี่ยคุณจุฬาภรณ์ที่ผมสนใจการจัดงานวันเกิดนะสิที่เป็นข่าววันน
1: ี้เป็นข่าวใช่ไหม
0: แต่ของคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็ไม่ค่อยมีประเด็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามีการจัดงานวันเกิดโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับคือคุณแนนบุญธิดาเนี่ยก็นำข้าราชการสังกัดของกระทรวงนะครับเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณชัยชนกที่ชอบย้อนหลัง
1: แล้วมันยังไง
0: นี่ก็ไม่เป็นไรก็ร้องไห้ธรรมดาแต่กระทรวงที่น่าสนใจที่คุณไอรัชนกสีนอกดิสิเอามา โอ้โหมีการเอาอะไรเรียกว่าปฏิทินหรือว่าก
1: ำหนดการ
0: เป็นกำหนดการจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านที่ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: นี่แค่เอาไปส่ง
0: ไม่เป็นกำหนดการที่ไม่รู้ใครก็น่าจะเป็นคนไทยนะถ้าปลูกกันจริงๆอ่ะก็คนภายในกระทรวงหรือเปล่าครับก็โอ้โหไปก็มีกำหนดการออกมาชัดเจนนะครับว่าอย่างเช่นมาเริ่มต้นว่าปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกล่าวอวยพรตามด้วยการรับชมคลิปวิดีโออวยพรวันเกิดจากกรมอุทยานหลังจากนั้นก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือคุณสุชาติขึ้นเวทีโดยมีผู้บริหารหน่วยงานต่าง

0: ต่างๆมอบของขวัญอวยพรวันเกิดพร้อมกับปลัดกระทรวงอธิบดีก็จะเชิญเค้กวันเกิดออกมาให้กับน้ำตีสุชาติได้มีการตัดนะครับเขาบอกว่าแล้วก็ในกำหนดการเขาบอกว่ามีการเชิญข้าราชการทุกกรมทุกหน่วยงานมาร่วมอวยพรระดับกรมนี่ว่าให้ส่งตัวแทนมา13คนระดับรัฐวิสาหกิจของกระทรวงก็บอกให้ส่งตัวแทนมา7คนระดับกองก็บอกให้มาหน่วยละ5คนระดับกลุ่มก็ให้ส่งมา3คนมาร่วมงานในกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อสังเกตที่คุณไอ้รัชนกถามว่าข้าราชการเขาไม่มีงานทำ
1: เขาไม่มีงานทำไง
0: เอาเวลาราชการมาจัดกิจกรรมแหมเป็นแล้วก็ออกเป็นกำหนดการเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลย
1: โอ้ยฟังแล้วก็นะคือคนรุ่นใหม่นี่ก็เรียกว่าสู้แหละ
0: สู้ทุกเม็ดจับทุกมุม
1: เพราะฉะนั้นแต่ละพรรคนี่ก็ต้องถือว่าต่างฝ่ายก็มีเรียกว่าอะไร
0: จับจ้องกันแบบทุกงานนะ
1: ไม่มียอมแพ้กัน
0: ว่าล่ะเขามีรัฐมนตรีเงาอยู่ในของพรรคประชาชน
1: ใช่ใช่
0: เขามาจับดูว่ารัฐมนตรีกระทรวงรัฐบาลชุดนี้ใครทำอะไรที่ไหน
1: ทำอะไรที่ไหน
0: ก็เลยจับต้องใครทำอะไรที่ผิดสังเกตทำอะไรที่เป็นน่าสงสัยก็ออกสื่อให้ได้รับรู
1: ้ใครเป็นเราครับ
0: เรื่องนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
1: เขาว่าไง
0: โพสต์เอกสารชี้แจงบอกว่าปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติโดยท่านรัฐมนตรีนะครับก็จึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือและก็ซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการที่จะไปชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับประกอบกับบังเอิญเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านรัฐมนตรีสุชาติจึงมีการแสดงความปรารถนาด
1: ี
0: ตามธรรมเนียมก็บอก
1: ปรารถนาดี
0: แสดงความปรารถนาดี
1: ต
0: ามธรรมเนียมปฏิบัติที่มีต่อท่านรัฐมนตรีในฐานะเป็นเจ้ากระทรวงเขาบอกว่าใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีเลยครับและร่างที่ออกมานั้นก็ไม่ได้เป็นทางการนะครับเป็นร่างที่กำหนดกันคร่าวๆให้รับรู้เท่านั้นเองแต่คุณไอ้รัชนกก็เอาออกมาตีแผ่ให้เกิดข้อสงสัยสังคมต้องกล่าวถึงกันเลยครับ
1: นะก็ฟังไว้
0: ฟังไว้แต่นี้ก็เลยเห็นว่าทุกวันนี้ในโลกของการข่าวนี่มันเรียกว่าใครขยับตัวทำอะไรที่ไหนนี
1: ่
0: อย่าพลาดแล้วถ้าอย่าไม่ต้องกลัวปกปิดไม่มิดแน่นอนพวกสายตาจับจ้องอยู่นะครับ
1: ดิฉันติดตามข่าวเวลาต่อสู้กันในเชิงฝีปากเนี่ยนะก็ดูอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแต่อย่างบางท่านเนี่ยคือฝีปากเนี่ยสูสีใช่ไหมซัดมาฟาดกลับแต่บางท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยทันค่ะของคุณสุปจีเนี่ยจะโดนไปหลายดอกน่าจะเถียงไม่ทันทำงานทัน
0: แต่เถียงไม่ทันที่โลกถามบอกว่าสุปจีหายไปไหนท่านก็หายไปท่านก็มีภารกิจของท่านนั่นแหละท่านก็ทำงานท่านก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะทำงานตลอดเวลามันก็ไปงานราชการนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยก็โค้กไปถามท่านก็เลยมาเสนอเรื่องข้าวแกง40บาทให้คนว่าจะได้อุปบริโภคราคาที่มันย่อมยาวราคาไม่แพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนไปทักท้วงท่านก็เลยบอกท่านเก็บไปก่อนกลับไปทบทวนเรื่องนี้ก่อนแล้วกลับมาว่ากันใหม่
1: คืออย่างบางท่านเนี่ยก็จะมีแฟนคลับอยู่ไงอย่างของคุณสุภจีเขาจะมีแฟนคลับสองข้างเวลาที่แฟนคลับเนี่ยก็จะอวยเห็นด้วยกับคุณสุภจีใช่ไหมเพราะว่าเธอขยันมีงานเยอะแล้วแต่อีกฝั่งนึงก็จะมองในจุดที่น่าจะล้วมหรือว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นจุดที่ไม่รอบคอบก็เอามาฟาดแล้วเวลาฟาดก็ฟาดแรงนะเพราะว่าคุณสุภจีต้องถือว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่าสามฐานเสือเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นคน
0: ที่เขาเรียกสามแม่ครัว
1: สามแม่ครัวนั่นแหละแต่ก็คือเป็นคนที่ทำงานเก่งโดดเด่นหนึ่งในหลายๆคนของพรรคภูมิใจไทยนะก็ปรากฏว่าเรียนจำได้ตอนที่ออกมาเรื่องแรกๆที่โดนถล่มเห็นได้ชัดเนี่ยก็เรื่อง
0: ทุเรียน
1: ก็ปรากฏว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยเรารู้แต่ว่าปีนี้ทุเรียนผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ก็มีการขายแล้วมันจะมีตกหล่นก็เรื่องของทุเรียนจิ๋วอะปรากฏว่าพอเอามาขายผ่านอินฟลูเอนเซอร์อย่างคุณพิมพ์ริพายนะคะ ที่ว่าจะขายร้านลูกเนี่ย

0: แล้วก็ร้อยบาทใช่ไหมตอนนั้นมันร้อยบาทป่ะหรือไงจำไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: แล้วปรากฏว่าคนก็ฟาดฟันโดยเฉพาะท่านที่ขายต้นฤดูซึ่งราคาสูงสูงอยู่อ่ะก็จะไม่พอใจ
1: โอ้โหนี่ราคาเขาโอ้โห
0: ไม่ชอบนึกว่ามาทุบของเขาปรากฏว่าของเรานี่ก็จนถึงขนาดนี้ราคาก็ไม่ตกนะแต่ว่าทางใต้เขาบอกว่าเฮ้ยของเขา5บาทก็มีคนสวนกับไหนไหน5บาทอยู่ที่ไหนอยู่สวนไหนจะไปเหมา
1: เลย
0: ปรากฏว่าทุเรียนตลอดตลอด
1: ไ
0: ปดู
1: ชอบแกงคุณสุภจีที่บางคนบอก
0: สี่สิบบาทสามสิบ
1: เขาขาย30บาทก็มีอะไรเงี้ยคุณสุภจีถามว่าที่ไหน
0: ที่ไหนคะ
1: พาไปหน่อยซิจะไปดู
0: ก็คนก็ออกมาถามในโลกแล้วที่ไหนที่ไหน
1: เราไม่อยาก
0: ถามคุณจักรพันธ์
1: บอกนึกบอกว่าน่าจะมีโรงเรียนมากกว่าตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยบางแห่ง
0: หรือว่าในสภาเท่าไหร่ในสภา30บาท
1: ไม่ใช่30ราคาผัดในสภาตัวแพง
0: แพงจริงจริงเหรอสมัยก่อน
1: แต่แพงไม่เป็นไรเพราะว่าสสเขาเงินเยอะก็ซื้อของแพง
0: รวยรวย
1: ฟรีกันมานานแล
0: ้
1: ว
0: บางคนก็บอกว่าที่ไหนที่ไหนแถวไหนหาพิกัดจะไปเหมาสตังค์นึงแล้วก็30บาทก็อยากจะไปซื้อแต่ก็คืออันเนี้ยก็ดิฉันน่ะเห็นว่ากรณีอย่างนี้อ่ะมันก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าเออมันมีความสนใจการพุ่งเป้าไปจุดที่เป็นแสงอ
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นทำดีมากดีน้อยเนี่ยอาจจะ
1: ถึงต้องเข้าสุภาษิต
0: ม
1: ี
0: คนฟัดกลับได้ทันที
1: ทำดีแต่ยันเด่นจะเป็นภัย
0: ดิฉันไม่กล้าพูด
1: ผมคนโบราณพอจะพูดได้พอจะจำได
0: ้ดิฉันกลัวเขาด่าดิฉันค่ะก็แต่ดิฉันเชื่อว่าในการคิดไอเดียอะไรต่างๆออกมาเนี่ยถึงแม้ฝ่ายค้านจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแต่มันดีอ่ะดีกว่าอยู่มา4ปีแล้วหาโครงการดีๆไม่เจอสักอย่างอย่างน้อยก็มีอะไรให้เมาเนาะก็คุณซิสครูบอกอ๋ออาจารย์การดีเนี่ยว่าจารย์คมคายตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์อยู่ที่มอทอแล้วค่ะอ๋ออันนี้แน่นอนเขาเคยเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งสื่อแล้วก็มีความรู้เยอะสวยด้วยนะแต่ก็คือเดี๋ยวฉันฟังเวลาอยู่ในสภาเขามันนะต่างฝ่ายเนี่ยก็มันไปคนละแบบนะข้าวแกงถ้าถูกคุณซิสครูบอกว่าทอร์มินอลสิคะจริงทอร์มินอล21ตรงอโศกแต่ว่ากินจานเดียวไม่อิ่ม
1: ถ
0: ู
1: กแล้วตรงนั้น
0: ก็เขาไม่เก็บค่าที่ไงของคุณอนันต์อ่ะเขาไม่เก็บค่าที่แต่ว่าเราอาจจะต้องรับประทานหลายจานหน่อยนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เอาภาพมาออกนะจริงๆเนี่ยเขาไปออกไปงานไปทำงานนั่นแหละแต่ไม่ได้ออกสื่ออย่างของคนที่ดูเพจของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนกระทรวงพาณิชย์ในช่วงนี้เนี่ย
1: ค
0: ือทำงานเชิงลุกมากเรียกว่ารายงานผลงานการเคลื่อนไหวของกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีด้วยบ่อยมากดิฉันเองอ่ะดิฉันชอบดู TikTok เพราะมันขึ้นตลอด
1: บางยุคแพทย
0: ์ทำไมเขาบอกว่าหายไปเออ
1: แพทย์จะจำชื่อรัฐมนตรีไม่ได้เลย
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าในยุคนี้เนี่ยคุณสุภจีทำมาตลอด
0: ม
1: ี
0: TikTok เออทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นนี่ก็ไม่แน่ใจเนาะก็อย่างไรก็ตามอันนี้เนี่ยนะคะก็มีหลายท่านมีความคิดเห็นหลากหลายซึ่งดิฉันคิดว่าก็ดีนะมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้ตรวจสอบอะอย่างกรณีของหมวดนัดก็มีหลายท่านที่ชื่นชอบหมวดนัดยิ้มน่ารักมากอย่างคุณอับดุลล้อบอกว่าสำหรับผมนะมองว่าข่าวหมวดเข้าไปช่วยเหลือว่าที่นะว่าที่หมวดนัดเนี่ยเข้าไปช่วยมันไม่น่าเกลียดเท่ากับข่าวโกงสอบกับข่าวคอร์รัปชันไหมหรือข่าวกุมารจีนไหมเขาไปช่วยเขาแท้ๆโดนข้อหาตั้งสนักเชียวไอทีไอสอบ
1: ไอทีอย่าง
0: นั้น
1: ไอที่สอบ
0: เฮ้ยมันตั้งข้อหาก็ช้าๆ
1: ยังไม่ไปถึงไหนเลยด้วยซ้ำไปเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยซ้ำไปนะไม่รู้จะจับไปได้ก็ไม่รู้จะดำเนินคดีไปขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูกันไอผมว่าคุณสุภาตอนนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกลับมาคุยกันต่อเลยครับ
0: หาเงินก่อน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยต่อนะคุณจักรพันธ์คะ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ครับ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะมีความคืบหน้าการเช็ควงจรปิดจุดต้นเพลิงแล้วก็มีความคืบหน้าในเรื่องของเส้นเงินนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้มีความคืบหน้าของหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุมารจีนแล้วก็เรื่องของการตรวจข้อสอบนะเหลืออยู่800,000แผ่นที่เห็นว่าน่าจะมีข้อมูลออกมาเรื่อย

0: รื่อยๆนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนั้นจับคู่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนเร่งส่งต่อผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้อันนี้เนี่ยในส่วนยูเซฟที่ก่อนครบ72ชั่วโมงก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามสิทธิ์ระบบประกันสุขภาพถ้าไม่มีสิทธิ์อื่นให้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้อันนี้ก็คือประชาชนที่เป็นคนไทยเนาะเรื่องหนึ่งแล้วก็มีการตรวจสอบ
1: หน้าไปยังไงครับผมก็ฟังข่าวมันก็ยังดูทำแม่งมันยังไม่ค่อยไปไหนเหมือนกันนะ
0: คือ
1: เมื่อวานจะมีการแถลงผลการสอบของคณะกรรมการการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัฐแท้ออกมาเปิดเผยนะครับก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ยังไงมันจะยังไงท่านบอกว่าที่ประชุมของคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้นำคะแนนที่ผิดปกติจำนวน 5,814 คนส่งต่อไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและส่งให้คณะกรรมการการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาผลคะแนนของผู้มารายงานตัวจำนวน 14,988 คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้มี 5,814 คนต้องมาตรวจสอบกันใหม่เพราะว่ามีคะแนนที่ไม่ตรงกับผลการสอบนะครับโดยทางคณะกรรมการได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มแรกเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากจากที่ควรจะสอบตกไปแล้วเพิ่มขึ้นมาจนทำให้สอบได้มีจำนวนทั้งสิ้น 3,621 คนนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่ทำข้อสอบได้คะแนนดีอยู่แล้วแต่ถูกเพิ่มคะแนนขึ้นมาอีกนิดหน่อยจำนวน 1,713 คนซึ่งเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าเพื่อให้ช่วยอยู่ในระดับต้นๆ นะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับที่คณะกรรมการเขาตรวจพบก็คือเป็นกลุ่มที่มีคะแนนห่างกันเพียง1คะแนนเท่านั้นและแผ่นเอกสารไม่ชัดเจนจำนวนทั้งสิ้น480คนนะครับโดยกลุ่มเหล่านี้จะต้องนำไปตรวจสอบกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้จำนวน 800,000 แผ่นด้วยการส่งให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะโดยอันนั้นยังไม่ทันสมัยคุณของดิฉันน่ะทันสมัยกว่านอกเหนือจากที่รองอธิบดีสถ.เล็งจะเรียกเงินเดือนค่ะกลุ่ม 3,621 คนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยคืนหลังไม่พ้นราชการเนี่ยผมสอบทุจริตเนี่ยนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้ปปช.ก็เร่งตรวจสอบกระดาษคำตอบอีกประมาณ 800,000 แผ่นนะคะแล้วก็ยังชะลอบรรจุล็อตที่เหลือแล้วก็ไอ้ที่บรรจุไปแล้วก็เล็งเรียกตังคืนใช่ไหมที่เด็ดกว่านั้นปรากฏว่าช่วงนี้มีข่าวหนึ่งข่าวที่ฝุ่นตลบมากกลุ่มที่เขาแก้คะแนนแฮวิ่งเต้นจ่ายตังค์ 300,000 ถึง 500,000 บาทแลกกับการถอนชื่อออกจากบัญชีกองสอบท้องถิ่น
1: เพราะว่า
0: เพราะว่ามันจะติดประวัติแล้วโดนดำเนินคดี
1: ถ้าถูกก็มันจะมีประวัติเลยสอบอีกไม่ได้
0: สอบอีกก็ไม่ได้
1: เอามาจุข้าราชการไม่ได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: เออแบบโอ้โหสุดยอดมากเสียเงิน2รอบไม่รู้ว่าผิด2รอบป่ะไม่รู้ยังไงก็ตามอันนี้น่าสนใจมากๆนะก็แหมมันจ่ายได้ทั้งขาขึ้นและขาล่องนะเนี่ยก็คือมีอดีตคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าเรียกว่ากทกสทรายหนึ่งบอกว่าขณะนี้มีกระบวนการกลุ่มหาผลประโยชน์จากการโกงคะแนนสอบท้องถิ่นวิ่งอีกรอบนะคะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้จ่ายเงินซื้อตำแหน่งสอบข้าราชการท้องถิ่นอันนี้เหมือนเวลาเล่นหุ้นเนี่ยเล่นขาขึ้นกับเล่นขาลงไม่นี่เล่นขาลงเรียกบรรจุครับราชการกระจายในอปท.อปท.ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 15,000 คนจะอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจากหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งแล้วก็องค์กรอิสระทีนี
2: ้
0: สำหรับกลุ่มบุคคลที่เสียสตางค์ซื้อตำแหน่งไปแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่บรรจุรับราชการไปแล้วแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นบัญชีอีกหลายพันคนปรากฏว่ามันมีข่าวเกิดความหวั่นวิตกกังวลว่าถ้าเกิดมีการตรวจสอบพบกระดาษมีความผิดปกติจะถูกเพิกถอนสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีอาญารวมทั้งที่สำคัญคือถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวว่ามีคนกำลังวิ่งเต้นให้ถอดชื่อออกจากกลุ่มที่กรรมการตรวจกระดาษคำตอบแล้วพบคะแนนผิดปกติโดยมีการเสนอจำนวนเงินอีกครั้งนะคะผ่านในหน้าในท้องถิ่นคนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทหลังจากจ่ายก่อนสอบมาแล้วคนหนึ่งก็เหนาะๆ หลายแสนบาท

0: นาะไปถึงขั้น 700,000 น่ะแหล่งข่าวกล่าวอีกว่ากลุ่มคนที่อาสาเป็นในหน้าอ้างว่าจะนำเงินไปให้กรรมการที่ตัวเองสนิทให้ดึงชื่อออกจากกลุ่มที่พบว่ากระดาษคะแนนผิดปกติซึ่งมีการประสานกันแล้วโดยกรรมการรับปากว่าสามารถกระทำได้จึงมีคนจำนวนหนึ่งที่หลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้กับกลุ่มในหน้าที่อ้างว่าตนเองสามารถประสานกับทีมงานของกรรมการบางคนสามารถถอดชื่อออกจากบัญชีที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการส่งชื่อเข้าที่ประชุมของกสท.นี่บังอาจเหลือเกินเรียกว่าเล่นทั้งขาขึ้นและขาล่องขาลงอันนี้ก็เรียกว่าเล่นขาลงนะเป็นสำหรับคนหัวใสนะแต่นิสัยไม่ดีนะก็คงจะต้องติดตามกันต่อว่าอาจเป็นจริงหรือว่าเป็นไปได้หรือไม่เพราะนั้นมันจะต้องมีการตรวจสอบซ้อนการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะเพราะในขณะนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นภาพโครงสร้างชัดเจนเส้นทางเงินค่อนข้างชัดเจนจำนวนคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสอบที่ไม่ตรงกันชัดเจนขึ้นจำนวนหนึ่งแล้วนะคะเพราะนั้นไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้ก็คือซื้อให้ถอดชื่อออกจากกลุ่มมีปัญหาวันนี้ดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
4: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาที่มีการเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะเดี๋ยวรัฐบาลเตรียมจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติพรุ่งนี้แล้วนะคะ17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าคราวนี้มีความกังวลเกิดขึ้นแล้วค่ะพี่เก๋บอกว่าบางคนถ้าเกิดไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะทำยังไงดีเขาบอกว่าอย่าหมดหวังนะ
4: ค่ะ
3: รัฐเนี่ยเปิดให้อุทธรณ์ได้นะคะ
4: ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องของการให้อุทธรณ์เป็นช่องทางต่างๆนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในส่วนของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตเศรษฐกิจการคลังเนี่ยในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยได้พิจารณาเรื่องของตัวเลขที่จะได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี69อยู่ที่ 9.5 ล้านคนใช่ไหมอันนี้คิดเป็น 14% ของประชากรทั้งประเทศจากจำนวนผู้ลงทะเบียนโอ้โหตัวเลขนี่ 18.8 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะก็จะแบ่งเป็นบัตรเดิมเนี่ยที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ประมาณสัก 12.7 ล้านคนจากทั้งหมด 13.18 ล้านคนแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเดิมที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นกลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปยืนยันสิทธิ์นะคะก็มีทั้งหมด 7.4 แสนรายแต่ว่าพอไปลงพื้นที่แล้วไปเจอกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมนะคะก็กระโดดขึ้นมาเป็น 1.05 ล้านรายด้วยกันแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ตกลงจากพื้นที่สำรวจของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอันนี้ก็ 5.4 ล้านรายด้วยกันนะคะ
3: ค่ะคราวนี้สำคัญสำหรับหลายๆคนที่รอฟังผลอยู่นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ผ่านขึ้นมาแล้วจะจบเลยไหมจริงๆแล้วมันมีอีกขั้นตอนนึงที่กฎหมายแล้วก็โครงการเขาเปิดโอกาสเอาไว้ค่ะคือโครงการนี้มันครอบคลุมทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการรายเดิม
4: ค่ะ
3: ผู้ที่เคยตกหล่นจากรอบก่อนแล้วก็ที่พี่เก๋บอกว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์รายใหม่เนี่ยนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะสำหรับใครที่ลุ้นอยู่นะคะคุณสามารถตรวจสอบผลได้4ช่องทางนะคะในวันพรุ่งนี้ที่แรกคือเว็บไซต์ของโครงการค่ะที่2ก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐที่3ก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ที่4ก็คือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วผลมันขึ้นว่าไม่ผ่านกระทรวงการคลังบอกว่าคนที่เห็นว่าผลการตรวจสอบว่าไม่ผ่านเนี่ยคือสามารถที่จะไปอุทธรณ์ได้ภายใน15วันนับจากวันประกาศผลคือวันพรุ่งนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าการอุทธรณ์ไม่ใช่การลงทะเบียนใหม่นะคะพี่เก
4: ๋
3: มันคือการขอให้หน่วยงานรัฐช่วยตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครอีกครั้งนึงการกดยื่นผลขออภัยการกดยื่นอุทธ

ทอนผลเนี่ยก็ยื่นได้4ช่องทางค่ะคือเว็บไซต์ที่บอกไปแล้วแอปทางรัฐแอปเป่าตังแล้วก็ที่ธนาคารนั่นแหละค่ะคือธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้การยื่นอุทธรณ์ขออนุญาตลง

0: ค่ะมันจะมีขั้นตอนเข้ามาเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนหรือ EKYC อันนี้มันคือการยืนยันว่าเราคือเจ้าของสิทธิ์จริงๆ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถทำได้ผ่านแอปเป่าตังหรือว่าไปที่ธนาคารที่ร่วมโครงการได้หมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโปรดเข้าใจว่า5ธนาคารที่ออกชื่อไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ค่ะ
0: คนน่าจะแน่นนะพี่เก๋
1: มีธนาคารกรุงไทยธกส.แล้วก็มีออมสินนะคะธอส.นะคะแล้วก็ธอท.ด้วยนะคะซึ่งก็จะเปิดให้บริการตามวันแล้วก็เวลาทำการของแต่ละธนาคารแล้วก็แต่ละสาขาด้วยนะคะก็ไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อุทธรณ์นะคะสำหรับใครเข้าเว็บไซต์เข้าใจว่าน่าจะต้องไปกดปุ่มการยื่นขออุทธรณ์ผลเนาะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสิทธิ์รายใหม่เขาบอกว่าเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาถ้าเกิดยืนยันตัวตนล่าช้าก็จะได้รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนอีกทีนึง
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงก่อนบอกมาทีละสเต็ปทีละขั้นตอนแบบนี้ก่อนละกันเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิดการสับสนกันเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่เราได้ยื่นไปแล้วสำหรับใครที่กำลังรอการประกาศผลกับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องบอกว่าการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยืนยันตัวตนเนี่ยหมายถึงการยืนยันตัวตนแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกปีนะพี่เก
1: ๋
0: คือมันจะมาเป็น
1: วงรอบ
0: ของมันนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ปีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอปีหน้าไม่ใช่นะเพราะอีกวงรอบนึงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่ปี
1: ใช่ค่ะ
0: เอามากันถึงเรื่องของค่าไฟกันบ้างพี่เก
1: ๋
0: ค่อนข้างตื่นเต้นกับสิ่งที่รัฐบาลได้ออกมาประกาศโดยเฉพาะจริงๆเมื่อวานนี้มีการประกาศในวงกว้างนะคะแล้ววันนี้ได้รับคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีท่านก็ให้สัมภาษณ์หลายรายการพอสมควรเลยพูดง่ายๆคือแบบนี้ค่ะคือหลายคนน่ะได้ยินคำว่าค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทหลังจากนี้เขาจะมีการปรับกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้มันก็มีคำถามมาแล้วว่าอ้าวอันที่มันลดไปอ่ะเงินที่เอามาชดเชยเนี่ยมันมาจากไหนรัฐจะเอาภาษีเราไปอุดหนุนหรือเปล่าคือวันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณขิงเอกนัท
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่ามันคือการเปลี่ยนวิธีหารายได้แล้วก็ลดต้นทุนของระบบไฟฟ้าทั้งประเทศแทนค่ะคือคนใช้บ้านนะคนใช้ไฟบ้านนะคะรัฐบาลนะเขาตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าถ้าคุณใช้200หน่วยแรกมันจะเหลือ3บาทต่อหน่วย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดใช้เกิน200หน่วยก็ยังคงคิดอัตราปกตินี่แหละพูดง่ายๆก็คือสเต็ปแรกคือใช้ต้องการที่จะช่วยคนที่ใช้ไฟบ้านก่อนแล้วก็ค่าไฟทางจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่มันเป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้ในบินค่าไฟของเรามันมีต้นทุนไฟสาธารณะอย่างเช่นไฟถนนนะคะรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะค่อยๆแยกต้นทุนส่วนนี้ออกคือทั้งหมดอ่ะมันคือ8สตางค์แต่หั่นทีเดียว8สตางค์ไม่ได้ม
1: ัน
0: ต้องค่อยๆหั่นซึ่งไม่แน่อาจจะทีละ5สตางค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าทุกคนไม่ต้องช่วยจ่ายค่าไฟถนนผ่านบินค่าไฟเหมือนเดิมแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันเนี้ยมันเป็นคนละเรื่องกับค่าไฟ3บาทนะใช่มั้ยมา200หน่วยแรกนั่นแหละมันคนละเรื่องกันทีนี้ถามว่าเงินน่ะมันมาจากไหนคือรัฐบาลบอกว่าเขาจะมา4ทางพี่เก๋คือลดต้นทุนไฟแพงก่อนอันแรกคือทุกวันเนี้ยบางโรงไฟฟ้าค่ะรัฐเขารับซื้อไฟในราคาที่มันสูงมาก
1: ค่ะ
0: ก็มีหลายตัวเลขที่มันออกมาก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์กันรัฐอ่ะเขาจะเข้าไปเจรจาค่ะเพื่อให้มันใกล้กับราคาปัจจุบันซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ2บาท16สตางค
1: ์
0: ก็ถ้าเกิดซื้อถูกลงเงินก็จะเหลือมาลดค่าไฟได้ทางที่2คือเขาจะใช้โซล่ามากขึ้นเดี๋ยวรัฐอาจจะช่วยให้คนติดโซล่าก็ช่วยยังไงก็ช่วยให้ถ้าเกิดจะติดก็กู้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็สามารถที่จะขายไฟคืนการไฟฟ้าได้ประมาณ 2.20 บาทต่อหน่วยทีนี้ถ้าเกิดมีคนผลิตไฟเองมากขึ้นการไฟฟ้าก็จะซื้อไฟถูกลงต้นทุนค่าไฟก็ถูกลงอันนี้เป็นหลักการก่อนนะคะแล้วทางที่3ก็คือเดี๋ยวจะมีการเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีโรงงานที่อยากจะใช้ไฟสะอาดก็สามารถที่จะซื้อจากเอกชนได้แล้วเดี๋ยวรัฐจะเก็บค่าธรรมเนียมบางส่วนแล้วก็นำเงินกลับมาช่วยลดค่าไฟประชาชนแล้วทางที่4 Data Center พี่เก๋เห็นปะที่ใกล้ๆเราแถวๆเนี้ยที่มันใหญ่มากอ่ะ
1: อันนี้สำคัญมากๆนะคะเป็นเรื่องของการลงทุน Data Center แล้วเขาเป็นเหมือนเป็นธุรกิจที
0: ่
1: ใช
0: ้
1: ไฟแบบว่า24ชั่วโมงแล้วใช้ไฟค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะในการเก็บข้อมูลแล้วเขามาลงทุนในไทยนะคะทีนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็เขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าในเมื่อมีการจะแยกบินที่เคาะออกมาเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีการประชุมใช่ไหมคะประชุมกพช.แล้วก็มีมติออกมาว่าเห็นชอบในเรื่องของหลักการเรื่องของค่าไฟทางค่าไฟสาธารณะที่จะออกจากบินของประชาชนเนี่ยแล้วก็รวมของการปรับโครงสร้างคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อถ้าแยกบินออกไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟสาธารณะแล้วเนี่ยรัฐจะหาเงินมาจากไหนก้อนกลมๆเนี่ย 10,000 1,000

0: 8,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าไฟทีนี้เนี่ยคนที่จะมารับภาระแทนแนวทางที่วางเอาไว้ก็คือเนี่ยแหละค่ะจะมาจาก Data Center เนี่ยแหละเพราะว่านำรายได้แล้วก็ผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Data Center เนี่ยมาช่วยชดเชยคนที่พูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็คือคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นเองนะคะเพราะว่า Data Center เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยในอนาคตแล้วมันจะกลายเป็น1ในแหล่งรายได้สำคัญที่จะนำมาใช้รองรับภาระดังกล่าวนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เก็บภาษีประชาชนเพิ่มนะคะแล้วอีกหนึ่งแนวทางที่จะต้องพิจารณาร่วมกันก็คือหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบก็คือกฟน.กฟผ.นะคะก็คือไปบริหารผลกำไรของหน่วยงานกันเองเอากำไรตรงนี้ไปจ่ายค่าไฟนะคะแล้วก็มีการจัดสรรรายได้จากกิจกรรมอื่นของการไฟฟ้าด้วยก็พยายามที่จะยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะอีกต่อไป
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ชวนคุยเรื่องของ Data Center ค่ะคือด้วยความที่พี่เก๋บอกไปแล้วว่ามันเป็นหน่วยใหญ่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการใช้ไฟ24ชั่วโมง
0: ไม่หยุดเลยนะ
1: แล้วก็แบบมหาศาลมากๆเลยคือตอนนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์อ่ะก็บอกว่ากำลังหารือกันอยู่นะว่าตกลงแล้วเรื่อง Data Center เนี่ยเราจะจัดการยังไงดีเพราะแน่นอนว่าบริษัทต่างชาติหรืออะไรเขาก็อยากมาลงทุนนั่นแหละแต่ทีเนี้ยที่ผ่านมามันยังไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล Data Center ค่ะก็เลยสามารถทำให้การดำเนินตามกฎหมายเนี่ยตอนนี้มันยังมีความคลุมเครือกันอยู่รัฐมนตรีเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ Data Center มันเป็นกิจการที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากแต่กลับไม่มีระบบกำกับเฉพาะเหมือนกับกิจการอุตสาหกรรมบางประเภท
0: ค่ะ
1: ตอนนี้กระทรวงพลังงานชะลอการจัดสรรไฟฟ้านะคะสิ่งที่กระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการคือยังไม่อนุมัติการจัดสรรไฟเพิ่มเติมให้ค่ะแล้วก็ให้ชะลอโครงการใหม่ทั้งหมดไว้ก่อนเนี่ยใกล้ๆเราแถวพระราม9เนี่ยค่ะใหญ่โตเลยค่ะต้องการที่จะรอการจัดระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดอยากใช้ไฟตอนนี้ยังไม่มีไฟให้ขอจัดระเบียบก่อนเพราะว่าการกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยต้องดูหลายด้านนะคะคือเรื่องของการใช้น้ำการใช้ไฟดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมดูประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ความมั่นคงของระบบพลังงานด้วยทีนี้ขยับเข้ามาใกล้สำหรับใครที่อยู่บ้านพักบ้านเช่าหรือว่าหอพักสังเกตไหมคะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราได้รับบิลค่าไฟมันไม่ได้เป็นไปตามราคามิเตอร์ทั่วไปเหมือนไฟบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะแพงกว่าปกติ
0: หน่วยมันจะแพงกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเคยเช่าหอตอนอยู
1: ่
0: ตอนเป็นนักศึกษาเวลาเก็บค่าน้ำอย่างที่บ้านเราเนี่ยอย่างเราอยู่บ้านต่อให้เราใช้น้ำเยอะขนาดไหนนะเชื่อไหมไม่เกิน250บาทแต่อยู่หอเนี่ยเก็บแบบว่าเป็นอัตราที่แพงมากๆโดยเฉพาะค่าไฟเนี่ยหน่วยหนึ่งนี่เป็น10บาทเลยนะบางทีบางสถานที
1: ่เนี่ยแหละรัฐบาลชุดนี้จัดสรรใหม่ให้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการให้หน่วยงานของการไฟฟ้าพี่เก๋เข
0: ้
1: าไปตรวจสอบใหม่เลยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเร่งดำเนินการแล้วไปแยกมิเตอร์ในห้องพักในอาคารเช่าเลยค่ะแล้วปรับผู้เช่าให้เข้าสู่ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยเลยหมายความว่าอะไรเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเวลาที่คิดค่าบริการค่าไฟอ่ะเขาต้องจ่ายค่าไฟจริงละคือเมื่อก่อนอ่ะที่มันแพงอ่ะเพราะว่าเจ้าของอาคารนะเขาไปใช้มิเตอร์รวมพี่เก
0: ๋
1: แล้วเขาก็เอาค่าไฟมาเฉลี่ยเขามาเฉลี่ยเองแล้วบางที่เขาบวกเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้ค่าไฟเนี่ยต้นทุนมันสูงบางทีค่าไฟจริง4บาทต่อหน่วยอย่างเงี้ยแต่โดนคิด6บาทบ้าง7บาทบ้างต่อหน่วยหลังจากนี้รัฐบาลจะแยกเลยค่ะแยกมิเตอร์ให้ผู้เช่าเนี่ยสามารถเห็นตัวเลขของไฟที่ห้องของตัวเองใช้ที่บ้านของตัวเองใช้แล้วจ่ายตามอัตราที่การไฟฟ้ากำหนดเลยแบบนี้ถือเป็นการลดช่องว่างในการคิดค่าไฟเกินจริงได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะทำเป็นนโยบายแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกำหนดทิศทางการดำเนินการมาตรการหลายส่วนเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอหลักเกณฑ์แล้วก็การประกาศจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะถึงจะมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการแต่ว่าเฝ้ารออย่างจริงจังละค่ะก็เป็นผลประโยชน์กับประชาชน
0: เป็นประโยชน์แบบว่าได้กันทั่วหน้าจริงๆนะคะอย่างเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่ห้ามเก็บเกินจริงในส่วนของบรรดาหอพักอะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นนะว่าที่เป็นการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสคบใช่ไหม
1: คะ
0: ที่มีทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะเรื่องของธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์เช่าอะไรต่างๆอะค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่สูงเกินจริงใช่ไหมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเดินหน้านะคะสำหรับประเด็นนี้ส่วนเรื่องของ Data

0: เตอร์อีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอุ้มพูดน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการลงทุนน่ะคืออย่างที่บอกมันใช้ไฟฟ้าค่อนข้างที่จะมาก
1: 24ชั่วโมง
0: แล้วใช้เป็นทรัพยากรของประเทศจำนวนมากเขาก็จะเอาตรงนี้แหละค่ะมาเป็นส่วนในการชดเชยนะคะให้กับประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนี้มันจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราศึกษาค่าไฟ data center เห็นว่าศึกษาอะไรบ้างอย่างเช่นค่าไฟของประเทศในอาเซียนความสามารถในการแข่งขันผลกระทบต่อการลงทุนความเหมาะสมของอัตราค่าไฟใหม่ด้วยนะคะเพราะที่สำคัญคือถ้าเราเอาพูดง่ายๆพูดตรงๆว่าเราไปเก็บเขาแบบนี้เมื่อพอถ้าเขาคิดอยากจะมาลงทุนบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของผลกระทบเรื่องของการแข่งขันดึงดูดการลงทุนหรือเปล่าเพราะในมุมของธุรกิจเขาก็บอกว่าอ่ะเขาก็มีเรื่องของต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของค่าไฟเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเชื่อมโยงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะวิเคราะห์กันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเมืองก็ถือว่าเป็นผลงานสำคัญของทางรัฐบาลเนาะที่เขาพยายามที่จะชูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ประสบความสำเร็จเพราะว่านโยบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่รัฐบาลออกมาเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทำงานทุกคนทำงานนายกบอกว่าทุกคนทำงานแต่ทำไมเหมือนกับไม่ได้อยู่ในสายตาของประชาชนเลยฉะนั้นเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการโชว์ผลงานเร่งผลงานด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมนายกก็อาจจะลืมได้ด้วยนะ เออก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐมนตรีหลายๆคนก็ออกมาโชว์ผลงานเยอะมากเลยนะ
1: ค่ะแต่ก็เป็นการโชว์ผลงานด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าโชว์ฝีปากด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าโอ้แต่ละคนนี่ก็แบบสุดยอดเลยคืออย่างนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของลูกเทพก่อนหน้านี้จะได้ยินว่ารัฐมนตรีลูกเทพรัฐมนตรีลูกเทพกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับการพิพาทกันของพรรคสีฟ้ากับพรรคสีน้ำเงินคือดร.การดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านวิจารณ์ว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีมันมีคำถามที่เกิดขึ้นว่ามันควรวัดกันที่ความสามารถมากกว่าจะใช้นามสกุลตระกูลดังหรือเปล่า
0: หรือเป็นเรื่องของระบบโควต้าแบบนี
1: ้ใช
0: ่
1: คือจริงๆเรื่องนี้เท่าที่อุ้มได้ฟังสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละกระทรวงเนี่ยท่านจะพูดไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยดูที่ความสามารถนะนายกรัฐมนตรีท่านดูแล้วที่ความสามารถคราวนี้ค่ะหลังจากที่ดร.การดีท่านพูดอ่ะส.ส.อุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทย
0: ค
1: ุณพิชยุทธออกมาบอกเลยว่าอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมที่ชอบจับผิดคนอื่นไปลดความมั่นใจของคนอื่นเพื่อกลบปมด้อยตัวเองโอ้โหแล้วก็บอกว่าสถานะของดร.การดีในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคนในพรรคเขาก็ตั้งคำถามถึงที่มาของการได้เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่4เหมือนกันไปเหยียบใครเอ้ยไปเหยียบหัวใครเข้ามาหรือเปล่าแต่ความเดือดมันยังมีมากขึ้นไปอีกเมื่อมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณพลพีสุวรรณฉวี
0: ค่ะ
1: นักข่าวเขาไปถามค่ะว่ากดดันไหมอ่ะที่โดนเหมือนคนอื่นเขาชอบเรียกว่าลูกเทพลูกเทพรัฐมนตรีลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกเลยว่าไม่กดดันนะ
0: ค่ะ
1: แถมยังถามกลับไปที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยว่าจำได้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้เคยร่วมรัฐบาลกันเมื่อ3เดือนที่แล้วอ่ะสามเดือนเคยร่วมรัฐบาลระยะเวลา3เดือนตอนนั้นอ่ะที่ร่วมรัฐบาลกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำอะไรบ้างทำมันไม่มีอะไรที่มันเป็นที่จดจำของสังคมไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเวลานายกรัฐมนตรีเลือกรัฐมนตรีตอนเนี้ยเขาเลือกที่ความสามารถแล้วก็ชี้แจงมาเลยนะบอกเนี่ยคุณเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็โหลุยปอพอเต็มที
0: ่
1: คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยตอนนี้จัดการทุจริตสอบท้องถิ่นเต็มที่พอฟังไปเสร็จเริ่มเอะแล้วนะทุจริตสอบอันนี้ทางมันจะโฟลว์ใช่ไหมคะท่านแล้วก็บอกว่าเราเสนอเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคนยิ่งเอียงคอหนักอีกมันของพลังงานหรือเปล่าแล้วของคุณขิง
0: อ
1: ันนั้นลูกสุเทพ ไม่ใช่รัฐมนตรีลูกเทพไหมแต่ว่าอุ้มได้ฟังคำสัมภาษณ์ของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
0: ค
1: ่ะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือเป็นการหารือกันในหลายๆฝ่ายและอย่างคุณพลพีเองเนี่ยก็รับผิดชอบในหมวดหนึ่งของการไฟฟ้าเหมือนกัน
0: ก็ดูแลเรื่องของไฟฟ้า
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นการทำงานร่วมกัน
0: ค่ะ
1: นี่แหละก็เลยมีการฟาดกันไปฟาดกันมาแล้วก็บอกว่าท่านมาอยู่ในการเมืองเนี่ย พราะท่านตันในอาชีพเก่าหรือเปล่า
0: โอ้โ
1: หเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันดีกว่า
0: ไม่แต่ว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามถึงกรณีครบ1สัปดาห์ให้รัฐมนตรีปรับการสื่อสารเรื่องผลงานขนาดนี้เป็นอย่างไรนายกบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวเป็นคนประเมินแต่ตนก็ว่าดูดีนะเราก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็น

0: ประโยชน์เรื่องที่เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะเมื่อถามว่ารัฐมนตรีหลายคนออกมาแอคชั่นเข้าตานายกรัฐมนตรีไหมช่วงนี
1: ้
0: นายกบอกว่านายกไม่ได้ตอบแต่นายกหัวเราะนะลองดูนะคะเพราะว่านายกบอกแล้วว่าเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวช่วยประเมินแต่ว่าเราไม่ได้ประเมินเองเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์จะมาประเมิน
1: ค่ะเพราะว่าเราจะประเมินไปถึงทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของรัฐบาลคุณอนุทินเลยคุณจะเรียกลูกเทพหรือลูกอะไรก็แล้วแต่ช่วงหน้าให้อาจารย์จะวิเคราะห์ให้ฟังสักครู่เดียวค
0: ่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแลกคลอมัดแบบเดือดมากๆเลยนะสำหรับวงการการเมืองนะคะเราไม่น่าเชื่อว่าฝั่งหนึ่งก็ไม่เรียกว่าฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินนะ เรียกฝั่งฟ้ากับฝั่งน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: ฝั่งฟ้าคือคุณการดีเลียวไพโรจน์นะคะรองโฆษกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เอ้ยไม่ใช่ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคนที่
0: เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.บัญชีรายชื่อ
1: ค่ะแต่คนที่ท่านไปฟาดด้วยนี่คือรองโฆษก คือจริงๆอ่ะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นลูกเทพมาเนี่ยแหละซึ่งเราได้บอกไปแล้วว่าเขามีการฟาดกันไปฟาดกันมาซึ่งวันนี้ดร.การดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอนมวยให
0: ้
1: พูดแล้วทำล้มเหลวผิดพลาด
0: แล้ว
1: แบบเนี้ยต้องตามล้างตามเช็ด
0: แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่อยู่อำเภอป้อมปราบศัตรูเพิ่ม ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ชงมาวันนี
1: ้ไม่น่าเชื่อนะว่าดร.การดีจะมีมุมนี้มีลุคนี้ด้วยนะคะ
0: อ่ะ
1: สำหรับสองฝั่งว่ามันยังมันไม่พอเราต้องมีกรรมการหรือว่าจะเรียกว่าอยู่ฝั่งไหนก็เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณอุ้มผมรู้จักแต่ลูกเมสซี่ครับเมสซี่นี่เทพจริง
0: ๆโอ้สุดยอดค่ะอาจารย
3: ์ดูด้วยเหรอเจ็บบอลโลกด้วยเหรอคุณเก
1: ๋โอ้โหเขาคอบอลคนนี้
0: เป็นตำนานเป็นตำนานนะ
3: แต่ผมบอกไว้ก่อนนะเมื่อวานนี้อาร์เจนตินาใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ละคะวันนี้อาจารย์ใส่เสื้อสีไหนนับเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินคะวันนี้
3: อ๋อวันนี้ผมใส่เสื้อสีครามแบบเดิมครับ
1: ผสมกันเอาอาจารย์วิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะคือจริงๆอ่ะวิเคราะห์ทั้งในแง่ของการปะทะฟาดกันไปไฟกันมาแล้วก็รวมไปถึงผลงานจริงๆด้วยค่ะอาจารย
3: ์ฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานเนี่ยก็ไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนหรอกพวกกรุงเทพเนี่ยนะครับผมก็ดูจากตัวเลขนี้ด้าโพนะฮะคือถ้ามีผลงานมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็คำถามง่ายๆเองอ่ะทำไมคะแนนนิยมพรรคภูมิใจไทยมันตกจาก 26.60 มาเหลือแค่ 17% นะครับก็แสดงว่ามันตกลงมาประมาณ 10% นะครับนายกอนุทินก็เลยต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยมีดีต้องโชว์มีดีต้องพูดกันหน่อย
0: ค่ะ
3: นะครับลูกเทพก็เลยมาออกข่าวนะครับแล้วก็มาโชว์ผลงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาเหตุผลในเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการที่ดร.การดีเนี่ยอาจารย์อ้อเนี่ยท่านคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีน้ำหนักน
0: ะ
3: ฮะเพราะท่านก็คงจะดูจากโพลต่างๆนะครับคือแน่นอนแหละครับใครจะชอบใครไม่ชอบใครเนี่ยอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่โพลที่สถาบันการศึกษาอย่างนี้ได้เขาทำเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าความรู้สึกว่าลูกเทพไม่มีผลงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของดร.อ้อแกรู้สึกคนเดียวนะครับชาวบ้านชาวเมืองทั่วทั้งประเทศเขาก็รู้สึกนะฮะแล้วประเด็นที่สองมันก็เลยนำมาสู่ว่านายกอนุทินก็เลยสั่งปรับขบวนนะครับแล้วก็ขีดเส้นว่าถ้าใครไม่มีผลงานเนี่ยนะครับจะมาจากค่ายไหนโปรแรงแค่ไหนเนี่ยก็โดนนะครับเราถึงได้เห็นการขยับเนื้อขยับตัวของรัฐมนตรีลูกเทพเหล่านี
0: ้
3: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าถ้าทุกท่านมีผลงานจริงเนี่ยนะครับก็ยังไงพี่น้องประชาชนต้องเห็นครับ
0: ค่ะ
3: ครับแล้วผมก็คิดว่าการเอาตัวผลงานเป็นที่ตั้งแข่งกันทำงานเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับดร.การดีท่านเป็นฝ่ายค้านท่านก็ต้องทำผลงานให้เข้าตาประชาชนใช่ไหมฮะซ
1: ึ่
3: ง3เดือนแรกก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์เขาก็ได้ผลเพราะว่าคะแนนเขาขึ้นภูมิใจไทยคะแนนลดนะครับ
1: อาจารย์แต่ว่าของภูมิใจไทยเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะคะพี่เก๋คือคุณแนนบุญธิดาเขายังบอกเลยว่าอย่างเรื่องของ AI Passport อ่ะที่เขาโพสต์เขาบอกว่าโหตอนแรกนะมาเกาะขบวนมาด่ากันแต่ตอนนี้สายเทคเขาออกมาชื่นชมกันหมดแล้วนะคะอาจารย์นี่ก็เป็นผลงานของลูกเทพนะคะ
3: คือสายเทคจะชื่นชมยังไงมันอยู่

0: ที่ว่าประชาชนเนี่ยเขาสัมผัสได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับคือสายเทคก็ต้องยอมรับนะฮะว่าไอ้เรื่อง AI เนี่ยมันก็มีสายเทคซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกไหมครับว่าเป็นสายเทคสายสีน้ำเงินนะฮะซึ่งผมพูดตรงๆนะว่าไอ้การจะบอกว่าสายเทคชื่นชอบเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจหรอกผมสนใจว่าประชาชนชื่นชอบหรือเปล่านะครับซึ่งอีก3เดือนก็รู้ฮะเดี๋ยวนี้ดาวโพก็จะมีสำรวจไตรมาส3
1: แสดงว่า3เดือนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินยังให้โอกาสยังให้เวลารัฐบาล6เดือนอย่างนี้หรออาจารย
0: ์มันไม่เร็วเกินไปหรอกฮะเพราะถ้ามันเร็วเกินไปเนี่ยนะครับท่านนายกจะออกมาคาดโทษทำไมนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ารัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยเขาเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารประเทศตั้งแต่เดือนตุลาปี68แล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลต่อเนื่องถึงแม้ว่าอาจจะเว้นด้วยการเลือกตั้งอะไรก็สุดแท้แต่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงเรียนว่าถ้าบอกว่า3เดือนไม่พอก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วท่านนายกจะมาคาดโทษทำไ
1: ม
0: นะครับแต่นี่ท่านนายกก็คงรู้สึกร่วมกันนะครับว่าอะไรอะไรก็ดูเหมือนให้นายกแกแบกอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นไม่ช่วยกันบ้างหรือยังไงก็เลยขยับเนื้อขยับตัวกัน
1: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้ายังสร้างผลงานไม่ได้เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบยังไงกับรัฐบาลบ้างอาจารย์วิเคราะห์สิ
0: โอ้มันแหงอยู่แล้วครับถ้า3เดือนต่อไปนะครับคะแนนพรรคภูมิใจไทยไม่กระเตื้องก็ท่านนายกก็จะเสียเครดิตทางการเมืองไปเยอะนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าคะแนนพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวก็190เสียงแล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็มีโอกาสอยู่ในอำนาจนะครับที่จะต้องแก้ไขปัญหาประเทศในหลายๆเรื่องนะครับคราวนี้ถ้า6เดือนเนี่ยนะครับอะไรที่เคยสัญญิงสัญญาไว้เนี่ยแล้วมันผลักดันไม่ได้เนี่ยแน่นอนนะครับไอ้190เสียงเนี่ยนะครับไอ้ความชอบธรรมตรงนี้มันก็จะลดลงนะครับแล้วมันก็จะทำให้การบริหารประเทศมันก็จะยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะว่าประชาชนก็ต้องบอกว่าให้การยอมรับน้
1: อ
0: ยนะครับพอการยอมรับน้อยไอ้ความร่วมมือมันก็น้อยนะครับแล้วยิ่งถ้ามาบวกกับข่าวเช้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดอยู่ตอนนี
1: ้
0: แล้วได้แต่ปลาซิวปลาส้อยปลาหมอคางดำนะครับหรือปลากระป๋องนะครับที่เป็นปลาหมอคางดำเนี่ยมันก็ยิ่งซ้ำเติมไงนะฮะ
1: ทีละเรื่องอาจารย
0: ์ผมถึงเรียนว่าไอ้ข่าวร้ายๆเนี่ยครับเวลามันบวกหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยเดี๋ยวจากร้ายธรรมดาเดี๋ยวมันจะตายเป็นร้ายกว่าและร้ายที่สุดนะครับ
1: สำคัญมาก
2: อาจารย์แต่ว่าเรื่องของความร้ายๆเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดวันนี้พี่เก๋เพิ่งอัปเดตให้ทราบเมื่อเบรกที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่น
1: อ
2: ่ะเขาขยับเร็วแล้วนะคะอาจารย์ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้วยถ้าตำแหน่งสูงก็คือไม่สนใจเลยปิดชื่อถือพฤติกรรมเลย
0: ก็ดีแล้วแล้วผมก็พูดมาตั้งนานแล้วนะครับบอกว่ายุคนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินเนี่ยไม่สนหรอกนะครับจะใหญ่มาจากไหนจะมีแบ็กอัพมาจากไหนเนี่ยนะครับเพราะวันนี้คุณอนุทินเนี่ยแบกความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะฮะแล้วผมเรียนแล้วนะฮะว่าวันนี้คนที่มีบุญคุณกับคุณอนุทินน่ะก็คือชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละนะครับไม่ใช่ว่าพวกอะไรล่ะเครือข่ายไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยหัวคะแนนนะครับหรือว่าที่ไปอ้างอวดอะไรกันเนี่ยนะครับนายกแกไม่สนหรอกวันนี้นะครับยิ่งคนสนิทยิ่งคนตีซีแล้วไปทำชั่วละไอ้นี่นะโดนตัดคอก่อนเลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อาจารย์มองความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆเรื่องตอนนี้ยังไงรับมือได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย
0: ์รัฐบาลก็กำลังตั้งหลักแล้วก็ใช้ผลของการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์นะฮะผมถึงได้บอกว่าไอ้คดีเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยนะครับเรื่องข้อสอบที่มันโกงๆอะไรกันเนี่ยนะครับนายกก็มาได้ดีนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้านะครับได้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยคนที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นพวกเดียวกันเนี่ยพวกนี้จับปัดคอหมดแล้วถ้าไปถึงจอมบงการจับปัดคอซ้ำอีกเนี่ยนะครับก็จากถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงการตำหนิติเตียนอะไรต่างๆมันก็จะกลายเป็นเสียงชื่นชมนะฮะว่าเออเฮ้ยมันไม่ไว้หน้าใครจริงๆนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเข้าที่ผมเคยพูดให้ทั้งสองท่านฟังบ่อยๆใช่ไหมครับเมื่อท่านพูดคนจะฟังเมื่อท่านทำคนถึงจะเชื
1: ่
0: อนะครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลอยากให้คนเชื่อก็ลงมือทำอย่างเดียวลูกเทพทั้งหลายด้วยเพียงแต่ผมมีข้อสังเกตว่าไอ้ที่บอกว่ามีผลงานเนี่ยนะครับ อย่าไปเอางานประจำมาโคตร

0: ปนานักนะครับเพราะคนรู้ทันอย่างผมมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเข้าคลินิกไปหาไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอฟันไปใส่ฟันปลอมเพราะฟันแท้มันร่วงมันหัวเราะนะครับก็อยากจะให้เป็นผลงานที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่มันส่งผลกระทบต่อปัญหาประชาชนซึ่งมันเรื้อรังมานานจริงๆนะครับไอ้เรื่องแบบกระจิบกระจ้อยแบบประเภทไปตรวจไซต์งานก่อสร้างไปตรวจอะไรนะสะพานข้ามถนนน่ะผมบอกว่าอันนั้นให้C6 C7 เขาไปทำก็ได้นะครับทำทั้งทีนะครับไหนๆก็เป็นรัฐมนตรีลูกเทพแล้วเนี่ยดูเมสซี่เป็นตัวอย่างนะครับ10นาทีสุดท้ายยังพลิกเกมให้อาร์เจนตินามาชนะอังกฤษได้ไม่ต้องแบบนั้นครับลูกเทพ
1: โกงความตายนะอาจารย
0: ์ถูกครับคือถ้ามาแบบงานรูทีนทั่วไปตัดลิปปิ้นเปิดงานนะครับแล้วมาอวดอ้างว่าเป็นผลงานเนี่ยผมบอกตรงๆว่าชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยแน่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆซึ่งอันนี้ก็ต้องขอชมนะครับอย่างเรื่องปรับโครงสร้างค่าไฟเมื่อวานอย่างเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้อย่างนี้เนี่ยโอเค
2: อันนี้ลูกเทพไหมอาจารย์อันนี้ลูกเทพไหม
0: คือผมคิดว่ายังไงเสียเนี่ยนะครับเป็นผลงานร่วมกันของทั้งรัฐบาลแน
2: ่
0: ๆนะครับและเพราะว่ากระทรวงพลังงานก็ดูเรื่องของสูตรราคาใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ส่วนรัฐมนตรีลูกเทพก็ดูแลการไฟฟ้าอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นหน่วยปฏิบัติใกล้ชิดชาวบ้านเพราะนั้นถ้าร่วมมือกันแล้วผลักดันเรื่องใหญ่ๆแบบนี้มันออกมาเนี่ยนะครับลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านให้ความเป็นธรรมเรื่องถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องค่าไฟราคาแพงมานานเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องการผลงานแบบนี
2: ้
0: นะฮะส่วนไอ้ผลงานประเภทไปเปิดงานนะครับตัดลิปปิ้นเนี่ยไม่ต้องเอามาโชว์หรอกนะครับเสียเวลาชาวบ้านนะครับเพราะนั้นไปดูนะฮะว่าเบนซี่ทำไมเขาถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเพราะว่าเขาใช้เวลานิดเดียวเปิดบอล2ลูกนะครับโอ้โหอาร์เจนตินา
1: ครับก็วกกลับมาอาร์เจนตินาอีกแล้ว
0: ครับมันเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดไงว่าถ้าอยากได้การยอมรับก็ต้องโชว์ฝีเท้าโชว์ฝีมือให้เหมือนเมสซี่แบบนั้นนะครับ
2: ณตอนนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรที่มันจะถือว่าเป็นผลงานเด่นที่ให้เห็นว่ารัฐบาลเขาขยับจนทำให้คนที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาเริ่มคลายใจแล้วว่าโอเคตอนนี้มีการทำงานมีการให้เห็นผลงานชัดเจนละสำหรับรัฐบาล
0: ผมคิดว่าเรื่องไฟฟ้าเมื่อวานเนี่ยอันนี้เป็นหนังนะครับอีกอันนึงที่รอการพิสูจน์ก็ต้องดูว่าจับได้แต่ปลาซิลปลาสร้อยหรือได้ถึงตัวใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของโกงข้อสอบอันนี้แน่นอนครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อถือศรัทธาใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องที่กระทบในวงกว้างนะฮะแล้วอันที่3เนี่ยนะครับก็เรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งอย่างกรณีผับอะไรเออโทษร้านอะไรนะที่ลาดพร้าว
2: โรงเรียนลาดพร้าวค่ะอาจารย
0: ์ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเป็นใจนะโดนปิดไปนานแล้วนะครับอันนี้ต้องรอให้เกิดโศกนาฏกรรมกันอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรื่องแบบนี้แหละถ้ารัฐบาลทำแล้วเนี่ยนะครับมันเห็นผลนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะใส่คะแนนให้แต่ถ้าไปตัดลิปปิ้นเนี่ยนะครับไปตัดลิปปิ้นธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่าอย่าเอามาคุยเลยเสียเวลานะคร
1: ับ ก็จะเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องน่าจะสำคัญเหมือนกันใช่ไหมอาจารย
0: ์ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกฎกติกาที่มันไม่เป็นธรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะครม.ลูกเทพก็สามารถขับเคลื่อนผลงานได
2: ้
0: นะครับเอาอย่างง่ายๆเลยนะอย่างกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับคือถ้าเสียรางวัลไปเยอะเรื่อง AI Passport เนี่ยนะครับไอ้กฎหมายที่ดูแลแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งท่านให้สัมภาษณ์เองอะนะครับรวมถึงเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์เรื่องกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้เพราะบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีกฎกติกาเรื่องนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นเครื่องมือในทางกฎหมายมันก็เลยเป็นรูรั่วให้เกิดอาชญากรรมทางอะไรครับทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรเกิดขึ้นมากมายอย่างที่เราเห็นกันอยู
2: ่
0: นะครับรวมถึงการเอารัดเอาเปรียบจากแพลตฟอร์มของเมืองนอกเมืองนานะครับเพราะนั้นอันนี้แหละที่รัฐมนตรีลูกเทพนะลงมือให้เห็นสักหน่
2: อ
0: ยนะครับจะได้กู้คะแนนคืนจากเรื่อง AI Passport นะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยยังไม่ถึง1ปีในการบริหารแล้วก็ดูแลนะคะเป็นไปได้ไหมมีโอกาสในการจะปรับครม.คณะรัฐมนตรีไหมแล้วก็ยึดโยงจากผลงานที่ไม่ได้เป็นการยึดโยงจากเรื่องของระบบโควต้าเรื่องของการเมือง
0: ชั่วโมงนี้นะฮะนายกอนุทินเนี่ยนะครับคนไหนที่

0: ที่ไม่มีผลงานน่ะนะครับแกดีดออกห่างตัวทั้งนั้นแหละนะครับผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยแบกภูมิใจไทยทั้งพรรคนะครับเพราะว่าคะแนนโพเนี่ยนะครับคุณอนุทินลดลงจริงนะครับแต่ว่าในสัดส่วนที่ต่างจากคะแนนพรรคที่ลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทางเดียวแหละนะครับนายกอนุทินแกสั่งซ้ายแกสั่งขวาก็เดินให้เป็นไปตามนั้น อย่างตอนนี้บอกว่าขอให้ไปจัดระเบียบอะไรนะครับเรื่องที่ปรึกษาเรื่องคณะทำงานอะไรต่างๆ
1: ใช่ใช่ที่บอกว่ามีถึง 20-30 คนเป็นไปได้ยังไง
0: ต้องบอกว่าจะลงมือกันกี่โมง นะครับนายกท่านขีดเส้นแล้ว นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับภูมิใจไทยสมาชิกทุกคนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าวันนี้ไม่มีใครที่จะมีพลังอำนาจทางการเมืองมีแบ็คอัพนะครับมากเท่ากับนายกอนุทินอีกแล้วถ้าภูมิใจไทยอยากจะเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปทำงานตามนโยบายที่สัญญาไว้ต่อไปเนี่ยนะครับก็ต้องว่าตามนายกอนุทินนะฮะอันนี้ผมก็พูดตรงไปตรงมาแบบนี้เพราะนั้นไอ้เรื่องลูกน้องริ้วล้อทั้งหลายทั้งปวงที่มาเป็นเห็บมาเป็นหมัดมาก่อเกาเนี่ยนะครับดีดออกให้หมดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะว่าเก้าอี้พวกท่านก็จะอยู่รอดไปด้วยนะครับ
1: ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีหลายเรื่องที่มันซ้อนทับเป็นเส้นขนานกันมาอยู่ที่รอวันฝีแตกอาจารย์อย่างเช่นที่คุยกันวันนี้มันมีแตะไปที่เรื่องของแก๊งพ่อทิพย์อ่ะเดี๋ยวในเบรกหน้าเราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับสสพรรคประชาชนด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ดูท่าทางมันจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยเลยค่ะอาจารย์ซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นแผลใหญ่อีกแผลนึงที่รัฐบาลเองจำเป็นที่จะต้องตั้งรับให้ดีไหมคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลเมื่อเห็นแผลแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรักษานะครับแผลนั้นให้หายอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดนะครับไม่ใช่แค่เอาเบต้าดีนไปหยอดหรือเอายาแดงไปทานะครับไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าแผลตอนเนี้ยสิ่งที่พูดมาเนี่ยผมคิดว่ามันติดเชื้อแหละนะฮะเพราะนั้นเมื่อมันติดเชื้อแล้วเนี่ยวิธีรักษาของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องใช้ยาแรงถูกไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชื้อมันติดเข้าไปในกระแสเลือดกระแสโลหิตอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลตายนะผมบอกให้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนย้ำนะครับจะเป็นรัฐมนตรีลูกเทพลูกกรอกลูกชิ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่หรือลูกปิงปองเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยหน้าที่ของท่านก็คือว่าทำนะครับแล้วก็สื่อสารแล้วทำในเรื่องที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังอันนี้ท่านจะได้คะแนนเพิ่มนะครับแต่ผมเรียนย้ำนะครับประเภทตัดลิปบิ้นอะไรโชว์ตัวธรรมดาเนี่ยลดเลิกกันบ้างก็ดี
2: ค่ะ
0: นะฮะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติหรอกเสียเวลาทำงานเปล่าๆนะครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตแถมทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมคะวันนี้มีข่าวว่าเปลี่ยนตัวรักษาอธิการบดีสถ.มาเป็นรองเซมเบ้ให้มาคุมท้องถิ่นอาจารย์มันมีนัยยะอะไรในแง่ของการปกครองในแง่ของภาคใหญ่ของมหาดไทยไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: ก็ถือเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับท่านรองเซนเบ้เนี่ยก็ได้รับโอกาสจากนายกแล้วก็มท.1ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าสังคมก็คาดหวังว่าท่านจะมาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้มันสะอาด
1: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องดูแล้วฮะว่าท่านเซนเบ้เนี่ยนะครับท่านจะเจ๋งจริงไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าประเภทอะไรนะครับดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนมันมีเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคือผมให้กำลังใจนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ติดตามดูแหละว่าไอ้สิ่งที่ท่านเคยทำสำเร็จเรื่องยากๆนะอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับช่วงท่านเป็นผู้ว่าเนี่ยเรื่องจัดการการเผาเนี่ยนะครับจนบริหารจัดการการเผาจนช่วงที่ท่านเป็นผู้ว่าเนี่ย PM 2.5 เชียงใหม่น้อยมากเนี่ยโดยที่ไม่ต้องห้ามเผาเนี่ยนะครับใช้การบริหารจัดการเอาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จก็หวังว่านะครับรอบนี้ก็ถือเป็นงานท้าทายในชีวิตท่านอีกงานหนึ่งนะครับก็ได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งจากท่านนายกแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นท่านฝากฝีมือนะครับเอาให้เป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะว่าถ้างานนี้นะครับสังคมเป็นแบ็กอัพขนาดนี้นายกเป็นแบ็กอัพขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับยังไม่สามารถสร้างความสะอาดให้กับหน่วยงานนี้ได้เนี่ยมันเสียมือท่านเซนเบ้นะนะคร
1: ับ
0: มันเสียมือจริงๆนะครับแล้วมันจะกลายเป็นว่า โอกาสที่ท่านได้รับในครั้งนี้ท่านอาจจะต่อยอดเป็นนู่นเป็นนี่กันต่อไปเป็นความหวังประเทศชาติเนี่ยมันก็เสียโอกาสของท่านเองด้วยนะคร
1: ับ อาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยครึ่งปีหลังเนี่ยรัฐบาลจะ

0: ้องดำเนินการอย่างไรกอบกู้เรื่องของคะแนนนิยมให้กลับมาอาจารย
1: ์วันนี้ผมคิดว่าเรื่องของปากท้องเนี่ยมันต้องชัดเจนจริงๆนะครับคือเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลไหนใครจะมาล้มรัฐบาลนี้อยู่อีก20ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เรื่องปากท้องเนี่ยครับอย่างเช่นกรณีข้าวแกง40บาทนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจอตัวจริงอย่างเจ๊จงท่านออกมาฟาดเนี่ยแล้วจุกอ่ะพูดไม่ออกอ่ะเพราะเจ๊จงแกของจริงไงนะฮะเพราะนั้นไอ้มาตรการแบบสร้างภาพแบบนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านเขาไม่ซื้อ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องปากท้องโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับมันชาวบ้านเขาสัมผัสง่ายนะครับผมก็ต้องเรียนว่าไม่ต้องไปทำเล่นท่ายากหรอกนะครับไอ้เรื่องราคาสินค้าที่มันเอารัดเอาเปรียบเนี่ยอันนี้เล่นท่าง่ายๆเนี่ยนะครับก็ดูจะเหลวนะครับผมก็อยากจะเรียนว่างานเศรษฐกิจที่มันใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็กระทรวงการคลังเขาก็ดูแลอยู่ถูกไหมฮะไอ้คนละครึ่งอะไรไทยช่วยไทยพักอะไรก็ว่ากันไปนะครับกระทรวงพาณิชย์เรื่องค้าขายเรื่องเจรจา FTA ผลักดันการส่งออกอุปสรรคการค้าเนี่ยก็อย่าให้นะครับมันเงียบสงัดนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ผมก็คิดว่าท่านก็ทำงานแหละแต่ต้องยอมรับว่าพอไม่ได้สื่อสารอะไรมันก็แปลว่าไม่ทำแล้วพอมาโดนเรื่องข้าวแกง40บาทก็เลยหนักเข้าไปอีกนะครับก็ฟังสังคมให้เยอะครับคุณสุภจีครับฟังพวกเลียแข้งเลียขาในกระทรวงพาณิชย์ให้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าลำตีพาณิชย์เสียคนเพราะโดนพวกคนในกระทรวงเลียแข้งเลียขาแบบนี้มาหลายสิบคนแล้วนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ได้ครับกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบาย
2: ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของคดีพ่อทิพย์กันบ้างคนที่มีแต่เรื่องลูกเรื่องพ่อเนาะก็ถือว่าเป็นขบวนการละค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นความคืบหน้าแล้วนะคะล่าสุดมีการจับกุมผู้ต้องหาแล้วหลายสิบรายแล้วก็กำลังขยายผลไปที่เจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งด้วยคราวนี้พูดถึงโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเมื่อวานคุณโตโตปิยรัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการในการออกเอกสารด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากปากของคุณโตโต้เลยนะคะวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณกระจรกิจครับ
2: ค่ะคุณโตโต้ค่ะขออนุญาตให้คุณโตโต้เล่าให้ฟังอีกสักทีนึงเพราะว่าความคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่แถลงไปน้องเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าอาจจะมีหลายๆท่านไม่ได้ติดตามอะค่ะ
4: ครับท่านผู้ชมฟังครับผมจริงๆแล้วเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับก็คือผมได้มีการแถลงความคืบหน้านะครับว่าหลังจากที่มีการไปยื่นหนังสือเมื่อวันจันทร์ให้กับทางทีมงานของท่านนพสินนะครับก็คือเจ้าของคดีประเด็นเรื่องของการติดตามกรณีพ่อแม่ชาวจีนนะครับมาคลอดบุตรที่เมืองไทยแล้วก็นำลูกนั้นไปจดขอสุติบัตรหรือขอสัญชาติไทยนะครับนะสำนักงานเขตหรือสำนักงานท้องถิ่นของประเทศไทยครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็คือมันเกิดจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปฏิบัติการย้อนเก็ดมังกรใช่ไหมครับแล้วก็มีการจับกลุ่มขยายผลจนกระทั่งมาทราบว่าการส่งต่อถ่ายทอดหรือแม้กระทั่งการเตรียมการของแก๊งขบวนการจีนเทาเหล่านี้นะครับไม่ได้หยุดแค่การตั้งบริษัทโนมินีขึ้นมานะครับจะเป็นการแม้กระทั่งการเอารูปตัวเองเนี่ยเอารูปบุตรตัวเองเนี่ยนะครับมาขอสัญชาติไทยโดยอ้างว่ามีพ่อเป็นคนไทยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาในระยะที่ผ่านมาจนกระทั่งมีข้าราชการนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้เปิดเผยไปแล้วนะครับเป็นข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่กงสุลในการออกหนังสือเดินทางพาสปอร์ตให้กับคนไทยเนี่ยนะครับเขาส่งข้อมูลมาหาผมนะครับว่ามันน่าจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากจนกระทั่งมีการขอพาสปอร์ตให้กับเด็กจีนที่ได้สัญชาติไทยนะครับแต่ตัวเจ้าหน้าที่ข้าราชการท่านนี้เนี่ยท่านเห็นถึงความผิดปกติของสูติบัตรมันดูมันไม่น่าสมบูรณ์น่ะทำไมถึงได้สูติบัตรท่านเขาไม่แน่ใจเพราะเขาก็ออกพาสปอร์ตมาหลายหมื่นหลายร้อยฉบับแล้วเขาบอกว่ามันไม่เคยเห็นแบบนี้จนกระทั่งเขาระงับการออกพาสปอร์ตให้นะครับเขาก็เลยส่งหลักฐานมาให้ผมว่า

0: มันเป็นแบบนี้ก็คือว่าแม่คนจีนและมีพ่อเป็นคนไทยอายุต่างกันราวประมาณ10กว่าปีแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรถ้าคนไทยจะอายุน้อยกว่าแต่ปัญหาก็คือว่าไม่สามารถนำพ่อมาพิสูจน์ตัวตนกับทางสำนักงานออกพาสปอร์ตได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเอกสารสุติบัตรเนี่ยนะครับคนที่มาแจ้งเกิดกับเป็นเจ้าหน้าที่ชาวจีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นปิดาของเด็กเลยมาแจ้งเกิด
1: โดยที่ไม่ได้มีหนังสือมอบอำนาจหรืออะไรใดๆด้วยใช่ไหมคะ
0: เท่าที่ทราบคือไม่มีแม้กระทั่งใบเขาเรียกว่าใบทร1ทับ1นะครับก
1: ็
0: คือใบแจ้งเกิดนะครับก็คือว่าเขาจะบอกเลยว่าเด็กคนนี้ผิดอะไรลืมตาดูโรคเมื่อวันไหนเวลาเท่าไหร
1: ่
0: แม้กระทั่งโรงพยาบาลไหนคือรายละเอียดพวกนี้โรงพยาบาลจะเป็นคนจัดหาให้แล้วก็จะให้ปิดาหรือญาติเป็นคนที่รับมอบอำนาจมาแจ้งเกิดภายใน15วันตามกฎหมายนะครับนั่นคือปกติมันจะต้องมีติ๊กเงื่อนไขนี้ในสุติบัตรแต่ว่าสุติบัตรที่นำมาขอพาสปอร์ตเนี่ยกับไม่มีระบุในรายละเอียดเหล่านี้เลยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตเนี่ยอนุมัติสุติบัตรได้อย่างไรนี่คือคำถามที่หนึ่งนะครับของเจ้าหน้าที่เขาก็เลยส่งมาให้ผมก็ส่งให้ผมเอ้ยผมก็เอกใจเหมือนกันผมก็เลยไปตรวจข้อกฎหมายต่างๆนะครับว่ามีส่วนกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างจนกระทั่งไปเจอเงื่อนไขนึงของทางกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมการปกครองที่ว่าด้วยเรื่องการขึ้นทะเบียนราษฎรเนี่ยนะครับเขาก็ระบุเลยว่าถ้ามีกรณีที่พ่อเป็นคนไทยและแม่เป็นชาวต่างด้าวนี่ภาษากฎหมายนะครับก็คือคนที่อยู่สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเนี่ยครับมาขอปฏิบัติให้กับบุตรเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่รับขึ้นทะเบียนนั้นจะต้องเอกใจไว้ก่อนเลยว่าจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนไม่ใช่ว่าจะอนุมัติหมดเลยนะครับสอบสวนข้อได้จริงหมายความว่าเขาจะมีใบเขาเรียกว่าเอกสารตัวอย่างที่ให้สอบสวนก็คือปปคควาย14หรือปค14แต่ฟอร์มนี้หน่วยงานของภาครัฐต้องมีโดยเฉพาะฝ่ายทะเบียนราษฎรมันจะเป็นการสอบสวนที่ละเอียดมากนะครับว่าคุณอยู่กินทั้งสามีภรรยากับคนจีนมา4ครั้งมานานแค่ไหนอยู่เนี่ยคือต้องสืบขนาดนั้นถ
1: ึ
0: งจะมีการรับรองให้สัญชาติกับลูกได้
1: ซึ่งขอโทษนะคะคุณโตโตอันนี้มันคืออยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ถูกไหมคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาแบบผิดเพราะมันก็จะมีคนที่ถูกแต่ว่าถ้าจะออกหรือไม่ออกเนี่ยมันอยู่ที่ดุลยพินิจหรือว่าทุกคนต้องผ่านต้องมี
0: คือเขาเขียนล็อกเลยครับว่าเป็นเงื่อนไขเลยครับว
1: ่
0: าถ้าแม่หรือพ่อเป็นต่างชาติแล้วคู่สมรสเป็นคนไทยเนี่ยจะมาขอสัญชาติเนี่ยนะครับยิ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับซึ่งคู่กรณีที่ผมนำไปเรียนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับยิ่งต้องเป็นเงื่อนไขเลยว่าจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับคราวนี้ประเด็นคือว่ากรณีนี้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือว่ากรณีนี้ไม่ได้มีการแจ้งเอกสารการเกิดซึ่งถ้าไม่มีการแจ้งแบบนี้ผมคิดว่าไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะว่าในการสอบสวนข้อเท็จจริงมันก็ต้องมีใบแจ้งเกิดประกอบไปด้วยเป็นแบบฟอร์มเดียวกันนี่นะครับ
1: แล้วในท้ายที่สุดหนังสือเดินทางเขาสามารถทำได้ไหมคะ
0: ของเขาทำได้ครับแต่ว่
1: าม
0: ันเป็นแบบนี้นี่ผมคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ต้องมีการลื้อกันใหม่เหมือนกันไม่ใช่แค่มหาไทยอย่างเดียวละเพราะว่าพอเขารู้ว่าสำนักงานออกหนังสือเดินทางสำนักนี้สาขานี้ไม่ออกให้เขาก็ย้ายไปสาขาอื่นซึ่งสาขาอื่นอาจจะไม่เฉลียวใจเขาก็ออกให้นะครับ
1: ค่ะ
0: การออกเรียบร้อย
1: หน่วยใหม่ตอนแรกเราโฟกัสที่สำนักงานเขตเราโฟกัสที่โรงพยาบาลนั้นมีกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละทีนี้พอย้อนกลับไปอ่ะคุณโตโต้เจอจุดเอ๊ะจากหน่วยงานไหนยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นขบวนการที่น่ากลัวตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่ากฎหมายไทยมันมีช่องโหว่แต่ว่าถ้าเอากันจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้ายึดตามกฎหมายจริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะมากท
1: ั้
0: งกฎหมายแผ่งและพาณิชย์ทั้งกฎหมายสัญชาติทั้งกฎหมายว่าในเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโอ้โหเยอะมากมาครอบไว้นะครับแต่ประเด็นคือมันเป็นการปรบมือข้างเดียวไม่ดังครับงานนี้ผมคิดว่า1โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยเพราะว่าการที่คุณจะทำคลอดแล้วคุณจะมีเอกสารรับรองการเกิดให้กับคนต่างด้าวเหล่านี้คุณก็ต้องตรวจเช็คประวัติต่างๆรวมถึงพ่อเด็กแล้วก็ลงรายละเอียดในพ่อของเด็กให้ถูกต้องนะครับถึงจะเอาเอกสารชุด

0: นั้นมาแจ้งกับเขต
1: ค
0: ราวนี้พอถ้าเกิดโรงพยาบาลบอกไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารคุณก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันเอาแต่คราวนี้คุณต้องผ่านด่านโรงพยาบาลนี้มาก่อนพอโรงพยาบาลปุ๊บมาถึงสำนักงานเขตอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนี่คือจะเป็นคนตาประทับว่าคุณจะได้สัญชาติสูติบัตรไทยหรือไม
1: ่
0: ก็เป็นเรื่องง่ายครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนเดียวนั่งหน้าเคาน์เตอร์เป็นคนอนุมัติทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยไม่ใช่นะครับขนาดไปขอมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำนี่ต้องผ่านไม่รู้กี
1: ่
0: หน่วยงานนะครับหมายถึงแผนในการไฟฟ้าการประปาเนี่ยผู้หัวกองหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปนะครับถึงจะอนุมัติแต่เนี่ยไม่จบแค่เจ้าหน้าที่ธุรการแน่นอนมันจะต้องไปถึงระดับผอ.เขตนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไปไกลถึงผอ.เขตก็ต้องออกมาดูพิสูจน์กันว่าผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนนะครับก็ไม่พ้นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครก็ผู้ว่าชัดชาติก็ต้องรื้อกันใหญ่ครับ
1: อย่างข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เบาะแสมาค่ะตอนนี้คุณโตโต้ส่งต่อให้หน่วยงานไหนในการตรวจสอบบ้างคะแล้วก็ดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
0: คือพอผมรู้ข่าวปุ๊บผมก็ส่งติดต่อประสานงานกับท่านพลตรีโทนพสินนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้ผมไปส่งกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงผมก็ไปนะครับท่านรองหมอมารับตั้งแต่วันจันทร์นะครับผมติดต่อไปวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ผมไปส่งเลยวันราชการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่แจ้งผลอัปเดตผมล่าสุดเนี่ยพบว่ามีความเป็นไปได้กรณีของผมนี่นะฮะที่ส่งไปเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์โดยมีชอบจริงๆของพ่อเด็กนี้แล้วก็ทราบว่าพ่อเด็กเนี่ยนะครับมีคดีอาญาหลายคดีโดยเฉพาะคดียาเสพติดติดตัวอยู่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่ในเวลานี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ทราบว่าคนคนนี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นพ่อแค่เด็กคนเดียวอาจจะมากกว่า1คนตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับ
1: ค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องเจอพิรุธซึ่งเห็นการคืบหน้าล่าสุดอย่างกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขากำลังจะมีความคืบหน้าค่ะว่าโรงพยาบาลมันมีที่ไหนยังไงบ้างอย่างน้อยๆก็เจาะมาแล้วว่ามีโรงพยาบาลเอกชน5แห่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คุณโตโต้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: คือตอนนี้ผมเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่า6แล้วก็ที่อัปเดตมาเนี่ยน่าจะ7ถึง8เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับ
1: แต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าโรงพยาบาลไม่ได้หมายถึงว่าทั้งโรงพยาบาลเขาผิดแต่หมายถึงบุคลากรที่อาจจะมีส่วนร่วมถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับโดยเฉพาะหน่วยแผนกที่เกี่ยวกับการทำคลอดเนี่ยนะที่อาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ต้องถามกลับไปยังมหาดไทยด้วยว่าไม่ใช่แค่ไปให้สาธารณสุขเขาไปตรวจสอบโรงพยาบาลแต่บุกกรองเนี่ยสามารถทำได้เลยโดยการลื้อดูประวัติการขอสัญชาติของคนจีนเนี่ยนะครับให้กับบุตรเนี่ยมันสามารถเก็บเป็นข้อมูลสถิติได้อยู่แล้วนะครับลื้อมาดูทุกเคสเลยครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครถ้ากรุงเทพยังทำได้เนี่ยผมคิดว่าต่างจังหวัดยิ่งไกลหูไกลตาเนี่ยผมคิดว่ามี
1: ค่ะคุณโตโต้ยังอยู่ในสายไหมคุณโตโต้คะ
0: ครับยังอยู่ครับได้ยินไหมครับ
1: ค่ะคุณโตโต้คะทีนี้เนี่ยเคสที่เราได้เบาะแสมานะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ในส่วนของข้อเท็จจริงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวจนถึงณวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณโตโต้มองนะคะเราเห็นปัญหาหรือเห็นช่องโหว่ของระบบอย่างไรบ้างแล้วอยากจะสะท้อนอะไรให้เห็นบ้างสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณโตโต้คะ
0: ครับคือเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะฝากว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนทิ่มไปตรงไหนก็เป็นเน่าเป็นหนองนะผมรู้สึกอย่างนั้นคือตอนนี้สังคมเราเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรถ้าเกิดว่าลองคิดสภาพว่าอีกสัก20ปีข้างหน้านะฮะศพเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี65ที่พิสูจน์ทราบได้ณขณะนี้นะครับถ้าอีก20ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้อายุประมาณ25ปีนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเขามีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์เสียงพลเมืองไทยเต็ม 100% เนี่ยนะครับกังวลจริงๆครับว่าเขาจะเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้แล้วเราก็อาจจะต้องตกเป็นกระบวนการที่อาจจะมีตัวแทนจากกระบวนการจีนเหล่านี้เข้ามาเป็นผู้แทนของเรานะครับอันนี้ก็น่ากังวลเพราะว่าไม่ใช่ผมคิดไปเองมันเคยเกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยถึงขนาดศาลฎีกาเขาสั่งเพิกถอนสิทธินายกเทศมนตรีนะครับที่มาจากการเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนจีนมาก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้อันตรายมากนะครับแล้วก็กังวลเรื่องความมั่นคงรัฐนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับก็ฝากถึงหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงภายในอย่างกอรมน.เนี่ยนะครับมีงานของท่านแล้วล่ะครับเรื่องนี้นะครับท่านน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการติดตามคดีความมั่นคงแบบ

0: ณะแบบนี้ครับ
1: น่าจะย้อนไปกี่สักกี่ปีดีคะคุณโตโต้เพราะว่าอย่างที่คุณโตโต้บอกเนี่ยก็น่าจะทำมานานแล้วแล้วเราไม่ทราบกันเองมากกว่าด้วยน่าจะสักกี่ปีคะถึงจะ cover ครอบคลุม
0: โอ้ผมว่าต้องเอาแบบเร็วสุดก็คือถ้าเร็วสุดนะก็คือฟรีวีซ่าที่เราเคยอนุโลมให้คนจีนเข้ามามากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ถ้าอยากย้อนกลับไปอีกก็น่าจะช่วงที่เรามีก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดก็น่าจะประมาณสักปี6162นะครับอาจจะย้อนไปถึง10ปีได้นะครับถ้าจะยาวจริงๆแต่ผมก็ยังยืนยันว่าถ้าก่อนหน้านี้เราจะไปดูเฉพาะแจ้งเกิดอย่างเดียวไม่ได้มีสวมสิทธิ์คนตายอีกโดยเฉพาะภาคเหนือนี่ก็จะไม่น้อยเลยนะครับผมก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราเอากันจริงๆก็ถึงขนาดไปย้อนดูเรื่องการสวมสิทธิ์เนี่ยก็น่าจะอีกหลายรายเหมือนกันนะครับ
1: โอ้จริงๆแล้วแค่นับเฉพาะเด็กอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะต้องตรวจสอบนี่หลายหน่วยงานเลยนะคุณโตโต้มีทั้งเรื่องของการทำหนังสือเดินทางเข้าออกประเทศมีทั้งเรื่องของบัญชีมีทั้งเรื่องของสิทธิ์ในการถือครองที่ดินหรือทรัพย์สินต่างๆได้ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักเลย
0: คือเท่าที่ผมติดตามข้อมูลมาเนี่ยนะครับกรณีเด็กที่มาขอสัญชาติไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่น่ากลัวและน่ากังวลเนี่ยแล้วมากันเป็นขบวนการเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่มาจากทุนสีเทานะครับขบวนการที่เราเรียกจีนเทาเนี่ยนะครับซึ่งมีเงินพร้อมจ่ายทุกอย่างทุกหน่วยฉะนั้นทุกอย่างราบรื่นหมดนะครับแล้วก็ก่อกลุ่มกันเป็นขบวนการนะครับแล้วก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยนะครับอันนี้กลุ่มนี้น่ากังวลส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นคนจีนที่มาจากมณฑลทางไกลและกันไกลจากตัวเมืองไกลจากความเจริญของเมืองจีนนะครับอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหน่อยนะครับแต่ต้องการอิสรภาพนะเพราะว่าประเทศไทยมีเสรีภาพมากกว่าในเมืองจีนแล้วก็ต้องการถือครองทรัพย์สินให้กับพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานในอนาคตเพราะเมืองจีนเขามีกฎหมายนะครับถือครองทรัพย์สินได้แค่70ปีนะครับแล้วคุณคืนให้กับรัฐนะครับเมื่อพ้น70ปีไปแล้วนะครับฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อยอดทางทรัพย์สินของเขาประเทศไทยเท่านั้นถ้ามีสัญชาติไทยคุณถือครองไปจนลูกหลานได้สืบทอดได้นั่นก็คือสิ่งที่เขาวางไว้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนจีน2กลุ่มนี้เท่านั้นที่จะเข้ามาขอบุตรเป็นสัญชาติไทยครับ
1: นอกจากที่จะส่งเอกสารให้กับพลตำรวจโทนพสินแล้วตอนนี้คุณโตโต้มีแผนที่จะดำเนินการกับหน่วยงานไหนยังไงเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมกำลังหารือกันในส.ส.กรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสมาชิกสภากรุงเทพนะครับของพรรคประชาชนว่าเราจะมีการเสนอยติหรือมีการนำเสนอข้อบัญญัติใดๆภายใต้กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันเหตุนี้ในสถานะที่ว่ากรุงเทพเนี่ยพบปัญหานี้มากที่สุดในเวลานี้นะครับก็อาจจะเสนอไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพก่อนในกรณีเบื้องต้นเฉพาะหน้านี้นะครับส่วนในอนาคตอันใกล้นี้ผมกำลังปรึกษาหารือกันภายในของส.ส.และกรรมธิการของพรรคประชาชนนะครับว่าจะมีการตั้งคณะขึ้นมาเป็นคณะติดตามการทำงานแล้วก็ทวงถามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่างไรต่อไปนะครับก็คงไม่ปล่อยเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับเพราะเป็นเรื่องที่สังคมติดตามแล้วเราก็มองถึงภัยคุกคามในอนาคตที่จะเกิดขึ้นคร
2: ับเห็นว่าตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยใช่ไหมคะว่ากรณีนี้เนี่ยจะเข้าข่ายเรื่องของถึงขนาดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่อย่างไรด้วยใช่ไหมคะคุณโตโต
0: ้อ๋อแน่นอนครับทั้งกระบวนการนี้ถ้าเราเรียกอังยี่ซ่องโจรนี่ก็ไม่ผิดนะครับจะเรียกว่ากระบวนการอาชญากรก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าพูดตรงๆอ่ะเวลาเราพูดจีนเทาเนี่ยผมไม่อยากให้ใช้คำว่าจีนสีเทาแล้วตอนนี้เพราะนี่มันผิดกฎหมาย 100% มันควรจะเป็นจีนสีดำแล้วก็คือสีมันเข้มมากแล้วนะเข้าข่ายความมั่นคงที่แบบเรารับไม่ได้ละนะครับไอ้สีเทามันยังดูคุมเคลือๆผิดหรือถูกอะไรอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน่ากังวลมากแล้วก็เราไม่มองถึงขนาดอีก20ปีข้างหน้าก็ได้นะครับเรามองอีกแค่5ปี10ปีเนี่ยเด็กเหล่านี้เข้าไปในสถานศึกษาแน่นอนครับถ้าเขามีตังค์พ่อแม่เขามีฐานะที่พร้อมจ่ายได้เนี่ยเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติเรียนโรงเรียนอินเตอร์เรียนโรงเรียนที่มีผู้ปกครองคนไทยที่มีคอนเนคชั่นเขาไปต่อยอดได้นะครับในสังคมผู้ปกครองก็ไปต่อยอดกันไปขยายเครือข่ายรวมถึงแลกเปลี่ยนธุรกิจต่างๆสร้างผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมของเราได้ในอนาคตถ้าเขามีความประสงค์ร้ายต่อเรานะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีนี้นะครับ
1: เดี๋ยวมองในมุมภาครัฐนะคะคุณโตโต้คิดว่าควรจะมีใครที่เป็นเจ้าภาพหลักสำหรับเคสนี้ไหมคะเพราะจริงๆแล้วมันขยายไปหลายภาคส่วนหลายองค์กรเหลือเกินนะคะ
0: โอ้ต้องรวบอำนาจกลับมาให้นายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจครับเรื่องนี้เพราะว่ามันกระทบต่อหลายกระทรวงโดยเฉพาะมหาดไทยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านนายกเองต้องแสดงความชัดเจนแบบที่ท่านกำลังทำอยู่กับกรณีสอบท้องถิ่นนี่แหละนะครับก็คงบอกว่าท่านต้องยืนยันชัดเจนว่าต้องเอาจริงไม่ถอยนะครับไม่ใช่ว่าเก่ง

0: เขากับคนไทยท่านต้องกล้าหาญนะครับแม้จะเป็นประเทศจีนประเทศพันธมิตรของเราเนี่ยก็ต้องให้เขาเข้าใจเราว่าเรารักษาสัมพันธ์ที่ดีต่อเขาแต่ว่าการที่เขาไม่ได้จริงจังต่อเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีผลกระทบหนักกับเราในอนาคตก็ต้องพูดกับเขาหนักตรงไปตรงมาครับผมคิดว่าท่านนายกต้องกล้าหาญนะครับโดยเฉพาะท่านเดินทางไปประเทศจีนในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็อยากให้ท่านยืนยันเรื่องนี้กับทางประธานาธิบดีของประเทศจีนนะครับ
1: ได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณโตโต้มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: คุณปิยรัตน์จงเทพนะคะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะคะ
1: ตาผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับเวลาเดิม1นาฬิกาแต่เพิ่มเป็น1ชั่วโมงถึง3นาฬิกาเลยนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆท่านจะได้เพลิดเพลินกับบทเพลงเพราะๆจากลำนำสยามร่วมสมัยในวันนี
1: ้ในคืนวันนี้ผมก็นำท่านผู้ฟังย้อนหลังฟังเพลงไปประมาณสัก50ถึง50กว่าปีนะครับก็เป็นต้นทางของอสมทหรือบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก่อนจะเปลี่ยนรูปมาเป็นบริษัทเป็นมหาชนก่อนจะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยก่อนจะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นช่อง9อสมทแรกเริ่มนั้นก็คือช่อง4บางพรมครับบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดเราเรียกกันว่าไทยทีวีช่อง4บางพรมตอนนั้นสังกัดกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยแพร่ภาพโดยระบบ525เส้นเปิดทำการเมื่อปีพ.ศ. 2498นะครับและเพลงที่จะนำเสนอในคืนวันนี้ส่วนใหญ่นะครับในเพลงไทยสากล นั้นจะเป็นเพลงที่กำเนิดเกิดมาในยุคสมัยของไทยทีวีช่องสีบางพรมเท่านั้นเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนักร้องหญิงนักร้องชายหรือดาราซึ่งมาร้องเพลงในคืนวันนี้บางเพลงก็เป็นเพลงซึ่งกำเนิดเกิดมา 70-80 ปีมาแล้วของครูฟานบูนแต่นำมาบันทึกเสียงใหม่เรียกว่ามาสร้างความนิยมขึ้นใหม่ในยุคสมัย50ปีก่อนของไทยทีวีช่องสีบางพรมวันนี้ท่านฟังจะได้ฟังเพลงที่ท่านชื่นชอบหลายเพลงเลยครับก่อนจะฟังบทเพลงเพราะๆจากเรียกว่ายุคซิตี้หรือว่ายุคไทยทีวีช่องสีบางพรมเรามาฟังบทเพลงเพราะๆซึ่งไม่มียุคนั่นคือเพลงไทยเดิมนะครับเพลงนี้เมื่อ100-200ปีก่อนก็นิยมฟังกันเมื่อ300ปีก่อนก็อาจจะยิ่งนิยมฟังกันจนแม้กระทั่งมาถึงบัดนี้ยังนิยมฟังกันอยู่เลยครับเพลงนี้คือเพลงต่อยรูป3ชั้นนะครับเพลงต่อยรูป3ชั้นเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงต่อยรูป2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาคงจะมีการเวลาไม่ต่ำกว่า300ปีนะครับเพลงนี้ใช้หน้าทับปลอบไก่มี3ท่อนท่อน1กับท่อน2มีท่อนละ4จังหวะท่อน3มี6จังหวะครูเพลงซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่ในบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคแล้วว่ากันว่าครูเพลงเนี่ยท่านเป็นน้องชายของท่านครูพระปฏิเพราครูมีดุริยางกูลด้วยนะครับครูเพลงท่านแนะนำทำนอง2ชั้นนั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นนะครับก็เป็นทางที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวจนถึงต่อมาถึงปีพ.ศ. 2478ครูมนตรีตราโมทได้นำทำนอง2ชั้นของเก่ามาแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเก่าและเพลงต่อยรูปนี้ยังมีทางเดี่ยวคล้องวงใหญ่นะครับที่ครูสอนวงคล้องท่านได้ทำไว้วันนี้ครับต่อยรูป3ชั้นวันนี้ให้ฟังเฉพาะ3ชั้นถือว่าเป็นทางซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วก็มีลีลาการบรรเลงซึ่งนำมาเป็นทางเดียวก็ได้อย่างสุดยอดเลยนะครับต่อยรูป3ชั้นวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงปีพาทย์แม่แข่งธนรุยปานีครับขับร้องโดยครูสุจิตรุยปานีศิลปินแห่งชาติและสำคัญคือผู้ที่เดียวระนาดเอกในเพลงต่อยรูปนี้คือหลานชายของครูสุจิต

ุยประณีตอะไรเงี้ยนะครับต้องเรียกว่าเป็นหลานยายนะครับเป็นหลานยายเพราะว่าคุณแม่ของคุณชยุทธโตสง่าคุณดงเนตรุยพันธ์เนี่ยเป็นหลานของครูสุจิตนะครับเพราะว่าคุณแม่ของครูดวงเนตรุยพันธ์มาหลายทางหลายชั้นนะครับเป็นพี่สาวของครูสุจิตนะครับเพราะฉะนั้นคุณชยุทธโตสง่าที่จะบรรเลงนาฏเอกนี้ก็เป็นหลานชายของครูสุจิตรุยประณีตนะครับก็เป็นสุด

ในนามขุนอินแห่งผมโรงนั่นเองวันนี้น้องชายครับคุณชยุทธโตสง่าหรือป๋อมบอยไทยคนนี้ระนาดเอกไหวจัดเลยนะครับแล้วก็คว้ารางวัลจากการไหว้ครูที่วัดพระพิเรนมาหลายรางวัลแล้วขอเชิญรับฟังครับต่อยรูป3ชั้นนะครับขับร้องโดยครูสุจิตวิริยปณีศิลปินแห่งชาติแล้วก็เดี่ยวระนาดเอกโดยคุณชยุทธโตสง่าครับ

บทเพลงต่อยรูป3ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการเดี่ยวระนาดเอกโดยคุณชัยยุทธโตสง่าแล้วก็รับทั้งวงโดยวงปิพัฒน์ไม่แข็งของคณะรุยพนีแล้วก็คุณสุจิตรุยพนีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะครับต่อไปเป็นบทเพลงซึ่งนำมาเสนอในคืนวันนี้ในเรื่องราวของสมัยไทยทีวีช่อง4เมืองพรหมนะครับ2เพลงแรกได้ชื่อว่าเพลงกุหลาบในมือเธอและเกวียนรักนะครับกุหลาบในมือเธอนี่เป็นเพลงที่เกิดมาก่อนไทยทีวีช่อง4เมืองพรหมเกิดเพราะเพลงนี้นี่เกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยภาพยนตร์ไทยยุคแรกๆนะครับเพราะเป็นเพลงซึ่งท่านขุนวิจิตรมาตราหรือกุสง่ากาญจนกพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาท่านขุนวิจิตรคือในสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องราวของเพลงไทยสกลยุคแรกหรือว่าการกำเนิดเพลงลูกกรุงเนี่ยครับเราแบ่งได้แค่2ฝ่ายเท่านั้นเองไม่มีฝ่ายอื่นคือฝ่ายขุนวิจิตรมาตราหรือกุสง่ากาญจนกพันธ์เนี่ยครับร่วมกับเรือโทมานิเสนวีนินท่านอยู่ในแผนกภาพยนตร์ท่านจะสร้างภาพยนตร์ยุคแรกของประเทศไทยแล้วเป็นภาพยนตร์เสียงในฟิล์มนี่เป็นภาพยนตร์เสียงสีกรุงแล้วท่านเป็นผู้ประพันธ์บทประพันธ์เรื่องเป็นผู้ถ่ายภาพเป็นผู้กำกับเป็นผู้แต่งเพลงด้วยนะครับเพลงที่เกิดจากยุคของคุณวิจิตรมาตรานี่เยอะมากนะครับแล้วท่านแต่งใส่ละครเพลงละครเวทีด้วยในขณะเดียวกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งของละครร้องละครเวทีนี่ครูพันบุญกับครูเพชรรัตน์นี่ก็เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดเพลงลูกกรุงนะครับในยุคแรกๆเนี่ยวงการละครร้องนะครับที่ร้องเพลงไทยสกุลเรียกว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยจะร้องโดยใช้ดนตรีไทยก่อนแล้วก็ร้องโดยแบบเนื้อเต็มตัดเอื้อนละเอียดของแนวทางร้องเพลงไทยเดิมออกเสียให้ดูเป็นสากลขึ้นแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นดนตรีสากลแต่ก็ยังร้องทำนองไทยอยู่แล้วหลังๆมาก็ค่อยเปลี่ยนเป็นทำนองซึ่งประพันธ์ขึ้นมาใหม่อาจจะมีผสมทำนองไทยเดิมผสมอยู่นิดเล็กน้อยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมาเรื่อยๆจนเพลงไทยสากลยุคปัจจุบันยุคหลังนี่แหละครับก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากครูพานมูลกับท่านขุนวิจิตรมาตรา2ฝั่งนี่เท่านั้นเองนะครับทีนี้เพลงกุหลาบในมือเธอของท่านขุนวิจิตรมาตราและกุสง่ากาญจนกพันธ์ที่ประพันธ์ร่วมกับเรือโทมานิตเสนวีนินเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรท่านเป็นผู้ขับร้องไว้ก่อนตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มใหญ่อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้เป็นพลโทนะครับหม่อมหลวงขาบกุญชรนี่ท่านขับร้องเป็นท่านแรกหลังจากนั้นมาก็มามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นในตอนที่ไทยทีวีช่อง4มังพรมเปิดมีการนำนักแสดงของไทยทีวีช่อง4มาปั้นมาเป็นนักร้องมาเป็นดาราพระเอกคนแรกของไทยทีวีช่อง4มังพรมเราอาจจะรู้จักคุณฉลองรู้จักคุณกำธรแต่ขอบอกให้ทราบว่าพระเอกท่านแรกของไทยทีวีช่อง4มังพรมละครเรื่องแรกเลยเนี่ยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เป็นผู้แสดงเป็นพระเอกคนแรกเลยครับแล้วก็เพลงกุหลาบในมือเธอเนี่ยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นำมาบันทึกเสียงใหม่จนโด่งดังแล้วเพลงนี้ก็นิยมสูงสุดตอนที่คุณชลินนันทนาคอนนำมาบันทึกเสียงใหม่หลังจากนั้นกุหลาบในมือเธอรู้จักกันทั่วกรุงเลยกุหลาบในมือเธอวันนี้คุณชลินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงเกวียนรักเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดใหม่ในยุคนั้นไม่ใช่ยุคนี้นะครับคือเกิดในสมัยไทยทีวีช่อง4มังพรมในยุคนั้นเนี่ยมีการนำเสนอละครร้องละครลำโขนละครพันทางละครเพลงคือทุกแบบของละครแล้วมีการแสดงรีวิวแล้วก็มีการแสดงทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลทั้งรุ่ยยางสากลแบบสมัยใหม่คือการแสดงทุกอย่างไปรวมที่ไทยทีวีช่อง4ของกรมหมดเพราะว่าเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยที่แพร่ภาพให้ประชาชนชมเพราะนั้นการแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นวัฒนธรรมไทยนี่ก็พยายามนำเสนอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้เห็นกันนะครับมีละครเรื่องนึงโด่งดังมากคือละครเรื่องขุนศึกนำเสนอโดยคณะนาฏศิลปันของครูสัมพันธ์พันมณีละครเรื่องขุนศึกนี่แสดงถึง2ปีเต็มๆเกือบ2ปีเต็มๆเลยนะครับกำเนิดดาราใหม่ดาราเก่าเยอะแยะไปหมดโอ้โหเป็นละครที่ยิ่งใหญ่ละครอิงประวัติศาสตร์ตรงกับช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองครับและละครเรื่องขุนศึกเมื่อจบลงแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้มีการแสดงซ้ำมาอีกคุณระพีพร

แล้วคุณสุวัสดิ์วรดิโลกผู้ประเป็นผู้เขียนบทละครเรื่องขุนศึกท่านก็เลยประพันธ์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่าขุนศึกมหาราชเป็นอยู่ในยุคสมัยเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับเป็นสมมติว่าถ้าขุนศึกเป็นเรื่องราวของในพระราชวังขุนศึกมหาราชก็เป็นในเรื่องราวของทางฝั่งเสนาอำมาตย์อีกซีกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับขุนศึกมหาราชก็ได้รับความนิยมไม่ใช่น้อยเลยนะครับพระเอกนางเอกก็มีคุณกำธรสุวรรณพิชศรีคุณนันทวรรณเมฆใหญ่คุณกนกวรรณด่านนิดมนะครับนางหน้างอกต้อยปิ่งนี่ก็มาจากเรื่องนี้และในเรื่องนี้ก็มีขุนโจรทั้ง9คุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์แสดงเป็นขุนโจรใหญ่พี่ชายคุณนันทวรรณเมฆใหญ่แสดงเป็นน้องสาวคนเล็กคือแม่สุดแต่นี้ในช่วงที่แสดงเรื่องขุนศึกมหาราชเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงซึ่งคุณกำธรสุวรรณพิชศรีกับคุณนันทวรรณเมฆใหญ่พบรักกันในเรื่องนี้กำลังมีความรักจุ๋งกิ่งกันเลยก็เป็นอยู่ในมุมมองของคู่สง่าอารัมพีซึ่งพี่นิดพิสดูวิเคราะห์แล้วสองคนนี้รักกันจริงนะครับคู่สง่าอารัมพีตอนนั้นท่านปักหลักอยู่ที่ไทยทีวีช่องสี่เมืองพรมครูพันบุญก็ปักหลักอยู่ที่นี่ทั้งจัดแสดงละครสั้นละครเพลงแต่งเพลงประกอบเรื่องให้นะครับคู่สง่านี่ก็ถือว่าเป็นขุนพลเพลงประจำช่องสี่เลยคู่สง่าท่านมองดูแล้วลุงแจ๋วท่านมองสองคนนี้แล้วท่านก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาใช้เป็นเพลงประกอบในเรื่องขุนศึกมหาราชนี่แหละครับและขับร้องโดยพระเอกกับนางเอกคือคุณกำธรกับคุณนันทวรรณนะครับใช้ชื่อว่าเพลงเกวียนรักนะครับเนี่ยประวัติของเพลงนี้ก็เลยทำให้คุณกำธรสุวรรณปิยสิรินำคุณนันทวรรณเมฆใหญ่มาใช้นามสกุลเดียวกันจนทั้งถึงทุกวันนี้แล้วก็เมื่อไม่กี่ปีมานี้คุณกำธรก็ล่วงลับจากเราไปแล้วนะครับเหลือแต่คุณนันทวรรณเมฆใหญ่สุวรรณปิยสิริที่ยังแข็งแรงที่ยังจัดรายการเพลงเก่าๆให้เราฟังทางสถานีใต้ทางศาลาเฉลิมกรุงหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ให้เราฟังอยู่ทุกปีนะครับวันนี้เรามาฟังเสียงของพระเอกนางเอกคู่นี้กันนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงจากสมัยไทยทีวีช่องสี่บางพรมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยทั้งสองเพลงนะครับเพลงแรกกุหลาบในมือเธอจากคุณชลินนันธนาครศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองเกวียนรักจากละครเรื่องขุนศึกมหาราชขับร้องโดยคุณกำธรสุวรรณปิยสิริและคุณนันทวรรณเมฆใหญ่สุวรรณปิยสิริครับ

กุหลาบในมือเธอและเกวียนรักจบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งมาจากสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับในยุคนั้นนี่อย่าได้หาใครเทียบเลยนะครับทุกวันนี้นั่งจ้าจอเฝ้าเลยนะครับจนทั้งถัดมาอีกไม่กี่ปีก็เกิดสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ขึ้นมาเป็นสถานีที่2ช่อง5นี่จะเน้นหนักไปทั้งเรื่องของละครกับเรื่องของบทเพลงนะครับเรียกว่าเพลงไทยสากลนี่จะรวมอยู่ที่นั่นกันมากนะครับนักร้องไปรวมอยู่ที่นั่นมากไม่เหมือนช่อง4ซึ่งจะรวมด้านวัฒนธรรมไว้มากกว่าอีก2เพลงต่อไปครับจากยุคสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยช่วงสมัยปี2500นะครับชื่อว่าเพลงแขกสาหร่ายกับข้าวคอยฝน2เพลงนี้มีพระเอกร้องท่านเดียวคือคุณชายถนัดศรีครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวาสศิริแห่งชาติในยุคนั้นนี่คุณชายถนัดศรีดังมากนะคือท่านจบมาก็มาทำงานอยู่ไทยทีวีช่อง4ของผมลืมไปว่าแผนกอะไรนะครับแต่ถ้าที่ทราบคือท่านเป็นพระเอกโทรละครโทรทัศน์เรื่องแรกเป็นพระเอกคนแรกของไทยทีวีช่อง4ของผมเรียกว่าถ้าจะบอกว่าใครเป็นพระเอกละครโทรทัศน์คนแรกของประเทศไทยต้องบอกว่าคุณชายถนัดศรีนี่แหละครับเป็นท่านแรกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมาท่านก็มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงกับวงสุนทราภรณ์เพราะว่าครูเอื้อนั้นเพราะว่าหนึ่งไทยทีวีช่องสี่มังพรมนี่ขึ้นกับกรมประชาสัมพันธ์ครูเอื้อท่านเป็นหัวหน้าวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ในขณะเดียวกันท่านก็มาบรรเลงที่ออกทีวีอยู่เรื่อยที่ช่องสี่มังพรมตอนนั้นในคุณชายถนัดศรีถือว่าเป็นนักร้องเสียงดีท่านหนึ่งเพราะว่าท่านก็เติบโตไปอย่างในรั้วในวังเก่งเรื่องเพลงไทยเดิมร้องเพลงไทยเดิมได้และก็ท่านพบกับครูสง่าอารัมภีก็ที่ช่องสี่นี่แหละครับเกิดเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกิดกันมากรักกันมากเมื่อก่อนเห็นคุณชายถนัดศรีที่ไหนเห็นคุณสง่าอารัมภีที่นั่นไปไหนก็ไปด้วยกันไปเที่ยวไปด้วยกันนะครับคุณสง่าอารัมภีก็แต่ง

เพลงให้คุณชายถนัดศรีขับร้องไว้โอ้โหหลายสิบเพลงดังๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวของทำนองไทยเดิมหรือจะเป็นเพลงรักๆหวานๆ นะครับอย่างเพลงแขกสลายนี่คุณสง่านำพีท่านนำเพลงแขกสลายของเก่าซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งบรรจุไว้ในตับวิวาห์พระสมุทรที่มีเพลงขึ้นกับทบฝั่งบางใบและแขกสลายนะครับท่านนำแขกสลายทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองมาปรุงแต่งคือปรุงแต่งให้เป็นแนวของสากลใช้จังหวะสากลเข้าไปให้คุณชายถนัดศรีขับร้องคู่กับคุณภูนศรีเจริญพงษ์แหมคุณภูนศรีเจริญพงษ์สมัยสาวๆนี่เสียงท่านหวานเหลือเกินแล้วท่านร้องเพลงเก่งทั้งไทยสากลทั้งไทยเดิมจนถึงยุคปัจจุบันนี้ท่านยังจัดรายการเพลงอยู่นะครับและทุกรายการของท่านนี้ต้องมีทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลถือว่าเป็นผู้ที่อนุรักษ์อย่างเยี่ยมแต่ผมเคารพมากท่านหนึ่งส่วนเพลงที่สองข้าวคอยฝนคราวนี้เป็นผลงานของครูพานบูรณ์นะครับข้าวคอยฝนเมื่อ2วันก่อนนี้ผมนำเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเป็นการขับร้องของคุณสมพงษ์กับคุณทรงศรีจันทร์ประภาซึ่งเป็นพระเอกนางเอกยุคแรกๆของครูพานบูรณ์ในสมัยคณะละครจันทโรพาสซึ่งท่านเดินสายแสดงทั่วประเทศนะครับในยุคสมัยเมื่อประมาณปี2470กว่าๆหรือ80กว่าๆน่าจะ70กว่าๆครับอายุตอนนั้นประมาณ80กว่าปีแล้วนะครับแต่ทีนี้พอท่านพอไทยทีวีช่อง4บังพรมเปิดทำการครูพานบูรณ์ท่านก็นำบทละครของท่านเนี่ยมาร่วมแสดงกับไทยทีวีช่อง4ด้วยจริงๆถ้าไม่ได้นำมาหรอกไทยทีวีช่อง4นะไปหาท่านนำคณะละครไปเอาขอละครของท่านมาแสดงเพราะยุคนั้นละครท่านดังมากและเพลงของท่านก็เพราะๆทั้งนั้นก็ขอละครเพลงของท่านมาเสนอหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องเจ้ารออย่างนี้แล้วก็อีกหลายๆเรื่องมีอยู่เพลงนึงชื่อว่าเพลงข้าวคอยฝนข้าวคอยฝนนี่เป็นบทเพลงซึ่งโด่งดังมาตั้งสมัยยุคละครคณะจันทโรพาสครูพานบูรณ์ก็นำบทเพลงต่างๆเหล่านี้มาให้นักร้องหรือว่าดาราของไทยทีวีช่อง4บังพรมขับร้องกันคุณชายถนัดศรีตอนนั้นถือว่าเป็นดาราของไทยทีวีช่อง4บังพรมท่านหนึ่งทีเดียวแล้วก็เป็นนักร้องที่เริ่มดังแล้วด้วยครูพันบูรณ์ให้คุณชายถนัดศรีบันทึกเสียงเพลงนี้คู่กับคุณนงรักโรจนพันธ์ตอนนั้นในเวลาที่ร้องเพลงคุณนงรักก็จะใช้ชื่อฉายาวันน้ำผึ้งออกบันทึกเสียงแผ่นข้างไว้ไม่ใช่น้อยหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับคุณนงรักโรจนพันธ์นี่เป็นนักร้องที่มีเสียงใสเสียงหวานเสียงดีแล้วมีการลีลาการขับร้องที่เรียกว่าเป็นศิลปินร้องเป็นละครเนี่ยเหมือนกับการแสดงละครนะครับคือมีอารมณ์ของเพลงแล้วร้องได้ทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลเลยและลีลาในการแสดงละครของเธอนั้นโอ้โหสุดยอดครับแค่สายตาของเธอโฉบเฉี่ยวซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าจิกเนี่ยคุณนงรักตวาดสายตาปุ๊บนี่หนุ่มๆในหัวใจหลุดจากหน้าอกไปเลยคุณนงรักโรจนพันธ์ขับร้องคู่กับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติในเพลงข้าวคอยฝนเป็นเพลงที่2ครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับจากบทเพลงซึ่งมาจากสมัยไทยทีวีช่อง4บังกรมก็ผ่านการเวลามาแล้วประมาณ50กว่าปีนะครับเพลงแรกแขกสลายเพลงที่2ข้าวคอยฝน2เพลงนี้คุณชายถนัดศรีขับร้องทั้ง2เพลงเลยนะครับแต่เพลงแรกนั้นท่านขับร้องคู่กับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่2ขับร้องคู่กับคุณนงรักโรจนพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

นายเลยนะหัวใจอย่าน้อยเมื่อหน้าแล้งแดดจะแกล้งให้ใจเรียมง่อยเหมือนต้นข้าวเฝ้าคอย

แขกสาหร่ายและข้าวคอยฝนก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังสังเกตนะหลายเพลงที่เราฟังกันไม่ว่าจะกุหลาบในมือเธอข้าวคอยฝนแขกสาหร่ายอะไรเนี่ยในยุคหลังเนี่ยเพลงนี่ผมถือว่าเป็นยุค2นะที่ขับร้องบันทึกเสียงไว้ประมาณ50กว่าปีก่อนในยุค2ภายหลังนี่เมื่อ40กว่าปี30กว่าปี20กว่าปี10กว่าปีจนยุคหลังนี่ผมยังเห็นมีการนำเพลงพวกนี้มาบันทึกเสียงใหม่กันอยู่เลยนะครับอย่างน้อยๆก็อยากเสียงหวานๆคุณอรวีชัชนนท์เนี่ยนำเพลงเก่าๆมาบันทึกเสียงใหม่ไม่ใช่น้อยต่อไปเรามาฟังบทเพลงเพราะจากเพลงเธอเดิมเป็นการบรรเลงนุ่มๆหูกันในเพลงแขกพรามนะครับในตอนต้นเราฟังไม่ผิดพลาดไม่แข็งขึ้นไปแล้วนะครับเกี่ยวกราวไปเลยคราวนี้เปลี่ยนอารมณ์มาฟังไม่หน่วมครับในเพลงแขกพรามเพลงแขกพราม2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับมี4ท่อนใช้ประกอบการแสดงละครเพลงนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงพรามหรือพรามเต้าถ้าไปเห็นว่าเพลงทำนองซ้ำๆกันแต่มี2ชื่ออย่าไปงงนะครับบางทีก็เขียนว่าเพลงพรามหรือพรามเต้าบางทีก็เขียนว่าเพลงแขกพรามเพลงพรามหรือพรามเต้าหรือแขกพรามเนี่ยเป็นเพลงซึ่งวงการเพลงไทยสากลนำไปใช้มากที่สุดโดยเฉพาะสายเพลงที่อยู่ในแนวของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนี่แหละครับครูเพลงท่านนำทำนองเพลงนี้นะไปใช้เยอะอาจจะใช้ทั้งเพลงครึ่งเพลงหรือตอนต้นกันแล้วแต่นะครับและเพลงนี้สมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ก็ยังทรงนำไปประจุเป็นเพลงอันดับที่6ซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายของตับลิตราชาคริตด้วยก็ทำให้เพลงนี้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับขอเชิญรับฟังการบรรเลงของมาวงปีภาพไม่นวมในเพลงแขกพรามครับ

บทเพลงแขกพราหมณ์หรือว่าพราหมณ์ดีดน้ำเต้ากระจกลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังจะคุ้นหูกับทำนองเพลงนี้มากเป็นพิเศษนะครับในลีลาการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงเนี่ยจะมีหลายเพลงที่คล้ายคลึงกับเพลงนี้โดยครูเพลงนักประพันธ์เพลงท่านคงจะชื่นชอบเพลงในทำนองอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งไปใช้ในอารมณ์เศร้าๆหวานๆสบายๆเนี่ยทำนองนี้กินขาดนะครับบางทีท่านนำไปใช้เฉพาะตอนวรรคแรกๆ2ท่อนแรกบางทีก็ใช้นำไปทั้งหมดหรือบางทีก็ครึ่งเพลงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะนำเข้าโครงเพลงแขกพราหมณ์เนี่ยไปใช้มากต่อไปอีก2เพลงครับคุณชายถนัดศรีกับครูล้วนควันธรรมครับคราวนี้ก็เป็นรุ่นเก่ากันเลยนะครับพรานเบ็ดและคิดถึงเธอเสมอพรานเบ็ดนี่ขับร้องกันมาหลายครั้งนะครับแต่ที่มาโด่งดังที่สุดคือเมื่อหลายปีก่อนตอนที่วงการโฆษณาเขานำเพลงนี้ไปใช้ในโฆษณาของโทรทัศน์นะครับรู้สึกว่าทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์จะมีโฆษณาชุดนี้ออกเลยทำให้เพลงพรานเบ็ดนี้ดังขึ้นนะครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเหยื่อนะครับรู้สึกจะเป็นบริษัทประกันหรือธนาคารทุกอย่างนะผมจำไม่ได้แต่จำได้แต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงโฆษณาที่คนฟังติดใจกันมากเลยนะเพลงพรานเบ็ดนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณล้วนควันธรรมนะครับคุณล้วนควันธรรมประพันธ์เพลงนี้ประมาณ60กว่าปีมาแล้วนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยคุณสะอาดนินอารามเป็นผู้ขับร้องไว้เป็นท่านแรกนะครับและเพลงนี้ก็มาโด่งดังตอนที่คุณชายถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นำมาขับร้องบันทึกเสียงและที่มาโด่งดังจริงๆก็ตอนที่บริษัทโฆษณาเขานำมาใช้เป็นเพลงโฆษณาเนี่ยครับรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยพรานเบ็ดก็เป็นเพลงที่มีลีลาที่น่าฟังนะครับเสียงทุ้มๆต่ำๆฟังแล้วเยือกเย็นเหมือนกับเรากำลังนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งคนเดียวเงียบเหงานะครับก็เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณล้วนควันธรรมเมื่อนำผลงานการประพันธ์ของคุณล้วนควันธรรมมาเสนอแล้วในเพลงที่สองก็เลยให้คุณล้วนทั้งประพันธ์ทั้งขับร้องเลยครับชื่อว่าเพลงคิดถึงเธอเสมอเพลงนี้คุณล้วนควันธรรมประพันธ์ทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองเลยนะครับและท่านขับร้องเองด้วยคุณล้วนควันธรรมนี้ท่านประพันธ์เพลงได้หลายแนวนะครับเพลงปลุกใจเพลงคึกคักเพลงสนุกสนานหรือว่าเพลงสอนเด็กในลีลาของลุงพรหรือว่าจะเป็นเพลงหวานๆนะครับอย่างเช่นเพลงดอกนกยูงของคุณล้วนเนี่ยผมชอบเหลือเกินที่คุณนันทวรรณขับร้องเนี่ยอารมณ์หวานเยือกเย็นเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับพรานเบ็ดจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและคิดถึงเธอเสมอจากคุณล้วนควันธรรมครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็จุงมือท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ยานเป็นพิเศษนะครับเป็นยานแห่งการเวลาย้อนหลังกลับไปสู่สถานีโทรทัศน์ช่อง4บางพรมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งแพร่ภาพด้วยระบบขาวดำนะครับยังไม่มีระบบสีระบบขาวดำความถี่คลื่นรู้สึกจะเป็น525เส้นนะครับตอนหลังก็มาเป็นสีก็เป็น625เส้นนะครับในยุคนั้นมีบทเพลงจากละครร้องละครเวทีละครเพลงเข้ามาสู่ไทยทีวีช่อง4บางพรมมากมายแล้วก็เป็นศูนย์รวมของศิลปินนักแสดงทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นนักประพันธ์นักร้องนักดนตรีนัก

แสดงทุกสาขาแล้วครับละครร้องละครนำละครเพลงโขนแม้ทั้งในเรื่องราวของเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทยมารวมอยู่ที่นี่หมดเรียกว่ากำเนิดเป็นผลงานเพลงหรือผลงานทางด้านความบันเทิงมากมายเกิดขึ้นในสมัยนี้ไทยทีวีช่อง4ของผมเกิดเปิดขึ้นมาทำการปี2498นะครับก็ผ่านการเวลามาแล้วเกือบ60ปีนะครับแล้วก็วันนี้ผมนำเสนอบทเพลงต่างๆซึ่งโด่งดังในสมัยนั้นมาเสนอให้ฟังกันในเรื่องราวของเพลงไทยสากลนะครับส่วนเรื่องราวของเพลงไทยเดิมบางเพลงก็เกิดในสมัยนั้นก็มีบางเพลงก็เกิดมาก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าเพลงไทยเดิมนั้นแทรกซึมอยู่ทุกอนูของประเทศไทยและแทรกซึมอยู่ทุกยุคทุกสมัยบทเพลงแรกของเพลงไทยเดิมในชั่วโมงที่2นี้ขอนำเสนอเพลงสำเนียงเขมรนะครับแล้วที่ว่าเพลงเขมรปีแก้วแล้วก็ไม่เสนอเขมรปีแก้วธรรมดานะครับต้องเป็นเขมรปีแก้วทางสักกวาซะด้วยนะครับเพลงนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนนี้นำเสนอในรายการลำลำสยามไปแล้วแต่นี้ก็อยากให้ทุกฟังที่อยู่ในรายการลำลำสยามร่วมสมัยซึ่งไม่ได้ฟังเสาร์อาทิตย์ได้ฟังเพลงนี้บ้างทั้งที่ความจริงเพลงนี้ท่านฟังบอกมาเปิดบ่อยนะเพลงทางสักกวาในเขมรปีแก้วทางสักกวากับจระเข้เหยียงยาวทางสักกวานี้เปิดบ่อยเพราะเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมากนะครับเพลงที่ต่อท้ายด้วยคำว่าสักกวานี่จะมีทำนองที่มีความไพเราะสละสลวยงดงามมากเป็นพิเศษทีนี้ผมนำเสนอในหลากหลายเดี๋ยวก็เป็นเครื่องสายได้เป็นมโหรีนะครับวันนี้ยกมาทั้งปีพาดทั้งเครื่องสายมาผสมวงกันเลยด้วยฝีมือของคู่ประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาตินะครับควบคุมวงบันทึกเสียงไว้ประมาณ30กว่าปีมาแล้วเขมรปีแก้วทางสักกวานี่เราต้องพูดถึงเขมรปีแก้ว3ชั้นก่อนรากฐานของเพลงเขมรปีแก้วทางสักกวานั่นคือเพลงเขมรเป่าใบไม้2ชั้นเขมรเป่าใบไม้2ชั้นนี่เป็นเพลงเดิมนะครับของเดิมของเก่าเป็นเพลง2ท่อนสำเนียงเขมรท่อนละ4จังหวะครูช้อยสุนทรวาทินท่านได้นำเพลงเขมรเป่าใบไม้นี่นะครับมาแต่งขยายเป็นเพลง3ชั้นนะครับแต่งเพิ่มในท่อน2เป็น6จังหวะแล้วก็เรียกชื่อว่าเพลงเขมรปีแก้วหรือเขมรเป่าปีแก้วแล้วก็ต่อมาครูมนตรีตราโมทได้นำเพลงเขมรปีแก้ว3ชั้นของครูช้อยสุนทรวาทินนี่แหละครับมาแต่งให้มีลีลาและสำเนียงไปตามแนวทางร้องแบบสักกวาท่านแต่งไว้เมื่อปีพ.ศ. 2471ส่วนที่กลับนั้นท่านใช้ของเดิมนะครับเนื่องจากแนวทำนองเป็นสักกวาอยู่แล้วเขมรปีแก้วทางสักกวาเป็นเพลงที่มีความไพเราะสละสลวยมากวันนี้วงปีพาดผสมเครื่องสายของครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติจะเป็นวงที่จะบรรเลงเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้ครับ

บทเพลงเขมรปีแก้วทางสักวาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีลีลาไพเราะสละสลวยมากนะครับเพลงที่มีความต่อท้ายว่าทางสักวาเนี่ยจะมีความหวานเป็นพิเศษและจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากสมัยไทยทีวีช่อง4บางกรมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยผ่านการเวลามาแล้วไม่ต่ำกว่า 55-57 ปีนะครับ2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงบัวไกลตาหรือว่าบัวงามครับ2เพลงนี้บัวไกลตาและบัวงามนะครับบัวไกลตานี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยท่านครูคุณวิจิตรมาตราหรือคุณสง่ากาญจนกพันธ์นะครับท่านแต่งเนื้อร้องคุณเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทํานองเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้เป็นเพลงที่บรรจุในละครจีนนะครับเรื่องน่าจะเป็นเรื่องไซซีเรื่องจะมีเพลงคล้ายๆกันมีบัวไกลตากับบัวแนบน้ํานะครับถ้าหากว่าถ้าบัวแนบน้ําที่คุณอารีย์และคุณตรีเคยกับร้องไว้วันนี้บัวไกลตาคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นผู้ขับร้องครับชมเพลงที่2บัวงามนี่ครูสุนทรยานเวียงงาเป็นการแต่งเนื้อร้องครูสมานการจะรับบรรเลงเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับโดยครูสมานนำทำนองเพลงเขมรพวงมาปรุงแต่งขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับบัวไกลตาจากคุณชวลีช่วงวิทย์และบัวงามจากคุณชาญเย็นแขในทำนองเพลงสร้อยสนตัดครับ

บัวไกลตาและบัวงามก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณชาญเย็นแขคราวนี้เรามาฟังการขับร้องของศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ท่านนึงครับคุณชวลีประกาพันธ์ท่านนี้ก็ถือว่าเป็นนางเอกที่มีวัยสาวในกลุ่มนักแสดงหรือว่านัก

รองที่เข้ามาในวงการตั้งแต่สาวรุ่นๆเลยนี่นะครับมีคุณสวรีประกาพันธ์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคุณวรรธนาโมรคุณในยุคนั้นอายุยังไม่20นะครับวงการจะแล้วครับแล้วก็เก่งๆกันทั้งนั้นคุณสวรีประกาพันธ์นี่ถือว่าเป็นนักร้องที่สุดยอดท่านหนึ่งนะครับไวเบรชั่นเสียงท่านนี่โอ้สูงใสหาใครเทียบยากเรียกว่าถือว่าเป็นนักร้องเสียงแบบฝรั่งเรียกว่าสามารถถ้าเอาแค่ใส่ไปวางใกล้ๆเนี่ยจะแตกได้นะครับคลื่นเสียงของสวรีคุณสวรีนี่ถือว่าเป็นนักร้องที่เป็นสุดยอดท่านมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สาวรุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ยังหาใครเทียบท่านได้ยากพลังของท่านนี่มีมากพลังเสียงนะครับสองเพลงต่อไปนี้คุณสวรีประกาพันธ์จะนำเสนอในเพลงดอกฟ้าประกาดินและปิ่นทองดอกฟ้าประกาดินนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงนี้ก็เก่ามาประมาณสัก50กว่าปีเห็นจะได้นะครับภายหลังที่คุณจินตนาสุขสิทธิ์ยังนำเพลงนี้มาขับร้องเพลงนี้ขับร้องกันหลายท่านแต่คุณสวรีประกาพันธ์ขับร้องไว้ก่อนนะครับเพราะมากเพลงนี้เพลงที่2ชื่อว่าเพลงปิ่นทองเพลงนี้เป็นเพลงจากละครเพลงเรื่องนันทาเทวีนะครับเพลงนี้เป็นผลงานการนิพนธ์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์มิคลทรงแต่งบทละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทรงแต่งบทร้องด้วยส่วนทำนองนั้นครูสง่าอารัมพีเป็นผู้แต่งทำนองคือเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีเดียวเนี่ยเสด็จพระองค์ชายใหญ่ท่านทรงพระนิพนธ์แล้วก็ทรงทำเป็นละครเวทีไว้ก่อนทีนี้เมื่อไทยทีวีช่องสี่เหมือนผมเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นต้องการเขาเรียกว่าวัตถุดิบเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาในเรื่องของการแสดงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องโขนเรื่องละครเก่าๆนี่พอจะหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีหนาวขุนช้างขุนแผนไกรทองสังทองพระไพมณีไฟอารามเกียรติเลยเนี่ยมีหมดโขนกับรามเกียรตินะครับแต่นี้ถ้าเป็นละครที่เป็นละครเพลงหรือละครสมัยใหม่ละครในยุคหลังเนี่ยโอ้โหจะเอาจากไหนแต่งกันไม่ทันเลยเพราะว่าในสมัยนั้นแสดงกันเกือบจะทุกวันทุกอาทิตย์นะครับมีรายการมากมายทางคุณจำนงรังสิกุลเรียกว่าหัวหน้าจำนงนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการในตอนนั้นท่านก็ให้ครูสัมพันธ์พันมณีซึ่งตอนนั้นเนี่ยดูแลเรื่องการแสดงและเป็นเจ้าของคณะนาฏศิลป์สัมพันธ์เนี่ยให้ครูสัมพันธ์ไปเฝ้าเสด็จพระองค์ชายใหญ่เพื่อทูลขอบทพระนิพนธ์ซึ่งได้ทรงพระนิพนธ์ไว้หลายเรื่องเลยนะครับเพื่อมาใช้ในกิจการอย่างนี้เสด็จพระองค์ชายใหญ่ท่านก็ทรงเมตตามอบมาให้หลายเรื่องนันทาเทวีนี่เป็นเรื่องแรกที่มอบหมายให้มาแสดงกันนะครับเรื่องนี้แสดง2ครั้งครั้งแรกนี่คุณฉลองศิวะเสถียรเป็นพระเอกคุณอารีนักดนตรีแสดงเป็นนางเอกพอแสดงครั้งที่2นี่คุณกำธรสุวรรณพยศิริแสดงเป็นพระเอกคุณอารียังเป็นนางเอกเหมือนเดิมมีเพลงเพราะๆหลายเพลงนะครับแต่เพลงเอก2เพลงคือเพลงนันทาทีวีและเพลงปิ่นทองทีนี้ผมไม่ได้นำเสนอทั้ง2เพลงในคืนวันนี้เพราะผมรักไก่ผมไม่อยากทุกฟังหมดเก็บไปครึ่งหนึ่งเพราะเดี๋ยววันหลังผมจะจัดเพลงที่มาจากละครเพลงแต่ละเรื่องของไทยทีวีช่อง4มังพรมถ้าคืนผมนำมาหมดนี่ก็แบตายหมดเลยนะครับเดี๋ยววันหลังจืดหมดผมเลยนำเพลงปิ่นทองมาเสนอแค่เพลงเดียวนะครับปิ่นทองนี่ขับร้องไว้หลายท่านเลยนะครับเพราะว่าในการแสดงละครนี่ก็ยังมีรุ่นเด็กกับรุ่นโตนะครับก็มีการขับร้องทั้ง2รุ่นนะครับอย่างปิ่นทองวันนี้คุณสวรีประกาพันธ์เป็นผู้ขับร้องคุณสวรีประกาพันธ์ในช่วงสมัยไทยทีวีช่อง4มังพรมนี่ท่านโด่งดังจากบทพจมานสว่างวงศ์เรื่องสายทองเพราะท่านเป็นนางเอกหลายเรื่องเป็นนางเอกยุคแรกๆของไทยทีวีช่อง4มังพรมเลยนะครับคุณสวรีประกาพันธ์วันนี้คุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติจะมานำเสนอ2เพลงให้เราฟังคือเพลงดอกฟ้าประกาดินเป็นเพลงแรกและเพลงปิ่นทองจากละครเพลงเรื่องนันทาเทวีเป็นเพลงที่2ขอเชิญรับฟังครับ

ดอกฟ้าประกาศดินและปิ่นทองก็จบลงไปแล้วนะครับปิ่นทองของรักปลดจากเกศเก้าเพื่อแทนตัวเราผู้เจ้าของเพลงนี้เพราะนะครับนันทาทีวีก็เพราะเคยจัดนำเสนอเป็นรีวิวเพลงหรือเป็นจินตนาเพลงชุดนันทาทีวี

น่าชมมากเลยทีเดียวผมก็ลืมเรื่องนี้ไปซะนานที่อยากจะทําขึ้นมาใหม่เหมือนกันมีละครเพลงอะไรหลายเรื่องซึ่งเราไม่ได้รื้อฟื้นกันมานานนะครับจริงๆแล้วละครเพลงนี่เป็นละครเพลงยุคเก่านี่มีที่น่านําเสนอเยอะเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มีเพลงในแนวของฝรั่งในแนวของจีนในแนวของแขกมีทั้งนั้นนะครับที่เก็บไว้สมัยไทยทีวีช่องสี่เมืองกรมน่าจะนำมาปัดฝุ่นแสดงกันใหม่นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้ต้องฟังให้ได้เลยเพราะในตอนต้นชั่วโมง2เราฟังเขมรปีแก้วทางสักวาไปแล้วท่านผู้ฟังคงจะร้องอ๋อนะครับเพราะถ้าผมเปิดเขมรปีแก้วทางสักวาทีไรจะต้องตามมาด้วยจระเข้แห่งยาวทางสักวาก็บอกแล้วครับเรียนให้ทราบแล้วว่าเพลงทางสักวานี่เพราะทุกเพลงและยิ่งจระเข้แห่งยาวทางสักวาเนี่ยเป็นเพลงที่ผมจะมีความชื่นชอบเป็นพิเศษผมเนี่ยจะชื่นชอบบทเพลงบางทีชอบเป็นวรรคเป็นตอนคล้ายๆครูสมานกาญจนพลินครูสมานกาญจนพลินเนี่ยท่านจะชอบเพลงเป็นช่วงๆสังเกตท่านนําเพลงมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลเนี่ยท่านนํามาจากหลากหลายบางทีดึงมาจาก2วรรคของเพลงนี้นํามาจากท่อน1ของเพลงนี้สมมุติเพลงนี้มี4ท่อนนํามาเฉพาะท่อน1กับท่อน4หรือท่อน2กับท่อน3ก็แล้วแต่นะครับอย่างเพลงจระเข้แห่งยาวทางสักวานถือเป็นเพลงที่มีความไพเราะเวลาฟังดีๆนะมันจะมีความไพเราะงดงามตั้งแต่วรรคแรกๆของต้นเพลงเลยนะครับบทเพลงจระเข้แห่งยาวทางสักวานเนี่ยเป็นเพลงอัตรา3ชั้นนะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อนละ2จังหวะเดิมทีเดียวเนี่ยมีเฉพาะทางร้องจนทั้งต่อมาในปีพ.ศ. 2474ครูมนตรีตราโมทได้แต่งเป็นทางดนตรีพร้อมทั้งแต่งบทร้องขึ้นใหม่เพลงนี้ในปีพ.ศ. 2478ครูมนตรีตราโมทได้ต่อให้คุณครูเจริญใจสุนทรวาทินขับร้องส่งวิทยุกระจายเสียงวงมโหรีกรมศิลปากรณสถานีวิทยุวังพญาไทเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความเก่าแก่มากเพลงหนึ่งนะครับและเป็นเพลงที่นิยมกันมากจนทุกวันนี้เลยทีเดียวบางทีเราไปฟังวงเครื่องสายวงมโหรีแม้กระทั่งบางทีเขานำไปเดี่ยวนะคือไม่ใช่เป็นเพลงทางเดี่ยวแต่เขาไปเดี่ยวขิมเดี่ยวซอนหวานจับใจเลยครับจระเข้แห่งยาวทางสักวาลวันนี้จระเข้แห่งยาวทางสักวาลจะเป็นการบรรเลงด้วยวงปีพาดผสมเครื่องสายครับบรรเลงโดยวงของครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญรับฟังครับ

จระเข้หางยาวทางสักวาก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้ควบคุมวงโดยครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาตินะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านบรรเลงในวงเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นครูบาอาจารย์วุโสในยุคนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแยกย้ายกันไปสอนตามสถาบันต่างๆแต่ท่านก็ยังอยู่กับกรมศิลปากรอยู่นะครับต่อไป2เพลงครับ2เพลงนี้เป็นเพลงซึ่งโด่งดังในสมัยไทยทีวีช่อง4เมืองพรหมเป็นสมัยที่2แต่เพลง2เพลงนี้โด่งดังมาก่อนช่อง4สมัยแรกนี่โด่งดังมาสมัย 7-80 ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาบันทึกเสียงใหม่เมื่อประมาณ50ปีนั่นคือเพลงจันทร์เจ้าขาและดอกเอื้องดอยนะครับสองเพลงนี้ต้องสมใจท่านผู้ฟังแน่เมื่อหลายวันก่อนนี้ผมนำเสนอจันทร์เจ้าขาเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับที่ครูพันบูลท่านบันทึกเสียงเอาไว้ในสมัยที่ท่านทำละครของคณะจันทรโอภาสซึ่งเป็นคณะละครร้องละครเวทีของท่านนะครับสมัย80ปีก่อนในท่านเปิดสายการแสดงทั่วประเทศนะครับเป็นละครเร่นะครับจันทร์เจ้าขาเป็นละครที่แสดงบ่อยที่สุดและแสดงมากที่สุดนะครับละครเรื่องนี้เพลงเอกคือเพลงจันทร์เจ้าขาวันก่อนนี้ผมนำเสนอที่พระเอกนางเอกในยุคเก่ายุคแรกเมื่อ81ปีก่อนขับร้องไว้คือคุณปทุมปฏีประเสริฐขับร้องคู่กับคุณมณีแพ่งสภาวันนี้เป็นยุค2ครับแล้วก็เป็นยุคที่ทำให้เพลงนี้โด่งดังมากด้วยคุณชลินนันธนาครกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี2ศิลปินแห่งชาติครับขับร้องเพลงนี้ไว้ประมาณ50ปีมาแล้วเพราะมากครับจันทร์เจ้าขานี่ฟังแล้วน่ารักมากเลยฟังแล้วนึกเห็นภาพพระเอกนางเอกหยอกเย้ากันชมจันทร์อยู่บนเวทีทีเดียวส่วนเพลงที่2ดอกเอื้องดอยเพลงนี้เป็นเพลงที่แฟนเพลงขอกันมามากที่สุดขอซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าเปลี่ยนท่านนะครับบางทีท่านนี้ขอมาผมก็เปิดไปแล้วไม่ถึงอาทิตย์มีท่านขอมาอีกแล้วดอกเอื้องดอยนี่เป็นเพลงซึ่งครูพันบุญเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในละครร้องนะครับแล้วก็ทำนองเพลงก็เป็นทำนองเพลงที่ใช้ในละครร้องด้วยนะครับดอกเอื้องดอยในวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับย้อนลอยถอยหลังฟังเพลงขนาดยุค2นี่ก็50ปีมาแล้วนะครับจันทร์เจ้าขาจากคุณชลินนันธนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี2ศิลปินแห่งชาติเพลงที่2ดอกเอื้องดอยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติครับ

จันเจ้าขาและดอกเอื้องดอยก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้เป็นการนำเสนอเวอร์ชันที่สองนะครับวันก่อนนำเสนอเวอร์ชันแรกยุคคุณปทุมปฏีประเสริฐกับคุณมณีแพ่งสภาสมัย80ปีก่อนวันนี้นำเสนอในช่วง50ปีก่อนนะครับและเพลงต่างๆเหล่านี้ก็ยังขับร้องกันอยู่อีกหลายยุคเลยทีเดียวนะครับในยุคหลังนี่คุณอรวีสาจานนท์ก็ยังนำมาบันทึกเสียงใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองก็น่าจะใกล้หมดเวลาสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยที่จะย้อนลอยถอยหลังไปยังสมัยสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยไทยทีวีช่อง4บางกรมแล้วนะครับก็น่าจะเหลือเวลาอีกสักหนึ่งเพลงสำหรับเพลงบรรเลงสั้นๆผมขอนำเสนอเพลงมอนคว้างดาบ2ชั้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงมอนนะครับและเป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มมอนดาบมอนดาบนี้คืออาจจะเป็นเพลงที่ใช้ในละครแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นลีลานะครับเพราะเพลงกลุ่มนี้จะมีมอนจับดาบมอนแกว่งดาบมอนโยนดาบมอนรำดาบมอนคว้างดาบซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมอนที่เกี่ยวข้องกับดาบนั้นแหละครับแต่น่าแปลกตรงที่ว่าในชื่อเพลงนั้นน่ากลัวนะแม้อะไรที่มันจับดาบมันต้องเสียวไส้มันจะลบหลาข้าวฟันกันแต่ท่านฟังทุกเพลงนะไม่ว่าจะเป็นมอนหลับดำดาบมอนโยนดาบมอนเคลี่ยงดาบมอนจับดาบนี่มีความไพเราะทุกเพลงโดยเฉพาะเพลงมอนโยนดาบกับมอนรำดาบนี่ผมชอบมากเวลาใช้ในละครในทำนองอ่อนหวานไพเราะวันนี้นำเสนอมอนคว้างดาบ2ชั้นครับบรรเลงด้วยวงปี่พาดไม้หน่วมนะครับ

บทเพลงมอญขว้างดาบก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นกลุ่มเพลงมอญที่เกี่ยวข้องกับดาบมันก็น่าจะเรื่องราวของการร่ายรำไหว้ครูของดาบหรือว่าการสู้รบนะครับเพราะกลุ่มนี้ก็จะมีมอญจับดาบมอญแกว่งดาบมอญขว้างดาบมอญโยนดาบมอญรำดาบทุกเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับฟังดูแล้วไม่เหมือนกับเพลงที่จะรบกันเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากกลุ่มเพลงที่อยู่ในยุคสมัยไทยทีวีช่อง4มาพูดรวมกันอีกสัก2เพลงนะครับคราวนี้ขับร้องกัน4ท่านท่านละท่านเพลงละ2ท่านหรือเป็นการขับร้องคู่ครับโดยนักแสดงของไทยทีวีช่อง4มังกรม2รุ่นเพลงแรกก็เป็นรุ่น1นะครับเพลงที่2เป็นรุ่น2เพลงแรกชื่อว่าสอนนนงบทเพลงสอนนนงนี่เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เพราะมากด้วยนะครับเป็นบทละครเรื่องสอนนนงซึ่งท่านคุณวิจิตรมาตรานะครับคุณสง่ากาญจนพันธ์เนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ทั้งด้านบทละครทั้งด้านภาพยนตร์นะครับเป็นผู้ที่ทำเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงยุคแรกๆเลย

พอๆกับครูพานบูลนะครับเป็นผู้บุกเบิกเลยทีเดียวเพลงสอนนงค์ท่านคุณวิจิตรมาตราท่านแต่งเนื้อขึ้นมาก่อนนะครับแล้วใส่ทำนองตามหลังนะครับสอนนงค์เนี่ยแสดงครั้งแรกเลยนะครับที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงเมื่อปีพ.ศ. 2486โดยคณะละครของคณะปรีดาลัยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเอกของเรื่องนะครับเรื่องสอนนงค์แล้วยังมีเพลงประกอบซึ่งมีระบำหรือว่าจินตนาการอีก3เพลงก็มีเพลงนางแก้วม้าแก้วขุนผลแก้วเรียกว่าถ้าใครจะทำละครเรื่องสอนนงค์นี่นะครับจะขาดนางแก้วม้าแก้วขุนผลแก้วไม่ได้เลยน่าฟังน่าชมมากทีเดียวแล้วก็เพลงชุดสอนนงค์หรือเรื่องสอนนงค์เนี่ยก็มีการนำมาทำเป็นครั้งที่2นะครับคือแสดงทางสถานีโทรทัศน์เป็นครั้งที่2แต่ว่าเป็นครั้งแรกของสถานีโทรทัศน์ทางไทยทีวีช่อง4บางพรหมเมื่อปีพ.ศ. 2502เป็นวันเกิดครบรอบ3ปีของสถานีนะครับนำมาแสดงเป็นครั้งแรกทางโทรทัศน์ครั้งแรกเลยทีเดียวเนี่ยคุณฉลองเป็นพระเอกคุณอารีนักดนตรีแสดงเป็นนางเอกนะครับแล้วพอแสดงครั้งที่2อีกครั้งนึงห่างกันสัก 4-5 ปีคุณกำธรเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นพระเอกคุณอารียังเป็นนางเอกอยู่ครับสอนนงค์วันนี้ให้ฟังเสียงของชุดแรกที่มาแสดงที่ไทยทีวีช่อง4บางพรหมเลยนะครับคุณฉลองศรีมัสเถียรเป็นผู้ขับร้องคู่กับคุณอารีนักดนตรีนะครับสอนนงค์ในคุณวิจิตรมาตราคุณสง่าการจนกพันธ์ประพันธ์เนื้อร้องนะครับมานารวาตีโพชูประดิษฐ์เป็นผู้แต่งทำนองส่วนเพลงที่2ธาตุรักในเรือนใจเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในละครตอนนี้เป็นละครสั้นเป็นช่วงสมัยประมาณปีสัก2509ถึง2510ในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นจะมีดาราใหม่ๆขึ้นมาในไทยทีวีช่อง4ถือว่าเป็นรุ่น2อย่างเช่นคุณนฤพลรุ่ยพันธ์คุณรองข้อมูลคดีคุณสิริพรวงสวัสดิ์คุณนทวรรณเมฆใหญ่คุณกนิกาธรรมเกศรเนี่ยถือเป็นรุ่น2แล้วก็รุ่นนี้มีการทำเป็นละครสั้นเสนอทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะนั้นละครสั้นช่วงนั้นมีเยอะมากคุณสง่าลำพีท่านก็ช่วยประพันธ์เพลงให้ด้วยถ้ารักในเรือนใจนี่คุณนฤพลรุ่ยพันธ์ขับร้องคู่กับคุณสิริพรวงสวัสดิ์ครับคุณนรพลนี่ห่างหายไปนานนะครับถ้ามาอยู่ต่างประเทศแค่นานเนี่ยหลายสิบปีทีเดียวกลับมาตอนนี้ก็เริ่มออกโชว์เสียงทางเวทีต่างๆแล้วนะครับส่วนคุณสิริพรวงสวัสดิ์เธอจะร้องเฉพาะงานกุศลเท่านั้นหรือไปช่วยเป็นพิธีกรงานหลักของเธอนอกจากเป็นงานของสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยเธอก็ยังเป็นเจ้าของร้านขนาบน้ำอยู่ที่เชิงสะพานสังฮีร้านนี้มีชื่อเสียงมากขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับจากเพลงในสมัยไทยทีวีช่อง4บางพรหมสอนนงโดยคุณฉลองศรีมัสเถียรและคุณอารีนักดนตรีเพลงที่2ธาตุรักในเรือนใจคุณนฤพลรุ่ยพันธ์กับร้องคู่กับคุณสิริพรวงสวัสดิ์ครับ

0: ีพุทธศักราช2458อันเป็นปีที่25ในชีวิตสมณะผู้ละวางพันธนาการทางโลกของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระผู้เอาการเอางานพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับเป็นพุทธสาวกผู้องค์อาจกล้าหาญท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่วัดบูรพาแห่งนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ศรีทาชัยเสโนพระกรรมวาจาอาจารย์ของท่านครั้งอุปสมบทและขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์อธิบายธรรมที่ได้ประจักษ์จากการปฏิบัติที่ผ่านมาให้ฟังโดยเฉพาะธรรมะที่ท่านได้ประจักษ์ครั้งบำเพ็ญที่ถ้ำสาลิกานครนายกเป็นการแสดงกตเวทิตาธรรมแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ
1: ก็มีโยมเอาผ้ามิตรดินอย่างดีมาถวายอีกแต่ก่อนเขาเรียกว่าไม้หนึ่งก็ตัดจีวรได้ผืนเลยสองผืนนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อก็เอาผ้านั้นไปตัดไปวัดจีวรคลองของท่านเสียก่อนว่ากว้างยาวเท่าไหร่ท่านใช้ขันเก้าวัดทุกชิ้นทุกส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีสมณเณรทองคำมหากองมาช่วยกันตัดหลวงพ่อเป็นคนตัดเองพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าไปให้พวกลูกหลานแม่นุ่มนี่นั่นเดินจับให้ซะก่อนแล้วก็มาสอยมือประมาณ7วันก็เสร็จพอเสร็จแล้วก็ไปย้อมปักให้ได้สีเหมือนอย่างสังกติที่ตั้งเคยใช้แล้วก็ให้เน้นต้องคำไปหากิ่งไม้แห้งมาให้มาปักไว้ที่บันไดท่านแล้วก็เอาเทียนไขมาจุดไว้แล้วผ้าไว้หลวงพ่อก็ไปเดินจงกรมคอยดูว่าท่านจะชักผ้าสกุลให้ผ้ารองสกุลให้หรือไม่พอท่านเดินยังโกงเจ็ดประมาณสองทุ่มจังก็ขึ้นท่านชักก็ผ้าแล้วตั้งก็ไปถอนจีวรของท่านออกตามพระวินัยแล้วก็กินทุอธิษฐานจีวรที่หลวงพ่อตัดเอาไปถวายท่านนั้นท่านเอาเป็นจีวรของพอตื่นเช้ามาจีวรเก่าของท่านน่ะมันขาดท่านปะโน้นปะนี่แล้วก็เอาไปซักให้ดีแล้วก็มาเย็บเป็นผ้าปูนอนให้เป็นที่นอนของท่านอันนี้ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติท่านอย่างใกล้ชิดส่วนจิตใจนั้นขณะนั้นพรรษา8มาพันศาเก้าจิตใจมันยังนึกอยากจะไปสร้างโลกอยู่ก็ถามท่านว่า

จิตของพระโสดาสกิทาคานาคานั้นเป็นอย่างไรต้องก็ดูให้ไล่ลงไปเดินจงกรมทีนี้เมื่อไปเดินจงกรมได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ขึ้นมากราบท่านแล้วก็มานวดให้ท่านก็เล่าให้ท่านฟังว่าจิตมันไม่สงบ

ขึ้นมาจิตใจมันก็ยังวุ่นวายอยู่ในคืนวันนั้นไม่ได้ผลอะไรท่านทรมานอยู่ประมาณ3คืนคืนที่4ท่านให้นั่งสมาธิท่านก็นอนกำหนดจิตคอยควบคุมอยู่เวลาจิตเรามันคิดไปอย่างไรท่านก็ทักขึ้นมาให้ตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตให้พิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายของเราน่ะเมื่อมันตายแล้วหมดลมหายใจแล้วมันจะเปื่อยจะเน่าอย่างไรให้พิจารณาให้มันชัดขึ้นในจิตประมาณสัก2ชั่วโมงในราว5ทุ่มจิตมันนึกขึ้นมาเอ๊ะเราคิดอย่างนี้ท่านคงจะรู้ได้มันกลัวทีนี้พอจิตมันกลัวแล้วตั้งก็คอยคุมอยู่จิตมันก็รวมพอจิตรวมแล้วก็นั่งก็เด็กจะหนึ่งว่าอย่างนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะไม่เหมือนกับนั่งตัวก็เบากายก็เบาจิตใจก็สบายจนกระทั่งตี5ท่านก็บอกว่าเอ้ามาหากราบพระแล้วก็ทวงกระแสจิตก่อนที่จิตจะรวมเป็นสมาธิได้นั้นมันยึดอารมณ์อะไรมันกลัวใครก็ทวงกระแสตามนั้นนึกในใจอยู่ประมาณสัก5นาทีท่านก็บอกว่าเอ้ามาหากราบพระพอกราบพระเสร็จแล้วท่านก็เลยว่าเออวันนี้มาหาภาวนาเป็นเนาะคือภาวนารักษาจิตใจได้พอสมควรต้องจำไว้พิธีนี้อย่าลืมนี่ล่ะที่แก้มันอยากจะสึกอยู่เดี๋ยวนี้ฉันว่างั้นตั้งแต่วันนั้นมาจิตใจก็ได้รับความสบายการที่จะศึกษาลาเพศจะเป็นฆราวาสนั้นก็รู้สึกว่ามันค่อยจางไปจางไป

0: ได้จาริกไปยังบ้านคำบงโขงเจียมอุบลราชธานีอันเป็นมาตุภูมิแผ่นดินถิ่นเกิดของท่านเพื่อโปรดนางจันทร์แก่นแก้วโยมมาดาผ้ากาสาวพัดและรังสีแห่งธรรมของพระลูกชายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้นางจันทร์แก่นแก้วปิติศรัทธาในบุญบารมีของพระลูกชายหาได้เปรียบปานท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมโปรดโยมาดาจนบังเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งโยมาดาได้สมาทานศีล8ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นชีวิตจิตใจตราบจนสิ้นอายุขัยปีพุทธศักราช2459หลังจากออกพรรษาแล้วท่านได้จาริกไปยังผากูดบ้านหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมซึ่งท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลพำนักอยู่ที่นั่นท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อมาท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อสร้างความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติอีกต่อไปท่านพระอาจารย์สาวและท่านพระอาจารย์มั่นมีความรักและเคารพในคุณธรรมของกันและกัน
1: เราลึกถึงหลวงปู่สาวโอ้เราห่างครูบาอาจารย์มาเยอะหลายปีแล้วคงชะลอยจะเป็นอันนี้แน่นอนไม่ทำเกียรติกับไม่ได้ทำอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นานแล้วกลับได้บาดกดก็กลับลงมาถึงหลวงปู่เสาคงจะอยู่ที่ถ้ำผากูดถ้ำผากูดอำเภอคำชะอีมั้ง

0: ม่ไปขอทำวัดทำวัดยังไงตื่นเช้าก็ทำเป็นพระใหม่เนนใหม่รับบาตรครูบาอาจารย์ไปไว้ที่โรงฉันซักผ้าสงน้ำครูบาอาจารย์จะสงน้ำรับสงน้ำเช็ดเท้าเช็ดอะไรทำเหมือนกันเนนเหมือนกับพระใหม่หลวงปู่เสาก็บอกว่าท่านมั่นให้พระน้อยพระเล็กเขาทำท่านไม่ต้องทำหรอกท่านไม่ต้องทำก็ขอทำเมื่อพูดอย่างนั้นก็หลวงปู่เสาคงจะรู้ว่าความตั้งใจว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งไม่งั้นจะไม่ธรรมดาคือเนียนจะต้มน้ำร้อนตอนค่ำหลวงปู่เสาท่านจะส่งน้ำร้อนน้ำอุ่นหลวงปู่มั่นก็รับจากเนียนส่งเองทูเองให้ครูบาอาจารย์เองเช็ดทูเองเปลี่ยนผ้าบิดผ้าตากผ้าเองตามส่งเนียนก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านบอกว่าให้ทำพระก็ไม่รู้จะทำยังไงวัดอันนั้นสันเสร็จอุ้มบาตรกันมาล้างอุ้มไปถวายใส่ถลกบาตรก็ถวายตอนรับส่งผ้าสังฆาติจีวรทำอย่างนั้นเดือนเมื่อตรวจดูแล้วเมื่อทำจิตนิ่งสนิทเลยท่านไม่มีอะไรสะเทือนอีกแล้วรู้สึกว่านิ่งสนิทแน่นจริงๆก็ได้เวลาหลวงพ่อสักนี้เป็นข้อหนึ่งบางอาจารย์ท่านเล่าบอกว่าจิตบางสิ่งบางอย่างถ้าจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดหรือว่าอริยะล่ะหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์นั้นน่ะทำให้จิตนั้นเต็มถ้าจะห่างครูห่างอาจารย์โดยไม่ปฏิบัติธรรมโดยไม่เอื้อเฟื้อไม่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งที่ท่านอยู่บางเพียงไปเท่าไหร่จิตก็จะไม่เต็มอย่างที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านได้เล่าไว้ครูบาอาจารย์เป็นที่วางจิตได้ดีที่สุด
1: ในระยะปฐมแห่งการแสวงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอในช่วงมัชฌิมวัยเวลาจำพรรษามักแยกกันอยู่ทั้งนี้อาจเกี่ยวกับต่างก็มีศิษยานุศิษย์เพิ่มมากขึ้นจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยแม้จะแยกกันอยู่แต่ท่านก็ไม่คลายความผูกพันยังคงเป็นห่วงและคิดถึงกันเสมอพุทธศักราช2460ท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปอีสานเหนือจำพรรษาที่บ้านดงปอห้วยหลวงอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2461จำพรรษาที่ถ้ำผาบิ่งจังหวัดเลยพุทธศักราช2462ท่านมาจำพรรษาที่ป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งในครั้งนั้นมีพระติดตามมาศึกษาปฏิบัติเจริญสมณธรรมกับท่านหลายรูปอาทิพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมพระอาจารย์สุวรรณพระอาจารย์แหวนพระอาจารย์ตื้อที่ป่าบ้านค้อแห่งนี้การต่อมาคณะศรัทธาพระและชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดสารวารีและมีการอนุรักษ์กุฏิกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นไว้เพื่อให้ศิษย์และอนุชนรุ่นหลังได้คารวะระลึกถึงอุโบสถของวัดสารวารีในปัจจุบันเป็นโบสถ์ยื่นไปในน้ำหรือที่เรียกว่าโบสถ์น้ำหน้าบันอุโบสถมีภาพพระอาจารย์มั่นประดิษฐานให้ปรากฏบานประตูบรรจงแกะสลักไม้เป็นภาพท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่น

บานหน้าต่างก็แกะสลักเป็นภาพของท่านพระอาจารย์มั่นและพระธุดงค์กรรมฐานที่เป็นสหธรรมิกและศิษย์ของท่านภายในอุโบสถเบื้องหน้าพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปสลักจากศิลาที่กล่าวสืบทอดกันว่าเป็นฝีมือการแกะของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิต่อมาพระและชาวบ้านได้เคลือบสีทองถวายอีกที

บริเวณตำบลบ้านคอปัจจุบันมีวัดป่าอีกแห่งหนึ่งคือวัดป่าบ้านหนองกองซึ่งเป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาพำนักณเสนาสนะป่าในครั้งอดีตที่วัดแห่งนี้มีต้นกระบกต้นหนึ่งซึ่งกล่าวกันว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ปลูกไว้

0: พุทธศักราช2463ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้นำหมู่คณะพระกรรมฐานมาพำนักจำพรรษาที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสถานที่แห่งนี้การต่อมาได้จัดสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดอรัญวาสีการออกทุดงในครั้งอดีตของพ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานนี่เพียงแต่เป็นการออกจาริกปฏิบัติสมณธรรมทุดงควัดและเผยแผ่ศาสนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางหลักปักฐานให้เกิดวัดวาศาสนาสถานปฏิบัติธรรมตามทางรอยธรรมขึ้นอีกด้วยวัดอรัญวาสีเป็นวัดป่าที่มีพระกรรมฐานสำคัญเคยมาพำนักจำลองพระพุทธศาสนาอาทิพระอาจารย์สุวรรณซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสีแห่งนี้พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งมาพำนักกับท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อปีพุทธศักราช2468พระเถระที่พำนักจำพรรษาณวัดอรัญวาสีเป็นเวลานานเกือบ9ปีสร้างศาสนบุคคลและศาสนวัตถุให้แก่พระศาสนาเป็นอันมากคือพระราชนิโรธรังสีหรือหลวงปู่เทศเทศรังสีซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของพระธุดงค์กรรมฐาน
1: ทั้งที่หลวงปู่เทศพาไปฝากไปกับหลวงปู่มั่นนี่นะครับว่าได้ช่วยท่านอาจารย์วันนี่นะในการอุปถัมภ์รับใช้หลวงปู่นี่นะได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างครับ
2: ก็เป็นนวดไปเฟ้นธรรมดานี่ไม่ใช่หมอนวดหรอกแต่ว่ามันจะเป็นแค่นวดเป็นความจะเป็นกับลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ธรรมดาพอดีสองทุ่มแล้วก็เข้ามาท่านก็เทศส่วนรวมส่วนมากคือว่าพระเข้าออกอยู่ตลอดแรงเลยล่ะพวกนึงเข้าพวกนึงออกพวกนึงเข้าพวกนึงออกอยู่แต่ก่อนมันก็ทางเป็นลำบากเดินจากพรรณนาไปทั้งวันก็จะถึงเงินในบ้านหนองคือนะเข้าไปอยู่สองวันสามวันก็ออกมาสี่วันห้าวันออกมาเข้าไปอย่างนั้นเข้าออกอยู่ทั้งประเทศรวมส่วนรวมไปเลยมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปพระเล็กพระน้อยติดตามไปว่าขึ้นไปบนกุฏินั้นก็เทศตลอดเทศถึงพอสมควรนั่นก็ถึงสองทุ่มไปถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนั่นก็เลิกพอเลิกนั้นก็เข้าห้องอาตมาก็ปฏิบัตินะก็อยู่กับพุทธก็กลับได้ทุกวันนี้นะไม่ค่อยได้ขาดหรอกแต่ว่าถึงเข้าพรรษาเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างองค์ต่างเข้าพรรษาเสร็จแล้วก็หยุดทำอยู่นั้นตลอดทั้งสองปีนะใครยังมาจังไหนทั้งประเทศได้ฟังแต่ไม่ได้พูดในส่วนตัวบางทีก็พูดเล็กน้อยไปคำธรรมดาเนี่ยนะพูดคุยกันนั่นไปแล้วก็แล้วไปในเรื่องมันนะ
1: ถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยของหลวงปู่ตามที่ได้เห็นนะดู
2: ไหมเขาก็ถามจะมาเหมือนกันว่าหลวงปู่มามั่นเป็นพระครูบาอาจารย์ที่ดุจะมาก็ตอบกับว่าดุแต่คนผิดคนถูกไม่ดุคนถูกนั่นชุมถ้าจะว่าดุก็ดุดูด้วยคนผิดคนถูกนะท่านชมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคนจนมากกว่าท่านดุจริงนั้นนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นท่านใจคนใจเด็ด
0: พุทธศักราช2464ท่านจำพรรษาที่วัดห้วยทรายอำเภอคำชะอีนครพนมพุทธศักราช2465ท่านจาริกมายังสกลนครพำนักจำพรรษาที่หนองลาดอำเภอ

0: าลิชภูมิปีพุทธศักราช2466อันเป็นปีที่8แห่งการออกธุดงค์ให้การอบรมและนำธรรมปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ไปพำนักจำพรรษาที่วัดมหาชัยบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูวัดแห่งนี้แต่เดิมเรียกว่าวัดมหาธาตุเจดีเนื่องด้วยมีเจดีโบราณประดิษฐานอยู่ปัจจุบันจะเห็นหอไตรขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ยืนหยัดกรำแดดกรำฝนจนชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาแต่ศาสนสถานหลักๆยังคงได้รับการบูรณะตามแรงศรัทธาด้วยดีตลอดมาข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพอประมวลได้ว่าตอนเช้าออกจากที่ภาวนาแล้วลงเดินจงกรมก่อนบิณฑบาตพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตหลังจังหันหรือฉันภัตตาหารแล้วท่านจะเดินจงกรมจนจวนเที่ยงวันจึงเข้าสู่ที่พักสักครู่เมื่อพักแล้วจะเข้าที่ทำสมาธิประมาณชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็ลงเดินจงกรมอีกจนถึงเวลาบ่ายสี่โมงอันได้เวลาปัดกวาดลานวัดหรือที่พักเสร็จแล้วส่งน้ำแล้วเข้าทางจงกรมอีกจนถึงค่ำคืนหนึ่งท่านพักจำวัดราว4ชั่วโมงเป็นอย่างมาก
1: ท่านตื่นเวลาเช้านะตี3ตรงไม่มีพลาดเชิญก่อนหลังจากตื่นขึ้นมาท่านจะล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็ท่านก็สวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์ของท่านประมาณ30นาทีต่อจากนั้นท่านก็นั่งเข้าสมาธิจนกระทั่งถึงเวลา 6:00 นตรงไม่มีพลาดออกจากนั้นมาแล้วก็ท่านก็ล้างหน้าอีกทีนึงแล้วก็ลงไปเดินจงกรมหลังจากเดินจงกรมแล้วก็ท่านกำหนดเวลาว่าพอสมควรแก่การเที่ยวโคจรบินทบาทท่านก็นำหมู่เที่ยวไปโคจรบินทบาทหลังจากโคจรบินทบาทแล้วก็ท่านกลับมาที่ศาลาโรงฉันก็แจกอาหารบินทบาทเสร็จแล้วท่านก็ฉันทีนี้สำหรับประชาชนที่มาทางไกลก็ดีหรือประชาชนที่จะอยู่ใกล้ก็ตามถ้าอยากจะพบกับท่านนั่นก็ขอให้ท่านจะเปิดโอกาสให้เวลานั้นล่ะเวลาที่หลังจากท่านฉันอาหารเสร็จประมาณ1ชั่วโมงหรือประมาณ30นาทีต่อจากนั้นมาชาวบ้านจะไม่ให้เข้าไปในวัดเลยอีกเลยนอกจากมีกิจนิมนต์จำเป็นท่านจึงจะให้เข้าไปท่านต่อยให้เพื่อนภิกษุสามเณรได้อยู่อย่างสบายและท่านยังมักพูดว่ามาวัดก็สำหรับมาให้พวกพระสงฆ์สามเณรอยู่บ้านก็สำหรับให้ชาวบ้านอยู่และพวกชาวบ้านยังไม่จะมาอยู่มาวัดทำไมท่านก็พูดเป็นเชิงตลกหรือประชดไปอย่างนั้นไปเลยเจริญพรแต่ทีนี้พอต่อจากนั้นท่านก็พักผ่อนพอพักผ่อนไปแล้วก็เท่าที่หลวงตาสังเกตดูนี่ประมาณสัก11:00 นนี่ท่านจะลุกขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ล้างหน้าแล้วก็ไหว้พระประมาณ30นาทีแล้วก็ท่านก็นั่งสมาธิอีกนั่งสมาธิประมาณ1ชั่วโมงแล้วท่านออกมาพอออกมาแล้วก็ท่านก็จะมาฉันน้ำร้อนน้ำชาแล้วท่านก็มีฉันน้ำร้อนน้ำชาแล้วก็มีสูบบุหรี่บ้างแล้วก็มีอันกินหมากบ้างนะแล้วก็มีการบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรรวมทั้งพระภิกษุผู้อยู่ใกล้ชิดโดยกันทยอยกันขึ้นไปถวายน้ำร้อนน้ำชาท่านแหละแล้วก็มีการสนทนากันเรื่องโลกบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนมากเป็นเรื่องสนทนาเรื่องธรรมะธรรมโมเนี่ยนะเรื่องข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็การสนทนาของท่านเป็นสนทนาแบบกันเองท่านไม่ถือเนื้อถือตัวเลยแล้วก็ทำให้ความรักความสนิทสนมและความคุ้นเคยในระหว่างสารสิทธิ์กับท่านอาจารย์นั่นแหละผูกพันกันยิ่งขึ้นเจริญพร
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นผู้มีประวัติปฏิปทาศีลาจารวัดอันประณีตสง่างามเป็นประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลายสวยงามมาทุกระยะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของสาธุชนอย่างไพศาลกิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งกระจรไปทั่วสารทิศท่านเป็นผู้สืบทอดสุปฏิบัติอุชุยายะสามีจิตปฏิบัติจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระสาวกผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นมหาสมณะผู้ทรง

ไว้ซึ่งปฏิปทาความรู้ความสามารถประสาทธรรมตามทางที่พระบรมศาสดาประทานไว้อย่างสิ้นสงสัย

0: จิตใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอัดด้วยธรรมด้วยดีจิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วย่อมนำความสันติสุขสู่ชีวิตและสังคมการพัฒนาที่จำเป็นคือการพัฒนาจิตใจเพราะการพัฒนาเพียงด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ใจรุ่มร้อนเป็นไฟมุ่งแต่ทำลายล้างกันเอารัดเอาเปรียบช่อฉนก็ไม่แตกต่างอะไรกับการโหมไฟในแดนนรกฉะนั้นผู้ฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนการพัฒนาอื่นใดท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพระอาจารย์ด้านพัฒนาจิตใจคนเมื่อท่านบรรลุธรรมเห็นธรรมท่านได้มีเมตตาแจกแจงแสดงธรรมให้การอบรมด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลปีพุทธศักราช2467ท่านจาริกจากหนองบัวลำพูมาสู่บ้านค้ออำเภอบ้านผืออุดรธานีซึ่งท่านเคยจำพรรษาเมื่อ5ปีผ่านมาครั้งนี้ท่านได้จาริกไปแถบบ้านนาหมีนายูงผาแดงที่ผาแดงบนภูสูงตระหง่านนี้ท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์มาลำพังเพียงด้วยบริขารจำเป็นเช่นบาตรกรดเท่านั้นท่านขึ้นไปพำนักบนเงื่อมผาบำเพ็ญภาวนาบนแผ่นหินที่ไม่กว้างนักเมื่อพิจารณาจากสถานที่แห่งนี้ก็ได้ประจักษ์ว่าผู้พำนักพักอาศัยจะต้องมีสติระลึกรู้เสมอเพราะเบื้องข้างเบื้องหน้าคือหุบเหวที่อันตรายหากเกิดพลัดหล่นลงไปใกล้ๆกันจะเป็นถ้ำเล็กๆพอพักอาศัยได้ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำหลวงปู่มั่นด้านบนเป็นลานหินท่านใช้เป็นทางเดินจงกรมบำเพ็ญความเพียรบริเวณผาแดงมีธรรมชาติงดงามเจริญตาเจริญใจเหมาะแก่การเจริญธรรมใกล้กันก็มีน้ำตกยูทองที่มีน้ำตกไหลสะพรั่งลงมาในช่วงฤดูฝนและมีน้ำตกอีกแห่งที่เป็นแหล่งส่งน้ำของท่านในครั้งมาพำนักบนภูแห่งนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประจำอุทยานได้ออกสำรวจสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นเคยมาปฏิบัติธรรมและได้บันทึกรายงานไว้ดังนี
1: ้ซึ่งท่านหลวงปู่มั่นได้เดินธุดงค์อยู่ในถ้ำของวนอุทยานนายูงน้ำสมข้าพเจ้าได้สอบถามราษฎรในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและผู้ให้ข้อมูลก็คือนายคำตาปากแก้วเกิดวันที่12กค2พศ2454ปัจจุบันบ้านเลขที่11หมู่ที่2ตำบลนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีอายุปัจจุบัน86ปียังมีชีวิตอยู่ท่านให้ข้อมูลว่าหลวงปู่มั่นภูริโตในสมัยนั้นในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เป็นป่าดงดิบนะทึบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมากคือท่านหลวงปู่ท่านมาคนเดียวสมัยนั้นนายคำตาว่าเพิ่งเห็นพระครั้งแรกท่านมาจำพรรษาที่บ้านนาหมีตรงที่ท่านจำพรรษานั้นปัจจุบันเป็นวัดป่าโนนสว่างหมู่ที่2ตำบลนายุงอำเภอนายุงจังหวัดธานีสำหรับตอนกลางวันหลวงปู่จะขึ้นมาที่ถ้ำของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพื้นที่วนอุทยานนายุงน้ำสมซึ่งส่วนใหญ่เรียกติดปากถ้ำอาจารย์มั่นซึ่งอยู่ในบริเวณจุดชมวิวผาแดงในช่วงนั้นนายคำตาป่าแก้วอายุ12ปี
2: ตาขึ้นไปถ้ำพุ่นแล้วไปผมก็บ่ฮู้จักกันถ้ำไผสิอยากลงไปพร้อมเห็นถ้ำเฮาเนี่ยเพิ่นลงปั๊บลงไปหันมาไล่แมงอันขี้นาคออกให้เพิ่นล่ะเพิ่นลงไปหันละมิดอ่อนสอนอ้าวเพิ่นไปจังได๋บ้านเนี่ยไปๆซองๆมึงดูเพิ่นลงไปนี่แหละว่า

0: ลงไปมาแล้วมีเห็นแซมงับพอหล่มนั่นนี่ล่ะที่หาวรถนี้ล่ะทำนะเลาะหน้าผาบักแดงๆไปเห็นทุกมือนี้แต่เบิ่งกันไหน
1: จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าในถิ่นนี้ได้ทราบว่าครั้งที่ท่านหลวงปู่มั่นมาพำนักนั้นท่านพระอาจารย์สาวและศิษย์ก็เคยมาพบท่านที่บ้านสว่างซึ่งไม่ห่างจากที่นี่พระอาจารย์มั่นจะลงจากเขาบิณฑบาตตามหมู่บ้านและกลับขึ้นมาพำนักบนภูนี้ที่เชิงภูมีหมู่บ้านเล็กๆซึ่งกล่าวกันว่าบางครั้งท่านลงมาพำนักอบรมพระและชาวบ้านปัจจุบันเป็นศาสนสถานชื่อวัดโพชัยเมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านได้จาริกไปยังถิ่นอื่นไปแบบสุขโตตามวิสัยผู้ไม่ยึดติดที่ติดถิ่นปีพุทธศักราช2468ท่านพำนักจำพรรษาที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในช่วงนี้ได้มีพระภิกษุสามเณรมาขออนุญาตพำนักศึกษาปฏิบัติจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นจำนวน16รูปในจำนวนนี้ประกอบด้วยพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระอาจารย์กู่ธรรมทิโนพระอาจารย์กว่าสุมโนพระอาจารย์อ่อนญาณสิริเป็นต้นใกล้ออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้จัดประชุมหมู่ศิษย์เพื่อเตรียมออกธุดงค์หาที่วิเวกโดยจัดแยกออกเป็นชุดๆแนะนำให้เดินเลียบภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวภูเขาแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นต้องเดินธุดงค์ไปด้วยกันตลอดระหว่างทางท่านใดอยากไปพักวิเวกณที่ใดเช่นตามถ้ำซึ่งมีอยู่ตามรายทางก็ทำได้เพียงแต่ให้บอกกันให้ทราบในระหว่างพระภิกษุชุดเดียวกันเพื่อจะได้นัดหมายไปพบกันข้างหน้าเพื่อเดินธุดงค์ต่อไปได้อีกปีพุทธศักราช2467อันเป็นวาระหนึ่งทศวรรษแห่งการจาริกเผยแพร่ธรรมในแผ่นดินอีสานท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจำพรรษาที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านป่าหนาแน่นด้วยต้นไม้และไข้ป่ามาเลเรียเมื่อออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาได้ร่วมประชุมคณะศิษย์ที่บ้านโนนแดงเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆให้ดำเนินไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกันจากนั้นได้แยกย้ายกันออกแสวงวิเวกตามป่าเขาในปีนั้นมารดาของนางนุ่มชวานนท์โยมอุปถักถึงแก่กรรมท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาได้เดินทางมาที่สกลนครเพื่อร่วมงานชาปนกิจโดยพำนักอยู่ณเสนาสนะป่าปัจจุบันคือวัดป่าสุทธาวาสได้มีพระเนรที่เป็นลูกศิษย์มาสมทบท่ามกลางความศรัทธายินดีของชาวสกลนครที่ได้พบพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาชุมนุมกันเป็นอันมากชาวบ้านมีความตื่นตัวในเรื่องการบำเพ็ญบุญรักษาศีลเจริญภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นได้เมตตาสนองศรัทธาด้วยการแจกแจงแสดงธรรมให้การอบรมอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส
2: ในขณะนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ไปพักที่วัดสุทธาวาสทางท่านมหาเสงก็จัดวาระให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติประจำท่านอาจารย์มั่นเมื่อท่านไปถึงวัดตุตวาสแล้วก็ได้พักอยู่ที่กุฏิกรรมฐานเล็กๆขนาดหลังนี้นะซึ่งโยมนุ่มโยมนินและนายวิเศษวัฒนสุชาตินายวิเศษจึงเป็นเขยของนายนุ่มได้พากันสร้างขึ้นถวายท่านเมื่อท่านไปพักอยู่ณที่นั้นพระเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติ

จำทั้งตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้สำหรับหลวงปู่มั่นนั้นท่านเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวพูดอะไรคำใดก็คำนั้นแต่คนโดยมากเข้าใจว่าท่านดุแต่ความเป็นจริงท่านมีเมตตาแก่ผู้ที่ไปหานั้นเป็นอย่างมากที่นี้การปฏิบัติท่านนั้นตอนเวลาเย็นขนาดนี้ท่านก็เดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมเสร็จก็ขึ้นไปบนศาลาฉันน้ำร้อนน้ำชากันเสร็จท่านก็ให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ในสำนักนั้นประมาณ40หรือ50องค์ส่วนครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ก็มีท่านอาจารย์เทศจรังสีท่านอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรอาจารย์อ่อนแล้วก็มีหลายองค์ซึ่งมีเท่าที่จำได้ที่นี้ในวันหนึ่งก็มีญาติโยมเขามาอาราธนาท่านว่าการบิณฑบาตนั้นไม่ต้องเข้าไปถึงในเมืองไม่อยู่ที่นอกวัดประมาณสัก10เส้นและผู้ที่จะมาใส่บาตรนั้นก็มีพวกแม่นุ่มแม่นินคุณวิสิตคุณวิเศษและกลุ่มลูกหลานที่เขาสร้างวัดนั้นมาใส่บาตรมีแปลกอยู่วันหนึ่งท่านเดินจงกรมตั้งแต่ประมาณ5:00จนกระทั่งถึง13:00ข้าพเจ้าก็ไปอาราธนาท่านเตรียมบาตรเตรียมอะไรเสร็จแล้วแต่อาราธนาท่านให้ออกบิณฑบาตท่านก็บอกว่าเขายังไม่มาเมื่อคืนเนี่ยเขาไปดูหนังแล้วก็มันนอนตื่นสายมันนึ่งข้าวยังไม่สุกพอได้ประมาณสัก13:30ท่านก็บอกว่าเอาไปละหลวงพ่อก็พายบาตรให้ท่านเดินตามหลังไปพอไปถึงที่เคยรับบาตรท่านบอกว่าเขาจะนั่งรถ3ล้อสีแดงมาทีนี้พอเขามาถึงก็นั่งรถ3ล้อสีแดงแล้วมาแล้วเข้าแถวกันแล้วก็เอาบาตรถวายท่านท่านก็รับบาตรมารับบาตรเสร็จหลวงพ่อก็รับบาตรจากท่านมาสะพายทั้งบาตรเจ้าของด้วยก็กลับมาทีนี้พอกลับมาก็มีโยมผู้ที่มีศรัทธาไม่ทราบว่าใครเอาผ้าไหมชนิดอย่างดีเขาเรียกว่าหูกหนึ่งคือยาวตัดจีวรได้สัก2ตัวนั่นล่ะทีนี้พอท่านชักบังสกุลเสร็จแล้วเราก็รับจากท่านแล้วก็เอาไปฉันเอาไปเก็บไว้ก่อนก็ขึ้นบนศาลาหอฉันแล้วก็จัดอาหารลงบาตรในขณะนั้นหลวงพ่อได้สังเกตท่านเอาอาหารอะไรบ้างลงในบาตรเอามากก็น้อยเท่าไรแต่ทีนี้ก็นั่งดูอยู่3วันก็จำได้พอวันที่4ก็จัดอาหารลงบาตรท่านได้เมื่อท่านฉันเสร็จแล้วก็เหลือนิดหน่อยแล้วก็บาตรท่านไปล้างไปเช็ดทำให้ดีตามปกติที่ท่านเคยทำเองทีนี้ส่วนครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่
ช่นท่านอาจารย์ฟั่นท่านอาจารย์เทศเป็น

0: ้นพอเสร็จแล้วท่านก็ว่าเอ๊ะมหานี่มีคาถาดีอย่างไรหลวงปู่ท่านถึงไม่ดูพวกผมไปจับบาตรทำไมได้มีแต่ท่านดูแล้วก็มีมหาคนเดียวนี่แหละที่จัดบาตรท่านได้น้องพ่อก็เกิดปีติคือความดีใจว่าเราได้ปฏิบัติพระผู้เฒ่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในขณะนั้นอายุของท่านก็ประมาณทั้ง70เศษ
1: จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกทุดงมุ่งไปทางจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมนำโยมมารดาที่ออกปฏิบัติธรรมกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเมื่อถึงบ้านหนองขอนอำเภอบุ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้มีคณะศรัทธาอาราธนาให้ท่านพำนักจำพรรษาท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงรับอาราธนาปีพุทธศักราช2470ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาที่บ้านหนองขอนมีพระเนรมาจำพรรษากับท่านเป็นจำนวนมากครั้นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นออกเดินทุดงไปยังเมืองอุบลพำนักที่วัดบูรพาอันเป็นอารามที่ท่านเคยพำนักครั้งเมื่อเริ่มศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบูรพาท่านได้มีโอกาสพบกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดสาปทุมที่ขึ้นมาเมืองอุบลท่านทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งต่อมาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นทุดงลงมากรุงเทพก็มาพำนักที่วัดสาปทุมในช่วงที่อยู่เมืองอุบลมีพระลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นที่ทราบข่าวว่าท่านอยู่ที่นี่ก็ทยอยเดินทางมากราบสักการะศึกษาธรรมจากท่านเมื่อมีโอกาสได้มีการประชุมทบทวนบทบาทของหมู่คณะแนะนำการปฏิบัติและมอบหมายงานปกครองซึ่งครั้งนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลได้รับมอบหมายภาระในการดูแลหมู่คณะพอตกหน้าแล้งท่านพระอาจารย์มั่นก็พาโยมารดาของท่านออกเดินทางร้อนแรงมาเรื่อยจนถึงบ้านคำบงโขงเจียมสีเมืองใหม่เมืองอุบลท่านพระอาจารย์มั่นพำนักที่บ้านคำบงเป็นเวลานานพอสมควรให้การอบรมพระเนรและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกัน
2: สาเหตุที่ตั้งชื่อบ้านคำบงแต่ก่อนมีแหล่งน้ำคำไหลผ่านหมู่บ้านและมีป่าบงหนาทึบอยู่ในแหล่งหมู่บ้านน้ำคำนั้นขณะนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านคำบงจึงได้ขนานนามว่าบ้านคำบงและบ้านคำบงตั้งมานานประมาณ200ปีและเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบ้านคำบงหมู่8ตำบลทรงยางอำเภอศรีมหาจังหวัดบุรีรัมย์นี้
1: บริเวณบ้านคำบงซึ่งยังพอมีประจักษ์หลักฐานแสดงรอยอดีตแทงประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์อาทิเครื่องมือทอผ้าแบบโบราณที่โยมมารดาของหลวงปู่มั่นเคยใช้ทอผ้าถวายพระกรรมฐานเมื่อโยมมารดากลับมาอยู่บ้านคำบงภาระการดูแลโยมมารดานั้นน้องสาวของท่านเป็นผู้รับหน้าที่ก่อนพระอาจารย์มั่นลาจากนางจันทร์ผู้เป็นโยมมารดากล่าวแก่พระลูกชายว่าท่านอย่าได้เป็นห่วงโยมแม่เลยท่านไม่มีหนี้สินในโยมแม่แล้วท่านอุตส่าห์ภาคเพียรเรียนธรรมวินัยก็ได้มาสงเคราะห์โยมแม่ให้รู้จักหนทางแห่งข้อปฏิบัติแล้วและจะขอดำเนินเดินตามทางธรรมตลอดไปขอให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ไปโดยสวัสดิ์เทอญจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ลาโยมารดาญาติพี่น้องชาวบ้านคำบงมาตุภูมิถิ่นกำเนิดเกิดกายของท่านมุ่งไปทางภาคกลางไปแบบทุดงคกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนเจอหมู่บ้านหรือสถานที่มีน้ำท่าบริบูรณ์ก็กลางกรดลงที่นั้นแล้วพักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็นใจสมัย

0: ในอดีตต้องเดินทุดงด้วยเท้าท่านว่ามิได้รีบเร่งกับการเวลาจุดใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ภาวนาเดินทางโดยวิธีจงกรมภาวนาไปอันเป็นการเดินทางที่ได้ประโยชน์ทั้งสองคือทางธรรมและระยะทางบนแผ่นดินทุกย่างก้าวดำเนินเดินไปอย่างมีสติระลึกเตือนตนมิให้ประมาท
1: เราได้เข้าไปอยู่เป็นสามเณรน้อยปฏิบัติหลวงปู่มั่นเต็มๆ4ปีโดยไม่ได้ไปจากที่ไหนเลยกับท่านอาจารย์วันอาจารย์มหาบัวกำกับอยู่นั่นกับหลวงปู่มั่นเป็นเขียงให้ท่านเหยียบเป็นเขียงให้ท่านสับท่านจะสับไปมอบปลายถวายชีวิตเวลาหลวงปู่มั่นด่าเวลาหลวงปู่มั่นดุเวลาหลวงปู่มั่นเทศหนักๆเราดีใจโอ้ยท่านช่วยเราท่านช่วยตีกิเลสเราท่านช่วยไล่กิเลสเราท่านไม่อยากให้เราอยู่กับกิเลสดีใจเวลาท่านเทศดูๆถึงใจเลยมีจิตใจเข้มแข็งองค์อาจกล้าหาญทำความเพียรถ้าท่านเทศอ่อยเทศอย่างนั้นนี่ไม่ถึงใจเพราะว่ากิเลสมันหนักกิเลสมันต้องอาศัยเครื่องมือตีให้หนักแน่นเพราะฉะนั้นแหละอยู่กับหลวงปู่มั่นได้กำไรได้กำไรในชีวิตเห็นชีวิตมีประโยชน์ท่านไม่ให้ประมาทเราประมาทนิดหน่อยท่านเตือนเลยทีเดียวท่านรู้วาระจิตใจของศิษยานุศิษย์คนไหนเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่อย่างนี้ท่านรู้หมดท่านจะเรียกไปเตือนทีละองค์ทั้งองค์ท่านต้องทำอย่างนั้นท่านต้องปฏิบัติอย่างนั้นท่านจึงจะได้ท่านปฏิจจุนั้นไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านจะเรียกเข้าไปเฉพาะหน้าแสดงให้ได้ยินได้ฟังเราก็แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพื่อคันอยู่ที่ไหนเกาที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เกาทุ่มสี่ทุ่มห้าเกาทุ่มสี่ทุ่มห้ามันก็ไม่ถูกคันที่ไหนเกาที่นั่นมันถูกหลวงปู่มั่นท่านมีนโยบายที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ไปฟังเทศไปฟังธรรมไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นแล้วย่อมได้ธรรมะเป็นอันมากมีลูกศิษย์ลูกหาเผยแพร่ไปทั่วประเทศ
0: ขณะท่านพระอาจารย์มั่นจากหมู่คณะเดินทางมาภาคกลางจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพท่านมาเพียงลำพังองค์เดียวเปรียบประดุจพระยาพชสารออกจากโขลงท่องป่าเที่ยวหากินโดยลำพังเป็นความอิสระเบาสบายสลัดความหนักหน่วงทวงใจกายก็เบาใจก็เบาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเดินไปถึงดงพญาเย็นระหว่างโคราชกับสระบุรีมีป่าเขาลำเนาไพรมากทำให้เกิดความชื่นบานหันษาคิดอยากจะพักอยู่ที่นั่นนานๆเพื่อบำเพ็ญเพียรเสริมกำลังใจที่กระหายต่อการอยู่คนเดียวในป่าในเขามานานเมื่อมาเจอทำเลเหมาะก็อยากพักภาวนาให้สมใจอยากท่านพระอาจารย์มั่นอาศัยชาวบ้านรายทางโคจรบิณฑบาตเป็นระยะระยะท่านว่าชาวบ้านมีศรัทธาพระธุดงค์เป็นอย่างดีท่านได้จาริกธุดงค์ผ่านดงพญาเย็นผ่านคามนิคมชนบทจากวนาป่าเขาสู่เมืองหลวงเข้าพำนักที่วัดสาปทุมหรือวัดปทุมวนารามราชวรวิหารปทุมวันกรุงเทพ

0: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ก็ปฏิบัติที่มุ่งเพื่อลดมุ่งเพื่อละมุ่งเพื่อการทอดถอนถ่ายถอนสิ่งที่หยาบหยาบออกจากใจของตนเองเหล่านี้ได้ชื่อว่าการปฏิบัติไม่ว่าจะลดไม่ว่าจะละไม่ว่าจะเลิกไม่ว่าจะเพิกจะถอน

คือรูปแบบใดๆหากมุ่งเพื่อมรรคเพื่อผลมุ่งเพื่อความหลุดพ้นทางใจต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นการเฝ้าฝึกปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ถึงซึ่งความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยรูปแบบต่างๆที่ตั้งใจกันแม้ว่าจะดูหนักจะดูว่าหนักจะหัดซากันอย่างไรการปฏิบัติก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อหย่อนคือเป็นการทนได้คือเป็นการทนไหวยิ่งมีเวลาหลีกเล่นห่างไกลจากบาปกรรมด้วยรูปแบบต่างๆอยู่ในวัดวาศาสนาทั้งกายและใจอยู่ในวัดวาศาสนาทั้งกายและใจต่างก็ถือว่าเป็นแนวทางแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่บวช3วัน7วัน15วันแม้มากน้อยกว่านี้ก็ถือว่าเป็นแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดต่างก็มุ่งเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อเพิกถอนถ่ายถอนถอดถอนเหล่านี้ได้ชื่อว่าการปฏิบัติโดยหลักใจก็คือหลักที่มุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความจริงให้ปรากฏทุกรูปแบบที่มีอยู่ถึงบอกแม้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นภาระธุระแม้จะรู้ว่ามันเป็นภาระที่หนักน่าสาหัสสากันอย่างไรแต่การเฝ้าฝึกปฏิบัติก็เน้นและก็ย้ำอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องกันมาและต่อเนื่องกันไปเพื่อจะได้คือหลักใจเรียกว่าหลักศาสนาเรียกว่าหลักศาสนาให้ละเอียดและปราณีตขึ้นไม่ว่าจะเป็นโสดาบันโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลย่อมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งต่างก็มีความจริงเป็นอย่างเดียวกันเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติให้ละเอียดและรอบคอบสุขุมมากขึ้นความมุ่งหวังความตั้งใจความมีเหตุมีผลของเราก็มากล้นเหลือหลายด้วยความเข้าใจอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติจึงไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนทุกลมหายใจเข้าหายใจออกต่างก็กำหนดไว้อยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ากำหนดได้หายใจออกกำหนดได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกต่างก็กำหนดรู้ได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็จะทำความละเอียดให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองว่าลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้แม่นิ่งเฉยว่างก็รู้อยู่แก่ใจของตนเองทุกกิริยาบทที่เฝ้าฝึกปฏิบัติต่างรู้ได้ด้วยตนของตนเองทุกกิริยาบทต่างก็รู้ได้โดยตนของตนเองด้วยความเข้าใจด้วยความมุ่งหวังด้วยความตั้งใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความหลุดพ้นในกับใจของตนเองความละเอียดรอบคอบสุขุมความเยือกเย็นย่อมมีผลใน

การเฝ้าฝึกปฏิบัติอันนำพาใจเราให้เย็นให้หนักแน่นให้มั่นคงให้ตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่จึงเป็นสิ่งที่สมควรยิ่งและอนุโมทนาบุญกุศลในคุณงามความดีของทุกคู่ทุกคนที่มีอยู่โดยทั่วกันท่านผู้ใดตั้งใจสงสัยขัดข้องสิ่งหนึ่งประการใดอันสมควรแก่ความสงสัยของตนที่มีอยู่ข้อความกรุณาว่าเบอร์ที่มีอยู่คือ251-6325 251-6325โทรมาได้ในความตั้งใจที่มีอยู่การปฏิบัติบางครั้งก็ติดนั่นติดนี่บางทีก็ขัดตรงนี้ติดตรงนั้นในส่วนอื่นใดกับชีวิตประจำวันที่สร้างความผูกพันสร้างความยุ่งยากสร้างความสับสนให้กับใจของตนเองพึงสอบถามทวนถามด้วยเบอร์251-6325 251-6325ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ช่วง3-4เป็นเวลาที่สะดวกสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้พักผ่อนหลับนอนเพียงพอก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาในคุณโยมพงษ์นาคและคุณโยมอาจารย์ดร.วิจิตร ภานุพงษ์ที่เสียสละให้อุปกรณ์ในการถวายอุปกรณ์ในการโทรศัพท์ให้สะดวกขึ้นในการติดต่อสอบถามทวนถามในปัญหาที่มีอยู่

0: วันนี้เป็นวันกำหนดว่าเป็นวันเสาร์คือปฏิบัติกันทั้งคืนที่ศาลาพระราชทาพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4มีการแสดงธรรมวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนอาทิตย์นี้อาทิตย์ต้นเดือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์อาญาณวโรดมจะเมตตามาแสดงธรรมให้กับพี่น้องชาวพุทธที่มีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมะปฏิบัติซึ่งก็เป็นกุศลสำหรับทุกฝ่ายแม่เย็นวันศุกร์ทุกวันศุกร์18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาก็มีการแสดงธรรมเป็นพิเศษศุกร์ที่แล้วคือเมื่อวานนี้คือเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์คือคืนนี้ยังเป็นวันศุกร์อยู
1: ่ฮัลโหล
0: ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เลยก่อน
1: ค่ะอยากถามท่านพระอาจารย์นะคะอย่างเช่นแบบว่าเขาบอกว่าการไปทำสมาธิถ้าศีลเราไม่บริสุทธิ์นี่สมาธิจะไม่เกิดอันนี้จริงไหมคะ
0: ว่าไงนะ
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปวัดเราไปทำไปทำสมาธิถือศีล8ใช่ไหมคะ
0: เจริญพร
1: แล้วทีนี้แบบว่าอย่างเช่นเราเป็นธรรมดาวันธรรมดาเราไม่ได้ไปวัดไปทำสมาธิใช่ไหมคะเราก็แค่ศีล 5ใช่ไหมคะทีนี้ศีล 5ของเราเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอแต่เวลาเราไปวัดเนี่ยเราไปรับศีล 8เราจะทำสมาธิแต่เห็นหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยสมาธิจะไม่เกิดอันนี้ใช่หรือไม่คะ
0: ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สุดสมาธิจะไม่เกิด
1: ค่ะปัญญาเราจะไม่เห็นอะไรจะไม่ได้อะไร
0: ตามหลักพุทธเจ้าว่าถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วสมาธิก็มีอานิสงส์มากถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วสมาธิก็จะมีอานิสงส์มาก

0: ากถ้าสมาธิเต็มที่แล้วปัญญาก็จะมีอานิสงส์มาก
1: อ๋อค่ะหมายถึงว่าในขณะที่เรารักศีล8จะต้องบริสุทธิ์หรือว่าหลังจากศีล8หรือว่าทุกเวลา
0: ได้ทุกเวลา
1: เหรอคะถ้าสมมติเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาอย่างนี้นะคะแต่ศีล5เราเนี่ยยังไม่พร้อมบริสุทธิ์พอแต่เวลาเราไปวัดเราไปรับศีล8แต่ศีล8เนี่ยเราปฏิบัติให้เต็มที่ในขณะที่เรารับศีล8เนี่ยอันนี้จะเกี่ยวกับการที่เราไปทำสมาธิว่าจะไม่เกิด
0: เกิดได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัตินั้นก็คงเอาปัจจุบันนั้นทำเป็นหลักถ้าตั้งใจแล้วก็คงดีขึ้นนะถึงแม้ว่าจะมีอดีตอย่างไรแต่ถ้าปัจจุบันตั้งใจจะฝึกและปฏิบัติคงต้องดีขึ้น
1: ค่ะแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคือเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะคือเรากำลังทำสมาธิเนี่ยนะคะคือถ้าสมมติว่าใส่ชุดสีขาวเนี่ยกับไม่ใส่ชุดสีขาวนี่จะต่างกันตรงไหนคะ
0: ก็ต่างกันตรงรูปแบบเท่านั้นเอง
1: เหรอคะ
0: ถ้าเรามีชุดสีขาวแล้วบางทีมันก็มีขอบมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ใจของผู้ถือสีขาวหรือสีอื่นใดถ้าเรามีใจที่ใฝ่ต่อการบวชการปฏิบัติแล้วก็แม้จะซื้อถือสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ความตั้งใจของเรา
1: อ้าวค่ะค่ะ
0: ที่ต้องให้ถือสีขาวเพื่อให้มันง่ายเป็นเครื่องหมายในหมู่คณะว่าส่วนนี้ตั้งใจบวชจริงจังและจริงใจนะจะได้ปกครองง่ายแยกออก
1: อ๋อค่ะค่ะทีนี้เราปฏิบัติที่บ้านเรานี่ไม่จำเป็นเพราะเราอยู่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะ
0: เชิญก่อน
1: ค
0: ือ
1: ค่ะคืออันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
0: เชิญก่อน
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: เป็นสิ่งที่หลายๆคนสงสัยเหมือนกันในเรื่องของการถือศีลไม่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์เมื่อได้บวชได้ปฏิบัติหรือว่าอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าตั้งใจจริงจังในปัจจุบันธรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นได้ตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติส่วนศีลนั้นก็เพื่อให้แยกให้เห็นความต่างกันว่าส่วนนี้บวชส่วนนี้ไม่ได้บวชเพื่อง่ายต่อการปกครองและรับผิดชอบแม้ส่วนอื่นใดถ้าไม่ได้ถือสีขาวนุ่งขาวก็ถือว่าปฏิบัติได้เท่ากันไม่ได้ต่างอะไรกันจะอยู่วัดอยู่บ้านถ้าตั้งใจขึ้นมารับผิดชอบได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสบรรลุถึงที่สุดของความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันหมดไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่วัดหรือสีขาวอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจแต่เนื่องจากส่วนหนึ่งของคนโดยทั่วไปต้องมีรั้วรอบขอบชิดมีขอบมีเขตมีเครื่องหมายของการอยู่อย่างคนที่มีกติกาทำให้ง่ายต่อการอยู่เพื่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติของตนเองขออนุโมทนากับผู้ที่ตั้งใจจะถามปัญหาอื่นใดมากไปกว่านี้ก็ย่อมได้ถ้าเสียงไม่สะดวก
2: นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อพอดีเมื่อคืนนิยมคุยปัญหากับหลวงพ่อแบบว่ายังค้างใจอยู่นมัสการวันนี้ก็ขอความเมตตาหลวงพ่อขอคุยต่อเรื่องเมื่อคืนอีกนะคะที่โยมเล่าเมื่อคืนที่ว่าแม่โยมขายที่ได้แต่โยมไม่ได้รับมรดกเมื่อคืนนี้แต่โยมยังเล่าให้หลวงพ่อฟังไม่หมดแลดูเหมือนว่าเอ๊ะมีลูก5คนแต่ได้4แต่มาโยมไม่ได้แต่โยมยังไม่ได้บอกพ่อว่าพ่อกับแม่ของโยมแยกกันเมื่อตอนน้องโยมยังเล็กอยู่มี2คนใช่มั้ยพ่อก็เป็นมีปัญญาใหม่พอโยมโตประมาณสัก 3-4 ขวบน้องก็โตพ่อก็ไปมีลูกใหม่กับปัญญาใหม่ของท่านแม่ก็เลยแยกไปอยู่กลับไปอยู่กับยายก็เอาน้องของโยมกลับไปคนเดียวส่วนโยมปู่กับย่าไม่ให้ไปตกลงโยมก็ต้องอยู่ปู่กับย่าจนโตไม่ได้อยู่กับแม่เลยแล้วแม่ก็ไปรอบนี้เป็นใหม่อีกก็มีลูกอีก3คนมีชายคนเล็กรวมทั้งหมดก็เป็น5คนแต่โยมไม่ได้อยู่

ก็ได้อยู่กับปู่กับย่าพี่น้องนั้นก็อยู่กัน4คนมาตลอดอยู่กับแม่ซึ่งโยมห่างไกลมากไม่มีความผูกพันอะไรเลยเพียงแต่

0: เหมือนไม่ได้ดูแลแม่เลยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมาเลยตั้งแต่เกิดมาอะไรเงี้ยโยมก็มีความรู้สึกว่าก็เลยบอกกับแม่ไปว่าตั้งแต่เล็กก็ไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยตอบแทนบุญคุณเลยขอช่วยให้แม่สบายใจสักครั้งโยมก็พูดกับแม่ว่าให้แม่แบ่งกันไป4 คนที่ลูกที่อยู่ช่วยทำมาหากินมาเพื่อแม่จะได้สบายใจน้องๆก็จะได้สบายใจไม่ต้องห่วงตัวโยมโยมพอมีปัญญาหาเลี้ยงตัวได้ก็โยมก็มีลูก3 คนแฟนโยมก็ตายไปตั้งแต่โยมอายุ40ตอนนี้โยมอายุ58แล้วนะคะหลวงพ่อเนี่ยก็โยมก็บอกแม่ของโยมไปอย่างนั้นก็ทำให้แม่รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็อย่างที่โยมบอกหลวงพ่อเมื่อคืนโยมก็นั่งเฝ้าดูจิตของโยมอยู่ตลอดเวลาว่ามีความน้อยใจไหมเสียดายไหมที่ไม่ได้เพราะปัจจัยนี้ไม่ใช่เป็นเงินแสนนะคะหลวงพ่อเป็นเงินล้านแต่โยมก็ดูจิตโยมเฝ้าดูพิจารณาดูไม่มีว่าน้อยใจเรื่องน้อยใจในตัวแม่แล้วว่าโกรธเคืองอะไรหลวงพ่อโยมมองดูจิตอย่างที่หลวงพ่อสอนอยู่ตลอดเวลาเขาก็เฉยสบายเย็นอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อนี่โยมว่าการที่โยมปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ช่วยโยมมากถ้าเผื่อว่าโยมไม่ได้ปฏิบัติคงจะไม่ได้เท่าไหร่นะคะหลวงพ่อถูกต้องไหมคะ
1: จ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
0: จ้ะค่ะ
1: จะพยายามวางอารมณ์ที่รู้อยู่ว่าเป็นการติดค้างในใจโยของต้องพยายามแก
0: ้โยมก็ดูอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะหลวงพ่อใครๆก็ว่าโยมแปลกไม่ใช่เงินแสนนะเป็นเงินล้านโยมก็บอกว่าก็เป็นพี่คนโตด้วยแล้วอย่างหนึ่งไม่ได้ช่วยแม่เลยไม่ได้ไปอยู่อะไรเลยเวลามีเกิดลาภผลประโยชน์ก็จะไปมีส่วนแบ่งด้วยดูแล้วยังไงไม่รู้เจ้าค่ะหลวงพ่อโยมรู้สึกเขินในใจสู้เป็นเสียสละไม่ต้องไปวุ่นวายส่วนว่าแม่จะมีเมตตาต่อลูกจะให้ยังไงหรือไม่ให้โยมก็ไม่ได้คิดอะไรโยมแต่ก่อนนี้โยมก็ปฏิบัติอยู่ที่พระอาจารย์องค์หนึ่งแต่นี้ตอนนี้โยมไปไม่ไหวอย่างที่โยมเคยเล่าหลวงพ่อฟังว่าขึ้นเขาไม่ไหวโยมก็ได้มาฟังธรรมะของหลวงพ่อโยมก็ปฏิบัติอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าหลวงพ่อโยมไม่ได้ไปที่พระอาจารย์ที่โยมเคยปฏิบัติมาเนี่ยจะทําให้ดูเหมือนโยมลืมครูบาอาจารย์หรือเปล่าคะ
1: นานๆทีมีโอกาสก็ไปเยี่ยมท่านบ้างนะ
0: จ้ะค่ะมันนานไปก็โยมก็ระลึกถึงอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเวลาไปแล้วโยมก็ทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยแต่แบบว่าปวดขาต้องขึ้นเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรมานมากเลยเจ้าค่ะหลวงพ
1: ่อตั้งใจอย่างไรก็พยายามรักษาตั้งใจอย่างนั้นไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: อยู่ที่ไหนก็พยายามวางอดีตทำปัจจุบันให้มันมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เปลี่ยนพยายามตั้งมุนานตั้งตาเจ้าของกำหนดให้รู้ที่มาที่ไปเจ้าของ
0: เจ้าค่ะโยมฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วโยมเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมฟังหลวงพ่อแล้วเป็นเหมือนอย่างกับเนรมิตเอาเนี่ยทุกพ่อหลวงพ่อแต่ว่าฟังแล้วจิตโยมฟังแล้วเข้าใจมองแล้วเป็นท่องเป็นฉากไปหมดเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วจิตโยมเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสิ่งดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจิตโยมเป็นงั้นจริงๆแบบเฉยว่างไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นความสุขที่สบายนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
1: นั้นตั้งใจแล้วก็รักษาสติต้องสมบูรณ
0: ์
1: เพราะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเมื่อรวมแล้วก็เหลือสติตัวเดียวตั้งใจให้มีสติอย่าไปติดอยู่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้น
0: โยมก็จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะไปไหนโยมนึกหมด ทุก

0: ระยะนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่โยมขอรบกวนหลวงพ่อแค่นี้เจ้าค่ะขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ
1: ตอนนี้พยายามที่จะชี้แจงว่าใจไม่ยึดไม่ติดใจไม่ผูกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นส่วนที่ได้กับเสียพยายามจะชี้แจงให้เห็นว่าใจนั้นไม่ยึดไม่ติดไม่ผูกอยู่กับส่วนที่ได้ที่เสียก็ถือว่าการฝึกของตนเองมีอยู่พยายามทุกรูปแบบก็เข้าใจว่าจะเสียงดังชัดเจนขึ้นวันนี้เป็นวันที่สองที่คุณโยมพงนาคคุณโยมดร.วิจิตรพานุพงศ์ทำบุญเสียสละให้อุปกรณ์การใช้งานกับผู้ที่สนใจที่จะถามปัญหาอะไรขัดข้องสิ่งใดหรือเป็นการอธิบายในใจของให้เป็นไปเพื่อความกระจ่างแจ้งในใจของตัวเองเราพยายามผูกเป็นคำถามผูกเป็นคำถามขึ้นมาแล้วก็ถามหนึ่งสองสามแล้วก็จะตอบเป็นข้อข้อจะง่ายต่อความเข้าใจของตนเองนี่คือลักษณะให้ความสะดวกกับคนโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานที่ไหนก็พยายามสร้างความสะดวกให้เกิดขึ้นกับใจเพราะหลายคนก็อยู่บ้านก็ปฏิบัติได้อยู่วัดก็ปฏิบัติได้แม้อยู่ที่ทำงานก็ปฏิบัติได้เชื่อและมั่นใจว่าการปฏิบัตินี้คือสิ่งที่สละและก็สลัดความรู้สึกใดๆให้เบาให้บางให้ง่ายต่อการรับรู้และก็วางได้นี่คือลักษณะของการปฏิบัติเข้าใจดีว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็บางทีก็สงสัยแม้แต่การตรวจน้ำการตรวจน้ำเวลาทำบุญบางคนก็จำเป็นต้องตรวจบางคนก็ไม่จำเป็นต้องตรวจแล้วแต่ใจเหมือนกับการบริจาคจะจดไว้ก็ได้จะจดไม่ได้จดก็ได้ถือเป็นการบริจาคเหมือนกันจะหย่อนลงตู้แล้วก็ดีหรือว่าหย่อนแล้วเขียนไม่ด้วยก็ดีเพราะเป็นการบริจาคทั้งนั้นการตรวจน้ำก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งทำให้ขีดเขียนไว้เป็นสิ่งที่รู้แก่ใจตนเองว่าเราได้ทำบุญแล้วนะกันเหนียวกันลืมอย่างน้อยก็มีสิ่งที่บอกแก่ที่ดินให้ชุ่มช่ำพระแม่ธรณีได้รับทราบด้วยกันการตรวจน้ำไม่นิยมเอามือรองไม่นิยมการเอามือรองนั้นจะดูเป็นการที่ล้างมือตัวเองให้คนอื่นได้ทานให้ได้ดื่มการตรวจน้ำจึงไม่นิยมการเอามือรองรับน้ำเวลาเทก็ให้เทตามสบายให้ค่อยๆเทแล้วก็พอขึ้นต้นยะถาแล้วก็ลงท้ายด้วยสัพพีก็เป็นอันว่าจบกันปนารโซยะท่าแล้วก็หยุดพอพระสงฆ์ขึ้นสัพพีแล้วก็หยุดทันทีเนี่ยทันทีของง่ายๆบางทีอย่าว่าแต่มรรคผลนิพพานการตรวจน้ำการให้ทานก็บางทีก็ยังสงสัยในใจของข้างคาในใจอย่าคล้องว่าเรานั้นได้ทำบุญไม่ได้ตรวจน้ำเป็นอย่างไรบางทียังสงสัยนิดๆหน่อยๆหรือตรวจก่อนตรวจหลังตรวจกลางคืนดึกๆดื่นๆที่บ้านที่ทำงานหรือข้างถนนหนทางสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แคลงใจเหมือนกันว่าถูกหรือผิดผิดหรือถูกจริงๆนั้นต้องละเอียดความเหมาะสมโดยเฉพาะการนิยมก็นิยมเอาไปเทที่ต้นไม้ค่อยๆเทลงหากไม่มีต้นไม้ก็เทในที่อันเหมาะอันควรโดยเฉพาะพื้นดินอนิยมเทที่คอนกรีตต้องอาศัยเทที่ต้นไม้ในกระถางก็ดีหรือว่าเทที่ดินที่พอจะซึมได้ไม่นิยมเทใส่ลานคอนกรีตเพราะคอนกรีตนั้นทำให้เห็นว่าความเลอะความสกปรกได้ให้เทในดินที่ซับได้จะเป็นต้นไม้ที่กระถางก็ดีหรือว่าบริเวณที่สะดวกสบายก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พึงสังเกตทานศีลภาวนานั้นเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันและผูกพันกันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องและผูกพันกันก็จำจะต้องให้ความละเอียด251632525

หากฟังอยู่ก็สงสัยขัดข้องประการใดก็โทรเข้ามาเป็นการให้โอกาสกับบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาหรือมีแต่ไม่มีโอกาสได้ถามได้สะดวกขึ้นเพื่อหมู่คณะส่วนหนึ่งจะได้ฟังด้วยเข้าใจว่าวันนี้จะดีขึ้นในการต่อสายพอเมื่อเย็นนี้คุณบุญเกิดกับคณะก็พยายามทำทุกรูปแบบให้ทุกคนได้สะดวกขึ้นในการสอบถามปัญหาใดๆที่มีอยู่แม้นอกเวลาอย่างตั้งแต่7 โมงถึง9 โมงก็ให้โอกาสถามได้โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกไว้ตอนที่ขึ้นมาบรรยายก็จะตอบปัญหาได้หรือจะถามช่วงเที่ยงถึงบ่าย2 โมงเวลาขึ้นมาก็จะตอบปัญหาได้หรือจะถามตั้งแต่5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มก็จะสามารถตอบปัญหาได้แม้เวลาตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มก็ถามได้เป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่อยู่ในห้องเสียงเป็นเวลาที่ต้องเปิดเสียงตั้งแต่เช้า7 โมงถึง9 โมงเที่ยงถึงบ่าย2 โมง5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มแล้วก็ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มก็เป็นเวลาที่ถามได้ในเวลา2 ถึง 33 ถึง 4ก็อนุญาตให้ถามได้เจ้าหน้าที่ก็จะมีปากกาหรือสมุดไว้สำหรับจดเป็นคำถามเพื่อมีโอกาสได้ขึ้นมาบรรยายบนธรรมาสแห่งนี้ก็จะแก้ปัญหาข้อข้องใจกับพี่น้องชาวพุทธโดยทั่วไปได้จึงให้โอกาสกับทุกคนเมื่อให้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรก็เป็นสิ่งที่ผู้รับได้รับความสะดวกตามกำลังภูมิปัญญาที่มีอยู่ เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่กับใจเจ้าของทั้งรักทั้งชังทั้งเบื่อทั้งเบื่อทั้งไม่เบื่อทั้งชอบทั้งไม่ชอบมีความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็จะรู้ความละเอียดของเหตุของผลที่มีอยู่เมื่อรู้ความละเอียดของเหตุของผลที่มีอยู่การกำหนดได้ในสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นความรักเกิดขึ้นชังเกิดขึ้นชอบเกิดขึ้นไม่ชอบเกิดขึ้นพอใจเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นก็พึงกำหนดด้วยตนของตนเองเพื่อจะให้ความกระจ่างแจ้งมันมีผลในทางปฏิบัติปวดขาก็รู้ว่าปวดขาปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนก็ต้องรู้ปวดเจ็บตรงนั้นไม่ใช่คนขาดสติรู้ว่าเจ็บว่าปวดตรงไหนก็ต้องรู้ตัวเองหนักหรือเบาหยาบหรือละเอียดมากหรือน้อยก็พึงรู้ได้โดยตนของตนเองในแนวทางการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่ในแนวทางการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่พึงกำหนดรู้ด้วยตนของตนเองพึงรู้ได้โดยตนของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้การฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก็จะเป็นแนวทางที่นำหมู่นำคณะให้ได้มีโอกาสได้ฝึกได้อบรมตัวเองได้มากขึ้นตั้งใจอย่างไรก็พยายามรักษาความตั้งใจอย่างนั้นหากช่วงนี้ฟ้าฝนตกผิดปกติก็เกิดจากลมพายุท่านพี่น้องจะต้องระมัดระวังอย่าประมาทในการเดินทางอย่าประมาทในการเดินทางให้ระมัดระวังแม้อยู่บ้านอยู่ที่อื่นใดก็เหมือนกันก็อย่าได้ประมาทช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟ้าฝนผิดปกติการเดินทางจึงต้องระมัดระวังยิ่งรู้ว่าอุบัติเหตุมันมากยิ่งต้องระวังอานิสงส์ของการขาดสติอานิสงส์ของคำว่ามีสติสัมปชัญญะย่อมมีอยู่กับใจของแต่ละคนได้ฝึกได้ปฏิบัติได้กำหนดอย่างต่อเนื่องยิ่งเห็นประโยชน์ที่จะพึงได้จากการมีสติ

0: ยิ่งเห็นประโยชน์ที่จะพึงได้จากการมีสติสัมปชัญญะจำต้องกำหนดอย่างต่อเนื่องกันไปอย่าได้ประมาทในชีวิตถือว่าชีวิตของเรานั้นได้มายากได้มาลำบากเมื่อได้มาด้วยความยากความลำบากแล้วก็พยายามรักษาความตั้งใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์มือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งพยายามรักษาและก็รักษาให้สมบูรณ์ให้ได้ก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเองให้ละเอียดและรอบคอบสูงขึ้นด้วยอำนาจของสติปัญญาของตนเองสูงขึ้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะของตนเองด้วยความเข้าใจและด้วยความตั้งใจอันดีก็ขอให้ผู้ตั้งอกตั้งใจที่ฝึกที่ปฏิบัติทำภาระทำธุระให้มันน้อยลงให้มันเบาบางลงก็จะเป็นไปเพื่อการอยู่ได้และได้อยู่ง่ายขึ้นที่เรามีศีลสมบูรณ์นั้นก็ทำให้เรานั้นไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังเช่นฝ่าเท้าไม่มีแผลโทษเดือดก้นเราไม่มีแผลแม้แต่ผิวหนังเราไม่มีแผลเราก็ง่ายต่อการนั่งการเดินง่ายต่อการที่จะประคองตนให้อยู่ได้ในความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องอาศัยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจที่พยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติกันทุกรูปแบบที่มีอยู่ทุกรูปแบบที่มีอยู่ก็จะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อคุณงามความดีของแต่ละคนหากมีความสงสัยขัดข้องประการใดก็ให้โอกาสแล้ว251-6325ของ251-6325ในเวลาที่กำหนดไว้คือ7โมงถึง9โมงเที่ยงถึงบ่าย2โมงแล้วก็5โมงเย็นถึง2ทุ่มทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มแล้วก็ตี2ถึงตี4ก็จะได้สะดวกกับทุกฝ่าย
1: เ
0: จริญพร
1: ค่ะกราบหลวงพ่อค่ะคือเพิ่งจะเคยฟังครั้งแรกนะคะ
0: เจริญพร
1: ค่ะอยากทราบว่าหลวงพ่ออยู่วัดอะไรคะ
0: หลวงพ่อก็อยู่ทุกวันนะเนาะไม่มีอะไรก็อยู่ทุกวัน
1: อยู่วัดไหนคะ
0: หลวงพ่ออยู่วัดไหนยังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วลูกอยู่แถวไหนอ่ะ
1: อยู่บางซื่อค่ะ
0: อยู่บางซื่อ
1: ค่ะ
0: หลวงพ่ออยู่หน้ากรมตำรวจอย
1: ู่
0: หน้ากรมตำรวจข้างกับศูนย์การค้าของโลก World Trade ข้างกับสยามสแควร์ซ้ายขวาเวอร์เทรดกับสยามแล้วก็ประตูน้ำหน้ากรมตำรวจปทุมวัน
1: วัดอะไรนะคะ
0: วัดสระปทุม
1: อ๋อวัดสระปทุมค่ะ
0: หรือวัดปทุมวนาราม
1: ค่ะหลวงพ่ออยากทราบนามหลวงพ่อค่ะ
0: ชื่อหลวงพ่อชื่อตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะขอถามหลวงพ่อว่าคนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยจะต้องเริ่มต้นทำอย่างไรก่อนคะ
0: ก็ควรจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันโดยการจับหนังสือก็ได้ไม่เคยเข้าวัดก็ถือหนังสือนะมีหนังสือทำวัดสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ด้วยหนังสือพอไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นึกถึงความดีที่บำเพ็ญมาก็ขอจงมาดลบันดาลให้ใจของเรารวมลงเป็นสมาธิโดยนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเหลืออยู่บทเดียวพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโธจะนั่งท่าใดก็ให้นั่งในสิ่งที่เรียบร้อยจองยองก็ได้เก้าอี้ก็ได้พับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้หรือนั่งขัดสมาธิก็ได้หรือนั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้ในรูปแบบใดก็ให้นั่งโดยการกำหนดไว้ที่หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธพุทโธพุทโธคำเดียวเป็นหลักถือปฏิบัติวันละ5นาที10นาที20นาทีทุกวันก็จะได้ชื่อว่าการฝึกสมาธิ
1: ค่ะและถ้าเกิดเราไม่ได้ทำทุกวันเนี่ยแบ่งเป็นเฉพาะวันพระอะไรเนี่ยจะเกิดผลไหมคะ
0: ก็ได้ทำทุกวันพระหรือทุกวันเสาร์

0: ก็ได้ทำได้
1: ว
0: ัน
1: ทุกวันเสาร์นี่หมายถึงอะไรคะ
0: ทำได้ทุกวันที่เราสะดวกสบายวันไหนก็ได้ที่เราสะดวกก็ปฏิบัติจะเป็นวันพระวันอาทิตย์วันเสาร์หรือวันอะไรก็ตามที่นี่มีการปฏิบัติทุกวันเสาร์ตลอดทั้งคืนคืนวันนี้เป็นวันที่3วันนี้ก็มีการนั่งทั้งคืน
1: ที่วัดเหรอคะ
0: ที่วัดที่ศาลาพระราชทาที่ศาลาพระราชทามีการปฏิบัติกันทั้งคืน
1: แล้วทุกครั้งที่ก่อนจะนั่งสมาธิก็ควรจะทำวัดก่อนใช่ไหมคะ
0: หากเป็นไปได้ควรจะทำความพร้อมซะก่อนเช่นตั้งแต่อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยผ้าผ่อนแผ่สบายเรียบร้อยแล้วจะให้มีกังวลแล้วก็ค่อยมาไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิ
1: ผ้าแผ่สบายด้วยเหรอคะ
0: ก็แล้วแต่เป็นศัพท์ภาษาพูดกันเฉยๆนุ่งผ้าเรียบร้อยน
1: ุ่
0: งผ้าเรียบร้อยสำนวนภาษาก็แล้วผ้าแผ่สบายมันสะดวกนั่งให้สบายสบายผ้าผ่อนให้เรียบร้อย
1: แล้วอย่างที่เคยได้ยินมาว่าถ้านั่งสมาธิโดยที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์สอนก่อนนี่จะเกิดความกลัวแล้วก็เป็นอาการคลุ้มคลั่งไปเนี่ยไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าคะ
0: นี่เป็นเรื่องของเขาว่าไปเรื่อยๆนะแล้วแต่เขาจะว่า
1: แต่ไม่มีผลใช่ไหม
0: โดยส่วนมากก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเขาว่าเฉยไม่ได้มีผลอะไรส่วนมากก็เขาว่าเฉยๆนะยังแต่เขาว่าเฉย
1: ๆแล้วอย่างเราเป็นนักถือศาสนาพุทธนี่จำเป็นนะคะว่าจะต้องไปวัด
0: ก็เอาสะดวกเจ้าของที่ไหนก็ได้อยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้ขอให้มีเวลากำหนดจิตกำหนดใจเจ้าของพักเครื่องวันนั้นนิดวันนั้นหน่อยจิตจะได้แจ่มใสใจจะได้เบิกบานจะได้ไม่ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกจะไม่ได้เป็นที่น่าเบื่อน่ารำคาญของคนที่อยู่ใกล้ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ดีๆทั้งนั้นขอให้มีโอกาสได้สงบจิตสงบใจมันก็รถถ้าวิ่งไม่หยุดมันก็ร้อนถ้าหยุดบ้างมันก็ทำให้เกิดความเย็นก็จะได้ใช้ได้งานมากขึ้นหยุดบ้างใช้บ้าง
1: แล้วอย่างเรื่องถวายสังฆทานนี่หลวงพ่อช่วยสรุปอธิบายด้วยค่ะว่ามีความจำเป็นแค่ไหน
0: ลองถามใหม่ทีลุงไม่ค่อยชัดเจน
1: หมายถึงว่าเรื่องถวายสังฆทานที่เขาทำกันเนี่ยค่ะหลวงพ่อว่าควรจะทำหรือไม่หรือยังไงยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
0: ควรนะลูกเพราะว่าการถวายสังฆทานมันยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จการถวายสังฆทานยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จสังฆทานก็หมายถึงให้กับคนส่วนมากโลกนี้ต้องการอยู่ร่วมกันเมื่อการอยู่ร่วมกันถ้ามีการเสียสละเกิดขึ้นในหมู่คณะก็ย่อมได้ชื่อว่าประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นขจัดความตนีขี้เหนียวเจ้าของหนึ่งปลูกไมตรีหมู่คณะไว้หนึ่งสร้างความสำเร็จในสังคมส่วนใหญ่ให้เกิดขึ้นได้พุทธเจ้าเน้นในเรื่องการทำประโยชน์ส่วนใหญ่เมื่อประโยชน์ส่วนตนพอจะทำได้แล้วหรือมีแล้วก็ควรจะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่จะได้ในสงฆ์มากกว่าทานโดยทั่วไปเพราะให้กับคนส่วนมาก
1: แล้วการถวายสังฆทานนี่จำเป็นไหมคะว่าจะต้องซื้อเครื่องกระป๋องแบบที่เห็นคน
0: ไม่จำเป็นอะไรก็ได้หรอกสะดวกแม้แต่มีปัจจัยอย่างเดียวก็ได้5บาท10บาทหรือบาทเดียวขึ้นไปก็ได้แม้ที่สุดก็อธิษฐานให้อภัยกับทุกคนก็ได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานอธิษฐานให้อภัยกับทุกคนก็ได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานคือไม่โกรธไม่เกลียดใครสละความโกรธความเกลียดความมาฆาตพยาบาทในบุคคลอื่นเป็นยอดสังฆทานแม้ส่วนอื่นใดให้เงินก็ดีให้วัตถุก็ดีเพื่อส่วนใหญ่ให้สำเร็จสังฆทานทั้งนั้น
1: แล้วอย่างเรื่องที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดจะทำผิดแต่ว่าไม่ทราบอะไรโดนใจให้ทำผิดเนี่ยมัน
0: ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็เบาน่ะเป็นโมหกรรมมันก็เบาอวิชชาคือความไม่รู้ทำให้เราต้องเป็นอย่างนั้นพอเรามีความไม่รู้ในใจจริงๆแล้วมันก็ทำผิดได้ทุกเมื่อนั่นแหละมันก็ที่มืดอ่ะมีโอกาสที่จะเหยียบน้ำเหยียบอะไรได้ทั้งนั้นความมืดเรียกว่าวิชา
1: ขอบคุณหลวงพ่อค่ะไม่มีอะไรจะถามนะ

0: เชิญพรก็ขออนุโมทนาอันนี้ก็เป็นการถามว่าชื่ออะไรก็ตอบบอกว่าชื่อโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติก็จับเอาชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้เพื่อความแน่ใจของผู้ที่สอบถามส่วนวัดก็คงชัดเจนแล้วว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรส่วนคำถามก็ค่อนข้างจะเหมาะกับทุกรูปทุกนามเป็นคำถามที่เหมาะกับทุกคู่ทุกคนที่ให้โอกาสกับตัวเองนาอนุโมทนากับคุณโยมพงษ์นาคหรือคุณโยมวิจิณพานุพงษ์ที่เสียสละอุปกรณ์ให้กับการเผยแผ่ศาสนาได้สะดวกขึ้นญาติโยมโทรเข้าออกก็ดูง่ายและก็เข้าใจและเป็นครั้งที่สองเป็นการทดลองการโทรได้ทุกเวลาแต่ถ้าต้องการได้คำถามที่ชัดเจนก็โทรในเวลาที่เจ้าหน้าที่รับสายตั้งแต่7โมงถึง9โมงเที่ยงถึงบ่าย2โมงแล้วก็5โมงเย็นถึง2ทุ่ม5โมงเย็นถึง2ทุ่มเป็นช่วงที่สอบถามมาได้251-6325เป็นเวลาที่สะดวกสงสัยขัดข้องอะไรก็เชิญพร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

ในบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในด้านเมตตาบารมีคือหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่ขาวอนาลโยนามเดิมของท่านชื่อขาวโครธาเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ที่บ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้อุปสมบทณวัดโพสีที่บ้านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2462และอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยอยู่6พรรษาในเวลาที่อยู่ในวัดนั้นท่านสังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยไม่เป็นที่จับใจไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงกราบลาอุปัชฌาย์อาจารย์ออกเดินธุดงค์มุ่งหาครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียรด้วยจิตใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะเจริญธรรมตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าบุกป่าฝ่าดงท่ามกลางสัตว์ร้ายและไข่ป่าด้วยจิตใจที่แกร่งกล้าสมกับเป็นศิษย์ตถาคตขณะออกธุดงค์ทนอดอยากลำบาก

ายอยู่นั้นก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตตะมหาเถระพระบุพาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระบุพาจารย์หลวงปู่ขาวท่านจึงมุมานะเดินทางไปถึงพระธาตุพนมลุถึงอุดรหนองคายเพื่อตามหาพระอาจารย์มั่นจนได้พบตามที่ตั้งใจเมื่อไปถึงได้ฝึกอบรมอยู่กับพระอาจารย์มั่นได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็ออกทุดงไปทางภาคเหนือบรรดาศิษย์ที่ต้องการศึกษาธรรมปฏิบัติก็เที่ยวทุดงติดตามไปอีกหลวงปู่ขาวก็เช่นกันการกระทำเช่นนี้นับเป็นอุบายธรรมให้บรรดาศิษย์มีความมานะอดทนในการบำเพ็ญความเพียรหลวงปู่ขาวได้มีโอกาสศึกษาข้ออัดข้อธรรมจากพระอาจารย์มั่นและนำมาปฏิบัติเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเป็นสหายทางธรรมของหลวงปู่แหวนสุจิโนซึ่งเคยทุดงและพำนักบำเพ็ญร่วมกันมาและท่านยังได้รับความเคารพนับถือจากบรรดาสหธรรมิกของท่านเป็นอย่างมากเช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานสมุหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพระอาจารย์ต่างๆทั้งในสายปฏิบัติและปริยัติโดยทั่วไปคุณธรรมพิเศษที่หลวงปู่ขาวได้รับการยกย่องคือความเป็นเอตัคคะเป็นเลิศในพรหมวิหารธรรมหลวงปู่ขาวท่านเป็นนักสร้างสรรค์ทางจิตแก่ผู้ศรัทธาโดยเสมอมาธรรมะที่ท่านได้เทศโปรดแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นธรรมะที่คมคายลึกซึ้งกระจ่างแจ้งแก่ปัญญาของผู้สดับตามภูมิธรรมในทางถาวรวัตถุท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมอันสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาลำธารโขดหินและถ้ำอันงดงามวิจิตรจนปัจจุบันนี้เป็นศาสนสถานสำหรับปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาสถานที่นี้คือวัดถ้ำกลองเพลวัดถ้ำกลองเพลเป็นวัดป่าหรือที่เรียกว่าอรัญวาสีตั้งอยู่ที่หนองบัวลำพูห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี33กิโลเมตรวัดถ้ำกลองเพลมีอนาบริเวณกว้างขวางถึงพันกว่าไร่รักษาสภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีอุโบสถวัดถ้ำกลองเพลจะแปลกกว่าวัดโดยทั่วไปคือใช้ถ้ำตามธรรมชาติเป็นโบสถ์นับเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่ฝีมือมนุษย์มิอาจทัดเทียมได้ง่ายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปบูชาหลายองค์พระประธานมีพระนามว่าหลวงพ่อมิ่งมงคลนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายแลดูขลังทรงพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นับเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้มีโอกาสสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือกลองเพลขนาดใหญ่ตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งวัดถ้ำกลองเพลซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเคยมีกลองเพลอยู่ในถ้ำบริเวณนี้ภายในวัดถ้ำกลองเพลจะมีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างต่างๆกันบางก้อนเหมือนปราสาทเทวดาบางก้อนเหมือนพญาหงจะบินเหินสู่เวหานอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีก

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมาบรรดาศิษยานุศิษย์และสาธุชนได้เดินทางมานมัสการท่านวิขาสายตราบจนกระทั่งวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526เวลา 5:45 นหลวงปู่ขาวได้ละสังขารด้วยอาการสงบณวัดถ้ำกลองเพนความซาบป่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาพระราชทานน้ำสงศพและถวายผ้าไตรจีวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพโดยตลอดแต่พระราชทานโกฏโถฉัตรเบญจาตั้งประดับในวันพระราชทานเพลิงศพเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวอนาลโยณเมรุวัดถ้ำกลองเพนท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเรือนแสนที่ลังไหลมาสักการะและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมากเป็นประวัติการอัฐิธาตุของหลวงปู่ขาวได้นำมาประดิษฐานในบุษบกเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนได้กราบไหว้สักการะบูชาน้อมระลึกถึงคุณธรรมสัมมาปฏิบัติของท่านทางวัดถ้ำกลองเพนเป็นจัดสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวอนาลโยเพื่อเป็นอนุสรณ์และบรรจุอัฐิธาตุอัฐาบริขารของท่านเพื่อเป็นที่ระลึกและอนุสติแก่อนุชนและกุลบุตร

0: วัดถ้ำกลองเพลงในปัจจุบันมีพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิลโตเป็นเจ้าอาวาสท่านนับเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่ขาวได้ปรนิบัติหลวงปู่ขาวอย่างใกล้ชิดและเคยอยู่ปฏิบัติอุปถัมภ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาใหม่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้รับภูมิธรรมคำสั่งสอนเป็นอันมาก
1: หลวงปู่ขาวท่านมีเมตตามากเราเข้าไปหาทีไรจิตใจของเราล่มเย็นเป็นสุขถึงนั้นท่านจะไม่ด่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันซึ้งอยู่ในใจเมตตาธรรมของท่านสูงมากเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปแล้วเห็นหน้าเห็นตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสใจของเราเย็นขึ้นมาทันทีหลวงปู่ขาวเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เห็นหลวงปู่ขาวแล้วท่านยิ้มใจตอนนั้นเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความเดือดร้อนใจจะหายขึ้นเพราะว่าบารมีธรรมของท่านหลวงปู่ขาวท่านมาอยู่ในวัดธรรมกองเพลนี้ปีพ.ศ.พุทธศักราช2501มาแต่ก่อนน่ะไม่มีกุฏิไม่มีวิหารไม่มีอะไรหรอกอยู่ป่ามาอยู่ในถ้ำต่อมาเมื่อญาติโยมทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์มาอยู่ในสถานที่นี้คนนั่นก็อยากจะทำกุฏิคนนี้ก็จะทำศาลาแต่หลวงปู่ขาวท่านบอกว่าทำเอาเองเนอะอย่าให้พระอันเนนไปทำเนอะอยากได้บุญก็ทำเอาต่างคนต่างเหมาคนละกุฏิใครจะทำศาลาก็ทำใครจะทำอะไรก็แล้วแต่พระเนนมีหน้าที่บำเพ็ญคุณงามความดีเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นปฏิปทาของหลวงปู่ขาวท่านชอบสงบมากเวลามาอยู่ที่แรกเขาจะตัดทางรถมาท่านห้ามเลยอย่าตัดทางรถมานะเรามาภาวนานะตัดทางรถมานี่คนมาวุ่นวายเรากับเรานะเราไม่ได้ภาวนาถึงขนาดนั้นเวลาฉันยังหันเสร็จเนี่ยท่านจะได้ย่ามไว้หนึ่งกระติ้งหน้ามันหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาไปนั่งภาวนาอยู่ห้องก้อนหินล้มไม้เข้าวิหารธรรมเข้าจิตเข้าใจนั่งสมาธิภาวนาเป็นพิเศษเลยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยเมื่อเวลาแก่แล้วญาติโยมทั้งหลายก็มีศรัทธาแก่กล้า

ัดถนนเข้ามามาสร้างนั้นสร้างนี้ท่านก็อนุโลมเพราะว่าท่านแก่แล้วใครอยากได้บุญก็ทำไปเถิดเราไม่ทำละเราจะนั่งภาวนาพุทโธนอนภาวนาพุทโธจนถึงวันตายเนี่ยหลวงปู่ขาวท่านเอาอย่างเดียวคือภาวนาพุทโธเวลาท่านแก่แล้วนั่งภาวนาไม่ได้นอนภาวนานั่งสวดมนต์ไม่ได้นอนสวดมนต์นอนสวดมนต์เอามือประนมไหว้แล้วก็ปากปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอาอยู่งั้นแหละจนถึงวันตายเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรมะแล้วท่านไม่กระตือรือร้นท่านไม่สงสัยอะไรอยู่ไปวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงสังขารถึงเวลาแล้วมันก็จากไปเป็นธรรมดาปฏิปทาหลวงปู่ขาวชอบเกี่ยวกับช้างไปอยู่ไหนชอบมีช้างมาเลื่อยอยู่มาเกี่ยวข้องคงจะเป็นชาติก่อนท่านคงจะเป็นช้างก็มั้งเพราะฉะนั้นไปอยู่เชียงใหม่ก็มีแต่ช้างมาท่านก็ได้พูดกับช้างบางทีท่านเดินโยกอยู่ช้างก็มาเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็ดูหลวงปู่เดินโยกท่านก็เดินโยกบางทีกระต่ายเดินโยกด้วยกระต่ายท่านไปอยู่องค์เดียวท่านเดินเดินไปเดินไปกระต่ายมันเดินมันก็เดินด้วยความเหมือนกันนอนระวังนะผู้เหยียบมึงนะกระต่ายเดินด้วยความด้วยเนี่ยเห็นผ้าเดินมันก็เดินพวกเราเป็นมนุษย์แท้เดินด้วยความจะได้ทีนี่ยากเหลือเกินก้าวขาออกก็ไม่ออกกระต่ายมันยังเดินได้นี่หลวงปู่ขาวไปอยู่เชียงใหม่มาอยู่ที่ทำความเพลินจะมีแต่ช้างทุกตีช้างมาหาช้างมากราบมาไหว้หลวงปู่ขาวเวลาสุดท้ายปีพุทธศักราช2513ช้างตัวนั้นมาลาหลวงปู่ขาวเพราะว่าหลวงปู่ขาวตอนตามค่ำเวลาค่ำถามหาช้างของเราไปไหนปีนี้ไม่เห็นมาเลยพระเนนไปบินบาตรทางห้วยเดือนนนทันมีเห็นรอยช้างไหมทุกองตอบว่าไม่เห็นถามงั้นตายหรือยังไงเนาะหรือหนีแล้วเนาะทำไมมันเวลาเราเนาะตอนกลางคืน6 ทุ่มมาเลยช้างตัวนั้นมาจากยอดภูเขาเลยมาเราต้องเข้ามากุฏิหลวงปู่ขาวเอามือเอางวงลู่ฝากุฏิหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็อยู่ข้างในท่านบอกว่าใครมันก็เฉยลูบไปลูบมามันก็กลับไปตื่นเช้ามาจึงเห็นรอยช้างโอ้โหช้างใหญ่ตัวนี้มาลาเราเด้มันจะไปอยู่ภูฟ้าภูหลวงภูกระดึงด้วยมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ถางป่าถางดงหมดตั้งแต่นั้นมาช้างไม่มาอีกต่อไปจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงปู่ขาวทำบุญมาหลายชาติหลวงปู่ขาวใจสะอาดชาติผ่องใสหลวงปู่ขาวไม่มีห่วงพวกอะไรหลวงปู่ขาวไปแล้วสู่นิพพานเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าหลวงปู่ขาวไม่ตกข้างอยู่ในโลกเพราะท่านทำความเพียรจริงๆท่านไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อเวลาท่านมรณภาพแล้วเงินตาหนึ่งก็ไม่มีท่านไม่เคยรู้ว่าเงินมีเท่าไรไม่ได้สั่งสมไม่ได้สั่งสมอะไรไว้มีแต่ภาวนาลูกเดียวพุทโธอยู่งั้นแหละเวลาจะสร้างโน่นสร้างนี่จะสร้างกำแพงรอบวัดกำแพงยาวตั้ง6 กิโลชิ้นเงินไปตั้ง6 ล้านหลวงปู่ขาวสร้างไปเลยเราจะนั่งเราจะนอนภาวนาพุทโธพุทโธมันไหลมาเองเป็นจริงๆไหลมาหมดเลยคนนั่นก็บริจาคมาคนนี้จะก็บริจาคมาขอให้หลวงปู่ขาวพูดเถอะอยากจะสร้างศาลาด้านหลังนี่แย่งกันมาแย่งกันมาสร้างท่านใจท่านบอกว่าอย่าสร้างใหญ่นะสร้างพออยู่ได้นะเราไม่ชอบใหญ่ชอบโตนะอยู่ป่าเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานชอบอยู่ในป่าในภูในเขาชอบอยู่ในที่เงียบไม่สงบไม่คุกคลีตีโมงด้วยอารมณ์ต่างๆจิตก็สงบทั้งกลางวันกลางคืนจิตใสเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญไม่มีราหูไม่มีเมฆมาบังได้เพราะจิตมันปราศจากกิเลสแล้วท่านละท่านเลิกกิเลสได้แล้วพวกเราเป็นลูกคนหลานหลวงปู่ครูบาอาจารย์เรียกว่าลูกหลานนะลูกหลานทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญสมณธรรมในสถานที่นี้ก็ดีในที่อื่นก็ดีก็ขอจงยึดเอาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นสมณะที่พึ่งสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภความูลกโนปันเตธรรมา

0: ภควังเนติกาภควังปฏิสนาชาตุวตะพันเตเยวะปฏิภาตุดังนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อไปอยู่ในป่าก็ดีในภูในเขาก็ดีเมื่อไปอยู่ในที่กันดารก็ดีให้เอาเราตถาคตเป็นตัวอย่างว่าไงภความูลกโนปันเตเป็นมูลเหตุเป็นแบบฉบับเป็นที่พึ่งอาศัยพระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายประสูติก็ประสูติที่ป่าเวลาตัดสรู้ก็ไปตัดสรู้ที่ป่าเวลาแสดงธรรมจักรกับวัฏฏสูตรแก่เป็นจักรพรรดิทั้ง5อันเป็นธรรมสูงสุดในโลกก็แสดงอยู่ที่ป่าเวลาพระองค์จะเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยปูผ้าสังฆาติอยู่กับที่ดินอยู่พื้นดินเลยอยู่ร่มไม้นางลังทั้งคู่แม้พระพุทธเจ้านี่อุกิจจริงๆหลวงปู่มีคาถาอาคมมีมหาเสน่ห์นิยมอะไรประชาชนที่เคารพนับถือพากันหลั่งไหลมาไม่ขาดสายหลวงปู่ตอบว่ามันหอมศีลว่างั้นเขาหอมศีลเขาจึงว่าศีลนี่หอมเลยหอมน่ะศีลนี่หอมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหอมไปทิศใต้หอมไปทิศเหนือหอมไปทิศตะวันตกหอมไปทิศตะวันออกหอมหมดได้ผู้หญิงก็หอมผู้ชายก็หอมเทวดาเทวดาก็หอมศีลเป็นของหอมดังที่พระบาลีกล่าวว่าศีลคันโทอนุตตโรกลิ่นของศีลนี่หอมหวนทวนลมแม้จะรูปร่างร่างกายของเราไม่สวยไม่งามแต่คนนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมน่าเคารพน่ากราบไหว้น่าสักการะบูชาเพราะบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมศีลลืมธรรมศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเป็นมนุษย์ต่อไปในชาติหน้าถ้าพวกเราทั้งหลายไม่มีศีลแล้วจ้างก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจึงว่ามนุษย์จะเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์แต่รูปร่างต่างตัวแต่ว่าจิตใจความคิดปฏิบัตินั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานจะหลับจะนอนจะอะไรก็ไม่เคารพนับถือไม่กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำเรื่องสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์จะเปโตเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจนั้นหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมันก็เป็นเปโตแปลว่าเปรตคู่หิวโหยเพราะฉะนั้นมนุษย์สอเราต้องทำจิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่ใจสูงกว่าบาปกว่ากรรมสูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายใจนี่ทำสูงได้ทำให้สูงได้สูงจากบาปจากกรรมสูงจากความชั่วสูงขึ้น
1: พระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรเป็นพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมจากหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนในครั้งอดีต
2: ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมรับใช้หรือปฏิบัติกับพระแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวนารโยประมาณปีพ.ศ. 2512-13ซึ่งเป็นโอกาสอันดีเมื่อสอบบาลีนักธรรมเสร็จก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมเป็นสามเณรน้อยถือข้อวัดปฏิบัติอยู่กับครูกับอาจารย์สิ่งที่มีโอกาสประทับใจที่สุดก็คือเรื่องความมีเมตตากรุณาของหลวงปู่เกินที่จะนำมาปรณาให้จบได้หลวงปู่นั้นท่านมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจะสังเกตว่าเมื่อเราก็ไปอยู่ใกล้หลวงปู่ความรู้สึกเรานั้นไม่อยากจะห่างไม่อยากจะไกลมีความรู้สึกรักเคารพในความดีงามของหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลวงปู่ท่านปรารภเรื่องใดมันฝังซึมซับเข้าไปสู่ใจทุกเรื่องทุกอย่างไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสได้ถามหลวงปู่ว่าทำยังไงอยู่ในวัดป่าถึงมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ต่างกับอยู่ที่วัดบ้านคือวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีห่างกันไม่กี่กิโลทำไมอยู่ที่วัดโพธิสมพรจึงอดอยากและลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ใดๆไม่ว่าจะปัจจัย4หรืออาหารบริโภคใดๆการขบฉันทั้งๆที่ก็อยู่กลางเมืองอุดร

0: ราะเหตุอันใดมันถึงอดถึงยากถึงลำบากเหลือหลายที่อยู่วัดโพธิสมพรต้องปู่ท่านก็เมตตาตอบสั้นๆว่าถ้าหมดความอยากแล้วมันก็จะไม่อดไม่อยากไม่ลำบากอะไรนั่นหมายถึงทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับอยู่วัดถ้ำกองเพลนดังนี้เป็นต้นแม้อื่นใดการที่อยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นท่านย้ำท่านเตือนอยู่เสมอว่าให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อมนุษย์เรียกว่าให้เป็นบุคคลที่ใจคงกว้างการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั้นมันมีความน่าสะใจอยู่อย่างหนึ่งคือเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเคารพทั้งรักทั้งนับถือเรียกว่าจะสรุปสั้นๆก็ว่ากลัวนั่นแหละกลัวในความเมตตากลัวในความดีของท่านที่ท่านมีต่อเราพอท่านพูดอะไรท่านสั่งอะไรท่านปรารภเรื่องใดเรานี้จะต้องทำให้ได้การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ซึ่งมีพื้นฐานที่ดีที่สุดก็คือความเคารพเพราะเหตุว่าหลวงปู่นั้นมีเมตตาสูงอย่างที่ทราบแล้วแม้แต่ท่านพูดปรารภถึงเรื่องช้างช้างก็ยังมาหาหลวงปู่ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วแม้ครั้งที่ตุดงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นว่าหลวงปู่ขาวก็ได้เป็นผู้ขอทางกับช้างหลายๆเรื่องหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนแต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่นั้นกินลึกเข้าไปสู่ใจของสัตว์ที่ดุร้ายไม่ว่าจะเสือช้างที่สุดก็ยอมสลบไปหรือลีกไปในที่สุดบารมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมานั้นเป็นบารมีธรรมที่เกิดด้วยความเมตตาที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
1: หลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระสุปฏิปันโนที่เปี่ยมด้วยบารมีธรรมเป็นล้นพ้นและวัดถ้ำกลองเพลในวันนี้ยังอบอวลด้วยศีลด้วยธรรมแห่งบารมีธรรมของหลวงปู่ขาวและธรรมทายาทของท่านคือพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิรโตผู้สืบทอดเจตนาปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างจริงจังณแม้การเวลาล่วงผ่านไปแต่อมตะธรรมของพระตถาคตและเมตตาบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานยังคงตราตรึงในดวงจิตดวงใจผู้ศรัทธาสาธุชนเป็นนิรันดร์จงตัดเล็บที่ยาวจงล้างมือให้ขาวสะอาดจงปราศจากบาปกรรมจงทำใจให้ขาวบริสุทธิ์ธรรมโอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยสารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253 8822 252 5465

รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: โหวตมาก20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
3: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณภูเบศคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะขึ้น3ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ผ่านเพจ M-Cord News FM 100.5 และพูดคุยกันอีกช่องทางนึงก็คือทาง LINE @ค่ะ @M-Cord News นะคะส่งกันมาได้ข้อความต่างๆสภาพอากาศหรือว่าคุยข่าวกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
6: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าวันนี้นะครับ Daily News ครับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลโทพลเรือโทเซอร์ทีโมธีนะครับลอเรนซ์พระสวามีเสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับมีพาดหัวประเด็นนี้เข้าเฝ้าสองล้นเกล้าเจ้าหญิงแอนเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการสานมิตรภาพราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโอกาสให้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระกนิษฐาเข้าเฝ้าครับ
7: ค่ะสำหรับมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร

าจักรและพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่16กรกฎาคมนะคะสำหรับพาดหัวใหญ่ของมติชนค่ะกสท.ถกถอนล็อตแรกกลุ่มทุจริต 3.6 พันจ่อพ้นค่าราชการปลัดมหาดไทยสั่งตรวจเข้มข้อสอบใหม่ 800,000 แผ่นเสร็จภายใน15วัน

0: จ่าย 3-5 แสนลบชื่อพ้นโกงตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา15คนค่ะ
1: ครับมีพาดหัวใหญ่ของ Daily News ครับฟันล็อตแรกโกงสอบสอถอเพิกถอนบรรจุคะแนนผิดปกติ 3,621 คนหรือกระดาษคำตอบใหม่อีก 9,104 คนนะครับอดีตปลัดภูเก็ตแฉยับ5ข้าราชการเฉาเชือดโกงสอบล็อตแรก 3,621 รายพฤติการชัดคะแนนพุ่งพรวดปลัดมท.เดินหน้าสังคายนาระบบสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ครับ
0: หารือสีจิ้นผิงดิวลงทุน AI อนุทินบินจีนจ่อลงนาม MOU 4ฉบับเชื่อมสัมพันธ์2ประเทศ51ปีไอติมจี้ส่งสารปมปปช.โสพลแจงรอเช็คคำร้องพลพีลุยบูมสินค้าชุมชนค่ะ
1: บัตรคนจนเหลือ 9.5 ล้านรายครับไม่ผ่านเกณฑ์ 9.3 ล้านรายมีเงินอสังหาและก็หุ้นเปิดช่องให้อุทธรณ์ชี้มีมาตรการอื่นช่วยครับคลังเคราะห์แล้วนะครับคลังเคราะห์แล้วบัตรคนจนผ่านเกณฑ์รอบใหม่ 9.5 ล้านรายจำนวนนะฮะเข้าสู่ระบบคัดกรองแค่ 18.8 ล้านคนส่วนที่เหลืออีก 9.3 ล้านรายไม่ผ่านคุณสมบัติหลังพบเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายได้ภาษีอสังหาริมทรัพย์และก็บัตรเครดิตรวมถึงหุ้นด้วยพร้อมกับเปิดเช็คสิทธิ์วันนี้ใครไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ถึง31กรกฎาคมครับ
0: 9.3 ล้านรายชวดรับบัตรคนจนเล็งเรียกเอกชนแก้สัญญาซื้อไฟค่าไฟสาธารณะออกจากบินดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินนะคะคลังเปิดผลลงทะเบียนบัตรคนจน 18.8 ล้านรายผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านรายชี้กลุ่มชวดได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เอกนัทลุยดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนให้3การไฟฟ้าบริหารจัดการภาระจ่อเรียกเอกชนปรับแก้สัญญาทำใจหากถูกฟ้องกลับเดินหน้าแยกประเภทไฟฟ้าใหม่ผู้ใช้ data ค่ะ
1: ครับชะใช้ไฟเกินล็อกประตูฉุกเฉินสูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีต้นเหตุสังเวยโรงเบียร์หลักฐานชัดมัดแน่นครับเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าข่ายประมาทหลังจากกฟน.แฉแอบใช้ไฟเกินขนาดจนจากเดิมที่ขอไว้ซ้ำยังบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เข้าตรวจล็อกประตูปิดตายครับ
0: เหยื่อโรงเบียร์ดับ33กทม.ปูพรมตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยสั่งปิดชั่วคราว3แห่งตอนนี้เหยื่อโรงเบียร์รักษาอยู่ในโรงพยาบาล71คนตำรวจสอบปากคำแล้วกว่า100ปากชี้ยื่นขอไฟเพิ่มแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตพนักงานตรวจสอบหลักฐานเร่งหาสาเหตุค่ะ
1: ครับโสพลป้องนายกชิงตอบกระทู้ฝ่ายค้านในประเด็นสุดท้ายจากเดลินิวครับปัดยื้อชงสารฟันปปช.ตีตกศักดิ์สยามสุขุนโสพลป้องนายกไม่ต้องมาตอบกระทู้ก็ได้เพราะเข้าบังคับประชุมสภาครับ
0: พาดหัวสุดท้ายจากมติชนนะคะสลาซับคาโลนี่ชมนักเตะฟ้าขาวทุ่มถึงนาทีสุดท้ายจนเข้าชิงทูเคิลยันไม่ได้วางแผนผิดค่ะ
1: ครับก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของทั้งสองฉบับนะครับที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังเช้าวันนี้คุณฟังก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันบ้างแล้วนะครับเมื่อวานนี้ถามว่าปังปังเฮงเฮงรวยไหมคะ
0: เดี๋ยวดิฉันไม่ได้แวะเวียนไปดูเลขเลยค่ะคุณผู้เบศได้แวะเวียนไปดูเลขไหมคะ
1: ไม่ถึงกระรวยแต่ว่าก็พอตั้งตัวได
0: ้
1: ไม่ขนาดนั้นถูกนิดหน่อย20บาทสลาก N3
0: ยินดีด้วยนะคะผมไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
1: มันฟุกครับมันฟุกคือมันซื้อหลายตัวซื้อตามไม่ทันหรอกนะฮะ
0: ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เกี่ยวกับของประเด็นของสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก็กระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้นะคะเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุสอบแข่งขันรับเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนหลังจากตรวจสอบหลักฐานชัดเจนแล้วนะคะว่ามีการเพิ่มคะแนนจากผู้ที่ไม่สอบไม่ผ่านเนี่ยเดิมเนี่ยคะแนนน้อยแล้วก็มาเพิ่มคะแนนเป็นให้สอบผ่านนะคะแล้วก็มีการยืนยันจากผู้ตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยนะคะว่าจะมีน่าจะมีการทุจริตสุดผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเนี่ย ประมาณ 9,000 คนนะคะที่น่าจะเป็นผู้ที่สุจริตจากการสอบครั้งนี้นะคะน่าจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สถิตถาวรนะคะพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเพื่อเข้าบริหารจัดการปัญหาการสอบแข่งขันในความที่

0: ประชาชนให้ความสนใจอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องโดยตรงค่ะโดยผลสอบล่าสุดเนี่ยมีผู้ได้รับคะแนนที่ผิดปกตินะคะจำนวน 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็ 3,621 คนพบหลักฐานชัดเจนว่ามีการเพิ่มคะแนนจนให้สอบผ่านจนได้นะคะซึ่งพนักงานกสทก็ได้มีการเตรียมพิจารณาการบรรจุว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการถอนชื่อจากการเป็นข้าราชการค่ะก่อนที่จะส่งบัญชีรายชื่อไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อดำเนินการถอนคำสั่งการบรรจุตามขั้นตอนทางปกครองโดยจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่พบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นมาส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีคะแนนยังไม่ชัดเจนและมีการตรวจนับคะแนนใหม่ทั้งหมดค่ะเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่หากพบว่าคะแนนจริงเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ก็จะมีการตัดสิทธิ์ตามระเบียบนะคะสำหรับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าขณะนี้ผู้ที่เข้ารายงานตัวและบรรจุข้าราชการเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมีอยู่ประมาณ 1,000ขออภัยค่ะ 14,988 คนค่ะในจำนวนนี้พบว่า 9,174 คนเนี่ยมีคะแนนดิบตรงกับผลการประกาศทุกอย่างค่ะจึงถือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตนะคะกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการเพิกถอนการบรรจุของคนกลุ่มนี้ก็คือ 9,174 คนนะคะสำหรับการตรวจสอบคะแนนใหม่เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมตรวจสอบกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานอื่นๆนะคะก็คือมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยมีสำนักงานกพ.เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยสำหรับกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเนี่ยของผู้เข้าสอบประมาณ 400,000 คนเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดลำดับคะแนนใหม่แล้วก็นำผู้มีสิทธิ์ที่ได้คะแนนตามลำดับขึ้นมาบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ว่างและคาดว่าภายใน15วันจะได้รับความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีทางอาญานะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนหากมีผู้ใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการทุจริตโกงสอบครั้งนี้ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: ครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้พูดก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนนะครับก็จริงๆเนี่ยมีกำหนดเดินทางไปจีน16ถึง20กรกฎาคมล่าสุดก็เดินทางถึงที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีพอเดินทางไปถึงกองบิน6เมื่อวานนี้นะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังนะครับก็ได้ไปชี้ไปที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาต้อนรับโดยนายนิรัตก็เข้ามารายงานตัวภายหลังจากนายกรัฐมนตรีได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสอถอเพื่อตรวจสอบกรณีการทุจริตคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายอนุทินก็บอกว่าเมื่อเช้าวานนี้เนี่ยตนเองก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ให้มารายงานผลต่างๆภายในวันที่17กรกฎาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเน้นย้ำว่าหมายถึงกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่คณะกรรมการซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยืนยันว่าจากการตรวจสอบพบเหตุอะไรบ้างก็จะแจ้งให้กับกสทมีหน้าที่ในการบริหารการสอบให้รับทราบและดำเนินการในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่เขามีต่อไปพอถามว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยสามารถเพิกถอนข้าราชการชุดแรกโดยไม่ต้องรอนายกรัฐมนตรีกลับมาใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจะไปถอดหรือว่าจะต่อและอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่ารับทราบว่ามันมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นดังนั้นแล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะก็ต้องดำเนินคดีจะยกเลิกหรือจะทำอะไรก็ต้องมาจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบกฎหมายเขาออกแบบมาแล้วอำนาจอาจจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยหากเป็นมท.1สั่งการดำเนินการตัดสินใจเองได้แต่ว่ากฎหมายท้องถิ่นล่าสุดเขาให้อำนาจนี้อยู่กับคณะกรรมการชุดต่างๆและพอถามว่ามีอะไรจะฝากไปถึงผู้ที่กระทำผิดหรือไม่นะครับนายกก็บอกว่าไม่ต้องถามนำทั้งหมดอยู่ที่การประชุมกสทที่จะมีการประชุมและเมื่อถามว่ากสทรับผิดชอบอย่างไรบ้างนายกบอกว่าตามกฎหมายใครกระทำผิดก็ต้องรับผิดชอบทำชอบก็รับชอบทำผิดก็รับผิดผิดหลักการนี้เป็นพัดเอาเป็นยึดหลักการนี้เนี่ยเป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนทั้งผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเพิ่มเติม

0: ิมนะครับแต่ว่าท่านนายกก็ยกข้อมือดูนาฬิกาแล้วก็บอกว่าท่านผู้โดยสารโปรดทราบประกาศครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางออกจากวงนะครับไปยังห้องเครื่องรับรอง
1: ค่ะนายกไทยก็อารมณ์ดีนะคะนายกอนุทินนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยตนเองจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะเมื่อถามว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเพิกถอนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วแต่ว่ามีการแก้ไขคะแนนจำนวนประมาณ 3,000 กว่าคนเนี่ยใช่หรือไม่รองปลัดนิรัตน์ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เซ็นแต่งตั้งคำสั่งและก็สั่งให้มีการทำงานแล้วก็มีการประชุมในวันนี้เราก็ทำเลยนะคะเมื่อถามย้ำว่าข้าราชการล็อตแรกจำนวน 3,621 คนเนี่ยสามารถเพิกถอนได้ทันทีเลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ก็บอกว่าหากตรวจเสร็จแล้วและมีความผิดชัดเจนเราก็ต้องดำเนินการค่ะส่วนกรณีเพจชมรมสตรองนะคะต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉว่ารองปลัดนิรัตน์นะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าปลัดแซมรองปลัดแซมเบ้นะคะสนิทกับดร.วินซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบเนี่ยนะคะก็มีการสอบถามรองปลัดนิรัตน์ก็ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เรียนอะไรกับดร.วินเลยยอมรับว่ารู้จักกับดร.วินเป็นคนที่รู้จักกันเยอะแยะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีหมายถึงว่าดร.วินเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีแต่ตนเนี่ยไม่เคยจ้างงานกับดร.วินไม่เคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานกับดร.วินดร.วินก็ไม่เคยมาของานตนเองทำตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณให้คนนู้นคนนี้มาขอให้ใช้ในการจัดจ้างทำงานอะไรนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองก็ไม่อยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าต้องเป็นกรรมการในการตรวจสอบค่ะตนเองรู้จักในฐานะที่มีคนมาทำความรู้จักก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปที่มีคนเข้ามาหาแล้วก็ทำความรู้จักแนะนำตัวกันว่าเป็นคนทำงานในบริษัทอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือแค่นัดรู้จักกันแค่ผิวเผินประมาณนี้นะคะก็วันนี้รอดูกันค่ะว่าที่ประชุมกสท.จะมีมติเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่ทุจริตสอบ 3,000 กว่าคนนี้อย่างไรต่อไปค่ะ
0: ครับมาอีกหนึ่งคดีครับ DSI เผยความคืบหน้าคดีเว็บพนันออนไลน์นายชนภัทรปปง.ก็สั่งยึดนะครับและก็อายัดทรัพย์เพิ่มกว่า 12.96 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีพิเศษที่ 150/2568 ครับกรณีที่นายชนภัทรกับพวกซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5มีนาคมปีนี้ครับกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับอนุมัติหมายค้นจากศาลครับศาลอาญาและบูรณาการกำลังร่วมกับกองคดียาเสพติดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่9สำนักงานปปง.เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม10จุดมีจังหวัดสงขลา5จุดปทุมธานี1จุดและก็นนทบุรี2จุดรวมถึงกรุงเทพมหานคร2จุดเพื่อไปรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับผลการตรวจค้นพยานหลักฐานหลายรายการนะครับสามารถเชื่อมโยงกับนายชนภัทรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์มีที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมยานพาหนะและเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมมูลค่าประมาณ10ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันการครอบครองและการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของนายชนภัทรกับพวกมูลค่าประมาณ150ล้านบาทครับซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งมอบข้อมูลและพยานหลักฐานดังกล่าวให้กับสำนักงานปปง.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมครับและล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานปปง.ก็แจ้งว่าคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งลงวันที่14กรกฎาคมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเอาไว้ชั่วคราวในคดีกลุ่มบุคคลร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือนายชนภัทรกับพวกนั่นแหละนะฮ
1: ะ
0: ทั้งนี้จากการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมคณะกรรมการธุรกรรมก็มีคำสั่งให้ยึดและก็อายัดทรัพย์สินของนายชนภัทรเพิ่มเติมนะครับ11รายการมีที่ดินสิ่งปลูกสร้างสินค้าแบรนด์เนมยานพาหนะบัญชีเงินฝากธนาคาร12เกือบจะ13ล้านบาทนะครับส่วนทรัพย์สินที่เหลือสำนักงานปปง.จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์

0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถเช็คกันได้ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปค่ะกระทรวงการคลังค่ะเตรียมประกาศผลการตรวจคุณภาพขออภัยค่ะคุณสมบัติโครงการของผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2569พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยตอนนี้นะคะมีอยู่ 9,510,000 รายจากผู้ที่ลงทะเบียนรับทั้งหมดเนี่ย 18,820,000 รายค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะมีมติเห็นชอบผลการตรวจคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบผ่านทั้ง4ช่องทางได้นะคะก็คือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะรวมถึงหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5แห่งก็คือธนาคารของรัฐนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการเดิมเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนผู้ที่ผ่านรายใหม่ค่ะจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าeKYC นะคะหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือหน่วยงานรับลงทะเบียนของรัฐตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับการยื่นก็คือสามารถที่จะตรวจสอบผ่านช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆนะคะก็คือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยงานของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งค่ะเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569จากนั้นกระทรวงการคลังก็จะมีการทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายน2569ค่ะก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อการทบทวนแล้วก็มีการเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: อืมนะครับก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหลายรอบนี้เท่าไหร่นะ
0: รอบนี
1: ้
0: 9.5 ล้านค่ะพลาดไปที่ไม่ได้เนี่ยประมาณ9.3 ล้านโดยประมาณนะคะ
1: ครับก็คือไม่ผ่านเกณฑ์นะฮะแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันน่าจะผ่านนะคุณสมบัติอะไรมันต้องมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าก็ยังสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้อยู่นะครับมาที่ค่าไฟกันบ้างคุณผู้ฟังครับคุณเอกนัทออกมาบอกว่าจะให้การไฟฟ้า3การไฟฟ้าแบกรับต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะนะครับอันนี้ก็มีความชัดเจนออกมาแล้วนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะครับถึงแนวทางตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากกพ.ในการปรับโครงสร้างพลังงานโดยเตรียมถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะนะครับมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนอย่างถาวรพร้อมกับเดินหน้าแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมและก็จัดระเบียบการคิดค่าไฟสำหรับธุรกิจ Data Center สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงครับนายกนัทบอกว่าหลังจากกพช.มีมติถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนเบื้องต้นจะให้3การไฟฟ้าคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ครับร่วมการบริหารจัดการภาระดังกล่าวโดยรัฐบาลจะหาแหล่งเงินชดเชย 3-4 แนวทางผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ด้านพลังงานที่มาของรายได้นี้นะครับในที่สุดเนี่ยจะมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบลดต้นทุนเพิ่มรายได้ทั้งการเร่งการเจรจายกเลิกสัญญาแอดเดอร์ที่ผูกพันกันไว้ชั่วนิรันดร์ไปซื้อไฟฟ้าในราคาแพงก็ต้องซื้อราคาถูกลงรวมถึงเปิดตลาดเสรีไฟสะอาดภาคอุตสาหกรรมซึ่งการไฟฟ้าจะมีค่าดูแลโครงการโครงข่ายเนี่ยมาช่วยรับผิดชอบเรื่องของค่าไฟสาธารณะครับคุณเอกนัทก็ยังพูดถึงแนวทางในการแก้ไขสัญญาระหว่างรัฐกับโรงไฟฟ้าเอกชนบอกว่าปัญหาหลักเนี่ยมันอยู่ที่2 ส่วนได้แก่ค่าพร้อมจ่ายหรือว่าค่า AP แล้วก็ค่าแอดเดอร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะค่าแอดเดอร์ในส่วนที่2ซึ่งทั้งหมดเนี่ยช่วงรับโบนัส10ปีแรกไปแล้วแต่ว่ายังมีการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติทุกๆ 1-5 ปีไม่มีที่สิ้นสุดรวมถึงมีการนำค่า FT มาคำนวณเพิ่มเติมแม้เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมอันนี้เนี่ยไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยมันไม่มีเชื้อเพลิงแสงแดดก็ไม่มีราคาจะใส่ FT ไว้ได้ยังไงต้นทุนวันนี้2บาท16สตางค์ไปคิดค่าขายส่งที่3บาทบวกค่าปกติ1บาทดังนั้นแล้วกพช.มีมติให้3การไฟ

0: ฟ้าเรียกเอกชนมาปรับแก้สัญญาถ้าจะขายก็ต้องขายในราคา2บาท16สตางค์โดยทำทันทีนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับคุณตรีรัตน์สิริจันทระโตรภาสนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solution นะครับเป็นที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำกรรมาธิการพลังงานก็ไปเปิดเผยกับทางมติชนนะครับถึงกรณีที่กพช.เนี่ยมีมติเห็นชอบบ้านที่อยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่1ถึง200หน่วยแรกนะครับปรับลดเหลือ3บาทต่อหน่วยบอกว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยแต่รัฐก็ควรจะคิดให้ครบถ้วนมากกว่านี้เพราะว่าการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนจนเสมอไปโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่เข้ามาในทำงานในกรุงเทพแล้วก็มาอาศัยหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าซึ่งภาครัฐก็ควรเข้ามาดูแลกำกับนะครับโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อให้มั่นใจว่าประโยชน์จากมาตรการรัฐจะสามารถเข้าถึงคนรายได้น้อยได้จริงๆโดยไม่ถูกหอพักหรือว่าผู้เช่าเนี่ยไปบวกค่าส่วนต่างไฟฟ้าเพิ่มเติมนายตีรัตน์บอกด้วยนะครับว่านอกจากนี้เนี่ยรัฐควรพิจารณากลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่อยู่รวมกันหลายคนในบ้านพักในห้องเช่าเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยทำให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยมันเกิน200หน่วยอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์จากมาตรการนี้จึงควรมีทางเลือกให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าถึงอัตราค่าไฟฟ้าพิเศษโดยอาจจะพิจารณาจากรายได้อย่างเช่นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 18,000 บาทหรือว่าเชื่อมโยงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าฐานข้อมูลภาษีในขณะเดียวกันครับโครงสร้างไฟฟ้าแบบขั้นบันไดในปัจจุบันมีการแบ่งย่อยเกินไปรัฐควรพิจารณาให้1ถึง400หน่วยเป็นเรทเดียวกันแล้วค่อยปรับอีกอัตราสำหรับผู้ที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยคุณตีรัตน์เนี่ยบอกนะครับว่าสำหรับกรณีกพช.ไฟเขียวให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่สามารถลดค่าไฟได้จริงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือรัฐจะต้องตอบให้ชัดเจนว่าอ้าวแล้วใครจะมาจ่ายตรงนี้แทนประชาชนเพราะถ้าหากแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนแล้วแต่ว่าการให้การไฟฟ้าอย่างกฟผ.กฟน.หรือว่ากฟผ.เป็นผู้จ่ายแทนหรือว่าปล่อยให้มีคนที่ใช้ไฟมากกว่า400หน่วยเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายก็แก้ปัญหาคนที่ต้องจ่ายไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินของประชาชนแล้วหน่วยงานที่ต้องใช้ไฟต้องเป็นผู้ตั้งงบประมาณมาจ่ายเองซึ่งเทศบาลก็ได้รับงบประมาณจากรัฐอยู่แล้วควรเป็นคนจ่ายค่าไฟของตัวเองนอกจากนี้ควรมี KPI เปรียบเทียบว่าเทศบาลไหนใช้ไฟเปลืองหรือใช้ไฟน้อยเพื่อสร้างการตระหนักรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้ไฟอย่างประดับมากขึ้นนายตีรัตน์บอกด้วยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยมีไฟสาธารณะเทียมซึ่งก็ไปอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนเหมือนกันมีอยู่66เทศบาลได้รับสิทธิ์นี้อย่างเช่นสำนักงานเทศบาลโรงพยาบาลสถานีดับเพลิงโรงเรียนเทศบาลแล้วก็หน่วยงานอื่นๆไม่ควรจะถูกตีเนียนรวมเป็นค่าไฟสาธารณะควรกลับไปให้หน่วยงานเจ้าของเนี่ยตั้งงบประมาณจ่ายเองและตรวจสอบย้อนหลังและต้องกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะยังเป็นผู้แบกรับภาระเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ามาคุยข่าวกันต่อค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD

0: ดีวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับสำหรับข่าวหน้าหนึ่งของเรานะครับคุณผู้ฟังบอกว่าขอบใจเอกนัทเรื่องค่าไฟแต่ยังข้องใจเรื่องน้ำมันนะฮะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็คุณยายีนะครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านขอให้มีความสุขนะครับคุณอรันรองปลัดเซมเบ้ย้ายมาจากผู้ว่าภูเก็ตกรณีรองซีฟู้ดตอนนี้ได้รับโอกาสแสดงฝีมือปรับโกงท้องถิ่นก็รอดูผลงานนะครับคุณทัชชัยทักทายเข้ามาจากแพร่26องศาครูบุญนะครับคุณนำพลคุณชัยยันแล้วก็คุณชรุน้อยนะครับบอกว่าที่วังทองหลางนะครับยังมีร่องรอยความชุ่มฉ่ำอยู่ครับเมื่อเย็นวานนี้ฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักเนี่ย 2-3 รอบครับมีความสุขตลอดทั้งวันทั้ง2ท่านเช่นเดียวกันนะครับคุณทันชนกนะครับบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณอรันข่าวลือว่าอย่าหลุดจาก 3,000 กว่ารายรายจ่ายอีก 500,000
4: ก็คืออยากหลุดจากรายชื่อที่โกงอ่ะจ่ายมาสิ 300,000 500,000 จ่ายมารายชื่อ
3: สสีมาถามว่าปังไหมปังนะ คุณสมพิษคุณปู่พาดนะครับคุณชุมชนสวัสดีวันสีฟ้าขาว
4: อาร์เจนตินาเหรออ ๋
3: อเหรอ
4: ใช่ไหมหรือว่า
3: ไม่มันแข่งวันที่20ไม่ใช่เหรอมันจบแล้วไม่ใช่เหรอก็รอแค่ชิง
4: รอที่3ม
3: ี
4: แข
3: ่
4: ง
3: ที่
4: 3มีแข่งที่3ฝรั่งเศสกับอะไรนะอังกฤษหรือเปล่าน
3: ะก็ว่าไปนะฮะ
4: ค่ะ
3: คุณสื่อท้องถิ่นเมืองนางอากาศดีนะครับชาวนครศรีปลื้มน้องเนเน่มีแม่เป็นคนนครศรีนะครับแล้วก็มีคุณฟังสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องข่าวนะครับเดี๋ยวว่าไปคุณมีทางไลน์ไหมฮะ
4: มีทางไลน์ค่ะคุณสุภชัยทักทายกันเข้ามานะคะคุณสงครามหัวใจเดิมค่ะพี่ธีรพลนะคะป้าแต๋วนะคะแล้วก็พี่พิบุญชัยคุณสนิทเจนประโคนก็ทักทายส่งกันมาช่องทางไลน์อบอุ่นทั้งสองช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะช่วงเช้าอย่างนี้นะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวค่ะคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะหม้อที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วทำได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะความใหญ่ก็ใหญ่สะใจนะคะ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวความร้อนจากไอ้น้ำก็ช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้ด้วยค่ะเวลาในการปรุงอาหารก็ลดลงไปเกินครึ่งวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ก็คือทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีประกันสินค้าให้1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายหลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรมาสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
3: คุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเบญจมบพิตรนะครับบอกว่าเขาคิดค่าไฟแล้วก็เอามาขอบริจาค กับประชาชนทั่วไปเรื่องราวเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับเหตุเกิดมาตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะนะครับโรงพยาบาลขอ
4: โรงเรียนโรงเรียน
3: มัธยมวัดเบญจมบพิตรนะกำลังเผชิญกับวิกฤตหนี้สินค่าไฟฟ้ายอดค้างจ่ายนะครับสะสมรวมกว่า3ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับและสาเหตุหลักเนี่ยเกิดมาจากค่าไฟฟ้าจริงเนี่ยมันสูงประมาณ 1.44 ล้านบาทต่อปีแต่ว่าได้รับงบอุดหนุนจาก รัฐบาลเนี่ยเพียงแค่ 500,000 ถึง 600,000 บาทต่อปีเท่านั้นทางโรงเรียนก็เลยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเจรจาแบ่งจ่ายเพื่อยืดระยะเวลาในการถูกฟ้องร้องออกไปพร้อมทั้งออกมาตรการขอความร่วมมืออย่างเด็ดขาดนะครับอย่างเช่นการงดชาร์จอุปกรณ์ส่วนตัวพวก power bank ภายในโรงเรียนแล้วก็ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็แอร์ทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งานเปิดรับบริจาคสมทบจากผู้ปกครองและก็ประชาชนทั่วไปเพื่อเอาไปชำระหนี้แล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีมาตรการต่างๆออกมาครับอย่างเช่นพอบริจาคแล้วเนี่ยทางโรงเรียนก็จะต้องเอาไปตัดยอดหนี้ชำระคงค้างนะครับโดยตัดยอดโดยตรงนะครับตรวจสอบบัญชีโดยตรงเพื่อความปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพอีกนะครับแล้วก็มีให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีสำหรับการบริจาคเป็น e-donation นะครับสำหรับสถานศึกษาของรัฐก็ผู้บริจาคเนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าของยอดบริจาคจริงนะฮะปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการบริหารงานผิดพลาดเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเกิดจากโครงสร้างงบประมาณอุดหนุนที่มันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งหมดประมาณ478คนทำให้ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวในจำนวนที่จำกัดเงินอุดหนุนรวมโรงเรียนได้รับงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานรวมถึงสาธารณูปโภคจากภาครัฐเนี่ย 500,000 ถึง 600,000 บาทต่อปีค่าไฟรายเดือนในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนมีค่าไฟเฉลี่ยสูงถึง 120,000 บาทปีหนึ่งก็คิดเป็นประมาณล้านสี่ซึ่งเกินกว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจากส่วนกลางแล้วการหารายได้เสริมนอกจากเงินบริจาคแล้วโรงเรียนเนี่ยก็ยังพยายามหาแนวทางในการบริหารจัดการเช่นรายได้จากการจำหน่ายชุดนักเรียนสินค้าของที่ระลึกของโรงเรียนเพื่อนำมาสมทบทุนนะครับแล้วยอดหนี้ล่าสุดหลังจากทางโรงเรียนทยอยนำเงินรายได้จากเงินบริจาคไปจ่ายเพิ่มเนี่ย62,705 บาทนะครับทำให้หนี้ลดเหลือลงมา 3,128,000 กว่าบาทนะครับกำหนดเวลาในการประนอมหนี้แล้วก็การแบ่งชำระช่วยให้โรงเรียนได้รับการขยายเวลาออกไปจนถึงมกราคมปี70ก่อนที่จะถึงกำหนดกระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต้นทางเนี่ยเห็นว่าเกิดจากการซ้อมบอล นะฮะ
4: คือในโรงเรียนเนี่ยคือมีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาด้วยเนี่ยพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนเนี่ยประมาณ90คนอันนี้ที่ฟังสัมภาษณ์มาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ คุณครูมาให้สัมภาษณ์ว่าเอ๊ะทำไมค่าไฟโรงเรียนมันถึงสูงได้ขนาดนี
3: ้
4: เป็นล้านเลยทีเดียวก็เลยบอกว่ามีนักเรียนเนี่ยพักอยู่ในโรงเรียนกินนอนก็คล้ายๆโรงเรียนกินนอนเลยแหละคือใช้ไฟแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยมันก็เลยเยอะก็มาตรการที่ออกมาก็คือห้ามชาร์จ power bank หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นการแบบใช้ไฟเปลืองอะนะคะใช้เท่าที่จำเป็นนะที่ฟังสัมภาษณ์มานะคะ
3: ครับค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นโรงเรียนกินนอนนะคร
4: ับไม่ปกติเป็นโรงเรียนไปกลับปกติแต่ว่า
3: เป็นกิจกรรมพิเศษของเด็กไปซ้อมที่โรงเรียน
4: ใช่แต่ว่าคือแค่90คนนั้นเป็นนักเรียนนักกีฬาของโรงเรียนเขาก็เลยให้พักที่โรงเรียนเพื่อฝึกซ้อมแล้วมันเยอะคือ90คนอะก็ใช้ทั้งไฟใช้ทั้งตัวของอื่นๆที่เหมือนเวลาเขาหุงข้าวหรือว่าอะไรทำนองเนี้ย
3: มันก็จะมีค่าใช้ไฟฟ้าแหละตอนกลางค่ำกลางคืน
4: ใช่ค่ะค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับคดีไฟไหม้โรงเรียนนาลาพร้าวค่ะตอนนี้สอบพยานไปแล้ว106ปากตำรวจนครบาล นะคะมีการเร่งสืบสวนคดีเพลิงไหม้โรงเรียนนาลาพร้าวล่าสุดสอบพยานไปแล้ว106ปากแล้วก็พร้อมที่จะขยายผลกัน เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจการนี้และข้อสงสัยในการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลังค่ะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะพลตำรวจโทสยามบุญสมค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภายหลังการประชุมความคืบหน้าคดีนะคะพนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการร้านทั้งหมดค่ะเบื้องต้นก็พบว่าพี่สาวของเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการแทนตัวของเจ้าของร้านตัวจริงค่ะแม้ว่าตัวพี่สาวเนี่ยจะไม่มีชื่อในผู้ถือหุ้นนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการขอเอกสารจากสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อนำมาประกอบสำนวนและเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะส่วนการพิสูจน์วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะอยู่ระหว่างการรอผลรายงานอย่างเป็นทางการขณะที่การไฟฟ้านครหลวงก็กำลังตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของกำลังไฟของร้านนะคะเพื่อพิสูจน์ว่ามีการดัดแปลงไฟฟ้าจนทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเกินขนาดและอาจเป็นสาเหตุของการลัดวงจรหรือไม่ด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินคดีว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์ขัตตพงษ์ค่ะหรือว่าหมวดนัดเนี่ยอดีตผู้สมัครสก กรุงสกกทมเขตพญาไทนะคะซึ่งเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่า

0: ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งบัตรประจำตัวว่าได้มาการได้มาซึ่งยศว่าที่ร้อยโทแล้วก็เสื้อเกราะที่ใช้ในวันเกิดเหตุที่ไปที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวเนี่ยว่าเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ของทหารหรือไม่นะคะคาดว่าจะมีการสรุปสำนวนภายใน1เดือนก่อนที่จะส่งให้อัยการพิจารณาคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการร่วมกันกำหนดมาตรการในการยกระดับความปลอดภัยของสถานบันเทิงสถานบริการทั่วกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เข้าร่วมประชุมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางในการบูรณาการความปลอดภัยของสถานบริการนะคะซึ่งที่ประชุมเนี่ยเห็นตรงกันว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงการจัดโซนนิ่งสถานบริการเนี่ยนิยามในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างไปจากกฎหมายที่เกิดขึ้นในที่วางในอดีตแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์เนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกันแล้วก็มีการขยายตัวของเมืองรูปแบบของธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงเห็นควรให้มีการปรึกษาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยค่ะเพื่อรองรับการกำกับดูแลแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับด้านมาตรการด้านความปลอดภัยที่ประชุมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการดูแลวัสดุภายในอาคารหลังจากพบว่าสถานประกอบการบางแห่งเนี่ยยังใช้ฉนวนกันแสงที่แบบเหมือนกับว่ายังไม่เป็นลักษณะของสิ่งที่ติดไฟง่ายไม่ได้แบบเหมือนกับว่าถ้าไฟติดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะติดให้เห็นอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเหมือนกับว่าไปดับไฟได้อย่างทันท่วงทีนะคะพร้อมกับกำชับให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟระบบสปริงเกอร์แล้วก็ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานใหม่ของการที่จะมีสถานบันเทิงหรือว่าสถานบริการนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและให้วิศวกรร่วมในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบโครงสร้างอาคารรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้ผลการตรวจสอบมีความถูกต้องโปร่งใสเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเตรียมศึกษาการจัดระดับความเสี่ยงของสถานบริการเพื่อกำหนดเป็นมาตรการกำกับดูแลความเสี่ยงของแต่ละแห่งเพื่อพิจารณาในการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยของสถานบริการในรูปแบบที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบในการตัดสินใจก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าทางคดีกันบ้างนะครับทางพลตำรวจโทสยามบุญสมผบชน.ก็พูดถึงความคืบหน้านะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสืบหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนก็พบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและก็แม่เท่านั้นส่วนข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมก็อยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์บ้างทางนี้นะครับก็เตรียมแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตนะครับและก็ได้รับบาดเจ็บข้อหาต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหากระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้และข้อหาอื่นๆกับเจ้าของร้านตัวจริงทันทีที่อาการดีขึ้นครับสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนะครับทางนิติเวชได้รายงานผลชันสูตรศพพบว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการสูดดมก๊าซพิษครับโดยผลการตรวจพบก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้ง2ชนิดนี้มีคุณสมบัติในการบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนหากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตในเวลาเพียงแค่4นาทีนะครับซึ่งทางตำรวจก็เข้าไปช่วยเหลือต่างก็มีการอาการแบบระคายเคืองระบบทางเดินหายใจแสบคอสำลักควันอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับก็ยังพบหลักฐานสำคัญจากการไฟฟ้านครหลวงที่ชี้ชัดเลยนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีพฤติการประมาทโดยมีการทางร้านเนี่ยขอใช้ไฟเอาไว้ที่ประมาณ30/100นะครับต่อมามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและยื่นขอเพิ่มขนาดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบทางร้านก็บ่ายเบี่ยงการตรวจวัดมิเตอร์และคาดว่าจะแอบต่อเติมระบบไฟฟ้าเองจนเกิดกระแสไฟฟ้าที่มันโอเวอร์โหลดลัดวงจรไปนะครับทางนี้ก็ได้สอบพยานหลักฐานสอบปากคำกว่า100 ปากแล้วนะครับพบข้อมูลสำคัญมีข้อมูลพบนะครับว่ามีการล็อกกุญแจประตูหนีไฟเอาไว้1ทางนะครับซึ่งนำไปประกอบสำนวนร่วมกับรายงานจากกองพิสูจน์หลักฐานและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับทางพลตำรวจโทสยามเนี่ยบอกอีกนะครับว่าส่วนกรณีที่ว่าหมวดนัดนะที่แต่งกายคล้ายกับทหารเข้าไปในที่เกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อย

0: แล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าผู้ต้องหามาแสดงตนตามขั้นตอนในชั้นการสอบสวนหมวดนัดก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้ส่งคำให้การเป็นเอกสารภายหลังซึ่งทางตำรวจได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีรวม3ข้อหาหลักก็คือ1แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีอำนาจหน้าที่มีและใช้วิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งความเท็จให้ประชาชนตื่นตกใจทั้งนี้แม้จะปฏิเสธเรื่องของวิทยุสื่อสารแต่พนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมคลิปวิดีโอและการถอดเทปในวันที่เจ้าตัวเนี่ยไปแถลงข่าวร่วมกับคุณกันจอมพลังซึ่งเคยยอมรับว่าซื้อวิทยุมาจากคลองถมเอาไว้เป็นหลักฐานอีกทั้งยังไม่พบการกระทำความผิดอาญาหรือว่าการแต่งเครื่องแบบทหารมาก่อนมีเพียงประวัติการเป็นผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในคดีหมิ่นประมาทที่สน.บางยี่ขันและสน.ดุสิตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าทางคดีครับ
1: ค่ะก็มาดูกันอีกภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศจีนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและก็ขยายความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนการท่องเที่ยวพร้อมทั้งผลักดันประเทศไทยในฐานะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะโดยเฉพาะการมีศูนย์ข้อมูล Data Center และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเทคโนโลยีค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้เนี่ยก็ครอบคลุม3เมืองด้วยกันนะคะที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนก็คือมีนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะโดยในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2569หรือว่า2026เนี่ยนะคะเพื่อที่จะหารือทวิแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีคาซัคสถานค่ะนอกจากนี้ก็จะได้เยี่ยมชมนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็หุ่นยนต์จากบริษัท AGBOT นะคะเพื่อที่จะพูดคุยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทและภายในวันนี้ก็จะมีการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีของจีนด้วยค่ะขณะที่ในวันที่18กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปนครเฉิงตูเป็นประธานการสัมปนาการลงทุนของไทยจีนที่มณฑลเสฉวนด้วยค่ะแล้วก็มีการเปิดสำนักงานฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูพร้อมกับหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำ6แห่งนะคะก็เช่นเซี่ยวมี่ฉางอันออโตโมบิลนะคะแล้วก็ทางบริษัทของทางด้านเทคโนโลยีต่างๆของจีนด้วยค่ะเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเหล่านั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะและในวันที่19กรกฎาคมค่ะนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมของบริษัทหัวเว่ยแล้วก็หารือกับผู้บริหารระดับสูงก่อนที่จะเข้าสู่ภารกิจสำคัญของการเยือนจีนในวันที่20กรกฎาคมจะไปที่กรุงปักกิ่งนะคะจะพบหารือกับผู้นำของจีนและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างไทยจีนทั้งหมด6ฉบับค่ะเอกสารความร่วมมือระหว่างไทยจีนทั้ง6ฉบับเนี่ยก็จะครอบคลุมเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มาตรฐานการชั่งตวงวัดรวมถึงการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์และการส่งออกสัตว์น้ำที่มีชีวิตค่ะรวมถึงการจะมีการออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับจีนด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบากรุ๊ปนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับในช่วงดึกของวันที่20กรกฎาคมค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันครับ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับประเทศไทยเราครับ
3: โดยรวมก็เริ่มน้อยลงแล้วนะฝนนะครับก็จะมีไม่ค่อยเยอะ 30-40% นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้ก็น่าจะน้อยลงกว่าวันนี้นะครับ
1: ครับถ้าแยกรายภาคนี่ยังไงครับ
3: ถ้ารายภาคนะครับก็จะมีทางด้านภาคเหนือเนี่ยที่อาจจะดูเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณ 40% นะครับแต่ว่าพอดูภาคอื่นๆอย่างภาคอีสานหรือภาคกลางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะครับภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยก็ 30% ช่วงนี้ก็ฝนเบาลงไปคือลมเบาลงนะครับภาคตะวันออกกรุงเทพอาจจะยังมี 40% ได้อยู่นะครับก
1: ็
3: ไม่ได้มีแล้วว่าเตือนฝนตกหนักพื้นที่ไหนนะครับ
1: 40% นี้เป็น 40% คุณภาพไหมครับมาทั้งวันไหมฮะ
3: ถ้าอย่างกรุงเทพเนี่ยก็มีโอกาสได้นะครับช่วงเช้าแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายแต่ถ้าตกก็เปียกนะครับมีโอกาสเปียกได้อยู่นะครับ
2: คร
3: ับ โดยรวมนะครับช่วงนี้ฝนมันก็น้อยลงนะพรุ่งนี้ก็น่าจะน้อยกว่าวันนี้นะครับก็จะเหลือแค่ 20-30% นะครับก็จะน้อยอยู่สักวัน2วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะมีกลับเข้ามาใหม่ในช่วง21-22นะครับ
1: ให้พักสักครู่หนึ่งนะให้พักหายใจสักวัน2วันคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตอนนี้ที่เชียงรายฝนปล่อยๆเชียงรายนี่เป็นพื้นที่ที่หนึ่งในพื้นที่ที่ฝนตกหนักทางภาคเหนือไหมครับในส่วนของ 40% เนี่ยฮะ
3: วันนี้มีโอกาสได้อยู่นะครับก็จริงๆภาคเหนือ 40% เนี่ยก็จะเน้นตอนบนๆติดประเทศพวกเชียงรายพะเยาน่านพวกนี้นะครับเชียงใหม่พวกนี้นะครับครับผมอยู่ในโซนเนี้ยแต่ตอนล่างๆของภาคเหนือพวกเพชรบูรณ์พิษณุโลกพวกเนี้ยก็ฝนไม่เยอะนะครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณสุรสิทธิ์บอกว่าเว้นสักวัน2วันแล้วจะกลับมาใหม่เนี่ยกลับมาใหม่เนี่ยกลับมาในภาคไหนพื้นที่ไหนคะ
3: โดยรวมก็ทั้งประเทศนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ท่านเน้นจริงๆคือมันฝนเพิ่มขึ้นทางประเทศนะครับแต่ว่าท่านเน้นเตือนภัยจริงๆก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือแล้วก็ด้านตนตกของประเทศที่ติดประเทศเมียนมานะครับที่จะมีหนักเพิ่มเข้ามาได้อีกนะครับ
2: ค่ะแล้วฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็คลื่นลมเนี่ยสามารถออกไปดำเนินการทำการประมงได้ไหมคะ
3: ในอย่างวันนี้เนี่ยก็คลื่นลมก็เบาลงแล้วนะครับก็สามารถก็เรียกว่าไม่ได้มีเตือนเรือเล็กนะครับก็จะแค่ระมัดระวังฝนอะไรพวกเนี้ยในช่วง2-3 วันข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงยังไม่ได้เตือนเลยนะครับก็เป็นเหมือนกับคลื่นปกติของหน้าฝนนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะว่าภาคตะวันออกจังหวัดไหนบ้างที่น่ากังวลคะ
3: ในส่วนใหญ่ถ้าอยากจริงๆมันไม่มีนะครับแต่ถ้าเน้นว่าจังหวัดไหนอาจจะเยอะเป็นพิเศษก็จะมีพวกจันทราชนครนายกปราจีนบุรีนะครับแต่ว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: Okay. มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับสำหรับเช้าวันนี้ฮะ
3: ในช่วงนี้ก็เบาๆลงนะครับก็ฝนที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยก็จะเริ่มมีกลับเข้ามาในช่วง20หรือ21เนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือนะครับก็จะมีตกหนักในหลายๆพื้นที่ได้อยู่นะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
1: ครับเช้านี้ขอบคุณนะครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็มีอีกหนึ่งข่าวนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องของการสวมสิทธิ์บัญชีม้านะครับก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกุมนะครับผู้ที่ไปเปิดบัญชีให้กับแฟนสาวชาวเวียดนามนะครับที่เป็นคดีต่อเนื่องจากการรับจ้างหิ้วไอซ์ซุกในกระปุกมะขามเปียกนะฮะจากกรณีที่มีผู้แจ้งความเนี่ยใช้ชื่อบัญชี Facebook นะครับบอกว่าชยมินปายนะครับได้ติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาบุคคลผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวเนี่ยได้ว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้า

0: เอาบรรจุกล่องกระดาษเนี่ยเอามาไว้ที่อาคาร The Trust Resident ปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีนะครับแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพเป็นกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกข้างในเนี่ยซุกไอซ์6ก้อนน้ำหนักประมาณ 2.059 กิโลกรัมนะครับคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ประมาณสัก4ทุ่มครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบชน.ซึ่งดูแลงานด้านยาเสพติดครับก็สั่งเจ้าหน้าที่นะครับร่วมกับสืบสน.บางยี่ขันร่วมกันจับกุมตัวนายสมพงษ์อายุ50ปีข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งครับในตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะครับจากการสืบสวนนายสมพงษ์เนี่ยก็ให้การว่าตนเองมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลินะมีชื่อไทย
1: ค
0: บหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและเคยให้บัญชีธนาคาร2แห่งกับแฟนสาวเอาไว้เพื่อความสะดวกเนื่องจากว่าแฟนสาวเป็นคนต่างชาติตอนนี้แฟนสาวอยู่ที่เวียดนามแจ้งว่าจะกลับเดือนหน้าอยู่ระหว่างการขยายผลจากการตรวจสอบก็คาดว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับชาวเวียดนามคนดังกล่าวที่จ้างหิ้วยาเสพติดก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะก็มากันอีกคดีหนึ่งนะคะก็ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวมัลลิกาค่ะเป็นผู้บริหารโบรกเกอร์ที่โยงกับคดีฟอเร็กซ์นะคะศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวนางสาวมัลลิกาผู้บริหารบริษัทโบรกเกอร์แห่งหนึ่งค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีที่ถูกกล่าวหาร่วมกันหลอกลวงประชาชนลงทุนและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินนะคะโดยเห็นว่าเป็นคดีร้ายแรงและก็มีมูลค่าความเสียหายสูงเกรงว่าจะมีการหลบหนีแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานของคดีค่ะคดีนี้นะคะ DSI เข้าจับกุมนางสาวมาริกาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงร่วมกันสมคบและก็ฟอกเงินด้วยภายหลังพนักงานสอบสวนนำตัวฝากขังเนี่ยนะคะผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคำร้องในการขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลก็ไต่สวนคำร้องแล้วก็พิจารณาแล้วนะคะพิเคราะห์แล้วถึงข้อเท็จจริงว่าไม่สามารถที่จะให้ประกันตัวได้ค่ะโดยศาลระบุว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมีอัตราโทษสูงและความเสียหายมีมูลค่ามากมีลักษณะของการกระทำความผิดร่วมกันเป็นขบวนการเมื่อประกอบกับเหตุการณ์ของการคัดค้านของพนักงานสอบสวนผู้เสียหายจึงมีเหตุอันพิจารณาได้ว่าไม่สามารถให้ประกันตัวได้นะคะไม่สามารถปล่อยตัวชั่วคราวได้ตอนนี้ก็ต้องดำเนินการไต่สวนต่อไปค่ะเพราะว่าคดีฟอเร็กซ์เนี่ยมีความเสียหายมูลค่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะ
0: ครับทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งนะครับที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้เราสองคนนะครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงเช้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.netกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้น

0: ได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกและก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
5: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเราสองคนผมเจษดาสาราทองครับ
6: ค่ะแล้วก็ลิซาอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านในเช้าวันศุกร์นี้นะคะอยู่กับเราสองคน1ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเคยแล้วก็ด้านนอกเนี่ยตอนที่เดินทางมานี่เหมือนฝนจะเริ่มตกปล่อยๆเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นี้เนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปด้วยนะคะกำลังจะออกจากบ้านเนี่ยอาจจะต้องพกร่มนะคะไปด้วยในวันนี้ด้วยค่ะ
5: ครับก็ปล่อยๆแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคือตกตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตกหยุดนะสลับกันแล้วก็หนักบางช่วงปรากฏว่าตอนเย็นรถติดมากนะเมื่อวานในกรุงเทพมหานครนะครับก็ผมกลับมาจากตุรกีเมื่อเช้านี้ก็เจอฝนต้องจริงๆเจอตั้งแต่ตอนลงเครื่องเลยฮะตั้งแต่เช้าเลย

0: นะฮะแล้วก็หยุดตกนะฮะมาตลอดจนถึงตอนเย็นนะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับอาจจะฝนติดฝนรถตกโอ้ยฝนตก
1: รถติด
0: นะฮะยังไม่ตื่นดีนะครับก็ระวังกันด้วยทั้งเรื่องของการเผื่อเวลาแล้วก็สุขภาพนะฮะมาดูภาพรวมรายการเราในเช้าวันนี้เริ่มต้นดูข่าวสารในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับ

0: มาคุยเรื่องอะไรครับ
1: ค่ะวันนี้ไปติดตามดูกันนะคะเรื่องของ SME ไทยค่ะแต่ไปเจาะตลาดอินเดียกันบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์ดูนะว่าตลาดอินเดียตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สำหรับ SME ไทยที่อยากจะไปเจาะตลาดอินเดียเนี่ยอาจจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะคะมีโอกาสตรงไหนมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะคะติดตามได้ในช่วง 7:00 น.เป็นต้นไปค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็เช่นเคยหลากหลายช่องทางที่เรากำลังไลฟ์สดกันหรือจะเป็นช่องทางในการพูดคุยทักทายกันก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ค่ะ Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live Page คลื่นข่าว MCOT News Line Official ของเรานะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นเพื่อนได้นะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันนะคะหรือจะเป็นทาง SMS ค่ะเบอร์4689399ก็สะดวกทางไหนเดี๋ยวเราเจอกันทางนั้นนะคะในวันนี
0: ้ครับนะฮะก็ผมไปตุรกี1สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็กลับมาที่เมืองไทยนะฮะตอนแรกเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงตอนแรกเนี่ยคือได้ยินข่าวฮีทเวฟในยุโรปเนาะที่เราเล่ากันมาตลอดผมก็นึกว่าไปตุรกีเนี่ยน่าจะร้อนแน่เลยก็เลยเตรียมเสื้อผ้าร้อนไปเต็มที่ปรากฏว่าที่อิสตันบูลผมไป2เมืองไปอิสตันบูลกับอังการาซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงของตุรกีคือกรุงอังการาปรากฏว่าอากาศเนี่ยเย็นสบายมากคุณลิซ่าบางวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ย 17-18 องศาเซลเซียสก็คือเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฮีทเวฟสักเท่าไหร่แล้วก็ที่ไปครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปบรรยายนะครับให้กับนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ที่ตุรกีซึ่งอ๋อก็มีนักศึกษาไทยอยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกันนะได้ทุนการศึกษาได้ไปเรียนต่อที่นั่นนะฮะก็ได้รับคำเชิญจากสันติการคณะชุดไทยที่กรุงอังการาเดินทางไปนะฮะก็เป็นประสบการณ์มากๆเลยนะฮะอ่ะกลับมาที่ข่าวสารกันต่อนะครับจริงๆในช่วงที่ไปเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยค่อนข้างมากบรรยากาศในตุรกีเองก็คึกคักนะครับเดี๋ยวเราจะรอลุ้นผลกันสเปนกับอาร์เจนตินานะครับในช่วงตีสองนะของวันจันทร์ที่20นะครับกรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยนะฮะอ่ะคุณลิซ่าเชียร์ใครบ้างไหมในสองคู่นี้ในสองในคู่นี้ในสองทีมนี
1: ้
0: เชียร์ใครบ้างไหมครับ
1: ก็เชียร์เล่นๆไปแล้วค่ะไม่ได้รู้เกี่ยวกับไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทีมหร
0: ือ
1: ฟุตบอลนะแต่ว่าก็นะคะเชียร์ไปเพื่อที่จะเลือกฝั่งเฉยๆนะคะเนื่องจากเคยเดินทางไปสเปนก็เลยเชียร์สเปนละกันค่ะ
0: นะฮะแล้วก็คู่นี้นี่ก็มีความน่าสนใจเนี่ยหลายๆอย่างนะฮะทีนี้คู่ที่หลายๆคนบอกว่าแหมน่าเสียดายนะก็คืออังกฤษกับทางฝั่งของอาร์เจนตินานะฮะก็อาจจะมีดราม่ากันนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ทางฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยชนะอังกฤษได้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่านักเตะของอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับไปโพสต์นะข้อถือป้ายนะบอกว่าฟอกแลนด์เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของอาร์เจนตินาเพราะว่าเขาชนะไงนะฮะแต่ว่าในเชิงของการสู้รบกันเนี่ยหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยก็มีสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์ถ้าเราเคยได้ยินนะในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็อังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปนะอันนี้ก็มีต้องคือฟีฟ่าต้องมาตรวจสอบกันอีกนิดนึงว่าเพราะจริงๆแล้วมันมีกฎอยู่นะฮะว่าห้ามแสดงออกทางการเมือง
1: uh-huh.
0: ในการแข่งขันของฟีฟ่าดังนั้นเนี่ยการกระทำนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองหรือไม่ถ้าใช่จะลงโทษอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนจับตาดูกันอยู่ทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับนิดนึงนะฮะในงานวันชาติของอังกฤษนะครับแล้วก็ตอกย้ำนะฮะความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอังกฤษนะครับ171ปีนะความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับพร้อมด้วยทิมวอสเลนส์นะฮะพระสวามีพระองค์เนี่ยเสด็จมาที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะฮะก็จัดขึ้นที่กรุงเทพด้วยนะครับที่โรงแรม Four Seasons ก็มีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารภาครัฐเอกชนนะคะสื่อมวลชนเนี่ยมารับเสด็จด้วยนะครับทีนี้ระหว่างที่พระองค์เนี่ยนะครับได้มีกระแสพระราชดำรัสนะครับทักทายนะครับประชาชนที่เข้ามาร่วมในงานครั้งนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยพูดถึงนะฮะเรื่องของฟุตบอลด้วย มีการแซวนะฮะก็เป็นพระอารมณ์ขันของพระองค์นะพระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ

0: เนี่ยต้องใช้เวลาที่ยาวนานอนาคตของฟุตบอลด้วยก็เช่นเดียวกันก็คือพูดทำนองกึ่งๆนะฮะแซวๆทีมอังกฤษของตัวเองว่าอ่ะยังอีกไกลนะยังต้องดูกันยาวๆนะสำหรับอนาคตของฟุตบอลนะฮะในงานนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับก็เป็นผู้แทนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะฮะพร้อมกับอย่างเช่นมีคุณชัดชาตินะครับแล้วก็มีทางด้านของภาคธุรกิจต่างๆที่เข้าร่วมนะฮะทีนี้คุณอนุทินไม่อยู่ไปไหนนะฮะคุณอนุทินเดินทางไปเยือนเซี่ยงไฮ้ครับนะฮะไปภารกิจเป็นภารกิจเยือนเจียนอย่างเป็นทางการนะครับร่วมเวทีปัญญาประดิษฐ์โลกแล้วก็จะมีการหารือกับผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะครับเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจนะครับก็เดินทางไปถึง เมื่อวันที่16กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นที่เซี่ยงไฮ้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีภารกิจนะครับครอบคลุม3เมืองหลักก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้านการค้าการลงทุนนวัตกรรมครับ
1: นะคะหลายข่าวเรามายำรวมกันให้ในเช้านี้นะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ล่าสุดก็คือพูดถึงจีนแล้วก็สีจิ้นผิงนะคะก็เลยยกข่าวนี้มาคุยต่อเลยนะคะเป็นผลสำรวจความคิดเห็น
0: ใจตรงกันคุณเริ่มเลย
1: ของประชาชนนะคะจาก Pew Research Center นะคะเกี่ยวกับชอบใครชอบประเทศไหนมากกว่ากันถ้าเราพูดถึงจีนเนี่ยรู้เลยแหละว่าคู่แข่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือสหรัฐกับทรัมป์นะคะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 42,000 คนนะคะใน36ประเทศนะคะซึ่งการสำรวจนี้เนี่ยก็มีการจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปีนี้นะคะพบว่าคนทั่วโลกเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการดำเนินกิจการโลกมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐถึงแม้ว่าระดับความเชื่อมั่นของผู้นำทั้งสองเนี่ยจะยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากก็ตามนะคะทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือทางสีจิ้นผิงเนี่ยก็แซงหน้าทรัมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยผลสำรวจเนี่ยค่ะเขาระบุว่าในหลายประเทศนะคะผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเชื่อมั่นต่อสีจิ้นผิงมากกว่าทรัมป์โดยคะแนนความเชื่อมั่นของผู้นำทั้งสองส่วนเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่า 50% อย่างที่บอกไปนะคือยังก็ไม่ได้เยอะทั้งคู่นะยังต่ำกว่า 50% แต่สีจิ้นผิงเนี่ยได้รับคะแนนชายเหนือกว่าทรัมป์ในหลายพื้นที่ของโลกนะคะมายกตัวอย่างนะคะประเทศที่มีความเชื่อมั่นต่อสีจิ้นผิงมากกว่าทรัมป์นะสูงสุดก็คือปากีสถาน 83% ญี่ปุ่นนะฮะ
0: โอ้ญี่ปุ่นด้วย
1: โนโนโนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าต่ำสุดนะคะต
0: ่
1: ำส
0: ุ
1: ดนี่คือสูงสุดกับต่ำสุดนะคะเพราะญี่ปุ่นคืออย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีความขัดแย้งกับจีนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของประเทศที่มีการสำรวจแล้วสูงสุดคือปากีสถานที่เชื่อมั่นในจีนนะคะแต่ต่ำสุดจะเป็นญี่ปุ่น
0: โอเคอันนี้
1: ไม่แปลกใจ make sense
0: ครับ
1: นะ make sense นะคะคราวนี้เนี่ยค่ะประเทศที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นสเปนอินโดนีเซียอิตาลีกรีซและแคนาดานะคะแล้วก็ฝั่งสหรัฐเนี่ยประเทศที่สนับสนุนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองว่าทรัมป์เนี่ยดี
0: ฟิลิปปินส์ไหม
1: ฟิลิปปินส์อยู่ในนั้นค่ะเกาหลีใต้ก็อยู่ในนั้นโปแลนด์อินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นเพราะว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับจีนอยู่ก็เลยอาจจะมีผลกระทบตรงนั้นนะคะอีกหนึ่งประเทศก็คืออิสราเอลด้วย
0: แน่นอน
1: อันนั้นก็ไม่แปลกใจอะไรนะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าสหรัฐตอนนี้เนี่ยจะมีข่าวไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะแต่คนที่สนับสนุนเนี่ยค่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาก็พูดถึงเสรีภาพในส่วนบุคคลมากนะในเรื่องของการพูดการแสดงของสหรัฐมีมากกว่าจีนนะคะแล้วก็จีนถูกมองว่าค่อนข้างที่จะแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆน้อยกว่าคือตอนนี้น้อยกว่าสหรัฐนี่คือเหตุผลที่คนที่สนับสนุนจีนนะแต่คนที่สนับสนุนสหรัฐบอกว่าแต่ว่าคนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสรีในการพูดแสดงออกมากกว่า
0: ครับ
1: นะฮะ
0: พูดถึงทรัมป์เน
1: าะ
0: คุณอยากได้เหรียญดอลลาร์หน้าทรัมป์ไหมฮะเป็นรูปทรัมป
1: ์ดิฉันว่าแล้วคุณจะต้องเอาข่าวนี้มาดิฉัน
0: ไ
1: ม่ได้เตรียมมาน
0: ะฮะเราก็ใจตรงกันตลอดเวลานี่ขนาดไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะ กระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับแถลงเมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าโรงกษาปณ์สหรัฐนะฮะเริ่มผลิตเหรียญ1ดอลลาร์รุ่นใหม่ที่มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อฉลองครบรอบ250ปีของสหรัฐอเมริกานะก็ปีนี้เป็นปีสำคัญของทั้งสหรัฐนะครับแต่ว่า

0: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทรัมป์จัดงานเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับโดยแบบล่าสุดเนี่ยนะครับร่างของเขาเนาะก็จะเริ่มออกจำหน่ายในเดือนประมาณฤดูใบไม้ร่วงนะครับของปีนี้ก็น่าจะเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิจิตรศิลป์ของสหรัฐไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะซึ่งก็คณะกรรมการนี้ได้รับการแต่งตั้งโดยทรัมป์นั่นเองนะครับซึ่งตัวของเหรียญเนี่ยนะครับก็เปิดตัวเมื่อวันที่15เนี่ยก็มีความแตกต่างไปจากแบบที่อนุมัตินะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยทำจากทองคำแท้เลยนะแต่ว่าเป็นการเคลือบผิวด้วยสีทองแทนอันนี้คือว่าไม่ใช่ทองคำแท้เนาะนะครับสกอตต์เบสันนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็โพสต์บน X นะฮะ Twitter บอกว่าเหรียญนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่เจตนารมณ์แห่งเสรีภาพที่ยั่งยืนและสัญลักษณ์แห่งความรักชาติที่คงอยู่ตลอดไปการมีรูปของทรัมป์เนี่ยนะครับเป็นการเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งของค่านิยมสหรัฐแล้วก็เป็นคำมั่นสัญญาของประเทศที่อุทิศตนเพื่อรักษาเสรีภาพให้กับทุกคนนะฮะทรัมป์ว่าไงไปให้สัมภาษณ์กับ Fox Business Network นะบอกว่าการนำใบหน้าของตัวเองเนี่ยไปวางบนเหรียญ นะเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเช่นเดียวกันนะฮะน่ารักมากเลยที่พวกเขาเนี่ยมอบเหรียญนี้กับผม อันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะฮะไปดูเหรียญกันนะครับด้านหน้าเป็นรูปของทรัมป์ในชุดสูทแล้วก็เน็กไทสีหน้าเคร่งขรึมนะไม่ยิ้มแย้มนะฮะตัวอักษรบนเครื่องของส่วนโค้งนะของเหรียญมีคำว่า Liberty นะฮะแล้วก็มีปีนะ1776ถึง2026ก็คือ250ปีของสหรัฐอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีคำว่า In God We Trust อยู่ตรงกลางด้านหลังนะครับก็จะมีรูปนกอินทรีหัวขาวแบบดั้งเดิมอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ประจำชาติของสหรัฐนะครับในตาประทับใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็มีคำว่า United States of America อยู่บนครึ่งของเหรียญแล้วก็มีวลีภาษาละตินนะฮะผมอ่านไม่ออกนะฮะแปลว่าจากหลายสิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวนะก็คือ United เนี่ยอยู่ที่โล่ที่ประดับอยู่ที่หน้าอกของเหรียญ นะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญ1ดอลลาร์รูปทรัมป์นะฮะเราก็จะมีเลข250ด้วยนะเพราะว่าเฉลิมฉลอง250นะของสหรัฐอเมริกานะครับอ่ะทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสู้รบกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่กลับมารุนแรงอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนผมอยู่ตุรกีแล้วต้องบินกลับก็ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะฮะสหรัฐก็กลับมาปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สองฝ่ายมีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐก็ระบุว่าได้เปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์สองลำที่พยายามที่จะฝ่าการปิดล้อมนะครับสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านนะฮะอย่างหนักโดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐเนี่ยก็เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบอกว่ากองทัพเนี่ยเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่โดยกองทัพสหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านต่อกันติดต่อกันนะครับเป็นเวลา5วันแล้วนะฮะอินเทนซิฟายมากโดยทรัมป์เนี่ยก็ขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านถ้าอิหร่านเนี่ยไม่กลับมาร่วมเจรจาอีกครั้งนึงก็คือจะบีบให้กลับมาเจรจาอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าทางฝั่งของโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็กล่าวว่าขณะนี้พวกเขานั้นมุ่งเน้นไปที่การป้องกันประเทศและไม่มีแผนในการเจรจาตอนนี้สื่ออิหร่านนะครับแถลงบอกว่าทางด้านของประธานโดยอ้างนะประธานรัฐสภาอิหร่านนะครับมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟเนี่ยบอกว่าหากไม่มีผลประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจรจาอีกต่อไปทางฝั่งสื่อสหรัฐนะครับเอเซียสนะครับก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งบอกว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยกำลังหารือเกี่ยวกับการโจมตีกับอิหร่านขนาดใหญ่รอบใหม่โดยที่ทรัมป์เนี่ยได้จัดการประชุมในห้อง Situation Room เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนดังกล่าวโดยที่ก็ผู้เข้าประชุมเนี่ยก็มี JD Vance นะครับมี Marco Rubio นะมี Pete Hegseth นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นโดยทรัมป์เนี่ยอาจจะพบกับเบนจามินเนทันยาฮูนะครับผู้นำของอิสราเอลเพื่อหารือเกี่ยวกับอิหร่านแล้วก็สถานการณ์ในเลบานอนด้วยโดยสื่ออิสราเอลเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยรายงานโดยอ้างนะครับเจ้าหน้าที่ทางการว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่วอชิงตันดีซีในวันจันทร์หน้าครับก็จะพอดีกับใกล้ๆกับฟุตบอลโลกเลย
1: นะคะ
0: รอบชิง
1: นะคะก็ยังคือถือว่ามีความไม่แน่ไม่นอนสูงอยู่นะต่างฝ่ายก็ต่างคู่

0: ขู่กันไปขู่กันมานะคะว่าจะโจมตีตรงนู้นตรงนี้นะแล้วก็จะมีการปิดล้อมแล้วก็มันก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้กลับมาเจรจาพูดคุยกันหรือเปล่านะคะก็กลับมามีความตึงเครียดแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันแล้วก็ประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนนะคะยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่มาดูประเด็นเรื่องของ daylight savings นะคะประเทศเราเนี่ยจะไม่มีคำว่า daylight savings ตอนช่วงที่มีการปรับเวลานะคะเป็นการเวลาออมแสงของเขานะคะคือถ้าเป็นบางประเทศเนี่ยช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็จะค่ำช้าหน่อยนะแล้วช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะค่ำเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการออมแสงหรือจะเป็นการใช้เวลาอยู่กับแสงแดดเยอะขึ้นเนี่ยทางประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีการปรับเวลาประมาณ1ชั่วโมงไปกลับนะคะทุกปีคราวนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ล่าสุดเนี่ยค่ะมีมตินะคะทางสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง308ต่อ117นะคะการเป็นการผ่านร่างกฎหมายกำหนดให้ใช้เวลาออมแสงเป็นการถาวรคือจะไม่ปรับไปปรับมาละนะคะแต่ว่าช่วง daylight saving time หรือ DST นะคะ time zone ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นถาวรแล้วนะคะก็จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยค่ะไปยังวุฒิสภาต่อไปเพื่อพิจารณานะคะซึ่งหากกฎหมายนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้นะคะสหรัฐจะยุติธรรมเนียมการปรับเวลาปีละ2ครั้งที่ถือเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมาตั้งแต่ทศวรรษที่1960นะคะส่งผลให้มีการปรับเวลากลับไปเป็นเวลามาตรฐานในเดือนพฤศจิกายนอีกต่อไปนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยทางรัฐต่างๆก็ยังคงสามารถที่จะเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการใช้เวลา DST ตลอดทั้งปีก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเพราะอย่าลืมว่าคืออย่างสหรัฐเองเนี่ยมีรัฐบาลกลางแต่ว่าแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีการปกครองที่ไม่เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยทางทรัมป์เองเนี่ยเขาได้มีการเรียกร้องให้ยุติการเปลี่ยนเวลาปีละ2ครั้งอยู่หลายครั้งนะคะแล้วก็แสดงท่าทีสนับสนุนมาตรการนี้อย่างค่อนข้างที่จะแข่งขันอยู่เหมือนกันนะคะกลุ่มผู้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้เนี่ยเขาก็ระบุว่าการเปลี่ยนเวลาเป็นการรบกวนการนอนหลับคือมันก็ต้องกลับไปกลับมาเรานอนช้าลงชั่วโมงนึงตื่นเร็วขึ้นชั่วโมงนึงนะตลอดเวลามันก็อาจจะรบกวนการนอนนะเพิ่มอัตราการบาดเจ็บได้ในสถานที่ทำงานแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้นได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังแย้งว่าการตั้งเวลาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงตลอดทั้งปีเนี่ยจะช่วยเพิ่มแสงสว่างในยามเย็นแล้วก็กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงฤดูหนาวได้ด้วยนะคะในทางกลับกันค่ะฝ่ายที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการใช้เวลามาตรฐานเดียวตลอดทั้งปีนะคะเขาก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้ดวงอาทิตย์ขึ้นช้ากว่าปกติ1ชั่วโมงในช่วงวันที่ฤดูหนาวนะคะซึ่งก็จะทำให้นักเรียนจำนวนมากเนี่ยต้องเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็คนทำงานต้องเดินทางไปทำงานตั้งแต่ก่อนฟ้าสว่างนะคะซึ่งร่างกฎหมายนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็การเดินทางของผู้โดยสารด้วยนะคะโดยกลุ่ม Airlines for America เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็แสดงความกังวลในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินรวมถึงการหยุดชะงักของผู้โดยสารการจัดสรรหมุนเวียนลูกเรือแล้วก็เครื่องบินตลอดจนปัญหาการเชื่อมต่อเที่ยวบินทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกรอบเวลาในการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความซับซ้อนในระดับโลกเหล่านี้เพราะอย่าลืมว่าถ้าสายการบินปกติเนี่ยต้องมีการปรับเวลาไฟล์ทต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการปรับเวลาเช่นเดียวกันแล้วมันจะไปกระทบในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงถ้าจะใช้แผนนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในรัฐต่างๆหรือเปล่านะคะการไม่ใช้ daylight saving แล้ว
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเราเนา
0: ะ
1: แต่ว่าในทางตะวันตกเนี่ยเขาจำเป็นเพราะว่าหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยช่วงฤดู
0: คือบางท
1: ี
0: เ
1: นี่
0: ยห
1: ้
0: าโมงเย็นก็มืดละนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยค่ะห้าทุ่มก็ยังสว่างอยู่
1: ใช่อย่างที่ตุรกีเนี่ยสามทุ่มเพิ่งแบบจะมืดประมาณสามทุ่มอ่ะแล้วก็เช้านี่ตีห้านี่เหมือนเจ็ดโมงบ้านเราละนะครับตอนหกโมงเย็นเนี่ยความรู้สึกประมาณใบสองใบสามแดดแรงมากนะฮะอยากขอปิดท้ายที่สหรัฐนิดนึงละกันนะครับก็จาก BBC นะครับพูดถึงเรื่องของแนวคิดในการตรวจเทสโทสเตอโรนนะฮะ US military to start

0: Screening for testosterone deficiency นะครับอันนี้ก็พูดโดยนะครับเฮกเซตนะฮะรัฐมนตรีวอลแคบินวอลเป็นรัฐมนตรีด้านการกลาโหมของเขาเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยที่ทางฝั่งของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพีทเฮกเซตนะครับประกาศว่ากระทรวงกลาโหมจะเริ่มโครงการตรวจคัดกรองฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนประจำปีสำหรับบุคลากรนะทุกคนเลยนะครับที่อายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า30เนี่ยจะเป็นเรื่องของความสมัครใจซึ่งเขาเชื่อว่านี่จะเป็นกำลังแบบเหมือนเป็นคีย์สำคัญกุญแจสำคัญน่ะในการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายภาพและความพร้อมในการรบนะครับโดยทางฝั่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยยืนยันว่าการติดตามนะฮะแล้วก็รักษาในเรื่องของระดับความสมดุลของโฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะช่วยนะครับในการรักษาสมรรถภาพความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อความสามารถในการฟื้นตัวแล้วก็การตื่นตัวในสภาพแวดล้อมที่มีการสู้รบอย่างเข้มข้นสำหรับบุคลากรทางการทหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางฝั่งของสมาคมแพทย์แห่งอเมริกานะครับก็ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้โฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยในการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับอายุอย่างเช่นพลังลดลงหรือว่าความเสื่อมถอยทางสติปัญญาในบุคคลที่ไม่มีภาวะขาดฮอร์โมนก็คือว่าคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ขาดฮอร์โมนเนี่ยแล้วคุณไปเติมหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าจะมีหลักฐานยืนยันเพียงพอนะครับว่าจะทำให้มีสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีการถกเถียงอย่างมากด้วยนะครับว่าการที่ไปถ้าเกิดคุณไปเติมเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผันผวนทางฮอร์โมนแล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายหรือไม
1: ่เทสโทสเตอโรนนะคะก็คือฮอร์โมนหลักของ
0: ผู้ชาย
1: นะเพราะฉะนั้น
0: เอสโตรเจน
1: เอสโตรเจนคือ
0: เป็นของผู้หญิง
1: นะคะก็ไม่แน่ใจว่าคือเขาเอาไปโยงกันหรือเปล่าว่าไอ้คือเทสโทสเตอโรนสูงจะมีสมรรถภาพในการสู้รบได้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะก็ฟังดูแล้วเอ๊ะยังไงอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะขยับจากสหรัฐอเมริกานะคะไปกันที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะสิงคโปร์กับทางมาเลเซียค่ะคือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยด้วยเศรษฐกิจด้วยความเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแน่นแฟนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสิงคโปร์แล้วก็รัฐยะโฮของมาเลเซียเนี่ย เขาจะมีความใกล้ชิดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนมักจะเดินทางไปกลับนะคะข้ามช่องแคบยะโฮนะคะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆทำให้ในแต่ละวันเนี่ยมีผู้คนเดินทางสัญจรข้ามพรมแดนเพื่อไปทำงานไปเรียนหนังสือหรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมหาศาลนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาใหญ่ที่ผู้คนเดินทางต้องเจอคือเรื่องของการจราจรรถติดมากนะคะในบริเวณแดนพรมตรงพรมแดนตรงนั้นทางบกนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็ช่วงเทศกาลวันหยุดคราวนี้เนี่ยเขาจะมีโครงการตัวหนึ่งนะคะเป็นโครงการรถไฟฟ้าข้ามพรมแดนสายยะโฮบารูสิงคโปร์หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อโครงการ RTS Link Rapid Transit System Link นะคะเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเป็นระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูงที่จะเข้ามาเชื่อมต่อการเดินทางของทั้งสองฝั่งได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดนี้ค่ะก็มีการเปิดเผยผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าโครงการรถไฟนี้เนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแต่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางของผู้คนเท่านั้นนะแต่กำลังจะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของทั้งสองประเทศอีกด้วยนะคะจากการร่วมมือการศึกษาของ3หน่วยงานหลักในสิงคโปร์นะคะได้แก่ Singapore Business Federation นะคะเป็นสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์นะคะทาง Restaurant Association of Singapore นะคะสมาคมร้านอาหารสิงคโปร์แล้วก็ Singapore Retailers Association นะคะเป็นสมาคมผู้ค้าปลีกสิงคโปร์เขาได้มีการคาดการณ์ว่าเมื่อโครงการรถไฟข้ามพรมแดนนี้นะคะตัว RTS Link เนี่ยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วจะส่งผลให้ตัวเลขการจับจ่ายใช้สอยข้ามพรมแดนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะโดยคาดการณ์ว่าชาวสิงคโปร์จะเดินทางไปใช้จ่ายในเมืองยะโฮบารูเพิ่มขึ้นประมาณ 1,050 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีนะคะและในทางกลับกันค่ะผู้ที่เดินทางจากฝั่งยะโฮบารูข้ามมายังสิงคโปร์เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจับจ่ายใช้สอยในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นประมาณ756ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีเช่นกันค่ะถ้าหากมองย้อนดูสถิติในปัจจุบันนะคะจะพบว่าอัตราการเดินทางไปกลับระหว่างทั้งสองฝั่งเนี่ยมีปริมาณที่สูง ูงอยู่แล้วนะคะโดยมีการสัญจรจากสิงคโปร์ไปยังยะโฮบารูเนี่ยประมาณ 19.4 ล้านเที่ยวต่อ

0: แล้วก็จากฝั่งยะโฮบารูข้ามมาสิงคโปร์เนี่ยจะประมาณ 5.9 ล้านเที่ยวต่อปีแต่ถ้ามีรถไฟ RTS Link เนี่ยก็คาดว่าจะช่วยดึงดูดแล้วก็เพิ่มจำนวนการเดินทางจากฝั่งสิงคโปร์ไปมาเลเซียนะคะได้อีกถึง 11.2 ล้านเที่ยวต่อปีแล้วก็เพิ่มจำนวนผู้เดินทางจากฝั่งมาเลเซียข้ามมาสิงคโปร์เนี่ยค่ะอีกกว่า 3.3 ล้านเที่ยวต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำนวณเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสูงถึง 39,700 เที่ยวต่อวัน
1: ก็จะเยอะอยู่แล้วนะ
0: ใช่เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายการเที่ยวการกินนะคะก็ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะวางแผนในเรื่องนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งปัญหาที่อาจจะตามมานะคะคือ1เรื่องของการขาดแคลนแรงงานถ้าหากต้องการเพิ่มขึ้น2ก็จะนำมาสู่ค่าจ้างที่สูงขึ้นค่าเช่าในพื้นที่ที่แพงขึ้นด้วยแล้วมันอาจจะทำให้กลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายที่แพงสูงขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลของทั้ง2ประเทศจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็ควบคุมเพื่อให้ไม่เกิดตรงนั้นแต่แน่นอนอยู่แล้วนะความสะดวกสบายในการเดินทางก็จะทำให้เศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยค่ะคึกคักมากขึ้นค่ะ
1: ครับก็ต้องจับตาดูกันนะคะว่ามันจะมาเป็นเกมเชนเจอร์นะครับให้กับทั้งฝั่งของสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารกันต่อเราพูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานนะคะทางด้านของ Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 ทักทายคุณสุภชัยนะคะแล้วก็คุณชยุทธนะคะที่รายงานเข้ามาจากสุราษฎร์ธานี22องศานะคะคุณธารเทพนะคะบอกว่าฟังสดจากอำเภอบางบัวทองนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะทักทายคุณโอ๊กสุภศักดิ์ด้วยนะคะฝนติดรถตกเอ้ย นะคะที่คุณเบลอเมื่อเช้านี้ยังแบบ
1: เบลออยู่อันนี้ไม่ได้ปล่อยมุกนะฮะ
2: เบลอจริง
0: เอ้ยนะคะ
2: เบลอจริง
0: ฝนตกรถติดนะคะเช้านี้นะคะคุณรัชพลนะคะทักทายเข้ามาคุณหมูด้วยนะคะคุณกนัทพักจากภูเก็ตคุณเดชเดชานะคะขอบคุณคุณธารเทพนะที่คอยอัปเดตล
1: ิ
0: งก์ข่าวสารนะคะที่วันนี้เรานำมาฝากกันด้วยนะคะ
1: ทางฝั่งของ LINE นะครับคุณวิสิทธิ์คุณโดยคุณกรคุณในหัวนะครับคมวิเลิศนะครับคุณณัฐวราขอบคุณมากนะคุณสุภาชัยด้วยนะคะขอบคุณครับ
0: ค่ะมาติดดูข่าวสารกันต่อไหมคะจานเจ็ดค่ะ
1: ครับก็ข่าวสารนะที่จะมาเล่าต่อเนี่ยนะอันนี้เป็นข่าวที่ใหญ่มากนะของรอยเตอร์สนะทำสกู๊ปแบบละเอียดแล้วก็ทำดีมากถือว่าเป็นสกู๊ปชิ้นใหญ่ของรอยเตอร์สเลยพูดถึงสแกมเมอร์ในกัมพูชานะครับคือเขาทำภาพอินโฟกราฟิกโฟโต้เอเซ่คือทำแบบเป็นสกู๊ปชุดใหญ่เลยนะครับอยากให้ลองไปดูนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่า Cambodian Tycoon was landlord to Chinese scammers นะฮะคำนี้น่าสนใจครับ TycoonTYCOON แปลว่ามหาเศรษฐีนะครับคือมันมากกว่ามิลเลียนแนร์ไหมหรือยังไงคุณลิซ่า
0: คือจริงๆเขาไม่ได้วัดเป็นจำนวนตัวเลขเงินนะแต่ว่าก็คืออาจจะเป็นคนที่อาจจะมีอิทธิพลด้วยเป็นคนที่ทั้งร่ำรวยมีอิทธิพลนะคะรวมกันอาจจะแบบมีอาณาจักรธุรกิจ อะไรต่างๆเนี่ย
1: คำนี้ถูกต้องเลยอาณาจักรธุรกิจนะฮะเพราะว่าคนนี้เนี่ยที่เขาพูดถึงก็คือออกยาลิมเฮงนะครับออกยาก็เป็นมหาเศรษฐีได้รับการเชิดหน้าชูตาแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อนะครับกับคนในรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยนะครับลิมเฮงก็เป็นเจ้าของลิมเฮงกรุ๊ปนะครับออกมาถูกออกมาเปิดโปงนะฮะโดยรอยเตอร์สนะครับบอกว่ากลุ่มธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับปล่อยเช่าอาคารภายในพื้นที่เดียวกับคาสิโนรอยัลฮิลนะในเมืองโอสเมดซึ่งติดกับไทยชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยราคาเนี่ยสูงลิ่วถึง200,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะฮะแล้วก็ถูกใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ข้ามชาติแล้วก็การค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าบริษัทนี้มีส่วนร่วมโดยตรงกับอาชญากรรมแต่ว่าชัดเจนว่าเป็นแลนด์ลอร์ดเป็นแลนด์ลอร์ดก็คือให้เช่าพื้นที่นะครับหลักฐานสำคัญนะฮะที่รอยเตอร์สไปพบเนี่ยก็คือสัญญาเช่าสินทรัพย์ฉบับเดือนมีนาคมปี2024ระหว่างบริษัทในเครือลิมเฮงกรุ๊ปนะฮะกับชายสัญชาติจีนรายหนึ่งโดยเป็นการปล่อยเช่าอาคาร3หลังภายในพื้นที่เดียวกันกับคาสิโนรอยัลฮิลล์เนี่ยนะครับที่อยู่ที่เมืองโอสเมดเนี่ยสัญญาดังกล่าวเนี่ยระบุค่าเช่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.8 ล้านบาทนะฮะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับเมืองชายแดนอันเงียบสงบแห่งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เทียบกับอาคารพาณิชย์ใจกลางกรุงพนมเปญเองยังมีราคาในไซส์เท่ากันเนี่ยนะยังแค่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐอ่ะคือมันปาเข้าไปเกือบจะ10เท่าอ่ะนะฮะโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบของรอยเตอร์สเนี่ยหลังจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกกองทัพไทยเข้าโจมตีนะฮะในเหตุปะทะชายแดนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าภายในอาคารเนี่ยล้อมด้วยรถหนามสูงชันนะฮะมีการตกแต่งห้องให้ดูเหมือนสถานีตำรวจและสำนักงานธนาคารของหลายประเทศ
0: เอาไว้หลอก
1: เหมือนสตูดิโออ่ะเออเหมือนแบบว่ากองถ่ายอ่ะคุณก็แน่นอนว่าใช้เป็นฉากหลังในการวิดีโอคอลหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกเลยนะซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของพลตำรวจโทนะฮะทัชชัยปิตานีระบุตรนะฮะเป็นผู้ช่วยบัญชาการกองการของตำรวจแห่งชาตินะที่ระบุว่าพื้นที่นี้นี่แหละถูกกลุ่มมาเฟียจีนเนี่ยใช้ในการต้มตุ๋นทางไซเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรอยเตอร์สเนี่ยออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ตัวของลิมเฮงเองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหนึ่งในธุรกิจรายใหญ่

0: ของกัมพูชาที่มีฐานะทางสังคมแล้วก็แน่นอนสายสัมพันธ์แบบแน่นปึกนะฮะกับนักการเมืองระดับสูงแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าคือได้รับการเรียกว่าเป็นออกยาด้วยก็จะปรากฏในงานสังคมต่างๆร่วมกับผู้นำระดับสูงของประเทศมีการบริจาคเงินจำนวนมหาศาลให้กับทางกองทัพแล้วก็นักการเมืองนะฮะก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท่าทีกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมครับมีการส่งตัวเฉินจื้อออกไปนะก็เป็นเจ้าของคาสิโนแล้วก็ผู้ต้องสงสัยรายใหญ่ที่ไปพัวพันกับเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยในจีนแต่ว่ากรณีของรอยัลฮิลเนี่ยนะครับกัมพูชาเนี่ยท่าทีแตกต่างเพราะว่ายืนยันมาโดยตลอดเลยว่าที่แห่งนี้เป็นแค่โรงแรมเท่านั้นแต่ภาพที่ออกมาโดยรอยเตอร์สมันไม่ใช่แล้วมันปรับสกู๊ปเนี่ยรอยเตอร์สทำละเอียดมากครับ
1: นะคะเผื่อใครสนใจลองไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรอยเตอร์สนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะตอนนี้คุณแฟรงกี้พร้อมแล้วค่ะ
2: Good morning world
1: Good morning Frankie
3: อรุณสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Someone is awake already
0: yeah
3: How are you, Ajahn Jesada, like, no, Alisa?
0: I still have, like, a little bit of jet lag because I just got back from Turkey yesterday's morning. Still, like, feel, like, jet lag.
3: No, Alisa, someone's living the life of flying high and, you know, could be flying, yeah?
1: ใช่ค่ะ He's a high flyer, นะคะ
3: High flyer, ใช่ค่ะ
1: How's the weather in Brunei at the moment?
3: Well, yesterday, like what you said earlier, I was listening to the opening of the show. ฝนตกที่นี
1: ่ฝนตกรถติด
3: ไม่มีรถติด
1: ไม่มีรถติด just ฝนตก
3: ใช่ครับ
1: Okay, so you know, take care of yourself. You know, be careful. Don't get sick from all the and don't get stuck in the rain.
3: Hi. Is it raining heavily in Thailand?
1: Yes, some days. Yesterday it was raining a lot. So I think a lot of our Asian countries are getting affected by typhoons and whatnot in the area. Hopefully this doesn't affect too much with the celebrations happening around Brunei during this time.
3: Hi. Hopefully it doesn't dampen that spirit of celebration. Chalom, chalom, right? Chai mai. So of course, like you previously said, you know, we like to celebrate things. And this month, the month of July, is a month of celebration. Wednesday, the 15th of July, just 2 days ago, marked the historic and memorable occasion for the country as Brunei celebrated the 80th birthday of His Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, the 29th Sultan of Brunei, which is currently the world's reigning monarch in the world. The day began with the grand royal birthday parade at Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin in the heart of the capital, Bandar Seri Begawan, witnessed by thousands of Bruneians as well as visitors. This colorful and vibrant paradebrought together uniformed personnel, government agencies, schools, and various organizations reflecting our people's loyalty, unity, and deep respect for the Sultan. I'm sure you I provided some pictures for the both of you to actually have a look. Straight after the parade, His Majesty, accompanied by the Queen, Her Majesty Duli Raja Istri Pangeran Haja Salihah, attended and presided over the audience and investiture ceremony.At the palace Istana Nurul Iman. Now, the prestigious ceremony was also attended by His Majesty's special guests, which include Singapore's former Prime Minister and currently the Senior Minister Lee Hsien Loong and his wife Ho Ching. Among the distinguished guest list included the Governor of Sarawak, the Governor of Sabah, the sixth Premier of Sarawak, the Chief Minister of Sabah. And all these are our neighboring states here on Borneo Island, as well as other invited guests from Malaysia, Singapore, Indonesia, the United States and the United Kingdom. In his tita, marking his 80th birthday, His Majesty reflected on nearly six decades of leadership,as king, highlighting Brunei's journey from basic development to modernization. His Majesty said that while the nation has progressed over these years, trust, loyalty and unity, these three remain the foundation of our country's strength and stability. The king emphasized that the strength of a nation is not measured by its wealth, but by the unity and commitment of its people in facing challenges together. He also reaffirmed that Brunei has no place for corruption,

0: ที่คึกคักนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของบรูไนอยู่นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่น่าไปเที่ยวนะบรูไนซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอ่ะปีหน้าน่าเที่ยวมากๆเพราะว่านอกจากว่าคือปีนี้นะคะท่านสุลต่านเนี่ยก็ครองราช29ปีเนาะปีหน้าก็จะเป็น
1: 30
0: นะคะก็จะถือว่าเป็นโกเป็น Diamond Jubilee นะคะ
1: ค
0: แล้วก็ปีหน้าเนี่ยปี2027เขาจะมีธีมในการท่องเที่ยวด้วย Visit Brunei Years 2027
1: ครับพัชราพิเศษนะ Golden Jubilee Diamond ใช่ไหม
0: Diamond
1: Jubilee นะพัชราพิเศษนะฮะก็เลยเชิญชวนนะเราแล้วก็คนไทยเนี่ยไปเที่ยวบรูไนกันในปีหน้าเสร็จต้องไปแล้วไหมเขาชวนมาหลายรอบแล้วนะบอกจะปูพรมแดงรอเลยนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทาง
0: บรูไนเมื่อสักครู่ขออนุญาตแก้ค่ะคือท่านสุลต่านเนี่ยเป็นองค์ที่29แห่งบรูไนแต่ปีหน้าจะเป็นปีที่60 Diamond Jubilee คือ60ปี
1: ผมเข้าใจถูกเลยเนาะก็เป็นพัชราภิเษกเนาะ
0: คร
1: ับก็คือ3ก็คือเป็นองค์ที่29แต่ว่าจะขึ้นครองราชเนี่ยครบ60ปีในปีหน้าก็เลยจะเป็นพัชราภิเษกนะครับโอเคครับอันนี้ก็คุณแฟรงกี้เนี่ยนอกจากจะส่งข่าวมาแล้วนะครั้งนี้ยังส่งรูปมาให้เราดูด้วยเราจะได้เห็นภาพนะฮะว่าเขาเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่แค่ไหนอ่ะไปดูกันที่เรื่องของการลงทุนนะครับอันนี้มาจากกรุงเทพธุรกิจนะแต่ว่าพูดถึงการลงทุนการย้ายฐานผลิตครับของ Honda นะเป็นรถไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากไทยจะไปเวียดนามเริ่มกันยายนนี้นะครับโดย Honda เนี่ยย้ายฐานการผลิตสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่น UC3 จากไทยเนี่ยจะไปเวียดนามก็เริ่มผลิตได้เร็วสุดกันยายนนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับรายงานมาจาก Nikkei นะครับเอเชียอีกทีนึงบอกว่าHonda Motor ครับมีแผนจะเริ่มการผลิตจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ UC 3ในเวียดนามนะครับซึ่งจะไปอยู่ที่จังหวัดฟู่เถาะนะฮะทางตอนเหนือของเวียดนามโดยย้ายการผลิตจากไทยแล้วก็คาดว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังมีเหมือนการจำกัดข้อจำกัดอยู่นะก็ยังผลิตอาจจะยังได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ความน่าสนใจก็คือว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยฮานอยเนี่ยนะครับกรุงฮานอยเนี่ยมีการเริ่มใช้มาตรการกำหนดเขตปล่อยมลพิษต่ำหรือว่า low emission zone ใจกลางเมืองนะก็มีการจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์สันดาปนะก็เลยทำให้ความต้องการในการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับแล้วก็ทางผู้บริหาร Honda เนี่ยเล็งเห็นนะบอกว่าแนวโน้มที่ผู้บริโภคของเวียดนามเนี่ยจะใช้รถไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้นด้วยแนวคิดเนี้ยคือตอนเนี้ยความน่าสนใจของเวียดนามนะก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากที่จะมีการขยับอย่างมากในการเขาเรียก Lean องค์กรบริหารเนี่ยลดลงแล้วนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือจากเดิมเนี่ยอย่างผมไปฮานอยหรือไปโฮจิมินห์เนี่ยจะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากแต่ตอนนี้เวียดนามเริ่มเข้าสู่ความเป็น Green Economy มากขึ้นก็คือบอกว่ารถสันดาปเนี่ยจะเข้าในเขตเมืองไม่ได้ก็จะเริ่มเนี่ยขยับตรงนี้มากขึ้นทำให้ดีมานด์ในการใช้รถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ก่อนนะฮะทีนี้มันจะกระทบครับคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี้ยเวียดนามอ่ะเขาจะชื่นชอบรถที่เอามาจากประเทศไทยเป็นอย่างมากคือเขาบอกเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มาจากไทยเนี่ยคุณภาพดีมากเขา trust มากแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันชิฟต์ไปเป็นรถไฟฟ้าแล้วอย่างเงี้ยครับรถไฟฟ้าเนี่ยผลิตเองในเวียดนามได้ต่อไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าอย่างน้อยๆคือมอเตอร์ไซค์จากไทยทันที
0: โอ้นะคะก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เวียดนามอย่างเดียวนะแต่หลายประเทศเหมือนกันนะที่กำลังหันไปสู่ green economy มากขึ้นนะคะก็ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะแต่อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปมันก็จะมีผลกระทบเนาะต่อธุรกิจภาคไทยด้วยถ้าหากเวียดนามเลิกใช้มอเตอร์ไซค์จากประเทศไทย
1: คือเราก็ต้องผลิตให้ทันนะคือผลิตรถไฟฟ้าที่ป้อนและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทัน
0: ถูกค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง 7 นาฬิกาตรงนะคะเราจะไปพูดคุยกับนายหัวอาจกันค่ะเรื่องของ SME ไทยเจาะตลาดอินเดียกันค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะอยู่กับเรา2คนครับผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี
1: ้
2: นะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับนายหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: SME ไทยเจาะตลาดอินเดียนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะผมขอพูดข่าวสั้นๆนิดหนึ่งคือเมื่อกี้มีเวลาไม่ทันนะฮะเป็นข่าวดีครับเด็กไทยเก่งอีกแล้วนะฮะน้องพาวินพัฒนาเวคินหรือว่าน้องเพสอายุ9ขวบเองนะนะครับจากภูเก็ตนะฮะคว้าแชมป์โลกโกลแชมเปี้ยนเหรียญทอง2รางวัลจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติโคดดิ้งโอลิมเพียด2026นะฮะจาก International STEM Olympiad นะฮะที่กรุงโรมอิตาลีชนะอันดับ1ของโลกในรุ่นมีคนแข่งขัน150ประเทศตอนนี้เด็กภูเก็ตนี่เก่งๆนั่นเลยอีกคนหนึ่งน้องเนเน่ที่ไป American Got Talent นะฮะจากภูเก็ตเช่นเดียวกันอ่ะเด็กไทยเก่งนะครับต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับเอามาฝากกันเป็นข่าวดีก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับเชิญเลยครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ก็หัวข้อเราเรื่องอินเดียนะครับ
1: ครับ
3: ครับสองไปอินเดียไหมครับ
2: ยังไม่เคยไปอินเดีย
1: ผมไปเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกไป
3: ชอบไหมไปแล้วชอบไหม
1: Amazing India ใช่คำนี้ดีกว่า Amazing มากอะไรที่ไม่เคยเห็นก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนี่อย่างหนึ่งเลยคือพอกลับเมืองไทยรู้สึกว่าหูได้พักเพราะว่าที่นั่นบนท้องถนนเนี่ยบีบแตรกันแบบเยอะมากครับแบบโอ้โหสนั่นวันไหวทั้งวันทั้งคืนแบบสุดยอดพอกลับมาเมืองไทยนี่กรุงเทพเงียบไปเลยอ่ะ
3: บ้านเราบีบแตรไม่ได้นะ
1: ใช่เป็นเรื่องเลย
3: เป็นเรื่อง
1: แต่ของที่นั่นเนี่ยเหมือนเขาสื่อสารด้วยการบีบแตร
3: ใช่เขาบอกว่าเอ้ยระวังนะระวังทั้งฝาเนี่ยเขาบอกเขาเตือนกันนะครับในการบินเขาวัฒนธรรมในการขับรถที่แตกต่างกัน
1: ใช่
3: ก็ตลาดอินเดียผมไปนี่เป็นไปไม่อยากไปอ่ะอินเดียเนี่ยไปไม่อยากไปแต่ต้องไปทำงาน
1: แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรไปไม่อยากไปไปทำงาน
3: ผมคือเราเห็นข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆอินเดียโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปนะแต่พอไปแล้วเนี่ยนะครับชอบAmazing เหมือนที่ดร.เจตพูดถึงอะ Amazing จริงๆนะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้ไปบรรยายนะครับเราก็เลยตัดให้มาให้ท่านผู้ฟังกลุ่มบริษัทอาเซียนได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตลาดอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่กล้าที่จะใช้คำว่าเป็นตลาดที่มีอนาคตก
2: ็ค
3: ือกับเราอะขึ้นอยู่กับเราคือประเทศไทยว่าเราจะเจาะอินเดียได้แค่ไหนในแง่ของสินค้าต่างๆ SME ไทยเนี่ยอยากไปอินเดียเยอะมากทุกยุค